มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราช

0: มีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่
4: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับแบบที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดที่ว่ากรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปากการจะต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
2: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางท ทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลบ

0: บุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
2: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
1: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท ขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยขอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
0: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครน ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเนชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racingที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลิศทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีระพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
8: 1นาทีกับกปท.
0: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชา
11: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามออกอากาศตลอด24ชั่วโมงเราคือสถานีวิทยุที่มุ่งมั่นนำเสนอเนื้อหาดีๆสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเราเชื่อว่าความดีงามอยู่รอบตัวเราและเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความดีนั้นไปยังผู้อื่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นไปด้วยกันสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
12: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมัน
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะกับรายการที่เสียงอิสลามนะครับกับการเรียนรู้หลักการอิสลามผ่านทางเสียงวิทยุและเราอยู่ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะที่เราเรียนรู้กันมาถึงประวัติของท่านอบูซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุในสงครามอันยัรมุกสงครามยัรมุกเป็นชื่อของแม่น้ำนะแม่น้ำที่ไหลลงมาที่อุรดุนนะที่อยู่ทางตอนเหนือของบุไฮรอตตบรียะแล้วก็ได้ไหลออกมาจากอะไรฮะที่สูงของฮูรอนอันนี้คือแม่น้ำอะไรฮะแม่น้ำยัรมุกที่สำคัญคือให้เรารู้ว่ายัรมุกเนี่ยเป็นชื่อของแม่น้ำและการต่อสู้ในสงครามนี้เนี่ยเกิดขึ้นในดินแดนที่อยู่ตรงแม่น้ำยัรมุกจึงถูกเรียกว่ามะอะรอกะอันยัรมุกเกิดขึ้นในปีฮิจรัตศักราชที่13พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปในปีฮิจรัตศักราชที่11นะ11แล้วท่านอบูบักรซิดดีกก็เป็นคอลีฟะห์นะต่อจากต่อเป็นตัวแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะในปีฮิจรัตศักราชที่12 13และในปีนี้เนี่ยนะได้เกิดสงครามยัรมุกหลังจากที่เราได้นะพูดคุยกันไปนะว่าท่านอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ทำการและทำการส่งแม่ทัพส่งคอลิดส่งมุสันนาไปที่ดินแดนอิรักแล้วก็จะรับชัยชนะเรียบร้อยแล้วก็ส่งกองทัพมาอีก4กองทัพนะที่ไปในดินแดนแถบดินแดนชามแล้วพอเวลาทั้ง4กองทัพได้มีการรวมตัวกันแล้วก็ได้รู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับโรมที่มีจำนวนประมาณ 200,000 คนก็ส่งจดหมายมาหาท่านบักซิดดีกว่าเราต้องการกำลังเสริมอบูบักก็เลยเขียนจดหมายไปหาคอลิดบินวาลิดที่อยู่ที่อิรักว่าให้นำกองทัพไปครึ่งนึงนะแล้วก็ให้มุสันนาเป็นฮาริซานั่นเป็นแม่ทัพอยู่ที่ดินแดนอิรักแล้วให้คอลิดนำกองทัพไปครึ่งหนึ่งไปสมทบกับกองกำลังที่ดินแดนชามพอเวลาที่คอลิดบินวาลิดได้มาแล้วก็มาทำการปลุกระดมทำการปลุกเร้ากันการพูดถึงความสำคัญของการญิฮาดการต่อสู้ในสงครามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคอลิดก็ได้เสนอให้มีการตั้งแม่ทัพคนเดียวเลยแล้วก็เสนอว่าให้มีการสลับกันแม่ทัพและทุกคนก็เห็นตรงกันว่าให้คอลิดเนี่ยเริ่มในการเป็นแม่ทัพคอลิดได้ทำการจัดระเบียบกองทัพนะซึ่งในตอนแรกเริ่มเนี่ยนะกองทัพมีจำนวน 46,000 คนนะคอลิดได้แบ่งออกเป็นนะแบ่งเป็นกองพันนะกองพันหนึ่งเนี่ยนะกองพันหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก600ถึง 1,000 คนนะแล้วก็ได้แบ่งเป็นอะไรฮะได้แบ่งในกองพันนั้นเนี่ยก็มีการแบ่งเป็นหน่วยรบต่างๆแล้วก็แบ่งเป็นนาย10นะได้มีการคุมหน่วยเล็กๆซึ่งในกองพันหนึ่งเนี่ยนะก็จะมีคนอยู่ประมาณ600ถึง 1,000 คนก็จะมีการตั้งหัวหน้านะตั้งหัวหน้าขึ้นมาทั้งหมดนะ10คนจากบรรดากองพันต่างๆเนี่ยนะบรรดานักประวัติศาสตร์ได้มีการเกือบจะเห็นตรงกันว่าคอลิดบินวาลิดเนี่ยเป็นคนแรกที่เป็นคนแรกที่จัดการวางแผนการรบต่างๆเหล่านี้นะซึ่งเป็นการวางแผนที่ค่อนข้างจะแยบยลนะเพราะว่าให้มีนาย10เนี่ยหรือว่าหัวหน้าคนนึงเนี่ยจะนำทีม10คนนะคือคนหนึ่งเนี่ยนะหัวหน้าคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้นำในกองทัพ10คนแล้วก็ในคนที่นำกองทัพ10คนเนี่ยก็คือให้มีหัวหน้าขึ้นมาอีกนะว่าหัวหน้าที่นำกองทัพ10คนเนี่ยทั้งหมด10กองทัพนะก็จะมีหัวหน้าที่เรียกว่าอาเมรอัลอาชาร์นะมีหัวหน้าขึ้นมา แล้วก็จะมีหัวหน้ากองพันขึ้นมาอีกก็คือเวลารวมมาในกองพลหนึ่งจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณ100คนนะแล้วก็จะมีทั้ง100คนเนี่ยก็จะมีอยู่10กองทัพแล้วก็จะมีหัวหน้าขึ้นมาอีกคนนะซึ่งเป็นหัวหน้ากองพันซึ่งอันนี้เป็นการวางแผนที่ให้มีการนะฮะมีหน่วยเล็กๆคอยดู10คนคนที่ดู10คน10คนพอเราครบ100มีหัวหน้าคนนึงแล้วในทุกกลุ่มที่มี100คนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10กองแล้วจะมารวมกันเป็นกองพันนะอันนี้เป็นการจัดระเบียบของคอลิดบินวาลิดถือเป็นการเปิดศักราชในการต่อสู้ในวงการรบของอิสลามหรือว่าในการวงการรบของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะแล้วคอลิดบินวาลิดได้เลือกคนที่จะมาเป็นหัวหน้ากองพันเนี่ยนะมาจากอะไรฮะมาจากคนที่อยู่ในเผ่าเดียวกันซึ่งให้ดูแลซึ่งกันและกันหรือไม่ก็จะเป็นคนที่มาจากคนที่มีการยอมรับกันหรือว่ามีอุซูลเดิมมีรากฐานที่มาจากเผ่าใกล้เคียงกันนะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เป็นที่รู้จักว่าเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวในการสู้รบเลยทำให้การยอมรับของคนที่อยู่ในกองทัพของเขาเนี่ยมีอย่างดีนะเพราะฉะนั้นกองพันทั้งหมดเนี่ยจึงมีคนที่กล้าหาญอยู่ในนั้นแล้วก็คอลิดบินวาลิดได้ทำการอะไรฮะทำการวางแผนการรบเอาไว้อย่างนี้พี่น้องรู้แผนการรบของคอลิดบินวาลิดนะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการขยายอาณาจักรอิสลามเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเดินดุมๆออกไปแล้วก็บอกว่าเรามอบหมายต่อลอตาลาแล้วเราก็ต่อสู้ไม่ใช่แต่มาจากการวางแผนในการสู้รบเราถ้าเราย้อนไปในสงครามกับฮุดนะเราเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางแผนอย่างแยบยลมากนะเพื่อต่อสู้กับชาวกุเรชที่มาจากนครมักกะในวันนี้เนี่ยคอลิดบินวาลิดได้มาทำการวางแผนเพื่อต่อสู้กับศัตรูจากกับพวกโรมที่มีจำนวนมากกว่าคอลิดได้วางกองทัพเนี่ยนะเป็นแล้วเป็นหนึ่งก็คือกองทัพที่อยู่ตรงอะไรฮะกองทัพส่วนกลางนะอยู่ตรงกลางแล้วก็สองจะมีกองทัพทางด้านขวาแล้วก็มีทัพทางด้านซ้ายนะแล้วก็มีอะไรฮะมีทัพหน้าคอลิดได้วางทัพตรงกลางเนี่ยให้ท่านอบูบัยดะห์อามิดบินญัรรอห์เป็นแม่ทัพแล้วก็มีชาวมุฮาจิรีนและชาวอันซอรคอยอยู่เคียงข้างทัพทางด้านขวาเนี่ยคอลิดได้แต่งตั้งท่านอัมร์บินอัลส์นะให้เป็นแม่ทัพแล้วก็ชาร์ฮุบเบนบินฮาซะนะเป็นผู้ช่วยแม่ทัพทัพทางด้านซ้ายคอลิดได้แต่งตั้งเยซีดบินอบีซุฟยานขึ้นเป็นแม่ทัพคอลิดได้วางระเบียบในการต่อสู้ก็คือกองทัพหน้าเนี่ยให้มี2กองพันในการเดินกองทัพหน้าแล้วก็กองกลางเนี่ยกองทัพที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็ให้มีทั้งหมด4กองพันคือประมาณ 4,000 คนแล้วก็ทัพทางด้านขวาก็ให้มี2กองพันแล้วทัพทางด้านซ้ายเนี่ยให้มี2กองพันส่วนกองทัพของอาณาจักรโรมเนี่ยเขามีทั้งหมด 200,000 คนนะด้วยการนำทัพของมาฮานนะและมาฮานเนี่ยได้แบ่งกองทัพเขาเป็น3กลุ่มเหมือนกันก็คือกองกลางแล้วก็ทางด้านปีกขวาแล้วก็ทางด้านปีกซ้ายและเขาได้จัดมาฮานเนี่ยนะได้จัดกองทัพของเขาเป็น20แถวนะในวันที่มุสลิมได้ออกมาเผชิญหน้าพวกเขาจะเป็นวันที่มีนะฮะมีหมอกอยู่เยอะนะในบางรายงานนะได้มีการพูดถึงกองทัพที่น่ากลัวนี้เนี่ยว่ามุสลิมเนี่ยได้พวกโรมเนี่ยได้เดินทัพมามุสลิมเหมือนกับค่ำคืนที่มันมืดทะมึนมาหมดเลยนะแล้วก็เหมือนกับน้ำที่มันหลากเข้ามาได้กับความที่มากันเยอะนะทีนี้สงครามเนี่ยเกิดขึ้นที่ใกล้ๆกับแม่น้ำที่ชื่อว่าแม่น้ำยารมุกมุสลิมได้เลือกสถานที่ที่เป็นอะไรฮะเป็นอยู่ทางตอนเหนือทางตอนเหนือของแม่น้ำยารมุกและเป็นดินแดนที่อะไรฮะเป็นดินแดนที่เหมาะกับการบอกกับงานใช้น้ำแล้วก็ใ แม่น้ำยารมุกเนี่ยอยู่ทะแยงไปทางด้านซ้ายของพวกเขาพอตอนพอเวลาที่ท่านคอลิดบินวาลิดได้เตรียมกองทัพแล้วรู้ว่าศัตรูมุ่งหน้ามาได้กับกองทัพที่ยิ่งใหญ่การเลือกสถานที่เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะมุสลิมได้เลือกตำแหน่งนี้เนี่ยด้วยกับการและการปรึกษาหารือกันนะแล้วก็มีการมุชาวะเราะห์กันมีการชูรอกันดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัมรุมุชาวะเราะห์ไบนะฮุมและอบูซุฟยานเนี่ยเป็นคนที่เสนอให้มุสลิมเลือกสถานที่ที่เราจัดของทัพเพราะอะไรมุสลิมเดินทัพไปก่อนแล้วเราก็ได้เลือกที่ก่อนแล้วโรมก็ได้เดินทัพลงมานะเพื่อที่จะมาต่อสู้กับบรรดามุสลิมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่เราได้เลือกสถานที่ก่อนพวกโรมนะโรมได้เลือกในสถานที่ที่ในดินแดนที่เขาล้อมตัวเองเอาไว้ในทางด้านขวาของโรมเนี่ยก็คือมีแม่น้ำยารมุกใช่ไหมฮะแล้วก็ทางด้านซ้ายของพวกโรมเนี่ยก็มีอะไรฮะมีภูเขาแล้วก็มีเนินดินที่คอยขวางอยู่แล้วก็ข้างหลังของพวกโรมเนี่ยก็มีแม่น้ำจอร์แดนแล้วก็มีวาดีต่างๆมากมายเพื่ออะไรฮะพี่น้องที่โรมได้เลือกแนวรบแบบนี้เนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อเขาต้องการที่จะไม่ให้กองทัพของเขาหนีแม้กระทั่งเขาหนีจึงได้มีเอาแม่น้ำยารมุกไว้ตรงทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายก็มีภูเขามีเนินดินทางด้านหลังก็มีแม่น้ำจอร์แดนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกโรมได้เพียงพำเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะถอยไปตั้งหลักหรือว่าถอยไปตั้งรับอะไรเลยมีแต่ความพ่ายแพ้อย่างเดียวเลยนะแต่นะพวกเขาเนี่ยคิดว่าพวกเขาได้เลือกสถานที่ที่ปกป้องตัวเองให้ไม่ให้ใครโจมตีมาจากทางด้านหลังได้ซึ่งมาจากการและมาจากการวางแผนที่ไม่รอบคอบนะของพวกเขาท่านอัมบินอาสได้บอกว่าได้พูดคำหนึ่งกับนานะว่าฮัสรัตวัลลอฮิรรอมวะกัลละมาจามะฮ์ซูรบิคอยรอับชิรุอัยฮุมุสลิมูนอัมบินอาสได้พูดให้กำลังใจกับบรรดามุสลิมว่าพวกโรมเนี่ยนะมันได้ล้อมตัวเองไว้แล้วคนที่ตั้งกองทัพแบบล้อมตัวเองเนี่ยน้อยกลุ่มที่จะรอดเพราะฉะนั้นโอ้บรรดามุสลิมทั้งหลายจงรับข่าวดีนี้ไปนะว่านี่ถือเป็นสัญญาณดีที่พวกโรมเนี่ยได้เอายุทธศาสตร์ของเขาที่เป็นยุทธศาสตร์ที่อะไรฮะไม่ค่อยจะได้เปรียบทีนี้การเริ่มต้นมาหรอกกะนะการเริ่มต้นสงครามเริ่มต้นสมรภูมินะก่อนที่จะมีการเริ่มต้นสมรภูมินี้เนี่ยนะได้มีชาวคริสเตียนชาวอาหรับเนี่ยได้พยายามที่จะทำการอะไรฮะพูดจาในการไม่ให้กำลังใจกับคอลิดเนี่ยนะให้คอลิดเนี่ยมีความท้อพยายามที่จะให้คอลิดเนี่ยเกิดความกลัวนะด้วยกับโรมที่มีจำนวนมากนซอรอหรือว่าคริสเตียนคนนี้ได้บอกว่ามาอักซรุโรมอักกอลมุสลิมุนวักกอลมุสลิมีนบอกว่าทำไมโรมถึงได้มีจำนวนเยอะขนาดนี้แล้วทำไมมุสลิมถึงได้มีจำนวนน้อยขนาดนี้คอลิดก็เลยบอกว่าไวลักอัตุเขาเวฟินิบิโรมเขาเลยบอกว่าขอความพินาศจงมีแด่เจ้าแล้วนี่เจ้าจะให้ฉันกลัวพวกโรมเหรออินนามาตักซุรุญญูนูดบินนัสรแต่ว่ากองทัพเนี่ยมันมากด้วยกับอะไรฮะด้วยกับชัยชนะแล้วมันจะน้อยด้วยกับการไม่ยอมช่วยเหลือไม่ใช่ด้วยกับจำนวนของนักรบเพราะฉะนั้นคอลิดบินวาลิดไม่ได้มีความกลัวในเรื่องของจำนวนที่เราจะมีจำนวนน้อยกว่าเขาหรือจะมีจำนวนมากกว่าเขาแต่คำพูดของคริสเตียนคำพูดของนอซอรอไม่ได้ทำให้คอลิดบินวาลิดจะเกิดความกลัวขึ้นมาได้เลยแต่ทำให้เขาเกิดความอยากในการที่จะอะไรฮะที่จะเอาชัยชนะมาแล้วก็ทำให้มุสลิมเนี่ยเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาอีกว่าเราจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะในสมรภูมิครั้งนี้ด้วยกับการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าจำนวนมากเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยมุสลิมได้เตรียมพร้อมในการที่จะบุกจู่โจมไปกับกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของท่านคอลิดบินวาลิดในการนำทัพคอลิดได้มีการพูดจาปลุกระดมปลุกใจกับกองทัพมุสลิมว่ายะอะห์ลันอิสลาม โอ้บรรดาอาหรุนอิสลามบรรดากลุ่มชนของอิสลามลัมยะมักออินดันกอมมินัลญันวัลกิตาลวัลกุวะอิลลามากัดรออัยตุมบอกว่ากลุ่มชนเนี่ยนะมันไม่ได้มีความไม่ได้มีความเหนียวแน่นไม่ได้มีความไม่ได้มีการไม่ได้มีพลังอะไรนอกจากสิ่งที่เราได้เห็นเท่านั้นแหละฟาชิดดะอัชชิดดะเพราะนั้นเราต้องหนักแน่นเราต้องมีความหนักแน่นฟาวัลลาดีนัฟซีมิยาดีฮีลายูอัตยันนะกุมุลลอฮุซซัฟรอะลัยฮิมุสซาอะคอลิดได้บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะให้พวกเจ้าได้รับชัยชนะต่อพวกเขาในชั่วโมงนี้แหละแล้วคอลิดก็ได้เริ่มบุกโจมโจมไปได้กับทหารม้าของเขานะที่นะหรือว่าคอลิดได้เอาทหารม้าของเขาเนี่ยนะร่นถอยมานะแล้วก็กองทหารชุดนี้เนี่ยเป็นตัวทหารที่คอลิดจะเตรียมเอาไว้ในระยะเวลาที่มีความสำคัญนะกองทหารม้าของโรมนะที่บุกโจมโจมเข้ามาในกองทัพของมุสลิมนะเลยมีการบุกโจมโจมเข้ามาในตอนกลางของกองทัพของมุสลิมและพวกเขาได้เห็นว่ามีแต่กองทัพทหารไม่ได้มีกองทัพทหารม้าอะไรเลยคิดว่าบรรดากองทัพของมุสลิมเนี่ยพบกับอะไรฮะพบกับความพ่ายแพ้นะเวลาที่มุสลิมเนี่ยเห็นว่ากองทหารของโรมหรือว่ากองทหารม้าฐานม้าของโรมเนี่ยบุกเข้ามาเนี่ยเขาก็แหวกทางตามที่คอลิดได้วางแผนเอาไว้นะคอลิดเนี่ยได้วางแผนไว้ว่าให้มุสลิมที่อยู่ตรงทัพหน้าเนี่ยร่นถอยมาคือแกล้งแพ้แล้วก็ให้ทัพตรงกลางเนี่ยนะกองกลางเนี่ยก็แกล้งแพ้เหมือนกันเพื่อที่ให้โรมเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็ให้ร่นถอยแล้วก็ฉีกออกไปทางปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะทำให้พวกโรมเนี่ยมีความเข้าใจว่าพวกเขาเนี่ยได้รับชัยชนะแล้วกองทัพทางด้านขวาและกองทัพทางด้านซ้ายเนี่ยก็ให้พยายามที่จะคอยตึงกำลังเอาไว้แล้วก็เตรียมอะไรฮะเตรียมในการจู่โจมเข้ามาในตอนที่โรมได้บุกเข้ามาในตรงกลางสมรภูมิแล้วเวลาที่เราบุกทางด้านซ้ายทางด้านขวาเนี่ยแน่นอนฮะความได้เปรียบก็จะเป็นของบรรดามุสลิมนะเพราะฉะนั้นในเวลานั้นเองนะได้มีเสียงของอิกรีมะห์บินอบีญะฮัลได้บอกว่ามันยุบายอ์นีอะลัลเมาตใครจะให้สัตยาบันกับฉันต่อความตายเนี่ยแล้วบรรดามุญาฮิดูนเนี่ยคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กลิ่นของสวรรค์แล้วก็ต้องการที่จะพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาก็อะไรฮะรวมกองทัพตรงนั้นเนี่ยกับท่านอิกรีมะห์บินอบีญะฮัลแล้วก็บุกจู่โจมไปที่ต่อสู้ไปที่ศัตรูเพื่อให้ศัตรูเนี่ยเห็นว่ากองกำลังตรงนี้เนี่ยคือกำลังที่อะไรฮะสู้ตายแล้วนะเหมือนกับมุสลิมเนี่ยไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่พอเวลาที่นะคอลิดบินวาลีดในความรอบคอบของเขาในการที่เขาจะต่อสู้กับจำนวนที่มันมีมากกว่าก็เลยเริ่มในการที่จะหาช่องทางเวลาที่เห็นศัตรูเนี่ยนะศัตรูได้บุกโจมโจมเข้ามาแล้วก็เริ่มในการที่จะอะไรฮะจะบุกโจมโจมเข้ามาในกองกลางของมุสลิมพี่น้องดังที่เราได้รู้กันนะว่าเวลาที่กองกำลังทหารของผู้รวมได้บุกเข้ามาเนี่ยเขาไม่มีทางหนีไปทางข้างหลังซึ่งเขาจะต้องเวลาจะหนีเนี่ยก็จะหนีพุ่งมาตรงมาทางข้างหน้าเขาก็เลยบุกโจมเข้ามาทางข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็พอเวลาเจอช่องว่างทางด้านหน้าของกองทัพมุสลิมเนี่ยเขาก็บุกโจมเข้าไปนะโดยที่อะไรฮะโดยที่ต้องการที่จะรอดพ้นจากกองทัพของมุสลิมไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่โรมได้มีความอะไรนะมีความผิดพลาดในการวางแผนอีกหนึ่งประการก็คือที่ทำให้พวกโรมเนี่ยได้มีความพ่ายแพ้ก็คือการที่แม่ทัพของโรมเนี่ยได้เอากองทหารเนี่ยผูกโซ่เอาไว้ผูกโซ่ติดเอาไว้นะเป็นกลุ่มๆเพราะอะไรนะเพราะว่ากลัวว่าพวกกองทหารของเขาเนี่ยจะหนีพี่น้องกองทัพมุสลิมเนี่ยต่อสู้เพื่อต้องการ2อย่างคือ1ชัยชนะ2ชะฮาดะรับชัยชนะชัยชนะมีให้กับมุสลิมเราก็มีความภาคภูมิใจ2ถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ถึงแม้ว่าจะต้องตายก็ตายในการได้รับการตายชะฮีดนะนี่ก็เป็นชัยชนะของเขาเหมือนกันแต่การต่อสู้ของศัตรูอิสลามเนี่ยเวลาที่เขามาสู่สมรภูมิเนี่ยเจอช่องทางหนีเขาก็จะหนีนะพวกแม่ทัพโรมก็เลยเอาจำนวนเอาพวกเขาเนี่ยผูกโซ่ตึงเอาไว้โดยที่หมอ10คนผูกติดกันไ นะจะได้ไม่ต้องมีการหนีและตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในความสาเหตุของความพ่ายแพ้ของเขาแล้วเดี๋ยวพบกันต่อนะว่าพวกโรมจะมีแผนการยังไงต่อแล้วคอลิดบินวาลีจะเอาชัยชนะมาให้กับบรรดามุสลิมได้อย่างไรในสงครามยอร์มุกในครั้งนี้นะครับอัสลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัญชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอัปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรเนี่ยเป็นคำถามที่ถูกถามมาผ่านยุคสมัยมาตลอดสำหรับผู้ศรัทธาแล้วอัลลอฮ์ประกาศชัดเจนว่ามาคอลักตุนยินนวันอินส์อิลลาลิยะบุดุอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์ตีความคำว่าอิบาดะห์ให้เข้าใจแปลว่าเพื่อการพักดีต่อพระองค์และการพักดีต่ออัลลอฮ์มันจะสะท้อนมาสู่วิถีชีวิตของมุสลิมในทุกมิติของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะประกอบสัมมาอาชีพไม่ว่าจะเป็นภาคครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามของสังคมเราสามารถจะฉายภาพของเป็นบ่าวที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ได้ในมิติและก็ในกรอบของชีวิตของเราตรงนั้นนั่นแปลว่าชีวิตทั้งหมดของบ่าวเพื่อการภักดีต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
5: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิไลกันนุชูรโอ้อัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
6: อัซกาลุศบาห์อัซกาลุศบาห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศ
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: คุณกำลังฟังรายการเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศจากบ้านเลขที่39ทับ2ซอยมิตรไมตรี10ทับ1เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีผ่านธนาคารอิสลามสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ID Line on air 786
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วิทยุบริการสาธารณะเพื่อความสันติสุขและความมั่นคง
4: กสทช.พาไทยก้าวไกลไปกับสัญญาณ 5G
5: พ
4: ี
5: ่น้องมุสลิมทุกท่านในช่วงเวลานี้โลกของเรายังคงเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสีย

การมอบซะกาตและการบริจาคซอดาเกาะเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดความสมดุลและมีความเอื้ออาทรดังนั้นความเมตตาและการแบ่งปันจากพี่น้องมุสลิมจึงมีความจำเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยในหลายสิบประเทศให้มีอาหารที่พักพิงการรักษาพยาบาลและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์และร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกและวิงวอนขอพรให้ทุกท่านได้รับความเมตตาและมีความจำเริญตลอดไป

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินแม้ว่ามันจะขาดทุนท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: อาการเจ็บจุกแน่นรุนแรงกลางหน้าอกร้าวไปถึงหัวไหล่ซ้ายเป็นอาการของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันต้องนำส่งผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์พร้อมให้การรักษาตลอด24ชั่วโมงด้วยทีมแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโทร1668
1: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
2: ท่านกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพรั่งด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
3: เสียงอาซานจบลงเมื่อไหร่ให้เราละหมาดทันทีโดยไม่ผัดวันเพราะการรีบตอบคำเชิญของพระองค์คือการให้เกียรติผู้สร้างชีวิตของเราเมื่อหัวใจเริ่มต้นวันด้วยอิบาดะห์ที่ดีสิ่งอื่นๆในชีวิตก็มักจะคล่องตัวตามไปด้วยงานที่เคยติดขัดกลับราบรื่นอย่างไม่คาดคิดเพราะบารอกะห์จากละหมาดคือแรงผลักที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ในทุกก้าวของชีวิตทั้งความสงบความง่ายและความสำเร็จและริสกี้ก็เช่นกันเมื่อเราจัดลำดับพระองค์ไว้ก่อนสิ่งดีๆที่ตามมาย่อมรีบมาหาเราเร็วกว่าที่คิดอินชาอัลลอฮ์ขอเพียงเรายืนละหมาดด้วยใจจริงพระองค์จะเปิดทางให้เสมอในแบบที่ดีที่สุดสำหรับเราที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับทุกคนเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับว่ามันจะเป็นแนวความคิดนะที่มันไม่รู้ว่ามันมีมานานหรือยังแต่ผมว่าผมสาว่าจะเพิ่งได้ยินแนวความคิดประมาณเนี้ยในโซเชียลเนี่ยมาสักช่วงไม่น่าจะเกิน 4-5 ปีที่ผ่านมาสักช่วงก่อนโควิดเมื่อไม่นานนะคือประมาณว่าเขาก็จะบอกว่ามีอยู่กลุ่มคนนึงอ่ะเขาก็จะมีความเชื่อประมาณว่าคือคำว่าศีลธรรมดีชั่วคนเลวคนดีคนชั่วเนี่ยไม่สามารถเอาหลักศีลธรรมหรือเอาหลักศาสนาเนี่ยไปชี้ได้ว่าคนนั้นทำเลวหรือทำชั่วเพราะเขาบอกว่าศีลธรรมเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยคือเขามองนะคือคนพวกนี้อาจจะเป็นพวกแบบไม่มีศาสนานะคือเขาบอกว่าศีลธรรมหรือศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสมมุติขึ้นเพราะนั้นคุณเนี่ยไม่สมควรเอาสิ่งที่คุณสมมุติขึ้นแนวความคิดความเชื่อส่วนตัวของคุณเนี่ยไปตัดสินคนอื่นว่าเลวหรือดีคนก็ถามแล้วคนดีคนเลวแล้วมันถ้าไม่เอาศีลธรรมตัดสินเนี่ยคุณจะเอาอะไรตัดสินล่ะเขาก็บอกในทำนองว่าคนเราอ่ะไม่ต้องไปพูดเรื่องศีลธรรมหรอกว่าจะดีจะชั่วเนี่ยเอาแค่ว่าคุณเนี่ยไม่ทำผิดกฎหมายเนี่ยก็คุณก็เป็นคนดีแล้วมันก็ฟังดูมันก็จริงเว้ยไม่ทำผิดกฎหมายก็ถือว่าเป็นคนดีหมายถึงกรณีกฎหมายอาญานะมันก็ฟังมันก็ถูกแหละแต่มันก็ถูกไม่หมดเพราะอะไรรู้ไหมสมมุติอย่างนี้ละกันคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ฝ่าฝืนกฎหมายคือคนดีเพราะฉะนั้นคนที่ลักวิ่งชิงปล้นทำร้ายร่างกายอนาจารข่มขืนเนี่ยคือคนชั่วเพราะกฎหมายบอกว่ามันผิดนึกออกไหมมันก็เลยผิดพอมันเป็นคนผิดปุ๊บมันก็เลยเป็นคนชั่วมันก็จริงไอ้ตรงนี้ก็จริงถ้าเรามองพื้นฐานแค่นี้มันก็จริงแต่ที่บอกว่ามัน มันจริงไม่หมดไงเพราะนั้นผมก็เคยย้ำตลอดเวลาว่าคือความเป็นมุสลิมเราเนี่ยเรื่องกฎหมายโอเคเราก็ต้องเคารพอยู่แล้วใช่มั้ยเราอยู่บ้านไหนเมืองไหนเนี่ยมันก็ต้องเคารพอยู่แล้วแต่สิ่งที่เน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโดยเฉพาะความมุสลิมเนี่ยคือมันจะต้องมีศีลธรรมนำและก็เหนือกฎหมายอ่ะมาต่อขยายความตรงนี้อ่ะตะกี้บอกไปแล้วว่าถ้าทำตามกฎหมายคือคนดีถ้าทำผิดกฎหมายคือคนเลวอ่ะลักวิ่งชนปล้นข่มขืนอะไรก็ว่าไปทำร้ายร่างกายอะไรก็ว่าไปสมมุติคำถามถ้าเราไปทำในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอันนี้เอาประเทศเราก่อนนะจะถามว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะเป็นคนดีหรือคนชั่วเออถ้าไม่เอาศีลธรรมตัดสินนะอาถามตัวเราก่อนสมมุติว่าเราไปเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติคนอะไอ้ดำไอ้อะไรอะไอ้ดำหรือแม้กระทั่งเหยียดรูปร่างลักษณะเขาเนี้ยไอ้เตี้ยเอออะไรเงี้ยนะไอ้ดำไอ้นิโกไอ้อะไรอีกไอ้ขอโทษนะไอ้ลาวไอ้คัมเมนอะไรประมาณเนี้ยคืออย่างเงี้ยจะมาบอกว่าเราเนี่ยถ้ามองว่าผิดกฎหมายนะเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช่คนเลวอะอย่างนี้ได้ป่ะมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะล่ะเพราะว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยมันไม่เหมือนอเมริกาไม่เหมือนบราซิลไม่เหมือนประเทศอื่นไอ้ตรงนั้นเขามีกฎหมายเหยียดเชื้อชาติคือถ้าไปเหยียดเชื้อชาติปุ๊บไปทำสัญลักษณ์นาซีไปเรียกเขาไอ้นิโกไอ้ดำเนี่ยพวกเนี่ยเขาก็มีโทษปรับมีโทษติดคุกแต่บ้านเราไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าพอไม่มีกฎหมายพอแล้วคุณไปทำนั่นแหละคือคุณก็ไม่ถือว่าเป็นคนเลวไม่ใช่เพราะศาสนาเราอิสลามบอกว่าอย่าไปเขาเรียกอะไรอย่าไปด้อยค่าคนเราต้องอย่าไปละเมิดเกียรติคนการละเมิดเกียรติก็คืออย่าไปเรียกเขาในฉายาที่เขาไม่ชอบอย่าไปบูลลี่ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกอะไรนะอย่าไปบูลลี่สมมติเราไปเรียกเนี้ยไอ้เตี้ยเงี้ยโอ้โหนี่หลักการถือว่าบาปนะผิดนะต้องไปขอมาอัฟเขานะถ้าไม่ขอมาอัฟเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าคือก็ติดตัวไปอ่ะคือขออภัยโทษกับอัลเลาะห์เนี่ยก็คือโอเคถ้าพระองค์อภัยโทษไอ้บาปนั้นมันก็หลุดนึกออกไหมแต่ถ้ามันเป็นฮักกุนอาดัมมันเป็นโทษระหว่างบุคคลกับบุคคลน่ะถ้าเขาไม่ยกให้เราไม่มาอัพให้เราเนี่ยคือเราก็ติดตัวไปเลยนะโอ้โหมันหนักไงคือเรากำลังจะบอกว่าคือศีลธรรมเนี่ยนะครับยังไงมันก็ต้องมาเหนือกฎหมายมาก่อนกฎหมายโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับโดยหลักการพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปโอเคแหละคุณอยู่บ้านไหนเมืองไหนคุณก็ต้องทำตามกฎหมายของบ้านนั้นเมืองนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณเขาเรียกอะไรไม่ทำในสิ่งที่กฎหมายบอกว่าไม่เป็นความผิดคุณจะทำอะไรก็ได้นึกออกไหมสมมติว่าเราสมมติเราอย่างที่บอกอย่างเรื่องอะไรนะเหยียดผิวเนี่ยอิสลามก็ห้ามแต่กฎหมายไม่มีไม่เอาผิดคุณไม่ได้นึกออกไหมสมมติว่าไปทำอะไรดีไปดื่มเหล้ากฎหมายก็จริงๆพื้นฐานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าหลักการห้ามนึกออกไหมคือเราต้องใช้เขาเรียกอะไรเราก็ต้องใช้ศีลธรรมแหละในการดำเนินชีวิตถ้าเราจะใช้กฎหมายในการดำเนินชีวิตอย่างเดียวมันก็ถามว่ามันได้ไหมโอ้แต่มันก็จะอีหลักอีเหลือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสรุปเรื่องนี้เลยนะคือเราเป็นมุสลิมเนี่ยโอเคกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามแต่สำคัญที่สุดนะครับหลักธรรมคำสอนของอิสลามเนี่ยมันต้องมาก่อนและก็มาเหนือกฎหมายนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
6: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
7: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
8: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
9: การลดเค็มเป็นพฤติกรรมสำคัญที่ควรปฏิบัติอย่างจริงจังคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายต่างๆได้หลายโรคเลยล่ะครับเนื่องจากปกติอาหารทั่วไปมักมีรสเค็มตั้งต้นอยู่แล้วแต่พฤติกรรมของคนไทยชอบเพิ่มรสเค็มเข้าไปอีกเช่นการเติมพริกน้ำปลาการจิ้มซอสหรือน้ำจิ้มที่มีส่วนประกอบของเกลือจึงทำให้ร่างกายได้รับรสเค็มเป็นส่วนเกินและทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาจากผลสำรวจพบว่า คนไทยมีการทานรสเค็มเกินความต้องการสูงถึง2เท่าโดยวันนี้เรามีปริมาณเกลือโซเดียมที่เจอในชีวิตประจำวันมาฝากคุณผู้ฟังครับสำหรับเกลือ1ช้อนชาเท่ากับโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเท่ากับโซเดียม 1,160 ถึง 1,420 มิลลิกรัมซีอิ๊ว1ช้อนโต๊ะเท่ากับโซเดียม 690 ถึง 1,420 มิลลิกรัมซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะเท่ากับโซเดียม 1,150 มิลลิกรัมกะปิ1ช้อนโต๊ะเท่ากับโซเดียม 1,430 ถึง 1,490 มิลลิกรัมซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะเท่ากับโซเดียม420ถึง490มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการลดเค็มก็เพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับ
8: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
10: วิญญาณคนที่ตายไปแล้วจะมาเยี่ยมโลกดุนยาได้ไหมเช่นเขาว่าคืนมาสุขจะมาเยี่ยมครอบครัวคืนนิสูชาบานเดือนรอมฎอนจริงหรือไม่มีหลักฐานอะไรที่ว่าจริงหรือไม่จริงอ้าวหลักฐานในหนังสือดะกออิคุลอัคบาร์บอกว่า3วันวิญญาณจะมาวนเวียนรอบบ้านฟังให้จบนะ3วันวิญญาณจะมาวนเวียนรอบบ้านนี่อ่ะการฟังศาสนาจึงจำเป็นต้องตั้งใจฟังอ่ะถ้าจะฟังไปคุยไปอย่าฟังเลยอันตรายเดี๋ยวผิด7วันวิญญาณจะมาวนเวียนรอบบ้าน40วันวิญญาณจะมาวนเวียนรอบบ้านในหนังสือตะกอลูกะอักบาดในเรื่องเนี้ยเป็นของชีอาเขาแล้วก็ฉันมีหลักฐานนะที่ชีอาบอกกุรอานเล่มเถียวทุกวันเนี่ยไม่ถูกอ่ะขาดอีกกี่อายะฉันมีหลักฐานอยู่ในมือแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกุรอานเขากับกุรอานเราคนละเล่มเรากับเขาเป็นอะไรกันทุกคนไปคิดเอาเองส่วนเรื่องวิญญาณถ้าฉะนั้นใครเป็นเจ้าของวิญญาณอัลลอฮ์แล้ววิญญาณที่เราเห็นไม่เห็นถ้าไม่เห็นมีเท่านี้แหละอัลลอฮีนายุมีนูนบิลกอยบคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์นั่นหนึ่งต้องศรัทธาสิ่งเร้นลับสิ่งเร้นลับนี่ไม่มีเหตุผลเรามองไม่เห็นแต่อัลลอฮ์บอกเราเชื่อเราซูมบอกเราเชื่อถ้าฉะนั้นเรื่องวิญญาณหาเหตุผลไม่ได้มองก็ไม่เห็นมีหน้าที่อย่างเดียวอัลลอฮ์บอกว่ายังไงอ้าวจะอ่านให้ฟังยัสอาลูนากานิรูฮิมุฮัมมัดจะมีคนมาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณกุลมุฮัมมัดยังตอบเขานะอัลรูฮุมินอัมริรับบีเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องของอัลลอฮ์จบแค่นั้นแหละไอ้ส่วนที่จะ40วันจะมา7วันจะมาคืนนิสฟุชาบานจะมาคนอื่นบอกให้แต่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้แหละและกับการบอกเนี่ยในหนังสือแล้วก็อัลกุรอานมีเพราะงั้นถ้าเราไม่อ่านหนังสือให้ทั่วเนี่ยนะเราบอกไม่ได้4พ่อเราที่ตายไปแล้วแล้วยกมรดกให้แต่วาริสแค่คนเดียววาริสคนอื่นไม่ให้โดยทำพินัยกรรมระบุไว้อยากทราบว่าพ่อทำถูกต้องตามหลักศาสนาอย่างนี้แล้วคนที่รับก็ไม่ยอมแบ่งให้อยากทราบว่าพ่อจะมีโทษทันไหมและคนที่รับจะมีโทษบาปหรือเปล่าและจะทำอย่างไรให้คนทั้งสองไม่มีโทษแต่วาริสคนอื่นไม่ได้รับไม่ยอมยกให้คืออย่างนี้เรื่องนี้มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วพ่อทำพินัยกรรมให้กับลูกคนอื่นท่านนบีบอกลาวะซียะตะลิวาริเซนการทำพินัยกรรมให้ผู้มีสิทธิ์กินมรดกพินัยกรรมนั้นโมฆะทำไมถึงโมฆะก็อัลลอฮ์สั่งไว้แล้วใครได้เท่าไรได้เท่าไรเราไปทำพินัยกรรมไปสั่งเองให้คนนั้นเท่านั้นคำสั่งเราไปทับคำสั่งอัลลอฮ์คำสั่งเราโมฆะหมดอิลาอันตุยีซาฮาวาเกียตุลวารซะยกเว้นทายาทในกองมรดกยินยอมให้เป็นไปตายพินัยกรรมนั่นแหละพินัยกรรมนั้นถึงจะบรรลุนี่ในตามที่ถามมันนี่ทายาทคนอื่นไม่ยอมเป็นนั้นว่าพินัยกรรมนั้นโมฆะต้องเอามาแบ่งใหม่ตามหุกกลมอัลลอฮ์นะ
11: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือคูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคม เวลา 10:00 น.ณ มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 น.หรือเวลาหลังละหมาดซูรีณ มัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959 คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอามีนะสุคนธมานคุณอามีนะสุคนธมานอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณอับดุลลอฮ์สุคนธมานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณ มัสยิดริยาดุสซอลิฮีนหมู่บ้านมิตรภาพซอยโตกาถนนอนุ46เขตสวนหลวงอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณ มัสยิดดารุลอิอ์ติซอมคลอง19บึงสิงห์บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณสมานหรือคุณสิงห์ยะไมและฮัจญะห์แมะโซมันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องเขยของฮัจญีสมานหรือยีหวานอาลีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณ มัสยิดกามะรุนอิสลามสายกองดินคูซ้ายซอยประชาร่วมใจ48เขตคลองสามวาอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ไมมูนะห์บินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันฮัจญะห์ไมมูนะห์บินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดดารุลอาบิดีนถนนจันทร์เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0816098489 0816098489 อิหม่ามมุสตอฟาองอาจอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนสารวัตรคาหรือลาอ้วนบุญนาคสารวัตรคาหรือลาอ้วนบุญนาคได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 15:30 น.หรือเวลาหลังละหมาดอัสรีณ มัสยิดกลางชลบุรีสอบถามโทร0968296354 0968296354น้องสาว
12: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิซัสซะมาอ์อุนชักกัตวะ

0: โอ้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายผมขอย้ำเตือนผมและก็พี่น้องให้มีความยำเกรงมีตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าความยำเกรงความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งที่เราจะพบกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เป็นรากฐานของศาสนาและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบรรดามุสลิมทุกคนที่จะต้องรู้นั่นก็คือเรื่องของเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและเป็นเรื่องที่เราในฐานะมุสลิมทุกคนจะต้องศึกษาและต้องทำความเข้าใจในเรื่องของเตาฮีดในการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากก่อนอื่นผมจะขอนำเสนอถึงเชคท่านหนึ่งนะครับจะพูดถึงเชคท่านหนึ่งหรืออุลามะท่านหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันและก็เป็นอุลามะที่หมดมีบทบาทและมีความยิ่งใหญ่ในเรื่องของการเผยแพร่ในเรื่องของเตาฮีดนั่นก็คือท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบบินสุไลมานอัตตามีมีท่านนี้เนี่ยเป็นอุลามะและก็เป็นมุญัดดิดนะมุญัดดิดหมายถึงผู้ที่ฟื้นฟูศาสนาบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงส่งมาเพื่อฟื้นฟูศาสนาชายผู้นี้เชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบเกิดในปีฮิจเราะห์ศักราชที่1115และท่านเสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่1206ท่านเกิดนะท่านมีชีวิตเป็นอายุนะครับประมาณ91ปีนะครับท่านเกิดเมืองอุยัยนะนะครับและท่านเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลนะครับท่านเป็นคนที่มีอิทธิพลในเรื่องของการเผยแพร่เตาฮีดมีอิทธิพลในการเผยแพร่เตาฮีดและก็ปราบปรามในเรื่องของชิริกในขณะนั้นในขณะที่ผู้คนในยุคนั้นในยุคที่ออตโตมันเนี่ยกำลังรุ่งเรืองบุคคลในตอนนั้นในแคว้นนัจเต็มไปด้วยกับพวกซูฟีเต็มไปด้วยกับพวกอาชัยเราะห์เต็มไปด้วยกับพวกที่บูชากูโบเราจะเห็นได้ว่ากูโบในยุคสมัยนั้นจะมีสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่ามะกอมมะกอมก็คือสิ่งที่ผู้คนเอาไปสร้างเอาปูนไปก่อเหนือกูโบของบรรดาคนดีๆกูโบของบรรดาซอลิฮีนนะเพื่อให้ดูมีความขังแล้วก็ผู้คนก็ไปวิงวอนขอนะต่อคนที่ตายไปแล้วไปขอความคุ้มครองไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นคนดีๆเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงส่งมาเพื่อให้ท่านนั้นได้ฟื้นฟูนะครับเตาฮีดอีกครั้งหนึ่งท่านคอยปราบปรามและคอยยับยั้งสิ่งที่เป็นชิริกสิ่งที่เป็นบิดอะห์ในยุคสมัยนั้น จนกระทั่งนะครับพื้นที่นะครับตรงนั้นจากเดิมที่เต็มไปด้วยกับกูโบที่มีมะกอมมีบุคคลที่ไปเขาเรียกว่าไปขอความช่วยเหลือต่อคนในกูโบสิ่งที่เต็มไปด้วยกับชิริกนะครับสิ่งที่เต็มไปด้วยกับบิดาในสมัยนั้นเช่นมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบก็สามารถที่จะขจัดนะครับแล้วก็ทำลายนะครับกูโบทำลายมะกอมนะที่เขาสร้างแล้วก็ผู้คนไปขอความช่วยเหลือในสมัยนั้นได้ท่านมุฮัมมัดเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบนะได้ประพันธ์หนังสืออยู่หลายเล่มซึ่งหนังสือต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเตาฮีดนะครับส่วนมากเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบจะประพันธ์หนังสือส่วนใหญ่ในเรื่องของเตาฮีดเพื่อให้ผู้คนได้กลับมาสู่ความเข้าใจในเรื่องของเตาฮีดการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะว่ายุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดามุชริกูนนะครับต่างก็ยอมรับว่าตัวเองนะรู้จักพระเจ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาอินซาอันตะฮุมมันคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎอละยะกูลุนนัลลอฮ์อัลเลาะห์ละเราในอายะห์กุรอานว่าวะลาอินซาอันตะฮุมกล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะลาอินซาอันตะฮุมหากท่านไปถามพวกเขาก็คือบรรดามุชริกีนมันขอละก็สามารถว่าจิวัลอัดใครคือผู้ที่สร้างชั้นฟ้าใครคือผู้ที่สร้างผืนดินและอย่ากู้ลุนนัลลอฮ์พวกเขาก็กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและก็เป็นผู้ทรงสร้างผืนแผ่นดินแต่สิ่งที่ทำให้บรรดามุชริกูนนะครับไม่ได้เข้ามาอยู่ในความเป็นมุสลิมและไม่หนำซ้ำในวันกิยามะห์เขาจะต้องถูกลงโทษในไฟนรกก็ด้วยกับการที่เขาอิบาดะห์นะครับมีชิริกนะเอาสิ่งที่เป็น รูปปั้นนะครับเป็นสื่อกลางระหว่างเขากับอัลเลาะห์ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นชิริกและแน่นอนการที่ผู้คนไปขอต่อคนตายนี่ก็เรียกว่าเป็นชิริกเหมือนกันแน่นอนบุคคลที่คอยช่วยเหลือเรานะครับก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่จําเป็นจะต้องใช้สื่อกลางหรือใช้คนที่ตายไปแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีขนาดไหนก็ตามนะครับไปขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์อีกทีนึงนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยโดยไม่ต้องผ่านสื่อกลางแต่เมื่อไรก็ตามที่เราขอสิ่งอื่นผ่านสื่อกลางนะครับเพื่อให้คนคนนั้นนะไปขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าชิริกเชคมูฮัมหมัดบินวะฮับได้ประพันธ์หนังสืออยู่หลายเล่มด้วยกันนะครับผมจะกล่าวมาเพียงแค่บางเล่มนะครับหนึ่งก็คือกิตาบุตเตาฮีดอัลลอฮีฮุวะฮักกุลลอฮ์อะลัลอาบีดอันนี้เป็นหนังสือที่สำคัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่าน ก็นำมาสอนก็คือหนังสือกิตาบุตเตาฮีดหนังสือที่ว่าด้วยหลักการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่นะครับอาจารย์หลายๆคนนำมาสอนแล้วก็เป็นสิ่งที่ปลูกฝังนะครับให้เรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและเชคมูฮัมหมัดบินวะฮาบก็ได้ประพันธ์ในหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงเรื่องชิริกและบ่งบอกว่าสิ่งที่เป็นชิริกนะแรกที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็คือการที่ล่วงเกินคนดีนะครับชิริกแรกที่เกิดขึ้นนะครับในโลกใบนี้ก็คือการที่ผู้คนเนี่ยล่วงเกินกับคนดีพอคนดีเสียชีวิตไปนะคนยุคหลังก็เริ่มสร้างนู่นสร้างนี่เพื่อทำให้นึกถึงคนดีชัยฏอนก็ทำหน้าที่ในการทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มใสสุดท้ายบุคคลก็บูชาและก็ขอความช่วยเหลือต่อคนที่ตายไปแล้วหนังสือที่สองก็คือกัชฟุชชูบะฮัดหนังสือที่สามนวากีดุนอิสลามสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามหนังสือที่สี่คาบาอิดที่พูดถึงเรื่องบาปใหญ่และก็หนังสือที่อัลกอวายดุลอารบะกฎเกณฑ์ทั้งสี่ประการที่ทำให้รู้จักชิริกอันนี้เป็นเพียงแค่หนังสือบางเล่มที่เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับได้ประพันธ์และก็เขียนมาเพื่อให้คนในยุคหลังได้ศึกษาได้อ่านว่าอะไรเนี่ยคือเตาฮีดที่ถูกต้องอะไรคือชิริกอะไรคือบาปใหญ่เพื่อให้คนในยุคหลังได้เข้าใจอย่างแท้จริงซึ่งหนังสือของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับทั้งหมดเนี่ยจะประมวลไว้ด้วยกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ทั้งนั้นถ้าหากว่าพวกเราอ่านนะครับภาษาอาหรับได้เวลาไปอ่านเราจะพบแต่กอลัลลอฮ์เราจะพบแต่กอและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความเข้าใจของบรรพชนยุคก่อนนะซะลาฟุศอลเลห์นะครับเพราะฉะนั้นเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลและก็เป็นบุคคลที่นำพานะครับเรากลับไปหาอัลเลาะห์นำพาเรากลับหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการนำเตาฮีดมาฟื้นฟูนะครับหลังจากที่ผู้คนนั้นลุ่มหลงอยู่กับความดอลาละความหลงผิดโอ้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายการเรียนเตาฮีดนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญและเช่นเดียวกันการที่เราจะดูถูกดูแคลนและบอกว่าเตาฮีดหรือกิตาบุตเตาฮีดเนี่ยไม่เหมาะกับการเรียนในยุคสมัยนี้ไม่เหมาะกับการเรียนในเมืองไทยคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดที่อันตรายและเป็นคำพูดที่กำลังนำพาเราสู่นรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะด้วยกับเตาฮีดนี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่จะคอยป้องกันนะครับเรานะครับไม่ให้ลงไปในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้เป็นเหตุทำให้เราได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสำคัญนะครับของเตาฮีดนะและความสำคัญของการศึกษาวิชาเตาฮีดเนี่ยประการแรกเลยเตาฮีดเนี่ยเป็นสิ่งนะครับเป็นสิ่งจำเป็นแรกที่บรรดามุสลิมทุกคนจะต้องรู้พอครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งท่านมุอาซนะครับบินจาบันไปเยเมนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะกะตักดะมุอะลากอมินมินอะห์ลิลกิตาบท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวท่านมุอาซบอกว่านะท่านเนี่ยกำลังไปหากลุ่มชนที่เป็นชาวอะห์ลุลกิตาบชาวคัมภีร์ฟัลยะกุนอัวลมาตะดออูฮุมอิลาอัยยูวะฮิดุลลอฮุตะอาลาสิ่งแรกที่อัลเลาะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้ท่านมุอาซทำการบอกทำการสอนผู้คนในเยเมนก็ด้วยกับให้พวกเขานะครับสิ่งแรกที่ต้องเรียกร้องพวกเขาก็คือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากนั้นในหะดีษค่อยพูดถึงเรื่องของการละหมาดพูดถึงเรื่องของการซะกาตในหะดีษนี้เนี่ยบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าสิ่งแรกและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแม้กระทั่งเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ท่านมุอาซบินญะบันไปเผยแผ่ที่เยเมนท่านบอกว่าสิ่งแรกที่จะต้องเผยแพร่ก็คือเรื่องของเตาฮีด พราะเรื่องของตอฮีดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดตราบใดที่เราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มากมายขนาดไหนละหมาดทั้งคืนนะครับตอนเช้าเราละหมาดซุบฮ์แต่พอตอนสายเรากลับทำชิริกก็มีอยู่มากมายแม้กระทั่งบางคนละหมาดซุบฮ์พอตอนสายจะไปทำงานมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าจิงจกทักหรือสัตว์อะไรทักเนี่ยหมายความว่าในข้างหน้าเนี่ยเราอย่าออกไปไหนเลยนะอาจจะมีอันตรายก็ได้สิ่งนี้ถือว่าเป็นชิริกนะครับเพราะฉะนั้นเตาฮีดนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราทุกคนจะต้องรู้และพวกเราทุกคนจะต้องศึกษาประการที่สองนะครับความสำคัญของเตาฮีดเพราะว่าเตาฮีดเนี่ยเป็นเงื่อนไขให้อิบาดะห์ของเรานั้นนะถูกตอบรับนะเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับอิบาดะห์หรือการงานของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้กล่าวไว้ในซูเราะตุซุมัรในอายะห์ที่65ไว้ว่าวะลากอดอูฮิยะอิไลกะวะอิลัลละซีนมินกับลิกะลาอินอัชรักตะลายะห์บะตันนะอามะลุกวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าละกอดอูฮิยะอิไลกะและแน่นอนได้มีวะฮีมายังเจ้าก็คือท่านนบีมุฮัมมัดวะอิลัลละซีนมินกับลิกะและมายังบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าว่าไงละอินอัชรักตะลายะห์บะตันนะอามะลุกหากมั่นแม้นว่าเจ้าก็คือท่านนบีมุฮัมมัดแน่นอนอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่านบีไม่ทำชิริกแต่บอกว่าแม้กระทั่งคนเป็นนบีเองเนี่ยละอินอัชรักแต่ละหากว่าคนที่เป็นนบีเองเจ้าเนี่ยตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ละยะฮ์บะตันนะอามะลุกแน่นอนการงานของเจ้าย่อมเป็นโมฆะในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์พูดคือตอบกล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดถึงแม้ว่าสถานะของท่านนบีมุฮัมมัดจะสูงส่งอย่างใดก็ตามอัลลอฮ์กล่าวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนบีก็ตามแต่ถ้าหากว่ามีชิริกลายะฮ์บะตันนะอามะลุกการงานของพวกท่านทั้งหลายการงานของเจ้านั้นย่อมเป็นโมฆะวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรีนและเจ้าก็จะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ขาดทุนประการที่3ความสัมพันธ์ของการเรียนตอฮีดก็คือตอฮีดนั้นเป็นรากฐานนะเป็นพื้นฐานของการดะวะของบรรดานบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ว่ามาอัรซัลนามินกับลิกะมิรรอซูลอิลลานูฮีอิไลฮิอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอะนะฟะอ์บุดูนอัลลอฮ์บอกว่าวะมาอัรซัลนามินกับลิกะลาเราไม่ได้ส่งใครมาก่อนหน้าเจ้ามิรรอซูลจากรอซูลอิลลานูฮีอิไลฮิวะนซะตะเราจะมีวะฮีมายังเขาคนนั้นอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอะนะฟะอ์บุดูนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรกับการเคารพอิบาดะห์อิลลาอะนะเว้นแต่ฉันก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอ์บุดูนดังนั้นท่านทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่อข้านี่ให้เห็นถึงว่ารากฐานของการดะวะห์ของบรรดานบีทุกคนจะต้องตั้งอยู่บนเตาฮีดตั้งอยู่บนการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นว่าให้เขาสอนผู้คนดาวะอุมมะของท่านด้วยกับการบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่ความหมายที่ถูกต้องที่แท้จริงของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือลามะอ์บูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรเคารพอิบาดะห์ที่เที่ยงแท้อิลลัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นประการต่อมาประการที่4เตาฮีดเป็นเป้าหมายนะครับของการสร้างยินแล้วก็เป็นเป้าหมายของการสร้างมนุษย์มาด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวไว้ในซูเราะตุซาริยาตซึ่งอายะนี้เนี่ยนะในอายะที่ผมจะกล่าวถึงพวกเราทุกคนมักจะคุ้นชินและได้ยินอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะมาคอละกอตุลจินนะวันอินซาอิลลาลิยะอ์บูดูนและเราไม่ได้สร้างยินนะครับแล้วก็มนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดอิลลาลิยะบูดูนเว้นแต่เพื่อเคารพอิบาดะห์ต่อข้าเท่านั้นประการที่5นะครับเตาฮีดทำให้มนุษย์เนี่ยได้รับความสุขทั้งโลกดุนยานะครับทั้งโลกดุนยาและก็อาคิเราะห์และโดยเฉพาะยิ่งโลกดุนยาเพราะว่าความสุขนะมันคงไม่มีความสุขใดที่เราจะได้พบได้เจอนะครับเว้นแต่ความสุขที่เราได้รู้จักพระเจ้าของเราโดยกับพระนามและคุณลักษณะของพระองค์อันนี้เป็นความสุขที่บ่าวนะจะได้รับถ้าหากว่าบ่าวรู้จักพระเจ้าด้วยแท้จริงถ้าหากว่าบ่าวรู้จักพระเจ้าด้วยคุณลักษณะด้วยพระนามของอัลลอฮ์อันวิจิตรนะผ่านความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้บ่าวผู้นั้นจะได้รับความสุขในโลกดุนยา ประการที่5นะครับเตาฮีดเนี่ยเป็นเหตุให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์และเป็นเหตุนะครับเป็นเกราะป้องกันให้เรานั้นไม่ลงนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลละกียัลลอฮะลายุชริกุบิฮิชัยอะดะคอลัลญันนะห์ใครที่กลับไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีภาคีใดเลยดะคอลัลญันนะห์เขาคนนั้นจะได้เข้าส่วนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัลละกียะฮูยุชริกุบิฮิชัยอะดะคอลัลนาร์แต่ใครที่กลับไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยมีภาคีโดยมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้เข้านรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องของเตาฮีดเป็นเรื่องที่สําคัญการศึกษาวิชาเตาฮีดก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่การที่จะมาพูดหรือการที่คนๆหนึ่งจะมาบอกว่าการศึกษาวิชาเตาฮีดการเรียนเตาฮีดการสอนเตาฮีดในยุคปัจจุบันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมการจะเอากิตาบุตเตาฮีดมาสอนนะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอันนี้เป็นแนวคิดที่อันตรายและแนวคิดนี้มักจะเกิดจากคนกลุ่มที่เรียกว่าอิควานุลมุสลิมูนคนที่มองและมีอุดมการณ์ความคิดที่บอกว่าการสอนวิชาเตาฮีดนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความแตกแยกในสังคมแต่ในฐานะของเราอะลิสซุนนะวัลญะมาอะห์ที่มองว่าเตาฮีดนั่นแหละเป็นตัวแบ่งอย่างชัดเจนว่าใครคือชาวซุนนะใครคือชาวบิดอะห์ใครคือชาวสวรรค์ใครชีซานรกและใครคือคนที่จะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับใครที่จะกับคนที่จะถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยกับเตาฮีดนั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญละหมาดแม้ว่าเราจะอิบาดะห์เราจะเป็นคนที่อิบาดะห์ขนาดไหนผู้คนจะพบว่าเราเป็นคนที่ละหมาดที่มัสยิดอยู่ตลอดเวลาผู้คนจะพบว่าหรือเราจะเป็นคนที่ละหมาดในยามค่ําคืนทุกคืนแต่กลับพบว่าเรามีภาคีตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์เวลาบางคนนะครับขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากกุโบสนะครับบางคนเวลาจะออกจากบ้านนะครับถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดทักมีความเชื่อว่าถ้าหากว่านกบินผ่านนะครับบ้านนี้จะต้องมีคนตายสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นชีริกทั้งนั้นเลยและเป็นสิ่งที่อันตรายที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มีมาตั้งแต่นานนะครับเพราะฉะนั้นชิริกเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับเตาฮีดคนที่มีเตาฮีดที่แท้จริงเขาจะไม่มีชิริกแต่ถ้าหากว่ามีเตาฮีดที่ไม่ถูกต้องแน่นอนย่อมมีชิริกแทรกแซงเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาการเล่าเรียนวิชาเตาฮีดนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญและพึงระวังนะครับแนวความคิดนะครับของอิควานุลมุสลิมูนที่มองว่าการศึกษาวิชาเตาฮีดเป็นสิ่งที่สร้างความแตกแยกในสังคมแต่ด้วยกับเตาฮีดในเองแหละเป็นสิ่งที่ทำให้อุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหนึ่งเดียวซะด้วยซ้ำเพราะสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านดะวะห์เผยแผ่ในเรื่องเตาฮีดเป็นระยะเวลา13ปีที่มักกะฮ์นะครับท่านเผยแผ่และให้ความสำคัญกับเรื่องเตาฮีดจนกระทั่งนะครับอุมมะนะครับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็บรรดาซอฮาบะห์พอได้อพยพมายังมะดีนะห์ก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วยกับเตาฮีดนี่เองแหละเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยซ้ำแต่ด้วยกับชีริกและก็ร่วมกับบิดอะห์และก็ความชั่วทั้งหลายนะครับเลยทำให้ผู้คนแตกแยกกันออกไปนะครับด้วยกับระยะเวลาที่ผ่านไปย่อมนะครับทำให้ผู้คนนั้นหลงอยู่กับความเชื่อใหม่ๆหลงอยู่กับชีริกนะครับหลงอยู่กับบิดอะห์เลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยส่งนะครับมูจัดดิดที่ชื่อมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบมาเพื่อนะครับฟื้นฟูสิ่งที่เป็นเตาฮีดที่ถูกต้องนะเตาฮีดที่บริสุทธิ์นะครับการให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบริสุทธิ์และสิ่งที่จะอยากเน้นย้ำพวกเราทุกคนนะครับก็คือการพึงระวังนะครับแนวความคิดแบบนี้แนวความคิดที่มองว่าการศึกษาวิชาเตาฮีดจะสร้างให้สังคมแตกแยกและพึงระวังผู้รู้ที่มีแนวคิดต่างๆเหล่านี้ด้วยการที่เราจะรับเอาความรู้นะครับจากพวกเขาเหล่านี้เพราะว่าท่านอิหม่ามมาลิกนะเจ้าของมัธยมมาลิกีบอกว่า บอกว่าความรู้เนี่ยคือศาสนาอัลอิลมุดีนุนความรู้ศาสนาจงพิจารณาบุคคลที่เขาจะเอาศาสนามาจากคนคนนั้นนั่นหมายความว่าเราจะเอาความรู้จะศึกษาจากใครเนี่ยให้เราพิจารณาด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะเห็นคนคนนี้นะครับใส่หมวกนะใส่โต๊บคิดว่าเป็นผู้รู้เราสามารถจะเอาความรู้ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ นะครับแต่เราต้องพิจารณาและต้องคิดไต่ตองให้ดีว่าคนที่เป็นผู้รู้ที่แท้จริงนะครับที่เราจะเอาความรู้เนี่ยคือใครแล้วเราจะถูกสอบสวนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันว่าถ้าหากว่าเราเอาความรู้ที่ไม่ถูกต้องนะนํามาปฏิบัติแล้วก็ต้องตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเอาความรู้เราจะต้องเลือกนะครับแล้วก็เฟ้นผู้รู้ที่เราจะเอาความรู้จากเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในคุตบานี้ผมก็อยากจะนะครับให้พี่น้องทุกท่านได้กลับมานะศึกษาวิชาเตาฮีดกลับมาให้ความสำคัญกับเตาฮีดเพราะว่านะครับหลายๆครั้งเราก็จะมักจะเจอกับแนวคิดที่นะครับมาสร้างฟิตนะห์แล้วก็มาสร้างความคุมเคือให้กับสังคมบ้านเราในเรื่องของเตาฮีดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้มแข็งแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเตาฮีดให้เป็นอันดับแรกเพราะเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นดาวะในเรื่องของเตาฮีดเป็นระยะเวลา13ปีด้วยกันเราจะต้องศึกษาในเรื่องของเตาฮีดนะครับสุดความสามารถของเรานะครับถ้าหากว่าเรามีเตาฮีดมีการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารเป็นหนึ่งเดียวในการดูแลจัดการทั้งโลกนี้เนี่ยและเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นหนึ่งเดียวที่เราจะต้องอิบาดะห์เราจะดุอาเราก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะละหมาดเราก็ละหมาดเพื่ออัลเลาะห์เราจะถือศีลอดแล้วก็ถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์เราจะขอความคุ้มครองแล้วก็ต้องขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เราจะไม่ขอความคุ้มครองต่อสิ่งอื่นไม่เอาสิ่งอื่นสิ่งใดมาเป็นภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนทางในการเข้าสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉลยไว้หมดแล้วการที่เราได้มีตักวามีอีมานนะครับให้เตาฮีดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถนะครับมอบความบริสุทธิ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นี้เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยืนยันนบีก็ยืนยันว่าคนนี้มีเตาฮีดคนที่ไม่ทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเค้าก็จะได้เข้าสวรรค์หนทางที่อัลเลาะห์บอกไว้เนี่ยมันถูกเฉลยไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเดินตามหรือเราจะแวะข้างทางนะครับบางทีข้างทางที่เราแวะนะครับเราอาจจะไปชื่นชมกับนะครับผู้รู้ที่เป็นบิดาผู้รู้ที่อยู่ในทางแนวทางหลงผิดบางทีการที่เราแวะมันอาจจะทำให้เราหลงจนไม่สามารถที่จะกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องก็ได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้เราได้นะครับศึกษาวิชาเตาฮีดแล้วก็เลือกเฟ้นบุคคลที่นะครับเราจะเอาความรู้นะครับและห่างไกลจากบรรดาผู้รู้ที่นำเราหลงผู้รู้ที่นะครับเป็นมีแนวคิดที่มองว่าการสอนวิชาเตาฮีดนะครับจะสร้างความแตกแยกในสังคมนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเพราะฉะนั้นอะกีดะห์ที่ถูกต้องความเชื่อที่ถูกต้องเตาฮีดที่ถูกต้องต้องตั้งอยู่บนกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ตั้งอยู่บนซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศศอลิหบรรดาบรรพชนยุคก่อนนะครับก็อยากจะให้เราเข้าใจและให้ความสําคัญของเตาฮีดและอย่าระวังนะครับในเรื่องของชิริกที่มันแฝงมาแม้กระทั่งนะครับโทรศัพท์ของเราก็จะมีเรื่องชิริกมีสิ่งที่แฝงมาด้วยนะครับให้เราเชื่ออย่างนู้นอย่างนี้นะครับวันนี้เดือนนี้ถ้าตรงกับวันนี้อย่างนี้อย่างนั้นจะเกิดนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็เป็นชิริกแม้กระทั่งในโทรศัพท์ของเราเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องถูกสอบสวนนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอให้เรานั้นได้ยึดมั่นนะครับอยู่บนความเข้าใจของบรรดาชาวซะลาฟุศอลิหและอยู่ตั้งมั่นอยู่บนเตาฮีดการให้กับภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه
1: إنا لله وإنا إليه راجعون ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณมัสยิดอัลอิสติกอมะอาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอาหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอาหรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัฒน์ สกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะและเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซูฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาวอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ไมมูนะห์บินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันฮัจญะห์ไมมูนะห์บินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดดารุนอาบิดีนถนนจันทร์เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0816098489 0816098489อิหม่ามมุสตาฟาองอาจอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซาลาวัตคาหรือลาอ้วนบุญนาคซาลาวัตคาหรือลาอ้วนบุญนาคได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 15:30 นหรือเวลาหลังละหมาดอัสรีณมัสยิดกลางชลบุรีสอบถามโทร0968296354 0968296354น้องสาวอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอามีนะสุคนธมานคุณอามีนะสุคนธมานอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณอับดุลลอฮ์สุคนธมานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณ มัสยิดริยาดุสซอลิฮีนหมู่บ้านมิตรภาพซอยโตกาถนนอ่อนนุช46เขตสวนหลวงอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์อามีนะห์โตซะมันฮัจญะห์อามีนะห์โตซะมันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณ มัสยิดดารุนเอติซอมคลอง19บึงสิงห์บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณสมานหรือคุณสิงห์ยะไมและฮัจญะห์แมะโซมันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องเขยของฮัจญีสมานหรือยีหวานอาลีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 นณ มัสยิดกามารุนอิสลามทรายกองดินคูซ้ายซอยประชาร่วมใจ48เขตคลองสามวา
2: เคยรู้สึกไหมว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังรักเราหรือเปล่าถ้าเคยรู้สึกลองดู6สัญญาณนี้สิข้อแรกหัวใจคุณยังรักในการละหมาดอยู่ไหมข้อที่2คุณเองมีความอดทนเวลาถูกทดสอบหรือเปล่าข้อที่3คุณรู้สึกผิดไหมเมื่อทำบาปข้อที่4คุณกลับใจและขอดุอาอยู่สม่ำเสมอหรือไม่ข้อที่5คุณมีเพื่อนดีที่คอยตักเตือนหรือเปล่าและข้อสุดท้ายคุณเองกลัวที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจไหมวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติวิทยุสร้างปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: นั่งนานเกินไปอาจทำให้สมองหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์การนั่งต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันสัมพันธ์กับการหดตัวของอวัยวะซึ่งเป็นบริเวณสมองที่มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมความจำเป็นและการเรียนรู้นักวิทยาศาสตร์พบว่าผู้ที่ใช้เวลานั่งมากกว่าค่าเฉลี่ยมีปริมาตรสมองบริเวณนี้น้อยกว่าผู้ที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำกินดีเคลื่อนไหวสม่ำเสมอดูแลตัวเองในทุกๆวันวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
4: อิสลามกำหนดขอบเขตเพศสัมพันธ์โดยการสมรสระหว่างชายหญิงเท่านั้นห้ามสมรสเพศเดียวกัน
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: หะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ร็อบบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته การที่ประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากที่เราได้รับเรียนเราได้รับรู้ถึงการเดินทางของท่านนบีในวันที่ท่านนบีอพยพจากเมืองมักกะหลังจากใช้เวลา13ปีในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้เข้าใจเรื่องราวของอันอิสลามก็จะมีชนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้รับการศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือตอบรับคำเชิญชวนของท่านนบีเพื่อยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ในการเป็นมุสลิมยอมจำนนด้วยกับหลักฐานดีกว่าความเป็นจริงที่ท่านนบีนำเสนอถึงหลักการของอันอิสลามโดยที่นบีไม่ได้เร่งรัดและไม่ได้เร่งเร้าเราจึงเห็นซอฮาบะห์หลายคนในช่วงแรกๆที่ยอมรับอันอิสลามมีองค์ประกอบมากมายนะครับในช่วงเวลาของการรับอันอิสลามแต่ส่วนใหญ่รับอันอิสลามเนื่องจากบุคลิกภาพของท่านนบีซึ่งท่านนบีทำตัวอย่างเอาไว้หรือใช้ชีวิตให้ชาวเมืองมักกะฮ์ยอมรับตั้งแต่ยังไม่ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์แต่ชาวเมืองก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่อัลลอฮ์ไม่เปิดใจไม่ยอมรับอันอิสลามมีหนำซ้ำยังต่อต้านทำร้ายสร้างความวุ่นวายให้กับพี่น้องที่เป็นมุสลิมหรือบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศให้ท่านนบีสามารถอพยพย้ายที่

0: านของตัวเองจากเมืองมักกะนะครับเข้าสู่เมืองมะดีนะห์ที่เรารู้จักกันว่าชาวเมืองมักกะที่อพยพมาจากเมืองมักกะประวัติศาสตร์ก็เลยกลายเป็นหรือเป็นตั้งชื่อคนกลุ่มนี้ว่าเป็นมุฮาจิรินแปลว่าผู้อพยพผู้ทิ้งถิ่นฐานของตัวเองบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็อพยพมาที่แห่งใหม่ก็คือที่เมืองมะดีนะห์ส่วนชาวเมืองมะดีนะห์นะครับก็ต้อนรับการเดินทางของชาวเมืองมักกะแล้วก็ท่านนบีก็ให้ฉายาหรือตั้งชื่อคนที่อยู่ในเมืองมักกะเมืองมะดีนะห์ในช่วงเวลานั้นว่าเป็นชาวอันซอรก็คือคนที่ช่วยเหลือนบีคนที่ช่วยเหลือชาวเมืองมักกะที่อพยพมาก่อนหน้านบีหรือพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเราพูดถึงชาวเมืองอันซอรหรือชาวอันซอรคนกลุ่มนี้มีความสำคัญนะครับจนกระทั่งมีหะดีษมากมายได้ระบุถึงเรื่องราวของชาวอันซอรเอาไว้เพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าบุคลิกภาพของชาวอันซอรไม่ว่าจะก่อนที่ท่านนบีจะอพยพมาหรือหลังจากท่านนบีอพยพมาแล้วหรือการดำเนินชีวิตของท่านนบีในช่วงเวลา10ปีหลังจากอพยพมาแล้วชาวอันซอรมีบทบาทอะไรถูกระบุเอาไว้ในตำรับตำราที่เขียนแล้วก็รวบรวมเป็นเรื่องราวของชาวอันซอรที่ออกมาในรูปแบบของหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงอยากหยิบยกหะดีษที่ระบุถึงความสำคัญของชาวอันซอรมาให้พี่น้องได้รับฟังรับชมกันว่าบทบาทหน้าที่ของเขาที่ทำให้ท่านนบีประทับใจกับการต้อนรับของชาวอันซอรนั้นเรื่องราวของคนเหล่านี้มีอะไรถูกระบุเอาไว้ในตัวบทหลักฐานจากท่านนบีหะดีษที่หนึ่งนะครับที่พูดถึงบทบาทของชาวอันซอรที่เราเรียกว่ามานากิบุลอันซอรนะครับหน้าที่หรือตำแหน่งของชาวอันซอรหรือบทบาทของชาวอันซอรในเมืองมะดีนะห์นั้นมีความสำคัญอย่างไรหะดีษบทที่หนึ่งนะครับรายงานจากท่านอิหม่ามบุคอรีจากท่านกอยลานอิบนุฮจารีรนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่ากุลตุลิอานาซินครั้งหนึ่งท่านกอยลานได้พูดกับท่านอนัสนะครับซึ่งเป็นสหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้พูดว่าอารออัยตะอิสมัลอันซอรีกุนตุมตุซัมมูนบิฮีเอาซัมมากุมุลลอฮ์กำลังท่านกอยลานกำลังถามท่านอานัสว่าเรารู้จักชื่อของชาวอันซอรเรารู้จักชื่อของชาวมุฮาจิรีนท่านก็เลยถามท่านอนัสว่าชื่อเนี่ยได้มาอย่างไรทำไมมันจึงกลายเป็นชาวอันซอรทำไมมันจึงกลายเป็นชาวมุฮาจิรีนชื่อเหล่านี้พวกเราตั้งกันเองใช่ไหมหรือนะพวกเราแยกกลุ่มของคนช่วยเหลือว่าเป็นชาวอันซอรหรือของคนที่เป็นมุฮาจิรว่าเป็นผู้อพยพอัมหรือชื่อนี้เป็นชื่อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกบุคคลสองประเภทนี้ท่านอนัสก็เลยตอบท่านกอยลานบอกว่าบัลซัมมานาอัลลอฮ์ชื่อที่เราคุ้นหูกัน ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นชาวมุฮาจิรว่าเป็นชาวอันซอรเนี่ยท่านอนัสบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งชื่อหรือระบุบุคคลสองกลุ่มนี้ด้วยพระองค์เองกุนนานะดุคูลูอาลาอานัสนะครับซึ่งท่านไกรลานบอกว่าพวกเราเนี่ยเคยเข้ามาหาท่านอนัสเป็นเรื่องปกติของชาวซอฮาบะห์นะครับที่จะเดินทางหรือไปมาหาสู่กันในระหว่างชาวเมืองในระหว่างคนในหมู่บ้านเหมือนกับที่พวกเราก็คุ้นหูคุ้นตากันนะครับในช่วงชีวิตประจำวันเราก็ไปเดินเข้าบ้านนั้นเดินเข้าบ้านนี้นะครับไปทักทายบ้านนั้นไปทักทายบ้านนี้ซอฮาบะห์ก็เหมือนกับพวกเราก็ท่านกอยลานก็เลยบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเราก็เดินทางเดินนะไปบ้านของท่านอานัสในขณะที่เราไปหาท่านอานัสในวันนั้นในเวลานั้นท่านอานัสก็รายงานหะดีษหรือพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของความประเสริฐของชาวอันซอรและการร่วมหรือให้ความร่วมมือของชาวอันซอร์ต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟายักบูลูในขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นชาวเมืองอันซอร์แล้วก็มาจากเผ่าของอัลอัซนะครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาในวงสนทนาในโต๊ะประชุมนะครับและชายคนนั้นก็พูดว่าฟายากูลูแล้วเขาก็พูดนะครับขึ้นว่าฟาอัลกาวมุกะยาวมากะดะวะกะดะกะดะวะกะดะท่านอนัสก็พูดให้ชาวเมืองหรือในคนในกลุ่มฟังว่าเนี่ยชายคนนี้ที่มาจากเผ่าเนี่ยนะครับปู่ย่าตายายนะครับหรือคนในเผ่าของพวกท่านเนี่ยได้ทำสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับอิสลามมากมายนะครับก็คือพรรณนาถึงความอะไรครับความคุณประโยชน์ของชาวอันซอรเนี่ยให้กับบรรดาซอฮาบะห์ให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มสนทนาฟังประเด็นที่เราได้จากหะดีษบทนี้ก็คือที่มาของชื่ออันซอรและก็กลุ่มที่เป็นมุฮาจิรีนเป็นชื่อที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดสรรแล้วก็เลือกนะครับไม่ใช่เป็นชื่อที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือชาวเมืองมาตั้งชื่อกันเองในหะดีษบทที่2ซึ่งพบจากท่านอิมามบุคอรีเช่นเดียวกันเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะนะครับท่านนางได้กล่าวว่ากานะยามาบูอาตุยามันกัดดะมะฮุลลอฮุลิรอซูลิฮีนะครับมีอยู่วันหนึ่งหรือวันหนึ่งนะครับวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำเสนอกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดสินใจหรือได้ส่งวะฮีมาให้กับท่านนบีเพื่อที่จะอนุมัติให้ท่านนบีเริ่มอพยพจากมักกะเข้าสู่เมืองมะดีนะห์พอนบีได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ผ่านท่านญิบรีลมาว่าให้อพยพให้เดินทางทิ้งเมืองมักกะเพื่อไปสู่เมืองมะดีนะห์ท่านนบีก็รับคำตอบรับจากวะฮีที่อัลลอฮ์ส่งมาให้นบีก็ตัดสินใจในการที่จะเดินทางซึ่งในวันนั้นสภาพของท่านนบีหรือชาวเมืองมักกะที่อพยพไปแน่นอนครับการอพยพที่ไปแล้วคิดว่าตัวเองไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเหยียบแผ่นดินเกิดของตัวเองหรือเปล่าก็จะเห็นภาพที่เราเห็นเหมือนกับเวลาเราเห็นว่าคนคนนี้จะเดินทางไปต่างประเทศ นะครับเดินทางไป ย้ายถิ่นฐานนะครับความวุ่นวายมันเกิดขึ้นทันทีอยู่แล้วหรือย้ายบ้านนะครับภาพของคนที่ย้ายบ้านจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่จากบ้านเดิมไปสู่บ้านใหม่นะครับหรือทำบ้านใหม่แล้วก็วันที่เราจะย้ายเข้าไปสู่บ้านใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นความวุ่นวายความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกับเราย้ายบ้านปกติพี่น้องครับเราย้ายบ้านปกตินี่เราก็จะไปทีละเล็กทีละน้อยใช่ไหมครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะย้อนกลับมาที่บ้านตัวเองหรือเวลามันมีกำหนดการเช่นศาลสั่งให้เราย้ายบ้านออกจากบ้านที่อยู่อาศัยเนื่องจากเราลุกล้ำเราแพ้คดีหรือเราซื้อบ้านใหม่เนี่ยเราก็จะทยอยย้ายของเราวันนี้ย้ายตู้เย็นนะครับวันนี้มาย้ายถ้วยจานวันนี้มาย้ายที่นอนเราคือสามารถที่จะไปแล้วก็กลับได้แต่การอพยพของท่านนบีนั้นอพยพที่เราเรียกว่าแบบฟ้าผ่านะครับแบบฟ้าผ่าก็หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาที่เมืองมะดีนะห์ได้อีกเมืองมักกะห์ได้อีกแล้วคือไปแล้วต้องทิ้งทันทีนั่นหมายความว่าจะต้องเอาสิ่งที่จำเป็นไปเท่านั้นนะครับเหมือนกับเรือกำลังจะจมแต่ถ้าเราจะฉายภาพให้เห็นก็เหมือนกับเรือที่กำลังจะจมฉะนั้นพอเรือที่กำลังจะจมนั่นหมายความว่าก็เรียกว่าต่อหน้าที่เราสามารถหยิบไปได้เรือเครื่องบินกำลังจะตกทะเลนะครับแล้วก็สั่งให้กัปตันหรือคนในเรือเครื่องบินสั่งให้เราออกทันทีอพยพทันทีนั่นหมายความว่าไปแบบกระทันหันภาพวันนั้นจึงเห็นว่าอิฟตารอก็มิลอูฮุมผู้คนก็จะมีความตระหนกมากเพราะจะต้องไปแบบฟ้าแลบวะกูจีรัตซาลวาอูฮุมซึ่งไปแบบที่ชาวเมืองมักกะก็พยายามที่จะถือดาบอยู่ข้างหลังก็คือต้อนรุกมาแล้วบางคนไปแบบยะรอฮูก็คือออกจากมักกะได้โดยที่มีบาดแผลนั่นคือภาพโกลาหลความวุ่นวายฟะกัดดะมะฮุลลอฮุลิรอซูลิฮิฟีดุคูลิฮิมฟิลอิสลามแต่พอภาพเหล่านั้นตัดกลับมาที่เมืองมะดีนะห์กับเจอสภาพที่แตกต่างจากเมืองมักกะในความปลอดภัยในความสงบจะเห็นว่าพอเวลาท่านนบีหนีจากผู้คนที่กำลังต่อต้านอันอิสลามหนีจากผู้คนที่ยังไม่ได้ต่อต้านอย่างเดียวยังมีความเกลียดชังยังมีแสดงความเป็นปรปักษ์กับท่านนบีเรียกว่าตามไล่ล่าท่านนบีแต่เวลาเข้าเมืองมักกะก็เข้าเมืองมะดีนะห์ภาพของชาวมะดีนะห์ก็คือพอเห็นท่านนบีมาทั้งที่ตัวเองบางทีอาจจะยังไม่รู้จักอิสลามได้ซ้ำไปกับคนชาวเมืองมะดีนะห์บางกลุ่มผู้คนให้การต้อนรับท่านนบีให้การต้อนรับท่านนบีหนึ่งไม่ต่อต้านสองยินดีกับการมาของท่านนบีสามบางกลุ่มยอมรับอันอิสลามทันทีเมื่อเห็นท่านนบีปรากฏตัวนี่คือความประเสริฐนี่คือสภาพของชาวเมืองอันซอรที่อัลลอฮ์ยกย่องคนกลุ่มนี้ฮะดีษต่อมานะครับซึ่งเป็นฮะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีเช่นเดียวกันจากท่านอิบรอฮีมอิบนุซะอ์ดินนะครับได้รายงานเอาไว้ว่าพ่อได้รายงานหะดีษบทนี้จากปู่ของท่านบอกว่าอะไรครับกำลังพูดถึงบรรยากาศในวันที่ท่านนบีเดินทางจากมักกะมาสู่เมืองมะดีนะห์โดยท่านได้เล่าว่าลัมมากอดีมูอัลมะดีนะตะในวันที่ชาวเมืองมักกะได้มุ่งหน้าสู่เมืองมะดีนะห์แล้วเข้าสู่พื้นที่ของเมืองมะดีนะห์ในวันนั้นอาคอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับบรรยากาศที่นบีเห็นชาวเมืองมะดีนะห์เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพมีบรรยากาศที่ต่างจากชาวเมืองมักกะห์นะครับในเรื่องของอัคลากในเรื่องของความเป็นอยู่ท ท่านนบีก็เลยทำการจับคู่ในการที่จะให้ชาวเมืองมักกะกับชาวเมืองมะดีนะหรือชาวอันซอรกับชาวมุฮาจิรเนี่ยได้เป็นพี่น้องกันโดยเฉพาะคู่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือคู่ของท่านอับดุลลอฮ์ประมาณบินอัลฟ์ที่เราเคยรู้ว่าท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ตัวยงนักการตลาดตัวยงนะครับในเมืองมักกะเนี่ยกับท่านซะดุบนูรอเบียท่านนบีจับคู่นี้แล้วก็ให้เป็นพี่น้องกันฟะกอลาลีอิบนุอับดุลรอห์มานโดยวันนั้นหลังจากที่ทั้งคู่ได้ตกลงในการเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันนะครับร่วมสาบานกันท่านรอเบียก็พูดกับท่านอับดุลรอห์มานบอกว่าอินนีอักซารุลอันซอรท่านรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นใครฐานะของฉันเนี่ยเป็นใครในเมืองอันซอรหรือท่านรู้ถึงประวัติของฉันไหมที่ท่านนบีจับท่านเนี่ยมาเป็นพี่น้องกับฉันเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอกันในตอนต่อไปว่าความสำคัญของชาวอันซอรทำไมถึงมีหะดีษมากมายรายงานเป็นตัวบทหลักฐานว่าอันซอรคือบุคคลที่ท่านนบีและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดปรานพวกเขาครับอินชาอัลลอฮฺในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์ฮัจญีมูซอหวังพิทักษ์หรือครูซออายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าซอยพัฒนาการ20แยก7เขตสวนหลวงสอบถามโทร0895091588 0895091588ฮัจญีตอฮาหวังพิทักษ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขฮัจญีมันโซดหรือครูประเสริฐเจริญสุขอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณมัสยิดอัลอิสติกอมะห์อาจารย์เซงซอยประชาอุทิศ69อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซูฮรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0620499959062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ไมมูนะห์บินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันฮัจญะห์ไมมูนะห์บินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดดารุลอาบิดีนถนนจันทร์เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0816098489 0816098489อิหม่ามมุสตอฟาองอาจอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซาลาวัตคาหรือลาอ้วนบุญนาคซาลาวัตคาหรือลาอ้วนบุญนาคได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 15:30 นหรือเวลาหลังละหมาดอัสรีณมัสยิดกลางชลบุรีสอบถามโทร0968296354 0968296354น้องสาว อินนาลิลไลวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณอามีนะสุคนธมานคุณอามีนะสุคนธมานอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณอับดุลลอฮ์สุคนธมานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดริยาดุสซอลิฮีนหมู่บ้านมิตรภาพซอยโตกาถนนอนุ46เขตสวนหลวงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดดารุนเอติซอมคลอง19บึงสิงห์บางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณสมานหรือคุณสิงห์ยะไมและฮัจญะห์แมะโซมันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องเขยของฮัจญีสมานหรือยีหวานอาลีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณมัสยิดกามารุนอิสลามสายกองดินคูซ้ายซอยประชาร่วมใจ48เขตคลองสามวา
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: อย่าสงสัยบุคคลที่เงียบงันไม่พูดอะไรเพราะหากคุณอ่านสิ่งที่อยู่ในใจของเขาคุณอาจจะพบว่าเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณมากกว่าคนหน้าซื่อใจคดที่อยู่รอบตัวคุณก็ได้วิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดAdda'i ilal haq wa ila siratim mustaqim Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดามุสลิมาที่ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอและสุนนะครับนะจะได้นำเอาเรื่องของการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นระมัดระวังนะระมัดระวังไม่ให้ใครก็ตามนะทำการผิดบัญญัติศาสนาทำบิดอะห์ขึ้นในศาสนาที่เราเรียกกันนะครับทีนี้คำสอนเนี่ยมันมีอยู่จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องมาระมัดระวังว่าอะไรที่ไม่มีในศาสนาหมายถึงไม่มีในกิตาบุลลอฮ์ไม่มีในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องปีกตัวออกห่างนบีไม่ได้สอนเราก็ปีกตัวออกห่างนะครับเราจะไม่บอกว่าเออนบีไม่ได้สอนแต่เราก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีเราก็ทำไปนะครับมันไม่ได้ผิดหลักทั่วๆไปเราต้องบอกไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่นบีไม่ได้สอนอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ไว้ในคัมภีร์นบีไม่ได้สอนสิ่งนั้นมันไม่ใช่บทบัญญัติของศาสนาศาสนาต้องมาจากอัลลอฮ์ยังท่านนบีแล้วนบีก็นำตรงนั้นมาสอนเราก็เรียกว่าศาสนาอิสลามนะครับท่านนบีนั่นระมัดระวังมากในเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ให้ไปเพิ่มเติมไม่ให้ไปตัดทอนนะครับเราสังเกตไหมว่าการงานอิบาดะห์ที่เราจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับว่าอิบาดะห์จะได้รับการตอบรับ1เขาจะต้องเป็นคนที่ศรัทธานะ2จะต้องเป็นและอิบาดะห์นั้นจะต้องตรงกับรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้นะครับถ้าหากว่าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะตรงกับรูปแบบแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังขาดความบริสุทธิ์ใจไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกระทำก็เช่นเดียวกันครับมันก็ทำให้อิบาดะห์นั้นไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะได้รับการตอบแทนครบถ้วนและสมบูรณ์นั้นนะหนึ่งเขาจะต้องศรัทธาสองต้องตรงกับคำสอนของท่านนบีและก็สามต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกระทำถ้าไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเราไปตรวจสอบว่าเอ้าทำไปแล้วเนี่ยไม่ตรงกับรูปแบบหมายความว่ายังไงก็นบีไม่ได้สอนนะครับในเรื่องที่เราทำเนี่ยนบีไม่ได้สอนนะนบีไม่ได้บอกเอาไว้ถ้านบีไม่ได้สอนเราไปทำและเราก็คิดว่านั่นคือศาสนามันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมครับเพราะว่าศาสนาต้องมาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลอย่างที่เราได้รับทราบไปแล้วนะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้แหละครับนะท่านนบีจึงระมัดระวังนะครับมีปัญหาอะไรเกิดสิ่งใดให้กลับไปหาไปดูในกิตาบุลลอฮ์และในซุนนะฟะอินตะนาซะอ์ตุมฟีชัยอิมฟะรุดดูอิลัลลอฮ์วะรอซูล นะนะครับหากพวกท่านขัดแย้งกันในสิ่งหนึ่งสิ่งใดพวกท่านก็จงนำการขัดแย้งนั้นกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลหมายความว่าไปดูในกิตาบุลลอฮ์ไปดูในคัมภีร์ของอัลลอฮ์และไปดูในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นั่นคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นะครับท่านครับนบีเนี่ยเคยหลังจากที่มีองค์การถูกประทานลงมาแล้วนบีก็ได้มีคำสอนองค์การที่ถูกประทานลงมาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้กล่าวไว้ในสุรอันอันอามอายะที่153ว่าวะอันนาฮาดาซิรอตีมุสตะกีมัมฟัตตะบิอูฮูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลฟะตะฟัรกะบิกุมอันซะบีลีองค์การนี้ถูกประทานมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนั้นก็แปลว่าความจริงนี้คือแนวทางที่เที่ยงตรงนะครับนี่คือแนวทางที่เที่ยงตรงนะพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามมันและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ปฏิบัติตามแนวทางอื่นที่มันจะทำให้พวกท่านนั้นแยกออกไปจากแนวทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพอองค์การนี้นบีก็มาทำขีดเส้นให้บรรดาซอฮาบะห์ได้รับทราบขณะที่อธิบายองค์การเนี่ยนะครับนบีมาขีดเส้นทำให้ดูว่านี่คือหนทางที่เที่ยงตรงนะนี่คือทางที่ไม่เที่ยงตรงนะไอ้ทางที่เที่ยงตรงเนี่ยคือแนวทางอันอิสลามที่เป็นคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนแนวทางที่ไม่เที่ยงตรงเนี่ยมันจะแยกพวกท่านออกไปจากแนวทางของอัลลอฮ์อย่าไปปฏิบัติตามมันตกลงว่าจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนะครับแนวทางอื่นไม่ได้นะทีนี้เสร็จแล้วพอเรารู้อย่างนั้นนะครับ เราก็จะต้องมาคำนึงถึงว่าเวลาเราทำไปแล้วนี่นี่นบีสอนหรือเปล่านบีสอนเราทำนี่นบีไม่ได้สอนไม่สอนเราไม่ได้ทำนะครับคนนั้นจะบอกอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็ไม่เอานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่ากุนอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนียูฮับบิบกุมุลลอฮอัลลอฮ์ใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ประกาศว่ามุฮัมมัดจงประกาศนะอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีพวกท่านจงปฏิบัติตามฉันยูฮับบิบกุมุลลอและอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านวะยะฟิรละกุมซุนูบะกุมและอภัยโทษในความผิดให้กับพวกท่านเห็นไหมนี่คือองค์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับก็หมายความว่าถ้ารักอัลลอฮ์ปฏิบัติตามนบีนะครับบางอายะบอกว่าถ้าปฏิบัติตามนบีตออาต่อนบีก็เท่ากับตออาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามนบีก็เท่ากับปฏิบัติตามอัลลอฮ์นะครับองค์การนี้บอกว่าถ้ารักอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติตามนบีและอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านอภัยโทษให้กับพวกท่านนะทีนี้เสร็จแล้วถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามนบีเลยเราจะรักอัลลอฮ์ได้ไหมและอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเราไหมอันนี้เราก็ต้องมีคำถามนะเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นอยู่กับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะจะเอียงไปอย่างอื่นไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้การกระทำนั้น ได้รับความการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานอกจากตรงกับรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้ทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีสอนเรานะไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องละหมาดเราก็ไปศึกษาดูว่าละหมาดเนี่ยนบีทำอย่างไรนะครับบางคนก็ไปเอาสิ่งที่นบีไม่ได้สอนเอามาบอกนะครับอย่างนี้มันก็แล้วก็บอกว่ามันก็น่าจะไม่เป็นไรนะครับนะครับวันนั้นมีคนถามมาว่าเรื่องของการกูนูดในละหมาดนะอ่านดูอากูนูดอ่านดูอากูนูดในละหมาดซุบฮีนะครับบอกว่าทำได้ไหมนะพอเราไปดูแล้วก็ปรากฏว่าคำสอนจากนบีและการกระทำจากนบีนบีไม่ได้อ่านดูอากูนูดในละหมาดซุบฮีนะนบีไอกูนูดที่เรามาอ่านกันเนี่ยมันมีคำสอนว่าให้เขาไปให้ไปอ่านกูนูดในละหมาดวิเตศไม่ใช่ละหมาดซุบฮีไอเราก็เอามาละหมาดเอามาสอนกันบอกว่าให้อ่านในละหมาดซุบฮีแล้วก็ต้องอ่านเป็นประจำนะถ้าใครไม่อ่านกูนูดอัลลอฮ์มาดีนีฟีมันฮะไดตะวะอาฟีนีฟีมันอาไฟตะวะตะวันละนีฟีมันตะวันไลตะในละหมาดซุบฮีแล้วก็ละหมาดซุบฮีนั้นใช้ไม่ได้ด้วยทั้งโอ้ถ้าเราบอกกันอย่างนี้นี่แล้วมันก็ไปค้านนะครับมันไปค้านกับคำสอนของนบีแล้วทำยังไงแหละครับพอเราไปดูแล้วท่านนบีนบีละหมาดซุบฮีแล้วนบีเป็นอิหม่ามนำละหมาดซุบฮีแล้วถามว่านบีอ่านกุนูดไหมในละหมาดซุบฮีนบีก็ไม่ได้อ่านนะแล้วไอ้กุนูดที่ว่าเนี่ยนะที่มีคำสอนมาเนี่ยที่นบีสอนหลานชายท่านฮะซันให้อ่านเนี่ยนะครับอันนี้เป็นที่มารู้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะสอนให้อ่านในละหมาดในดุอากุนูดในละหมาดวิเตศนะครับละหมาดทุกวิเตศทุกครั้งต้องอ่านกุนูดถ้าเราจะบอกว่าละหมาดวิเตศทุกครั้งให้อ่านกุนูดเพราะเป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำตอบถูกต้องครับนะถ้าเราจะบอกว่าให้อ่านดุอากุนูดทุกครั้งในละหมาดซุบฮีที่เรียกว่าละหมาดซุบฮ์นะครับนี่มันเป็นคำสอนจากท่านนบีถ้าอย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วเพราะนบีไม่ได้อ่านในละหมาดซุบฮีนะครับอีกวาระหนึ่งถ้าจะไปอ่านดุอากุนูดก็เมื่อมันเกิดเหตุนะมันเกิดเหตุเกิดโรคระบาดนะครับเกิดภัยพิบัตินะนะครับถ้าอย่างนี้เราทำได้เพราะว่ามีแบบอย่างว่าเกิดโรคระบาดแล้วนบีอ่านกุนูดขอในละหมาดนะแต่ว่าไม่ได้จำกัดว่าเป็นละหมาดซุบฮีนะครับจะเป็นละหมาดใดก็แล้วแต่นะจะเป็นละหมาดสมมติว่าเราจะไปอ่านในเวลาละหมาดซุฮรีอัสรีได้หมดเลยเมื่อเกิดเหตุตรงนั้นนะเกิดมุซีบะห์อย่างรุนแรงขึ้นมานะครับเกิดโรคระบาดเกิด เหตุการณ์ไม่ปกติในบ้านในเมืองอะไรทำนองนี้เราก็สามารถที่จะขอดุอาขอความคุ้มครองต่อเราแล้วก็ไปอ่านในละหมาดได้และก็ไม่ต้องไปเจาะว่าเป็นละหมาดซุบฮีด้วยจะเป็นเวลาใดก็ได้นั่นคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้แล้วพอนบีสอนไว้นี่เราก็ยึดถือปฏิบัตินะต่อไปนี้พอเราทราบว่า ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อ่านกุนูดในละหมาดซุบฮีนะนบีเคยอ่านในละหมาดวิเตสนะอ้าวเราก็ทำตามที่เราทราบมานะครับอีกอย่างนึงก็บอกว่าเป็นยังไงแหละหลังจากละหมาดญะนาซะห์นี่ละหมาดญะนาซะห์นะครับก็คือละหมาดคนตายจะไปละหมาดอะไรไปละหมาดหลังละเวลาละหมาดอัสรีไม่หลังละหมาดอัสรีไม่ได้ไอ้คนก็มาถามว่าเอ๊ะอาจารย์มันเกี่ยวข้องกันไหมกับเวลาละหมาดอัสรีกับเวลาละหมาดญะนาซะห์ละหมาดคนตายนะครับมันมีเวลาไหมเออมันมีเวลาไหมมันมีเวลาไหมนี่ถ้าเราไปดูที่คำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วใช่ไหมครับเราก็จะพบว่านบีกล่าวว่าลาซอลาตะบะดะซอลาตินอัสรีมีถามว่าหะดีษซอฮีหะไหมหะดีษซอฮีครับนะครับนบีบอกไม่มีละหมาดใดๆหลังจากละหมาดอัสรีนะครับถ้าไม่มีละหมาดใดๆนี่เราจะไปละหมาดญะนาซะห์ก็ไม่ได้ด้วยที่เพราะว่าญะนาซะห์ก็เป็นละหมาดเหมือนกันเพราะว่านบีบอกไม่มีละหมาดหลังละหมาดอัสรีนะครับถ้าเรามาดูตามตัวบทตามตัวอักษรแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยบรรดาซาลาฟเขาอธิบายได้ยังไงอธิบายหะดีษนี้อย่างไรนะพอเราไปดูแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็อธิบายว่าคำสอนของนบีตรงนี้นะครับมันเป็นคำสอนที่บอกถึงการละหมาดที่ไม่มีสาเหตุนะละหมาดที่ไม่มีสาเหตุใดๆไม่มีสาเหตุเนี่ยนะหลังอัสรีนี่ไม่มีละหมาดใดๆแล้วนะครับแต่ส่วนละหมาดที่มีสาเหตุเนี่ยนบีไม่ได้ห้ามเพราะจุดประสงค์เนี่ยนบีพูดถึงเนี่ยหมายถึงพูดถึงละหมาดที่ไม่มีสาเหตุถ้าละหมาดที่มีสาเหตุไม่เป็นไรยกตัวอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ชัดนะครับเราเข้ามาในมัสยิดเข้ามาตอนไหนครับเข้ามาตอนหลังละหมาดอัชรีถูกต้องไหมครับพอเข้ามาละหมาดหลังละหมาดอัสรีแล้วเราจะเข้ามานี่เราต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดไหมคำตอบคือต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดถ้าอย่างนั้นก็ไปค้านกับนบีดินบีบอกว่าหลังอัสรีไม่มีละหมาดใดๆแล้วถูกต้องไหมครับนั่นแหละอุลามะเขาก็อธิบายว่านั่นคือการละหมาดที่มันมีสาเหตุไม่เป็นไรมีสาเหตุคืออะไรสาเหตุก็คือเขาเข้ามัสยิดเมื่อเขาเข้ามัสยิดแล้วมีคำสอนว่าต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ขัดกับที่นบีบอกว่าลาซอลาตะบะดะซอลาตินอัสรีไม่มีละหมาดหลังละหมาดอัสรีนั่นคือบรรดาอุลามะซะลัฟซอลิฮ์เขาได้อธิบายเอาไว้พอเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็เข้าใจคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็เอาคำสอนของท่านนบีนั้นมาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามจุดประสงค์ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นั่นแหละเราจึงจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์อิบาดะห์นั้นจะได้รับการตอบรับเมื่อเราทำตรงกับคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วะซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินนาลิลไลวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณอามีนะสุคนธมานคุณอามีนะสุคนธมานอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณอับดุลลอฮ์สุคนธมานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดริยาดุศอลิฮีนหมู่บ้านมิตรภาพซอยโตกาถนนอ่อนนุช46เขตสวนหลวงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดดารุนเอติซอมคลอง19บึงสิงห์บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณสมานหรือคุณสิงห์ยะไมและฮัจญะห์แมะโซมันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องเขยของฮัจญีสมานหรือยีหวานอาลีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณมัสยิดกะมาลุนอิสลามทรายกองดินคูซ้ายซอยประชาร่วมใจ48เขตคลองสามวาอินนาลิลไลวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญะห์ไมมูนะบินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันฮัจญะห์ไมมูนะบินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดดารุนอาบิดีนถนนจันทร์เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0816098489 0816098489 อิหม่ามมุสตอฟาองอาจอินนาลิลไลวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนสารวัตรคาหรือลาอ้วนบุญนาคสารวัตรคาหรือลาอ้วนบุญนาคได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 15:30 น.หรือเวลาหลังละหมาดอัสรีณมัสยิดกลางชลบุรีสอบถามโทร0968296354 0968296354น้องสาวอินนาลิลไลวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กคุณรอบีอะห์หรือคุณอัมพิกาหรือคุณเล็กตันสุวัตสกุลเดิมมานตีอายุ64ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 น.หรือเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0620499959062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาว
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์การรักษาไสยศาสตร์ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อ่านอายะที่117ถึง119ของซูเราะห์อันอารอฟให้อ่านอายะที่79ถึง82ของซูเราะห์ยูนุสให้อ่านอายะที่65ถึง69ของซูเราะห์ตอฮาให้อ่านอายะกุรซีซูเราะห์ฟาติฮะห์อันกาฟิรูนอันอิคลาสและอันมูอาวิซะไตคืออันฟะลักและอันนาสอ่านด้วยการเข้าใจความหมายมั่นใจว่ากุรอานคือยารักษาโรคมั่นใจในการรักษาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะอ่านเองหรืออ่านพร้อมกับการเป่าให้คนอื่นหรือจะเป่าในน้ำให้เขาดื่มอาบน้ำละหมาดและที่เหลือเอาไปอาบด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะสามารถรักษาโรคทางไสยศาสตร์ให้หายได้ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุบริการสาธารณะ
6: ลักษณะการโทรหลอกให้โอนเงินของมิจฉาชีพ 1. โทรเข้ามาหาด้วยเบอร์มือถือเหมือนเบอร์ปกติ 2. อ้างเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3. อ้างว่าท่านเปิดใช้เบอร์โทรศัพท์มือถืออีกเบอร์ 4. ทำทีขอทวนข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อสกุลเลขบัตรประชาชน 5. งัดข้ออ้างสารพัดทำให้กลัวเช่นหมายเลขที่ท่านเปิดใช้ถูกนำไปใช้ทำเรื่องผิดกฎหมายมีหมายจับหากเจอแบบนี้รีบวางสายหากไม่อยากหลงกลถูกดูดเงินด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
7: ผู้ใดที่ให้เกียรติแก่บัญญัติของอัลลอฮ์แท้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการยำเกรงของจิตใจจากกุรอานซูเราะห์อันฮัดอายะที่32
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

ในสถานที่ที่เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่กับการศึกษาของมุมินนะเอาใจใส่การศึกษาของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมและเอาใจใส่กับการเรียนรู้การค้นคว้าการได้มีความรู้เพิ่มเติมพี่น้องฮะสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอเพิ่มก็คือการเรียนรู้หัวข้อในวันนี้นะก็คืออยู่รวมกันบนทางต่างหรือออกห่างบนทางตรงพี่น้องฮะหัวข้อวันนี้เนี่ยกำลังให้เรามองอยู่ได้ด้วยกันอยู่2มุมด้วยกันก็คือ1การที่เราจะอยู่รวมกันบนทางต่างหรือเราจะออกห่างกันบนทางตรงแสดงว่าในวันนี้เนี่ยเรามีอยู่2ประเด็นด้วยกันคือ1การรวม2การห่างแล้วมีทางอยู่2ทางด้วยกันคือ1ทางต่าง2ทางตรงนะเพราะฉะนั้นเราจึงมีจุดที่เราต้องจับมันมารวมกันให้ได้จริงๆแล้วในศาสนาบอกให้เราอยู่รวมกันแต่รวมกันบนทางตรงแต่ถ้าหากว่าในเมื่อการอยู่รวมกันบนทางตรงไม่ได้แต่การอยู่รวมกันเนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างกับที่เราจะต้องเลือกว่าการที่เราจะต้องออกห่างกันแต่ถ้าหากว่าการออกห่างกันแล้วเนี่ยคือการออกห่างไปสู่ทางตรงถามว่าเราจะต้องอยู่รวมกันบนทางที่มันต่างกันบนหลักความเชื่อที่ไม่เหมือนกันบนหลักศรัทธาที่ต่างกันหรือว่าเราจะยอมออกห่างกันเพื่อไปหาทางตรงพี่น้องฮะการที่เราออกห่างกันเพื่อไปหาทางตรงเนี่ยถามว่าเราออกห่างเพื่อไปหาทางตรงเพื่อเราจะได้เจอทางตรงกับคนที่ยืนบนทางตรงด้วยกันกับเรากับการที่เราอยู่รวมกันบนทางต่างรวมกันบนทางที่เรายึดถือต่างกันแต่เราก็ยืนอยู่บนทางที่มันต่างกันอย่างนั้นแหละแล้วถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้รู้ว่าทางไหนที่มันถูกต้องถ้าเราจับมารวมกันหมดเลยทำความเข้าใจนะพี่น้องว่าถ้าหากว่าเราจับทางต่างๆมารวมกันแสดงว่าเรากำลังจะบอกว่าทุกทางเนี่ยรวมกันได้ทั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในตอนเริ่มต้นในการเผยแพร่ศาสนาท่านนบีมาแล้วก็ท่านนบีเนี่ยเป็นคนแรกที่บรรดามุชริกีนบอกว่าอยู่ฟัรริกูนะบัยนัลมะรอิวะซาวจิบอกว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ทำให้สามีภรรยาเนี่ยแยกกันท่านนบีเนี่ยเป็นซาฮิรเป็นนักเวทมนต์เป็นชาเป็นนักกวีที่มาแล้วเอาคำสอนมาทำให้คนในแตกแยกกันเพราะฉะนั้นท่านนบีคือบุคคลแรกที่เอาหลักการที่ถูกต้องมาแล้วก็ทำให้คนเนี่ยแตกกันออกไปหนึ่งไปสู่ทางที่ถูกต้องเพียงทางเดียวพี่น้องครับท่านนบีพาไปสู่ทางเดียวและให้ออกห่างจากการรวมกันโดยที่มีกันอยู่หลายทางหลายศาสนาทีนี้เรามาดูว่าคำสั่งในศาสนาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลามีคำสั่งกับเรามาแบบไหนคำสั่งที่อัลเลาะห์ตะอาลามีให้กับเราก็คืออะไรอัลเลาะห์ตะอาลามีคำสั่งกับเราว่าวะตัสซิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีอูวะลาตะฟัรรอกูจงยึดเราสั่งว่าจงยึดสายเชือกของอัลเลาะห์วะตัสซิมูบิฮับลิลลาฮิยึดสายเชือกของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหมดเลยแล้วอัลเลาะห์สั่งว่าวะลาตะฟัรรอกูแสดงว่าคำสั่งก่อนจะแตกแยกเนี่ยคืออะไรฮะสั่งให้ยึดสายเชือกก่อนถามว่าสายเชือกของอัลเลาะห์คืออะไรสายเชือกของอัลเลาะห์คืออัลกุรอานสายเชือกของอัลเลาะห์คือหลักการอิสลามสายเชือกของอัลเลาะห์คือความถูกต้องเพราะฉะนั้นคำสั่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งบรรดาซอฮาบะห์ก็คือสั่งให้ยึดบนสายเชือกของอัลเลาะห์ที่เป็นสายเชือกที่ถูกต้องและวาลาตะฟัรรอกูอย่าแตกทีนี้หัวข้อของเราเนี่ยมันไม่ใช่การรวมเป็นหนึ่งแต่ความเป็นหนึ่งของเราเนี่ยมันหลังจากอะไรฮะมันหลังจากที่เราแตกกันไปหลายๆกลุ่มพอเราแตกไปหลายๆกลุ่มแล้วเนี่ยการที่จะจับทุกกลุ่มมารวมกันเนี่ยมันไม่ใช่หลักการศาสนาแต่หลักการศาสนาคืออะไรฮะหลักการของเราก็คือการที่เราจะทำยังไงให้เรากลับไปหาความถูกต้องให้ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราถ้าเรามีสองทางเลือกก็คือปฏิบัติตามแนวทางที่เราเป็นอยู่โดยที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทำอย่างที่เราเป็นเนี่ยแหละกลุ่มนู้นก็ทำอีกอย่างหนึ่งกลุ่มนั้นก็ทำอีกอย่างหนึ่งกลุ่มนี้ก็ทำอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าเราอยู่ด้วยกันได้บนความต่างพี่น้อง

0: ถามว่าคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าถ้าเราย้อนกลับไปก่อนจากคำสั่งนั้นอีกย้อนกลับไปหาดุอาของเราดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เราขอที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราขออยู่ประจำเนี่ยว่าอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงพี่น้องถามว่าทางตรงทางท่านนบีได้วางว่าเป็นทางตรงมันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะมีอยู่หลายทางมันจะเป็นไปได้ไหมว่าทางตรงเนี่ยจะออกไปทางนั้นบ้างจะออกมาแนวนี้บ้างจะเหไปทางนั้นบ้างเหไปทางนี้บ้างทีนี้เรามาดูว่าพอที่เวลาที่เราขอดุอาว่าอิดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงเราย้อนกลับมาดูเลยว่าทางที่เที่ยงตรงเนี่ยท่านนบีได้อธิบายไว้บ้างไหมอธิบายบ้างไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าคำว่าทางต่างกับทางตรงเนี่ยมันคือแบบไหนพี่น้องฮะมีหะดีษอยู่บทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ท่านที่ท่านนบีอยู่เนี่ยคือทะเลทรายแล้วท่านนบีก็ขีดเส้นตรงให้ซอฮาบะห์ดูแล้วท่านนบีก็บอกว่าวันฮาซาซอรอตีอันนี้คือทางของฉันตรงไหมพี่น้องตรงกับแนวที่ท่านนบีได้บอกว่าที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราขอดุอาทุกวันเวลา17ครั้งแต่ว่าอิห์ดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงและตอนนี้ในหะดีษบทนี้ท่านนบีมาบอกกับเราว่าอันเนี้ยคือแนวทางของฉันแล้วท่านนบีก็ขีดเส้นออกขวาไปหลายเส้นแล้วขีดเส้นออกไปทางด้านซ้ายหลายเส้นแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกำลังจะบอกกับเราให้รู้ว่าทางที่เที่ยงตรงของท่านนบีเนี่ยมันจะมีการเฉฉายออกไปนะมันจะมีการแถออกไปนะซ้ายขวามันจะมีการยึดติดมันจะมีความคิดที่จะคิดแตกออกไปจากแนวทางศาสนานะให้เราระวังเอาไว้แล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าไอ้ทางเนี่ยทางที่ท่านนบีขีดออกไปซ้ายไปขวาเนี่ยอัลากุลเลาะซิซิรอตินชัยฏอนจะดะอูอิลัยหัวของแนวทางต่างๆเนี่ยมีชัยฏอนเป็นแกนนำอยู่ที่เรียกร้องไปสู่ทางนั้นเพราะฉะนั้นทางที่ไม่ใช่ทางที่เที่ยงตรงคือทางที่มีชัยฏอนเรียกร้องไปสู่ทางนั้นทีนี้ถามว่าเราจะเอาทางต่างหรือจะเอาทางตรงถ้าเอาทางต่างมีชัยฏอนอยู่ด้วยชัยฏอนเป็นแกนนำมีหลายทางก็จริงชัยฏอนเป็นแกนนำเอามารวมกันและปฏิบัติไปได้ชัยฏอนยิ้มพอถามว่าชัยฏอนบอกว่ายังไงบอกว่ากอลาฟะบิอิซซะติกะลาอุฮวียันนะฮุมอัจมาอีนขอสาบานด้วยกับความสามารถของอัลเลาะห์พลังอำนาจของอัลเลาะห์ลาอุฮวียันนะฮุมอัจมาอีนจะทำให้พวกเขาเนี่ยพวกบนีอาดัมเนี่ยหลงทางกันให้หมดเลยอิลลาอิบาดะกะมินฮุมมุคลัสซีนยกเว้นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์เพราะฉะนั้นแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการชี้ทางตรงให้กับพวกเราอย่างเดียวหรือเปล่าพี่น้องไม่ใช่แค่นั้นถ้าท่านนบีมาเพื่อชี้ทางตรงสอนแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวเส้นที่ท่านนบีขีดออกไปซ้ายออกไปขวาล่ะท่านนบีขีดเส้นออกไปซ้ายออกไปขวาแล้วก็บอกกับเราว่าอันเนี้ยมันคือซูบุลมันคือแนวทางหลายๆทางและทุกทางมีชัยฏอนได้ร้องไปสู่เรากำลังจะเข้าใจได้ว่าไงพี่น้องเรากำลังจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าทางของท่านนบีเนี่ยมีอยู่ทางเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะต้องรวมกันจึงต้องรวมกันอยู่บนทางเดียวบนทางที่เที่ยงตรงพอเวลาท่านนบีบอกเช่นนี้เสร็จแล้วท่านนบีก็บอกว่าท่านนบีก็อ่านอายะห์กุรอานที่ว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูฮุวะลาตัตตะบิอุสซุบุลฟะตะฟัรรกะบิกุมอันซะบีลิแท้จริงอันนี้เนี่ยคือแนวทางของฉันทางที่เส้นตรงมุสตะกีมันที่เที่ยงตรงท่านนบีบอกว่าเป็นทางซิรอตีทางของฉันแล้วท่านนบีก็เน้นอีกว่าเป็นทางที่เที่ยงตรงฟัตตะบิอูพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามแนวทางนี้ฟัตตะบิอูฮูจงปฏิบัติตามทางเดียวทางนี้แล้วท่านนบีอัลเลาะห์ตะอาลาให้นบีบอกว่าวะลาตัตตะบิอุสซุบุลอย่าปฏิบัติตามแนวทางหลายๆทางแสดงว่าอะไรพี่น้องอายะห์กุรอานอายะห์นี้กำลังจะบอกกับเราให้รู้ว่าจะอย่างไรก็ตามเราต้องเดินให้ตรงบนทางเดียว วะลาตัตะบิรุสซุบุลอย่าไปเดินตามหลายๆทางหมายความว่าไงพี่น้องหมายความเมื่อไหร่ก็ตามที่การเดินตามหลายๆทางแล้วมันดูว่ามันจะสายให้เรารู้เลยว่าไอ้ทางที่มันเฉออกไปซ้ายไปขวาเนี่ยมันคือทางที่จะพาเราหลงมันคือทางที่จะพาเราหลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาบอกวะลาตัตะบิรุสซุบุลอย่าไปตามแนวทางหลายๆทางที่ท่านนบีบอกว่ามันมีชัยฏอนอยู่เป็นแกนนำบนทางเหล่านั้นอยู่สิ่งที่ได้จากการตามแนวทางที่มันแถออกไปคืออะไรฮะอัลเลาะห์ได้บอกต่อไปว่าฟัตฟัรรอกบิกุมอันซะบีลิการตามทางหลายๆทางเนี่ยมันจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยแตกออกไปจากแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัตฟัรรอกบิกุมจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยแตกกันออกไปเพราะฉะนั้นการแตกพี่น้องการแตกออกไปสาเหตุของการแตกคืออะไรฮะคือการตามทางตรงหรือว่าการตามทางแยกเวลาที่เราคุยเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องเวลาเราคุยเรื่องศาสนาเนี่ยให้เราคิดเสมอว่าถ้าเราต้องการจะจบในหลักการอะไรก็ตามให้เรากลับไปหากุรอานและก็หะดีษกลับไปหาการตัดสินของกุรอานหะดีษถ้าเกิดว่ากลับมาหาความคิดของเราเองเนี่ยแน่นอนเราไม่ต้องอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ต้องส่งท่านนบีมาหรอกแต่ท่านอัลเลาะห์ตะอาลาส่งท่านนบีมาเนี่ยเพื่อให้มาเป็นจุดจบของเราเพื่อให้มาเป็นที่จบของเราเป็นที่กลับของเราว่าเวลาที่เรามีปัญหาอะไรก็ตามให้เรากลับไปหาหลักการจากกุรอานและจากหะดีษเพราะอะไรฮะเพราะอะไรทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาจึงไม่บอกเราว่าเวลาที่เราขัดแย้งกันให้ไปถามโต๊ะครูเพราะอะไรฮะเพราะความขัดแย้งมันมาจากสมองโต๊ะครูความขัดแย้งมาจากผู้รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะกลับไปหาความถูกต้องเราจึงอัลเลาะห์ตะอาลาจึงต้องสั่งเราว่าวะมักตะลัฟตุมฟีฮิมินชัยฟุรุดูอิลัลลอฮ์เวลาที่พวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องใดก็ตามให้กลับไปหาอัลเลาะห์อัลเลาะห์กล่าวอีกอายะห์นึงว่าอะตีอุลลอฮ์วะอะตีอุรรอซูลวะลิลอัมริมินกุมจงเชื่อฟังอัลเลาะห์และเชื่อฟังรอซูลและก็ผู้นำของพวกเจ้าสั่งเชื่อฟัง3นะแต่พอเวลาสั่งให้หลังจากขัดแย้งให้ตามใครเราบอกวะมักตะลัฟอะตีอุลลอฮ์วะอะตีอุรรอซูลวะลิลอัมริมินกุมว่าอินตานาซาตุมฟีชัยอินฟรุดดูฮุอิลัลลอฮ์วะรอซูลและถ้าหากว่าพวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องใดเนี่ยให้กลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้กลับไปหาผู้นำไม่ได้กลับไปหานักวิชาการไม่ได้กลับสั่งให้กลับไปหาผู้รู้แต่เวลาขัดแย้งสั่งให้กลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลเพราะอะไรฮะเพราะความขัดแย้งไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากรอซูลแต่ความขัดแย้งมาจากความเข้าใจของผู้รู้ที่เข้าใจหลักฐานต่างกันไปเราจึงต้องกลับไปหาต้นขั้วคำถามก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถเข้าใจต้นขั้วได้ไม่สามารถเข้าใจกุรอานได้ไม่สามารถเข้าใจหลักฐานได้พี่น้องอะเราอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูตัวเองว่าเราไม่เข้าใจหลักฐานโต๊ะครูมาอธิบายให้กับเราเนี่ยเพราะเขาต้องการอธิบายให้เราเข้าใจหลักฐานเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาความเข้าใจจากโต๊ะครูมาเนี่ยพร้อมกับมีหลักฐานประกอบในเรื่องที่มีความขัดแย้งอย่าดูถูกสมองตัวเองในเมื่อโต๊ะครูเอาหลักฐานมาประกอบให้กับเราแล้วเนี่ยหนึ่งเลยในการที่เราจะยึดหลักความถูกต้องก็คืออะไรฮะเวลาที่เราฟังโต๊ะครูหลายๆคนความขัดแย้งมาจากโต๊ะครูถูกไหมฮะฟังโต๊ะครูหลายๆคนเราแยกออกมาเลยถ้าโต๊ะครูคนไหนพูดไม่มีกุรอานไม่มีหะดีษสักบทเอาออกไปเลยแสดงว่าเรากลับไปหาเขาไม่ได้ละไม่มีหลักการให้เราเลยไม่มีหลักฐานให้เราสักบทเลยกลับมากองในโต๊ะครูที่ยังมีอยู่ว่ามีหลักฐานมาให้กับเราไหมโต๊ะครูเดี๋ยวโต๊ะครู2คน3คนมีหลักฐานให้กับเรากลับเอาหลักฐานที่เขาเอามาให้กับเราเนี่ยเอามาวินิจฉัยเอามากันกองว่าหลักฐานที่เราจะเอาเป็นหลักฐานนะพี่น้องเอา2เกณฑ์เอาไว้มี2เกณฑ์1หลักฐานถูกต้องหลักฐานถูกต้องถ้าเป็นกุรอานจบมั้ยฮะถ้าเป็นกุรอานจบกุรอานทั้งเล่มอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอินนานะห์นัซซัลนัซซิกเราอินนาลาฮูลฮาฟิซูนแท้จริงเราได้ประทานกุรอานลงมาให้กับเจ้าและเราจะรักษากุรอานไว้หมายความกุรอานทั้งเล่มไม่มีการบิดเบือนถ้าเป็นหะดีษเรากลับมาดูว่าหะดีษนี้รายงานโดยใครถ้ารายงานโดยบุคคลนี้และก็มุสลิมจบนักวิชาการเห็นตรงกันว่าสิ่งที่รายงานโดยบุคคลนี้และก็มุสลิมในซอฮีฮ์ของทั้ง2เป็นหะดีษที่ถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้ถ้าหะดีษเรามาดูว่ารายงานโดยคนอื่นเรากลับมาดูสายรายงานการวินิจฉัยการตัดสินของนักวิชาการของอุลามะ ว่าเขาวินิจฉัยเขาตัดสินได้ว่าหะดีษบทนี้เป็นแบบไหนใช้เป็นหลักฐานได้ไหมหะดีษถูกต้องพออย่างพี่น้องยังไม่พอนะหลักฐานถูกต้องยังไม่พอต้องหลักฐานเอามาใช้ถูกที่ด้วย2ประการ1ถูกต้อง2ใช้ถูกที่เพราะบางคนเอาหลักฐานอะไรมาก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลยเอามาแล้วเอามาให้กับเราใช้ไม่ถูกที่บางทีเราอะไรฮะจะเข้าไปอ่านกุรอานในกุโบเอาเรื่องความประเสริฐของการอ่านกุรอานมาให้กับเราหะดีษซอฮีฮ์คอยรุกุมมันตัลละมันกุรอานวัลละมาผู้ที่ดียิ่งในหมู่สูเจ้านั่นคือผู้ที่ศึกษากุรอานและสอนกุรอานไซยินุลกุรอานบิอัสวาติกุมอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตีชะฟีอันยะมันกิยามะลิอัศฮาบิจงอ่านกุรอานเพราะกุรอานในวันกิยามะมันจะมาเป็นตัวช่วยให้กับคนที่อ่านกุรอานแล้วก็บอกกับเราว่าก็ไปอ่านในกุโบนะไม่ได้มีหลักฐานห้ามเพราะฉะนั้นพี่น้องหลักฐานตรงนี้ถามว่ามันศอรีฮ์มั้ยมันถูกกับที่มั้ยเอามายกเอาหลักฐานเรื่องความประเสริฐกุรอานท่านนบีสั่งให้อ่านกุรอานกันอ่านในที่นั้นที่นี่แต่เราเอามาเป็นหลักฐานในการกำหนดการอ่านกุรอานในวันอีดหลังละหมาดอีดเข้าไปนั่งอ่านยาซีนให้คนตายถามว่าเรื่องการกำหนดศาสนาเนี่ยแล้วเราไปเอาหลักฐานโดยรวมเอามากำหนดเองเนี่ยมันถูกกับเรื่องไหมหะดีษถูกต้องแต่เอามากำหนดวางหลักรากฐานเองพี่น้องฮะในหลักการศาสนาเนี่ยที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นะว่าความขัดแย้งมันจะเกิดขึ้นหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปที่ท่านนบีได้บอกว่าอินนะฮูมายัชมินกุมบาอดีใครมีชีวิตหลังจากฉันน้องลองคิดตามหะดีษบทนี้นะว่าใครก็ตามที่มีชีวิตหลังจากฉันฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอจะได้เห็นความขัดแย้งอย่างมากมายหลังจากท่านนบีตายมีใครอยู่ฮะมีบรรดาซอฮาบะห์อยู่มีบรรดาซอฮาบะห์อยู่เพราะฉะนั้นท่านนบีบอกว่าหลังจากท่านตายไปเนี่ยซอฮาบะห์จะขัดแย้งกันอย่างมากมายถามว่านั่นคือซอฮาบะห์ที่อยู่ในสมัยร่วมชีวิตกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววันนี้มันมาถึงเราแล้วในยุคเราเนี่ยถามว่าความขัดแย้งท่านบอกว่าหลังจากฉันจะเห็นความขัดแย้งมากมายหมายความว่าความขัดแย้งเนี่ยมันจะแตกออกมาแล้วมันก็จะขยายเป็นความขัดแย้งออกมาอย่างมากขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจนวันนี้เนี่ยให้เรารู้เลยว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายการกลับไปเราจึงต้องกลับไปหาแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้วางเป็นรูปแบบวางเป็นบทบัญญัติให้กับเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะฟังหลักฐานเราดูการยกหลักฐานมันหมดยุคแล้วพี่น้องหมดยุคแล้วที่เราจะบอกว่าเราไม่เข้าใจหลักฐานหมดยุคแล้วที่เราจะไปบอกว่าโต๊ะครูว่าไงเราก็ว่างั้นยุคนี้มันคือยุคแห่งการค้นคว้ามันคือยุคแห่งการว่าขอหลักฐานดูหน่อยหลักฐานตัวนี้ในการปฏิบัติมีอะไรบ้างแต่ในปัจจุบันนี้เป็นไงครับพี่น้องไหนขอหลักฐานห้ามหน่อยพอเวลาทำอะไรขึ้นมาแปลกๆใหม่ๆเนี่ยบอกว่ามีหะดีษห้ามไหมแล้วมันกินกับปัญญาไหมว่าถ้าหากว่าเราต้องเอาหะดีษห้ามในเรื่องทุกบทเนี่ยบอกเลยทุกวันนี้เนี่ยใครคิดจะทำอะไรก็ทำอย่างถ้าผมจะละหมาดรู้ดีเนี่ยจะละหมาดผมบอกวันนี้ละหมาด8แล้วก็อ่านนะอิหม่ามเดินมาบอกก็ไม่ได้ต้องละหมาด4ผมบอกขอหลักฐานห้ามกินกับปัญญามั้ยถามว่าท่านนบีจะรู้มั้ยวันนี้ผมจะละหมาด8นะจริงต้องบอกหะดีษห้ามไว้เนี่ยอีกคนนึงมาผมจะละหมาด6ผมจะละหมาด5ผมจะละหมาดยิ่งเยอะยิ่งดีไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยจะทำอะไรจำนวนเท่าไหร่จะทำอะไรที่ไหนจะทำอะไรแบบไหนอย่างไรท่านนบีได้วางรูปแบบมาให้เราหมดแล้วส่วนหะดีษในการส่งเสริมการปฏิบัติคือการส่งเสริมการปฏิบัติตามรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาพี่น้องอ่ะในศาสนาของเราเนี่ยท่านนบีได้สั่งให้เราปฏิบัติตามหลักการศาสนายืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องยืนอยู่บนเส้นทางที่เป็นเส้นตรงดังในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษท่านนบีอับดุลลาห์มัสอูดหะดีษบทนั้นเนี่ยที่เราได้คุยกันไปเนี่ยแล้วท่านนบีก็อ่านในกุรอานที่ว่าวะอันนะฮาซาซิรอติมุสตะกีมันฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลฟะตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิฮสิ่งที่เราได้หลังจากที่เราได้ตามแนวทางที่มันเป็นทางของชัยฏอนเนี่ยก็คืออะไรฮะตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิฮเราจะได้แตกกันออกไปเพราะฉะนั้นถามว่าท่านนบีเนี่ยหรือว่าอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้แล้วเนี่ยว่าเวลาที่มีการปฏิบัติตามซุบุล มันจะแตกออกไปแสดงว่าความการแตกมันเกิดขึ้นอย่างตั้งแต่สมัยซอฮาบะสมัยตาบีอีนมีกลุ่มต่างๆมีฟิรอกต่างๆมีทัศนะต่างๆการแตกมันเกิดขึ้นแล้วแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่ามายัชมินกุมบ้างดีฟัสลาคิลาฟันกะซีรอใครมีช่วยหลังจากฉันเขาจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายความแตกการแตกเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้และก็หลักฐานบทนี้เนี่ยคือประโยคบอกเล่าจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ประโยคคำถามไม่ใช่ประโยคคำถามที่เราจะมาคิดกันได้ว่ามันจะแตกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหัวข้อของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยในเมื่อวันนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าท่านนบีบอกเรามาอยู่แล้วว่าความแตกต่างมันจะเกิดขึ้นความแตกแยกมันจะเกิดขึ้นทัศนะต่างๆมันจะเกิดขึ้นเราจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายแล้วท่านนบีก็สอนวิธีการยึดให้กับเราพี่น้องถ้าหากว่าการอยู่กันรวมกันบนทางต่างมันคือแนวทางที่ถูกต้องถามว่าท่านนบีจะสอนวิธียึดให้กับเราไหมถ้าเกิดว่าการรวมกันบนความต่างเนี่ยท่านนบีบอกกับเราแค่ว่าฟาไซรอยติลาฟันกะซีรอพวกเจ้าจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายแล้วท่านนบีก็หยุดกระดับพอแต่ท่านนบีไม่ได้หยุดแค่นี้ท่านนบีบอกกับเราบอกถึงวิธีการให้กับเราว่าฟาอะไลกุมบิซุนนะตีบอกสั่งแล้วว่าดังนั้นเวลาเห็นความขัดแย้งเห็นความแตกต่างไปหลายอย่างแล้วเนี่ยอะไลกุมบิซุนนะตีเจ้าจะต้องยึดซุนนะของฉันยึดแบบอย่างของฉันพี่น้องคำนี้เนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาที่มีความละเอียดอ่อนอย่างมากเพราะท่านนบีบอกจะมีความขัดแย้งท่านนบีใช้ฟาอะไลกุมดังนั้นคือทันทีเลยนะเวลามีความขัดแย้งแล้วทันทีเลยต้องยึดใช้คำว่าอะไลกุมบิซุนนะตีใช้ยาดมัจรุตตัวนี้หมายความว่าต้องยึดซุนนะอย่างจริงจังอันนี้สั่งให้จริงจังแล้วนะอะไลกุมคือเจ้าต้องจริงจังกับซุนนะของฉันกับแบบอย่างของฉันยืนหยัดหลังจากไหนฮะจริงจังกับซุนนะหลังจากตอนไหนหลังจากตอนที่ท่านนบีได้บอกว่าจะมีความขัดแย้งอย่างมากมายถ้าเกิดว่าการรวมกันบนทางต่างเนี่ยมันคือแนวทางที่ถูกต้องท่านนบีจะสั่งให้เรายึดซุนนะไว้ทำไมท่านนบีก็บอกเราแค่ว่าเดี๋ยวความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นนะใครทำอะไรก็ทำแต่ท่านบอกว่ายืนหยัดบนซุนนะของฉันและวะซุนนะตุลคุลฟาอัรรอชิดีนและซุนนะแบบอย่างของคอลีฟะอัรรอชิดีนคือคอลีฟะทั้ง4บางคนถามว่าทำไมเวลาที่พูดถึงคอลีฟะรอชิดีนถึงจำกัดแค่4คนคอลีฟะผู้ทรงธรรมท่านนบีได้บอกว่าอัลคุลฟาอัรรอชิดูนซะลาซูนะซะนะคอลีฟะทั้ง4เนี่ยมีระยะเวลาอยู่30ปีเพราะนั้นเรามานับดูว่าคอลีฟะทั้ง4เนี่ย30ปีมีใครบ้างอบูบักเอาไป2ปีอุมาร์เอาไปกี่ปีฮะเอาไป10ปีเป็น12อุสมานเอาไปเท่าไหร่ฮะ12ปีเป็น24แล้วก็ที่เหลืออีก6ปีเป็นของท่านอาลีเป็นอบีตอเลบท่านอาลีเอาไปอีก6ปีเป็น30ปีพอดีเพราะฉะนั้นเวลาที่อุลามะพูดถึงหะดีษนี้บอกว่าซุนนะตุลคุลฟาอัรรอชิดีนซุนนะคุลฟาอัรรอชิดีนเขาจึงแปลกันไปเลยว่าซุนนะของคอลีฟาทั้ง4และคอลีฟาทั้ง4คนจึงได้ชื่อว่าคุลฟาอัรรอชิดีนคอลีฟาผู้ทรงธรรมแล้วท่านนบีบอกต่อไปว่าตะมัสสะกูบิฮาจงยึดมันเอาไว้ยึดซุนนะเอาไว้วะดูอะลัยฮาบินนะวาญิดแล้วก็จงกัดมันด้วยกับฟันกรามพี่น้องอะคำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราจะต้องกัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กัดง่ายๆเนี่ยเราใช้ฟันไหนกัดฮะเราใช้ฟันหน้ากัดคนธรรมดาเนี่ยคนปกติธรรมดาเนี่ยถ้าเราจะกินขนมปังใช้ฟันไหนกัดฟันหน้ากัดสบายๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าซุนนะท่านนบีเนี่ยการยืนหยัดบนซุนนะเนี่ยมันยืนหยัดง่ายๆท่านนบีคงบอกให้เรากัดเอาฟันหน้ากัดพอแต่ท่านนบีบอกกับเราว่าอัลดูอะไรฮาบินนาวาญิดให้กัดมันด้วยกับฟันกรามเอาฟันกรามไปกัดไว้แสดงว่าซุนนะท่านนบีในการยืนหยัดบนซุนนะเนี่ยมันง่ายหรือมันยากมันยากมันต้องกัดด้วยความเหน็ดเหนื่อยมันต้องมีการยืนหยัดมีการต่อสู้มีการอดทนในการยืนหยัดตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงบอกว่าให้กัดด้วยกับฟันกรามถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาฟันหน้ากัดก็อยู่แล้วไม่ต้องมาเอาฟันหลังกัดไม่ต้องมาเอาฟันกรามกัดอัฎดูอะลัยฮาบินนะวาญิด พี่น้องหะดีษบทนี้เนี่ยหะดีษสั้นๆนะแต่ท่านนบีพูดให้เราเข้าใจการยืนหยัดบนหลักการศาสนาอย่างชัดเจนมากพอท่านนบีสั่งเราว่าให้กัดด้วยกับฟันกรามเพราะต้องกัดมันให้แน่นนะพอบอกให้กัดให้แน่นแล้วก็สอนเราต่อไปว่าสิ่งที่พึงระวังคืออะไรท่านนบีบอกเราว่าวะอียากุมวะมุฮดะซาตินอุมูรดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจึงต้องระวังกับเรื่องที่จะคิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องศาสนาอียากุมวะมุฮดะซาตินอุมูรระวังเรื่องที่เราคิดขึ้นใหม่ในเรื่องศาสนาคืออะไรฮะฟะอินนะกุลละมุฮดะซาตินบิดอะห์เพราะทุกสิ่งที่คิดกันขึ้นมาใหม่ในเรื่องศาสนามันเป็นบิดอะห์พี่น้องถามว่าถ้าในวันนี้เนี่ยสิ่งอะไรก็ตามที่เราทำกันมาแล้วเราไปค้นหาซุนนะท่านนบีแล้วเราไม่เจอแสดงว่ามันคืออะไรฮะมันคือสิ่งที่ไม่ใครก็ยุคหนึ่งเขาคิดกันขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านนบีสั่งให้ระวังอียากุมมุฮดะซาตินอุมูรฟะอินนะกุลละมุฮดะซาตินบิดอะห์เพราะว่าทุกสิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือบิดอะห์ว่ากุลละบิดอะตินดอลาละและทุกบิดอะคือการหลงทางว่ากุลละดอลาละตินฟินนารและทุกการหลงทางมันไปอยู่ในนรกเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องถามว่าคำว่าบิดอะมันคืออะไรถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการที่เราทำกันขึ้นมาเนี่ยมันทำกันได้หมดเลยบิดอะมันคืออะไรท่านนบีบอกเราแล้วว่าบิดอะห์มันคืออะไรบิดอะห์คือมุฮดะซาตินอุมูรสิ่งที่คิดขึ้นใหม่ในศาสนาเวลาท่านนบีบอกว่าสิ่งคิดขึ้นใหม่ในเรื่องศาสนาหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเรื่องวิธีการในการปฏิบัติตามหลักการศาสนาเนี่ยเราไม่ต้องคิดกันขึ้นมาแล้วแต่ให้เราไปค้นคว้าซุนนะท่านนบีค้นคว้าแบบอย่างท่านนบีแล้วนำมาปฏิบัติพี่น้องแบบอย่างกิจวัตรประจำวันที่ท่านนบีทำไว้ในแต่ละวันเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเอาการปฏิบัตินั้นมาปฏิบัติมายืนหยัดเป็นการปฏิบัตินั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องคิดเรื่องอะไรแล้วปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีเนี่ยมันเยอะมากอัซการ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งเช้าทั้งเย็นรำลึกกันอย่างมากมายการละหมาดซุนนะห์รอวาตีบซุนนะห์ดุฮาซุนนะห์ตะฮัจญุดปฏิบัติกันอย่างมากมายและนี่คือการค้นคว้าซุนนะห์ท่านนบีนำมาปฏิบัติแล้วในหลักการอิสลามเนี่ยคือการปฏิบัติของทุกคนอิสลามไม่ได้มีนักบุญอิสลามไม่ได้มีนักบวชเราถึงจะได้ว่าเวลาที่เราต้องการทำอะไรเนี่ยเรียกนักบุญมาทำเรียกนักบวชมาทำเรียกโต๊ะละแบมาทำคำว่าอิสลามไม่มีนักบุญท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำอะไรบรรดาซอฮาบะห์มาดูมาจ้องท่านนบีมาดูว่าท่านนบีทำอะไรแล้วก็นำไปทำตามทันทีนะพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านนบีไม่เคยสอนซอฮาบะห์ว่าให้ฉันทำอันนี้ฉันทำอันนี้คุณไม่ต้องทำอันนี้ทำอันนี้คุณไม่ต้องทำแต่ท่านนบีให้ซอฮาบะห์เอาทุกแนวทางทุกสุนนะห์ท่านนบีเนี่ยเอามาปฏิบัติเพราะฉะนั้นแบบอย่างท่านนบีคือแบบอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์เอามาปฏิบัติเอามายืนหยัดเอามาใช้เอามาสอนกับคนต่อๆไปแล้วก็สอนให้มีการปฏิบัติพี่น้องอะถามว่าในวันนี้เนี่ยการปฏิบัติของเราปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามแบบที่เราทำกันต่อๆกันมาแล้วเราก็บอกว่าเราจะรวมกันบนความต่างใครทำแบบนั้นก็ทำไปใครทำแบบนี้ก็ทำไปเราย้อนกลับมาดูตัวของเราเองว่าทุกวันนี้เนี่ยถามว่าการสื่อสารการเดินทางการไปมาหาสู่กันมันง่ายไหมมันง่ายบางครั้งเราอยากจะไปภาคเหนือบินไปเช้าเย็นกลับมายังได้เลยไปภาคใต้ไปตอนเช้าเย็นกลับมายังได้เลยเราสามารถไปกันได้ง่ายๆแล้วถามว่าวันนี้นะถ้าเอาการปฏิบัติแต่ละที่มันต่างกันไปคนนู้นคิดเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นมาจุดนั้นคิดเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาเวลาที่เราจะไปแต่ละที่ต่างๆเนี่ยถามว่าเราต้องศึกษาการปฏิบัติของแต่ละที่แล้วก็ต้องทำตามเขาด้วยเหรอที่นู่นมีการเพิ่มนั้นขึ้นมาถามว่าเราต้องไปทำตามที่นั่นด้วยเหรอที่นู่นเวลาคนตายทำแบบนั้นที่นี่เวลาคนตายทำแบบนี้เราต้องไปทำตามเขาด้วยเหรอแล้วการเรียนรู้แบบอย่างท่านนบีที่ท่านนบีได้บอกว่าอันนาฮาดาซิรอติมุสตะกีมันนี่คือทางการที่มันเที่ยงตรงแสดงว่าซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันต้องเหมือนกันในทุกที่เพราะฉะนั้นการที่เรารวมกันบนทางต่างเอาทางต่างๆมารวมกันเนี่ย มันไม่ใช่แนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้เรายืนจัดในการรวมแต่การรวมกันต้องเป็นการรวมกันบนความถูกต้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลามานะพี่น้องมาหลังจากที่พวกอาหรับเนี่ยมีความขัดแย้งกันหลังจากที่พวกอาหรับเนี่ยทะเลาะกันแม้กระทั่งกับปัญหาเล็กๆแต่อิสลามมาเพื่อให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่อิสลามสามารถทำให้หัวใจของคนที่มันแตกต่างกันไปมีความคิดแตกต่างกันไปกลับเข้ามาเป็นหนึ่งได้ความคิดของแต่ละคนกลับเข้าเป็นหนึ่งได้มาเป็นพวกเดียวกันได้ด้วยกับหลักการอิสลามเพราะฉะนั้นในแนวทางในวันนี้เนี่ยการที่เราให้มุสลิมกลับเป็นหนึ่งได้เนี่ยคืออะไรฮะคือการที่เราพยายามเรียกร้องกันกลับมาให้เดินตามกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับในบางอย่างในบางการปฏิบัติความขัดแย้งบางการปฏิบัติท่านนบีได้ทำการปฏิบัติให้เราดูไว้หลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างก็คือสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นการอาบน้ำละหมาดคำถามก็คือว่าการอาบน้ำละหมาดกี่ครั้งเป็นสุนนะกี่ครั้งอ่ะ3ครั้งคำถามถามว่า2ครั้งเป็นสุนนะมั้ยเป็นมั้ยมูฟาเป็นมั้ยฮะบางเริ่มงงแล้วตกลงสุนนะมัน2หรือมัน3การอาบน้ำละหมาดครั้งเดียวเป็นสุนนะนบีมั้ยเออเอาน่าคิดนะเราเรียนฟัรฎอีนกันมาตลอดว่าการละหมาดที่เป็นซุนนะห์คือ3ครั้งแสดงว่า2ครั้งใช่ซุนนะห์มั้ยไม่ใช่แสดงว่า1ครั้งใช่ซุนนะห์มั้ยไม่ใช่งั้นถ้าเราละหมาด1ครั้งล่ะละหมาด2ครั้งล่ะใช้ได้มั้ยเขาบอกว่าใช้ได้อ้าวแล้วมันค้านซุนนะห์นบีล่ะ นะเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะให้เรารู้เลยว่าสิ่งใดก็ตามที่มีหะดีษมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งนั้นคือซุนนะห์มีหะดีษในซอฮีห์บุคอรีซอฮีห์บุคอรีนะพี่น้องหะดีษอยู่ต้นๆเลยเพราะว่าตวัดบันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรเตนมัรเตนท่านนบีอาบน้ำละหมาด2ครั้ง2ครั้งหมายความว่าล้างมือบ้วนปาก2ครั้งสุนนะห์ขมูก2ครั้งล้างหน้า2ครั้งล้างแขน2ครั้ง2ครั้งแสดงว่าถ้ามีหะดีษยืนยันว่าคือการปฏิบัติของท่านนบีคำว่าซุนนะห์ท่านนบีคืออะไรฮะมาอุดีฟะอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลันเอาฟิอะลันตักรีรันเอาซิฟานคัลกิอัคลุกิยะซุนนะห์ท่านนบีคือสิ่งที่มันสืบไปถึงการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือคำพูดหรือการยอมรับไม่ว่าจะเป็นทางด้านมารยาทท่านนบีแล้วก็ลักษณะท่าทางท่านนบีถือเป็นซุนนะห์ท่านนบีเพราะฉะนั้นหะดีษนี้รายงานว่าท่านนบีอาบน้ำละหมาด2ครั้ง2ครั้งแสดงว่าการอาบน้ำละหมาด2ครั้งเป็นซุนนะห์มั้ยเป็นหมายความว่าในบางครั้งที่เราอาบน้ำละหมาดเราก็อาบน้ำละหมาดให้มัน2ครั้งบ้างมีหะดีษรายงานอีกว่าตวัตตานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรเราะตันมัรเราะในซอฮีห์บุคอรีเหมือนกันท่านนบีอาบน้ำละหมาดครั้งเดียวครั้งเดียวหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าในบางครั้งเนี่ยในบางการปฏิบัติท่านนบีเนี่ยท่านนบีอาบน้ำละหมาด2ครั้งก็มีอาบน้ำละหมาด3ครั้งก็มีอาบน้ำละหมาด1ครั้งก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ตอนคนเยอะๆสมมุติว่างานมัสยิดเนี่ยงานสุเหร่าเนี่ยนะแล้วก็มีคนมาละหมาดเต็มเลยแล้วในวันนั้นเนี่ยเราอาบน้ำละหมาดโดยเพียงครั้งเดียวแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยคือซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นี้เราได้ผลบุญในการปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเรามีความรู้ว่านี่มันคือซุนนะห์ท่านนบีเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะบางครั้งซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยมีรูปแบบมาให้เรปฏิบัติมีรูปแบบมาให้เราได้ปฏิบัติมาให้เราผ่อนคลายแต่พอเวลาที่เรารู้ว่าซุนนะห์ต้อง3ทีนี้เป็นไงฮะพออยู่ต่อหน้าคนเยอะๆไม่กล้า2แล้วดิไม่กล้าอาบครั้งเดียวแล้วดิต้อง3ให้เต็มทั้งที่ว่าคนต่อเราเต็มเลยแต่เราก็อยากอาบน้ำละหมาดให้มันสมบูรณ์3กลัวคนเขาจะว่าเราอาบไม่อาบน้ำละหมาดให้มันครบ3ครั้งเป็นซุนนะห์แต่ถ้าหากว่าเราค้นคว้าหาซุนนะห์ท่านนบีมาแล้วเราก็รู้ว่าท่านนบีเคยอาบน้ำละหมาดครั้งเดียวท่านนบีเคยอาบน้ำละหมาด2ครั้งเพราะฉะนั้นในบางครั้งที่มีคนเยอะๆเราอาบน้ำละหมาดครั้งเดียว2ครั้งเราคิดว่านี่คือซุนนะห์ท่านนบีเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราพยายามค้นคว้ามาแล้วมาปฏิบัติอย่างน้อยๆครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็อย่างดี ให้เรามีครั้งในชีวิตเราว่าเราปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการอ่านดุอาอ์อิสติฟตะห์ก่อนอ่านฟาติฮะห์มีหะดีษรายงานไว้หลายบทมากว่าท่านนบีบางครั้งท่านนบีอ่านดุอาแล้วอัลลอฮ์บารกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตาวะอะซีลามีบางรายงานว่าซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะวะยรุมีบางรายงานท่านนบีอ่านว่าวัจญะฮ์ตุวัจฮิยะลิลละซีฟัตรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ฮะนีฟันมุสลิมันวะอะนะมินัชชัยกีนมีหลายสายรายงานเพราะฉะนั้นการยืนหยัดบนซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรฮะคือการที่เราค้นคว้าซุนนะห์ท่านนบีแล้วนำมาปฏิบัติในเมื่อเรารู้ว่าดุอาอ์อิสติฟตะห์ดุอาอ์ก่อนอ่านฟาติฮะห์เนี่ยมันมีหลายบทเราไปค้นหาว่าบทไหนที่เรายังท่องจำไม่ได้บทไหนที่เราไม่ได้แล้วเราก็เอามาอ่านบ้างสักครั้งหนึ่งจะได้กลายเป็นอะไรฮะกลายว่าเราได้เอาแบบอย่างท่านนบีเนี่ยมาปฏิบัติอย่างไรครั้งหนึ่งแล้วการอ่านในละหมาดเนี่ยที่ท่านนบีได้ทำไว้หลายอย่างเนี่ยเพราะอะไรฮิกมะห์มันก็คืออะไรฮะเราจะได้ไม่ละหมาดอย่างหุ่นยนต์บางครั้งเราอ่านอยู่แบบเดียวเนี่ยยังอ่านดุอาอ์อิสติฟตะห์อยู่แบบเดียวเนี่ยอัลลอฮฺบารกะบีรอฮฺฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอพอเราตักเบสมาปั๊บบางทีเรานึกอะไรไม่ต้องนึกอะไรเลยมันไหลไปเลยมันไหลไปเลยไหลไปตามที่เราอ่านที่เราละหมาดจบแล้วเลยไม่รู้ว่าเราอ่านอะไรบ้างเลยแต่ถ้าเราเอาหลายๆบทมาวันนี้เอาบทนี้บ้างพรุ่งนี้เอาอีกบทนึงมาอีกวันนึงเอาอีกบทนึงมาซึ่งทุกบทมีสายรายงานซอฮีฮะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเราได้พยายามค้นคว้าซุนนะห์ท่านนบีมาแม้กระทั่งในตอนรุกูอ์ในตอนอิอ์ติดาลในตอนสุญูดบางครั้งท่านนบีอ่านว่าซุบฮานัลกุดดูสร็อบบุลมะลาอิกะติวัรรูห์บางครั้งท่านนบีอ่านว่าซะญะดะวะจิฮะลิลลซีคอละกะฮูวะศอวะรวะชักกะซัมอะบางครั้งท่านนบีอ่านว่าซุบฮานร็อบบิยัลอาลาบางครั้งท่านนบีอ่านว่าซุบฮานร็อบบิยัลอาลาวะบิฮัมดิฮิบางครั้งท่านนบีอ่านน้อยบางครั้งท่านนบีอ่านหลายครั้งในตอนนั่งระหว่าง2สุญูดบางครั้งท่านนบีอ่านร็อบบิกฟิรลีร็อบบิกฟิรลีแค่2ครั้งในซอฮีฮ์มุสลิมมีอยู่ในรายงานของซอฮีฮ์ในงานของดิคของอิหม่ามติรมิซีอิหม่ามติรมิซีรายงานว่าท่านนบีอ่านว่าร็อบบิกฟิรลีวะรฮัมนีวะจบุรนีวะอาฟินีวะฟันนีและมีอีกหลายสายรายงานท่านนบีอ่านมาณตอนนี้อิติดาลเราอ่านกันว่าไงฮะร็อบบานาและกัลฮัมมีรายงานท่านนบีถึง4อย่างด้วยกันที่ท่านนบีอ่านไว้เนี่ยร็อบบานาและกัลฮัมร็อบบานาวะละกัลฮัมอัลลอฮุมมะร็อบบานาละกัลฮัมอัลลอฮุมมะร็อบบานาวะละกัลฮัมนะบางฟ้ามาถ่ายตอนชู4นิ้วพอดีเลย เดี๋ยวเอาไปเป็นอื่นอีกไหนมาตีความสำคัญนะพี่น้องเราพูดถึงการอ่านทั้ง4แบบท่านนบีได้อ่านนะดูเดี๋ยวบางฟ้าเอารูปนี้ไปเอาไปลงว่าแม่อาจารย์โกนพูดถึงเลข4อีกแล้ว เพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอยู่หลายแบบมีอยู่หลายแนวทางให้เราได้ปฏิบัติแต่เราต้องมั่นใจว่าสิ่งนั้นมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนสิ่งที่เราทําตามๆกันมาเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีรูปแบบอะไรจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยไม่ได้มีแนวทางท่านนบีมาให้เราคิดให้เราปฏิบัติเลยแต่เราจะยืนกันบนทางต่างเนี่ยแหละพี่น้องเราจะรวมกันบนทางต่างพี่น้องอ่ะเคยมีความสําเร็จบนโลกดุนยานี้มั้ยว่าคนเราสามารถรวมกันได้บนทางต่างถามว่าเคยมีไหมในประวัติศาสตร์เคยมีไหมว่าคนเนี่ยเคยรวมกันได้บนทางต่างพี่น้องฮะเวลาที่เราจะรวมบนทางต่างถามว่ามันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเป็นเพียงแค่คำพูดที่อยากจะให้ดูดีว่าเราต้องรวมกันนะถึงแม้เราจะต่างกันถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะรวมกันจริงๆเนี่ยคำถามคือรวมกันได้ไหมบนความต่างเนี่ยคำตอบทุกคนมีอยู่มันไม่มีทางรวมกันได้ถึงแม้จะรวมกันเถอะแต่ละคนมีกลุ่มมีก๊กอยู่คนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เวลามารวมกันเนี่ยถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งไหมมันไม่มีทางไม่มีทางที่จะเป็นหนึ่งแต่แบบอย่างเดียวทางเดียวที่ทำให้เราเป็นหนึ่งได้คือการอะไรฮะคือการรวมกันบนทางตรงน้องถามว่าในทุกวันนี้เนี่ยแนวทางสุนนะห์เนี่ยเขามีอยู่หลายที่ไหมมีอยู่หลายที่เยอะแยะมากมายไปตรงไหนเราก็เหมือนกันเนี่ยผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยพี่น้องอยู่ตรงไหนก็พูดได้อยู่ตรงไหนก็บอกได้สั่งกันได้สอนกันได้แต่เวลาที่เราไปที่เป็นบิดอะห์น่ะเป็นไงอาจารย์ตรงนี้อย่าพูดแบบนี้นะตรงนี้ขอตรงนั้นเรื่องนั้นไม่ต้องพูดนะตรงนี้มันกลายเป็นว่ากลับมาตีกรอบให้ว่าเอ้ยคนตรงนี้เป็นแบบนี้นะต้องพูดแบบนี้นะอย่าพูดตรงนั้นนะอย่าพูดเรื่องนี้นะ ถามว่าหลักการทางตรงนะเราจะไม่เดินทางตรงไปด้วยกันเหรอกับกลายเป็นว่าตรงนี้ทำให้เรามาเข้าใจด้วยเลยว่าไอการที่เราจะเดินกันรวมกันบนทางต่างเนี่ยมันรวมกันไม่ได้ถึงเวลาคุณก็ต้องมาตีกรอบกันมาตีกรอบกันว่าจะรวมกันได้เนี่ยต้องตีกรอบตรงนี้นะอย่าเลยกรอบไปนะอย่าตรงนั้นนะถามว่าไอแบบนี้เนี่ยมันจะได้สักกี่วันนับเป็นวันเลยพี่น้องอย่าว่าจะได้สักกี่เดือนสักกี่ปีสักกี่เอาสักกี่วันเราจะสามารถรวมกันได้สักกี่วันถ้ารวมกันบนทางต่างเนี่ยทุกคนจะมีความมั่นใจในความถูกต้องของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่จะรวมบนทางต่างเนี่ยมันรวมกันได้ไม่กี่วันหรอกถ้านานๆเจอกันทีเนี่ยได้แต่ถ้าบอกว่าจะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอุมมะตาวาฮิดะห์บนความแตกต่างกันคนนู้นเป็นซูฟีคนนู้นเป็นไอชาอิเราะห์คนนู้นเป็นชีอะห์คนนี้เป็นตับลีกคนนี้เป็นอิควานคนนี้เป็นมุอ์ตะซิละห์คนนี้เป็นญะฮ์มียะห์คนนี้พี่น้องชื่อกลุ่มเนี่ยมันมีเยอะกว่าที่เราได้ยินกันอีกนะในสมัยซอฮาบะห์ที่ต่อสู้กันเนี่ยในสมัยตาบีนี่ต่อสู้ในยุคกุรุนมุฟัดดะละยุคในศตวรรษที่เป็นศตวรรษที่เขาเรียกว่ายุคทองคำนะ300ปีแรกเนี่ยมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมามากมายและเขาก็ไม่สามารถที่จะรวมกันได้เอากลุ่มต่างๆนั้นมารวมกันได้เพราะอะไรฮะเพราะหลักความเชื่อมันต่างกันอุลามะในยุคนั้นเนี่ยอุลามะหะดีษจึงพยายามที่รวบรวมหะดีษพยายามที่เอาคนกลับมาสู่หลักการที่ถูกต้องให้ได้และออกห่างจากกลุ่มออกห่างจากความแถออกห่างจากความเอ็นเอียงตั้งแต่ในสมัยแรกของอิสลามในยุคแรกนะกลุ่มที่มันแตกออกไปกลุ่มแรกคืออะไรพวกขวาริจพวกขวาริจเนี่ยเอาอายะห์กุรอานแต่เพียงผิวเผินไม่เอาความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์เอาหลักฐานที่มาสอนให้เขาเนี่ยโค่นล้มผู้นำได้แล้วก็มาโค่นล้มอุสมานแตกออกไปกลุ่มถามว่าบรรดาซอฮาบะห์เวลาที่เรียกร้องเนี่ยเวลาที่จะเอาพวกนี้กลับมาเนี่ยเป็นไงไปจับพวกนี้กลับมาบอกคุณยืนอย่าคุณหลักความเชื่อคุณแบบนี้นะเรามารวมกันนะไม่ใช่ซอฮาบะส่งท่านอาลีส่งอับดุลลาห์บินอับบาสให้ไปบอกกับพวกขวาริจกลุ่มนี้เนี่ยพวกฮารูรีเนี่ยบอกกับพวกเขาว่าแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกต้องคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่คุณเข้าใจเนี่ยผิดอย่างนี้ๆๆเพราะฉะนั้นกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องอุลามะบอกว่ามีคนที่กลับมาเนี่ยถึง2ส่วน3กลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องถามว่าท่านอาลีส่งอับดุลลาห์บินอับบาสไปแล้วก็บอกเขาว่าเรามารวมกันนะใช่ไหมไม่ได้สั่งให้มารวมกันแต่ให้กลับมาสู่ทางที่ถูกต้องใครที่ไม่เดินมาที่เส้นตรงท่านอาลีจัดการกองทัพไปจัดการพวกเขาพอในเวลาต่อมามีพวกกลุ่มชีอะห์เกิดขึ้นชีอะห์เกิดขึ้นมามีหลักความเชื่อที่เป็นผิดเพี้ยนออกไปท่านอาลีเองเนี่ยจึงสั่งจัดการกับคนที่บอกว่าท่านอาลีเป็นพระเจ้าชีอะห์เพี้ยนไปทั้งว่ามีกลุ่มที่บอกว่าท่านอาลีเนี่ยเป็นพระเจ้าท่านอาลีสั่งไปจัดการสั่งจัดการฆ่าคนกลุ่มนั้นและเรียกคนที่กำลังเข้าใจเพี้ยนให้กลับมาสู่เส้นตรงไม่มีประวัติศาสตร์ยุคไหนที่มีความรุ่งเรืองด้วยกับการจับกลุ่มต่างๆมารวมกันในเวลาต่อมามีพวกกอดริยาเพิ่มขึ้นพวกกอดริยาคือพวกที่บอกว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รู้กอดอกอดัรไม่มีปฏิเสธกอดอกอดัรไม่มีการกำหนดเกิดขึ้นมาเองเหตุการณ์ต่างๆอิบนุอุมัรปฏิเสธกลุ่มนี้อย่างชัดเจนบอกว่าให้ไปบอกพวกมันด้วยว่าไอ้พวกที่ปฏิเสธกอดอกอดัรเนี่ยฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกมันแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกฉันฮะดีษที่อยู่ในซอฮีห์มุสลิมอับดุลลาห์บินอุมัรบอกพวกเขาว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแต่ถามว่าถ้าหากว่าการรวมกลุ่มต่างๆเนี่ยกี่กลุ่มนะนี่ซอฮาบะห์ตายไม่หมดเลยนะมีขึ้นมา3กลุ่มแล้วมีไม่กลุ่มนึงคือพวกมุรจิอะห์พวกมุรจิอะห์เกิดขึ้นมาที่กูฟาก็ขึ้นมาบอกว่าแค่เรากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วได้เข้าสวรรค์เลยไม่ต้องปฏิบัติถามว่าซอฮาบะห์นี่เข้ามารวมมั้ยไม่เรียกมารวมแต่ชี้แจงความถูกต้องให้กับเขาพวกที่บิดเบือนพวกที่ผิดเพี้ยนแนะนำเขาสอนพวกเขาถึงแนวทางที่ถูกต้องและให้เขาวนกลับมาสู่แนวทางที่เที่ยงตรงหลังจากนั้นมีกลุ่มต่างๆขึ้นมาอีกมีพวกญะฮ์มียะห์พวกที่ปฏิเสธศิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธนามชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้รู้ในสมัยนั้นเนี่ยก็ทำการจัดการแนวคิดของญะฮ์มียะห์และอธิบายแนวทางที่ถูกต้องมีพวกมุอ์ตะซิละห์เกิดขึ้นมาพวกที่ตามวาซิมบินอัตตอมุอ์ตะซิละห์มีความเชื่อว่านามชื่อของอัลลอฮ์มีแต่เป็นนามชื่อที่ไม่มีซิฟัตและเป็นพวกที่ปฏิเสธซิฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังถามว่านักวิชาการเรียกเขามารวมไหมไม่เรียกมารวมแต่อธิบายความหลงผิดของเขา และอธิบายเส้นทางที่เที่ยงตรงและความเชื่อของเขาที่มีความเชื่อว่าถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์มีซีฟัตหลายๆซีฟัตมันจะเป็นการบอกว่าอัลลอฮ์มีหลายองค์นี่คือความเพี้ยนของเขาแต่กลุ่มพี่น้องถามว่านี่คือยังไม่พ้น300ปีแรกเลยกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมายมีพวกอาชายรอขึ้นมาอีกพวกที่ยึดในอบูนัสานะชารีทั้งนี้บนอบูนัสานะชารีในตอนบั้นปลายชีวิตของเขาเขากลับตัวกลับใจมาสู่แนวทางของอิหม่ามอะห์มัดเพราะมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมาพี่น้องมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมาแม้กระทั่งในสมัยซอฮาบะอุลามะให้คำตอบว่าไงรู้ไหมอุลามะให้คำตอบไว้ว่ากลุ่มต่างๆที่มันเกิดขึ้นผิดเพี้ยนขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยซอฮาบะเนี่ยเพื่อเราจะได้เรียนรู้มาเป็นบทเรียนกับพวกเราว่าบรรดาซอฮาบะเวลาที่เจอปัญหาเขาแก้ไขปัญหากันยังไงแล้วเราจะได้นำวิธีการแก้ไขปัญหาของบรรดาซอฮาบะเนี่ยเอามาแก้ไขปัญหาของเราในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในสมัยซอฮาบะในสมัยตาบีอีนมีเฟรอกมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้มีการมีความพอใจในการเป็นกลุ่มต่างๆนั้นแต่มีการตอบโต้กลุ่มต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เรียกร้องคนให้กลับมาสู่แนวทางที่เที่ยงตรงเรียกร้องคนมาสู่ความถูกต้องแล้วก็ให้เดินบนเส้นตรงให้ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อบรรดาซอฮาบะใช้วิธีการนี้ในการแก้ปัญหาเราจึงต้องเอาวิธีการของซอฮาบะเนี่ยมาแก้ปัญหาของเราในปัจจุบันมายึดแนวทางของเราปัจจุบันให้กลับไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นการพึงพอใจการยอมรับในหลักการของศาสนาต่างๆการยอมรับในกลุ่มต่างๆที่มันผิดเพี้ยนออกมาจากแนวทางที่เที่ยงตรงโดยที่ใช้หลักการว่าอยู่รวมกันบนทางต่างพี่น้องฮะมันจึงไม่ใช่แนวทางของบรรดาซอฮาบะที่อยู่ในยุคสมัยที่มีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วมีความต่างเกิดขึ้นมาแล้วมีการแตกแยกเกิดขึ้นมาแล้วแต่ให้เราออกห่างกันถ้าหากว่าการรวมกันมันมีแต่ความต่างให้เราออกห่างกันถ้าหากว่าการยืนอยู่บนทางตรงมันต้องทำให้เราออกห่างออกห่างบนทางตรงแต่เราต้องไม่ลืมว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันหมายความว่าเราออกห่างมาในเมื่อเราไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนทางตรงได้ถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่มนี้ให้เราออกมาแล้วก็คิดเสมอว่าศาสนาคือการตักเตือนกันพร้อมที่จะกลับไปเตือนเขาแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะซักกิรอินนาฟะอติซิกรอจงตักเตือนกันถ้าหากว่าการเตือนกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์ความเข้าใจตรงข้ามของอายะห์นี้คืออะไรถ้าหากว่าการเตือนกันแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปเสียเวลาเตือนให้เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาเตือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องอยู่บนทางตรงให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะต้องออกห่างก็ตามบางครั้งในการอธิบายการอธิบายความหมายอธิบายหะดีษอธิบายกุรอานเนี่ยเราอธิบายเอาความเข้าใจมาเองมันคือการพยายามที่จะหันเหออกจากแนวทางที่ถูกต้องอย่างคำว่าญะมาอินนัมซาอูดได้บอกว่าอันญะมาฮุวะมาวาฟะกันฮักบางคนมองญะมาการอยู่เป็นกลุ่มท่านนบีไม่เคยบอกให้เราอยู่เป็นกลุ่มแบบอยู่คนละแนวคนละทางแต่ท่านนบีสั่งอยู่เสมอว่าให้เราอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงอินนัมซาอูดเลยบอกว่าอันญะมามาวาฟะกันฮักคำว่าญะมาเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยก็คือสิ่งที่มันถูกสิ่งที่มันตรงตามความถูกต้องตรงกับความถูกต้องวะลากุนตะวะฮดักถึงแม้ว่าเจ้าจะต้องยืนอยู่บนความถูกต้องคนเดียวก็ตามเพราะฉะนั้นการยืนหยัดคือการยืนหยัดอยู่บนทางที่ถูกต้องอายะห์สุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้อายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้เรายืนหยัดบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุลอินนามาอะอูซุกุมบิวาฮิดะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฉันขอเตือนพวกเจ้าขอบอกกับพวกเจ้าขอสั่งพวกเจ้าเตือนพวกเจ้าว่าด้วยกับสิ่งนึงคืออะไรฮะอันตะกูมูลิลลาคือการที่พวกเจ้าจะยืนหยัดเพื่ออัลเลาะห์มัสนาวะฟุรอดาถึงแม้จะ2คนหรือถึงแม้จะคนเดียวก็ตามซุมมะตะตะฟักกะรูยืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์คือยืนหยัดบนแนวทางที่เที่ยงตรงซุมมะตะตะฟักกะรูต่อมาก็ให้คิดกันหน่อยมาบิซอให้บิกุมมินญินนะว่าคนของพวกเจ้าเนี่ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้เป็นคนบ้านะเพราะนี่มาท่านนบีไม่ได้เป็นคนบ้าท่านนบีเอาแนวทางที่ถูกต้องมาสอนให้กับเรามาบอกให้กับเราเราจึงต้องค้นคว้าเอาซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติ แล้วก็ยืนหยัดบนแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ต้องยืนหยัดอยู่คนเดียวหรือแม้ว่าจะต้องยืนหยัดอยู่2คนก็ตามนึกถึงแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากท่านนบีในเมื่อท่านไปสัมผัสศาสนาที่นครมักกะฮ์ได้อพยพมาสู่นครมะดีนะห์โดยที่หลังอพยพมาแล้วเนี่ยมีเนียดมีเจตนาที่จะกลับไปเผยแพร่ที่นครมักกะฮ์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นการเผยแพร่ศาสนาการตักเตือนกันการสอนกันการพูดคุยกันเรื่องศาสนาจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเอามาพูดคุยกันเอามาตักเตือนเอามาสอนกันแต่ต้องอยู่บนทางตรงและนึกถึงดุอาที่เราขออยู่ทุกวันเสมอว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงและขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่ยืนอยู่บนทางที่เที่ยงตรงและก็ยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0620499959062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอามีนะสุคนธมานคุณอามีนะสุคนธมานอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณอับดุลลอฮ์สุคนธมานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดริยาดุสซอลิฮีนหมู่บ้านมิตรภาพซอยโตกาถนนอนุ46เขตสวนหลวงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยะอามีนะโตซะมันฮัจยะอามีนะโตซะมันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดดารุนเอติซอมคลอง19บึงสิงห์บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณสมานหรือคุณสิงห์ยะไมและฮัจยาแมะโซมันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องเขยของฮัจยีสมานหรือยีหวานอาลีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 นณมัสยิดกามารุนอิสลามทรายกองดินคูซ้ายซอยประชาร่วมใจ48เขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยะไมมูนะบินตียูซุฟหรือซุนันอิบรานันฮัจยะไมมูนะบินตียูซุฟหรือซุนันอิบรานันอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 15:00 นณมัสยิดดารุนอบิดีนถนนจันทร์เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0816098489 0816098489อิหม่ามมุสตอฟาองอาจอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซาลาวัตคาหรือลาอ้วนบุญนาคซาลาวัตคาหรือลาอ้วนบุญนาคได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 15:30 นหรือเวลาหลังละหมาดอัสรีณมัสยิดกลางชลบุรีสอบถามโทร0968296354 0968296354น้องสาว
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796 ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม

بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.

والصاحب بالجنب وابن السبيل.

Billboard. What?

alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่ได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกับการที่เราได้กลับมาทำหน้าที่ในรอบสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อครับเรื่องราวที่อยากจะได้ทบทวนกับทุกท่านในวันนี้ครับอามานะคือสิ่งที่ต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอบอกอามานะนี่รู้สึกหนักเลยนะอามานะแปลว่าความรับผิดชอบนั่นแปลว่าพวกเราทุกคนต้องรับผิดชอบในงานต่างๆที่เราได้รับมอบหมายหะดีษบทนึงนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้ได้รับทราบนะครับท่านนบีบอกว่าอะลาคุลลุกุมรออินมิใช่หรือว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นมีหน้าที่วะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติฮิและทุกคนจะต้องถูกสอบสวนถูกสอบถามถึงหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับฟันอามีรูอัลละดีอัลนาซิรออินคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้นำหรือบรรดาอิหม่ามทั้งหลายหัวหน้าแก๊งทั้งหลายหัวหน้าทีมทั้งหลายนะก็ต้องโดนสอบสวนทั้งหมดครับวะฮุวะมัสอูลุนอัรรออียะติฮิวัรรอญุลุรออินอาลาอะห์ลิบัยติฮิแล้วก็พ่อบ้านก็ต้องถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบที่จะต้องรับผิดชอบสมาชิกในบ้านวะฮุวะมัสอูลุนอัรรออียะติฮินะครับวันมัรอะตุรออียะตุนอาลาบัยติอะบัยติไปติบ้าลิฮาอย่าเพิ่งสบายใจนะและภรรยาเองก็จะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสามีและลูกๆเหมือนกันนะครับกำลังจะสื่อสารกับทุกท่านว่าทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลลอฮฺกำหนดมาให้เป็นบทบาทกับเราแปลว่าอัลลอฮฺเตรียมรางวัลไว้ให้ด้วยและในขณะเดียวกันอัลลอฮฺก็เตรียมการลงโทษไว้ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่ทำหน้าที่ของเราเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าตัวบทกฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีใช่ไหมถ้าไม่ทำหน้าที่เนี่ยเขาเรียกอะไรนะมาตรา157ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะมาตรา157ที่เขาบอกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะนั้นไอ้คำว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แปลว่าไม่ทำหรือทำไม่ตรงหน้าที่อันเดียวกันเลยนะครับเพราะนั้นเราจึงต้องรู้บทบาทของเรานะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบสิ่งที่มันเป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆและคำว่าอามานะเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่สะท้อนถึงอีหม่านของแต่ละคนด้วยนะบ่งบอกถึงความเป็นผู้ศรัทธาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากคำว่าอามานะนะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนนั่นเองในหะดีษบทนึงเนี่ยท่านนบีบอกว่าลาอีมานาลิมันลาอามานะตะละฮูวะลาดีนาลิมันลาอะฮดะละฮูไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีอีมานอย่างแท้จริงกับคนที่ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองและไม่ถือว่าคนคนนั้นมีศาสนาอย่างสมบูรณ์สำหรับคนที่ไม่รักษาคำมั่นสัญญาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าไอการที่เรามีอามานะการที่รักษาคำมั่นสัญญามันสะท้อนอีมานของเราสะท้อนความเป็นผู้ศรัทธาของเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆว่าผู้ศรัทธามุมินเราจะไม่บิดผิวต่อหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงในรายละเอียดว่าเรามีหน้าที่อะไรกันบ้างแต่หลักๆเนี่ยนะครับหลักๆ ก็ย้อนไปต้นเรื่องที่ผมเคยบอกกับทุกท่านไปแล้วว่าเราน่ะถูกสร้างขึ้นมาบน2ภารกิจหลักๆใช่ไหม1ระหว่างเรากับอัลเลาะห์2ระหว่างเรากับมนุษย์หรือสิ่งรอบข้างเราเพราะนั้นอามานะของเราก็มีกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับและอามานะที่ยิ่งใหญ่ก็คืออามานะที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเค้าเรียกอามานะในเรื่องของอิบาดะห์อามานะที่เราจะต้องยืนหยัดยึดมั่นว่าอัลเลาะห์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าเมื่อเราเป็นแบบนี้แหละเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีหน้าที่ตามมาว่าเราจะต้องเคารพก้มกราบต่ออัลเลาะห์นะไม่ตั้งภาคีไม่ทำสิ่งใดที่เอามาเสมอเหมือนพระองค์โดยเด็ดขาดทีนี้ในชนิดของอามานะเนี่ยหรือความรับผิดชอบเนี่ยนะครับมีหลายแบบอามานะที่อยากจะได้นำในเบื้องต้นก่อนก็คืออามานะตุลอิคติบาร์อิคติยาร์อามานะในการคัดเลือกเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันอามานะในส่วนของอิบาดะห์นะอันนี้คือทั่วๆไปก่อนอามานะในการคัดเลือกอย่าลืมว่าเราจะเลือกใครสักคนขึ้นมาเป็นผู้นำเราจะเลือกใครสักคนขึ้นมาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนเราถ้าเปรียบเทียบง่ายๆระหว่างเราที่อยู่ในบ้านเมืองของเราแบบนี้สมมติเราไปเลือกตั้งการที่เราไปเลือกใครสักคนเนี่ยเป็นอามานะนะเป็นอามานะแปลว่าเราจะเลือกเขาไปทำหน้าที่แทนเราเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเราไม่เกี่ยวไม่ได้ถ้าวันหนึ่งวันใดไอ้คนที่เลือกขึ้นไปมันไปยกมือ

0: ในเรื่องกฎหมายที่มันเป็นสิ่งที่ฮารามขัดต่อหลักการศาสนาไอ้คนนั้นน่ะมันไม่รอดอยู่แล้วแล้วใครที่จะไม่รอดด้วยเรานั่นแหละเพราะเราเป็นคนให้เขาเข้าไปเพราะนั้นถึงบอกต้องเลือกให้ดีต้องเลือกให้ดีแล้วก็คนที่จะรับผิดชอบหรือคนที่จะรับอามานะในเรื่องแบบเนี้ยเขาก็ต้องประเมินตัวด้วยนะว่าแกเนี่ยมีความสามารถไหมมีคุณสมบัติไหมไม่ใช่อยากอย่างเดียวอยากเป็นหัวหน้าอยากเป็นผู้นำอยากเป็นนู่นเป็นนี่อะไรนะที่มีอำนาจใหญ่โตทั้งหลายอ่ะแต่ปรากฏว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยถ้าอย่างเงี้ยมันแปลว่าแบกรับบาปเอาไว้เต็มๆเพราะวันกิยามะถูกถามไหมถูกถามแล้วก็ถ้าหากว่าเราเป็นคนเลือกเข้าไปใครโดนด้วยเราโดนด้วยระวังจะคดีเดียวกันนะคดีเดียวกันทำยังไงนะขังรวมอีกแล้วนะเพราะนั้นมันมีหะดีษอยู่บทนึงนะท่านอบูซะรินรอดิยัลลอฮุอันฮุได้บอกกับท่านนบีเหมือนกับว่าท่านอบูซะรินเนี่ยได้ถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อาลาตัสตะมิลูนีโอท่านรอซูลท่านจะไม่แต่งตั้งให้ฉันทำหน้าที่อะไรบ้างเลยหรือนะอบูซะรินนะเป็นซอฮาบะห์นะครับถามท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยจะไม่ใช้ให้ฉันทำหน้าที่อะไรบ้างเลยหรือเป็นแบบผู้รับผิดชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะก็ล่ะแล้วอบูซะรินก็เล่าให้ฟังต่อว่าฟาดอรอบาบิยาดีฮีอาลามันกีใบอันมาอาลามันกีบีท่านนบีก็ได้ตีบนไหล่ของฉันเบาๆซุ่มมากอล่ะหลังจากนั้นท่านนบีก็บอกว่ายาอาบาซารินอบูซารินเอ๋ยอินนากะดออีฟุนท่านเป็นคนที่อ่อนแอไอ้คำว่าอ่อนแอหมายความว่าอาจจะเป็นคนใจอ่อนอาจจะเป็นคนไม่มีวุฒิภาไม่เขาเรียกไม่มีภาวะผู้นำอ่ะอย่าลืมนะฮะภาวะผู้นำนี่สำคัญเพราะอย่าลืมว่าถ้าไม่มีภาวะผู้นำมันนำชาวบ้านก็อีกไปตามแต่เรื่องเลยนะเหมือนทหารเนี่ยทหารผู้บัญชาการเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีความก็เลยมีความน่าเกรงขามและมีอะไรมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดไม่ใช่ลักกะปิดลักกะเปิดอยู่เดี๋ยวก็โดนยึดประเทศไม่รู้เรื่องใช่ไหมเพราะนั้นเราจะเห็นว่าไอการเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นท่านอบูซะรินเนี่ยอาจจะไม่เขาเรียกนะอาจจะเป็นคนที่ใจอ่อนอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกไม่อยู่ในข่ายที่จะมีอำนาจสูงสุดได้ท่านนบีก็เลยบอกว่าอินนากะดออีฟุนท่านยังอ่อนแอเกินไปว่าอินนะฮาอามานะตุนและแต่ละอย่างทิ้งแต่ละงานเนี่ยมันคืออามานะมันคือความรับผิดชอบว่าอินนะฮายอมัลกิยามะคิสยุนวานาดามะตุนและถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไม่ได้มีคุณสมบัติในการจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอยากที่จะเป็นแล้วก็ได้เป็นด้วยแต่ด้วยพิธีการใดก็แล้วแต่ในวันกิยามะเนี่ยท่านนบีบอกว่ามันจะเป็นความน่าหดหูมันจะเป็นความน่าสลดมันจะเป็นความน่าเสียใจอิลลามันอะคอซะฮาบิฮักกิฮายกเว้นคนที่ได้ไปเนี่ยเขามีคุณสมบัติเขาพร้อมที่จะทำหน้าที่อันนี้วะอัดดัลละดีอะลัยฮิฟีฮาแล้วเขาทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนนั่นแปลว่าอามานะที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเราคือการเลือกสรรแล้วก็เลือกคนที่จะไปเป็นตัวแทนหรือผู้นำเราก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็แล้วแต่นะไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลือกสสอย่างเดียวนะเดี๋ยวจ้องจะเลือกสสอย่างเดียวใจเย็นๆเขาบอกอีก4เดือนยุบสภาก็บอกงั้นนะเดี๋ยวเขาว่ากันนะเลือกอิหม่ามใช่ไหมใช่เลือกกรรมการใช่ไหมใช่ทุกอย่างที่เรามีส่วนที่จะต้องเป็นคนเลือกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมาบอกว่าเฮ้ยเลือกเข้าไปเถอะช่างมันไม่เกี่ยวกับเราอย่าลืมนะอย่าว่าเวลาเลือกเข้าไปแล้วเขามีบทบาทเขามีหน้าที่ทั้งที่เขาไม่มีความสามารถแต่เราคือผู้สนับสนุนแปลว่าเราต้องรับผิดชอบด้วยถือเป็นอามานะอย่ามาเราคือเราอย่ามาคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆเพราะวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์สอบสวนทั้งหมดสอบสวนมันไม่พอสอบสวนเราด้วยนะเพราะนั้นอามานะในเรื่องของการเลือกเฟ้นเลือกสรรอามานะในเรื่องของก็เรียกการรักษาสัญญาในที่ประชุมอย่างเช่นเราคุยกันจะเป็นวงประชุมที่มีการจะต้องตกลงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งการที่เรานั่งคุยกันเนี่ยแล้วเราก็บอกแล้วเราก็ปรึกษาหารือกันอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาอาจจะให้เครดิตเราว่าเราเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีมุมมองที่แนะนำเขาได้แล้วเขาก็มาปรึกษาเรานั่นถือเป็นอามานะแต่ถ้าเขาบอกว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะนี่เราจะอดใจได้ไหมนะไหนก็หลวมตัวมาถึงเราแล้วนะเราก็มีเพื่อนสนิทนะแล้วก็มีคนที่ไว้ใจได้กูรับปากเขามาแล้วนะมึงอย่าเล่าให้ใครฟังนะเว้ยเป็นยังไงตาเนี่ยมันก็จะเป็นพิจารณาแหละและที่สำคัญเราคือผู้แบกรับเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าอิดาฮัดดะซารอยูรุฮะดีซันฟันตะฟะตะฟะฮัวอามานะตุนเมื่อคนๆหนึ่งเนี่ยได้มีการพูดคุยกับคนๆหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาผิดหลังไปแปลว่าไอการคุยในครั้งนั้นเป็นภาระของเขาแล้ว เป็นความรับผิดชอบของเขาแล้วหมายความว่าถ้าจะพูดถึงก็ต้องดูก่อนว่าเขาอนุญาตไหมและพูดเท่าที่เรารู้จริงๆนะแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่อย่างนั้นใช่ไหมมันไม่มันนะไอ้เรื่องที่เขาเอามาเนี่ยบางทีมันนิดเดียวเราก็ต้องทำไมซะหน่อยใส่เพิ่มเข้าไปใส่เพิ่มเข้าไปแล้วถามว่าผ่านเราใส่แล้วแล้วผ่านคนอื่นน่ะเขาก็ใส่ทุกคนก็เคยเห็นเด็กก็มีกิจกรรมอย่างหนึ่งก็เล่นคล้ายๆเล่นเกมให้ข้างหลังรับคำสั่งแล้วบอกทีละคนทีละคนข้างหลังก็บอกคนต่อมาคนต่อมาก็บอกจนกระทั่งถึงไอ้คนข้างหน้าปรากฏว่าจากข้างหน้าจากข้างหลังมาถึงข้างหน้าคนละเรื่องเลยอันนี้มันสื่อสารอะไรรู้ไหมมันกำลังบอกกับเราว่าไอ้คนแรกที่รับสารกับไอ้คนสุดท้ายที่รับสารเนี่ยโอกาสที่จะไม่ตรงกันมีเยอะมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมและยิ่งถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีล่ะมันก็จะเพิ่มความอะไรเพิ่มดีกรีของความไม่ดีเข้าไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นฟิตนะซึ่งศาสนาไม่ต้องการเพราะนั้นนบีจึงได้เตือนว่าเมื่อแยกจากกันถือว่าไอ้สิ่งที่คุยกันเป็นความรับผิดชอบต่อกันละเราจะมาติถินนินทาหรือว่าจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบอกกับใครเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับอามานะต่อมาครับอามานะนี่ของการค้าขายหลายท่านเป็นแม่ค้าเนาะไม่เป็นไรค้าขายได้นะพอฟังแล้วอย่าเพิ่งเครียดเพราะอะไรเพราะถ้าเราอยู่ในกติกาไม่มีปัญหาเลยว่าอัลลอฮุนไบอะวะฮัรอมัรริบะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอนุมัติในเรื่องของการค้าขายแต่ห้ามในเรื่องของดอกเบี้ยแปลว่าค้าขายได้ไหมได้ค้าขายได้ไม่มีปัญหาซื้อมา20บาทจะขายสัก50บาทก็ตามสบายแต่มีใครซื้อหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอาจจะขายได้อีกปีข้างหน้าพอดีหมดอายุพอดีคือการค้าเนี่ยมันสิทธิ์ของเราซื้อมาเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่มีสิทธิ์นั่นคือสิทธิ์เลยแต่ว่าการค้าที่มันจะมีบารอกะห์คือการค้าที่ไม่เอาเปรียบหากำไรได้แต่ต้องไม่ใช่หมายความว่าลงทุน20จะเอาขาย50โอ้โหเกินทุนไปตั้งครึ่งนะเท่าครึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเราขายในราคาที่น้อยได้กำไรน้อยหน่อยแต่ว่ามันเราเนียดว่าทำบุญไปด้วยอย่างเงี้ยจะดีกว่าอย่างบางคนขายของไอ้ที่ว่าต้องแถมอ่ะที่เป็นกิโลอ่ะมันแถมได้ใช่มั้ยล่ะถ้าเป็นชิ้นมันแถมไม่ได้นะเป็นชิ้นมันก็มีซื้อหลายๆชิ้นเค้าก็แถมมีเหมือนกันใช่มั้ยแต่ไอ้ของที่เป็นกิโลเนี่ยบางทีเราอาจจะใส่ไปอีกสักนิดนึง10กรัมเองแถมองุ่นไปสักนิด 4-5 เม็ดเพิ่มเข้าไปแค่นี้คนซื้อเขาดีใจแล้วโหอันนี้มีน้ำใจเว้ยทั้งที่ไม่ได้เยอะอะไรนะเพราะคนต้องการแบบนี้จริงๆนะนบีจึงได้บอกว่าตาฮาดูตาฮาบูท่านทั้งหลายจงให้ฮาดียะกันแล้วพวกท่านจะรักกันถามว่าฮาดียะก็คือไอ้ของฝากมันไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรมากมายนะถูกไหมนะอย่างฮัจญะไปฮัจมาใช่ไหมเห็นได้เขาซื้อของฝากมาฝากทุกคนเลยนะอย่างน้อยก็เป็นความรู้สึกอะว่าเขายังนึกถึงเราซึ่งศาสนาส่งเสริมนะเวลาผมไปผมก็เลยลิสต์รายชื่อเลยใครว่าง ผมพวกญาติเยอะซะด้วยใช่ไหมน้ำหอมรู้ไหมผมซื้อมากี่ขวดน้ำหอมที่เขาขายกันขวดละ15 รีอ่ะ15 รีก็ประมาณสัก140 บาทผมซื้อมาทั้งหมด60 ขวดใช่ก็ครูฝั่งมอปลายครูฝั่งมอต้นแต่มอต้นไม่หมดนะคิดดูอันนี้เฉพาะครูนะแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายคนรู้จักทั้งหลายคือถ้าเป็นผู้ชายจะได้น้ำหอมผู้ชายนะจ๊ะน้ำหอมแล้วเราก็ต้องไอ้ของที่มันเล็กแล้วเล็กแล้วมีราคาและน้ำหนักไม่เยอะโหถ้าถามว่าน้ำหนักเยอะจะทะเลาะกับไอ้ช่างน้ำหนักอีกทะเลาะกับมันไหมมันได้ทะเลาะนะอันนี้แสดงของไม่เกินเนาะไปของผมเนี่ยมาเนี่ยของเกินกันทุกคนเนี่ยรอบแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ไม่ให้กำลังใจเลยอ่ะนะแต่ก็บอกพี่น้องถ้ามันเกินต้องเอาออกนะแหมเราก็นึกในใจไม่ให้กำลังใจกันเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีปากไงถูกต้องเราก็เจรจาสิเจรจาเขาก็บอกว่าใบนี้ให้นะแต่อีกใบนึงออกเอาได้เอาออกพอออกทั้งแล้วก็ยังเกินเขาก็ไปเห็นไหมก็เรามีปากไงเราก็บอกว่าเราเป็นฮุจญะฮ์และไอ้ที่เอาไปเนี่ยฮะดียะฮ์จากประเทศของพวกคุณนะเอาไปฝากพี่น้องของผมที่เมืองไทยแต่ว่าล่ะเขาก็ให้ไม่เป็นไรนะเพียงแต่ว่าต้องขยันพูดหน่อยแหละนะเพราะนั้นฮะดียะฮ์เป็นไงเล็กๆน้อยๆเราไปเที่ยวชายทะเลเสื้ออะไรมาส่วนใหญ่เขาจะซื้ออะไรกันนะขนมจากใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่ละเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างอื่นละก็ไม่เป็นไรฮะนั่นคืออะไรอ่ะนั่นคือความรู้สึกที่เราห่วงใยกันแล้วก็ซื้อมาฝากกันทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสราคาไม่ได้เท่าไหร่ที20-30 บาทเพราะเราซื้อหลายคนใช่ป่ะล่ะเราต้องฝากคนนั้นคนนี้แต่ความรู้สึกไงครับความรู้สึกที่เขาได้รับรู้สึกเป็นไงสบายใจมีความสุขเพราะนั้น เราก็ต้องห่วงใยกันแบบนี้นะการค้าขายถ้าเป็นไปได้เราก็ให้เกินจากสิ่งที่เรามันที่อะไรนะที่มันเป็นหรือว่า1กิโลก็เกินไปสักนิดนึงนะครับเพื่ออะไรอ่ะเพราะมันจะได้เป็นอะไรเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันและในการค้าขายท่านนบีบอกว่าอัตตาจิรุสซอดูกอัลอามีนมาอันนบียีนวัสซิดดีกีนวัชูฮาดะแปลว่าไอ้คนขายของที่มีสัจจะคนขายของที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าแล้วแน่นอนว่ามันต้องมีศาสนาเลยเนาะเราก็ต้องถือว่าคนอันนี้เราพูดถึงเฉพาะของเรานะไอ้ส่วนของเขาไม่ต้องยุ่งนะแล้วเราเวลาเราไปเห็นเขาทำก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปก็มันทำได้กูเลยทำมั่งไม่ต้องนะเพราะไอ้เขาน่ะยังไงเขาอยู่ในโลกของเขาไอ้เราเนี่ยอยู่ในโลกของเราโลกของเราคือโลกที่มีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าถูกไหมและเราจะต้องกลับไปรับรางวัลหรือบทลงโทษในสิ่งที่เป็นการงานผลงานของเราเพราะนั้นนบีบอกว่าพ่อค้าที่ซื่อสัตย์สุจริตเขาจะได้ถูกบังเกิดขึ้นมาแล้วมีโอกาสอยู่ร่วมกับบรรดานบีบรรดาคนดีทั้งหลายและบรรดาคนที่ตายชะฮีดเพราะนั้นอามานะในวันนี้ของเราที่เรารับผิดชอบในแต่ละเรื่องในเรื่องการค้าการขายในวันกิยามะห์จะส่งผลกับเราทุกอย่างที่เราทำผมถึงได้เน้นย้ำโดยตลอดว่าเราจะทำอะไรสิทธิ์ของเราเลยครับแต่ต้องอย่าลืมว่าผลในวันข้างหน้าในโลกหน้าเราต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะนั้นในเรื่องการค้าขายมันก็มีอามานะเข้ามาเกี่ยวข้องอามานะในส่วนที่เป็นร่างกายของเราร่างกายของเราเราจะมาบอกว่าก็ร่างกายของเรามันเกิดมามันก็คือเราอะเราจะทำยังไงก็ได้ไม่ใช่ในฮะดิษนบีหลายบทก็จะมันเน้นย้ำว่าร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันมีอะไรมันมีสิทธิ์ของมันอยู่มันมีสิทธิ์ของมันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ดูแลรักษาร่างกายที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นความสมบูรณ์ของตัวเราเนี่ยวันกิยามะห์อัลลอฮ์สอบสวนร่างกายจะแต่งตัวแบบไหนเรื่องของฉันไม่เกี่ยวไม่ใช่ศาสนาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้เนี่ยต้องระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้กระทั่งการที่เราถ่ายรูปแล้วลงโซเชียลบางคนเนี่ยสนุกสนานกับการใช้แอปนั่นแอปนี้ใช่ไหมแล้วก็บางแอปนี่เท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยนะข้างบนคุมฮิญาบข้างล่างโป๊มีนะครับมีไหมมีฮารามนะถึงจะบอกว่าไงถึงจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้เราใช้แอปเราเฉพาะหน้าเราอย่างเดียวไอ้ข้างไอ้ตั้งแต่ข้างล่างลงไปเนี่ยไม่ใช่เราต้องอย่าลืมเวลามันโผล่เข้าไปในสื่ออินเทอร์เน็ตมันคือหน้าใครมันคือหน้าเราแล้วมันไปทั้งแอคเคาท์ของใครแอคเคาท์คือบัญชีใครบัญชีเราใครต้องรับผิดชอบเราจะมาบอกฉันไม่เกี่ยวไม่ได้อย่ามาสนุกสนานจนเกินเลยอันนี้ผมมั่นใจว่าทุกท่านไม่เกี่ยวอยู่แล้วแหละแต่เรากำลังสื่อสารถึงว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยอย่าลืมนะครับทุกอย่างต้องรับผิดชอบวันนี้ความทันสมัยของโลกเราไม่ได้ปฏิเสธเราจะมาบอกว่าให้มุสลิมไม่ต้องยุ่งกับโซเชียลมีเดียไม่ต้องยุ่งกับสื่อเทคโนโลยีเราขาดทุนนะเพราะอย่าลืมนะว่าเขาเอาสื่อต่างๆเราเนี่ยมาใช้ประโยชน์แล้วเราบอกเราไม่สนใจไม่ใช่ถ้างั้นมุสลิมล้าหลังซึ่งอันนั้นไม่ใช่นะมุสลิมต้องไม่ล้าหลังเพียงแต่ว่ามุสลิมจะเอามาใช้ในทางสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์นะอย่างเงี้ยเขามีสื่อเนี่ยถามว่าหลายๆท่านกลับไปหลังจากนี้ก็กลับไปเปิดดูได้หรือวิทยุเขาก็เอามาออกอย่างน้อยๆคนที่เขาไม่ได้มาเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ร่ำเรียนเนี่ยเขาเรียกการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์กับไอ้บางคนที่ทำไมสนุกสนานอย่างเดียวเลยนะคอมเมนต์อย่างเงี้ยคอมเมนต์ต่างๆนานามากมายเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เรื่องของฉันไงหลายคนสนุกนะกับการคอมเมนต์เพราะมันไม่ใช่เรื่องของฉันถูกไหมว่าคนนั้นว่าคนนี้วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ทำอย่างกับตัวเองดีเหลือเกินถูกไหมแต่ว่าสักพักหนึ่งตัวเองโดนบ้างโอ้ตอนนี้อยู่ไม่ติดเลยไม่ได้ทำไมต้องมาไอ้นั่นฉันเนี่ยจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วเนี่ยประสาทจะเสียอยู่แล้วเอ้าและไอตอนไปคอมเมนต์เขาสนุกไม่ใช่เหรออ่าถึงบอกว่าวันนี้เราทำอะไรไว้ระวังอัลลอฮ์จะให้สิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นคิดบวกคิดให้ดีมองคนในแง่ดีอันไหนที่ไม่ดีเราก็อาจจะแนะนำเขาตักเตือนเขาหรือถ้าเตือนแล้วคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องหันหลังให้เลยไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่หน้าที่เราละเอาสามสเต็ปด้วยกับมือด้วยกับลิ้นด้วยกับปากโทษทีฮะด้วยกับลิ้นแล้วก็ด้วยกับหัวใจสามอย่างใช่ไหมที่นบีบอกนบีบอกมันรออามิงกุมุนกะรอนฟันยูไกยะทูบิยะดีฮีฟะอิลัมยัสตะติฟะบิดิซานีฮีฟะอิลัมยัสตะติฟะบิกอลบีนบีบอกว่าจงเปลี่ยนแปลงความชั่วที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยกับ3สเต็ปต่อไปนี้1ด้วยกับมือมีมั้ยอ่ะมือคืออำนาจเรามีหน้าที่อะไรมั้ยถ้าเป็นหัวหน้าเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำโอเคคุณมีหน้าที่คุณมีอำนาจอยู่แล้วแหละแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะด้วยกับลิ้นคุยกัน เพื่อนๆกันอย่างเงี้ยจะคุยกันได้นะครับเพราะว่าเรื่องอื่นเราก็คุยกันได้นี่นะเพราะเรื่องการตันเตือนกันเราก็ต้องคุยกันได้เหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้แล้วสเต็ปที่3ด้วยกับใจที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําและขอดุอาให้เขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทําได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความรับผิดชอบเราถูกสอบสวนแน่นอนอวัยวะร่างกายของเราตาของเราหูของเราปากของเราเท้าของเราวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ให้มันพูดหมดเลยเราไม่มีสิทธิ์ได้พูดปากนี่ไม่ต้องพูดแล้วเพราะอยู่ในดุนยาแกใช้ปากพูดมาเยอะแล้วพอไปอาคิเราะห์ปากไม่ต้องเงียบเลยอะไรนะเงียบไปเลยใช่ป่ะเพราะนั้นไอ้ที่ต้องพูดนะมือหูตาทั้งหมดอัลเลาะห์ให้พูดได้หมดเลยอ้าวอีกแล้วบางคนก็บอกจริงเหรอเป็นไปได้ยังไงอ่ะอันเนี้ยถามว่าวันนี้อัลเลาะห์ใครให้ปากพูดได้อัลเลาะห์ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นในวันนั้นอัลเลาะห์จะไม่ให้ปากพูดให้อย่างอื่นพูดได้มั้ยล่ะก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละมันจะอะไรรักหนาใช่มั้ยในเมื่ออัลเลาะห์เป็นเจ้าของอ่ะอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างอ่ะเพราะนั้นอัลเลาะห์บอกว่าอินนัสซัมอวัลบาซารวัลฟูอาดแท้จริงการได้ยินการมองเห็นหัวใจกุลูลาอิกากานอันฮูมัสอูลาทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกสอบสวนทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกสอบถามแปลว่าเราเอาตาไปใช้มองอะไรเอาหูของเราไปใช้ฟังอะไรหัวใจของเราคิดอะไรอัลเลาะห์สอบสวนทั้งหมดเพราะนั้นนี่คืออะไรอามานะที่เกี่ยวข้องกับอะไรของเรานะร่างกายของเราเราจะมาบอกว่าร่างกายของเราจะทำยังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับมันจะต้องอยู่ภายใต้กติกาที่ศาสนาได้กำหนดเหมือนกันไม่งั้นเราก็พูดเรื่อยเปื่อยสิเราก็ไปจะวิจารณ์ใครก็ได้จะด่าใครก็ได้วันดีคืนดีไปตบหัวใครก็ได้อย่างนั้นเหรอใช่นะทุกสิ่งทุกอย่างอัลเลาะห์สอบสวนนะครับเพราะนั้นนี่คืออามานะความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเราอามานะต่อมาก็คืออามานะที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสสามีภรรยาคู่ชีวิตของเรามีอามานะร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณสามีจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบเยอะหน่อยอันเนื่องมาจากวันที่เขาแต่งงานน่ะใครเป็นคนมอบอามานะให้เขาวลีของผู้หญิงก็คือพ่อของเขาเอาหลักก็คือพ่อนะส่วนใครที่อาจจะเป็นปู่ย่าตายายนั่นอีกเรื่องนึงแต่หลักๆ ก็คือวลีก็คือพ่อก่อนเพราะพ่อกับปู่ท่านนั้นก็เรียกเป็นวลีที่สำคัญนะครับเพราะนั้นคุณพ่อเนี่ยบอกกับไอ้เจ้าบ่าวว่าไงนะข้าพเจ้านิกะห์ท่านกับอะไรก็ชื่ออะไรก็ว่าไปบุตรสาวข้าพเจ้าด้วยมะฮัจจ์แปลว่าเขามอบอามานะให้แล้วเขามอบความรับผิดชอบให้แล้ววันนี้เนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะนั้นคนที่เป็นสามีก็เลยต้องดูแลเอาใจใส่ภรรยาและคนในครอบครัวก็คือบรรดาลูกๆทั้งหลายให้สุดกำลังความสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการให้ความรู้ซึ่งบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เรียนมากกว่าและได้เห็นโลกมากกว่าเพราะไปอยู่นอกบ้านซะเยอะมันก็เลยเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเขาเพราะนั้นเวลาเขาแนะนำเวลาเขาบอกอะไรก็ฟังใหม่ก็แล้วกันนะอย่าเพิ่งเถียงกันนะฟังไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ให้ความดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของทรัพย์สินนะฟะกอต้องจ่ายเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ไม่เอานะบุฟเฟ่คือยังไงหากินเองไงบุฟเฟ่ก็หากินเองก็จบก็แล้วสิก็หากินเองก็แกก็จบจังปัญญาตีมาไม่ใช่เหรอก็หางานตัดงานหางานหาการทำดิไม่ใช่นะถ้าจำเป็นถึงค่อยว่ากันถ้าไม่จำเป็นเนี่ยแล้วเขาเลี้ยงได้ต้องให้เขาเลี้ยงก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันว่างนะให้เขามีงานเยอะๆดีแล้วใช่ไหมและอีกอย่างนึงนะในฮุกกลมของศาสนาเนี่ยท่านนบีบอกว่าฟัตตะกุลลอฟินนิซาพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรดาผู้หญิงก็แปลว่าความรับผิดชอบที่บรรดาสามีจะต้องดูแลภรรยามีเยอะต้องอะไรให้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาต้องให้กำลังใจต้องให้กำลังใจเพราะอย่าลืมในงานในบ้านหนักไหมหนักถ้าแม่บ้านไม่ได้ทำอย่างอื่นเนี่ยแน่นอนหนักอยู่แล้วเพราะอะไรเราต้องตื่นส่วนใหญ่แล้วแม่บ้านตื่นเร็วตื่นก่อนเพื่อนนอนหลังเพื่อนใช่ไหมยิ่งถ้าเดือนรอมฎอนเนี่ยจะเห็นชัดเลยคนที่จะตื่นมาเตรียมอาหารก่อนใครอ่ะแม่บ้านทั้งนั้นแหละพอบ้านอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงต่อมาถึงจะได้รับการปลุกว่าบังตื่นได้แล้วหรือลูกๆก็เหมือนกันเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันคือหน้าที่ของคนที่เป็นบรรดาแม่บ้านทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อบ้านต้องทำไมต้องให้กำลังใจเมื่อกี้ฟังมาในรถฟังวิยุเสียงสลามอาจารย์มุสตอฟากับอาจารย์อินยาสรอฮิมฮุลลอฮ์ท่านคุยกันก็เรื่องนี้แหละอาจารย์มุสตอฟาบอกว่าแม้กระทั่งการที่อะไรนะป้อนอาหารเล็กๆน้อยๆให้กับภรรยา นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นการสร้างความรักได้แล้วเป็นการสร้างความรักได้แล้วก็ยกหะดีษบทนึงที่บอกว่าการที่ท่านเอาอาหารให้ภรรยากินแค่1คําเนี่ยแค่1คําเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เกิดความรักได้แล้วก็แปลว่าโรแมนติกบ้างสามีภรรยาอายุเยอะๆแล้วโรแมนติกได้มั้ยส่วนใหญ่อายุเยอะๆน่ะเค้ารักกันดีกว่าอายุน้อยๆอีกนะถูกป่ะล่ะเพราะเค้าอยู่กันมาตั้งกี่ปีอ่ะไอ้อายุน้อยๆนี่บางทีมันทําไมอ่ะมันความที่มันไปอยู่นอกบ้านเยอะไงบางทีมันก็เลยไม่มีโอกาสสวีทกันน่ะแต่คนที่อายุเยอะจะแปลว่าเค้าอยู่กันมาโอ้โหตั้งนานแล้วนะก็แล้วก็บางทีก็อะไรลูกโตกันหมดแล้วแต่งงานไปมีครอบครัวอะไรกันหมดแล้วก็อยู่กันอยู่กัน2คนก็ยังทําไมก็ยังยังกระหนุงกระหนิงกันได้ใช่ป่ะเพราะนั้นอันนี้คือบทบาทของชีวิตคู่ซึ่งผมมองว่าคนในอดีตเนี่ยเขาได้เปรียบกว่าคนในปัจจุบันนะคนในอดีตเนี่ยเขารักกันแล้วเขาอยู่กันนานไอ้คนในปัจจุบันเนี่ยจ้องจะเลิกกันให้ได้นะไปรู้ไอ้ตอนนิก้ามันเหนียดอะไรเหมือนกันนะเวลาผมไปคุตบ้านนิก้าเนี่ยผมก็จะเน้นประโยคนึงบอกว่าเวลาเรานิก้าเนี่ยแค่คิดว่าแต่งเพื่ออยู่นะไม่ใช่แต่งเพื่อยาแต่งเพื่ออยู่แปลว่าคุณต้องอดทนให้เยอะหลังจากเนี่ยมันจะมีอะไรตามมาอีกมากมายก็ไปศึกษาแบบอย่างที่นบีปฏิบัติถามว่าบรรดาภรรยานบีเนี่ยมีงอนกันบ้างไหมมีนบีก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างยังไงเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ชายแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวบรรดาลูกๆ ก็เป็นอามานะของเขานะอามานะที่เกี่ยวข้องกับลูกๆ ก็มีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะลูกๆเนี่ยคือทายาทที่จะต้องรับช่วงต่อจากเขาและตอนนี้เนี่ยคนที่จะต้องดูแลเขาก็คือพ่อบ้านเนี่ยถึงบอกว่าพ่อบ้านเนี่ยภาระเยอะหน่อยท่านในอัลกุรอานอัลเลาะห์จึงบอกว่ายายฮะลัดีนามานูกูอันฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและคนในครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกปกป้องตัวของสู่เจ้าและคนในครอบครัวให้พ้นไฟนรกแปลว่าตัวเองก็ต้องรอดและคนในครอบครัวก็ต้องรอดซึ่งคนในครอบครัวก็คือภรรยาและลูกๆเพราะนั้นถ้าตัวเองไม่รอดไอ้คนในครอบครัวไม่น่ารอดเหมือนกันน่ะก็ไม่แน่นะเพราะบางทีเนี่ยมันจะมีอีกเหมือนกันคนเขาร้องทุกข์มาเหมือนกันนะบางทีเราพูดเรื่องครอบครัวเนี่ยเขาก็บอกว่าผมเห็นได้คลิปไหนไม่รู้แหละมีเขาคอมเมนต์ไว้เราก็เลยเครียดเลยจะให้พูดยังไงอ่ะผมพูดตามหลักการอ่ะที่บอกว่าอาจารย์อ่ะสอนเรื่องครอบครัวออกแนวละครมากไปอีกคลิปไหนไม่รู้ประมาณ 2-3 คลิปที่แล้วเนี่ยผมเข้าไปอ่านพอดีไงก็เลยแล้วจะให้เรายังไงอ่ะถามว่าหลักการคืออย่างเงี้ยอัลลอฮ์สั่งอย่างเงี้ยคือเรากำลังหลงประเด็นหลายคนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งยังไงรู้ไหมเอาที่ตั้งตรงที่ว่าครอบครัวเขาไม่อบอุ่นเขาไม่อบอุ่นปุ๊บพ่อแม่อาจจะเป็นไม่ได้เลี้ยงดูเขาวันนี้เขาดูแลตัวเองแล้วเสร็จแล้วพอเราบอกว่าลูกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติกับพ่อแม่งี้ๆนะเขากำลังแสดงว่าเขากำลังไม่เห็นด้วยกับหลักการศาสนาหรือเปล่าต้องอย่าลืมเราแยกกันนะพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลเราถ้าเขาบกพร่องเขาต้องรับผิดชอบตัวเขาเรามีหน้าที่ที่ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ถ้าเราบกพร่องเราต้องรับผิดชอบตัวเราวันนี้ไม่ได้หมายความว่าก็พ่อแม่ไม่ดูแลฉันวันนี้ฉันเลยไม่ดูแลพ่อแม่แล้วสุดท้ายแล้วเป็นยังไงมันจะไปกันทั้งคู่นั่นแหละพ่อแม่ก็ถูกลงโทษเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ลูกก็ถูกลงโทษเพราะบกพร่องต่อหน้าที่เรากำลังหลงประเด็นไงเรากำลังจะแก้แค้นกันใช่ไหมในเมื่อพ่อแม่เนี่ยไม่ดูแลฉันตอนเด็กๆวันนี้เอาดีไม่ดีเอาฉันเนี่ยไปมอบให้เป็นลูกบุญธรรมใครก็ไม่รู้แล้ววันนี้แก่ชราจะให้ฉันมาดูแลเอาใจใส่มันมีคนแบบนี้อยู่ถามว่าถ้าเราจะไม่ดูแลเอาสิก็สิทธิ์ของเราไงบอกแล้วทุกอย่างที่เราทำอัลลอฮ์สอบสวนนะครับอัลลอฮ์สอบสวนเพราะนั้นถึงบอกว่าบางทีเป็นโต๊ะครูก็ลำบากเหมือนกันนะพอพูดไปมันก็จะมีไงอาจารย์สอนแต่ดูอะไรนะเหมือนอาจารย์มุฟาตามมุฟาตามนิยาไอ้ตัวที่อาจารย์มุฟาตันยัดคุยเรื่องสวรรค์ในบ้านเขาก็คุยเรื่องแบบนี้ก็มีบางคนก็บอกว่าคุยแต่เรื่องแบบนี้เอ้าแล้วถามว่านี่คือชีวิตหรือเปล่านี่คือชีวิตถ้าหากว่าเราดูแลกันไม่ดีไม่ได้รับความสำเร็จในเรื่องชีวิตแบบนี้นะเราคิดว่าจะได้รับความสำเร็จในเรื่องอื่นไหมไม่มีทางนะเพราะนั้นบางทีก็ฟังพอเข้าไปอ่านก็โอ้โหจะให้เราพูดยังไงล่ะครับแต่เราก็โอเคแหละเราเข้าใจว่าเขาก็อาจจะมีปมของเขาอะเนาะมีปมของเขาก็ไม่ว่ากันครับแต่อยากจะเน้นย้ำแบบนี้ก็แล้วกันว่าทุกคนมีหน้าที่นะพ่อแม่ถ้าเขาบกพร่องต่อหน้าที่เขาถูกสอบสวนนะครับลูกๆถ้าลูกๆบกพร่องต่อหน้าที่ลูกๆ ก็ถูกสอบสวนนะครับวันนี้เราไม่ได้แก้แค้นกันนะแล้ววิธีการที่ศาสนาสอนก็คือว่าใครทำไม่ดีกับเราให้เราทำดีตอบกลับไปถูกไหมเหมือนกับคนที่ชอบด่าเราอะที่ผมแนะนำว่าถ้ามันด่าเราบ่อยๆก็ให้ ให้สลามมันบ่อยๆหรือไปไหนมาไหนซื้อของมาฝากมันนะมันนี่คือวิธีที่ศาสนาสอนกับเราไม่ใช่มึงด่ากูกูด่ามึงมีคนไม่ดีคนแรก1คนพอเราด่าอีกคนกลายเป็นคนไม่ดีคน2คนแล้วถูกมั้ยเพราะนั้นวิธีคิดสำคัญนะครับเพราะนั้นการรับผิดชอบในความเป็นอยู่ของลูกๆพ่อแม่ถือเป็นอามานะที่ยิ่งใหญ่เพราะอย่าลืมนะครับดูแลเขาต้องดูแลด้วยอิสลามไม่ใช่ว่าเลี้ยงตามแต่เรื่องเอาเงินเอาทองให้อย่างเดียวแล้วให้เขาคิดเองอย่าเพราะอิสลามมีวิธีการให้นบีจึงสอนไงเล็กๆเนี่ยเกิดมาเนี่ยเขาให้อาซานแล้วใช่ไหมอาซานอีกอมาถึงจะเป็นฮะดีษตออีฟแต่ว่ามันสนับสนุนในการที่ทำให้คุ้นชินไงกับเรื่องศาสนาพอ7วันมาเนี่ยเขาให้ทำอะไรก่อนละอากีก็แล้วตั้งชื่อเปิดป่าขอดูอาให้แล้วเลี้ยงดูเขาประคบประหงมด้วยอาหารการกินที่ดีให้อิสลามกับเขาแล้วจริงๆแล้วมันตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะอยู่ในท้องเลยว่าให้มีการนะอ่านกุรอานให้ฟังอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะเด็กๆเนี่ยพอเริ่มพูดง่ายว่าอยู่ในท้องเนี่ยเขาเริ่มที่จะรับรู้อะไรได้บ้างแล้วแหละแต่อาจจะยังไม่ในรู้เรื่องในอะไรมากมายก็แล้วแต่นะครับเป็นการฝึกความเคยชินเวลาเกิดมาแล้วก็ต้องดูแลเขาด้วยอิสลามถึงเวลาก็ส่งไปเรียนหนังสือไปเรียนฟัดดูอินนะไปเรียนกุรอานหนังสือแขกรุ่นเราเนี่ยต้องบอกว่าเรียนหนังสือแขกในฟัดดูอินงงอีกนะไปเรียนหนังสือแขกเพราะอะไรเพราะก็ไปสอนการอ่านกุรอานสอนเรื่องของการนมาดเบื้องต้นแล้วเราก็เป็นคนที่คอยควบคุมเขาด้วยพอโตมาปุ๊บเขาอยู่ตัวแล้วตอนนี้เราปล่อยได้หมดหน้าที่เราละอาเกนบาเล็กมาอะไรหมดหน้าที่เราแล้วก็แค่เป็นที่ปรึกษาพอละเพราะเราถือว่าเราให้เข้ามาจนกระทั่งเต็มที่แล้วเพราะนั้นนี่คืออามานนะนี่คือความรับผิดชอบที่ทุกคนที่เป็นพ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในฮะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่ากุลลูมุสตาร์อามัสอูลุนอัมมาอิสตาร์อาฮัตตาอินนัรรอยุลายุสอาลูอันซาวยะติฮีวะวะลาดิฮีวะอับดิฮีท่านนบีบอกว่าทุกคนมีหน้าที่และจะต้องถูกสอบสวนถึงหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายแม้กระทั่งเขาบอกแม้กระทั่งแต่ละคนก็จะถูกสอบสวนถึงภรรยาและลูกๆและคนรับใช้ของเขาแปลว่าผู้ชายหรือพ่อบ้านของตัวเองแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกๆนี่คือความรับผิดชอบเพราะนั้นสบายใจได้เขาไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ถ้าเราเป็นคนไม่ดีและในขณะเดียวกันเนี่ยเราแนะนำเขาได้นะเราเป็นผู้หญิงถูกไหมแนะนำได้ไหมได้เพราะหนึ่งในสิ่งที่ถือว่าเป็นความจำเริญของชีวิตแต่ภาษาไทยเขาเรียกโชคดีแต่ผมไม่อยากใช้อ่ะเดี๋ยวก็เป็นประเด็นกันนะว่าไอ้โชคเนี่ยมันภาษาแบบไอ้ภาษาไทยในเรื่องศาสนาเราไม่ถือว่าเป็นแบบนั้นแต่มันคือคำเฉยๆนะก็คือว่าคนที่จะมีความสำเร็จของชีวิตเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นคือการมีภรรยาที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือในเรื่องราวของศาสนาต้องให้กำลังใจกันนะมันไม่มีใครที่สมบูรณ์พร้อมมะอย่าจะมาบอกว่าไม่น่าเลือกผิดเลยอะไรเงี้ยนะไม่น่าเลือกผิดเลยอยู่กันมา 3-40 ปีแล้วเพิ่งจะพูดประโยคนี้เหรอไม่เป็นไรนะแต่คือมันไม่มีใครที่มันจะสมบูรณ์หมดนะในภาษาอังกฤษเขาเรียก nobody is perfect แปลว่าไม่มีใครสมบูรณ์หมดครับถูกไหมมันไม่มีใครสมบูรณ์หมดทุกคนมันมีทั้งดีและไม่ดีอะอย่าลืมเนี่ยไอ้วันที่จะแต่งกันเนี่ยเรามองแต่สิ่งดีอย่างเดียวเลยนะว่าเป็นคนเอาใจเก่งเป็นคนพูดจาไพเราะแต่งตัวดูดีแต่เวลาแต่งกันอยู่กันมาได้สักพักแล้วเป็นยังไงไม่เห็นจะช่วยงานอะไรเลยวันๆเอาแต่อยู่นอกบ้านอ้าวกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกก็คุยกันนะมีปัญหาอะไรคุยกันแต่ที่แน่คือมีความรับผิดชอบร่วมกันถือเป็นอามานะร่วมกันที่จะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องในเรื่องของอะไรนะในเรื่องของลูกๆนะในเรื่องของสามีภรรยามีไหนเรื่องนะสามีภรรยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นมาที่สามีในการที่จะต้องรับผิดชอบภรรยาแล้วก็บางครั้งก็อาจจะต้องมีการเขาเรียกอะไรนะซีฮัตบ้างในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่ว่าถึงขั้นว่ามีการให้อะไรได้ด้วยนะให้ตีเบาๆได้บ้างด้วยนะแต่สมัยนี้คงไม่มีนะมันไม่ถึงขั้นว่าต้องเตือนนบีบอกอย่างนี้เพื่อให้เห็นว่ามันจะต้องมีการเขาเรียกเข้าใจกันและเข้าใจบทบาทของกันและกันพ่อบ้านก็คือผู้นำแปลว่าเราเป็นลูกบ้านต้องเชื่อเขาต้องเชื่อเขาแนะนำเขาบอกเขาแล้วยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันไม่ใช่สมน้ำหน้ากูบอกแล้วเห็นปะล่ะบางทีบางคนข้าราชสามีภรรยาบางคนปึงกูกันนะมันดูไม่เพาะเลยนะเอาแก้กับฉันก็พอมั้งเธอนะตัวเองก็ได้แต่เองเอาใช่ป่ะ ภาษาสมัยนี้ก็ใช่ไหนนะตะเองใช่ไหมไม่ใช่ตัวเองเนี่ยนะเราใช้ได้นะก็สามีภรรยากันจะมาโอ้แก่จนป่านนี้แล้วเอ้าแล้วแก่จนป่านนี้ก็จริงอ่ะยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ไหมเออก็ยังเป็นกันอยู่อะไรนะเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็อะไรนะสวีทกันได้นะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าในความเป็นสามีภรรยาต้องระวังในเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยความหมายคือว่าเรื่องส่วนตัวที่เป็นของสามีและภรรยาแน่นอนสามีรู้ภรรยารู้เพราะเราสามีภรรยาเพราะอะไรสามีภรรยานี่ก็เปรียบภาษาไทยก็เลยเป็นอะไรนะคนเดียวกันนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่เรารู้กัน2คนน่ะมันไม่ควรจะต้องถูกเปิดเผยโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงแต่สังคมอื่นเนี่ยเค้าชอบเป็นเรื่องสนุกเลยนะสังคมมุสลิมไม่มีอินชาอัลเลาะห์นะไม่น่ามีที่จะเอาเรื่องบนเตียงเอาเรื่องอะไรเงี้ยมาคุยกันเรื่องในมุ้งอะไรเนี่ยแต่สังคมอื่นเค้าคุยกันเป็นเรื่องสนุกสนานเลยนะแต่ของเราไม่ใช่นะและฮารามด้วยนะฮารามในการพูดคุยแบบนั้นนะฮะดีษนบีบอกว่าอินนามินอัซอมินอามานะติอินดัลลอฮิยามันกิยามะอามานะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะที่อัลเลาะห์จะสอบสวนก็คืออัรรอญูลยุฟดีอิลัมรออะติฮิวะตุฟดีอิไลฮิซุมมายันชูรุซิรฮานั่นก็คือสามีภรรยาที่อะไรอ่ะที่เค้าเรียกในเรื่องบนเตียงหรือเรื่องในมุ้งเนี่ยแล้วเอาไปโพลธนาเอาไปคุยเอาไปแบบไปสนุกสนานน่ะไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยฮารามนะของเราไม่น่ามีอินชาอัลเลาะห์คิดว่าไม่น่ามีหรือถ้ามีตบปากให้ นะเพราะเรามีศาสนาเรามีศาสนาเราจะไปทะลึ่งเหมือนกับเขาไม่ได้นะไอ้เขาเอาสนุกสนานในวงเล่าในวงอะไรของเขานะก็คุยกันแบบโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันผู้หญิงเสียหายเลยแหละพอมองในมุมกลับผู้หญิงก็ชัยย่อยเหมือนกันก็วิพากษ์วิจารณ์ผู้ชายเสียหายเหมือนกันอันนั้นของเขาไงของเขาไม่ใช่ของเราของเราไม่มีครับของเราไม่มีเพราะเราถือว่าเราต้องรับผิดชอบกันเพราะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยให้เขาเรียกให้เกียรติและให้ความสนิทสนมระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นสามีภรรยาฮุนนาลีบาสุลละกุมวะอันตุมลีบาสุลละฮุนนะพวกนางเปรียบเสมือนอาภรณ์สำหรับพวกเจ้าและพวกเจ้าก็เปรียบเสมือนอาภรณ์สำหรับพวกนางแปลว่าเราต้องคอยดูแลซึ่งกันและกันคอยปกปิดซึ่งกันและกันไอ้ของไม่ดีมันมีกันทุกคนแหละครับนิสัยใจคออย่างเงี้ยรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันถ้าวันนี้เราแต่งงานกันแล้วแปลว่าเรายินดีที่จะให้เขาเป็นคู่ชีวิตก็จบแค่ตรงนั้นพอไม่ต้องมาอะไรนะมาวิเคราะห์อะไรกันมากมายนะทีนี้ในส่วนของก็เรียกไอ้แหล่งกำเนิดของอามานะหรือความรู้สึกในการรับผิดชอบแบบเนี้ยมันมาจากไหนรู้ไหมมันมาจากอีหม่านและสะท้อนออกมาในภาคปฏิบัติที่เราเรียกว่ามารยาทเพราะนั้นนบีถูกส่งมาด้วยกับเงื่อนไขที่สำคัญมากๆนบีบอกอินนามาอูอิสตูลีอุทัมมีมามากาลีมันอัคลักฉันเนี่ยถูกส่งมาเพื่อทำให้มารยาทที่สวยงามนั้นเกิดความสมบูรณ์แปลว่านบีถูกส่งมาเพื่อเป็นตัวอย่างในเรื่องของมารยาทเพราะฉะนั้นมารยาทเนี่ยมันก็จึงสะท้อนออกมาในเรื่องของภาคปฏิบัติและนั่นก็สะท้อนออกมาในเรื่องของความรับผิดชอบของแต่ละคนด้วยแปลว่าทั้งหมดที่เป็นเราเนี่ยมันคือความเป็นผู้ศรัทธาของเราในเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของการปฏิบัติตัวทีนี้อามานะที่ยิ่งใหญ่มากๆก็คืออามานะในเรื่องของศาสนาอามานะในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เรามีบทบาทที่จะต้องปฏิบัตินั่นก็คือการเป็นบ่าวที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์อย่างมั่นคงเป็นบ่าวที่รู้คุณด้วยเหตุนี้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชีวิตของเราเราจึงไม่ลืมในการที่จะโยงกลับไปว่าทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้การกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เราสบายใจอัลฮัมดุลิลละห์เราชูกรเราขอบคุณเราสุญูดเพื่อการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เราเองก็เราก็ต้องสอนลูกนะเวลาได้สิ่งใดก็ตามที่เป็นความดีสุญูดหรือยังลูกอันดับแรกสุญูดก่อนเลยเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่พ่อแม่แกถึงได้และไม่ใช่ใครทั้งสิ้นไม่ใช่มนุษย์หน้าไหนทั้งสิ้นแกถึงได้แต่เพราะอัลลอฮ์อนุมัติแกถึงได้เพราะอัลลอฮ์อนุมัติเมื่ออัลลอฮ์อนุมัติก็ทำไมอ่ะแกต้องเพื่ออะไรรู้ไหมมันจะได้ไม่ตะกับบทเพราะอย่าลืมนะไอ้ความดีใจเนี่ยชัยฏอนมันเอามามันดันจนกระทั่งเราเหลิงอ่ะมีไหมนี่เราจะรู้สึกว่าฉันนี่แจ๋วกว่าคนอื่นฉันนี่สอบได้ที่หนึ่งฉันนี่ฉลาดกว่าคนอื่นนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดสักอย่างเลยแต่ถ้าชัยฏอนมันเอามาใช้แล้วให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราต้องเอาไปโอ้อวด เราต้องเอาไปยกตนข่มท่านเราต้องเอาไปตะกับบดนั่นแหละนั่นแหละเพราะอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เอาชัยฏอนมันเอามาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือไม่ใช่เฉพาะความชั่วอย่างเดียวนะไอ้ความดีมันก็เอามาเป็นเครื่องมือล่อลวงเราได้เหมือนกันอ้าวถามว่ามีมากมีเงินเยอะๆเหลิงไหมบางคนเหลิงนะพวกเราน่ะไม่น่ามีปัญหาเพราะเรามีศาสนาอยู่แล้วนะบางคนเหลิงอ่ะเหลิงกับอะไรกับการที่มีเงินเยอะๆแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็อยากให้คนทำไมนับหน้าถือตาสุดท้ายแล้วไอ้ความร่ำรวยทำให้เขาถูกลงโทษก็มีแล้วก็บางทีทำไมหน้าตาดีหน้าตาหล่อเห็นไหมบางคนเนี่ยโอ้แบบหน้าตาดีนะบอกเขาว่ามึงโอ้โหมึงหล่อว่ะให้มึงอย่างกับพระเอกหนังนี่โอ้โหสาวว่าเดินปีขึ้นจักรแล้เลยเดินแบบนะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนั่นแหละนะต้องระวังนะแล้วต้องอย่าลืมว่าอัลลอฮ์สร้างมามนุษย์อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเป็นไงสวยงามกันทุกคนนะแล้วก็ขอละกันนันอินซานฟิอัซานิตักวีมเพียงแต่ไอความสวยงามเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ก็ไม่เป็นไรมันอาจจะแตกต่างกันเพราะบางคนบางคนขาวบางคนคล้ำบางคนผิวสีแทนเขาเรียกผิวสีแทนใช่ไหมผมก็ถามทำไมเรียกผิวสีแทนก็เอาก็แทนสีดำไงไอ้แทนสีขาวตัวทีผิวสีแทนเพราะมันแทนสีอะไรแทนสีขาวมันก็ไปมันได้นะคือจะยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่เอ้าถามว่าบางคนเนี่ยมองคนเซาแอฟริกาเขาดำเนาะเขาดำบางคนมองเนี่ยโอ้โหแบบไม่นั่นเลยแต่คนชาติเดียวกับเขามองก็สวยอ่ะเพราะอะไรเพราะว่านั่นคือของเขาไงเขาอาจจะมองโซนเราพวกเผือก พวกเผือกก็ได้ใช่ไหมล่ะก็แล้วแต่ไงแล้วก็ดีแล้วนะไอการที่เวลาใครสักคนมองคือให้สามีเรามองว่าเราสวยคนเดียวห้ามดูดีละพอแล้วนะอย่าให้คน50-60คนมองเราสวยเดี๋ยวมันฆ่ากันตายทำไงคดีฆ่ากันเพราะแย่งผู้หญิงนี่มีมาแล้วนะครับมีมั้ยยังต้นกำเนิดแล้วมาจากใครอ่ะลูกนบีอาดัมไงนะกอบินกับฮาบินน่ะนะเพราะว่าอะไรกอบินเนี่ยคือพี่ฮาบินคือน้องพี่ฆ่าน้องเพราะว่าคู่ของเขาสวยอ่ะคู่นี้อาจจะไม่สวยในรายงานก็ประมาณนั้นอาจจะผิวคล้ำไม่ถึงไม่สวยเพราะสวยนี่มันเอาอะไรมาวัดน่ะเอาพวกเราเนี่ยทุกท่านคิดว่าตัวเองสวยมั้ยไม่สวยอ่ะสวยสิไม่สวยได้ยังไงกับตัวเราแม่ต้องให้กำลังใจตัวเองคือเวลาส่องกระจกแล้วอย่าตกกระจายส่องเราก็สวยเพราะเขาให้อ่านดูอาไงเวลาส่องกระจกอ่ะไม่ใช่ในอ่านผิดต้นแล้วก็อ่านผิดต้นแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิอัลลอฮุมมะกะมาฮัสซันตาคอนกีฟะฮัสซินคูลูกีวันการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ผู้ซึ่งให้ฉันมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันมีมารยาทที่งดงามด้วยเถิดนี่ดูอาบทนี้อย่าไปอ่านผิดแล้วก็อย่าอ่านผิดต้นสินะเพราะนั้นคือเพราะอะไรสวยที่ชอบไงครับสวยที่ชอบสามีเราชอบเราไงนี่แหละแปลว่าเราสวยในสายตาเขาทำดูดีละพอแล้วเราไม่ต้องเอาใครมาชอบเราทุกคนหรอกนะไม่ต้องจริงๆแล้วเราต้องการแค่คนเดียวเท่านั้นแหละนะสวยในสายตาคนทั้งโลกมันฆ่ากันยุ่งเลยนะเพราะนั้นในความเขาเรียกนะในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์เนี่ยที่ถือว่าเป็นอามานะที่เราจะต้องรับผิดชอบเพราะทุกอิบาดะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางรางวัลเอาไว้ให้และในขณะเดียวกันมันก็มีบททดสอบอะไรต่างๆตามมาทีนี้เอาละแถมท้ายนิดนึงก็แล้วกันว่ายืนหยัดในเรื่องของอิบาดะห์ก็แล้วกันวิธีการยืนหยัดในเรื่องของอิบาดะห์เราต้องขอดุอาเยอะๆอย่าลืมอิบาดะห์เป็นอามานะห์ของเราวันนี้เนี่ยถ้าเราละหลวมกับอิบาดะห์เราจะไม่มีโอกาสได้รับความสำเร็จอามานะห์หลักของเราที่มีต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์มอบหมายอัลลอฮ์มอบหมายให้มนุษย์นะที่บอกอินนารัตนันอามานะห์ที่อันนั้นกว่านั้นอัลลอฮ์บอกว่าเราเนี่ยได้อะไรนะได้มอบหมายอามานะได้นำเสนออามานะแก่บรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายแก่บรรดาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธหมดเลยแล้วใครหารกล้าในการแบกรับเอาไว้รู้ไหมฟาอาบัยในอายะมินนะฮะทุกอย่างปฏิเสธหมดวาอัชฟักนะมินฮาและกลัวเพราะอามานะเนี่ยแปลว่าคุณจะต้องทำให้ครบถ้วนนะแล้วคุณทำครบถ้วนคุณได้รางวัลถ้าคุณบกพร่องคุณถูกลงโทษบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายอื่นๆไม่มีใครกล้าแบกว่าห้ามาละหันอินซานแต่ใครแบกไว้รู้ไหมมนุษย์แบกรับเอาไว้เพราะมนุษย์มองว่าตัวเองมีความสามารถ ราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นบททดสอบกับเราว่าถ้าเรารับผิดชอบอามานะห์ได้ดีเราก็จะได้รับผลบุญแต่ถ้าเราบกพร่องเราก็จะต้องถูกลงโทษเพราะฉะนั้นวิธีการในการให้เราเข้มแข็งในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์หนึ่งขอดุอาให้เยอะๆดุอาใช้ได้กับทุกเรื่องขอดุอาให้เยอะๆขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆบทไหนก็ได้ที่เราถนัดต้นนึงที่เราขอกันเป็นประจำอะอะไรนะไม่ใช่สิยาหมูก้อนลิบันกูลูปซับบิดก้อนบีอาลาดีนิกาวันนี้ไม่ถูกสักต้นเลยนะเนี่ย จริงเต็งดูอาให้เยอะสองอ่านกุรอานให้เยอะแล้วอ่านไอ้คำว่าอ่านกุรอานให้เยอะก็ดูความหมายดูตัฟซีรภาษาไทยอะไรไปด้วยนะสามอ่านประวัตินบีจะได้เสริมสร้างกำลังใจในการประกอบศาสนกิจนะครับจะได้รู้ว่านบีถูกทดสอบยังไงเวลาเราโดนอะไรบ้างจะได้ไม่โวยวายเดี๋ยวไม่ใช่จะมานั่งบ่นว่าเออะไรกับฉันอย่างเดียวนะแล้วจะได้รู้ว่าคนในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานบีโดนหนักกว่าเราหลายเท่านักนะครับนั้นบททดสอบเกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะนะครับแล้วก็เวลาจะทำอะไรสักอย่างเวลาจะทำอิบาดะห์เรื่องใดนี่สำคัญเวลาจะทำอิบาดะห์เรื่องใดไปเรียนก่อนไม่เอาแบบครูพักลักจำไม่รู้เห็นเขาทำกูก็ทำไม่เอาเราจะทำอะไรสักอย่างแปลว่าเราต้องหวังผลในการกระทำอันนั้นนมาดก็ต้องหวังผลว่านมาดยังไงแล้วได้บุญจะบริจาค ก็ต้องหวังผลว่าบริจาคแบบไหนแล้วได้บุญจะทำอะไรก็แล้วแต่จะทำบุญน่ะก็ต้องดูด้วยว่าทำบุญแบบไหนแล้วได้บุญทำบุญแล้วได้บาปมีไหมมันก็มีทำบุญแล้วได้บาปเพราะอะไรเพราะนึกเอาเองว่าได้บุญในอันกุรอานอัลเลาะห์จึงบอกว่าวะฮุมยะซาบูนะอันนะฮุมยัสซีนูนะซุนอาพวกเขาคิดเอาเองว่ามันถูกไงพอคิดเอาเองว่ามันถูกแล้วก็ขยันไงปรากฏว่ามันไม่ถูกพอไม่ถูกมันจะได้บุญมั้ยไม่ได้บุญแปลว่าจะทำอะไรสักอย่างอย่าลืมไปเรียนก่อนแล้วก็อยู่กับคนดีๆเยอะๆหน่อยนะหาสังคมดีๆอยู่ไอ้สังคมที่ไม่ดีอย่าไปยุ่งกับมันส่วนไอ้คนที่ไม่ดีเอาแค่รู้จักพอไอ้คนดีเราต้องทำไมต้องอยู่คุกคีกันบ่อยเพราะแนะนำกันได้เตือนกันได้ในเรื่องของศาสนานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทำความดีกันให้เยอะๆทำความดีมันจะเป็นตัวเสริมสร้างอีหม่านของเราเพราะนั้นวันนี้สรุปในเรื่องของอามานะก็คือความรับผิดชอบถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเราคือความรับผิดชอบของเราและที่สำคัญในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะทำไมจะสอบสวนเราทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยนะตั้งแต่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นเลยทุกอย่างเลยในส่วนที่เกี่ยวระหว่างเรากับอัลลอฮ์ระหว่างเรากับบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายกับผู้คนทั้งหลายอัลลอฮ์ตอบสวนทั้งหมดนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เราเป็นคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งและทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์นะครับก็เอาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณมาดีนะห์และเป็นพี่สาวของคุณอุสมานมานตีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 12:45 นหรือเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดอัลอาติกซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมสอบถามโทร062-049-9959 062-049-9959คุณมาดีนะหรือคุณพจนีมานตีพี่สาวอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ไมมูนะห์บินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันฮัจญะห์ไมมูนะห์บินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันอายุ89ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดดารุนอาบิดีนถนนจันทร์เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0816098489 0816098489อิหม่ามมุสตอฟาองค์อาจอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซาลาวัตคาหรือลาอ้วนบุญนาคซาลาวัตคาหรือลาอ้วนบุญนาคได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 15:30 นหรือเวลาหลังละหมาดอัสรีณมัสยิดกลางชลบุรีสอบถามโทร0968296354 0968296354น้องสาวอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอามีนะสุคนธมานคุณอามีนะสุคนธมาน อายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณอับดุลลอฮ์สุคนธมานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดริยาดุสซอลิฮีนหมู่บ้านมิตรภาพซอยโตกาถนนอนุ46เขตสวนหลวงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอามินะตอซะมันฮัจญะอามินะตอซะมันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดดารุนเอติซอมคลอง19บึงสิงห์บางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณสมานหรือคุณสิงห์ยะไมและฮัจญะแมะโซมันรอฮิมะฮุลลอและเป็นน้องเขยของฮัจยีสมานหรือยีหวานอาลีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณมัสยิดกามารุนอิสลามสายกองดินคูซ้ายซอยประชาร่วมใจ48เขตคลองสามวา
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: เคยไหมครับสะอึกแล้วไม่หยุดสักทีจริงๆแล้วอาการสะอึกเกิดจากการเกร็งของกระบังลมอย่างรวดเร็วแต่ถ้าอยากหยุดสะอึกลองกลั้นหายใจแล้วกลืนน้ำลายติดต่อกันหลายครั้งหรือจิบน้ำเย็นๆช้าๆติดต่อกัน 5-6 อึกวิธีนี้ช่วยกระตุ้นประสาทเวกัสรับความรู้สึกจากหูและระบบทางเดินอาหารและทำให้กระบังลมหยุดเกร็งได้นอกจากนี้การหายใจช้าๆลึกๆหรือดื่มน้ำด้วยการใช้หลอดก็ดีเหมือนกันเพราะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายสุดท้ายอย่าลืมอาการสะอึกเป็นเรื่องธรรมชาติไม่อันตรายแต่แค่รำคาญเท่านั้นครับสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดผดุงอิสลามงานน้ำชาการกุศลเพื่อสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิดและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมัสยิดผดุงอิสลามคลอง22จังหวัดนครนายกขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปะวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลล้อแสงเอี่ยม

0: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
9: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอามีนะสุคนธมานคุณอามีนะสุคนธมานอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณอับดุลลอฮ์สุคนธมานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดริยาดุสซอลิฮีนหมู่บ้านมิตรภาพซอยโตกาถนนอ่อนนุช46เขตสวนหลวงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะอามีนะตอซะมันฮัจญะอามีนะตอซะมันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงนามัสยิดดารุนเอติซอมคลอง19บึงสิงห์บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณสมานหรือคุณสิงห์ยะไมและฮัจญะห์แมะโซมันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องเขยของฮัจญีสมานหรือยีหวานอาลีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดกามารุนอิสลามสายกองดินคูซ้ายซอยประชาร่วมใจ48เขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ไมมูนะบินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันฮัจญะห์ไมมูนะบินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันอายุ89ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดดารุนอะบิดีนถนนจันทร์เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0816098489 0816098489 อิหม่ามมุสตอฟาองอาจอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซาลาวัตคาหรือลาอ้วนบุญนาคซาลาวัตคาหรือลาอ้วนบุญนาคได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 15:30 น.หรือเวลาหลังละหมาดอัสรีณมัสยิดกลางชลบุรีสอบถามโทร0968296354 0968296354น้องสาว
10: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
11: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: วิทยุเสียงอิสลาม20ปีแห่งความไว้วางใจสู่การสื่อสารที่เที่ยงตรงและทันสมัยเราคือสื่อมวลชนที่ยืนหยัดกว่า2ทศวรรษในการเผยแพร่ความรู้ตามหลักการศาสนาที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมส่งมอบข้อเท็จจริงที่เข้าถึงง่ายเข้าใจลึกซึ้งและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ทันทีที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามแหล่งรวมความรู้ข่าวสารและบริการเพื่อสาธารณะที่เชื่อมโยงผู้ศรัทธาทั่วประเทศ

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากเอกอัลลอฮ์นะครับจงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรับชมรายการทุกคนดูอาของศรัทธาชนในวันนี้นะครับวันนี้เป็นดูอาที่ขอต่อรอครับให้ได้รับสิ่งดีงามมากกว่าที่เราขอไปแล้วก็ขอต่อรอด้วยจงปกป้องเรานะครับให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมากเกินกว่าที่เราขอไปนะครับดูอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อะตีนาโปรดประทานให้กับเรานะครับอัลลอฮุมมาอะตีนาโออัลลอฮ์โปรดประทานให้กับเรามินันคอยร์จากความดีงามต่างๆอะไรครับเฝ้ากอมานะรยูความดีงามที่ขออัลลอฮ์นั้นโปรดประทานให้กับเรานี้เฝ้ากอมานะรยูให้มันมากกว่าสิ่งที่เราหวังนะครับสิ่งที่เราคาดไว้วันนี้เราขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้รับความดีงามแบบนี้อยากได้อะไรอัลลอฮ์บอกให้ขอนะครับพี่น้องไม่ต้องอายขอไปเลยแต่ว่าขอดูอาบทนี้ด้วยครับให้อัลลอฮ์ประทานมาเนี่ยสิ่งความดีงามที่เราขอไปเนี่ยให้มันมากกว่าที่เราหวังไปนะครับแล้วก็วรรคที่2บอกว่าวัสริฟอันนาและจงปกป้องให้ออกห่างจากเราครับมินัสซูความชั่วต่างๆฟาวกามานะฮดะนะครับฟาวกามานะฮดะแปลว่ามากกว่าสิ่งที่เรานั้นระวังไว้สิ่งที่เราหวังเกณฑ์ไว้ความดีงามวันนี้ขอต่อรอครับแล้วก็ขอดูอาบทนี้ด้วยให้ได้รับความดีงามมากกว่าที่เราหวังขอคล้ายๆว่าขอ10นะครับขออัลเลาะห์ประทานเพิ่มมาจากนั้นด้วยบางทีหวังแค่นี้แต่ว่าเขาเรียกว่าอัลเลาะห์ทราบดีครับว่าสิ่งที่เราขอบางทีไม่พอให้อัลเลาะห์เพิ่มพูนให้มันให้กับเราด้วยแล้วขณะเดียวกันครับในความชั่ววัสริฟอันนาให้มันออกห่างจากเราครับมินัสซูความชั่วต่างๆฟอกมานะฮะความชั่วต่างๆบางทีเราไม่ต้องการเนี่ยเราขอว่าอัลเลาะห์ให้มันห่างจากฉันแต่ว่าดุอาบทนี้ขอต่ออัลเลาะห์เพิ่มไปด้วยครับว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกันออกจากฉันเนี่ยให้มันมากไปกว่าสิ่งที่เราขอนะครับเพราะบางทีเราเนี่ยก็รู้เท่าไม่ถึงการคิดว่าขอแค่นี้แล้วจะปลอดภัยอันตรายมีแค่นี้ขอแค่นี้แต่จริงๆแล้วมันมีสิ่งอื่นด้วยที่มาส่งอันตรายต่อชีวิตเราก็ขอต่ออัลเลาะห์ในที่นี้ว่าให้อัลเลาะห์นั้นทรงเอามันนี้ออกห่างจากเราไปด้วยนะครับดุอาบทนี้เนี่ยดีมากครับสะท้อนภาพของชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราขอไปเราไม่ทราบวันนี้ขอให้ลูกนะครับมีอีมานบางคนบอกว่าฉันมีลูกเนี่ยดุอาขออย่างเดียวเลยไม่ขอให้ลูกเก่งไม่ขอให้ลูกสวยขอให้ลูกมีอีมานอย่างเดียวนะครับปรากฏว่าลูกละหมาดครบมีอีมานไปมามีปัญหาไม่รักกันลูกทะเลาะกันเองตรงนี้เราคิดว่าขอให้ลูกมีอีมานแล้วเนี่ยคิดว่าจะพอหวังอย่างเดียวครับว่าตอนตายไปแล้วเนี่ยลูกจะขอดุอาให้ลูกมี7คนเรียนศาสนาหมดเลย7คนนะครับตายไปในกะได้ดุอาชัวร์อัลเลาะห์ให้ครับเท่าที่ขอนะว่าเรียนศาสนาหมดเลยนะครับขอดุอาให้แต่ว่าลูกที่เรียนศาสนาบางทีทะเลาะ กันเองฉะนั้นดุอาบทนี้บอกด้วยนะครับว่าบางครั้งความดีงามเราไม่ทราบเราคิดว่าแค่นี้พอแต่จริงๆแล้วมันไม่พอก็เลยขอต่ออัลเลาะห์ครับให้อัลเลาะห์ประทานความดีงามมาด้วยสิ่งที่เราบางทีไม่ได้คาดหวังแต่ว่ามันจำเป็นต้องมีพี่น้องถ้าไปดูในการลงทุนในหลักการลงทุนเนี่ยบางทีเขาบอกว่าการลงทุนนะครับบางทีวาดแผนการไว้เตรียมงบประมาณไว้แต่เวลาทำจริงเนี่ยเงินงบประมาณที่ใช้มันจะมากกว่าที่คาดการอย่างน้อย2เท่าวันนี้ลงทุนกะว่าขายของหน้าบ้านนะครับสัก10,000น่าจะพอซื้อรถเข็นมาขายก๋วยเตี๋ยวไปทำไปทำมา10,000ไม่พอกลายเป็น20,000แล้วก็เขาบอกว่าระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยถ้าเราคาดไว้เท่าไหร่นะครับเวลาทำจริงเนี่ยมันจะมากกว่า3เท่ากะว่าเลยขายก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เดิมกะว่า10,000พอไปมาไม่พอต้อง20,000กะว่าขายสักเดือนนึงคนจะรู้จักไปมาไม่พอนะครับต้องกลายเป็น3เดือนมันมากกว่าสิ่งที่เราคาดการไว้ถามว่าทำไมต้องเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับเตรียมไว้งบประมาณเท่านี้แต่เวลาแท้จริงมากกว่า2เท่าเตรียมไว้ระยะเวลาเท่านี้แต่เวลาทำจริงใช้ระยะเวลามากกว่า3เท่าตรงนี้เป็นการบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เจ้าพูดง่ายๆเลยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างฉะนั้นจึงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นบอกว่าความรอบรู้ของมนุษย์เนี่ยที่อ้างตัวเองว่าสามารถพิสูจน์ได้ทุกอย่างมีวิทยาศาสตร์ทุกอย่างนะครับแต่ว่าเวลากระทำจริงแล้วเนี่ยมันเกินกว่าที่คาดไว้วันนี้คนที่ต่อบ้านเข้าใจดีครับวันนี้จะสร้างบ้านเตรียมงบไว้เท่านี้นะครับสร้างบ้านเท่านี้ดูแบบแผนก็ให้ช่างตีราคาพอ
พอชัวร์นะครับพอสร้างจริงแล้วเพิ่มตรงนี้หน่อยเพิ่มตรงนี้นิดนะครับตกแต่งตรงนี้หน่อยเพิ่มตรงนั้นหน่อยช่างก็ทำให้แต่เขาก็คิดราคาเพิ่มไปมาเคยว่างบบานปลายกล่าวว่าใช้พอจริงๆแล้วไม่พอตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ฉะนั้นเวลาขอดุอาต่อรอดเนี่ยนะครับถ้าจริงๆคนขอดุอาที่เขาขอจริงๆเนี่ยเขาขอแบบปลายเปิดเช่นต้องการรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเขาไม่ขอว่าให้รวยนะครับเพราะรวยอาจจะรวยจริงแต่ว่ารวยแล้วเนี่ยมีปัญหาต้องเครียดนะครับต้องทำงานเพิ่มขึ้นไม่มีเวลาให้กับตัวเองสุขภาพเสื่อมโทรมเป็นแบบนั้นไปฉะนั้นเวลาขอดุอาพยายามขอดุอาปลายเปิดขอว่าให้อัลลอฮ์นั้นประทานความพอเพียงประทานริสกีที่มีบารอกัตกับฉันตรงนี้เป็นดุอาปลายเปิดนะครับเพราะว่าได้มาแล้วเนี่ยมันมีสิ่งอื่นที่ติดมาด้วยไม่ใช่แค่ตัวเงินอย่างเดียวแต่เป็นความจำเริญที่อยู่ในเม็ดเงินนั้นเวลาใช้จ่ายเวลาจะลงทุนมันมีความงอกงามมีความจำเริญนะครับซื้อข้าวซื้อแกงให้ลูกให้เมียกินแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเลือดเนื้อแล้วก็มีความจำเริญนะครับลูกเมียต่ออัดเป็นผู้ที่กระทำความดีแต่บางคนมีทรัพย์สินมากมายนะครับซื้อแกงร้านเดียวกันนะครับให้ลูกกินแล้วทำไมลูกมันออกมาไม่ดีมีปัญหาเกิดขึ้นได้ฉะนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ขอเผื่อแล้วก็ขอแบบปลายเปิดในขณะเดียวกันครับความชั่วที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราคิดว่าตรงนี้เป็นความชั่วเราห้ามตรงนั้นแล้วมันจะจบกันนะครับวันนี้มีลูกสาวนะครับสมมติลูกสาวสวยเลยสั่งลูกเลยว่าห้ามคุยกับผู้ชายห้ามคบผู้ชายห้ามมีแฟนนะครับคิดว่าแค่นี้พอแล้วถ้าลูกไม่คบผู้ชายไม่มีแฟนเนี่ยรับรองว่าลูกไม่เสียคนนะครับกันผู้ชายทุกคนไปมาลูกไปคบทอมนะครับเป็นแฟนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผู้ชายพ่อกันแต่ผู้ชายลืมคิดไปว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยแฟนบางทีเพศเดียวกันเป็นได้นะครับบางทีลูกเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วลูกผู้ชายแหละแต่พาผู้ชายเข้าบ้านลูกสาวเป็นผู้หญิงพาผู้หญิงเข้าบ้านก็เป็นความชั่วที่เกิดขึ้นบางทีเราคาดไม่ถึงฉะนั้นนะครับเวลาขออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เผื่อไปด้วยดอบนี้ดีครับความหมายผมอ่านแล้วประทับใจมากนะครับให้ได้รับสิ่งที่ดีมากกว่าที่เราหวังไว้คาดการไว้พอเรากำหนดชีวิตไม่ได้ว่าถ้าได้แบบนี้แล้วมันจะดีจริงชีวิตมันไม่ใช่สมการที่มีหลักตายตัวนะครับ2บวก2เท่ากับ4ตายตัวไม่ใช่แบบนั้นมันมีอะไรมากมายที่มนุษย์นั้นไม่สามารถจะคาดการได้ในขณะเดียวกันนะครับความชั่วที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราคิดว่าแค่นี้ป้องกันแค่นี้แล้วมันจะพอไม่ใช่นะครับความชั่วเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นลูกโซ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นไปด้วยวันนี้เราบอกว่าทำซินาไม่ดีนะครับบางคนอาจจะมองว่าซินาที่ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเป็นการทำลายผู้หญิงนะครับแต่จริงๆแล้วผลลัพธ์ของซินาไม่ใช่แค่ผู้หญิงถูกทำลายนะครับแต่ว่าเป็นความเน่าเฟะที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะวันนี้ถ้าซินาได้รับการยอมรับนะครับไม่ใช่เพราะผู้หญิงบางคนก็ที่ชายหญิงบางคนก็เต็มใจนะครับถือว่าไม่ใช่ได้เสียกันแต่เป็นได้กับได้แต่ทำไปแล้วผลเสียไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตรงนั้นแต่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของศีลธรรมในสังคมเพราะวันนี้คนนี้ทำคนนู้นเห็นกระทำด้วยสุดท้ายก็เป็นมาตรฐานที่สังคมยอมรับได้ว่าวันนี้ไม่ต้องนิก้ากันก็มีอะไรกันก่อนได้เพราะว่าเขาทำทำไมฉันจะทำไม่ได้ล่ะคนซอยนู้นก็ทำคนท้ายซอยก็ทำคนปากซอยก็ทำฉันอยู่กลางซอยทำไมจะทำไม่ได้มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นความชั่วไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับเมื่อสังคมมีมาตรฐานที่เสื่อมโทรมลงสุดท้ายบางทีนำไปสู่ปัญหาอื่นเช่นลูกซีนาเกิดขึ้นพอเกิดมาแล้วมีปัญหานะครับสังคมไม่ยอมรับมรดกก็รับไม่ได้ไปมาพอท้องไม่ยอมรับนำไปสู่ปัญหาทำแท้งนะครับต้องเอาเด็กออกสุดท้ายสังคมไม่เคยทราบเลยนะครับจนกระทั่งไปพบศพทารกนะครับในวัดเพิ่งจะรู้ว่าทำแท้งกันที 2,000 กว่าศพในแค่วัดเดียวที่จับได้แล้วที่จับไม่ได้ที่ยังทำอยู่มันมีมากขนาดไหนความชั่วที่อยู่ในสังคมบางทีมันเกินกว่าที่เราคาดการไว้ฉะนั้นวันนี้ครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับให้เรานั้นห่างไกลจากความชั่วความชั่วตรงนี้ให้อัลเลาะห์เผื่อไว้ด้วยนะครับอย่าเป็นความชั่วที่เราคาดการไว้ว่าถ้าเท่านี้เราป้องกันได้แล้วเราจะรอดพ้นจากความชั่วไม่ใช่นะครับขอเผื่อไปด้วยว่าอัลเลาะห์อะไรที่พระองค์ทราบว่ามันดีให้ประทานให้กับเราแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์ทรงทราบว่ามันไม่ดีเนี่ยขอให้พระองค์ทรงกันให้มันห่างจากเราครับด้วยกับดุอาบทนี้ดีเหลือเกินนะครับทวนกับพี่น้องอีกครั้งนึงขอให้ได้รับสิ่งดีนะครับมากกว่าที่เราหวังไว้แล้วก็ให้เรานั้นห่างไกลจากความชั่วมากกว่าสิ่งที่เรานั้นระวังไว้ครับดุอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อะตีนาโปรดประทานให้กับเรามินันคอยร์
จากความดีต่างๆเฝ้าก็มานรอยู่ให้มันมากกว่าสิ่งที่เราหวังไว้ในความดีในขณะเดียวกันถ้าเป็นความชั่วเกิดอะไรขึ้นครับวัสริฟอันนาโปรดปกป้องให้มันห่างจากฉันอะไรเอ่ยมินัสซุความชั่วต่างๆนะครับเฝ้าก็มานะฮะมากกว่าที่เราระวังแล้วก็หวาดกลัวไว้สวัสดีบินดาฮิตาฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ร็อบบุนารับบุลบิสมิลลาห์

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: และพี่น้องครับเตาฮีดนะครับเมื่อเรารับทราบถึงความหมายที่ถูกต้องแล้วก็คือการทำให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งในด้านรูบูบียะในด้านอูลูฮียะและในด้านอัสมาอุสิฟาตและแน่นอนว่าเตาฮีดนั้นได้แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันมีอะไรบ้างเรามาติดตามกันประเภทที่1พี่น้องครับเตาฮีดอัรรุบูบียะห์เตาฮีดอัรรุบูบียะห์คำว่ารุบูบียะห์มาจากรากศัพท์คำว่าอัรร็อบหมายถึงความเป็นพระเจ้านะครับแน่นอนว่าการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในด้านการสร้างในด้านการประทานปัจจัยยังชีพก็คือในด้านความเป็นพระเจ้าหลักฐานอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะลาอินซาอันตะฮุมมัลคอลักัสซะมาวาติวัลอัรฎ์ลายะกูลุนนัลลอฮกุลิลฮัมดุลิลลาห์บัลอักษะรุฮุมลายะละมูนและแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าและถ้าเจ้าถามพวกเขาใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินแน่นอนพวกเขาก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์จงกล่าวถึงมุฮัมมัดบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์แต่ทว่าส่วนมากของพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้นะครับเวลาบรรดามุชริกีนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์นั้นพวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่เวลาเขาทำอิบาดะห์พวกเขาเหล่านั้นก็จะมีหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งผู้จัดการผู้บริหารควบคุมจักรวาลนรกสวรรค์ด้วยกับพระองค์เองโดยที่ไม่มีภาคีใดๆมามีส่วนร่วมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละจะเรียกว่าเตาฮีดอัรรุบูบียะห์ประเภทที่2เตาฮีดอัลฮุลูฮียะห์หรือเราเรียกว่าเตาฮีดอัลอิบาดะห์คำว่าอุลูฮียะห์มาจากรากศัพท์เดียวคำว่าอิลาห์ความหมายในเตาฮีดนี้หมายถึงการศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจว่าอัลลอฮ์คือผู้ที่เหมาะสมแก่การอิบาดะห์การกราบไหว้การวิงวอนและการขอความช่วยเหลือแต่เพียงผู้เดียวโดยที่เราไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์และแสดงออกด้วยกับการปฏิบัตินั่นหมายถึงว่าเราจะละหมาดเราจะทำอิบาดะห์ประเภทใดก็ตามนะครับเราจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นเวลาเราจะขอก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์เวลาเราอยากจะวิงวอนก็ต้องวิงวอนต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวไม่วิงวอนต่อคนอื่นต่อต้นไม้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นนะครับพวกผีปีศาจสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเรานั้นจะต้องให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่มีสิ่งใดมาเป็นภาคีนะครับโดยเตาฮีดอุลูฮียะห์นั้นจะแสดงออกด้วยกับการกระทำนะครับหลักฐานอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวะอะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะและจงเคารพสักการะอัลลอฮ์เถิดและอย่าได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เขาเรียกว่าเตาฮีดอัลอุลูฮียะห์และเตาฮีดประเภทสุดท้ายก็คือเตาฮีดอัสมาวะซิฟาตความหมายคือการยึดมั่นและศรัทธาว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระนามและคุณลักษณะอย่างครบถ้วนโดยที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ดังที่พระองค์ได้ระบุเอาไว้ในอัลกุรอานเท่านั้นปราศจากการเบี่ยงเบียนและการตีความและการขยายความทุกอย่างนะครับหรือการเทียบเคียงว่าลักษณะของอัลลอฮ์เหมือนกับลักษณะของมนุษย์อันนี้นะครับไม่เป็นที่อนุญาตในเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟะดะอูฮูบิฮาวะซะรุลละดีนยุนฮิดูนฟีอัสมาอิฮิซะยุจซานะมากานูนะยะมะลูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในองค์การนี้บอกว่าและอัลลอฮ์นั้นมีบรรดาพระนามอันสวยงามดังนั้นพวกเจ้าจงเรียกหาพระองค์ด้วยกับพระนามเหล่านี้เถิดและจงปล่อยบรรดาผู้ที่ทำให้เฉยใช้ในบรรดาพระนามของพระองค์เถิด พวกเขานั้นจะถูกตอบแทนในสิ่งที่พวกเขากระทำเอาไว้พี่น้องครับนี่ก็คือประเภทสุดท้ายที่เรียกว่าตะวฮีดอัสมาวะซิฟาตการยึดมั่นการศรัทธาว่าอัลลอฮ์นั้นมีพระนามและคุณลักษณะอย่างครบถ้วนนะครับโดยที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์นะครับโดยที่เราจะต้องไม่ตีความไม่เปรียบเทียบไม่ขยายความในคุณลักษณะของพระองค์นะครับฉะนั้นนี่คือตอฮีด3ประเภทที่เราจะต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะให้การทำอิบาดะห์ของเรานั้นถูกต้องนะครับตอฮีดรูบูบียะห์ในด้านการสร้างตอฮีดอูลูฮียะห์ในการปฏิบัติอิบาดะห์และตอฮีดอัสมาวะซิฟาตการศรัทธาในด้านคุณลักษณะและพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮู
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์มัยมูนะห์บินตียูซุฟหรือซุนันอิบรานันฮัจญะห์มัยมูนะห์บินตียูซุฟหรือซุนันอิบรานันอายุ89ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา

0: ได้ถึงอายันของลอสุบฮานหัวตาลาแล้วจะละหมาดยานาซะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 15:30 นหรือเวลาหลังละหมาดอัสรีณมัสยิดกลางชลบุรีสอบถามโทร0968296354 0968296354น้องสาวอินนาลิลัยวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณอามีนะสุคนธมานคุณอามีนะสุคนธมานอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณอับดุลลอฮ์สุคนธมานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดรียาดุสซอลิฮีนหมู่บ้านมิตรภาพซอยโตกาถนนอ่อนนุช46เขตสวนหลวงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดดารุนเอติซอมคลอง19บึงสิงห์บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณสมานหรือคุณสิงห์ยะไมและฮัจญะห์แมะโซมันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องเขยของฮัจญีสมานหรือยีหวานอาลีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 นณมัสยิดกามารุนอิสลามสายกองดินคูซ้ายซอยประชาร่วมใจ48เขตคลองสามวา
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับครับพี่น้องกลับมาพบกันนะครับเช่นเคยนะฮะในช่วงของรายการนะจากเสียงอิสลามนะครับที่พี่น้องติดตามอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงของรายการเรื่องของอัลกุรอานนะครับที่ตั้งแต่ต้นรายการนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่เรามาพบปะกันนะครับผมก็อยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือขั้นตอนหรือวิถีชีวิตของมนุษยชาตินะครับและกุรอานนั้นคือทางออกของชีวิตหรือความสำเร็จนั่นเองนะนั้นชีวิตมนุษย์เรานะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าไม่มีอัลกุรอานขาดทุนแล้วครับถ้าไม่ศึกษาอัลกุรอานก็ขาดทุนเพราะอะไรล่ะครับก็แน่นอนล่ะครับการใช้ชีวิตของเราเหมือนเป็นการลงทุนที่เราไม่เคยมีต้นทุนมาก่อนนะพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาเรียกว่าให้เรามานะฮะ60ปีแล้วก็ให้เราเริ่มใช้แต่ถ้าหากว่าเราไม่อ่านหรือเราไม่ดูวิธีการลงทุนหรือวิธีการใช้ชีวิตจากสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้เราจะใช้ถูกได้อย่างไรเราจะใช้ชีวิตนี้ให้มันได้ผลกำไรและให้มันถูกวิธีอย่างไรตรงนี้แหละครับดังนั้นกุรอานจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรมองข้ามและไม่ควรคิดว่าไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่สายนะเขาเรียกว่าไม่ใช่สายของฉันหรือไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอาชีพฉันไม่ใช่เลยครับกุรอานไม่ใช่เรื่องของอาชีพหรือไม่แต่กุรอานเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตนะจริงอยู่ครับหลายครั้งที่เราทุกคนมองอัลกุรอานเรามองอัลกุรอานด้วยความรู้สึกยิ่งใหญ่ว่าเรามีคัมภีร์เรามีอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าทำให้เราได้รู้ว่านะกุรอานมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวหนังสือที่เขียนลงบนกระดาษแต่กุรอานมันมีมากกว่านั้นนะคือระบบ ระเบียบในการ

0: ใช้ชีวิตระบบระเบียบวิธีการในการประคองชีวิตในดุนยานี้ให้รอดพ้นจากบทลงโทษนี่แหละครับนี่แหละครับที่กำลังจะบอกว่าเราต้องศึกษาอัลกุรอานนะครับนะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับวันนี้ขึ้นซ่อนซูเราะห์ใหม่นะครับเป็นซูเราะห์อัลฟัจร์นะครับเราไล่เรียงมานะครับตั้งแต่ยุสอัมมาเนี่ยนะฮะมาเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งวันนี้มาถึงซูเราะห์อัลฟัจร์นะซูเราะห์อัลฟัจร์นะเป็นซูเราะห์ที่จะพูดหลักๆเลยก็3ประการนะก็คือเรื่องของประชาชาตินะฮะที่ปฏิเสธหมายถึงประชาชาติก่อนหน้านี้ที่ปฏิเสธหลักการอัลอิสลามนะเรื่องที่2นะครับก็คือพูดถึงบททดสอบที่จะเกิดขึ้นกับบ่าวนะนั้นทำให้รู้ว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับจะด้ำดีอย่างไรจะมีความรู้ขนาดไหนหรือจะไม่ได้ศึกษาอะไรเลยหรือจะเป็นคนร่ำรวยยากจนทุกคนจะต้องมีบททดสอบจากพระผู้เป็นเจ้านะครับและบททดสอบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการลงโทษแต่เพื่อให้เราได้สำนึกว่าอะไรที่ผิดพลาดไปอะไรที่เราควรต้องย้ำเตือนหรือถ้าเราไม่ได้ผิดพลาดบททดสอบมานะถ้าเราคิดว่าเราไม่ผิดนะอันนี้คิดก่อนแล้วมีบททดสอบเกิดขึ้นเพราะหลายคนคิดว่าฉันไม่ผิดอะไรเลยทำไมทดสอบฉันเยอะจังลืมนึกไปว่าบททดสอบไม่ใช่เฉพาะคนผิดเสมอไปหรือทำผิดเสมอไปแต่บททดสอบที่จะต้องมาคือต้องการที่จะให้อีหม่านของเรามั่นคงแข็งแรงและพัฒนาขึ้นไปนะครับและอันที่3ก็คือเรื่องของกล่าวถึงความน่ากลัวและความรุนแรงของวันกิยามะห์นะชีวิตหลังความตายแหละครับนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะเรามาดูนะครับว่าเมื่อซูเราะห์นี้นะเป็นซูเราะห์ที่บางทีเราอาจจะได้ยินนะฮะในการที่พี่ปานะอาเราก็อ่านเป็นประจำนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อิหม่ามหรือคนที่เป็นมานำนมาดในบางทีก็อ่านเป็นประจำนะเราอาจจะก็เรียกยังไม่เข้าใจว่าซูเราะห์นี้บอกอะไรกับเราแล้วก็มันมีนัยยะอะไรนะครับวันนี้เรามาดูมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าในซูเราะห์นี้บอกอะไรกับเรานะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลฟัจร์นะขึ้นต้นคําว่าวัลฟัจร์นะขอสาบานต่อเวลารุ่งอรุณนะนะวะลัยลิลอัชรวัชชัฟอีวัลวัตรวัลไลลิอิซายัสรทั้งหมดเหล่านี้เป็นคําสาบานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้คําสาบานเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่ากาลเวลานะเรื่องของสุ่งอรุณค่ำคืนนะ10คืนนะครับแล้วก็ในเรื่องของวันคู่และวันขี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกลางคืนที่มันโคจรไปมานะครับฮัลฟีซาลิกะกอซมุลลิซิฮิจรนะอันนี้กำลังจะบอกว่าคำสาบานเหล่านี้นะให้กับใครล่ะครับให้กับใครสาบานเฉยๆแล้วก็พูดไปเฉยๆเหรอจริงๆแล้วเนี่ยในคำสาบานที่บอกเพื่อให้เราตระหนักพี่น้องให้เราโฟกัสให้เรามองแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปถึงจุดนั้นนะสำหรับคนที่มีสติปัญญาใคร่ควรคิดว่าทำไมพระองค์ถึงสัญญาอย่างนี้ทำไมถึงอย่างนี้ทำไมถึงอย่างนี้ก็ต้องศึกษาเห็นไหมฮะพูดมาบอกมาเนี่ยบางทีคำเดียวบางทีเราบอกเอ๊ะทำไมล่ะก็ลองต้องศึกษาดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากอะไรสิ่งต่างๆแล้วมันพัวพันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเห็นไหมฮะทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับมันมีนัยยะเพราะกุรอานนี่ไม่ใช่ว่าพูดแล้วทำให้เรางงนะไม่ใช่นะครับแต่พูดแล้วเพื่อให้เราฮัลฟีซาลิกะกอซมุลลิซิฮิจรเห็นไหมฮะเพราะว่าคำสาบานเหล่านี้จะมีประโยชน์กับใครล่ะครับนอกจากสำหรับผู้คนที่ได้สติมีสติใคร่ควรคิดนะครับอัลัมตอรกัยฟะฟะอะลาร็อบบุกะบิอะอย่าลืมนะครับว่าแสงอรุณที่ขึ้นนะค่ำคืนเลขคู่วันคู่และวันขี้นะครับกลางคืนที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเกิดวันไหนมันที่เกิดวันนี้นะพี่น้องมันมีตั้งแต่ยุคแรกมนุษย์คนแรกละนบีอาดัมโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นก็มีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาตลอดมีมาแล้วครับนะให้รู้ว่า วันเวลามันผ่านไปแล้วก็ผ่านมามันผ่านหมุนเวียนไปอย่างนี้เกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นครับนะบรรดารอซูลทั้งหลายที่ได้ถูกส่งลงมาเพื่อมวลมนุษยชาตินะครับเพื่อประชาชาติของเขาในยุคนั้นๆทำไมครับเพราะต้องการเตือนบอกในสิ่งที่คิดผิดผิดพลาดไปนะและแล้วทำไมครับถ้าเชื่อก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้ามีสติตั้งใจพิจารณาก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าฝ่าฝืนล่ะครับนี่แหละครับบทลงโทษก็จะเกิดขึ้นซึ่งพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอัลัมตอรกัยฟะฟะอะลร็อบบุกะบิอันท่านไม่ได้มองไม่ได้เห็นหรอกหรือว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอะไรอย่างไรกับชาวอาดนะเป็นบทลงโทษที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงโทษกลุ่มชาวอาดนะอย่างรุนแรงน่ากลัวนะครับบนโลกดุนยานี้ครับยังไม่ถึงวันกิยามะห์ยังไม่ใช่บทลงโทษหลังความตายไม่ใช่ครับบทลงโทษในดุนยานี้เนื่องจากอะไรก็คำฝ่าฝืนคำฝ่าฝืนโอหังยะโสไม่เชื่อฟังนะในคำสอนของท่านรอซูลท่านนบีของพวกเขานะครับอิรอมะดาติลอีมานนะซึ่งอัลลตีลัมยุคลักมิสลาฟินบิลัดซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ให้เห็นว่าในมวลมนุษยชาติทั้งหมดพูดไงว่าแบบเนี้ยมีที่เดียวนะไม่มีเคยมีอะไรถูกสร้างไปเหมือนแบบนี้มาก่อนพูดง่ายๆว่าความแข็งแรงความอหังการนะความดื้อด้านเนี่ยอยู่ที่นี่หมดเลยพี่น้องแต่นั้นความยิ่งใหญ่ที่เขาคิดว่าเขาใหญ่เขาแข็งแรงเนี่ยนะสุดท้ายเป็นไงล่ะครับก็นี่แหละครับบทลงโทษที่อัลลอฮฺสลาเลือกประชาชาติและบอกถึงเล่าให้เราเห็นถึงประชาชาติที่เรียกกันว่าไม่มีประชาชาติไหนไม่มีกลุ่มชนไหนที่จะมีเหมือนพวกอาร์ตอีกแล้วร่างกายที่ยิ่งที่ใหญ่โตนะอำนาจความแข็งแรงนะครับไม่มีอีกแล้วครับลัมยุคลักมิสลฮาฟิลบิลาดไม่มีอีกแล้วนะครับวะซะมูดัลละซีนะญาบุสซะรบิลวาดและชาวสมุทรนะชาวสมุทรชื่อประชาชาตินะสมุทรที่ทำไมครับที่เขาสามารถที่จะเจาะภูเขาเรื่องง่ายๆที่เราเคยได้ยินนะสร้างบ้านโดยภูเขานะพระองค์อัลลอฮฺสละให้นะในยุคนั้นก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกพี่น้องไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะบอกว่าทำไม่ได้ไม่ใช่นะครับวันนี้เราอาจจะรู้สึกตกใจนะครับโอ้ทำได้ยังไงคิดนะก็เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันจะต้องมีอุปกรณ์ไงนะเหมือนวันนี้พี่น้องครับเนี่ยปากกานี่เราเขียนดินสอนี่เราเขียนเนี่ยนะมีอะไรก็บันทึกลงไปได้เนี่ยเรารู้สึกธรรมดาไปแล้วไม่เขาเรียกไม่ตื่นเต้นแต่พี่น้องลองคิดย้อนกลับไปดูคนแรกที่สอนวิธีการบันทึกและใช้ปากกาเขียนนะยุคหลังนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเขาจะตื่นเต้นไหมฮะในการขีดเขียนในการใช้ไม่มีปากกาแบบนี้นะฮะอาจจะใช้หินใช้อะไรก็แล้วแต่นะในการขีดเขียนเริ่มในการขีดเขียนบันทึกข้อความบันทึกสิ่งสำคัญต่างๆพี่น้องลองคิดว่าเขาจะตื่นเต้นไหมมันแน่นอนแล้วครับมันเป็นของใหม่มันเป็นของที่เพิ่งค้นพบมันเป็นของอะไรที่เขาเรียกเพิ่งจะรู้อะวันนั้นนะวันนี้ลูกเราอาจจะไม่เคยมีโทรศัพท์เวลาทึ่งโทรศัพท์ให้เป็นไงฮะตื่นเต้นไหมทั้งที่โทรศัพท์ของยังสำหรับเราก็ถือว่ามันปกติแล้วธรรมดาแต่สำหรับลูกเป็นไงฮะเขายังไม่เคยมีไงเวลาให้เขาตื่นเต้นกับมันดีใจกับมันโอ้โหพยายามเดี๋ยวก็จับเดี๋ยวก็มองเดี๋ยวก็ทุ่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็ลื่นโอ้โหมันมีหมดอ่ะดังนั้นกำลังให้เห็นว่าในยุคของสมูทเนี่ยที่เขาก็ปกติของเขาก็ทำได้อยู่แล้วแต่ของเราเวลาทำไม่ได้รู้สึกไงฮะตื่นเต้นตื่นเต้นถ้าจะรู้สึกรู้ว่าพวกนี้พวกชาวสมุทรนั้นสามารถสกัดหิน ในหุบเขาแล้วสร้างบ้านได้รู้สึกโอ้เป็นยังไงวันนี้เราก็ไปเวลาเราไปที่จอร์แดนก็จะไปท่องเที่ยวไปดูร่องรอยต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งให้เห็นอย่างนี้ให้รู้อย่างนี้ว่าทั้งหมดเหล่านี้เพราะต้องให้รู้ว่าพระองค์ทำอะไรกับคนเหล่านี้จากการปฏิเสธของเขาจากการดื้อดึงของเขาจากการที่เขาไม่ยอมเชื่อคำพูดคำตักเตือนคำสั่งสอนของนบีของพวกเขาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับตรงนี้ย้อนให้กับพวกเราทั้งหลายได้เห็นถึงภาพว่าคนเหล่านี้นะยิ่งใหญ่แข็งแรงมีอำนาจในยุคของเขานะมากกว่าเราสุดท้ายก็ต้องโดนลงโทษสุดท้ายก็ต้องโดนอาซาบสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตลงแบบผู้ที่ปฏิเสธและวันนี้แหละครับนะเรายังไม่มีเหมือนคนเหล่านี้เลยถ้าเราคิดพิเคราะห์พิจารณานะเราจะเห็นว่าแล้วเราจะยิ่งใหญ่ไปไหนแล้วเราจะดื้อด้านไปไหนแล้วเราจะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ทำไมนะครับยังไม่พอแค่นั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์สุตลาได้บอกอีกครับว่าฟิรอาวนะซิลอูตาดอีกคนหนึ่งที่ไล่เลียงมาเรื่อยๆนะฮะนะซามูดอาร์ตอยู่ในยุคก่อนฟิรอาวมาเรื่อยๆก็ที่เป็นจุดเด่นที่เห็นว่ามันเป็นอะไรที่คล้ายคลึงกันกับในยุคอาคริซามานี่นะความรู้สึกความนึกคิดนิสัยความต้องการมันจะคล้ายๆกันมันมีเป้าหมายเหมือนๆกันอัลลอฮฺจะยกตัวอย่างฟิรอาวนะที่เขาเป็นผู้ที่เขาเรียกดื้อดึงนะโอ้อวดอหังกาจองหองอวดดีมีหมดแล้วครับคุณสมบัติที่เขาเรียกดื้อด้านทั้งหมดอยู่ในตัวฟิรอาวหมดเลยนะครับอัลลาดีนตะกอฟิลบิลาดเขาเป็นกลุ่มชนแบบไหนเป็นคนแบบไหนแล้วครับฝ่าฝืนเป็นคนที่ชอบฝ่าฝืนแล้วก็ละเมิดนะในคำบอกคำสอนที่เราได้ทราบในประวัติศาสตร์อยู่แล้วว่าท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาบอกมาสอนมาให้ทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้สำนึกเพื่อให้ได้ไตร่ตรองว่าการที่คนคนหนึ่งหรือมนุษย์คนหนึ่งนั้นจะโอหังและอหังกาต่อพระผู้สร้างมันไม่ควรเราก็เกิดมาจากคันของมารดานี่แหละครับอ่อนแอนะหิวเดินไม่ได้แล้ววันหนึ่งพระองค์อัลลอฮ์ให้เดินได้ให้มีสติปัญญาคิดให้มีความสามารถหมายถึงแข็งแรงแล้วเราจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทรยศฝ่าฝืนนะพระผู้สร้างกันนั้นหรือนะอัลลาดีนตะกอฟิฟะอักษรูฟีฮัลฟาซัดและสิ่งอะไรมันจะเกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่เขาก็สร้างความปั่นป่วนความหายนะบนหน้าแผ่นดินนี้อย่างมหาศาลบังคับให้คนกราบบอกให้คนต้องยอมสยบแทบเท้าเขานะด้วยอำนาจด้วยเงินด้วยพวกพ้องนะแน่นอนแหละครับคนที่ไม่มั่นใจไม่เข้มแข็งก็กลัวคิดว่าถ้าฝืนไปเราก็ตายฟรีฝืนไปเราก็ถูกทรมานนะครับแต่ถ้าคิดย้อนกลับไปนิดหนึ่งคนในยุคก่อนเนี่ยเขาก็ประมาณอย่างเนี้ยนะแล้วทำไมล่ะครับไม่เชื่อฟังท่านนบีไม่เชื่อฟังบรรดานบีของพวกเขาสุดท้ายเขาก็ต้องถูกลงโทษแล้วครับเพราะอย่าลืมครับว่าชีวิตหลังความตายมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราไม่ได้ทำแต่ถูกข่มเหงกันแกล้งบังคับให้เชื่อมันไม่ใช่ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ลอสลาก็จะแล้วแต่พระองค์นะอิลามาชาอัลลอฮ์นะครับแต่ให้รู้ว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาและคนที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์สุตลาก็ต้องถูกทดสอบแล้วครับนะต้องถูกทดสอบในความเชื่อมั่นอันนี้ว่ายังมั่นคงอยู่ไหมซึ่งเราก็จะเห็นในบันิอิสราเอลที่นบีมูซาอะลัยฮิสลามได้พยายามให้พวกเขารอดพ้นจากการเป็นสัตว์ในคาบของมนุษย์พูดง่ายๆว่าเป็นทาสที่ถูกเหยียดหยามนะและถูกบอกสอนว่าบันิอิสราเอลเกิดมาเพื่อเป็นทาสของฟิรเอาเข คำพูดเหยียดหยามขนาดนี้ในนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ไม่ยอมจนกระทั่งปลดปล่อยแล้วก็พาบรรดาอิสราเอลนั้นหลุดออกจากการดูหมิ่นเหยียดหยามและทรมานของฟิรเอาน์ได้แต่อย่าลืมพี่น้องครับทั้งหมดนี่คือสิ่งแล้วก็การที่ฟิรเอาน์สร้างความปั่นป่วนความหายนะบนหน้าแผ่นดินนี้อย่างมหาศาลมันทำให้เราได้ข้อคิดไหมครับนะประวัติศาสตร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตวันนี้พี่น้องถ้าเราคิดทีละข้อทีละเปาะเราจะเห็นทันทีนะครับว่าเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรฮะสิ่งที่เราควรจะต้องทำนั่นก็คือเรื่องของอัลอิสลามศึกษาอัลกุรอานเชื่อฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและลงมือปฏิบัติในเรื่องของอัลอิสลามให้มากที่สุดวันเวลามันหมุนเวียนอย่างนี้ครับไม่มีหยุดนะฮะไม่มีหยุดไม่มีสต็อปไว้สักพักนึงไม่มีครับมันก็เดินตามวัฏจักรที่พระองค์ลอดได้สร้างได้บอกได้กำหนดให้มันอยู่ที่เราพี่น้องครับที่สามารถเจียคิดวิเคราะห์ไตรตรองนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเชื่อมั่นในคำสอนเชื่อมั่นในหลักการของอัลอิสลามโดยมีกติกาโดยมีหลักฐานการสามารถสืบทอดต่อๆกันมาได้ในถึงวันนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะได้จากซูเราะห์นี้นะครับแล้วครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: ขอความสุขสันติความจำเริญความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานบารากัตประทานเราะห์มะตนะครับแล้วก็เนียมัตให้ผมนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำงานทีมงานของยุเสียงอิสลามนะครับที่ได้อำนวยประโยชน์ให้แก่พี่น้องผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของศาสนานอกจากในเรื่องราวของศาสนาแล้วนะครับเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับในด้านใดๆก็ตามแต่พี่น้องครับวิทยุเสียงอิสลามก็ทำหน้าที่ให้กับสังคมมุสลิมอย่างเต็มที่ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับอันใดนะครับที่พี่น้องสามารถที่จะหยิบยื่นอนุเคราะห์ช่วยเหลือนะครับต่อวิทยุเสียงอิสลามได้นะครับก็ให้พี่น้องนะครับช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับซึ่งคุณบุคอรีมานาสุบินนะครับก็คงจะได้ติดนะครับไว้ที่เพจที่ Facebook นะครับถึงบัญชีของวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องสามารถที่จะโอนเงินของท่านพี่น้องนะครับไปช่วยรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับเพื่อที่จะให้วิทยุเสียงอิสลามนั้นทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไปพี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับทุกอย่างถือว่าเป็นคุณงามความดีนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็บอกในอัลกุรอานว่าความดีที่ท่านทำนะครับว่ามัยยะมัลมินัสซอลิฮาติมินซะกะรินเอาอุนซาจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามนะครับความดีไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นมุมินชายมุมินหญิงนะครับที่ท่านได้ทำความดีไปนะครับอัลลอฮฺสุบันตาลาก็จะทรงตอบแทนนะครับให้ท่านได้เข้าสวรรค์ของพระองค์วะลายุสลามูนานากีรอและอัลลอฮฺตาลานั้นก็จะพวกเขาทั้งหลายก็จะไม่ถูกอธรรมนะครับแม้เป็นเพียงเล็กน้อยที่ได้ทำไปจากคุณงามความดีฉะนั้นก็อยากจะส่งเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุนพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านให้เราได้รีบทำความดีสะสมนะครับให้มากๆนะครับเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะจบชีวิตลงเมื่อใดนะครับจะตายเมื่อไร อาจจะเป็นปีนี้นะครับและที่แคบไปกว่านั้นอาจจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าหรือเดือนไหนก็ตามเราก็ไม่อาจจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความดีนะครับที่เป็นความดีแล้วก็เป็นความดีที่ไม่มีข้อขัดแย้งนะครับนั่นก็คือความดีในเรื่องของการบริจาคนะครับนี่เป็นความดีที่ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นพี่น้องสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องสามารถที่จะถ่ายโอนนะครับทรัพย์ของท่านมาแบ่งเบาภาระนะครับให้กับวิทยุเสียงอิสลามมีทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่ยังต้องช่วยดำเนินการต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ได้ก็เพราะพี่น้องมาช่วยงานประจำปีของเรานะครับเหมือนกันเลยวิทยุเสียงอิสลามอยู่ได้ก็เพราะเนื่องจากงานประจำปีของวิทยุเสียงอิสลามนะครับฉะนั้นก็ขอชวนเชิญพี่น้องชวนเชิญพี่น้องนะครับตรงนี้ให้ช่วยกันทำหน้าที่ซึ่งเป็นความดีอย่างมากมาย
4: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411147796เลขที่บัญชี03411147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรإن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติเมาะ
6: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชเราฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการวิทยุเสียงอิสลามทาง YouTube นะครับทางมุสลิมออนแอร์แห่งนี้พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการตัฟซีรุลกุรอานการอธิบายอัลกุรอานนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้นำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับเป็นเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องหลังจากที่เราได้พูดคุยกันมานะครับอธิบายอัลกุรอานนะครับโดยยึดโยงจากคำอธิบายของนักอธิบายอัลกุรอานที่เป็นที่ยอมรับของอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ไม่ว่าจะเป็นท่านอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิบนุจารีรอัตตะบารีเราะฮิมะฮุลลอฮ์แล้วก็นักวิชาการท่านอื่นๆนะครับและวันนี้ครับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันต่อเนื่องมานะครับในการตัฟซีรอัลกุรอาน มาถึงในช่วงของอายะห์ที่17นะครับของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ถ้าหากว่าพี่น้องมีอัลกุรอานนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานต้นฉบับหรือจะเป็นอัลกุรอานแปลไทยพี่น้องสามารถที่จะเปิดนะครับเปิดมาดูแล้วก็พี่น้องก็สามารถที่จะมานั่งศึกษาเรียนรู้กันไปด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เรามาอยู่ในอายะห์ที่17แล้วก็อายะห์ที่18ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับส่วนจะมีเนื้อหามีสาระแล้วก็มีคำอธิบายจากนักวิชาการอย่างไรอันนี้พี่น้องต้องติดตามนะครับพี่น้องต้องติดตามนะครับอ้าวเรามาดูนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่เปิดอัลกุรอานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในอายะห์ที่18นะครับแล้วก็ในอายะห์ที่17นะครับ2อายะห์ด้วยกันอินชาอัลเลาะห์นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมะซาลูฮุมกะมะซาลิลลซิสตอกอดะนารอفلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون อันนี้เป็นองค์การที่17นะครับส่วนองค์การที่18หรือว่าอายะห์ที่18นะครับซุมมุมบุกมุลอุมยุนฟะฮุมลายัรจิอูนนะครับเป็นอายะห์สั้นๆง่ายๆนะครับเอามาดูความหมายโดยสรุปขององค์การนี้ครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้มาซาลูฮุมกะมาซาลิลลาซิสตอกอดะนารออุปมานะครับเป็นการเปรียบเปยนะครับอุปมาพวกเขาตรงนี้หมายถึงใครพี่น้องครับก็หมายถึงบรรดามูนาฟิกีนกามาซาลิลลาซีอิสตอกอดะนะครับอิสตอกอดะแปลว่าเขาเป็นอุปมาพวกเขาเหล่านั้นเป็นเหมือนกับอุปมาบุคคลที่จุดไฟขึ้นบุคคลที่ซึ่งนะครับอัลลาซีแปลว่าที่ซึ่งอิสตอกอดะแปลว่าจุดนะครับหน้ารอไฟนะครับฟาลัมมาอัลลอฮ์อัตมาละฮูฟาลัมมาอัลลอฮ์อัตมาฮูละฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวตอบนะครับว่าในองค์การนี้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดคุยในบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของบรรดามุนาฟิกีนทั้งหลายซึ่งเป็นอายะที่ต่อเนื่องจากองค์การก่อนหน้านี้นะครับอัลลอฮ์ก็ได้นำแสงสว่างนะครับฟะลัมมานะครับและเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำแสงสว่างของพวกเขามาฮาละฮูไปปล่อยให้พวกเขาแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาอยู่ในความมืดนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวซะฮับัลลอฮุบินูริฮิมวะตะรอกะฮุมฟีซุลุมาติลลายุบซิรูนคันเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำแสงสว่างมานะครับแล้วก็พระองค์ก็ทรงปล่อยให้พวกเขาอยู่ในความมืดมิดและยุบซิรูนพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับซุมมุมบุกมุลอมยุนฟาฮุมลายารจิอูนเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในสภาวะของคนที่หูหนวกเป็นใบ้แล้วก็อยู่ในสภาวะของผู้ที่ตาบอดนะครับฟะฮุมลายัรจิอูนและพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่สามารถที่จะกลับไปนะครับสู่หนทางที่ถูกต้องได้นะครับองค์การนี้เป็นองค์การที่เราจะต้องฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นองค์การที่คนบ้านเรานะครับในอดีตการที่ผ่านมาก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับซึ่งในการตัฟซีรอัลกุรอานของนักวิชาการที่ได้ให้ความหมายแล้วก็เป็นตัฟซีรที่ได้รับความเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัฟซีรของท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับของท่านอิบนุจารีดนะครับหรือว่าของท่านอับดุลรอห์มานอัสซะดีนะครับหรือตัฟซีรเล่มอื่นๆที่อยู่ในสายทานแห่งอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็จะได้ให้ความหมายเหมือนๆกันนะครับเป็นการอุปมาแล้วก็เป็นการอุปไมยมะซาลูฮุมกะมะซาลิลลาซิสตอกอดะนารอนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอุปมาพวกเขาเหล่านั้นเป็นดังเช่นผู้ที่จุดไฟขึ้นนะครับฟะลัมมาอะฎออัตมาฮาละฮูซะฮะบัลลอฮุบินูริฮิมและครั้นเมื่อได้ให้แสงสว่างแก่สิ่งที่อยู่รอบๆนะครับที่พวกเขาได้จุดไฟแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงนำแสงสว่างของพวกเขาไปนะครับออกไปแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาจมปลักอยู่กับความมืดมิดนะครับลายูบซิรูนพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ซุมมุมบุกมุลอุมยุนฟะฮุมลายัรจิอูนพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่หูหนวกเป็นใบ้แล้วก็เป็นบุคคลที่ตาบอดดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถที่จะกลับไปสู่ แนวทางหรือว่าหนทางอันเที่ยงตรงได้อันนี้เป็นความหมายโดยสรุปนะครับการอุปมาหรือว่าการสมมตินะครับการสมมุติฐานขึ้นมาโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปรียบเทียบพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีนะครับเปรียบเทียบตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบบรรดาพวกมุนาฟิกีนพวกบรรดากลุ่มชนที่กลับกรอกที่พวกเขาเนี่ยพยายามนะครับทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะไขว่คว้าความหลงผิดหรือว่าความดอลาละมาแทนที่ฮูดาหรือว่าทางนำตรงเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญมากๆทำไมผมจึงต้องเน้นย้ำนะครับเพราะว่าจะมีตัฟซีรอัลกุรอานซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับเขาจะมีการให้ความหมายที่อาจจะผิดไปจากบรรดานักมุฟัสซิรีนนะครับซึ่งอยู่ในสายทานของอาลุซุนนะวันจะมาอะนะครับนั่นก็คือตัฟซีรเขาเรียกว่าตัฟซีรกุรอานมะจีดนะครับซึ่งก็ผู้ที่ทำการแปลก็คือท่านอาจารย์ดิเรกคุณสิริสวัสดิ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันในบ้านในเมืองของเราพอสมควรเหมือนกันนะครับจะอันเนื่องมาจากเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่ว่าความหมายหรือว่าการให้ความหมายในการแปลในอายะห์นี้นะครับค่อนข้างที่จะผิดนะครับหรือว่าไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของการอธิบายอัลกุรอานดังนั้นนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญแต่ว่าผมก็อยากที่จะพยายามบอกกล่าวกับท่านพี่น้องนะครับเราก็จะต้องนะให้ความรู้นะครับให้ความรู้กับพี่น้องชี้แจงให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับแต่ว่าเราคงจะไม่ไปตำหนิในตัวบุคคลตรงนี้สำคัญมากนะครับท่านอาจารย์ดิเรกคุณสิริสวัสดิ์ก็เป็นนักวิชาการนะครับที่ได้รับความเชื่อถืออีกท่านหนึ่งแต่ว่าในส่วนของการแปลอัลกุรอานในบางอายะในบางตอนของกุรอานุลมะจีดนั้นอาจจะมีความผิดพลาดนะครับจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาอันนี้นะครับเราต้องยกยอดเอาไว้ให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องพยายามดูเนื้อหานะครับแล้วก็คำชี้แจงของบรรดานักวิชาการแต่คำตำหนิหรือว่าการด่าทออันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับสำหรับการตำหนิหรือว่าการด่าทอซึ่งกันและกันส่วนเนื้อหาสาระนะครับที่มันอาจจะผิดเพี้ยนหรืออาจจะไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่เขาได้ทำการอธิบายอัลกุรอานอันนี้ก็เราก็รับคำชี้แจงนะครับแล้วก็พยายามพอเมื่อเรารู้เมื่อเราเข้าใจแล้วก็พยายามเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับซึ่งกุรอานชุดนี้ผมบอกตรงๆว่ามีนะครับผมมีอยู่ผมนำมาเพื่อที่จะมาศึกษาแล้วก็ทำการเปรียบเทียบนะครับในเนื้อหาในสาระนะครับก็แจ้งให้กับท่านพี่น้องได้ทราบนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วหลายปีนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามเนื้อหานะครับอ้าวมาดูต่อนะครับดังนั้นในนักวิชาการที่เป็นนักวิชาการมุฟัสซิรีในสายทานแห่งอาลุซุนนะวันจะมาจึงได้กล่าวนะครับแล้วก็อธิบายตรงกันก็คือในประโยคนี้ในองค์การนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยกับบรรดาพวกมุนาฟิกีนนะครับที่เขาพยายามจะไขว่คว้านะหนทางหลงนะครับซึ่งทางนำเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแสงสว่างเนี่ยมายังพวกเขาแล้วแต่ว่าพวกเขาก็ไม่รับนะครับไม่พยายามที่จะรับทางนำที่ถูกต้องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในองค์การนี้นะครับแล้วก็องค์การถัดมาอัลลอฮฺตะอาลาจึงได้กล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับประโยชน์แล้วก็เป็นบุคคลที่ถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับคนตาบอดเป็นเหมือนกับคนหูหนวกเป็นใบ้แล้วก็ไม่มีทางที่จะหวนกลับไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงได้ดังนั้นนะครับผู้ที่จุดไฟตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือบรรดามูนาฟิกีนแล้วก็เมื่อแสงสว่างมันเกิดขึ้นให้แสงสว่างเกิดขึ้นกับเขากับพวกเขาโดยรอบๆนะครับพวกเขาก็ไม่สนใจใยดีนะครับพวกเขาได้รับประโยชน์จากแสงสว่างนะครับด้วยกับการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นเบื้องขวาเขาก็รู้สึกดีใจกับแสงสว่างที่มันเกิดขึ้นกับพวกเขาในขณะเดียวกันนะครับเขาก็ยังอะไรครับอุตส่าห์นะใช้ความพยายามดับไฟดับแสงสว่างตรงนี้ลงอย่างกระทันหันนะครับแล้วก็จมปลักอยู่กับความมืดมิดนะครับมองไม่เห็นหาทางกลับไม่ถูกในขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นบุคคลที่อะไรครับปิดหูปิดตาหรือหูหนวกเป็นใบ้นะครับพูดก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ยินนะครับแล้วก็จะมองก็ไม่เห็นตรงนี้เองนะครับเป็น
7: สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปรียบเทียบถึงแม้ว่าจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับไปสู่แนวทางที่ถูกต้องได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะเขาจมปลักมาไกลริบนะครับมาไกลริบลับเลยกับความที่เขาไม่ยอมรับทางนำตั้งแต่ตอนแรกนะครับตรงนี้เองเป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินบอกหมายถึงคุณลักษณะของบรรดาพวกมุนาฟิกีนที่เขาได้เปลี่ยนหนทางเปลี่ยนแนวทางนะครับจากทางนำไปเป็นความหลงผิดตรงนี้เองมันก็ทำให้เขาถูกเปรียบเปรยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการอุปมาและอุปไมยนะครับอันนี้วัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับเป็นสิ่งที่เราได้ทราบจากบรรดานักวิชาการคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคำอธิบายของท่านอิบนุกะซีรได้อธิบายประโยคตรงนี้นะครับซะฮะบัลลอฮุบินูริฮิมนะครับก็คืออะไรคือประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับนะครับแต่มันก็หายไปยังไงล่ะครับซะฮะบะแปลว่าหายไปนะครับแปลว่าหายไปลบเลือนไปนะครับอะไรล่ะนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้อะไรหายไปซะฮะบัลลอฮุอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้นูริฮิมแสงสว่างของพวกเขาได้เหือดหายไปนะครับแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยจมปลักอยู่กับความมืดมิดแล้วก็ความอันตรายที่มันจะอยู่คู่กับพวกเขานั่นคือนะครับกลิ่นนักวิชาการอธิบายว่านี่คืออะไรครับกลิ่นของการเผาไหม้และควันไฟพี่น้องนะครับนี่คือการเปรียบเปรยที่สวยสดงดงามมากพี่น้องครับพวกเขาเป็นผู้ที่จุดไฟขึ้นเองในขณะเดียวกันพวกเขาก็ดับไฟนะครับดับไฟที่พวกเขาจุดขึ้นเองที่มันให้แสงสว่างให้คุณูปการกับเขาพวกเขาก็ดับไฟมันลงไปแล้วพวกเขาก็จมปลักอยู่กับความมืดมิดสิ่งที่เขาได้รับนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์จากอะไรครับจากไฟที่ให้แสงสว่างแล้วเขายังได้รับความเสื่อมเสียจากกลิ่นควันนะครับจากการเผาไหม้นะหลังจากที่เขาได้ดับไฟลงไปแล้วตรงนี้เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนักวิชาการได้อธิบายประโยคนี้บอกว่าซะฮะบัลลอฮุบินูริฮิมดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงอะไรครับจึงได้นำแสงสว่างของพวกเขาออกไปแสงสว่างที่มันให้ประโยชน์กับเขาอยู่รอบๆตัวเขาไม่มีอีกแล้วหลังจากนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมันออกไปแล้วนำแสงสว่างตัวนี้ออกไปแล้วแน่นอนครับเมื่อแสงสว่างถูกนำออกไปเขาก็จะจมปลักอยู่กับความมืดมิดในรัติกาลแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นของควันไฟของความไหม้เกรียมดังนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เป็นการเปรียบเปรยที่ผมบอกว่าเป็นการเปรียบเปรยเป็นการอุปมาและอุปไมยได้อย่างสวยสดงดงามมากแล้วก็เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยพี่น้องครับเอามาดูต่อครับคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้กล่าวต่อว่าตารอกะฮุมฟีซุลูมาตินและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปลดปล่อยพวกเขาทิ้งพวกเขานะครับฟีซูลูมาตินให้อยู่ในความมืดมิดนะครับอัลลอฮ์ทิ้งพวกเขาให้อยู่ในความมืดมิดก็คือพระองค์เนี่ยทรงปล่อยให้พวกเขาอยู่ในความมืดมิดอยู่ในความอะไรครับตรงนี้นักวิชาการบอกว่าความคลางแคลงใจนะครับการปฏิเสธหรือว่าการกุฟรนะครับแล้วก็การนิฟากการกลับกลอกนะตรงนี้เองคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยให้เขาจมปลักอยู่กับความแคลงใจนะไม่เชื่อไม่ศรัทธาในการมีอยู่ของพระเจ้าปฏิเสธในการมีอยู่ของพระเจ้าแล้วก็มีการกลับกลอกมีการกะล่อนปิ้นปล้อนนะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศาสนาอิสลามนั่นเองตรงนี้เองเป็นคำอธิบายที่บอกว่าวะตะรอกะฮุมฟีซูลูมาตินและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปลดปล่อยพวกเขาให้อยู่กับความมืดมิดอยู่กับความกลับกลอกอยู่กับความปฏิเสธอยู่กับการความคลางแคลงใจในหัวใจของเขานะครับอันนี้คือคำอธิบายนะครับส่วนคำว่าลายุบซีรูนคำว่าลายุบซีรูนแปลว่าและพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นพวกเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นในที่นี้หมายถึงอะไรนะครับไม่สามารถที่จะมองเห็นกับการชี้แนะไปสู่แนวทางที่ดีไม่สามารถที่จะรับรู้ในการชี้แนะของหนทางที่ดีนะครับคำว่าซุมมุนตัวซอดนะครับตัวซอดเนี่ยซอดมีมแล้วก็มีชัดดาบนมีมคำว่าซุมมุนนะครับคำว่าซุมมุนแปลว่าไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินสิ่งที่ดีๆคำว่าซุมมุนแปลว่าไม่ได้ยินสิ่งที่ดีๆคำว่าบุกมุนบะกัฟมีมอ่านว่าบุกมุนนะครับตรงนี้แปลว่าเป็นใบ้เป็นใบ้ในที่นี้ก็คือพูด ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้นะครับหรือไม่สามารถที่จะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ส่วนคำว่าอุมยุนอุมยุนตัวอีนตัวมีมแล้วก็ตัวยะนะครับตรงนี้แปลว่าตาบอดตาบอดในที่นี้นักวิชาการอธิบายเอาไว้นะครับบอกว่าตาบอดตรงนี้หมายถึงการหลงทางอัดดอลาละหรือว่าดอลาละตุนคำว่าอุมุนนั้นแปลว่าดอลาละก็คือการหลงทางหรือว่าการหลงผิดซึ่งท่านอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกองค์การอัลกุรอานอีกองค์การหนึ่งในซูเราะตุลฮัจญ์อายะห์ที่46มาอธิบายคำว่าอุมยุนนะครับการตาบอดตรงนี้ท่านหยิบยกอายะห์นี้มาอธิบายครับฟะอินนะฮาลาตะมัลอัลอับศอรฟะอินนะฮาลาตะมัลอับศอรวะลากินตะมัลกุลูบุลลาตีฟิสซูดูรีเพราะแท้ที่จริงนะครับอัลลอฮฺตะอาลากล่าวฟาอินนามาเพราะแท้ที่จริงแล้วลาตะมัลอะบศอรุการมองเห็นโดยที่เขาไม่ได้ตาบอดวะลากินตะมัลกุลูบแต่ทว่าหัวใจของเขานั้นที่อยู่ในทรวงอกของเขาเนี่ยนะครับตะมัลกุลูบุลลาตีฟิสซูดูรหัวใจที่อยู่ในทรวงอกของเขาต่างหากเล่าที่มืดบอดไม่ใช่ตาของเขาบอดแสดงว่าคนประเภทนี้มีสายตาที่ดีนะครับมีการมองเห็นในทางกายภาพเป็นปกตินะครับในองค์การนี้ครับท่านอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกมาอธิบายนะครับคำว่าอุมยุนนะครับบอกว่าในองค์การนี้เป็นการอธิบายว่าแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ด้วยกับการใช้คำว่าอุมยุนนั้นแปลว่าตาบอดแต่มันไม่ใช่ตาบอดจริงๆนะครับมันคือการที่คนคนหนึ่งมีหัวใจที่มืดบอดถึงแม้ว่าสายตาของเขาจะมองเห็นก็ตามทีอันนี้เป็นคำอธิบายของนักวิชาการที่เราได้นะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเปรียบเทียบแล้วก็อุปมาอุปไมยกับบรรดามุนาฟิกีนเอาไว้ด้วยที่กับพวกเขานั้นมีลักษณะต่างๆที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเลยดังนั้นตรงนี้ครับนักวิชาการก็เลยสรุปเอาไว้ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะกลับนะครับที่จะย้อนกลับไปสู่ทางนำอันเที่ยงตรงได้พวกเขาไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปสู่แสงสว่างที่เหมือนกับว่าพวกเขาเคยได้รับเอาไว้ในอดีตเพราะด้วยกับน้ำมือของเขาด้วยกับสิ่งต่างๆที่พวกเขาได้กระทำตามอะไรครับตามน้ำมือของพวกเขาเองดังนั้นตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ผมบอกให้กับท่านพี่น้องได้รับรู้รับทราบแล้วก็เป็นความเข้าใจของนักวิชาการที่พยายามอธิบายให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับมันจะมีความหมายที่เป็นความหมายต่อเนื่องนะครับจากในองค์การที่19แล้วก็องค์การที่20นะครับแต่ว่ามีการอธิบายพอสมควรดังนั้นเวลาหมดแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะอธิบายต่อให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องถ้าเห็นว่ารายการตัฟซีรุลกุรอานเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเพิ่มพูนอีหม่านให้กับพี่น้องอย่าลืมช่วยกันสนับสนุนค้ำจุนกับวิทยุเสียงอิสลามกับมุสลิมออนแอร์แห่งนี้ให้อยู่คู่กับสังคมมุสลิมต่อไปแล้วก็พัฒนาต่อไปให้มันเจริญรุ่งเรืองนะครับไปเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์ครับขอฝากเอาไว้แล้วก็ขอขอบคุณท่านพี่น้องทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนงานศาสนาครับจากกันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
8: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
9: ์มุนซิดมันติเมาะ
8: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
10: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอามีนะสุคนธมานคุณอามีนะสุคนธมานอายุ86ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณอับดุลลอฮ์สุคนธมานจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดริยาดุสซอลิฮีนหมู่บ้านมิตรภาพซอยโตกาถนนอนุ46เขตสวนหลวงอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันฮัจญะห์อามีนะห์ตอซะมันได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดดารุนเอติซอมคลอง19บึงสิงห์บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมคุณดาวุฒหรือคุณสมพงษ์ยะไมได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณสมานหรือคุณสิงยะไมและฮัดยาแมะโซมันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องเขยของฮัดยีสมานหรือยีหวานอาลีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 14:00 นณมัสยิดกามารุนอิสลามทรายกองดินคูซ้ายซอยประชาร่วมใจ48เขตคลองสามวาอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ไมมูนะห์บินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันฮัจญะห์ไมมูนะห์บินตียูซุฟหรือซุนันอิบลานันอายุ89ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลา 15:00 นณมัสยิดดารุนอาบิดีนถนนจันทร์เขตบางคอแหลมสอบถามโทร0816098489 0816098489 อิหม่ามมุสตอฟาองอาจอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนสารวัตรคาหรือลาอ้วนบุญนาคสารวัตรคาหรือลาอ้วนบุญนาคได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาประมาณ 15:30 นหรือเวลาหลังละหมาดอัสรีณมัสยิดกลางชลบุรีสอบถามโทร0968296354 0968296354น้องสาว
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
9: ์ซูเราะตุตะลากบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
11: ยาอัยยูฮันนบีอิซาตัลลักตุมุนนิซาฟะตัลลิกูฮุมلعدتهن وأحصوا العدة

إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.

بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها

ก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะที่สั่งสอนเรื่องราวอะกีดะห์หลักความเชื่อแล้วก็เน้นย้ำเรื่องเตาฮีดมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยผมยังเรียนหนังสือโรงเรียนมุสลิมวิทยาคารคลอง19อยู่เลยท่านก็ไปสอนที่คลอง19ด้วยนะครับก็วันนี้ท่านได้ถึงอายันของอัลลอฮ์แล้วก็พี่น้องท่านใดไม่ติดขัดใดๆก็ไปช่วยกันขอดุอานะครับไปเป็นช่วยกันเป็นพยานนะครับท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าคนเราเนี่ยจะมีคุณค่าไม่มีคุณค่านี่วัดกันที่คนมาละหมาดญะนาซะห์เหมือนกันนะคนเยอะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่ให้ประโยชน์กับสังคมมากก็แสดงว่ามาชาอัลลอฮ์สิ่งที่เขาทำเนี่ยนอกเหนือจากได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยก็ผู้คนทั้งหลายก็รับรู้รับทราบถึงความดีงามของเขาด้วยนะครับเหมือนดังเช่นถ้าหากว่าในสายที่อีกสายนึงคือเขาต้องเชิญกันนะแต่ของสายซุนนะเราไม่ต้องเชิญหลายๆคนเคยถามนะบอกว่าฉันมายืนหยัดในซุนนะเนี่ยตอนตายใครจะมาละหมาดแต่ผมเห็นคนที่เสียชีวิตในกลุ่มซุนนะเรานะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มาชาอัลลอฮ์คนละหมาดเนี่ยจำนวนมหาศาลทีเดียวเรียกว่าก็ไม่ต้องกังวลนะพี่น้องนะการละหมาดเป็นหน้าที่ของคนเป็นเราเนี่ยอำลาจากแล้วไม่ต้องไปกังวลแล้วแล้วก็อย่างนึงที่สำคัญคือถ้าไม่ทำอะไรปล่อยให้เราเน่าอยู่ในบ้านนะในสถานที่ที่เสียชีวิตเนี่ยบาปกันทั้งกำปงนะถ้าหากว่าอย่างผมเนี่ยผมอยู่แถวหนองจอกคนหนองจอกไม่ทำอะไรเลยมูเก็มนี้ไม่ทำอะไรเลยก็บาปกันทั้งหมดคนเป็นนะบาปคนตายก็ไม่เกี่ยวอีกแล้วไม่ได้หมายความว่าคนตายไม่ได้โดนฝังเขาจะบาปไม่เกี่ยวเลยเขาจะไม่บาปใดๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องว่าฉันจะมีคนละหมาดหรือไม่ฉันจะไม่มีคนละหมาดทำความดีเยอะๆนะทำความดีเยอะๆทำให้เราเนี่ยนะครับมีคุณค่าในสังคมทำประโยชน์ให้สังคมมากๆทำให้ความดีของเรานอกเหนือจะเป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วให้เป็นประโยชน์กับคนในสังคมเราด้วยอันนี้แหละถึงจะแสดงออกซึ่งคุณค่าที่แท้จริงและอินชาอัลเลาะห์เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นฉันตายไปแล้วใครจะมาละหมาดฉันใครจะมาฝังฉันใครจะมาตะอ้อยฉันใครจะมาเฝ้ากุโบร์ฉันไม่ต้องเฝ้าเลยพี่น้องตั้งแต่คืนแรกแล้วพี่น้องที่เราเนี่ยได้ลงกุโบร์ลงไปเนี่ยนบีสอนแล้วสอนว่ายังไงหลังจากที่มาลาอิกะห์ทั้งสองท่านมุงกัดนากิดถามเราเนี่ยมัรรับบุกะใครคือพระผู้อภิบาลของท่านถ้าตอบได้เนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละห์รับบีอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันนบียุกะใครคือนบีของท่านนะครับเราก็บอกว่านบียุนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของฉันคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละพี่น้องเขาเรียกตะละเกนสอนกันตอนเป็นๆอย่างนี้แหละสอนตายแล้วไม่รู้เรื่องแล้วไม่มีประโยชน์ด้วยมีหะดีษบางบทที่คนบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมุติมีคนนั่งเฝ้ากุโบอยู่มาลาอิกะห์จะกลับไปไม่มาถามเขาไม่มีพี่น้องยืนยันเลยหะดีษแบบนี้ไม่มีเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่คำพูดนบีด้วยไม่งั้นจะค้านกับหะดีษซอฮีฮ์นบีเป็นกระปึกเลยพี่น้องมันจะไม่เกิดขึ้นบอกว่าถ้าหากว่ายังมีคนนั่งอยู่บางกลุ่มเขาเลยอะไรเอาคนมานั่งล้อมเอาไว้ล้อมกุโบอ่านกุรอานกันไว้เอาเด็กปะเนาะมานั่งอ่านกัน10คน20คน3คืนเหมาไปเลย 3,000 นะคืนละ 1,000 แล้วก็อ่านกันจนกว่าไอ้ตะวะไม่ใช่สิเด็กนักเรียนเนี่ย10คนเนี่ยมันจะกลับบ้านนั่นแหละมาลาอิกะห์เขาถึงจะมาถามไม่มีพี่น้องมาอ่านยาซีนกันนะมาอ่านต้นอื่นอะไรก็แล้วแต่ไม่เกิดขึ้นในศาสนาอิสลามไม่ใช่ถูกต้องเลยไม่มีมุงกัดนากิดมาลาอิกะตุลมูตเขามาตามอาญันของเขาตามเวลาของเขาที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วช้านาทีเดียวก็ไม่ได้เร็วไปนาทีเดียวก็ไม่ได้ส่วนมุงกัดนากิดเวลาวิญญาณถูกกลับออกมาถูกส่งกลับมาในกุโบร์อีกครั้งหนึ่งตอนที่วิญญาณเราออกจากร่างนี่นะพี่น้องวันนี้คุยเรื่องนี้สักนิดนึงนะวิญญาณเราจะออกจากร่างเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านนบีบอกว่าดวงตาของคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะตามติดตามวิญญาณของตัวเองเราจึงเห็นคนที่ตายเนี่ยเห็นไหมเห็นเขาแล้วเขามองไปทางด้านบนทำไมอ่ะเพราะวิญญาณถูกดึงออกจากศีรษะทางด้านบนเบื้องบนตาก็จะมองตามวิญญาณไปร่างกายเนี่ยตอนแรกเนี่ยอย่างเงี้ยเราอยู่อย่างเงี้ยเรามีทั้งร่างกายแล้วก็

0: ทั้งวิญญาณอยู่ด้วยกันพอถึงวันที่เราถึงอายันของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้กำหนดมาละอิกาตุลมุตมาลาอิกะที่เก็บวิญญาณเนี่ยเขาจะดึงวิญญาณออกจากร่างโดยที่ดึงออกทางศีรษะดวงตาของเราเนี่ยก็จะติดตามวิญญาณไปจนกระทั่งสุดกว่าจะเห็นกว่าจะหมดการเห็นนะพูดง่ายๆเราจึงเห็นคนเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยตาเขาจะเบิกกว้างตาเขาจะพองโตใช่ไหมบางทีเนี่ยตาดำเนี่ยขึ้นไปด้านบนอะไรลักษณะประมาณนี้นั่นแหละสัญญาณแบบนั้นนบีบอกว่าให้ปิดหนังตาของเขามันจะได้สภาพไม่น่ากลัวบางคนเขาก็เอาเหรียญบาทเนี่ยนะที่มันมีน้ำหนักหน่อยเหรียญ5เหรียญ10เหรียญอะไรก็แล้วแต่หินอะไรก็แล้วแต่มาวางไว้ที่ขอบหนังตาเนี่ยเพื่อที่จะให้หนังตามันตกลงมาก็แค่นั้นเองไม่ได้มีฟาดีล่าอะไรนะหลายๆคนบอกว่าต้องอ่านอะไรไหมอาจารย์ต้องอย่างนั้นไหมต้องไม่มีอ่านอะไรจะบิสมิลลาห์ก็ว่าไปทุกอย่างมันเริ่มต้นโดยการบิสมิลลาห์นะก็บิสมิลลาห์ไปวางให้หนังตาเนี่ยมันตกลงมาหลังจากนั้นเพื่อขึ้นไปสู่หาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บันทึกบอกกับมาลาอิกะห์บอกว่าบันทึกบ่าวของฉันที่ดีคนนี้ในชื่อของเขาในสวนสวรรค์ชั้นไอลียีนเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งนะหลายๆชั้นชั้นนาอีมไอลีนฟิดดาวส์เหล่านี้เป็นเหล่าบรรดาชั้นสวรรค์ของอัลลอฮ์ซึ่งในหะดีษได้ที่ถูกบันทึกเอาไว้ในบันทึกของอิบนุมาจาเนี่ยได้บอกว่าสวรรค์นั้นมี100ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยห่างดังเช่นชั้นฟ้าและแผ่นดินความกว้างขวางอะนะความสวยงามไม่ต้องพูดถึงความดีงามความสุขไม่ต้องพูดถึงนบีบอกว่าฟีมาไอนุนรออัตวะลาอุซุนุนซะมิอัตวะลาคอตอรุนอะลากัลบินบาชัรแปลว่าอะไรตาไม่เคยได้ยินตาไม่เคยเห็นจินตนาการไปไม่ได้พูดถึงความสวยของสวรรค์ของอัลลอฮ์นะจินตนาการไปไม่ถึงหูไม่เคยได้ยินหูเนี่ยหูเราเนี่ยไม่เคยได้ยินเราเคยได้ยินคืออาจจะได้ยินอะไรเสียงที่เพาะๆในดุนยาแห่งนี้ความสุขเนี่ยในดุนยาเนี่ยพี่น้องมันต้องประกอบหลายอย่างเวลาเราจะทานอาหารให้อร่อยนะเห็นไหมเราไปร้านอาหารบางร้านเนี่ยทำไมเขาต้องเปิดเพลงคอเบาๆมันจะเสริมรสชาติอาหารของเขาเห็นไหมเสริมรสชาติอาหารของเขาให้อาหารเนี่ยมันอร่อยนะบางคนเนี่ยเวลาทานอาหารนี่ชอบฟังเพลงทำไมอ่ะอาหารหูด้วยบวกกับอาหารกินด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าอัลลอฮ์จึงสั่งบอกว่าไม่ได้หมายความว่าชาวสวรรค์เขากินอร่อยกันอย่างเดียวหูเขาก็ฟังของอร่อยด้วยก็คือฟังสิ่งที่ฮาลาลนั่นแหละวะลาอูซูนุนซะมิอัตหูไม่เคยได้ยินมาก่อนในสวนสวรรค์นี่นะวะลาคอตารุนอะลากอลบินบาชัรและก็จินตนาการไปไม่ถึงจากสิ่งที่ฮารอมในดุนยาฮาลาลในอาคิเราะห์ทานน้ำหนึ่งที่เรานั้นได้รู้นะในเหล่าบรรดาชาบอดเขาเรียกทานน้ำเกาซัดเนี่ยได้แบ่งออกเป็น4สายด้วยกันสายหนึ่งเป็นน้ำสะอาดที่ใสมากๆนะใสที่สุดเย็นที่สุดรสชาติดีที่สุดนะอีกทานน้ำหนึ่งเป็นน้ำน้ำผึ้งทานน้ำหนึ่งเป็นน้ำน้ำนมทานอีกน้ำหนึ่งเป็นอะไรเป็นเหล้าเป็นสุราฮารอมในดุนยาฮาลาลในอาคิเราะห์นะเพราะฉะนั้นต้นคั่วของเขาก็คืออัลกาวซัรหลายคนบอกว่าบ่อน้ำนบีใช่ไหมไม่ใช่บ่อน้ำนบีเนี่ยชื่อว่าฮูดุนนบีหลายคนเข้าใจนะว่าบ่อน้ำของท่านนบีก่อนจะเราจะเข้าสวรรค์เนี่ยที่เราจะไปดื่มกันเนี่ยที่ทุกคนจะถูกต้อนไปณทุ่งมะชัรเนี่ยด้วยความร้อนด้วยความกระหายด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความหวาดกลัวเขาจะไปเจอบ่อน้ำบ่อหนึ่งที่มีท่านนบีเนี่ยอยู่ตรงนั้นเรียกว่านบีรออยู่ก็คือฮูดุนนบีไม่ใช่เกาซัดนะเกาซัดเนี่ยเป็นต้นน้ำของสวนสวรรค์ที่ไหลลงมากลายเป็น4สายแล้วส่วนหนึ่งก็มาสู่บ่อน้ำของท่านนบีเข้าใจนะพี่น้องนะหลายคนยังเข้าใจเรื่องนี้ว่าอ๋อบ่อน้ำนบีชื่อเกาซัรเหมือนดังเช่นอินนาอาตอยนากัลเกาซัร ที่เราอ่านกันแท้จริงเราอัลลอฮฺสุบฮานุอาตาลาได้ประทานเกาซัดให้กับท่านไม่ใช่เกาซัดอันนั้นนะเกาซัดคือบ่อน้ำในสวนสวรรค์ทานน้ำใหญ่ในสวนสวรรค์แต่ว่าบ่อน้ำของท่านนบีตรงตัวเลยชื่อว่าฮูดุนแปลว่าบ่อน้ำฮูดุนนบีบ่อน้ำของท่านนบีจำภาษาไทยก็ได้พี่น้องหลายคนยังเข้าใจว่าเป็นบ่อน้ำเกาซัดฉันจะไปดื่มน้ำเกาซัดที่บ่อน้ำนบีตกลงมันจำสลับกันสองอันนะก็คือแน่นอนฮูดุนนบีหรือบ่อน้ำของท่านนบีเนี่ยมีต้นน้ำมาจากทานน้ำต้นขั้วใหญ่ของเขาในสวนสวรรค์ก็คืออัลเกาซัดนะพี่น้องผู้มีอีหม่านครับก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหมือนดังเช่นผมบอกกับพี่น้องเมื่อสักครู่ว่าเรื่องราวของเราท่านมาลาอิกะที่มาดึงวิญญาณและมาลาอิกะที่มาถามมารับบุก้าใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีของท่านใครคือว่ามันอิหม่ามมุก้าใครคืออิหม่ามของท่านอิหม่ามของฉันคือใครผู้นำของฉันผู้ศรัทธาก็จะตอบว่าอัลกุรอานุนกะรีมกุรอานคืออิหม่ามของฉันไม่ใช่อิหม่ามของฉันเช่นฉันอยู่หมู่เก็บนี้อิหม่ามชื่อยาฟัดอิหม่ามยาฟัดไม่ใช่นะยาฟัดเองก็ต้องตอบเหมือนกันยาฟัดจะแล้วยาฟัดจะตอบใครอ่ะฉันเป็นอิหม่ามตัวเองเหรอไม่ได้เพราะฉะนั้นอิหม่ามของเราคืออัลกุรอานอีกบางรีวายะห์ได้รายงานได้บันทึกบอกว่าและท่านรู้ได้อย่างไรรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ารู้ว่านบีเป็นนบีของอัลลอฮ์รู้ว่าอัลกุรอานเป็นผู้นำของท่านเป็นแนวทางของท่านในรีวายะห์นี้ก็บอกว่ากอรอตุมินกิตาบิกาฉันนั้นได้อ่านจากดำรัสของพระองค์ไงก็รู้เรื่องของพระองค์ก็จากอัลกุรอานรู้เรื่องนบีก็จากอัลกุรอานรู้เรื่องอิสลามก็จากอัลกุรอานรู้ว่าอัลกุรอานคือทางนำของเราก็จากที่ฉันอ่านอัลกุรอานนี่แหละเห็นไหมทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันต้องสอดคล้องกันมันจะไม่มีอะไรที่จะประวิงเวลาได้ช้าแม้กระทั่งวินาทีเดียวอ๋อมีคนนี้เฝ้าอยู่ฉันไม่มาแล้วเขาสอนกันอยู่บนข้างบนฉันยังไม่ยุ่งไม่มีเกิดขึ้นในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไปส่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ไปฝังซอฮาบะห์เนี่ยฟาลัมมายุลฮัดเมื่อการฝังเนี่ยกุโบสเนี่ยเริ่มเสมอกับพื้นดินดีที่สุดของกุโบนี่นะก็คือกุโบที่มาชาอัลลอฮ์สามารถที่จะกบดินได้ให้เยอะที่สุดไม่ใช่พองขึ้นมาเป็นนี่เลยเป็นอะไรนะเป็นซุ้มเลยเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวฉันทำสวยให้มาชาอัลลอฮ์บางคนบอกว่าหลังจากที่ครูคนกลับไปแล้วอ่านตัสบีห์แล้วก็เอาต้นหัวระพาไปปักเอาอินทผาลัมไปปักอันนี้ถือว่าถ้าหากว่าเราถือว่าหะดีษบทดังกล่าวเป็นจริงนะคือเราเชื่อว่าหะดีษบทดังกล่าวที่นบีพูดนั้นเป็นหะดีษซอฮีฮ์ก็คือหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยที่นบีเดินผ่าน2กุโบสและกำลังถูกลงโทษอยู่ท่านนบีบอกว่าคน2กุโบสเนี่ยถูกลงโทษจากเรื่องที่ไม่ได้เรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องเล็กๆคนหนึ่งปัสสาวะแล้วก็ทำปัสสาวะไม่เรียบร้อยส่วนมากจะเกิดขึ้นกับผู้ชายนะเรื่องนี้ปัสสาวะไม่เรียบร้อยหลายรีวายะห์ด้วยกันนะ1ปัสสาวะแบบประเจิดประเจ้อแปลว่านี่เดินเข้ามานี่ปวดฉี่ไปฉี่อยู่นู่นไม่ได้มุสลิมทำไม่ได้เห็นไหมผมจึงไม่บางครั้งไม่ค่อยนิยมนะพี่น้องนะให้พี่น้องผู้ชายเนี่ยส่วนมากจะเกิดกับผู้ชายนะผู้ชายเนี่ยยืนบนโถฉี่เพราะว่ามันดูประเจิดประเจ้อไปนิดนึงถ้าท่านรอเข้าข้างในได้ในห้องน้ำได้ดีที่สุดหลายคนบอกอาจารย์มันเลอะเทอะข้างในอ่ะมันกระเซ็นกระสายก็เตรียมกระดาษทิชชู่ไปสักนิดนึงเตรียมน้ำไปสักหน่อยนึงให้ทำให้เรียบร้อยหนึ่งในหะดีษบางบทว่าลายัสตะติรูมีนั่นเบาลีแปลว่าปัสสาวะแบบไม่ซ่อนเร้นสายตาของผู้คนนะอันนี้หะดีษรีวายะห์หนึ่งสองลายัสตันซิฮูมีนั่นเบาลีคำว่าลายัสตันซิฮูแปลว่าปัสสาวะแล้วมันยังค้างลำกล้องอยู่ขอโทษยังค้างท่ออยู่จะรีบจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายไอ้ที่มันค้างท่อมันมาเลอะเสื้อผ้ากลายเป็นนะยิสถ้า าทำบ่อยๆประจำประจำนี่นะก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยแม้ว่าอาบน้ำละหมาดไปละหมาดแสดงว่าเสื้อผ้าเราเปื้อนอะไรเปื้อนนัยยิสอันนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ชายมากกว่าสตรีเพราะสตรีเขาจะนั่งกันอยู่แล้วแต่ผู้ชายเนี่ยเราจะมีทั้งยืนทั้งอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรีดให้มันหมดลำกล้องของเราขอโทษนะคนอายุเยอะๆอย่างผมนี่ตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วไม่อาจจะไม่มีเรื่องค้างอยู่ในลำกล้องแต่เรื่องบ่อยขึ้นเป็นแล้วก็เกี่ยวข้องกับอายุตามวัยที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาก็หน้าที่ของเราเนี่ยผมเนี่ยเรียนกุสอาตนะกุสอาตก็สอนเทคนิคสอนหะดีษบทนี้ด้วยสอนเทคนิคด้วยกุสอาตบอกว่าทั้งชายทั้งหญิงนะเวลาเราอายุมากๆเนี่ยกะแอมกะแอมรู้จักไหมมันจะได้เหมือนดังผักให้ปัสสาวะมันออกไปให้หมดแต่สตรีน่าจะไม่มีนะแต่บุรุษเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อมลูกหมากโตขึ้นสมมติอะไรลักษณะประมาณนี้ก็จะค้างอยู่ในลำกล้องแล้วมันจะเป็นนัยยิสได้เปื้อนเสื้อผ้าเปื้อนชุดชั้นในหรือเปื้อนกางเกงในเราได้ขอโทษด้วยนะครับที่พูดเรื่องนี้ก็ตรงเนี้ยนบีบอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็คืออะไรไม่รอบคอบไม่เรียบร้อยไม่ละเอียดละออกับเรื่องเล็กๆน้อยๆของตัวเองก็คือปัสสาวะถูกลงโทษนะถือเป็นบาปใหญ่ด้วยนะทำเป็นเล่นไปพี่น้องไอการปัสสาวะเล็กๆน้อยๆฉี่ปูดปาดของเราเนี่ยนะเป็นบาปใหญ่นะทำไม่เรียบร้อยอ่ะจะฉี่แบบเด็กไม่ได้นะพี่น้องต้องระมัดระวังให้ดีอย่าให้เปื้อนเสื้อผ้าอย่าให้กระเซ็นกระสายอย่าให้คืออย่าให้ค้างในลำกล้องพยายามรีดให้ครบวิธีการมีอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชายเนี่ยจะรู้กันหมดแหละผมเองยังรู้เลยถามว่าบางๆที่นั่งอยู่ทุกคนก็ต้องรู้นะครับรู้อยู่แล้วนะครับประการต่อไปท่านนบีก็บอกนี่เป็นทั้งชายทั้งหญิงนบีบอกว่าอีกกลุ่มนึงที่ถูกลงโทษเนี่ยนะในอัลัมบัรซักเนี่ยและถือเป็นบาปใหญ่นั่นก็คือวายัมชีบินนามีมะเดินอยู่ในแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยนินทาคนนั้นนินทาคนนี้พูดเรื่องของคนนั้นว่าเรื่องของคนนี้คำว่านินทานี่พี่น้องมันต้องนินทาว่าร้ายอ่ะนะถ้านินทาโอ้โหวันนี้อาจารย์ยะฟัดมาสอนดีจังเลยอย่าให้ลูกเนี่ยเหมือนอาจารย์ยะฟัดบ้างหรือฉันเนี่ยนั่งเรียนอยากจะให้มีความรู้อย่างอาจารย์อรีฟีนบ้างอันนี้เขาเรียกว่าอิจฉานะแต่อิจฉาอย่างดีอิจฉาศาสนาอนุญาตแต่ดังเช่นที่เราคุยเมื่อสักครู่คำว่านินทาเนี่ยก็คือการพูดถึงคนคนหนึ่งในเรื่องร้ายที่เขาไม่ชอบเขาไม่อยากให้พูดแต่เราอยากพูดเรื่องที่เราหูผึ่งกันทั้งหลายเนี่ยนั่นแหละเรื่องพวกนี้แหละจะเป็นเรื่องนินทาเรื่องนินทานี่เกิดขึ้นทั้งชายทั้งหญิงลองคุยกันดูสิเวลาเรานั่งกลุ่มคุยกันน่ะเวลาคุยเรื่องเราสักแป๊บนึงเราจะคุยเรื่องคนอื่นละนะเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นทั้งชายทั้งหญิงอย่านึกว่าหญิงอย่างเดียวชายไม่นินทาใครไม่มีอาจจะหญิงมากกว่าชายแต่เมื่อสักครู่ที่ปัสสาวะไม่เรียบร้อยชายมากกว่าหญิงอันนี้แน่นอนแต่สำหรับสุภาพสตรีท่านใดที่ไม่เรียบร้อยในการปัสสาวะก็เข้าข่ายหะดีษบทนี้ด้วยนบีบอกสองกุโบเนี่ยทำเขาเรียกว่าพลาดพลั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรบัลฮัวกะบีรแต่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากๆปรากฏว่าอะไรพี่น้องนบีบอกคนสองคนเนี่ยกำลังถูกลงโทษอันเนื่องมาจากเรื่องนี้นบีของเราก็ด้วยความเมตตาอัลลอฮ์เปิดให้รู้นำก้านอินทผลัมมา1ก้านแล้วก็ฉีกเป็น2ชิ้นฉีกตรงกลางเป็น2ชิ้นแล้วก็นำไปปักทั้ง2กุโบนี้ท่านนบีบอกว่าหวังว่าอัลลอฮ์จะเขาเรียกว่าจะลดโทษให้กับเขาตราบใดที่ก้านอินทผลัมยังไม่แห้งบ้านเราก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวว่าหลังจากที่ฝังเสร็จเรียบร้อยอ่านตัสบีห์เสร็จอย่างดีตามซุนนะห์เป๊ะๆปรากฏว่าเดินกลับไปกันหมดลูกๆเอาดอกไม้มาวางไว้โดยเฉพาะก้านอินทผลัมวางเอาไว้บนกุโบของมะของโต๊ะของแชร์ของกีคนที่บ้านที่เสียหวังว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้คำถามนี่พี่น้องประการที่หนึ่งท่านเป็นนบีหรอคำถามที่หนึ่งนะ ท่านไม่ใช่นบีอันนี้เนี่ยไปศึกษาจริงๆเนี่ยเรียกว่าซุนนะคอสซียะเป็นซุนนะคอสซะของท่านนบีนบีทำคนเดียวซอฮาบะไม่มีใครทำก็แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวท่านนบีถ้าทำไมรู้ถึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวล่ะก็ไปดูซอฮาบะคนอื่นๆทำเหมือนนบีทำไหมหลังจากนบีวะฟาตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วไม่เคยปรากฏว่าซอฮาบะคนไหนอบูบักอุมัรอุสมานอาลีทำปักก้านอินทผลัมดังเฉกเช่นท่านนบีเพราะเหล่าบรรดาซอฮาบะทั้งหมดไม่ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์แต่นบีของเราเนี่ยรับวะฮีจากอัลลอฮ์แล้ววันนั้นที่รู้ได้อัลลอฮ์เปิดให้นบีรู้แล้วเราเป็นใครเนี่ยอยู่ดีไปปักก้านอินทผาลัมเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งเรากำลังมองกุโบสดังกล่าวหรือคนที่เป็นเจ้าของกุโบสดังกล่าวเนี่ยว่ามองในแง่ร้ายว่าเขากำลังถูกลงโทษเขาอาจจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ก็ได้เอาก้านอินทผาลัมไปปักทำไมถูกต้องไหมเพราะเราไม่รู้แต่ถ้าอัลลอฮ์เปิดให้เรารู้นั้นอีกเรื่องนึงนะแต่นี่เราไม่รู้จะเผื่อไว้ก่อนเหมือนเช่นอาจารย์อารีฟินพูดเมื่อสักครู่ศาสนาอิสลามไม่มีเผื่อไว้ก่อนไม่ต้องทำเผื่ออะไรถูกก็ถูกอะไรผิดก็ผิดอันนี้ใช่ก็ใช่และในรีวายะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานบอกว่าที่อัลลอฮ์อภัยโทษให้อันเนื่องมาจากว่าบิศอลาตีด้วยดูอาของนบีที่นบีบอกว่าลาอัลลาอายุคอฟฟิฟัลอาซาบะกอบรอยนี้ฉันหวังว่าอัลลอฮ์จะลดจะผ่อนหนักให้เป็นเบาจากการลงโทษทั้งสองกุโบนี้ด้วยดูอาของฉันอันนี้พี่น้องเข้าใจไหมด้วยดูอาของฉันแสดงว่าก้านอินทผาลัมเป็นแค่สัญลักษณ์ส่วนหนึ่งแต่ที่ได้รับการผ่อนปลนการลงโทษดูอาของนบีแสดงว่าเป็นมติเอกฉันท์ว่าดูอาของคนเป็นให้ประโยชน์กับคนตายอันนี้ไม่มีข้อขัดแย้งเราอะไรอ่ะเราไปกุโบสถ์ไปอ่านตัสบีทให้เจ้าของกุโบสถ์เราไปขอดูอาให้ชาวกุโบสถ์ให้อัลัมบัรซักของเขากว้างขวางให้เขาได้ผ่อนปลนลดโทษจากการลงโทษของอัลลอฮ์ความโกรธเกี้ยวของพระองค์ถามว่าทำได้ไหมทำได้แล้วก็ตามชะรีอะห์เราด้วยชะรีอะห์เราสอนอย่างนี้ด้วยให้เราขอดุอาให้ชาวกุโบรำลึกนึกถึงความตายรำลึกนึกถึงอาคิเราะห์เป้าหมายของการเยี่ยมกุโบสถ์นะประมาณนี้มีคำถามไหมเรื่องนี้ใครมีคำถามอะไรไหมเดี๋ยวจะไม่ถามแล้วนะไม่มีนะอัลฮัมดุลิลลาห์น่าจะพี่น้องฟังกันมาเยอะแล้วแหละเราก็มาตอกย้ำเน้นย้ำกันเรื่องพวกนี้มาทำให้มันรู้สึกว่าข้อมูลฉันเนี่ยชัดถูกต้องมากขึ้นนะประมาณนี้นะแล้วพี่น้องเรียนไปเถอะสิ่งที่เรียนจากผู้รู้ครูอาจารย์เนี่ยนะที่เรานั่งเรียนกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อารีฟีนผมบ้างอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดเมื่อก่อนก็มาสอนที่นี่บ่อยอาจารย์นบีลินฮัสซันเรายืนในวิถีทางที่ถูกต้องแล้วและถ้าจะถูกต้องทำแบบนี้ทุกคนเขารู้กันหมดคนเรียนทุกคนรู้หมดพี่น้องไม่ต้องกังวลเพียงแค่ว่าวันนี้คนเรียนบางคนยังไม่สามารถที่จะปรับการสอนของตัวเองได้ในบางส่วนก็เป็นข้อติดขัดของเขานั่นว่ากันไปตามเขาแต่ให้พี่น้องรู้ว่าสิ่งที่เรานั่งเรียนเนี่ยเหมือนกับผมนั่งเรียนที่มะดีนะห์นั่นแหละนะเหมือนกับพี่น้องไปนั่งเรียนในฮารอมนั่นแหละทั้งสองฮารอมอ่ะฮารอมมักกะฮารอมมะดีนาเหมือนกับพี่น้องได้นั่งเรียนกับคนจบมาจากมักกะนี่แหละเหมือนกันไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยไม่ได้สอนอะไรนอกเหนือจากหลักการศาสนาเลยพี่น้องแล้วเราก็จะเห็นบางคนเห็นไหมเดี๋ยวนี้ด้วยโลกโซเชียลนะเราเห็นโต๊ะครูบางคนที่เป็นโต๊ะครูเขาเรียกว่าที่อยู่อีกกลุ่มนึงเนี่ยบางคนนะเริ่มพูดออกมาแล้วพูดว่าอะไรอัลลอฮ์ถ้าจะละหมาดแล้วก็ขอสตังกันอย่าละหมาดเลยเห็นไหมเรารณรงค์กันมาแบบเป็นกี่30 40ปีนะยะนาซานี่นะว่าไม่จำเป็นต้องเชิญและไม่จำเป็นต้องมีซองไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องเพราะนบีบอกว่าอัคลิซูขอดุอาให้บริสุทธิ์ใจที่สุดให้กับมายัดขอกับอัลลอฮ์ให้กับมายัดเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจของเรามากที่สุดไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุญคุณของคนตายที่มีบุญคุณกับเรา แต่เราเนี่ยหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้โปรดปรานมายัดนี้เห็นไหมอัสริอูทำให้เร็วที่สุดถ้าเราทำตามนบีนะเงินก็ไม่เกี่ยวข้องมารวะก็มากันไม่ทันอาหรับมีไหมมารวะไออาราวะอะไรเขาเรียกมารเงินที่ใส่ตรงหัวนะถามว่าช่วยได้นะพี่น้องไอการช่วยเหลือเนี่ยเราเห็นคนเสียชีวิตครอบครัวเสียชีวิตเนี่ยเราใส่ซอง1,500ทำได้ไหมอาจารย์บาปไหมไม่บาปทำได้ถือขนมถือข้าวอาหารไปให้ครอบครัวเขาบ้างหวังว่าครอบครัวคงจะยุ่งอาจจะไม่มีเวลากินอย่าไปกินของเขาอาจารย์ข้างบ้านเขาทำแล้วมันจะหมดเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องพวกนี้ก็ยังเป็นกันอย่างเงี้ยไอ้ถ้าหากว่าบ้านคนตายไม่ทำไอ้ข้างบ้านคนตายก็ทำแล้วมันเลี่ยงกันยังไงเนี่ยมันจะถูกไม่ถูกตกลงมันแค่เอาแค่นี้นะแค่ว่าบ้านคนตายไม่ทำแต่ว่าข้างบ้านทำให้ใครทำให้คนตายถูกต้องเช่นครอบครัวผมเสียชีวิตพี่น้องทำอาหารมาให้กับครอบครัวผมอันนี้ถูกต้องตรงตามหะดีษนบีเลยนะถ้าผมยกหะดีษนะนบีบอกว่าอิสนาอูตออามันลีอาลียะฟัรท่านทั้งหลายจงทำอาหารให้กับครอบครัวของยะฟัรยะฟัรคือคนในเขาเรียกว่าลูกของอบูตอเลบลูกพี่ลูกน้องนบียะฟัรเสียชีวิตในสงครามมุตะยะฟัรเป็นเสาหลักของครอบครัวตกเมื่อยะฟัรเสียชีวิตครอบครัวเขาเสียใจเสียใจกับการจากไปของหัวหน้าครอบครัวคือยะฟัรนี่นบีบอกว่าเป็นในสงครามมุตะนี่นะเป็นคนที่ถือธงนบีให้ถือธงยะฟัรถูกฟันแขนขวาขาดธงจะตกนะยะฟัรหยิบมาถือแขนซ้ายถูกฟันแขนซ้ายขาดยะฟัรเอามากัดไว้แล้วก็ชูธงขึ้นไม่ให้ธงอิสลามตกในสงครามนะยาฟัดถูกบั่นคอเสียชีวิตยาฟัดเสียชีวิตนบีบอกว่าฉันเห็นยาฟัดบวยบินอยู่ในสวนสวรรค์ดูนบีพูดแล้วก็มีปีกด้วยนะโอ้โหนี่อัลลอฮ์ทดแทนจากที่เสียแขนทั้งสองข้างในสงครามมุตะยาฟัดบวยบินอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนบีบอกกับครอบครัวบอกกับซอฮาบะว่าอิสนาอูตออามันลีอาลียะฟัรท่านจงทำอาหารให้กับครอบครัวของยะฟัรเถิดเพราะณขณะนี้เขากำลังยุ่งอยู่เขาเสียใจเขาสารวนเขาอะไรต่ออะไรเขาวุ่นวายมากมายกินไม่ได้นอนไม่หลับให้กำลังใจเขาหลายคนบอกว่าก็อาจารย์บ้านคนตายเขาไม่ทำข้างบ้านเขาช่วยบาปก็ไม่บาปนะผมก็มองว่าไม่บาปเหมือนกันทำไมอะทำบุญจะไปบาปได้ยังไงอะแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของศาสนาตรงนั้นเลยเรานี่โอ้โหผ่านมานี่นักวิชาการหลายคนนะบ้านเราคุยนะผ่านเซเว่นมาเป็นร้อยๆเซเว่นหรอมากินบ้านคนตายได้ผ่านของร้านอาหารมามากมายเราดูสิมาจบที่บ้านคนตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ยึดไอ้24ชั่วโมงอย่างเดียวนะปัญหาไม่ค่อยมีหรอกแต่เราต้อง24ชั่วโมงด้วยเดี๋ยวมาไม่ทันเดี๋ยวคนนั้นไม่ทันเดี๋ยวคนนู้นไม่ทันไม่ทันก็ไปละหมาดกุโบมีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะพวกเรากลัวมากว่าเดี๋ยวย้อมเดี๋ยวลูกคนนั้นมาจากเชียงใหม่มาไม่ทันไม่ได้มาละหมาดอัลลอฮุอักบัรกะบีรอกลัวคนนั้นก็ไม่ทันคนนี้ก็ไม่ทันแล้วก็วัดไว้ที่24ชั่วโมงตั้งเอาไว้เลยเป็นลิมิตเลย24ชั่วโมงยังไงต้อง24ชั่วโมงตายอะไรนะ8โมงเช้าวันนี้ต้อง8โมงเช้าอีกวันนึงถึงจะละหมาดต้องรอไอ้คนนั้นรอไอ้คนนี้รอไอ้คนนู้นผมมีมายัดหนึ่งเล่าให้ฟังเสียชีวิตสถานที่แห่งหนึ่งที่บางกอกน้อยเสียชีวิตรู้ว่าเสียชีวิตหลังคือเสียชีวิตมาพักหนึ่งแล้วแต่เราไม่รู้บ้านล็อกอยู่ก็ไปเรียกกันนั่งนานนี่ทำไมไม่วันนี้ไม่ตื่นไปละหมาดจุมาละหมาดวันศุกร์ก็เลยทุบประตูเลยทุบเลยว่าพังเข้าไปปรากฏว่าเห็นนอนเสียชีวิตอยู่พอเรียกยังไงก็ไม่ตื่นหมายถึงว่าเขาเสียชีวิตแล้วนะ พบว่าเสียชีวิตเนี่ยนะพี่น้องหลังละหมาดญุมาผมถามว่ารอใครไหมถามก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าผมเลยเถิดไปเพราะผมก็ไม่ใช่วาลีของเขาแต่ว่าเขาจะมอบให้ผมบางส่วนเล็กๆน้อยอาจารย์นำละหมาดให้หน่อยนะผมถามคำถามแรกก่อนรอใครไหมครบยังเนี่ยที่มาเนี่ยอาจารย์ฉันไม่ใช่คนญาติเยอะครบแล้วละหมาดหลังอัสรีก็ด้วยต้องบอกว่ามัสยิดนี่สุดยอดจริงเลยนะมัสยิดอันซอริสุนนะบางกอกน้อยเนี่ยขอเอ่ยนามนะจัดกระบวนการยะนาซะภายในช่วงเวลาแค่2ชั่วโมงเรียบร้อยไปอาบนงอาบน้ำอะไรแต่อะไรกาฟงกาฟันใส่บิดุลขึ้นมัสยิดหลังอัสรีละหมาดมาชอละมายัดนั้นได้ฟาดีละวันศุกร์เห็นไหมเสียชีวิตอาจจะพระรหัสก็ได้แต่ได้ฝังได้เจอกันเนี่ยวันศุกร์เลยถ้าเรารอละอ๋อนี่ไม่รู้เสียชีวิตเมื่อไรเดี๋ยววันเสาร์ค่อยละหมาดกลายเป็นแทนที่เราจะได้ฟาดีละผู้ตายจะได้ฟาดีละของวันศุกร์เพราะว่ากระบวนการจัดการของเราเยอะจะต้องรอคนนั้นบ้างรอคนนี้บ้างรอโต๊ะกียอต้องรอโต๊ะกีแซต้องรอกีวังต้องรอมาจากนู่นต้องรอมาจากนี่มาไม่ทันก็ไปละหมาดกุโบละหมาดไม่เป็นเหรอละหมาดกุโบอะละหมาดกุโบก็เป็นละหมาดยะนาซานะละหมาดยังไงอะไปยืนที่กุโบที่บริเวณเจ้าหัวไหล่หรือเอวก็แล้วแต่ไม่ซีเรียสพี่น้องหันหน้าทางกิบลัตกุโบอยู่ข้างหน้าหันหน้าหนุนทางกิบลัตเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรละหมาดตักบีรแรกอ่านฟาติฮะอ่านเป็นไหมเป็นอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอาจารย์ฉันไม่ยกมือไม่เป็นไรอ่ะไม่ยกมือก็ได้เดี๋ยวจะข้างหลังมีปัญหาอาจารย์มาสอนยกมืออีกแล้ววุ่นอีกแล้วเรานี่เรียนเยอะปัญหากับการเรียนเยอะเหมือนกันนะปัญหาคือผมหลอกพี่น้องไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาหลักเหมือนกันนะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอ่านเป็นมั้ยได้มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอาจารย์มายัดหลายมายัดอัลลอฮุมะฆฟิรละฮูวะรฮัมฮูอาจารย์ผู้หญิงอัลลอฮุมะฆฟิรละฮาวะรฮัมฮาอ่านฮาไม่ได้อ่านแต่ฮูได้อย่างเดียวก็ฮูนี่แหละเวลาตอนให้สลามแม่อัสลามมุอะลัยกุนนาล่ะเนี่ยผมเดินมานี่นะอัสลามมุอะลัยกุนนาแปลว่าอะไรขอสลามกับเหล่าบรรดาสตรีทั้งหลายเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่นบีสอนแพทเทิร์นเดียวอัสลามมุอะลัยกุมอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟิฮีวะฟูอันฮูไม่ต้องอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮาวะรฮัมฮาวะอาฟิฮาเดี๋ยวจะงงนะใครที่เขาเป็นอาหรับก็ว่าไปไม่เป็นไรเขาให้เขาเปลี่ยนสรรพนามไปอย่างผมเนี่ยเรียนอาหรับมาเนี่ยผมก็อัลลอฮุมะฟิรละฮาวะรฮัมฮาวะอาฟิฮาวะฟูอันฮาวะอักริมนุซูลาฮาวะวัสยะมัดคอลาฮาเดี๋ยวพี่น้องจะงงนะเราท่องฮู้มาท่องอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟิฮีวะฟูอันฮูวะอักริมนุซูลาฮูวะวัสยะมัดคอลาฮูวัคซีนหูอ่านไม่ได้อาจารย์ที่สอนมาเนี่ยยากก็อัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูวะรฮัมฮูอัลลอฮุมวะอาฟิฮีวะฟูอันฮูได้ไง4ประโยคเก้า4ประโยคนี่แหละภาษาอาหรับอ่านไม่ได้นึกในใจภาษาไทยยากนะหลังจากนั้นอัลลอฮุอักบัรให้สลามข้างเดียวกลัวจะข้างนี้จะข้อไม่เข้าที่ไม่ต้องอัสลามข้างซ้ายก็ยังทำได้เลยเห็นไหมการละหมาดญะนาซะห์นี่ง่ายกว่าการละหมาดฟัรดูถ้าบอกว่าละหมาดฟัรดูไม่เป็นนี่พอรับได้นะบอกว่าละหมาดญะนาซะห์ไม่เป็นนี่รับไม่ได้พี่น้องรุกวะก็ไม่มีสุญูดก็ไม่มีตะชะฮุดก็ไม่มีอ่านตะศอลาวาตนบีในตักบีรที่2ยกมือก็ได้ไม่ยกมือก็ได้อาจารย์ฉันเป็นชะลันนุสฟีฉันเป็นพวกอะไรมันยกไม่ได้ไม่ต้องยกทีเดียวอัลลอฮุอักบัรที่เหลือกล่าวแต่ต้องกล่าวอัลลอฮุอักบัรด้วยนะอนุญาตทั้งชายทั้งหญิงละหมาดได้เป็นหลายที่นี่เขาละหมาดในมัซฮับฮานาฟีนะทางเหนือบ้านเราเนี่ยฮานาฟีเนี่ยเขาไม่ให้ผู้หญิงละหมาด2เขาอาบน้ำมายัดในกุโบเลยบิดงบิดุนอะไรต่างๆเขามีศาลาเลยเขาบอกว่านั้นน่ะไม่ได้ส่วนหนึ่งของกุโบนะแต่อยู่ในกุโบนั่นแหละเขาบอกว่าไม่ใช่สถานที่ของการอะไรล่ะ ม่ใช่สถานที่ของกุโบเป็นสถานที่เขาจัดเฉพาะเอาไว้ในกุโบสก็คืออาบเขาเรียกว่าอาบน้ำอาบน้ำยานาซาตรงนั้นกดท้องกันตรงนั้นมีท่อมีอะไรมีน้ำใบพุทรามีต้นใบพุทราเรียบร้อยตำกันตรงนั้นเลยไม่ต้องเอาไปที่อื่นแล้วเสร็จแล้วก็ละหมาดกันเลยมีอยู่กี่สิบคน20อาจจะนาซาได้เยี่ยมกุโบสได้เพราะหะดีษทั้งหมดที่เกี่ยวกับกุโบนะส่วนมากผ่านท่านหญิงไอชาผู้ชายผู้หญิงเนี่ยฮัจญะไอชาผู้ชายผู้หญิงจ้ะเนี่ยทำนี่ไอชาผู้ชายผู้หญิงก็แสดงว่าอนุญาตให้สุภาพสตรีเยี่ยมกุโบสได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเช้าถึงเย็นถึงอันนี้ไม่ได้นะคือเช้าเดี๋ยวไปแล้วไอ้บังก็จะกินกาแฟไหนอ่ะแม่อยู่ไหนซ้าอยู่ไหนซ้าอยู่กูโบทำอะไรอ่ะอัลลอฮ์มนุษย์เราต้องตายเนาะบังเนาะต้องปงนะเย็นกลางวันซ้าไปอีกแล้วเย็นไปอีกแล้วอันนี้ไม่ส่งเสริมแบบนี้ไม่ดีเอาที่พอดีเพราะภาระหน้าที่เรามีหลายอย่างท่านหะดีษบางบทจึงบอกว่าละอานัลลอฮุซาวาร์ตินกุโบร์อัลลอฮ์สุภานวาตาลาสาบแช่งเหล่าบรรดาสตรีทั้งหลายที่ขยันเหลือเกินในการเยี่ยมกุโบเช้ากลางวันเย็นเช้าสายบ่ายเย็นสำหรับสตรีก็ทำได้แต่ต้องทำให้อยู่ในความพอดีนะอยู่ในความพอดีนะครับอ่ะประมาณนี้พี่น้องถามอะไรไหมเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เนี่ยเราไปเรื่องกุโบร์จะจบเวลาเลยนะเรียกว่าเป็นการพูดที่ฆ่าเวลาได้เยอะพอสมควรแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ให้ประโยชน์กับพี่น้องบ้างนะในบางส่วนนะครับพี่น้องเราอยู่ในช่วงเวลาของเดือนซอฟัรซึ่งเป็นอีกปฏิทินในเป็นอีกเดือนหนึ่งในปฏิทินอันอิสลามที่ผมคุยเรื่องปฏิทินอันอิสลามเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้ผูกพันกับปฏิทินนี้เพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรามีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคนมาถามผมเรื่องนึงอาจารย์สามีเสียชีวิตอยู่อิดดะห์กี่เดือนผมบอกว่า4เดือน10วันตามอัลกุรอานป๋ามันเสียกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก10วันหมดวันที่10พอดีเลยอาจารย์ไม่ใช่นะพี่น้องอันนี้นับไม่ได้นะคือเรื่องศาสนาใช้ปฏิทินนี้ปฏิทินอิสลามที่เราคุยเนี่ยก็คือเสียเดือนมุฮัรรอมเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ประมาณสักวันที่4เดือนวันที่5เดือนซอฟัรประมาณนี้เราต้องนับมุฮัรรอมเสียเดือนมุฮัรรอมใช่ไหมซอฟัตรอบีอุนอาวันรอบีอุซานียูมาดุนอูลาแล้วก็ยูมาดุซานีอีก10วันเนี่ยอิดดะห์ของท่าน4เดือน10วันนับปฏิทินอิสลามไม่ใช่นับปฏิทินไม่ได้นับปฏิทินไทยไม่ใช่มกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาหรือ January February March April อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้นับปฏิทินนี้นะนับปฏิทินอิสลามผูกพันกับเราเนาะว่ามันจะเปลี่ยนเดือนเราจะสาบานเราสาบานกับล้อข้าพเจ้าสาบานกับพระองค์ว่าหากข้าพเจ้าได้ขายที่ได้สมมติใครอยากขายที่เนาะขายที่ได้ข้าพเจ้าจะถือศีลอด3วันกลางเดือน3วันระบุไปด้วยเราก็เลยนับอ๋อนี่เดือนอะไรนะกรกฎาคมใช่มั้ยกะขายที่กรกฎาคมได้เดี๋ยวกลางเดือน3วันก็นับ12 13 12 13 13 14 15สิงหาบวชได้มั้ยไม่ได้ต้องนับปฏิทินอิสลามจะไปนับสิงหาคมไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาต้องปฏิทินอิสลามฟักกอดเท่านั้นไปอื่นไม่ได้จะจ่ายซะกาตฉันจ่ายซะกาตรอมฎอนอาจารย์เดือนอะไรนะเดือนรอมฎอนออกกุมภาจะจ่ายอีกรอบนึงกุมภาหน้าเ พอถึงกุมภาปุ๊บเราก็จ่ายซะกาตไม่ได้พี่น้องต้องจ่ายรอมฎอนเช่นเราติ้งต่างเอาไว้ว่าฉันจ่ายประมาณ15หรือ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนค่ำคืนที่21ของรอมฎอนค่ำคืนที่20ของรอมฎอนฉันจ่ายซะกาตของฉันเนี่ยก็ตามนั้นถึงวันที่20ของรอมฎอนฉันจ่ายซะกาตนั่นแหละพี่น้องซะกาตนะซัรบนบานศาลกล่าวกับอัลลอฮ์ไอดาทั้งหมดนับจากปฏิทินอิสลามแม่ฮัจญะห์คนนั้นก็ดีเลยผมได้เรื่องพูดเลยพอดีนับแล้วก็เป็นเมษามีนาพอดีเลยผมเลยมาพูดเลยขอมาอัพด้วยนะอย่างน้อยสิ่งที่ท่านนับไปผมดูก็เป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องที่นี่ไม่เคยไปพูดที่อื่นนะแต่ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์ก็จะได้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์เนาะว่าเราใช้ต้องใช้ปฏิทินอิสลามเดือนนี้เราชื่อว่าเดือนซอฟัตซอฟัตเนี่ยมาจากคำว่าซิฟรุนที่แปลว่าว่างเปล่าเหมือนดังเช่นตัวเลขเนี่ยวาเฮดอิสเนนก่อนจะมาเป็นวาเฮดเนี่ยลำดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นซิเฟตซิเฟตก็มาจากซอฟัตนี่แหละซิเฟตแปลว่าเลขศูนย์เลขศูนย์มีค่าไหมไม่มีค่าเพราะฉะนั้นคำว่าซอฟัตแปลว่าว่างเปล่าพอถึงเดือนซอฟัตเนี่ยเหล่าบรรดายาฮิลียะทั้งหลายในอดีตเนี่ยเขาจะออกจากมักกะกันหมดเลยบางคนไปทำสงครามบางคนไปหากินจนกระทั่งมองดูบ้านเรือนของคนมักกะเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยเขาเลยบอกว่าเดือนนี้ชื่อว่าเดือนซอฟัตนะเดือนนี้ชื่อว่าเดือนซอฟัตทีนี้เนี่ยในหลักความเชื่อของที่รอซูลุลลอฮ์ได้สอนเอาไว้เนี่ยท่านนบีนั้นได้บอกว่าในหะดีษของอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าลาอัดวาไม่มีการระบาดของโรคใดๆทั้งสิ้นลาอัดวานบีบอกไม่มีการระบาดใดๆทั้งสิ้นทำไมอ่ะถึงพูดคำนี้อันเนื่องมาจากว่ายุคอดีตยาฮิลียะเนี่ยเขาเหล่านั้นจะไม่เยี่ยมคนป่วยเพราะเขาบอกว่าคนป่วยเนี่ยมันเป็นกาเลกินนีอะไรเหมือนบ้านเราชอบพูดนะคนป่วยเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันซวยอะไรเงี้ยฉันไม่อยากไปเยี่ยมเพราะเดี๋ยวฉันซวยด้วยในอดีตเนี่ยชาวยาฮิลียะเขาไม่เยี่ยมคนป่วยในบ้านเราในยุคปัจจุบันนี้ก็ให้เราเยี่ยมในสุนนะของท่านนบีให้เราเยี่ยมคนป่วยแต่เราก็ดูด้วยว่าโรคอันนั้นโรคอะไรถ้าเกิดว่าเขาเป็นโรคที่มันติดต่อโอเคเราก็ให้กำลังใจกันผ่านมือถือว่ากันไปหายเร็วๆนะหายป่วยเร็วๆนะว่ากันไปแต่สำหรับคนในอดีตเนี่ยยาฮิลียะเนี่ยเขาไม่เยี่ยมเลยคนป่วยเพราะเขาถือว่ามันเป็นช่วงบลอลงเดี๋ยวฉันโดนบลอไปด้วยอะไรลักษณะประมาณนี้ท่านนบีจึงได้บอกกับซอฮาบะห์ทั้งหมดว่าลาอัดวาไม่มีการระบาดของโรคใดๆทั้งสิ้นไปเยี่ยมคนป่วยได้นบีบอกเลยนะต่อไปพี่น้องวาลาติอรอและไม่มีเรื่องรางดีและก็รางร้ายวาลาติอรอไม่มีเรื่องรางดีและรางร้ายคำว่าติอรอเนี่ยมาจากคำว่าตอยรุนที่แปลว่านกคนในอดีตยาฮิลียะเนี่ยเขาจะออกจากบ้านเนี่ยไปทำภารกิจของเขาเนี่ยจะเดินทางเนี่ยเขาจะเอานกเนี่ยโยนขึ้นถ้าหากว่านกเนี่ยบินไปในทางที่เขาจะไปถือว่าเลิกดีเห็นไหมคนในอดีตเขาบอกว่าเลิกดีใช้ได้ก็ต้องไปเดินทางปรากฏว่านกเนี่ยบินไปอีกทางนึงเลิกไม่ดีงดการเดินทางกลับบ้านนอนเขาเรียกว่าวาลาติยรอศาสนาอิสลามบอกว่าไม่มีรางดีและรางร้ายทุกอย่างนั้นมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่านกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะนำพาความชั่วร้ายมาหาเราได้แล้วก็ไม่มีกรรมเก่ากรรมแก่สมัยนี้เขาบอกว่าทำไมฉันต้องมาเป็นคนจนนะสมัยนี้ฉันไม่รวยเหมือนคนนั้นไม่รวยเหมือนคนนี้นะแสดงว่าฉันมีกรรมใช่ไหมในการที่ผ่านมาฉันทำกรรมมาเยอะไม่มีกรรมดีไม่มีกรรมร้ายไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยู่ที่ตัวเรานี่แหละและอยู่ที่เราเรียนรู้ศาสนาและปฏิบัติตามหลักการอิสลามนะเอาต่อไปนะวะลาฮามะไม่มีนกฮูกนกแสกใดๆทั้งสิ้นสมัยก่อนเขาเรียกว่ายาฮิลียะเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีนกฮูกนกแสกนี่ขนาดท้องทะเลทรายก็มีเหมือนกันนะ มาเกาะที่บ้านมาเกาะที่เรือนมาเกาะที่แคมป์เนี่ยมาเกาะที่เต็นท์ของเขาเนี่ยแสดงว่าจะมีคนตายณสถานที่แห่งนั้นเหมือนมันเป็นตัวแทนแห่งวิญญาณวิญญาณของมันเนี่ยได้ถูกฝากเอาไว้ไก่นกฮูกนกแสกตัวเนี้ยที่มันเอามาอะไรนะที่มันมาเกาะที่บ้านของเรานบีจึงบอกว่าลาฮามะไม่มีนกฮูกนกแสกใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ความตายเนี่ยอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์ก็ให้ไปหาได้ฟีบูรูยิมมูชัยยาดาแม้ว่าเราจะอยู่ในหอคอยตระงานสูงที่สุดในบุชของคอลีฟะก็ตายได้มีคนตายไหมบุชคอลีฟะบุชคอลีฟะนี่เป็นบุชที่สูงที่สุดในดูไบนะเรียกว่าสูงที่สุดในโลกนี้แล้วร้อยกว่าชั้นเนี่ยเกือบถึง200ชั้นนะนู่นเสียดเมฆขึ้นไปนู่นบุชคอลีฟะตายไหมคนอยู่ในบุชคอลีฟะตายความตายถึงง่ายเลยมันอยู่สูงใช่ไหมดึงกันง่ายๆเลยแจ๋วเลยไม่ต้องลงไม่ลงต่ำเยอะแต่นี่พูดเล่นนะแต่จริงๆไม่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าฟีบูรูยิมมูชัยยาดะไม่ว่าท่านจะอยู่ในป้อมปราการที่หนาแน่นขนาดไหนมีความแข็งแกร่งแรงขนาดไหนและสูงขนาดไหนอัลลอฮ์ก็เอาความตายไปถึงท่านได้นะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับนกฮูกนกแสกใดๆทั้งสิ้นนะวะลาซอฟารอนี่แหละไม่มีเดือนซอฟัตซอฟัตไม่มีดีไม่มีร้ายซอฟัตเท่าตัวซอฟัตก็คือเดือนหนึ่งในปฏิทินอิสลามหลายคนบอกว่าจะแต่งงานพอดีเนี่ยลูกสาวมีคนมาขอจะนับเดือนอ๋อนี่อาจารย์เขาบอกมาปฏิทินอิสลามต้องดูนี่เดือนซอฟัตยังไม่แต่งนะเดี๋ยวไม่มีลูกบ้างเดี๋ยวไม่มีความสุขบ้างเดี๋ยวต้องหย่าร้างบ้างเดี๋ยวลูกต้องเลิกราบ้างไม่มีในศาสนายืนยันก่อนแต่งได้นบีก็แต่งงานกับซอฮาบะหลายซอฮาบียะอุมมุลมุอ์มินีนในเดือนซอฟัตก็มีเหมือนกันนบีทำสงครามในเดือนซอฟัตก็มีเพราะฉะนั้นเดือนซอฟัตเป็นเดือนที่เหมือนดังเช่นเดือนอื่นๆไม่มีผลอะไรในการดำรงชีวิตของเราจะสร้างบ้านพอดีเดี๋ยวหลังซอฟัตค่อยสร้างนะไม่มีในหลักการศาสนานะแล้วก็หะดีษวันนี้ก็เป็นหะดีษมุตตะฟะกุนอะไรนะในบางรีวายะห์บอกว่าวะลาฮูลไม่มีเรื่องของภาพลวงตากูนเนี่ยแปลว่ายินก็คือสมมุติพ่อแม่ของเราเสียชีวิตไปแล้วจำแรงร่างมาเป็นยินน่ะมันจำแรงร่างมาเป็นพ่อเป็นแม่เรามาหลอกเราเรื่องนั้นย้อชอบกินไอ้นั่นมะชอบกินไอ้นี่เราก็สังเวยยินด้วยกับอาหารที่มันมาบอกกล่าวเราอันนี้ก็ไม่มีในหลักการศาสนาวะลาเนาอุนในบางรีวายะห์บอกว่าและไม่มีฤกษ์ยามดวงดาวใดๆทั้งสิ้นล่าสุดที่ผ่านมามีไฟไหม้ที่บาร์แถว5แยกลาดพร้าวตอนนี้เป็นหลายอย่างมีหมอดูมาบอกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วแกฟังฉันเปล่าฉันทำนายว่าจะมีไฟไหม้นะตรงเนี้ยอุ้ยมึงพุ่งมาพูดเนาะไม่พูดก่อนซะด้วยเดี๋ยวนี้กลายเป็นดราม่าแล้วนะบางเขาบอก5แยกลาดพร้าวนี่ผีเยอะนะกลายเป็นเรื่องอาถรรพ์นี่คนเขาโทรมาเล่ากันผมก็ชอบฟังกับเขาด้วยไปอาถรรพ์ไปซะแล้วไอ้เราก็จะฟังว่าข่าวมันเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของอาถรรพ์วิญญาณ5แยกลาดพร้าวไอ้ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะ5แยกรู้แล้วว่า5แยกลาดพร้าวแต่ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นอาถรรพ์มาก่อนก็มารู้จากไอ้วันที่ไอ้เนี่ยเนี่ยตายกันนี่แหละกลายเป็นเรื่องอาถรรพ์กลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์กลายเป็นเรื่องการทำนายอะไรตาอะไรมากมายเพราะฉะนั้นหลายคนถ้าเราไม่สอนเรื่องนี้ไว้นะมุสลิมเราบางคนบอกนี่ไงอาจารย์เดือนซอฟัตไฟไหม้เลยเห็นไหมอุ้ยนำเรื่องจบได้เคยปรากฏอยู่ครั้งหนึ่งก่อนจะจบนะน้ำท่วมใหญ่ในบ้านเรานี่แหละพอดีเลยเดือนซอฟัตมีคนรู้บางคนที่อาจจะอยู่ในสายของโหราศาสตร์นะอยู่ในสายของโหราศาสตร์ดาราศาสตร์เนี่ยคนรู้มุสลิมเราบางคนหมออะไรก็ไม่รู้ออกมาพูดบอกว่าอันเนื่องมาจากว่าบาลาของซอฟัตมาแล้วนี่น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพดีนะเราต้องคุยกันไว้นะพี่น้องเอาไปวัคซีนเอาไว้ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนสงสัยไหมจ๊ะไม่สงสัยนะก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็ผิดพลาดประการใดนะก็มาพี่น้องด้วย
1: บาลาจะมาตอนที่เวลาที่เป็นเวลาที่หล
0: ับไม่อัลลอฮ์จะให้บาลาลงก็บาลาลงไม่มีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตื่นมนุษย์หลับแต่ว่าถ้าหากว่ามนุษย์ละเลยอัลลอฮ์เนี่ย หรือมนุษย์หลงลืมอัลลอฮ์ทำบาปกันเยอะๆเนี่ยเหมือนดังเช่นคำพูดคำหนึ่งของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในวันที่นี่ฝากให้ท่านผู้ใหญ่หมัดด้วยอันนี้ของผู้ใหญ่หมัดที่อื่นแจกเลยครับไม่พอบอกนะมีเยอะเอามาประมาณสัก25ใบได้นั่นเราต้องอย่างนั้นแหละนะรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาห์ไปกันเยอะๆนิดนึงอินชาอัลลอฮ์นะจ้ายะซากัลลอฮุคอยรันจ้ามีร้านไทยก็จะขายก็ไม่มีคุณเลยก็ว่าจ้าอัลฮัมดุลิลลาห์นะก็เพราะฉะนั้นถ้าไม่พอบอกนะครับเดี๋ยวไปเอาให้ในรถมีอัลฮัมดุลิลลาห์เชิญผู้ใหญ่หมัดด้วยนะไปน็อกดาวน์หน่อยไม่หมัดไปมาแล้วน็อกดาวน์ตรงบ้านน็อกดาวน์พอดีอินชาอัลเลาะห์จ้ะยะซากุมุลลอฮุคอยรันครับก็ส่วนบาลาดังเช่นที่เราได้พูดคุยนะว่าจะเกี่ยวข้องกับการพฤติปฏิบัติของมนุษย์ด้วยบางทีมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในสถานะผู้ที่ทำบาปมากๆนั้นเป็นกำหนดหนึ่งเป็นกำหนดของอัลลอฮ์สองบาลาไม่ได้เฉพาะกลางคืนอย่างเดียวไม่ได้ลงตอนเราหลับอย่างเดียวนะลงตอนเราตื่นด้วยแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนดื้อดึงกับอัลลอฮ์ก็ดังเช่นที่อุมัรบอกว่าท่านทั้งหลายจงอะไรนะจงเตาบ้ากับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ท่านทำบาปเยอะอัลลอฮ์จึงโกรธท่านมากอะไรลักษณะประมาณนี้นะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมบิศวาบซุบฮานะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อัลฮัมดุลิลลาห์

0: อัลลอฮ
1: ฺอัลลอฮฺอักบัร
2: พี่น้องที่ชมรายการที่รักทั้งหลายครับถามท่านพี่น้องว่าพี่น้องเคยขี้เกียจไหมถามใหม่นะพี่น้องเคยเป็นคนขี้เกียจไหมคนขี้เกียจเนี่ยเรียกในภาษาฮะดีษบอกว่ากัสลานแปลว่าขี้เกียจขี้เกียจนี่ลำบากพี่น้องครับจะนมาศก็ขี้เกียจจะไปมัสยิดขี้เกียจเดินจะอ่านกุรอานขี้เกียจอัลลอฮ์พี่น้องคนขี้เกียจนี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะกิจการงานอะไรที่ทำอยู่ไม่เจริญพี่น้องถ้าเป็นหัวหน้างานก็งานพังพี่น้องไอ้ความขี้เกียจนั้นไม่ใช่งานที่สอนแล้วเป็นงานที่เลวฉะนั้นนบีเลยสั่งให้เราขอดุอาอัลลอฮ์มีอินนีอาอูซุบิกะมินัลกาซาลีวะซูอิลกิบารีอัลลอฮ์จ๋าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการขี้เกียจหรือความขี้เกียจแล้วก็อายุเยอะแล้วไม่เอาศาสนาเนี่ยสองอย่างนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยบ้านปลายชีวิตเนี่ยขาดทุนย่อยยับนะครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความขี้เกียจและอายุเยอะแล้วแต่ไม่เอาศาสนาไม่เรียนศาสนาไม่ตอบบาตัววันนี้ผมนำหะดีษบทหนึ่งของท่านอิหม่าม

0: าสโอกาสนะครับการทำงานที่ดีบนโลกดุนยาว่ามันบัตตออาบิฮีอามาลูฮูโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเป็นโลกแห่งการทำนะไม่ใช่โลกแห่งการตอบแทนโลกแห่งการทำความดีพี่น้องครับนบีพูดว่าใครที่พลาดโอกาสที่จะทำความดีบนโลกดุนยาใบนี้ลัมยุสระลัมยุสเรียบิฮีนาซาบูฮูเชื้อสายตระกูลของเขาไม่สามารถช่วยเหลือเขาในวันฟื้นคืนชีพได้เลยอธิบายยังไงพี่น้องครับครอบครัวของท่านเนี่ยมาจากครอบครัวที่คนรู้จักเยอะอาจจะเป็นครอบครัวดังคนในประเทศไทยรู้จักโอ้ครอบครัวนี่โอ้ทุกคนรู้จักหมดอ๋อเป็นครอบครัวดีดูแลสังคมดีดูแลช่วยเหลือสร้างมัสยิดไว้หลายแห่งซื้อที่ดินวะกะไว้หลายแห่งฉะนั้นถ้าหากว่ามีลูกคนหนึ่งในตระกูลของเรานี่พี่น้องครับไม่ได้ทำอามันติสอนแล้วบนดุนยาใบนี้พอฟื้นขึ้นมาในวันเกียรติมาตระกูลช่วยไม่ได้นามสกุลช่วยไม่ได้ครอบครัวใหญ่ช่วยไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านพี่น้องกับซัยยิดนาอุมัรซัยยิดนาบิลาลบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับพี่น้องอย่างไซนาบิลาลรอดิยัลลอฮุอันฮุไม่มีเงินพี่น้องตระกูลก็ไม่มีเงินก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีรถก็ไม่มีนบีต่อเพลิงให้ท่านไซนาบิลาลอยู่นบีซอฮาบะห์นบีประมาณ 6-7 คนไม่มีตระกูลใหญ่แต่เขามีอามันที่ซอลเลาะห์บนโลกดุนยาใบนี้ท่านนบีขึ้นไปรับนมาศเขาเรียกว่าอิสรอมิอรอจท่านญิบรีลพาท่านนบีเข้าไปในสวรรค์พอเข้าไปในสวรรค์เจอเจอไซนาบิลาลเนี่ยเดินอยู่ข้างหน้าก่อนจำรองเท้าได้พอลงมาจากมิอรอจก็ถามไซนาบิลาลบอกว่าท่านเนี่ยฉันเห็นท่านอยู่ในสวรรค์เนี่ยท่านเข้าไปได้ยังไงในสวรรค์เนี่ยท่านทำอะไรหรือบ้านไม่มีพี่น้องตระกูลไม่มีมาจากเมืองฮับชะผิวดำด้วยพี่น้องไปเป็นทาสคนด้วยแต่รับอิสลามนะครับพี่น้องแล้วก็ท่านตอบบอกว่าฉันนี่อาบน้ำนมาศใช่ไหมพี่น้องนี่อามันติสอนแล้วอาบน้ำนมาศแล้วก็นมาศสองเราก็อัดแล้วก็ทำหน้าที่อาซานตามที่ท่านตะบีสอนฉันเป็นมุมินฉันกล่าวกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พี่น้องไม่มีอะไรเลยปัจจัยไม่มีนะครับพี่น้องบ้านไม่มีที่ดินไม่มีรถไม่มีครอบครัวใหญ่ไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีพี่น้องแต่มีอีมานมีตักวามียะกีนมีน้ำนมาศมีนมาศแล้วก็มีอาซานเรียกคนมานมาศได้ไปสวรรค์เอามาดูคนที่มีทรัพย์สินทั้งเยอะแยะตระกูลดังฟาโรห์พี่น้องตระกูลใหญ่มั้ยเป็นกษัตริย์เรามีพระราชวังใหญ่โตครับพี่น้องมีคนดูแลประมาณ 35,000 คนแต่ว่าไม่มีอามันที่สอดแลไปได้ไปนรกครับพี่น้องฉะนั้นตระกูลช่วยได้มั้ยช่วยไม่ได้นี่ไงนบีเลยสั่งบอกว่าวะมันบัตตออาบิฮิอามาลูฮูบุคคลใดก็ตามที่พลาดโอกาสทำการงานที่ดีของเขาบนโลกดุนยาใบนี้เชื้อสายวงตระกูลต่อไปอีกนิดนะครับเงินของเขาตระกูลของเขาชื่อเสียงของเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เลยเมื่อวันฟื้นคืนชีพหลังจากเขาตายจากกุโบแล้วฟื้นมายืนอยู่ตรงต่อหน้าอัลเลาะห์ฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ไม่ใช่ตระกูลไม่ใช่พวกไม่ใช่เงินสิ่งที่ช่วยได้ก็คืออามันที่สอนแล้วของเขาที่ทำไว้ก่อนตายหะดีษนี้เป็นข้อเตือนใจที่ดีนะครับพี่น้องฉะนั้นทำความดีก่อนตายทำตามสุนนะนบีแล้วก็ทำตามสวบาของท่านนบีที่เขาได้เป็นชาวสวรรค์10คนเนี่ยลองดูซิว่าเขาเป็นคนประเภทไหนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุข
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์

0: ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดผดุงอิสลามงานน้ำชาการกุศลเพื่อสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิดและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมัสยิดผดุงอิสลามคลอง22จังหวัดนครนายกขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอห์แสงเอี่ยม
4: กสทช.เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคลิกลิงก์ปลอมไลน์ปลอม SMS ปลอมไม่คลิกไม่กดไม่โดนหลอกด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกสทช.วิทยุเสียงสันติ
5: เสียงรบกวนเท่ากับความเครียดที่คุณไม่รู้ตัวอยู่ในที่เสียงดังตลอดเวลาเช่นเสียงรถเสียงโทรศัพท์หรือแม้แต่เสียงทีวีอาจทำให้สมองหลั่งฮอร์โมนความเครียดโดยไม่รู้ตัวแม้คุณจะไม่รู้สึกว่ามีปัญหาแต่นอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายหรือปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุล้วนเป็นผลของเสียงรบกวนสะสมลองจัดเวลาวันละ10นาทีอยู่ในความเงียบปิดจอปิดเสียงแล้วฟังเสียงภายในใจของตัวเองสิ่งเล็กๆนี้อาจเปลี่ยนทั้งอารมณ์และสุขภาพของคุณได้สถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
6: แพทย์มุสลิมกับคุณูปการที่สำคัญต่อโลกอิบนุซีนาหรือที่ชาวตะวันตกรู้จักกันในชื่ออเวซินาผู้นำทางการแพทย์และบิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่อิบนุซินาเป็นคนแรกที่รักษาโรคโดยใช้วิธีการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังและเป็นบุคคลแรกที่ใช้ยาสลบเพื่อทำการผ่าตัด นอกจากนี้อิบนุซีนายังเขียนตำราสำคัญที่สุดเล่มหนึ่งคือ The Canon of Medicine ซึ่งเป็นต้นแบบของตำราการแพทย์ในหลายยุคสมัยต่อมาอบูกอซิมอัสซารอวีหรือที่ชาวตะวันตกรู้จักกันในชื่ออบูเคซิสศัลยแพทย์มุสลิมผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นบิดาแห่งศัลยแพทย์เป็นผู้ผลิตและคิดค้นเครื่องมือในการผ่าตัดจำนวนมากที่ยังคงใช้อยู่ในยุคปัจจุบันและยังเป็นผู้คิดค้นการใช้ไหมละลายในการเย็บแผลอีกด้วยอิบนูอัลไฮซัมหรือที่ชาวตะวันตกรู้จักกันในชื่ออัลฮะเซนเป็นนักปราชญ์มุสลิมที่มีความชำนาญด้านสายตาและเป็นผู้ล้มล้างทฤษฎีโบราณที่อธิบายเรื่องวิธีการมองเห็นภาพของดวงตาที่บอกว่าดวงตาเปล่งแสงออกมากระทบวัตถุแต่อิบนูอัลไฮซัมค้นพบว่าที่จริงแล้วแสงไม่ได้ถูกปล่อยออกมาจากดวงตาแต่การมองเห็นเกิดจากการที่แสงตกกระทบวัตถุแล้วจึงสะท้อนไปที่ดวงตาต่างหาก

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ะ
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจยีไฟซ้อนวงสันฮัจยีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771109 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เป็นบทเรียนที่2นะครับจากหนังสืออัดดุรุสุลมุฮิมมะฮ์ลิอัมมะติลอุมมะฮ์นะครับซึ่งเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความหมายนะครับซูเราะห์อัลฟาติฮะนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในบทเรียนที่แล้วว่าเชคบินบาสเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้แนะนำให้เรานั้นก็คือมุสลิมทั่วๆไปนั้นควรจะต้องจดจำ17ซูเราะห์ด้วยกันนะครับและหนึ่งใน17ซูเราะห์ก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มอ่านอัลกุรอานตามปกติแล้วเนี่ยเราก็จะกล่าวว่าอาอูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะครับซึ่งดุอานี้หรือไทยคำนี้เนี่ยเชคอับดุลรอซักนะครับฮาฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอธิบายบอกว่าการกล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมในภาษาอาหรับก็คืออัลอิสติอาซะห์หรือการขอความคุ้มครองเชคบอกว่าการขอความคุ้มครองนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาใช้ให้เรากล่าวทุกครั้งเวลาที่เราจะอ่านอัลกุรอานนะครับเพราะว่าการขอความคุ้มครองนั้นความหมายในภาษาอาหรับหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการที่เรานั้นได้ขอการปกป้องหรือขอความคุ้มครองขอจากใครครับขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮฺตะอาลาปกป้องและคุ้มครองพวกเราเนี่ยให้พ้นจากชัยฏอนนะครับด้วยเหตุนี้เองศาสนาจึงใช้ให้เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺโดยการกล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเวลาที่เราจะอ่านอัลกุรอานเพราะอะไรพี่น้องเช่นบอกว่าเพราะว่าชัยฏอนนั้นมันจะพยายามอย่างมากนะครับพยายามที่จะไม่ให้เราเนี่ยอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมันจะพยายามที่จะให้เราเนี่ยหันเหออกไปจากการอ่านอัลกุรอานใช่ไหมครับมันไม่ต้องการให้เราได้รับกับทางนำที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานมันไม่ต้องการให้เราได้รับหรือให้เราได้เข้าใจได้เรียนรู้สิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงมีบทบัญญัติให้มุสลิมทุกคนจะต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนแม้กระทั่งเวลาที่เขาจะอ่านอัลกุรอานเพื่อที่ว่าการอ่านอัลกุรอานของเรานั้นจะเป็นการอ่านที่ซาลิมาตันแปลว่าปราศจากหรือปลอดภัยมินวะซาวิซิชัยฏอนปลอดภัยจากการกระซิบกระซาบจากการเป่าจากการยั่วยุนะครับหรือการล่อลวงของชัยฏอนนั่นเองเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาปกป้องเราคุ้มครองเราด้วยกับอะไรด้วยกับการปกป้องของอัลเลาะห์เมื่อเราขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเรากล่าวบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิฉันขอความคุ้มครองบิลละแปลว่าต่ออัลเลาะห์มินแปลว่าให้พ้นจากอัชัยฏอนอัชัยฏอนคือใครพี่น้องชัยฏอนคือมะคลูกชนิดหนึ่งใช่ไหมครับชัยฏอนเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งที่เดิมทีแล้วเขาคือเผ่าพันธุ์ของยินใช่ไหมมนุษย์อย่างเราภาษาอาหรับเรียกว่าบัชรหรืออินซานใช่ไหมครับถูกสร้างมาจากดินแต่ชัยฏอนนะครับหรือยินถูกสร้างมาจากเปลวของไฟซึ่งยินเนี่ยมีทั้งยินที่ศรัทธายินที่เป็นมุสลิมยินที่เป็นมุสลิมเราจะเรียกว่ายินแต่ยินที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาหรือยินตัวร้ายๆที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเราจะเรียกว่าชัยฏอนฉะนั้นชัยฏอนมันคือจอมล่อลวงมันคือจอมที่คอยขัดขวางผู้ศรัทธาให้ออกห่างจากการเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนแล้วเราพูดว่านิรรอญีมใช่มั้ยชัยฏอนนิรรอญีมอัรรอญีมหมายถึงอะไรพี่น้องอัรรอญีมหมายถึงอัลมะกรูดหมายถึงผู้ที่ถูกขับไล่เพราะชัยฏอนเนี่ยมันเคยถูกขับไล่อัลมุบอัดแปลว่าถูกทําให้ห่างไกลอัลมะลูนแปลว่าผู้ที่ถูกสาปแช่งฉะนั้นชัยฏอนมีลักษณะไหน1มันเคยถูกขับไล่มันถูกทําให้ห่างไกลและมันถูกสาปแช่งใช่มั้ยครับซึ่งเชคบอกว่าอัลลซีอะบอะดะฮุลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลามินเราะห์มะติฮิอัลลอฮ์ตะอาลาทรงทําให้ชัยฏอนเนี่ยห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์วะลัมมากานะมุอะดันอันเราะห์มะและเมื่อมันถูกทําให้ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์แล้ว أراد أن يبعد عباد الله عنها มันจึงต้องการที่จะทำให้บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยถูกทำให้ห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์เหมือนกับมันนั่นเองด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงใช้ให้เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งเวลาที่เราจะอ่านอัลกุรอานเพราะมันคอยที่จะล่อลวงเรามันคอยที่จะขัดขวางเราจากการอ่านอัลกุรอานจากการศึกษาจากการใคร่ครวญและสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั่นเองและมันกลัวว่าเราจะได้รับกับชัยชนะซึ่งจริงๆแล้วมันจะไม่ได้รับเลยเพราะมันถูกสาปแช่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพอเรากล่าวว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วเรากล่าวอะไรต่อพี่น้องเราจะอ่านอัลกุรอานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใช่มั้ยครับคำว่าบิสมิเนี่ยบิสมิมีตัวอะไรบ้างมีบาและกัสระอีใช่มั้ยสระกัสรอเนี่ยคำว่าบิเนี่ยในภาษาอาหรับแปลว่าด้วยกับบิสมิมีคำว่าอิสมุนอิสมุนคือพระนามหรือชื่อฉะนั้นเวลาที่เราพูดคำว่าบิสมิด้วยกับพระนามใช่ไหมครับด้วยกับพระนามของใครเดี๋ยวดูต่อหลังจากนี้ฉะนั้นคำว่าบิสมิลลาฮิภาษาอาหรับเรียกว่าอัลบาสมาลาใช่ไหมครับบิสมิลลาเนี่ยในภาษาอาหรับจะเรียกว่าบาสมาลาฉะนั้นสำนวนที่บอกว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมเนี่ยคือส่วนหนึ่งของอัลกุรอานมีอยู่ในอัลกุรอานเวลาที่เราจะอ่านอัลกุรอานเริ่มต้นซูเราะห์เนี่ยเราอ่านว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วเราก็จะอ่านว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใช่มั้ยครับนอกจากซูเราะห์เดียวซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์เดียวที่ไม่มีบิสมิลลาห์นําหน้าซูเราะห์อัตเตาบะห์หรืออีกชื่อนึงคือซูเราะห์อัลบะรออะห์ใช่มั้ยครับเพราะบรรดาอุลามะห์บอกว่าคือส่วนหนึ่งจากซูเราะห์อัลอัลฟานก่อนหน้านั้นโดยเหตุนี้เองนอกจากซูเราะห์บะรออะห์ซูเราะห์เดียวที่ไม่ต้องอ่านบิสมิลลาห์ฉะนั้นเวลาที่เราอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาห์เนี่ยหมายถึงอะไรเชคอธิบายบอกว่าฮิยะกะลิมะตุสติอานะตินบิลลาฮิตะบารอกะวะตะอาลาเป็นถ้อยคําที่ใช้กล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือฉะนั้นท่านรอซูลสอนให้เราบอกว่าเวลาที่เราจะเริ่มทําอะไรสักอย่างนึงจะทํางานอะไรก็ตามให้เรากล่าวว่าบิสมิลลาห์ทำไมพี่น้องเพราะหมายถึงฉันขอเริ่มต้นงานนี้ด้วยกับชื่อของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเชคจึงอธิบายบอกว่าวะมะนาบิดอิตติลาวะติบิสบิลบัสมาละฉะนั้นความหมายของการเริ่มอ่านอัลกุรอานด้วยกับการอ่านว่าบิสมิลลาห์เนี่ยหมายถึงอันนามันยัตลูกิตาบัลลอฮิยับดาอุติลาวะตะฮูมุสตะอีนันบิลลาห์นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เขาจะอ่านอัลกุรอานและเขาเริ่มการอ่านอัลกุรอานด้วยเขาได้เริ่มการอ่านอัลกุรอานด้วยกับการขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์เพราะว่าลิอันนันบาอะฟีบิสมิลลาห์เพราะเชคบอกว่าเพราะคำว่าบาในตอนเริ่มต้นคำว่าบิสมิลลาห์เนี่ยคือบีเนี่ยเชคบอกว่าคือบาอุลอิสติอานะเป็นบาที่ใช้ในการขอความช่วยเหลือมุจบริกันบิซิคริสมีตะบารอกะวะตะอาลาและเวลาที่เรากล่าวว่าบิสมิลลาห์แปลว่าเราขอบารอกัตขอจากใครขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอด้วยการกล่าวพระนามของพระองค์เพราะเราพูดว่าบิสมิลลาห์ด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาที่เราพูดบิสมิลลาห์แปลว่าฉันขอเริ่มการงานนี้ด้วยกับการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ขอและฉันขอความช่วยเหลือต่อพระองค์นั่นเองฉะนั้นจำไว้เลยพี่น้องเวลาที่เรากล่าวว่าบิสมิลลาห์แปลว่าฉันกำลังขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือในการงานนี้โดยการที่ฉันกล่าวพระนามของอัลลอฮ์เป็นการเริ่มต้นและคำว่าอัลลอฮ์หมายถึงอะไรพี่น้องเชคบอกว่าอาลามุนอาลัลลอฮ์เป็นชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมีความหมายว่าซุลอูลูฮียะติวัลอูบูดียะแปลว่าผู้ที่สมควรที่ได้รับการเคารพผู้ที่สมควรที่ได้รับการเคารพสักการะนั่นเองฉะนั้นคำว่าอัลลอฮ์หรือชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นชื่อหนึ่งที่สมบูรณ์ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะอันสมบูรณ์และยิ่งใหญ่และสูงส่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์คือผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเคารพได้รับการกราบไหว้ได้รับการสักการะได้รับการนอบน้อมและยอมจำนนและชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นยังเป็นชื่อที่บอกให้พวกเรารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์คือผู้ที่เราจะต้องเคารพวิงวอนขอต่อพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่คือชื่ออัลลอฮ์ส่วนบิสมิลลาฮิ อัรเราะห์มานนิรเราะฮีมอัรเราะห์มานนิรเราะฮีมเชคบอกว่าอิสมานีมุชตะกานีมินอัรเราะห์มาทั้ง2ชื่อนี้แปลว่าในคําที่เราพูดว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานนิรเราะฮีมมีชื่อของอัลเลาะห์อยู่กี่ชื่อ3ใช่มั้ยคืออัลเลาะห์อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมเชคบอกว่าทั้ง2ชื่อนี้เป็นชื่อที่นํามาจากรากศัพท์ในภาษาอาหรับจากคําว่าอัรเราะห์มะที่มีความหมายว่าความเมตตากรุณาปานีชัยจึงบอกว่าดาลานีอะลาซุบูติฮาลิลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นทั้งอัรเราะห์มานและอัรเราะฮีมต่างเป็นชื่อที่บ่งบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงมีคุณลักษณะว่าอัรเราะห์มะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงมีความเมตตาและความเมตตาของอัลเลาะห์เหมือนกับเรามั้ยไม่เหมือนใช่ไหมครับอัมมารราะห์มานส่วนชื่ออัรเราะห์มานนั้นฟะฮุวะดาลุนอะลาอัรเราะห์มะติวาซิอะติชามิลาติส่วนชื่อที่ว่าอัรเราะห์มานนั้นเป็นชื่อที่บ่งบอกถึงความเมตตาที่แผ่ไพศาลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความเมตตาที่มีให้ต่อทุกสรรพสิ่งใช่มั้ยแม้กระทั่งสัตว์แม้กระทั่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในดุนยาได้รับความเมตตามั้ยได้รับความเมตตาอยู่ภายใต้ชื่ออัรเราะห์มานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จึงบอกว่าเราะห์มะตีวะซิอะตกุลละชัยความเมตตาของข้าแผ่คลุมทุกสรรพสิ่งกุลละชัยทุกสรรพสิ่งเมื่อไรในดุนยานี้ส่วนอัรเราะฮีมดาลุนอะลามาคอสซัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาบิฮิเอาลียาอะฮูวะอัศฟิยาอะฮูส่วนชื่ออัรเราะฮีมนั้นเป็นชื่อที่บ่งบอกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีเฉพาะบรรดาใครเอาลียาอะฮูบรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงคัดสรรบรรดาคนดีๆคนที่มีอีมานคนที่มีความยำเกรงจะได้รับความเมตตาจากชื่ออัรเราะฮีมเพียงเท่านั้นดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะกานะบิลมุมินีนะเราะฮีมาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อบรรดาผู้ศรัทธาโดยที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คําว่าอัรเราะฮีมหรือเราะฮีมาในอายะห์นี้ซึ่งแตกต่างจากคําว่าเราะห์มานนั่นเองฉะนั้นและ2ชื่อนี้อีกชนิดนึงนั่นก็คือคําว่าเราะฮีมนั้นเป็นชื่อที่มีความหมายร่วมกันทั้งอัลเลาะห์และสิ่งที่ถูกสร้างใช่ไหมมนุษย์ก็มีเป็นคนที่มีความเมตตาอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ที่มีเมตตาแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์และมนุษย์เหมือนกันไหมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งเราสามารถจะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่รอฮีมได้แต่เราจะไม่สามารถบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่รอฮ์มานได้เพราะคำว่ารอฮ์มานหรืออัลรอฮ์มานเป็นชื่อเฉพาะของอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นจะไม่สามารถนำมาใช้เรียกมนุษย์ว่ารอยูรุนรอฮ์มานคนคนนี้เป็นคนที่รอฮ์มานไม่ได้แต่เราจะสามารถพูดว่าฟูลานุนรอฮีมคนคนนี้เป็นคนที่มีเมตตาได้ซึ่งสองชื่อนี้มีความแตกต่างกันและมีความเหมือนกันในความหมายแต่แตกต่างกันในลักษณะของความหมายนั้นๆฉะนั้นนี่แหละเป็นความหมายของคำว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมและบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็อินชาอัลเลาะห์ในบทเรียนถัดไปเราค่อยมาอธิบายกันต่อนะครับในสิ่งที่เชคได้สอนพวกเรานะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه حمدا يكافي نعمائه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ثم لا حول ولا قوة إلا بالله สิ่งแรกขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนที่ให้ท่านพี่น้องมาถึงก่อนผมอันดับที่สองต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมเนี่ยมาถึงที่น้องหลังท่านพี่น้องเพื่อที่จะสอนให้ผมรู้ว่าไม่ใช่ฮะวันเนี้ยผมเตรียมเนื้อหาเรื่องอากีดะห์มาบอกว่าจะมาคุยกับท่านพี่น้องจะมาสอนท่านพี่น้องแต่อัลลอฮ์สอนผมก่อนเมื่อคืนเช็คตารางงานบ่ายสองยังไงก็ได้ออกมาถึงนี่สี่โมงอินชาอัลลอฮ์น่าจะได้เจอกับท่านพี่น้องได้คุยกับท่านพี่น้องนะครับแต่อย่างที่บอกนั่นไงกอดรัลลอฮ์วะมาชาอะฟะอัลสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดนะครับวะมาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนพวกท่านไม่มีทางจะอยากจะได้อะไรอยากจะประสงค์อะไรอยากจะตั้งใจทำอะไรทำไปเถอะแต่จะไม่ได้ยกเว้นในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์กำหนดเอาไว้นะครับเมื่อคืนนัดแนะกันอย่างต้องเงียบโตพรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันแล้วผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อคืนไม่ได้พูดว่าอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺสอนเลยเช้านี้ใช่ไหมเมื่อคืนบางแล้วเราคุยกันผมพูดป่ะเท่าที่จำได้ไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันงานนั่นงานนี้อัลลอฮ์สอนอะกีดะห์ผมก่อนเลยก่อนจะมาสอนท่านพี่น้องอัลลอฮ์สอนผมก่อนเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องไม่เสียเวลาวันนี้อะกีดะห์ข้อแรกเลยที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือเราเลยมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ทั้งสิ้น

แล้วกันนะครับคิดว่าวันนี้คงจะใช้เวลาไม่มากแล้วไม่ถึงชั่วโมงเอาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยขอให้เป็นครึ่งชั่วโมงที่ท่านพี่น้องได้รับประโยชน์ไปจริงๆนะครับท่านพี่น้องนะครับทั้งท่านเจ้าภาพเนี่ยอยากจะให้ผมพูดคุยกับท่านพี่น้องเรื่องราวของอะกีดะนะครับอะกีดะก็คือหลักความเชื่อหลักศรัทธานะครับเอาแอนออกหน่อยได้ไหมไม่หมุนไปทางนู้นก็ได้ฮะขอโทษนะปรับแอนไปทางนู้นเอานะนะครับอยากจะให้ผมเนี่ยพูดคุยกับท่านพี่น้องครับนี่ปรับไม่มีปรับหน้าปัดมันที่บ้านก็ไม่มีอย่างนั้นแหละนะครับงั้นมึงแล้วนั่งตรงนี้แหละนั่งบังแอร์ไว้นะครับเรื่องราวของอะกีดะเนี่ยก็คืออะไรฮะเรื่องราวของความเชื่อเรื่องราวของหลักศรัทธาเรื่องราวของอีมานนะครับเรื่องราวของอีมานที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องมีนะครับเป็นเรื่องราวที่ทุกคนจะบอกว่าฉันไม่มีไม่ได้ความเชื่อเราไม่มีเป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่เอทิสคือพวกที่ไหนฮะพวกที่ไม่มีศาสนาไม่เอาพระเจ้าไม่เอาอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างอยู่กับเขาเองทั้งหมดซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องใหม่สำหรับเราแต่เราในฐานะที่เราจะเป็นมุสลิมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยอันดับแรกท่านพี่น้องต้องเริ่มที่อะกีดะก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้อะกีดะที่ผมอยากจะนำมาเรียนกับท่านพี่น้องเนี่ยนะครับเป็นบทประพันธ์นะครับเป็นบทประพันธ์เป็นหนังสือเล่มหนึ่งของท่านเชคซอและให้เป็นฟาวซานนะครับท่านเชคซอและให้เป็นฟาวซานนู่นหันหน้าออกไปนู่นเลยเขาจะเอาใช่ไหมผัดแบ่งกันนะครับเชคซอลและอิบินฟาวซานอ้าวนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตกลงเรื่องแอร์กันให้ได้ก่อนแป๊บนึงนะครับเพราะฉะนั้นอะกีดะที่เรากำลังจะพูดถึงนี้จริงๆแล้วอะกีดะไม่ได้มีแค่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีหลายเรื่องทั้งที่เป็นเรื่องหลักๆแล้วก็เป็นเรื่องรองต่อไปนี้นะครับเราจะพูดถึงประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักๆที่ทุกคนจะต้องมีแต่ว่าในประเด็นหลักเนี่ยเป็นประเด็นที่ท่านพี่น้องจะต้องจับประเด็นให้ได้จับหัวข้อมันให้ได้แล้วก็จับเรื่องราวของมันให้ได้เพราะมันเป็นจุดต่างระหว่างเราที่เป็นอะห์ลุสซุนนะห์กับคนที่ไม่ใช่อะห์ลุสซุนนะห์เหมือนที่ซุนูพูดไว้ว่ารู้เขารู้เรารบ100ครั้งชนะ100ครั้งแต่ถ้าวันนี้รู้แต่เขารู้แต่เราแต่ไม่รู้เขาแพ้มั้ยโอกาสที่จะแพ้ได้โอกาสที่เราจะพลาดพังได้มากน้อยสักขนาดไหนแล้วตีคนต่อกี่คนแล้วที่เราเห็นพี่น้องของเราญาติของเราอ้าวเฮ้ยทำไมย้ายฝั่งไปอยู่อีกฝั่งนึงหรือทำไมย้ายไปเป็นชีหรือย้ายไปเป็นฮะฟังซูไปเป็นหลายอย่างใช่ไหมครับทั้งที่จริงๆเกิดมาในครัวเดียวกับเราที่เป็นซุนนะเพราะเราไม่มีจุดจับไงเราก็เรียกว่าเหมือนอะไรล่ะไม่มีประเด็นไม่มีเสาหลักอ่ะไม่มีเสาหลักของศาสนาแต่เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ท่านพี่น้องจำ12ประเด็นนี้ให้ได้ท่านพี่น้องจะได้รู้ตัวเองว่านี่คือความต่างระหว่างเราชาวอะห์ลุสซุนนะห์กับคนที่ไม่ใช่ชาวอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่เราไม่ว่ากันคนที่เขาเป็นอย่างอื่นเราตำหนิเขาได้มั้ยหน้าที่ของเราคืออะไรเตือนเขาบอกเขาแค่นั้นเพราะฮิดายะห์อยู่ในมือใครอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เป็นให้ตายไม่งั้นอบูตอลิบเนี่ยต้องเป็นเบอร์หนึ่งเลยของมุสลิมแต่ที่ไหนได้อัลลอฮ์ไม่ฮิดายะให้อบูตอลิบจบเลยไหมแต่ไปฮิดายะให้ใครบิลานดำธาตุดำมาจากไหนก็ไม่รู้มาเชื่อแต่อบูตอลิบที่ฟูมฟักท่านนบีปกป้องท่านนบีอัลลอฮ์ไม่ให้ฮิดายะก็ไม่ได้จนกระทั่งวันตายปกป้องนบีจนกระทั่งวันตายอบูตอลิบยังไม่ได้เป็นอิสลามเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งเลยซึ่ง12ข้อทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับมาหาข้อ1แล้วในข้อ1เนี่ยก็จะมีประเด็นหลักอยู่เรื่องเดียวก็คือ1นะครับรุกนอีมานนั่นเองท่านพี่น้องรุกนอีมานท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องได้มีอะไรบ้างครับรุกนอีมานข้อที่1ศรัทธาต่ออัลเลาะห์

0: สองศรัทธาในมาลาอิกะสามศรัทธาในคัมภีร์คืออะไรกุรอานอย่างเดียวเหรอมีอะไรบ้างอ้าวต้องรู้จักเตารอดโอ้โหชื่นใจอย่างนี้ขอ15นาทีพอนะครับอันที่4บรรดานบีและรอซูลด้วยนบีอย่างเดียวไม่ได้ต้องรอซูลด้วยนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงต่อไปข้อที่5กิยามะแล้วก็ข้อที่6ก็คือกอดอกอดารท่านพี่น้องจำ6ข้อนี้ได้ยัง
1: ได้
0: แต่ยังไม่ละเอียดเดี๋ยววันนี้ผมยังไม่เอารายละเอียดหรอกวันนี้ผมจะเอาพริกแช่น้ำพอยังไม่โขลกวันนี้ไม่โขลกแต่ถ้าให้ท่านพี่น้องรู้ว่าครกใบนี้ท่านพี่น้องต้องใส่อะไรบ้างซึ่งจะเป็นเครื่องแกงเมื่อตะกี้ใส่พริกไปแล้วข้อที่สองคำว่าอีมานสำหรับชาวอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของเราเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่อยู่ในใจอย่างเดียวแค่เราศรัทธาเราเป็นมุมินได้หรือยังฉันเชื่อในอัลลอฮ์ฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงฉันเชื่อว่าท่านนบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลฉันเชื่อว่ายิบรีลเป็นมลาอิกะห์นะครับฉันเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงแค่นี้เราเป็นอีมานได้หรือยังเรามีอีมานได้ยังทำไมอ่ะโอ้โหเหลือ10นาทีพอนะการอีมานของเราจะต้องแสดงออกมาใน3ลักษณะด้วยกันใจมาเป็นอันดับหนึ่งใจมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วแสดงออกมาทางคำพูดริมฝีปากด้วยกับคำพูดต้องนะครับใจเราศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรุกนอีมานทั้ง6ข้อเมื่อตะเกียที่เราวางไว้เป็นพื้นฐานของเราอยู่แล้วเราศรัทธาอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องในเรื่องรายละเอียดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเสร็จแล้วเราจะต้องพูดออกมาด้วยจะต้องประกาศให้ประชาชาติเขารู้ด้วยแค่นี้พอไหมพอยังจะต้องมีอะไรเป็นอันที่สามฮะจะต้องยืนยันด้วยกับการกระทำเพราะถ้าเกิดเราเชื่ออย่างเดียวแต่ไม่พูดเดี๋ยวเราเชื่ออย่างเดียวไม่พูดไม่ปฏิบัติเราคือใครไม่ใช่ใครเราคืออบูตอลิบอบูตอลิบไม่เชื่อว่านบีคือนบีอบูตอลิบเชื่อไหมว่านี่คือรอซูลเชื่อไหมว่าที่มูฮัมหมัดเอามาสอนคือกุรอานแต่อบูตอลิบไม่ยอมพูดวันตายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไปมองอบูละฮับถามจะทิ้งศาสนาบรรพบุรุษเหรอจะทิ้งธรรมเนียมบรรพบุรุษเหรออบูตอลิบเบือนหน้าแล้วก็ไม่พูดอะไรจนกระทั่งหายใจจากโลกนี้หมดลมหายใจจากโลกนี้ไปแค่ไม่พูดอัลลอฮ์ยังไม่นับว่าเป็นมุสลิมเลยต่อให้เชื่อเต็มอกขนาดไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแค่ไม่พูดอย่างเดียวนะอบูตอเลบคือคนที่ได้รับการลงโทษเบาที่สุดในนรกคืออะไรฮะสมองเดือดเพราะอะไรไม่ใช่ไฟนิดเดียวท่านพี่น้องในนรกเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแบ่งเป็นลำดับนะครับแบ่งเป็นลำดับเหมือนสวรรค์สวรรค์ก็มีหลายชั้นใช่ไหมนรกก็มีหลายดารอกาตเหมือนกันแต่ชั้นที่เบาที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้อบูตอเลบนี่ก็คือในไฟนรกเนี่ยมันก็เหมือนลาวาแหละประมาณนะฮะผมไม่ได้บอกไฟนรกคือลาวานะแต่ว่ารูปแบบของมันจะคล้ายๆกันเพราะหินที่ถูกโยนลงไปก็จะละลายหลอมเหลวจนกระทั่งกลายเป็นหินเหลวเนี่ยปกติคนทั่วๆไปกาเฟรมุนาฟิกเนี่ยอยู่ไหนครับก้นสุดเลยอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดาร์กิลอัสฟาลิมินันนาร์อยู่ชั้นต่ำสุดเลยมุนาฟิกแต่เป็นมุนาฟิกแบบที่ใจนะใจปฏิเสธปากก็ปฏิเสธแต่อบูตอเลบเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาสุดให้เท้าของอบูตอเลบเนี่ยเท่านั้นโทษนะฮะท่านี่คือเท้าอันนี้เราจะเรียกมันว่าไม่ใช่ตรงเนี้ยข้อเท้าอบูตอเลบโดนลงโทษแค่ข้อเท้านะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเท้าของอบูตอเลบโทษนะฮะเอาไปยืนอยู่บนนรกไฟนรกเนี่ยแค่ข้อเท้าแค่ข้อเท้าเนี่ยแต่ทันทีที่เท้าของอบูตอเลบได้สัมผัสไฟนรกไหม้ลุกไหม้จนกระทั่งไปถึงสมองภายในวินาทีเดียวนั่นคนที่เบาที่สุดแล้วคนที่หนักที่สุดล่ะอัฟานัลลอฮุอียากุมขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องคุ้มครองเรานะอย่าให้ต้องไปโดนลงโทษในขุมนรกแม้กระทั่งเสี้ยวเดียว นะครับโดนแค่สอบสวนก็แย่แล้วเพราะฉะนั้น1อันที่1ศรัทธาแค่ใจไม่พอต้องพูดด้วยพอมั้ยศรัทธาแค่ใจแล้วพูดจบยังต้องอะไรด้วยต้องทำด้วยต้องปฏิบัติด้วยการปฏิบัติสรุปออกมาในรูปของอะไรรูกลอิสลามอีก5ข้อเห็นมั้ยรูกลอิสลามไปแขวนอยู่กับรูกลอีมานใช่ไหมครับจะต้องละหมาดให้เห็นนะจะต้องถือศีลอดให้ชาวบ้านเขารู้จะต้องจ่ายซะกาตจะต้องอะไรล่ะไปทำฮัจญ์จะต้องมีกะลิมะห์ชะฮาดะห์ชัดเจนนี่คือตัวคำว่าอีมานของคนที่เป็นอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อ้าวแล้วทำไมเราจะต้องเชื่อแบบนี้เราเอาแค่ใจไม่พอล่ะเพราะมันมีบางกลุ่มบางพวกนะครับที่เขาบอกว่าแค่อีมานด้วยกระใจก็ถือว่าใช้ได้แล้วหรือบางคนบอกว่าเอาแค่พูดแค่ไหนเราเชื่อตามนั้นในความเป็นจริงสำหรับมนุษย์เราสำหรับมุสลิมเราถูกต้องครับสำหรับมุสลิมเราที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยเราได้ยินคนหนึ่งพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะไปบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นมุนาฟิกได้ไหมไม่ได้นะเพราะเรื่องนี้เป็นใครเป็นคนตัดสินว่าจะมุนาฟิกไม่มุนาฟิกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเขาพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเขาพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วนบีบอกว่าอาซอมูมินนีดีมาอูฮุมวะอัมวาละฮุมอาซอมูมินนีดีมาอาฮุมวะอัมวาละฮุมใครก็ตามที่พูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชีวิตและทรัพย์สินของเขาได้รับการคุ้มครองจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดง่ายๆมีสถานะเหมือนมุสลิมคนหนึ่งส่วนเขาจะเป็นมุนาฟิกเขาจะไปรับหลังอะไรยังไงเขาจะไม่เชื่อครับเขาจะไม่ศรัทธาอันนั้นเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปไต่สวนเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออากีดะห์ข้อที่2ที่เราจะต้องมีนะครับข้อที่3คำว่าอีมานข้อยังอยู่ในข้อที่2อยู่แล้วอีมานที่เราพูดถึงเมื่อตะกี้นะครับที่เราบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นทุกคนมีอีมานอยู่ในใจนั่งอยู่ตรงนี้มีอีมานอยู่ในใจกันหมดทุกคนพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นอีมานทุกคนเท่ากันเป๊ะเลยใช่ไหมใช่ไหมทำไมอ่ะเราบอกว่ามีบางคนอีมานน้อยบางคนอีมานเยอะพูดง่ายๆบางคนอีมานแข็งบางคนอีมานอ่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงของมองไม่เห็นฮะรู้ว่าตัวเราก็ไม่รู้นะว่าเราอีมานอ่อนหรืออีมานแข็งแต่มันสะท้อนออกมาในรูปของภาคปฏิบัติเมื่อตะกี้ที่เราจะต้องใช้รูกลอิสลามอีก5ข้อนั้นเป็นเครื่องประเมินโดยคร่าวๆถามมาคนหนึ่งละหมาดวันหนึ่งแค่5เวลาละหมาดฟัดดูอย่างเดียวเลยสุนัตมีเอาขี้เกียจกับอีกคนหนึ่งละหมาดฟัดดูครบตะฮัจญุดละหมาดกิยามุลเลนละหมาดวิเตรละหมาดดูฮาเยอะแยะเต็มไปหมดกับคนถือศีลอดปีนึงถือศีลอดรอมฎอนอย่างเดียวเลย1เดือนกับอีกคนนึงรอมฎอนครบอังคารวันจันทร์วันจันทร์กับวันพฤหัสวัน13 14 15ค่ำนะครับคนไหนเราจะมองเห็นว่าอีหม่านของเขาแข็งแรงกว่ากันคนที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องคนที่สามารถทำได้มากยิ่งขึ้นเหมือนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับที่ท่านรอซูลเคยมีคนเคยมีซอฮาบะห์มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็มาบอกว่าดูสินั่นน่ะคนรวยอ่ะซะฮาบะอะห์ลุดดุซูรบิลอุจูรคนรวยเขาได้ผลบุญเยอะกว่าเราใช่ไหมเราเคยคิดแบบนี้ไหมเขามีเงินเขาทำอะไรซอดากอไปทำอุมรอสร้างสุราไปทำฮัจญ์ช่วยเหลือคนนู้นช่วยเหลือคนนี้เราแค่พอกินยังแย่เลยไอ้จะแบ่งคนอื่นก็นั่นแหละต้องถ้าจะแบ่งก็แบ่งแกงนะเอาแกงไปช่วยไปแบ่งคนอื่นเขาไปแบ่งเขากันกินนบีบอกถ้าอย่างนั้นฉันบอกให้แบบนี้เอาไหมใช่ละในแง่เนี้ยพวกท่านที่ไม่มีความพร้อมเรื่องทรัพย์สินเนี่ยขาดตรงนี้ไปแต่ฉันจะชดเชยให้เอาไหมนบีบอกให้คนนั้นทำยังไงอะไรซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมพวกซอฮาบะห์ที่มาพูดกับท่านนบีแบบนี้เป็นยังไงครับดีใจกลับไปรีบไปเอากันใหญ่แล้วกระเตะกันใหญ่เลยละอีละไม่ใช่นะกลับไปซิกเก็ตกันใหญ่ของใครของมันพอซิกเก็ตไปซิกเก็ตมาพวกแรกเป็นไง เฮ้ยพวกนี้ทำไมไปเอาสูตรนี้มาจากไหนเนี่ยไล่เลียงอ๋อนบีสอนมาเอามั่งสิเอามั่งสิก็ปรากฏว่าพอเอามั่งก็เป็นยังไงก็แซงหน้าอีกใช่ไหมก็แซงหน้าอีกรอบหนึ่งคราวนี้นบีคนจนก็เลยไปฟ้องนบีนั่นวงนั้นมันรู้มันก็ทำมั่งอีกแล้วแซงหน้าฉันอีกแล้วนบีบอกซาลิกะฟัดลุลลอฮิยุตีฮิมัยยะชานี่คือความดีงามที่อัลลอฮ์ประสงค์จะให้ใครก็ได้แต่ถามว่าคนรวยทุกคนทำแบบนี้ไหมไม่ใช่ทุกคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจนทุกคนจะได้ทำใช่ไหมฮะอันนี้เป็นความดีงามเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟอดนะครับเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์จะให้เกิดขึ้นกับคนคนนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำตามอัตภาพของเราใครมีฐานะทำเท่าที่ตัวเองมีฐานะของตัวเองใครไม่มีฐานะใครไม่มีความพร้อมไม่ต้องน้อยใจมีเรื่องให้ทำอีกเยอะแยะจะทำหรือเปล่าแค่นั้นอย่าว่าแต่เขานะไอ้ที่รู้เนี่ยทำไม่หมดอันนี้ต้องบอกกันตรงๆไอ้ที่รู้มาเนี่ยยังทำไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องว่านี่คืออะกีดะห์ข้อที่2 อีหม่านของเรามันเพิ่มได้มันลดได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของเราในชีวิตตลอดชีวิตเรามาเนี่ยอีหม่านเราอยู่ระดับเดียวหรือเปล่าเปล่าบางวันก็โอ้โหขยันอยากจะละหมาดบางวันโอ้ยขี้เกียจจะละหมาดแม้กระทั่งละหมาดฟัดูยังขี้เกียจเลยนะครับอันนี้คืออะกีดะห์ข้อที่2 1รุกนอีหม่าน6ข้ออันที่2อีหม่านจะต้องประกอบไปด้วยกายวาจาแล้วก็การกระทำอันที่3อันนี้สำคัญอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นกับเราบ้างไม่เกิดขึ้นกับเราอะแต่เราเนี่ยเคยได้ยินอิสลามของเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมุสลิมแล้วเราไปชี้หน้าเรียกคนที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เนี่ยพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยว่าเป็นกาเฟรได้ไหมฮะตกลงได้หรือไม่ได้ได้ชี้ได้ชี้ได้ยกชี้ได้อิลลาอันตรอมินฮุกุฟรอนบาวาฮันนบีใช้คำนี้นะคุณจะตราหน้าคนอื่นว่าเป็นกาเฟรได้ก็ต่อเมื่อคุณเห็นจากเขากุฟรอนอะไรก็แล้วแต่เป็นพฤติกรรมของการเป็นกาเฟรบาวาฮันต้องเห็นแบบนี้บาวาแปลว่าอะไรบาฮายาบูฮูแปลว่าเห่าเอ๊ะกูฟดเห่าเป็นยังไงเห่าก็ใช้อะไรกับอะไรกับสุนัขกุฟรอนบาวาฮันก็หมายความว่าปกติเราเนี่ยไม่ต้องเห็นตัวมันหรอกแต่ถ้าได้ยินเสียงบ๊อกบ๊อกบ๊อกแสดงว่ามีตัวใช่ไหมกุฟคือแบบนั้นจะต้องเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนนี้เป็นกาเฟตเราจะชี้หน้าและบอกว่าเขาแบบนี้คือกาเฟตต่อเมื่อเราเห็นพฤติกรรมที่มันเป็นกาเฟตที่ชัดเจนไม่มีชุบฮะแต่ถ้าเกิดเจิมเนี่ยออกรถใหม่เอ้ยให้อิหม่ามมาเจิมหน่อยเอาละอย่างนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นกูฟอดไหมเป็นเปล่าเป็นไหมของแขกใช้ได้เหมือนในหนังอะนะของแขกท่านพี่น้องอันเนี้ยรายละเอียดมันมีเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เราไม่สามารถไปชี้ชัดว่าเป็นกาเฟตพฤติกรรมแบบนี้เป็นกูฟอดหรือไม่ใช่กูฟอดไม่ใช่ตอนนี้ทำไม่ได้ยกเว้นอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าแขวนพระแล้วก็ทำอะไรอีกนะสักกันเหนียว3ยอดไม่ใช่9ยอดถ้าไปเชื่อถ้าเกิดสักเอาสวยๆแค่บาปอย่างเดียวถือว่าเป็นฟิสกเป็นมะซียะเป็นฟิสกนะครับเป็นฟุซูกแต่ถ้าเกิดสักประเภทที่กันเหนียวกันยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าป้องกันอะไรได้อันนี้ถือว่าเป็นชิริกเลยเพราะอะไรเชื่อว่ามีสิ่งอื่นมาช่วยปกป้องเราได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอะกีดะห์ข้อหนึ่งถ้าเราไม่เจอกรณีแบบนี้ท่านพี่น้องไปชี้หน้าด่าใครเขาไม่ได้นะไปประนามใครไม่เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นกาเฟรเพราะอันเนี้ยมันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันดาอารอญุลันบิลกุฟรใครก็ตามที่ไปกล่าวหาใครสักคนหนึ่งว่าเป็นกาเฟรวะฮุวะไลซะกะซาลิกแต่คนคนนั้นในความเป็นจริงไม่ได้มีลักษณะของความเป็นกาเฟรเลย อิลลาอาดะอะลัยฮิรอซูลบอกคำประนามคำข้อรหาดังกล่าวนี้นั้นมันจะย้อนกลับมาหาใครตัวเราเองคุ้มกันไหมสนุกปากไอ้เสียงนะแต่ถ้าเกิดมันเสียงแท้ๆก็เสียงก็เสียงนะไอ้สยามมันนะเสียงคือสยามใช่ไหมนะมาจากคำว่าสยามถ้าเขาเป็นกาเฟสก็เรียกเขาเป็นกาเฟสแต่ถ้าเกิดมุสลิมเราเนี่ยท่านพี่น้องอิสลามให้ความคุ้มครองขนาดนี้ในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมจำไม่ได้ว่าอุซามะอิบนซัยดใช่ไหมที่ไปฟันคอเขาใช่ไหมอุซามะอิบนซัยดอุซามะอิบนซัยดในสงครามครั้งหนึ่งนะครับไล่ต้อนศัตรูไปจนกระทั่งศัตรูเพียงพำดาอาลุตอาวุธหลุดจากมือแล้วอุซามะอิบนซัยดก็เตรียมประหารดูแล้วว่าจะต้องฆ่าศัตรูให้ได้ศัตรูคนนั้นด้วยความฉลาดพูดคำว่าอะไรออกมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อุซามะเชื่อไหมทันทีที่คนๆหนึ่งพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์สิทธิ์ความเป็นมุสลิมเกิดขึ้นกับเขาทันทีไม่ต้องรอให้สำนักจุฬาออกตาประกาศไม่ต้องมีใบประกาศนียบัตรเป็นมุสลิมได้ในวินาทีนั้นเลยแค่คำพูดนะครับแต่อุซามะไม่เชื่อเพราะอุซามะดูจากสถานการณ์เนี่ยไอคนนี้พูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะเอาตัวรอดอยากจะรอดชีวิตรู้ฉลาดด้วยแต่อุซามะไม่ฟังอุซามะฟันจนกระทั่งคนนั้นตายไปนึกอุซามะว่านึกว่าเรื่องนี้จะจบเรื่องนี้ไปเข้าหูท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเรียกอุซามะมานะครับแล้วก็ถามเกิดอะไรขึ้นมีคนมาเล่าว่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้1 2 3 4ฮะอุซามะบอกที่เขาพูดอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะเขาต้องการที่จะเอาชีวิตรอดแค่นั้นท่านรอซูลท่านก็เห็นไม่งั้นมันไม่มาสู้กับเราหรอกถ้ามันศรัทธาจริงอ่ะใช่มั้ยแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตําหนิท่านอุซามะตําหนิท่านอุซามะอุซามะนี่คือใครท่านพี่น้องรู้มั้ยท่านพี่น้องรู้มั้ยคือใครฮะหลานเลี้ยงเซดนี่คือลูกเลี้ยงท่านนบีในสมัยก่อนท่านนบีมีทาสคนหนึ่งแต่เป็นทาสที่ท่านนบีรักมากจนกระทั่งยุคนั้นนบีได้เป็นนบีก็ปล่อยท่านเซดไปเป็นฮาริซะห์ไปแล้วก็แต่ก็ยังเลี้ยงเป็นลูกเลี้ยงของตัวเองอยู่นะครับเซดไปเป็นฮาริซะห์มีลูกคนหนึ่งชื่อว่าอุซามะอุซามะเนี่ยเป็นคนที่ท่านนบีรักมากที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันนะครับเพราะถือว่าเหมือนเชื้อสายของตัวเองเหมือนเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองเลยแต่เหตุการณ์นี้ทำให้อุซามะเนี่ยนะครับถึงกับเสียใจบอกว่าไลตานีอัสลัมตุบัดฉันยังไม่น่ารับอิสลามเลยเอ๊ะทำไมถึงพูดคำนี้เพราะคำตำหนิของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งนี้แรงมากนะคนลูกที่เราเลี้ยงมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยดุไม่เคยด่าวันนี้โดนด่าโดนตำหนิด้วยเรื่องแบบนี้อุซามะอยู่ในกรณีแบบนี้เลยท่านนบีถามว่าฮัลลาชักก๊อกตะกอลบะคุณไปผ่าแกไปผ่าหัวใจเขาดูหรอถึงรู้ถึงไปบอกว่าเขาไม่ได้ศรัทธาจริงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมุสลิมเราถ้าใครพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราต้องนับว่าเขาเป็นมุสลิมทันทีต่อให้เขาไม่ละหมาดก็ตามแต่ไม่ใช่ไม่ละหมาดตลอดกาลเลยนะไม่ใช่ชวนที่ไหนก็ชวนปั่นไหนก็ไม่เคยละหมาดอันนี้ไม่ใช่ละนะอาจจะวันนี้เลี้ยงไม่ละหมาดไปเลอะตัวเลอะอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ละหมาดเลยอย่างนี้เนี่ยอันนี้ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกระเบียบข้อหนึ่งนี่คืออุซูลข้อหนึ่งของชาวอะลุสุนนะวัลญะมาอะเราจะไม่ตราหน้าใครที่พูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าเป็นกาเฟรหรือเป็นมุนาฟิกอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะอะไรเพราะขณะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะมุซัยละมะนะครับแล้วก็ชื่ออะไรนะมุนาฟิกในสมัยท่านบีอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนซะลูลอับดุลลอฮ์อิบนอุบัยอิบนซะลูลมหาท่านนบีแล้วก็พูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประจบท่านนบีแสดงตนว่าเป็นมุสลิมแต่พอเวลารับหลังเป็นยังไงเสี่ยมตลอดบานีกุรอยซะบานีกอยนุกะบานีนอดีรไอ้3เผ่าที่รวมหัวกันเพื่อที่ตลบหลังนั่นท่านนบีในสงครามอะฮซาบเนี่ยนะครับ เพราะไอ้กรรมยุแย่ของใครอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนทั้งนั้นเลยตอนอยู่ต่อหน้าท่านนบีแต่ท่านนบีเคยตราหน้ามั้ยอุมัรเคยขออนุญาตอุมัรเนี่ยขออนุญาตท่านนบีรู้แล้วใช่มั้ยว่าคนนี้เป็นมุนาฟิกเอาดาบไปฉันขออนุญาตที่จะเอาดาบเนี่ยไปตัดหัวมันไปบั้นหัวมันถวายท่านได้มั้ยเอามาให้ท่านเห็นนะนบีบอกไม่ได้เพื่อที่จะไม่ให้คนทั่วไปพูดว่ามุฮัมมัดฆ่าใครคนของตัวเองเพราะฉะนั้นตราบใดที่คนคนหนึ่งยังพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วไม่ได้แสดงพฤติกรรมอะไรที่เป็นกุฟรที่ชัดเจน 100% ชัดเจนแจ่มแจ๋วนะครับเหมือนเสียงหมาเห่าอ่ะนะเรายังไปตราหน้าเขาไม่ได้แต่เราก็อยู่ในใจมันจะต้องเป็นยังไงฮะต้องเว้นระยะดูแล้วเฮ้ยไอ้นี่ชวนกี่ทีก็ไม่เคยละหมาดทำไมวะเดือนบวชก็ไม่เอานะเพราะฉะนั้นของพวกนี้เราสามารถที่จะพิจารณาได้ในลักษณะเบื้องต้นนะครับข้อที่3นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่พอเวลาพูดไปเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะบอกผมว่าเอ้นี่เหมือนอุลามะซาอุหรือเปล่าตัวพรทำอะไรจ้องหน้ากลิบกลิบรู้ป่ะพอเวลาพูดถึงอุลามะซาอุเนี่ยเขาโดนข้อหาโดนข้อหาอะไรเคยได้ยินคำว่าอุลามะอุสุลตอนไหมผู้รู้อุลามะที่เอาใจกษัตริย์ฟัตวาอะไรออกมาอ้าวเอ็นเอียงไปทางให้มันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันอะไรอย่างนั้นน่ะที่เขาเรียกว่าอยู่เป็นนะอยู่เป็นท่านพี่น้องครับขอให้ทราบเลยนะฮะอะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เกี่ยวกับผู้นำเนี่ยห้ามแตกแถวเด็ดขาดต่อให้ผู้นำทำอะไรก็แล้วแต่กินเหล้าเมายาค้าประเวณีที่ไม่ใช่การกุฟรห้ามออกนอกแถวเด็ดขาดงงเลยเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่ถูกปกครองโดยรัฐอิสลามเพราะฉะนั้นเราจะมองไม่เห็นภาพนี้แต่เรายังมีอะไรฮะผู้นำของเรามีไหมอิสลามในประเทศไทยมีผู้นำไหม
2: ม
0: ีกลุ่มก้อนไห
2: ม
0: มีองค์กรที่เป็นองค์กรหลักไห
2: ม
0: เราสามารถที่จะแตกแถวได้ไหมเอาละเว้ย เหมือนอาจจะหาเรื่องในประเด็นนี้เนี่ยจะหาเรื่องเนี่ยฮะทำไมสงสัยไม่ได้ออกแล้วมาช้ามาช้าสงสัยจะไม่ได้ออกด้วยฮะห้ามต่อห้ามแตกแถวแปลว่าอะไรฮะคำว่าห้ามแตกแถวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเชื่อผู้นำตลอดห้ามกบฏเท่านั้นห้ามแตกแถวในที่นี้ห้ามกบฏล้มล้างผู้นำคนปัจจุบันเด็ดขาดจะด้วยกรณีใดก็ตามยกเว้นเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของกาเฟรเป็นนวากีตุลอิสลามเป็นสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามจบเขาหมดสถานะความเป็นมุสลิมเรากบฏกับเขาได้เลยต่อต้านเขาได้เลยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาทำในสิ่งที่เป็นแค่มะซียะนโยบายของเขานะครับนโยบายของเขาอาจจะดูแล้วไม่สอดคล้องกับศาสนาอิสลามของเรานะเช่นเคยได้ยินไหมซาอุต่อไปนี้ห้ามละหมาดออกเสียงตามมัสยิดเคยได้ยินไหมเคยรู้เมื่อก่อนใครไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์บ้างไปสุเราะห์ไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมถ้าเป็นละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยวิ่งถ้าเป็นละหมาดตะรอเวห์เนี่ยนะครับถ้าวิ่งไปตามถนนเนี่ยผ่านกี่มัสยิดสุเราะห์นู้นก็ดังสุเราะห์นี้ก็ดังอิหม่ามละหมาดอ่านดังแล้วก็ออกไมโครโฟนตอนนี้อนุญาตให้อาซานได้อย่างเดียวแค่นั้นอันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเคยเกิดขึ้นในโอมานเหมือนกันห้ามละหมาดออกเสียงห้ามทำกิจกรรมออกเสียงนอกจากการอาซานในโอมานห้ามอาซานด้วยซ้ำอาซานเฉพาะให้ได้ยินในมัสยิดในซาอุยังผ่อนปรนนะครับก็คืออนุญาตให้อาซานออกเสียงได้แต่ละหมาดห้ามออกนอกสุเรายกเว้นมัสยิดนบีกับมัสยิดฮารอมแค่นั้นที่ละหมาดใช้ไมโครโฟนได้ออกเสียงเอาเสียงออกไปนอกสุเราะห์ได้เขาบอกว่าเป็นการรบกวนคนอื่น เอาละแบบเนี้ยเรามองว่าเป็นอะไรหือริดรอนสิทธิ์ไหมเอาละเรามองว่าเป็นยังไงฮะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมของการกูฟอร์เพราะเขาไม่ได้ห้ามละหมาดเขาไม่ได้ห้ามอาซานแต่เขาห้ามไม่ให้ใช้เสียงดังคือจริงๆมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะในลักษณะแบบนี้แต่ในเมื่อมันเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นอุลามะเขาก็เลยบอกว่าได้ห้ามได้มีสิทธิ์ห้ามแต่ถามว่ามันจะถูก 100% มั้ยถูกใจคนที่เป็นมุสลิม 100% มั้ยไม่ถูกเพราะเคยทั้งประเทศเวลาอาซานดังระงุ่ยอาซานเนี่ยดังระงมไปหมดเลยผมเคยอยู่ในมะดีนะห์นะครับเรียนอยู่ที่มะดีนะห์มันจะมีมัสยิดรอบๆมัสยิดที่ละหมาดวันศุกร์นะที่เขาเรียกว่ามุศอลลาเป็นมัสยิดธรรมดาเนี่ยแต่ไม่ใช่มัสยิดญามีอะห์ไม่ใช่ละหมาดไม่ใช่มัสยิดที่มีการละหมาดวันศุกร์สุราตามสุราเล็กๆเนี่ยพอเวลาอาซานเริ่ม1 2ปึ้มๆๆๆดังพร้อมกันหมดเลยแล้วมันเป็นบรรยากาศที่ชวนหน้าไปละหมาดมั้ยหน้าไปละหมาดทางขวาก็ดังทางซ้ายก็ดังดังขนาดนี้ยังไม่ไปละหมาดอีกก็ไม่รู้จะว่าแล้วนะบอกให้รู้เวลานะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพฤติกรรมแบบเนี้ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอะกีดะห์ข้อหนึ่งของเราก็คือห้ามต่อต้านผู้นำตราบใดที่ผู้นำไม่ได้หมดความหมดสถานะความเป็นอิสลามท่านพี่น้องดูสิเกิดอะไรขึ้นประวัติศาสตร์มันสอนเรานะอันเนี้ยอิสลามของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แค่ไหนฮะอยู่ที่มักกะฮ์กับมะดีนะห์ไกลสุดคือตออีฟกับตะบุกในยุคของท่านรอซูลประเทศมุสลิมมีอยู่แค่นี้ในสมัยท่านอบูบักเริ่มไปไหนแล้วชามไปปาเลสไตน์ไปซีเรียในสมัยท่านอุมัรสามารถในยุคของท่านสามารถพิชิตไบติลมักดิสได้ยึดเอามาจากพวกนซอรอได้ท่านอุมัรเดินทางไปรับกุญแจไบติลมักดิสโดยกับมือของท่านเองรัฐอิสลามเป็นยังไงขยายออกไปในสมัยท่านอุสมานจนกระทั่งในสมัยของท่านอุมัรนะครับ10ปีที่ท่านอุมัรเป็นคอลิฟะห์อยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงอียิปต์ท่านพี่น้องลองนึกภาพแผนที่นะออกจากคาบสมุทรอาหรับเรื่อยออกไปจนกระทั่งถึงอียิปต์เรื่อยจนกระทั่งถึงอิหร่านถึงทะลุอิหร่านไปถึงชายแดนจีนนะครับเยเมนวนรอบไปเลยเนี่ยอียิปต์จนกระทั่งแอฟริกาใต้เกือบทั้งหมดเป็นรัฐอิสลามหมดทันทีที่ท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุขึ้นมาดำรงตำแหน่งคอลีฟะในช่วงท่านดำรงตำแหน่ง12 ปี10ปีแรกเนี่ยท่านอุสมานก็ขยายไปในอัตราที่เท่าๆกับท่านอุมัรแต่เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นรู้ไหมท่านพี่น้องจำสมัยชัดดาวบางกอกได้ไหมชัดดาวกรุงเทพแบบเดียวกันเด๊ะเลยอุสมานถูกปฏิวัติอุสมานท่านอุสมานเนี่ยถูกปฏิวัติแล้วจนกระทั่งถูกล้อมบ้านนะครับด้วยข้อกล่าวหาอะไรรู้ไหมอุสมานแต่งตั้งพวกตัวเองไปรับตำแหน่งอุสมานใช้พวกพ้องอุสมานอย่างงั้นอุสมานอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือทันทีที่ท่านอุสมานถูกปฏิวัติและถูกสังหารนะครับถูกสังหารเนี่ยไม่ใช่คนแรกนะที่ถูกสังหารท่านอุมัรก็เคยถูกสังหารมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าท่านอุสมานเนี่ยทันทีที่ถูกสังหารด้วยกับสถานการณ์ภายในประเทศความไม่มั่นคงในประเทศการขยายอาณาจักรในยุคของท่านอุสมานจนกระทั่งยุคสมัยท่านอาลีนะครับทั้งหมดกี่ปีอุสมาน2ปีสุดท้ายท่านอาลีอีก5ปีท่านฮุเซนท่านฮัสซันอีก6เดือนรวมเป็นเท่าไหร่7ปีครึ่งรัฐอิสลามไม่ขยายเลยกองอยู่เท่าเดิมถ้ากองอยู่เท่าเดิมแล้วยังมีความมั่นคงก็ยังรับได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซอฮาบะห์แบ่งเป็น2พวกฝั่งหนึ่งยืนอยู่ข้างท่านอาลีอีกฝั่งหนึ่งยืนอยู่ข้างบะนูอุมัยยะห์ก็คือท่านมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานซึ่งเป็นแกนนำในตอนนั้นหลังจากที่ท่านอุสมานจากไปแล้วซอฮาบะห์แบ่งเป็น2พวกท่านพี่น้องคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าแบ่งเป็น2พวกแล้วก็แบ่งฝั่งกันอยู่ยังพอรับได้แต่ท่านพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะห์จับดาบมารบกันนะซอฮาบะห์ด้วยกันเองเนี่ย ่ากันเองเพราะฉะนั้นที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เคยพูดเอาไว้ตอนที่ท่านเล่าเรื่องเหตุการณ์ในบ่อน้ำเกาซัดเหตุการณ์ในวันกิยามะที่ว่าตอนที่ท่านไปอยู่ที่บ่อน้ำเกาซัดเนี่ยนะครับก็จะมีบรรดาอุมมะก็จะวิ่งมาหาท่านใช่ไหมจะมารวมตัวกับท่านที่บ่อน้ำเกาซัด ท่านบอกว่าก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นซอฮาบะวิ่งมาแต่ถูกอะไรฮะถูกกันออกไปใครนะใครถูกกันชาวบ้านเหรอใครใครนะซอฮาบะถูกกันจากบ่อน้ำนบีแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครท่านนบีบอกมาลาอิกะห์นั่นซอฮาบะของฉันนี่เขาอยู่กับฉันตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่เขาอยู่กับฉันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มาลาอิกะห์บอกวะมาตะดรีมาซาฟะอะลูบะดะซาลิกแต่คุณไม่รู้หรอกมุฮัมมัดท่านไม่รู้หรอกว่าหลังจากที่ท่านจากไปแล้วซอฮาบะห์แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะท่านนบีเคยพูดถึงซอฮาบะห์ท่านนึงอัมมารป่ะอัมมารบินยาซิรใช่ป่ะที่จะบอกว่าอัมมารอิบนยาซิรเนี่ยนะครับจะถูกฆ่าด้วยท่านนบีนั้นนบีพูดไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะอัมมารถ้าผมจำชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นอัมมารอัมมารอิบนยาซิรเนี่ยถูกฆ่าด้วยอะห์ลุลบุกอตคนที่แข็งข้อรู้ไหมวันนั้นอัมมารอยู่ฝั่งใครในมาร์กอติซิฟีนอยู่ฝั่งท่านอาลีเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องอย่าตายใจนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่านี่คือผลพวงของการที่เราไม่ยึดมั่นในตัวผู้นำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่านพี่น้องฟังให้ดีนะอย่าเหมารวมนะฟังให้ดีตราบใดที่ผู้นำยังไม่ใช่กาเฟรห้ามปฏิวัติห้ามล้มล้างเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดผู้นำมีนโยบายที่ผิดเราไม่มีสิทธิ์ตามห้ามตามเด็ดขาดรัฐบาลมีนโยบายสุราเสรีสมมุติรัฐบาลมีนโยบายกัญชาเสรีไม่ต้องจำ รัฐบาลมีนโยบายอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลอิสลามนะไม่ได้พูดถึงรัฐบาลซียังนี่นะรัฐบาลมุสลิมของเราผู้นำของมุสลิมเรามีนโยบายอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการแล้วสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่ของเราคือห้ามทำตามแต่ห้ามอะไรฮะแค่ไม่ให้ทำตามแต่ห้ามโค่นล้มเพราะการโค่นล้มผู้นำเนี่ยมันจะมีผลเสียกับอิสลามทั้งในฝั่งที่ถูกและในฝั่งที่ผิดเนี่ยคือกันเลยปรากฏว่าในตอนที่ในสงครามซิฟฟีนเนี่ยนะครับที่ท่านอาลีสู้กับอีกฝั่งนึงรู้ไหมมีใครบ้างอีกฝั่งนึงอาอิชะอัลลอฮ์มีตัลฮะซีเดี๋ยวก่อนซูเบรอิบนอาวามตอลฮะอิบนอุบัยดิลลาห์ทั้งหมดเนี่ย 4-5 คนเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่นบีรับรองสวรรค์ให้แต่ทำไมต้องมาสู้รบกันเองเพราะอะไรครับเพราะการที่ไม่เชื่อผู้นำไงวันนั้นนะครับถ้าท่านอาลีได้รับการให้สัตยาบันเป็นดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์แล้วถ้าทุกคนอยู่ภายใต้อานัตของท่านอาลีหมดนะครับแล้วก็ต่อรองกันอ้าวท่านอุสมานถูกฆ่าเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการยังไงเนี่ยว่ากันนะครับจะกี่ซอสไปไต่สวนจะอะไรก็แล้วแต่ให้ว่ากันไปตามกระบวนการใช่ไหมครับมันมีกระบวนการมันมีกฎหมายมันมีข้อปฏิบัติของมันในเรื่องราวลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นซอฮาบะห์กลุ่มนั้นไม่แข็งข้อต่อท่านอาลีอิสลามของเราไม่ถูกแช่แข็งอยู่ในช่วง7.5 ปีนั่นหรอกตัดภาพมาที่หลังจากที่ท่านอาลีเสียชีวิตถูกลอบฆ่าเหมือนกันท่านฮะซันมาดำรงตำแหน่งแทนฮะซันลูกของท่านอาลีหลานของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม6 เดือนมาดำรงตำแหน่งคอลีฟะต่อจากท่านอาลีผู้เป็นพ่อมูอาวิยะห์ไม่ยอมท่านมูอาวิยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมแต่ผมไม่ได้กล่าวหาซอฮาบะห์ท่านไหนนะแต่นี่คือเหตุการณ์ที่ต้องเล่าให้ท่านพี่น้องฟังมูอาวิยะห์ก็ไม่ยอมก็ตั้งเมืองของตัวเองเป็นอิสระตั้งหัวเมืองตัวเองพูดง่ายๆเหมือน3 ก๊กอ่ะเหมือนง่อก๊กกับจกก๊ก สู้กันเองนะครับท่านมูอาวิยะไม่ยอมท่านฮะซันดูแล้วว่า6เดือนเนี่ยถ้ายังเป็นเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปคงจบที่หายนะทั้งมะดีนะห์แน่นอนท่านฮะซันยอมสละตำแหน่งให้ท่านมูอาวิยะขึ้นท่านมูอาวิยะขึ้นรวบอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับใครไม่ยอมอีกคราวนี้ท่านฮุเซนไม่ยอมอีกท่านฮุเซนรู้จักไหมน้องใครน้องชายของฮัสซันซึ่งเป็นหลานของนบีจนกระทั่งก่อให้เกิดปัจจุบันนี้คือศาสนาชีอะถ้าวันนั้นไม่มีความแตกแยกของซอฮาบะบอกได้เลยคอวาริชไม่เกิดชีอะไม่เกิดเราจะเหลือแค่อะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อย่างเดียวแต่ทันทีที่ซอฮาบะขัดกันเองทะเลาะกันเองตาบีคนรุ่นหลังทะเลาะกันเองเหตุการณ์มันจะวนกลับไปกลับมาแบบนี้แหละเพราะฉะนั้น3เศร้าเนี่ยคอวาริชชีอะห์แล้วก็ซุนนะห์เนี่ยที่มันยังอยู่ในปัจจุบันนี้คอวาริชอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ชีอะห์ที่เป็นตัวตั้งตัวตี6โมงอาจารย์กี่โมงวันนี้6โมง4นาทีผมมีเวลาอีกแค่4นาทีถ้าเหตุการณ์ในวันนั้นซอฮาบะห์ไม่แตกแยกกันผมคิดว่าบอกได้เลยว่าอิสลามของเราจะไม่มีความแตกแยกในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนแต่ทันทีที่ท่านมูอาวิยะห์หลังจากนั้นรวบอำนาจเลยทั้งหมดเหตุการณ์กลับไปเหมือนยุคสมัยของท่านอบูบักรอีกแล้วอิสลามสามารถไปถึงไหนแล้วในสมัยของมูอาวิยะห์สามารถใครจะคิดท่านพี่น้องคิดไหมว่าไอ้ทหารที่มันอยู่ในทะเลทรายเนี่ยมันจะมีกองทัพเรือแปลว่าอะไรกองทัพเรือแปลว่าอะไรกองทัพเรือท่านพี่น้องเข้าใจว่าอะไรพอเวลาเราได้ยินคำว่ากองทัพเรือเนี่ยแสดงว่าเรากำลังขยายอาณาเขตจากทะเลทรายไปสู่น่านน้ำมหาสมุทรเราสามารถข้ามไปฝั่งสเปนได้ในยุคของมารวะในยุคของบันีอุมัยยะห์นี่แหละนะครับในยุคของบันีอุมัยยะห์ผมจำไม่ได้ว่าในสมัยของมูอาวิยะห์เองหรือสมัยของยะซีดนะครับแต่ที่สำคัญก็คือทันทีที่มุสลิมเรารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้นะอันนี้เป็นบทเรียนกับเรานะทันทีที่มุสลิมเรารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ไอ้ความขัดแย้งมันมีอยู่ไหมภายในอ่ะมีต้องเหยียบรู้ดีที่ไหนก็มีมันก็มีเพราะเราไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์เพราะเราเรียนประวัติศาสตร์แต่เราไม่จำประวัติศาสตร์ไงทันทีที่เรารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้อิสลามสามารถขยายออกไปยังทวีปแอฟริกาทั้งหมดตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอิสลามโมร็อกโกคือดินแดนไกลที่สุดของอะไรนะของแอฟริกาแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้ตะวันออกแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ทั้งหมดเลยครึ่งบนของแอฟริกาเป็นมุสลิมหมดเลยเหลือเซาแอฟริกาอย่างเดียวเองที่ไปไม่ถึงแอฟริกาตอนล่างที่เราไปไม่ถึงแค่นั้นเพราะอะไรครับเพราะเกิดการโค่นล้มอำนาจกันเองอีกเปลี่ยนมือจากบานูอุมัยยะห์เป็นบานูอับบาสบานูอับบาสมาจากไหนบานูอับบาสมาจากท่านอับบาสอิบนุอับดุลมุตะลิบสืบเชื้อสายมาจากอับบาสอิบนุอับดุลมุตะลิบซึ่งเป็นก็คือฝั่งบานีฮาชิมนั่นเองย้อนเหตุการณ์ย้อนกลับไปเป็นฝั่งของท่านนบีฝั่งของท่านอาลีอีกรอบหนึ่งแต่ปรากฏว่าฝั่งเนี้ยบะนูลอับบาสเนี่ยไม่ใช่ชีอะห์แค่นั้นเองเป็นซุนนะห์เหมือนกันแต่ว่าเป็นซุนนะห์ที่สืบเชื้อสายมาจากบะนูฮาชิมเป็นลุงของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องนี่คือบทสรุปที่ผมอยากจะบอกว่าไอ้ที่แขกเราปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรเลยถามจริงมีอะไรมั้ยแขกเนี่ยมีปากมีเสียงอะไรได้บ้างมั้ยในสังคมเนี้ยรู้ได้ไงฮะจะวงไหนก็ไม่มีสักวงหนึ่งไม่ต้องดูอะไรมากอะปีใหม่เนี่ยหยุดกี่วันอะไรหยุดไปหยุดกี่วันวันหยุดได้กี่วันอะปีใหม่เนี่ย9วันบางคนควบมาตอนวันศุกร์วันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็พวกเสาร์อาทิตย์กลายเป็น9วันเดี๋ยวปลายเดือนตรุษจีนเจ๊กหยุดเป็นไงแขกหยุดด้วยอีกแต่พอถึงเดี๋ยวค่อยดูเลยนะพอปลายมีนาแขกเราออกอีดหยุดไม่ได้นะบางคนขับรถเมย์นี่ต้องแต่งชุดขับรถเมย์มาแล้วก็ไปละหมาดแล้วก็ไปขับรถเมย์ต่ออย่าว่าแต่เขาเลยผมก็ต้องเคยไปละหมาดชุดนี้ พราะฉะนั้นท่านพี่น้องหยุดไว้แค่ข้อนี้ก่อนแล้วข้อนี้เป็นประเด็นสำคัญด้วยเพราะการที่เราไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยแต่ที่เห็นวันนี้โอ้โหเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช้ได้นะครับนั่งเบียดกันจนแอร์ไม่เย็นแล้วตอนนี้ เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงพลัง power ของเราคนที่เป็นเจ้าภาพเป็นยังไงฮะแบบนี้ดีใช่ไหมปาปื้มต่อจะให้เปิดอีกสักชั้นนึงเอ้าคนข้างล่างเต็มขึ้นไปบนชั้น2ถามเจ้าภาพยินดีไหมเจ้าภาพบอกยินดีแต่ถ้าเกิดเปิดวันไหนโอ้โหมีเก้าอี้3มีเก้าอี้50ตัวใช้เก้าอี้อยู่7ตัวเจ้าภาพก็พอที่จะเพราะฉะนั้นเราในระดับนะครับในระดับเขาเรียกว่าในระดับอะไรล่ะในระดับแกนนำเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แต่ในระดับที่เราเป็นรากหญ้าเนี่ยเราเริ่มจากรากหญ้าของเราแบบเนี้ยเมื่อคืนก็เยอะวันนี้ก็เยอะพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ก็ยังเยอะอยู่นะพรุ่งนี้วันอะไรวันจันทร์ต่างคนต่างทำงานนะครับขอดูอาจารย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานะครับตอนนี้ผมได้ไปกี่ข้อเดี๋ยวคนที่จด3ข้อข้อ1ไม่เอาฮะคนจดนะรู้ผมรู้ว่าคนจดนะรู้เอาคนฟังผมบอกมีทั้งหมดกี่ข้ออันดับแรก12ข้อข้อ1รุกนอีมานมีเฮ้ยฮะโดนหลอกเมื่อคืนผมใบ้5ผมบอก5แบบนี้เออถูกวันนี้6ผมทำแบบนี้5มั่งแล้วไม่อย่าโดนหลอกเพราะฉะนั้นรุกนอีมาน6ข้อภายใต้ข้อ1อ้าวอีหม่านทั้ง6ประการอันที่2อีหม่านต้องแสดงออกมาในรูปของกายวาจาใจอย่าลืมของเราต้องเป็นแบบนี้อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ต้องเป็นแบบนี้อันที่3ระบบผู้นำนะครับอันนี้มาเป็นอันดับ3เลยนะเพราะมันสำคัญกับตัวเราทุกคนระบบผู้นำเราไม่สามารถที่จะล้มล้างผู้นำได้เด็ดขาดถึงแม้ว่าเขาจะชั่วช้าสามัญสักขนาดไหนก็แล้วแต่ตราบใดที่เขายังไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฮะเป็นกูฟอร์หรือเป็นนวากิดุลอิสลามสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามแต่ถ้าเกิดเขาใช้ให้เราในฐานะที่เราเป็นผู้ตามทำในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกในสิ่งที่ศาสนาบอกว่าไม่ถูกเราห้ามตามอย่างเดียวก็คือทำเป็นอะไรเหมือนอาตมอะไรนะคานทีนะชื่ออะไรนะมหาตมะคานทีนะละหมาดก่อนนะอาจารย์ยังเดี๋ยวนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องว่าวันนี้3ข้อแล้วถ้าเกิดมีโอกาสอินชาอัลเลาะห์วิทยากรท่านไหนมาก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้เอาอีก9ขอบคุณมากนึกว่าจะมีผมคนเดียวนะอีก9ข้อเนี่ยมาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังแล้วพอเวลาเรารวมเครื่องเทศ12ชนิดนี่ครบแล้วเราจะเริ่มโคลกกันแปลว่าอะไรเริ่มโคลกเริ่มเจาะลึกรายละเอียดเพราะจริงๆในแต่ละข้อจะย้อนออกมาจะขยายออกมากลายเป็นอีกหลายๆ10เป็นหลายร้อยข้อนะครับอันนี้แค่ปูพื้นให้ท่านพี่น้องจำเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวข้อไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นขอดูอาจารย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอดูอาจารย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องผมและท่านพี่น้องทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านพี่น้องมุสลิมทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้ให้ได้อยู่ในแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มากที่สุดนะครับเพราะนั่นคือทางรอดเดียวนั่นคือตออีฟะห์นาญียะตออีฟะห์มันซูเราะห์ลาตะซาลุตออีฟะตุมมินอุมมะตีซอฮิรีนอะลัลฮักกิลายะดุรรุฮุมมันคอซะละฮุมนะครับลายะดุรรุฮุมมันคอซะละฮุมวะฮุมอะลาซาลิกนบีบอกว่าในอุมมะห์ของฉันเนี่ยที่ท่านนบีเคยบอกมีทั้งหมด70กว่าจําพวกจะมี1จําพวกเท่านั้นที่ยังคงยืนหยัดอยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายะดุรรุฮุมไม่มีใครทําอะไรเขาได้นะครับวะฮุมอะลาซาลิกตราบใดที่เขายังอยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลิม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับในเรื่องราวของอิสลามนั้นไม่ใช่ยากเข็ญนะครับเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็ง่ายดายนะครับดังนั้นต้องถามตัวท่านเองว่าเราจะพูดว่าเราไม่รู้ไม่มีโอกาสได้ยินไม่มีโอกาสได้ฟังเป็นคำพูดที่ไม่จริงครับเป็นคำพูดที่ไม่จริงครับไม่ว่าจะเป็นที่ใดแห่งหนไหนนะครับท่านจะได้รับกลิ่นอายหรือบรรยากาศของอิสลามโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างกับการละหมาดเนี่ยหลายคนบอกว่ามันไม่พร้อมไม่มีเวลาไม่ว่างไม่ไหวเป็นข้ออ้างทั้งสิ้นนะครับฟัรดูหมายเลขหนึ่งที่อัลลอฮฺบัญญัติให้กับทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามนับตั้งแต่อายุครบทางศาสนากำหนดไม่ว่าชายหรือหญิงนะครับก็จะต้องรีบปฏิบัติแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของการละหมาดนั้นทุกสิ่งที่เป็นบัญญัติอัลลอฮ์ส่งมาให้ถึงที่แต่การละหมาดนั้นต้องขึ้นไปบนชั้นฟ้านะครับเรียกว่ามิอราจท่านนบีต้องขึ้นไปรับด้วยตนเองบนข้างบนนะครับฟ้าเหนือสุดโดยยิบรีลเป็นผู้นำเห็นไหมครับเพราะนั้นเมื่อได้ลงมาแล้วก็จะต้องรักษาก็จะต้องปฏิบัติแล้วก็เป็นงานชิ้นโบแดงเลยทีเดียวเพราะการสอบสวนนั้นจะโดนเป็นประการแรกในเรื่องนี้แล้วถ้าเรื่องนี้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีหมดจะเหลือเบาบางดังนั้นพี่น้องครับในเรื่องของท่านนบีนี้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องและสำคัญกับคนมุสลิมโดยรวมทั่วไปไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนไม่ใช่ว่าจะมีความสำคัญแต่ยุคของท่านกับเราซอฮาบะไม่ใช่นะครับแล้วมันก็ไม่ได้จบมันสืบทอดยืนยาวมาตลอดจนตราบเท่าทุกวันนี้เมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนสั่งถึงเรื่องสวรรค์ก็คือในสวรรค์นั้นมีชื่อนะครับและท่านนบีก็ได้เอ่ยขึ้นว่าตูบาลิอับดินอัลคอดะบิฟอีนานิฟารอซิสวรรค์ตูบาหลายคนก็เอ๊ตูบานี่มันคืออะไรชื่อสวรรค์ชื่อต้นไม้ต้นหนึ่งในสวรรค์ก็วัลลอฮุอะลัมที่นักวิชาการแปลเอาไว้ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสวนสวรรค์บอกว่าต้นไม้ใหญ่มากร่มเงาที่จะต้องใช้เวลาเดินกว่าจะผ่านก็เป็นเวลา100ปีนะครับโอ้โหต้นไม้ใหญ่มากเสื้อผ้าของชาวสวรรค์จะออกมาจากต้นไม้ต้นนี้ก็ตามรายงานว่าไว้อย่างนั้นนะครับนบีบอกว่าตูบาลิอับดินอะคอดะบิอีนานิฟารอซิสวรรค์จะได้กับคนที่เป็นบ่าวซึ่งได้จูงม้าที่เป็นพาหนะของเขาอะคอดะบิอีนานิฟารอซิฟีซะบีลิลลาออกไปในหนทางของอัลลอฮ์โอ้โหมีม้าจูงม้าออกไปทำ

บอกว่ายารอซูลัลลอฮ์ตูบาลิมันรออากะวะอามานบิกะโอ้โหนั่นสวรรค์ตูบาก็ได้กับคนที่ท่านเห็นท่านแล้วก็ศรัทธาท่านก็เป็นโอกาสดีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวตอบว่าตูบาลิมันรออานีวะอามะนบีสวรรค์ตูบานั้นได้กับคนที่เห็นฉันและศรัทธาตามฉันแน่นอนและพี่น้องครับเท่าไหร่ที่เห็นนบีแต่ไม่ได้สวรรค์มีมั้ยครับมีเพราะไม่ได้ศรัทธาตามเพราะนั้นการศรัทธาตามนั้นก็จะต้องเป็นจริงแล้วก็มีจริงถึงจะได้เข้าสวรรค์ถามว่าในหะดีษบอกอย่างนั้นแล้วเราอยู่ห่างกันหลายยุคหลายสมัยเห็นก็ไม่ได้เห็นมันจะมีส่วนได้ไหมเนี่ยหะดีษยังไม่จบครับฟังให้จบเมื่อนบีได้ยินซอฮาบะห์พูดต่อมันต่อตูบาลิมันรออากะวะอามะนบิกนบีกล่าวสมทบว่าตูบาลิมันรออานีวะอามะนบีใช่สวรรค์ตูบาจะได้กับคนที่เห็นฉันและศรัทธาตามท่านแล้วกล่าวต่อว่าตูบาซุมมาตูบาซุมมาตูบาโอ้โหย้ำถึง3ครั้งในการเอ่ยถึงสวรรค์ที่ชื่อว่าตูบาหรือต้นไม้สวรรค์ที่ใหญ่โตระโหฐานนั้นลิมันอามะนบีจะได้กับคนที่ศรัทธาตามฉันวะลัมยะรอนีทั้งที่เขาไม่ได้เห็นฉันกอละละฮูรอจูลุนก็มีชายคนหนึ่งที่ได้ยินนั้นก็กล่าวกับท่านรอซูลว่ามาตูบาตรงนี้ก็มาอธิบายว่าตูบาที่เป็นสวรรค์นั้นมันคืออะไรท่านก็บอกว่าชาญารอตุนฟิลจันนะเป็นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในสวรรค์มาซีรอตุมีอาติอามินระยะทางที่จะผ่านต้นไม้ต้นนี้ได้ก็กินเวลาถึง100ปีซียาบุอาฮลิลจันนะเสื้อผ้าที่เป็นของชาวสวรรค์นั้นตักคุรูยูมินอัคมามิฮาจะออกมาจากกิ่งก้านสาขาของไม้ต้นนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้เลยว่าเป็นเรื่องราวของตูบานั้นก็คือต้นไม้หนึ่งในสวนสวรรค์นั่นเองพี่น้องครับก็เป็นที่น่าภูมิใจว่าเราอยู่ในยุคหลังนี้ห่างกันตั้งหลายร้อยห่างกันตั้งเป็นพันปีก็มีส่วนแต่ในหะดีษนั้นบ่งชี้ว่าจะต้องศรัทธาตามหลายคนก็กังขาว่าก็มันไม่เห็นแล้วจะไปตามได้ยังไงล่ะไม่เห็นตัวอันนั้นความเข้าใจเอาเองหลักการของอิสลามที่ท่านนำให้ไว้นั้นไม่ได้ตายนิ่งนะครับถูกบันทึกไว้ถูกรายงานไว้ถูกอธิบายอย่างชัดแจ้งโดยซ้ำและแถมยังคัดกรองด้วยว่าเป็นรายงานที่มาตรฐานก็คือซอฮีหอันนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่ออะไรครับหวังผลค่าตอบแทนที่เป็นสวนสวรรค์นั่นเองเพราะนั้นเราใช้ชีวิตกันมาตลอดดังที่บอกไปในบางครั้งว่าสั้นบ้างยาวบ้างแต่จะไม่มากไปกว่า70ปีเท่าใดนักแต่บางคนอาจจะยาวไปกว่านั้นนั่นก็ส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในประมาณนั้นนะครับก็ต้องพินิจพิจารณาแล้วดูว่าในเรื่องของความดีที่จะเป็นภาคผลของโลกอาเครอนั้นสร้างสมที่เป็นเสบียงเอาไว้เป็นกองทุนเอาไว้น่ะมากพอแล้วหรือยังหรือในชีวิตเอาแต่ความหมกมุ่นแล้วที่มันแย่มากๆก็คือหมกมุ่นไปในทางของฝ่าฝืนการฝ่าฝืนนะครับต่อหลักบัญญัติของอิสลามที่ได้ถูกจัดตั้งเอาไว้ให้ดำเนินนั่นแหละครับจะเป็นสิ่งที่ลำบากที่จะเป็นสิ่งเกิดผลลบขึ้นแล้วก็ไม่ได้รู้ตัวไม่ได้รู้สำนึกก็
หมดโอกาสที่จะ

0: แก้หมดโอกาสที่จะเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้กลายเป็นสิ่งดีคำสอนของอิสลามบอกว่าอินนัลลอฮะลายุกอยิรุมาบิกอุมินฮัตตายุกอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมจำให้ดีนะครับอินนัลลอฮะลายุกอยิรุมาบิกอุมินฮัตตายุกอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะยังไม่ทรงเปลี่ยนแปลงลายุกอยิรุมาบิกอุมินสภาพที่มันเป็นอยู่กับชนกลุ่มใดนะครับฮัตตาอยู่ก็ยีรูมาบิอัมฟูซิฮิมจนกว่าว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพของเขานั่นแหละอัลลอฮ์ก็จะได้ทรงปล่อยให้สิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนั้นได้ลุล่วงสำเร็จก็มีอยู่สองทางนะครับถ้าเปลี่ยนจากความไม่ดีมาสู่ความดีอัลลอฮ์เอื้ออำนวยให้ตามประสงค์นั้นอย่างเพิ่มพูนนะครับและตรงข้ามกันถ้าเปลี่ยนจากความดีไปสู่สิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ก็ปล่อยนะครับไม่ได้บังคับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะบังคับไม่ได้บังคับนะครับแต่แจ้งให้รู้ว่าถ้าไปในทางที่ดีบ้านปลายก็คือจบที่สวนสวรรค์ถ้าไปในทางที่ไม่ดีบ้านปลายก็ไปจบที่ตรงกันข้ามกับสวรรค์นั่นคือกฎตายตัวอยู่แล้วเพราะนั้นพี่น้องครับท่านมีส่วนที่จะนึกท่านมีส่วนที่จะคิดท่านมีส่วนที่จะตรึกตรองให้กับตัวของท่านเองอย่างดีอย่างมีเวลาพอถ้าท่านยังไม่ล้มหมอนนอนเสือถึงกับหยอดน้ำหยอดข้าวก็ยังมีโอกาสถึงแม้ว่าจะเพียงสั้นสั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงระยะหนึ่งแต่อยู่บนเส้นทางดีนี่มันจะลบสิ่งที่ไม่ดีหมดจดเท้าสะอาดตามหลักคำสอนของอิสลามย้ำให้ดีนะครับอัตตาอิบุกามัลลาดัมบะละอัตตาอิบุกามัลลาดัมบะละคนที่ถอนตัวจากความไม่ดีนั้นก็เปรียบได้ดังเช่นกับคนที่ไม่มีโทษมีบาปใดๆมาก็คือหมดจดเองแต่ขอให้ถอนตัวจริงๆและถอนตัวจริงๆแล้วไม่ใช่อยู่เฉยๆถ้ายังมีโอกาสก็รีบทำสิ่งที่มันดีทดแทนให้เยอะให้มากและที่จะต้องทำนั้นก็คือเป็นไปดำเนินไปตามหลักเกณฑ์ของอิสลามที่วางไว้ให้กระทำให้ปฏิบัตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจบลงอย่างดีจบลงอย่างรื่นรมนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาแก่งแย่งชิงดีตัดทอนเอาไปได้ไม่เหมือนกับโลกนี้นะครับมีโอกาสที่จะถูกช่วงชิงมีโอกาสที่จะถูกช่อโกงไปในวันนู้นไม่มีครับอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินที่ทรงธรรมอย่างยิ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อถูกช่อฉนถูกโกงในโลกนี้แล้วก็ฟาวนะครับอัลลอฮ์จะให้คืนมาในโลกหน้าเพราะฉะนั้นก็อย่าไปน้อยเหนือต่ำใจจะต่ำใจกับสิทธิต่างๆที่เป็นสิทธิน่าจะได้แล้วก็ไม่ได้ถามว่าใครทำให้ไม่ได้คนนั้นแหละครับจะมีความผิดถูกชดใช้ใครที่มาช่อโกงคนนั้นแหละครับที่จะต้องถูกชดใช้ที่จะต้องเอามาคืนเพราะนั้นเป็นที่ภาคภูมินะครับเจ้าตัวที่ถูกอาธรรมก็จะได้ความเป็นธรรมคืนมาแต่ในโลกหน้าครับไม่ใช่โลกนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ถูกอาธรรมจริงๆอัลลอฮ์เอาคืนมาให้หมดแน่นอนนะครับนั้นพี่น้องครับก็ไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่ากับความรู้สึกที่ดีๆจิตใจที่บริสะอาดบริสุทธิ์สำหรับพระผู้เป็นเจ้าสำหรับกฎกติกาแนวของพระองค์ที่เป็นศาสนาก็ให้ใช้ความบริสุทธิ์แห่งจิตใจที่ผ่องแผ้วดำเนินและความประพฤติที่ตรงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดำเนินไปได้อย่างดีงามสวยงามแล้วก็สุดท้ายก็สู่ประตูแห่งชัยชนะนะครับในวันนี้ก็คงจะจบเวลาลงอีกเช่นเดิมนะครับต้องจากลาไปก่อนด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: พี่น้องผู้ศรัทธา สามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนوعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำทุกครั้งนะครับกับบทเรียนตัฟซีรวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับจะนำเสนอในส่วนที่เป็นฟาวาอิดหรือฮิดายาตนะครับสารธรรมสำคัญที่เป็นความดีที่เรียกว่าสมควรที่จะน้อมนำสู่การปฏิบัตินะครับในอายะที่100นะครับ156เนี่ยนะครับมีสาระใจความที่สำคัญตามที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องแต่ผมอยากให้พี่น้องได้ต่ออีกสักอายะหนึ่งมันเขาเรียกว่ามันจะทำให้พี่น้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงห้ามไม่ให้พวกเราเนี่ยไปทำตัวให้มันเหมือนกับพวกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเหล่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นพวกไหนกลุ่มไหนก็แล้วแต่อัลลอฮฺห้ามอย่าพูดเหมือนเขาอย่าทำเหมือนเขาอย่าเชื่อเหมือนเขาอย่าอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเหมือนเขาสักอย่างนึงน่ะนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเพณีความเชื่อทางศาสนาความประพฤติการปฏิบัติทางศาสนาที่อัลลอฮ์บอกนะละกุมดีนละกุมบริยาดีนอยู่กันแบบเนี้ยอยู่อย่างของเขาก็ของเขาไปอยู่อย่างของเราก็ของเราไปโดยไม่ต้องไปให้มันเหมือนกันของเขาก็ว่าของเขาไปของเราก็ว่าของเราไปแต่ไหนเรื่องไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาร่วมกันไปเลยครับไม่มีปัญหาวันนี้ในชุมชนของเราเนี่ยซึ่งบรรดาประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับสมาชิกของเราเนี่ยมีทั้งที่เป็นมุสลิมแล้วก็ต่างศาสนิกเราจะพัฒนาชุมชนของเรานะเราจะตัดหญ้านะเราจะตัดต้นไม้ทำความสะอาดลำคลองนะเราจะพัฒนาชุมชนนะมีปัญหาอะไรครับไม่มีเลยร่วมได้เลยนะครับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่การซื้อการขายธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ผิดหลักการศาสนาเนี่ยทำได้เต็มที่เลยเขาเจ็บเขาไข้ไปเยี่ยมได้นะเขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็ไปเยี่ยมได้แม้กระทั่งเขาเสียชีวิตเราก็เยี่ยมได้ไว้อะไรได้แต่เพียงแค่เราไม่ร่วมพิธีทางศาสนาเท่านั้นเองเราเป็นอะไรเราไม่สบายเขาก็มาเยี่ยมได้ใช่ไหมครับเราเสียชีวิตเขาก็มาเยี่ยมได้นะเราสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาลำบากเดือดร้อนช่วยได้ทั้งหมดเลยไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งศาสนาส่งเสริมซื้อได้ซ้ำอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกในอัลกุรอานอัลลอฮฺไม่เคยห้ามบรรดาผู้ศรัทธาทำดีกับบรรดาพวกผู้ปฏิเสธศรัทธาต่างๆเหล่านั้นนะเป็นมิตรกับเขาได้ผูกมิตรกับเขาได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนี่ยเราต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเพื่ออยู่ให้ได้ในสังคมแบบนี้นี่คือคำว่าพหุวัฒนธรรมนะเรามีวัฒนธรรมของเราชีวิตความเป็นอยู่แบบของเราแบบอัตลักษณ์ของเราเขาอยู่แบบของเขาก็อยู่ของเขาไปนะแต่ว่าในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ที่มันไม่เกี่ยวข้องหลักการศาสนาอันนี้หลักการศาสนาโอเพ่นให้เสรีนะครับแต่ว่าให้ดูกรอบของความสวยความงามสักนิดนึงอย่าให้มันเกินงามเท่านั้นแหละไม่ใช่เขาบอกซื้อขายกับคนต่างศาสนิกได้เราก็ซื้อขายกับคนต่างศาสนิกอย่างเดียวไม่เคยซื้อของคนมุสลิมเราเลยไม่อุดหนุนมุสลิมเราเลยมันก็ไม่ใช่นะเราก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของความงามด้วยนะอิสลามใช้อะไรเนี่ยมันมีความพอดีมันมีความงามในเรื่องที่หลักการศาสนาเปิดโอกาสให้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาและเรามาอ้างเป็นพหุวัฒนธรรมเราต้องให้มันอยู่กับเขาให้ได้เขามีอะไรเราก็ต้องมีให้มันคล้ายๆกับเขานะเขามีอะไรก็ให้มันกลมกลืนกับเขาไปเราก็ทำแบบแคร์เรามักจะพูดกันแบบเนี้ย นี่คือคนเข้าใจผิดนะแล้วก็มันกลายเป็นวาทกรรมเอาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองอย่างไม่ถูกต้องนะให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้ที่ผมบอกว่าอยากจะเพิ่มเนื้อหาของอายะห์กุรอานอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละนะครับอีกอายะห์หนึ่งนิดนึงอัลลอฮ์บอกวะลาอินกุติลตุมฟีซะบีลิลลาฮิเอามุตตุมลามัฆฟิเราะตุมมินัลลอฮิวะเราะห์มะฮ์ค็อยรุมมิมมาญะจมาอูนอัลลอฮ์บอกนี่นะหากพวกท่านทั้งหลายถึงคราวจะต้องถูกฆ่าถูกสังหารตายในสมรภูมิรบในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมมุตินะพอนบีบอกไปนะไปช่วยกันทำสงครามปกป้องศาสนาปกป้องมาดีนานะบรรดาซอฮาบะห์ก็ออกไปด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจหากเกิดว่ามีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเกิดไปเสียชีวิตในอะไรในสงครามหรือนบีบอกอพยพไปนะไปย้ายถิ่นฐานไปนะไปอะไรไปในสถานที่ที่เราสามารถปฏิบัติศาสนกิจของเราได้ศรัทธาของเราได้แล้วออกไประหว่างทางเกิดไปเสียชีวิตทำยังไงอ่ะนะไปตายไปเสียชีวิตในระหว่างทางทำยังไงอัลลอฮ์บอกละมักฟิรอตุมมินัลลอฮิวะเราะห์มะฮ์ก็ขอให้รู้ไว้เถิดว่าการอภัยโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดีวะเราะห์มะฮ์และความเมตตากรุณาอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดีในโลกหน้านี้นะครับย่อมต้องได้แก่พวกเขาอย่างแน่นอนแล้วได้แบบไหนครับค่อยรุมมิมมายะจมาอูนได้อย่างพิเศษนะแล้วเลิศประเสริฐกว่าสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้รวบรวมได้สะสมได้สั่งสมตะเกียกตะกายไขว่คว้ากันไว้ในดุนยาเนี่ยนะพวกเขาเหล่านั้นอาจจะมาหลอกล่ออย่าไปกับมูฮัมหมัดเลยเชื่อพวกเราเถอะแล้วเดี๋ยวเราจะให้นั่นให้นี่นะจะประเคนให้เลยแหละจะยกให้ถวายให้เลยขออย่างเดียวให้อยู่กับเราอย่าไปกับมูฮัมหมัดพวกเขาเหล่านั้นเอาทรัพย์สินต่างๆมาล่อเอาโน่นเอานี่มาล่อไม่ใช่ล่อเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธานะหลอกล่อเกลี้ยกล่อมแม้กระทั่งนบีขอให้เลิกเถอะมูฮัมหมัดเลิกเถอะสอนศาสนานะหยุดเถอะสอนอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์มีองค์เดียวเนี่ยเลิกพวกเขาเหล่านั้นมาต่อรองกับนบีมายื่นข้อเสนอขนาดนี้เลยนะครับพี่น้องมูฮัมหมัดหยุดเถอะอย่าพูดอีกต่อไปเลยว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นนะมูฮัมหมัดพูดใหม่ได้ไหมคนละครึ่งทางนี่แหละที่ว่าอยู่ด้วยกันให้ได้นะนี่แหละตรงนี้นี่แหละมันจะไปเข้าทางตรงนี้เลยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยกูฟาดพูดแบบนี้ครับเราอยู่ด้วยกันให้ได้เธอทำให้มันตรงๆกันนะเดี๋ยวปีนี้เราจะยอมไปอะไรยอมไปทำตามแบบมูฮัมหมัดและพอถึงช่วงหนึ่งมูฮัมหมัดก็มาทำตามให้เหมือนกับเราคนละครึ่งทางนี่พี่น้องนี่กูฟาดเขาเสนอแบบนี้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พหุวัฒนธรรมนะแชร์กันของเราเขาก็มาทำของเขาเราก็ไปทำไปแจมพี่น้องฉะนั้นที่ผมพูดกับพี่น้องเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้ทำเลยนะครับไม่ให้ร่วมไม่ให้แชร์ได้สักอย่างนึงของแบบเนี้ยอยู่ของเขาก็ของเขาไปของเราเราก็อยู่ของเราไปอย่าไปเกะกะระรานกันอย่าไปมีปัญหากันเท่านั้นแหละดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับเขาอยู่ก็ปฏิบัติของเขาไปเราด่าว่าอะไรไม่ได้ก็เราก็อยู่ของเราแบบนี้ไม่ใช่ด่าว่าเขาก็มาได้ด่าว่าแต่กับอ่อนข้อให้เขาอีกนี่อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องเป็นไงนะครับผมเคยพูดเนี่ยเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็เตือนเนี่ยเรื่องสงกรานต์นะเรื่องปีใหม่เรื่องวาเลนไทน์อะไรก็แล้วแต่นะครับพอพูดไปก็มันมีพวกโลกสวยนะครับพวกโลกสวยไปพูดทำไมเรื่องเขาบอกกับผมพูดทำไมเรื่องพวกนี้มีเรื่องให้พูด108,900ไม่พูดนะจะมาพูดแต่ไอ้เรื่องที่อะไรเรื่องที่คนในสังคมเขาอ่อนไหวอัลลอฮฺบัดแทนที่เราจะช่วยกันพูดเพื่อที่จะปกป้องอิสลามของเราให้เข้มแข็งพูดเพื่อที่จะปกป้องแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับคนของเราให้เข้มแข็งเราจะได้ไม่เหมือนเขาเหมือนคนต่างศาสนิกเนี่ยกลายเป็นว่านะครับกลายเป็นว่าคนพูดแบบนี้เขาเรียกว่าพูดไม่เป็นนะไม่รู้จักพูดมีเรื่องให้พูด108,900ไม่พูดไปพูดที่เรื่องซะดะกอฮ์เรื่องความดีกับพ่อกับแม่เรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรพูดเยอะแยะทำไมต้องมาพูดเรื่องพวกเนี้ยฮะให้สังคมเขาเกลียดเดี๋ยวก็คนต่างศาสนิกเขาก็เกลียดมุสลิมเราเขาจะเกลียดอะไรล่ะครับก็เราอยู่อย่างมุสลิมเขาจะมาเกลียดได้ยังไงใช่ไหม นะเขาไม่เกลียดเราครับดีไม่ดีเขาให้เกียรติเราอีกต่างหากยิ่งเขาเห็นเราเข่งครับเขาเห็นเรามีหลักการศาสนาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะพี่น้องลองดูสิครับเราเนี่ยขนาดเราเองเนี่ยเราเห็นสมมติผมให้พี่น้องคิดตามระหว่างคนที่เข่งเราเห็นคนเข่งศาสนากับคนไม่เข่งศาสนาเราเองนะให้เกียรติใครมากกว่ากันเขาก็เหมือนกับเราเนี่ยแล้วเวลาเราเห็นคนที่มีหลักการศาสนามีศีลธรรมประพฤติตัวดีย่อมต้องได้รับเกียรติส่วนคนที่ประพฤติตัวไม่ดีขี้เหล้าเมายาใครเขาก็ไม่ให้เกียรติใช่ไหมครับมันไม่มีคุณค่าเราเองเนี่ยสมมติเห็นผู้หญิงไม่คุมฮิญาบกับผู้หญิงเอาไม่ต้องใช้มุสลิมอ่ะเราเห็นแม่ชีหรือเห็นแค่เรียกอะไรล่ะแม่ชีในศาสนาคริสต์นะใส่ชุดขาวคุมมาถึงแม้จะนุ่งกระโปรงสูงนะเราเห็นนะสมมติวัยรุ่นคนหนุ่มใช่ไหมพอเห็นคนนี้ไม่คุมฮิญาบผิวปากแซวแล้วนะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเห็นคนนี้เขาไม่ได้เข่งคัดอะไรเขาคงไม่ถือสาอะไรหรอกแต่พอเห็นคนนี้นะครับแต่งตัวดีนะครับถึงบางทีนะแค่เราเห็นนางพยาบาลนะโอ้เขาใส่ฟอร์มนางพยาบาลมาเราจะไปพูดทะลึ่งตึงตังนะพูดนะไม่พูดแล้วนี่ถ้าเราแต่งตัวคุมหิญาบให้เรียบร้อยใส่ชุดให้เรียบร้อยเขาให้เกียรตินะเขาให้เกียรติผมเองเนี่ยเล่าให้พี่น้องฟังนะครับขับรถมาเนี่ยขับรถมาบางทีเราออกไปซื้อของที่ตลาดในช่วงสงกรานต์เนี่ยแหละครับเขาเห็นเราใส่หมวกไปเนี่ยขวดคันอื่นนี่เขาฉีดน้ำมาหมดเลยพอเขาเห็นเราแต่งตัวนุ่งสรงนะใส่หมวกไปเนี่ยเขาไม่ฉีดนะเขาไม่ฉีดเขาบางทีเขายังไอ้คนไหนที่มันอยากจะฉีดมันยังถามเลยฉีดน้ำได้ไหมคะเขายังถามเขายังให้เกียรติเราเราก็บอกไม่นะครับผมไม่เล่นน้ำนะครับผมเป็นอิสลามเป็นมุสลิมอะไรเขาทีนี้เขาก็ไม่ยุ่งกับเราแต่ถ้าเราไปยุ่งกับเขาสิครับเขาเล่นน้ำเราก็เล่นนะเขาสาดเราสาดเขาแล้วพอปีต่อไปถ้าเราจะมาเข่งกับย้อนกลับมาเข่งเนี่ยเขาสาดเราอยู่แล้วแหละครับเพราะเขาจำได้ก็เมื่อก่อนประสาทกันอยู่ใช่ไหมนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะละอินมุตตุมเอากุติลตุมละอิลัลลอฮิตุฮชะรูนจำเอาไว้นะยังไงพวกท่านทั้งหลายไม่ว่าจะตายเด็ดตายอย่างสบายหรือตายเพราะโดนฆ่าตายในสงครามหรือตายอยู่ที่ในห้องในหมู่บ้านบนเตียงอะไรก็แล้วแต่ยังไงพวกท่านทั้งหลายต้องถูกนำกลับมาฟื้นคืนชีพและถูกไล่ต้อนไปรวมเพื่อที่จะรับการไต่สวนการพิพากษาณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาถูกนำไปรวมตัวต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะไปไหนรอดเนี่ยจะไปไหนรอดนะเอาละวันเนี้ยเราไม่ได้ออกไปตายกับมุฮัมมัดในสมรภูมิเชื่อพวกมุนาฟิกีนนะสบายไปอยู่ในมะดีนะห์นบีออกไปกำแดดกำสงครามนะเราไม่ต้องออกสมมตินะนะเราพวกอะไรพวกมุนาฟิกีนสมมตินะพวกมุนาฟิกีนก็มาเชื่อพวกนี้พวกที่ยั่วยุนะปลุกปั่นหัวไปออกกับมุฮัมมัดเลยอ้าวสมมติเอาละไม่ไปตายอยู่สบายไปในเมืองมะดีนะห์แล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาถามว่าจะรอดจะพ้นเงื้อมือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าพูดให้คิดนะครับเนี่ยพูดให้คิดเรามาดูสาระใจความที่เราได้จากอายะห์กุรอานนะครับในเอาตั้งแต่อายะห์156ถึง158เลยเอางี้ดีกว่ามันจะได้เยอะหลายข้อหน่อยนะครับกอลัลมุอัลลิฟุเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวนะครับตามที่มุอัลลิฟได้นำเสนอไว้โดยมีสาระใจความจากอายะห์ดังต่อไปนี้1ฮุรมะตุตตะชับบุฮิบิลกุฟฟาริลอฮิรอนวะบาตินันในอายะห์กุรอาน 2-3 อายะห์ที่เราอ่านกันไปอธิบายกันไปแปลกันไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นบทเรียนสอนให้รู้ว่าในหลักการศาสนาอิสลามเราห้ามเด็ดขาดเลยฮุรมะนี่ก็คือฮารอมห้ามเด็ดขาดเลยที่เราจะไปทำตัวให้คล้ายคลึงให้กลมกลืนกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการกระทำในเรื่องของประเพณีปฏิบัติอันไหนก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาต้องชัดเจนไม่เหมือนกับเขาเลยนี่คือต้องเป็นจุดยืนเป็นอัตลักษณ์ของเราลอฮิรอนไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ภายนอกบาตินันหรือเป็นเรื่องที่อยู่ในความเชื่อในภายในใจภายในอกเราก็ตามนะเรื่องความเชื่อความเข้าใจของเราเนี่ยก็จะไปเหมือนเขาไม่ได้นะบางคนไปเชื่อนบีของเราเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเหมือนกับเขาเลยไปตายเลยแหละครับถ้าไปเชื่อว่าเราเนี่ยเหมือนกับเขา นะเรานี่มีบางคนนี่เชื่อปัจจุบันนี่ผมจะได้ยินพ่อแม่โต๊ะแชร์ยังสอนอยู่เลยมึงระวังให้ดีนะขออนุญาตขออนุญาตได้พูดไม่สุภาพมึงระวังให้ดีนะระวังจะตกกระทะทองแดงนี่พี่น้องเป็นไงมุสลิมเรามีอะไรครับกระทะทองแดงระวังนะมึงต้องไปปีนต้นงิ้วมุสลิมเรามีต้นงิ้วกับเขาด้วยนี่เนี่ยพูดแบบเนี้ยพูดเหมือนเขาของเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าของเราเนี่ยเป็นยังไงแต่จะเอาของเราเนี่ยไปพูดให้กลัวเหมือนกับเขานะพยายามจะพาเหมือนกับเขาบางคนนะครับบางคนที่เขามีความรู้หน่อยนะแต่ว่าเขาไม่มีต้นทุนทางศาสนาเวลาพูดบรรยายเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ยังดังๆใหญ่ๆนะตาสอนตามมหาลัยพี่น้องครับแทบจะไม่มีคำศัพท์ศาสนาเลยพูดนี่เป็นภาษาพระหมดภาษาเทศนะไม่ใช่ภาษาเทศนะนะเป็นแบบนั้นหมดเลยนะนรกกับภูมิพูดนรกยานนำมันไม่รู้จักต้องนรกกับภูมินะอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้รู้เรื่องศาสนาเลยแต่เวลาพูดนี่ยกคำทางโน้นทั้งหมดเลยคล้ายๆเป็นอะไรแหละเป็นวจนะอย่างเงี้ยนะครับเป็นโอวาเป็นคำดีๆอะไรเนี่ยนะเอาละมันมีฮิกมาใช่แต่ทำไมเราไม่ยกฮะดีษของนบีไม่ยกคำพูดของซาลาฟไม่ยกอายะห์กุรอานยกไม่ได้อ่านไม่ถูกนะครับผมไล่พี่น้องฟังนิดนึงแล้วผมเจ็บใจมากเลยนะครับมีคนมาไล่ผมฟังบอกว่านะผมถามผมยังพูดบ่นกับคนนั้นว่าทำไมคุณไม่พูดไม่เตือนเขานะครับเขาบอกว่าเขาภูมิใจเนี่ยคนนี้เขาบอกเล่าเขามาเล่าด้วยความภูมิใจนะว่าในชุมชนเขาเนี่ยนะมีคนที่เขาเรียกว่ามีการศึกษาจบสูงมีหน้าที่การงานเยอะเลยนะครับหน้าที่การงานเลยเยอะเลยเขาบอกมีคนหนึ่งนู่นไปเป็นอะไรล่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้พิพากษานะเป็นผู้พิพากษาไปเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้านตุลาการนะนู่นอยู่ต่างจังหวัดนู่นไปใหญ่โตอยู่ต่างจังหวัดนั่นเลยวันหนึ่งพี่น้องครับเขาก็มาบ้านเนี่ยเพราะอธิบานจัดงานประจำปีสุราเขาเรียกงานประจำปีสุราใช่ไหมครับก็ส่งซองไปเชิญไทยเนี่ยส่งเขาเรียกส่งทางอะไรเนี่ยไอออนไลน์เนี่ยก็โพสต์กันไปเนี่ยข้าราชการผู้ใหญ่คนเนี้ยนะครับกลับมาบ้านพี่น้องครับมานี่ลูกเต้านี่มาได้คุมหิยาบสักคนนึงแต่งตัวเป็นแบบไฮโซแบบอะไรทั้งหมดเลยพี่น้องครับพอลงจากรถนะจอดรถเสร็จแล้วเดินมาเนี่ยเอาซองนะจะเอาซองมาใส่ตู้ที่รับบริจาคนะครับนะคุณพ่อนะที่เป็นคนมุสลิมในชุมชนเนี่ยยังเป็นมุสลิมอยู่นะแต่ว่ามาได้ไม่มีภาพของความเคร่งครัดอะไรก็เอาซองเนี่ยไปที่โต๊ะรับบริจาคลูกกับเมียเนี่ยลูกกับเมียนะครับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเวลาพ่อยื่นซองให้โต๊ะรับบริจาคนี่เขาทำแบบนี้ครับเนี่ยเขาทำแบบนี้เลยอนุโมทนาละอิลาฮิลลอฮผมพูดนี่ขนลุกเลยละอิลาฮิลลอฮพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยของเราเนี่ยไปเป็นแบบเขาไปเหมือนเขาบางคนนะครับบางคนเนี่ยพอเห็นโดมสุรายกมือไหว้ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุสลิมครับนะคือบักกอมาเป็นมุสลิมแต่ว่าไปไหนตาไหนมาวันแล้วไม่ได้กลับมาพอมาเจอเดิมสุรายกมือไหว้นึกว่าเป็นอุโบสถเพราะว่าคนต่างศาสนิกเวลาเขาผ่านวัดผ่านวานี่เขายกมือไหว้กันใช่ไหมครับเพราะในอุโบสถจะมีนู่นมีนี่ในความเชื่อของเขาก็ไหว้ของเรามุสลิมไปได้แบบนั้นมาพอมาถึงสุรามัสยิดเรายกมือไหว้โดมมัสยิดเฉยเลยนะเนี่ยแล้วจะทำยังไงเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จึงบอกนะอย่าไปเหมือนกับเขานะพูดก็ไม่ให้เหมือนทำอะไรก็ให้ไม่เหมือนในเรื่องของศาสนาน่ะเขาเชื่อยังไงเราไม่ต้องไปเชื่อเหมือนกับเขางั้นที่ผมพยายามบอกกับพี่น้องนะเขามีสติ๊กเกอร์อะไรเราก็ต้องตัดสติ๊กเกอร์ให้เหมือนกับเขาเขามีอะไรแขวนก็ต้องแขวนให้เหมือนกับเขาเขามีอะไรตั้งหน้ารถน่ะเขาใส่กรอบแก้วตั้งหน้ารถน่ะของเราก็ไปจำลองรูปกะบะแล้วก็ใส่กรอบแก้วใส่กรอบพลาสติกตั้งหน้ารถเขามียันเก้าเหลี่ยมมุสลิมเราก็มีอายะกุรุซีเก้าเหลี่ยมเขามีพยาคุดเราก็มีกุนฮวนลอหัวอาหัดเป็นนกกลางแขนเหมือนยังไงอย่างนั้นเลยแล้วในสถานที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอย่าไปเหมือนกับเขาใช่ไหมครับเขามีอะไรตั้งบนตู้เราก็ต้องมีตั้งบนตู้เขามีอะไรที่หัวเสาเราก็ต้องมีที่หัวเสาแล้วมันจะต่างอะไรกันล่ะครับอิสลามของนบีที่มาสอนนี่ไม่เหมือนมันแทบจะไม่ต่างอะไรจากของเขาเลยฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอันตรายนะครับในข้อต่อมาข้อสุดท้ายเขาบอกว่าอันนาดัมยูริดุลฮัสรอตวัลฮัสรอนะครับบอกว่าไอความเสียใจที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงบอกทรงเตือนไว้นะครับ ไปดูเถอะมันจะนำพามาซึ่งความทุกข์ระทมความเสียใจอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเลยดุนยาเนี่ยมันอาจจะอะไรล่ะอาจจะเรารอดไปละไม่ตายเหมือนคนอื่นเขาเราเชื่อพวกมุนาฟิกีนอยู่มะดีนะห์ไม่ตายแต่โลกหน้าก็ดูเถอะอัลลอฮ์เล่นเละแล้วครับอัลลอฮ์เล่นเละเลยไม่รอดหรอกครับก็ฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกับเรียนตัฟซีรหรือนะครับเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาได้ในครั้งหน้าแล้วก็ครั้งต่อๆไปวันนี้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
3: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีไปโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอันโดยประเสริฐมัสรีเรื่องถ้าอิหม่ามลงนามทันสัญญาสันติภาพกับกษัตริย์ของประเทศหนึ่งสันติภาพจะได้รับการปฏิบัติกับประชาชนทั้งหมดของประเทศนั้นไหม3161จากอบูฮูไมด์อัสอาอีดีเราได้ร่วมไปกับท่านนบีในการทำสงครามตะบุกและกษัตริย์แห่งไอละได้นำเอาล่อสีขาวตัวหนึ่งกับเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งมาให้เป็นของขวัญกับท่านนบีท่านนบีได้เขียนสัญญาสันติภาพไปถึงเขาโดยยอมให้เขามีอำนาจในประเทศของเขาต่อไปเรื่องคำแนะนำให้ดูแลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีพันธสัญญากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3162จากมุไวริยะบิลตูดามะอัตตามีมีเราได้พูดกับอุมัรบิลอัลกอตอบว่าโอ้หัวหน้าของบรรดาผู้ศรัทธาชนโปรดแนะนำเราเขากล่าวว่าฉันขอแนะนำพวกท่านให้ทำตามซิมมะของอัลลอฮ์ข้อผูกมัดทางการเงินที่ทำกับซิมมีให้ครบถ้วนเพราะมันเป็นซิมมะของนบีของท่านและเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยยังเลี้ยงชีพของคนที่ท่านเลี้ยงดูก็คือภาษีจากซิมมีเรื่องท่านนบีให้อะไรจากที่ดินของบาเรนและสิ่งที่ทำสัญญาว่าจะให้เงินที่ได้มาจากบาเรนแก่บางคนและจากยิสยะและใครที่ควรจะได้รับการแจกจ่ายไฟและยิสยะ3163จากยะฮยาบินซาอิดครั้งหนึ่งท่านนบีได้เรียกชาวอันซอรมาเพื่อที่จะให้ที่ดินส่วนหนึ่งของบาเรนแก่พวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวว่าไม่ครับขอสาบานด้วยเหรอเราจะไม่รับมันเว้นเสียแต่ว่าท่านจะให้สิ่งเดียวกันนี้แก่พี่น้องชาวกุเรชของเราด้วยท่านนบีได้กล่าวว่านั่นจะเป็นของพวกเขาถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แต่เมื่อชาวอันซอดยืนยันในสิ่งที่พวกเขาร้องขอท่านนบีได้กล่าวว่าหลังจากฉันพวกท่านจะเห็นคนอื่นได้รับความสำคัญเหนือกว่าพวกท่านในเรื่องนี้ซึ่งในกรณีนั้นพวกท่านต้องอดทนจนกระทั่งพวกท่านได้พบฉันที่อัลฮาวต์ 3164จากยาบิดบินอับดุลลอห์ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ได้พูดกับฉันว่าถ้ารายได้จากบาห์เรนมาฉันจะให้ท่านเท่านี้เท่านี้ และเท่านี้ ฉันจะให้ท่านเท่านี้เท่านี้และเท่านี้เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์เสียชีวิตและรายได้จากบาห์เรนมาอบูบักได้ประกาศว่าขอให้คนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์สัญญาจะสัญญาอะไรไว้บางอย่างมาหาฉันดังนั้นฉันจึงได้ไปหาอบูบักและกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เคยพูดกับฉันว่าถ้ารายได้จากบาห์เรนมาฉันจะให้ท่านเท่านี้เท่านี้และเท่านี้ดังนั้นอบูบักจึงบอกฉันว่าเอามือสองข้างของท่านตักเงินไปฉันได้ตักเงินด้วยมือทั้งสองข้างของฉันและอบูบักได้ขอให้ฉันนับเงินฉันนับแล้วปรากฏว่ามันเป็นชิ้นทองคำจำนวน500ชิ้นจำนวนทั้งหมดที่เขาให้ฉันก็คือ 1,500 ชิ้นทองคำ 1,165 จากอนัสเงินจากบาห์เรนได้ถูกนำมาให้ท่านนบีท่านได้กล่าวว่าเอามันไปแผ่ไว้ในมัสยิดมันเป็นเงินจำนวนสูงที่สุดที่เคยถูกนำมาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ในตอนนั้นอัลอับบาสได้มาหาท่านและกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ให้ฉันเถอะเพราะฉันได้ให้จากค่าไทยตัวเองและอากีบท่านนบีจึงว่ากล่าวว่าเอาไปสิเขาจึงได้ใช้มือสองข้างกอบเงินและเทสใส่ไปในเสื้อของเขาและพยายามที่จะยกมันแต่เขาไม่สามารถจะยกได้ดังนั้นเขาจึงขอร้องท่านนบีว่าท่านสั่งใครบางคนให้ช่วยฉันยกมันหน่อยได้ไหมท่านนบีกล่าวว่าไม่ดังนั้นอัลอับบาสจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะช่วยฉันแบกหน่อยได้ไหมท่านนบีตอบว่าไม่อับบาสจึงโยนเงินบางส่วนออกและยกมันขึ้นแบกบนบ่าและออกไปท่านนบีมองตามเขาไปด้วยความทึ่งในความโลภของเขาจนกระทั่งเขารับสายตาของเราไปท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ลุกขึ้นจากที่นั่นจนกระทั่งไม่มีเงินเหลือแม้แต่ดิรฮัมเดียวเรื่องบาปของคนที่ฆ่าผู้บริสุทธิ์ที่มีสัญญากับมุสลิม3,166จากอับดุลลอฮ์บินอัมท่านนบีกล่าวว่าใครที่ฆ่าคนที่มีสัญญากับมุสลิมจะไม่ได้กินของสวรรค์ถึงแม้ว่ากินของมันจะรู้สึกได้จากระยะทางถึง40ปีเรื่องการขับไล่ชาวยิวออกจากคาบสมุทรอาหรับจากอุมัรท่านนบีได้พูดกับชาวยิวว่าเราจะให้พวกท่านอยู่ที่นี่ตราบใดที่อัลลอฮ์ทรงให้พวกท่านอยู่ที่นี่3,167จากอบูฮุรอยเราะห์ในขณะที่เราอยู่ในมัสยิดท่านนบีได้ออกมาและกล่าวว่าเราไปหาชาวยิวกันดังนั้นเราจึงออกไปจนกระทั่งเรามาถึงไบตุลมิรอสท่านนบีได้บอกชาวยิวว่าถ้าพวกท่านเข้ารับอิสลามพวกท่านจะปลอดภัยพวกท่านต้องรู้ว่าแผ่นดินเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และฉันต้องการให้พวกท่านออกไปจากแผ่นดินนี้ดังนั้นถ้าพวกท่านคนใดมีทรัพย์สินบางอย่างเขาจะได้รับอนุญาตให้ขายทรัพย์สินมิฉะนั้นแล้วพวกท่านต้องรู้ว่าแผ่นดินเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์3,168ซะอีดบินยูเบดเล่าว่าเขาได้ยินอิบนุอับบาสกล่าวว่าวันพฤหัสและพวกท่านไม่รู้ว่าวันพฤหัสคืออะไรหลังจากนั้นอิบนุอับบาสก็น้ำตาไหลพรากจนกระทั่งก้อนหินบนพื้นหลายก้อนชุ่มไปด้วยน้ำตาของเขาด้วยเหตุนี้ฉันจึงถามอิบนุอับบาสว่าอะไรสิวันพฤหัสเขาตอบว่า เมื่ออาการกล่าวคือสุขภาพของท่านรอซูลุลลอฮ์สุดหนักท่านได้กล่าวว่าไปเอากระดูกสะบักมาให้ฉันเพื่อที่ฉันจะได้เขียนอะไรบางอย่างสำหรับพวกท่านซึ่งหลังจากนั้นแล้วพวกท่านจะไม่หลงทางผู้คนที่มีความเห็นขัดกันถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมาะสมที่จะขัดแย้งกันต่อหน้าท่านนบีพวกเขากล่าวว่าท่านนบีเป็นอะไรไปพวกท่านคิดว่าท่านเพ้อหรือคนพูดในที่นี้ไม่ยอมรับความเห็นของคนอื่นที่แนะนำว่าท่านนบีไม่ควรถูกขอให้เขียนเพราะท่านป่วยหนักถามท่านสิเพื่อที่จะเข้าใจท่านนบีตอบว่าปล่อยฉันเพราะฉันอยู่ในสภาพที่ดีกว่าที่พวกท่านขอให้ฉันทำนี่หมายความว่าฉันกำลังเตรียมตัวจะพบพระเจ้าของฉันและนั่นเป็นการดีกว่าเรื่องทางโลกที่พวกท่านกำลังขอฉันพูดกับพวกท่านหลังจากนั้นท่านนบีได้สั่งพวกเขาให้ทำสามสิ่งโดยกล่าวว่าไล่พวกบูชาเทวรูปออกไปจากคาบสมุทรอาหรับจงให้ความเคารพตัวแทนต่างชาติโดยให้ของขวัญแก่พวกเขาอย่างที่ฉันเคยทำผู้รายงานต่อกล่าวเสริมว่าคำสั่งที่สามเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ซึ่งอิบนุอาบาสเอ่ยหรือไม่เอ่ยถึงไม่รู้แต่ฉันลืมไปแล้วคำสั่งที่สามที่มิได้ถูกเอ่ยถึงได้ถูกอธิบายไว้ในหนังสือฟัตฮุลบารีว่าเป็นหนึ่งในสิ่งในสี่สิ่งต่อไปนี้นั่นคือ1ปฏิบัติตามคำสั่งของคัมภีร์กุรอาน2เตรียมอาวุธให้หน่วยทหารภายในใต้คำภายใต้คำบัญชาของอุซามะ3อย่าเอาหลุมฝังศพของท่านนบีเป็นสถานที่เคารพสักการะและ4นมาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์และทำดีต่อทาสของพวกท่านเรื่องถ้าบูชาเทวรูปทรยศต่อมุสลิมพวกเขาจะได้รับการให้อภัยไหม3169จากอบูฮุรอยเราะห์เมื่อคอยบัตถูกพิชิตมีคนชาวยิวเอาแกะย่างใส่ยาพิษมาให้ท่านนบีเป็นของขวัญท่านนบีได้สั่งว่าขอให้ชาวยิวทั้งหมดที่อยู่ที่นี่มารวมตัวกันต่อหน้าฉันเมื่อชาวยิวมารวมกันท่านนบีได้พูดกับพวกเขาว่าฉันจะถามพวกท่านด้วยคำถามหนึ่งพวกท่านจะพูดความจริงไหมพวกเขากล่าวว่าครับท่านนบีจึงถามว่า พ่อของพวกท่านคือใครพวกเขาตอบว่าคนนั้นคนนี้ท่านนบีได้กล่าวว่าพวกท่านได้โกหกแล้วพ่อของท่านคือคนนั้นคนนี้พวกเขากล่าวว่าท่านพูดถูกท่านนบีถามอีกว่าตอนนี้พวกท่านจะพูดความจริงกับฉันไหมถ้าฉันจะถามอะไรบางอย่างกับพวกท่านพวกเขาตอบว่าพูดความจริงอบุลกอซิมถ้าหากพวกเราโกหกท่านก็สามารถรู้ว่าเราโกหกเหมือนกับที่ท่านรู้เกี่ยวกับพ่อของเขาดังนั้นท่านนบีจึงถามว่าใครคือชาวนรกพวกเขากล่าวว่าเราจะอยู่ในนรกเพียงช่วงเวลาสั้นๆและหลังจากนั้นพวกท่านจะมาแทนที่พวกเราในนั้นท่านนบีกล่าวว่าพวกท่านจะถูกสาปแช่งและได้รับความอัปยศในนั้นขอสาบานด้วยอัลลอฮ์เราจะไม่มีวันแทนพวกท่านในนั้นหลังจากนั้นท่านได้ถามว่าพวกท่านจะบอกความจริงไหมถ้าฉันถามพวกท่านคำถามหนึ่งพวกเขาตอบได้อบูลกอซิมท่านจึงถามว่าพวกท่านเอายาพิษใส่แกะนี้ใช่ไหมพวกเขาตอบว่าใช่ท่านนบีจึงถามว่าอะไรที่ทำให้พวกท่านทำเช่นนั้นพวกเขาตอบว่าเราต้องการจะรู้ว่าถ้าท่านเป็นผู้โกหกเราก็จะกำจัดท่านและถ้าท่านเป็นนบียาพิษก็ไม่อาจทำอันตรายท่านได้3170จากฮาชิมจากอาชิมฉันได้ถามอานัสเกี่ยวกับกุนูตคือดุอาในการนมัสอานัสตอบว่ามันต้องอ่านก่อนการโค้งฉันกล่าวว่าคนนั้นคนนี้อ้างว่าท่านกล่าวว่ามันอ่านหลังการโค้ง ขาตอบว่าเขาพูดผิดดังนั้นอนัตจึงได้เล่าให้เราฟังว่า ท่านนบีได้วิงวอนขอให้อัลลอฮ์ลงโทษเผ่าบานูสุไลเป็นเวลา1เดือนหลังจากการโค้งอนัสยังกล่าวต่อไปอีกว่า ท่านนบีได้ทรงกุรอคือคนที่มีความรู้ในอัลกุรอานจำนวน40คนหรือ70คนไปยังพวกบูชาเทวรูปแต่ฝ่ายหลังได้ต่อต้านคนเหล่านั้นและฆ่าพวกเขาถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีสัญญาสันติภาพ กับท่านนบี ฉันไม่เคยเห็นท่านนบีโศกเศร้าเสียใจให้กับใครเท่ากับที่ท่านโศกเศร้าเสียใจให้กับคนเหล่านี้ดูเล่ม8หะดีษเลขที่6393 เรื่องการให้ที่หลบภัยแก่ใครบางคนโดยผู้หญิง3171จากอุมมุฮานีลูกสาวของอบูตอลิบฉันได้ไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ในวันพิชิตมักกะและพบว่าท่านกำลังอาบน้ำและลูกสาวของท่านได้กั้นม่านบังท่านไว้ฉันได้ทักทายท่านและท่านถามว่านั่นใครฉันตอบว่าฉันอุมมุฮานีบิลตุอาบีตอลิบท่านกล่าวว่ายินดีต้อนรับอุมมุฮานีเมื่อท่านอาบน้ำเสร็จท่านได้ยืนขึ้นและนมัส8รอกอัตในขณะที่สวมเสื้อผ้าชิ้นเดียวฉันกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์อาลีน้องชายของฉันได้ประกาศว่าเขาจะฆ่าผู้คนหนึ่งที่ท่านได้ให้ที่หลบภัยคนผู้นั้นคือคนนั้นคนนี้อับดุลฮุบัยรอท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่านี่อุมมุฮานีเราจะให้ที่หลบภัยแก่คนที่เธอให้ที่หลบภัยอุมมุฮานีกล่าวว่าตอนที่ฉันไปเยี่ยมท่านเป็นเวลาสายก่อนเที่ยงๆวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์โรงเรียนอิสลามสันติชนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2570ชั้นอนุบาล1ถึง3รับได้ชั้นละ35คนชั้นอนุบาล1รับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เด็กที่เกิดระหว่างวันที่17พฤษภาคม2566ถึงวันที่16พฤษภาคม2567เต็มแล้วปิดชั้นป.1ถึงป.6รับได้ชั้นละ80คนรับสมัครวันที่4มกราคม2570เป็นต้นไปชั้นป.1รับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลทดสอบทักษะพื้นฐานและเรียนปรับพื้นฐานทุกคนชั้นป.2ถึงชั้นป.6สอบในวันสมัครสอบเทียบโอนความรู้สายสามัญและสอบอ่านกุรอานเต็มแล้วปิดชั้นม.1รอบแรกรับสมัครนักเรียนชาย160คนนักเรียนหญิง160คนขายใบสมัครวันที่1ตุลาคมถึงวันที่20พฤศจิกายนยื่นใบสมัครวันที่16ถึงวันที่20พฤศจิกายนสอบวันที่21พฤศจิกายนและประกาศผลวันที่25พฤศจิกายน2569ชั้นม.1รอบ2ขายใบสมัครวันที่25พฤศจิกายน2569ถึงวันที่5กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลวันที่10กุมภาพันธ์2570ชั้นม.4รับสมัครนักเรียน220คนมี4สายการเรียนคือ1วิทย์คณิต2ศิลป์อังกฤษ3ศิลป์เทคโนโลยี4ศิลป์สนาวีและมี6เซกเตอร์ให้เลือกเรียนขายใบสมัครวันที่1มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์ยื่นใบสมัครวันที่1กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลสอบวันที่10กุมภาพันธ์2570นักเรียนสมัครใหม่ทุกคนที่ได้เกรด3ขึ้นไปจากโรงเรียนเดิมไม่ต้องสอบสายสามัญโดยแสดงหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมสอบอ่านกุรอานและสัมภาษณ์เท่านั้นนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนชั้นม.2ถึงม.3และชั้นม.5ถึงม.6ผู้ปกครองติดต่อสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนทุกวันทำการเพื่อเทียบโอนความรู้และสอบในวันสมัครเฉพาะห้องเรียนที่ไม่เต็มเท่านั้น
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ
7: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปลีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้บริการเพื่อสาธารณะ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
6: ดุอามอบหมายการงานต่ออัลเลาะห์ให้กล่าวว่าฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลความหมายอัลเลาะห์เป็นผู้พอเพียงสำหรับพวกเราและการมอบหมายคือสิ่งที่ดียิ่งดูอาบทนี้อยู่ในซูเราะห์อะลอิมรอนอายะห์ที่173ผู้ที่ขอดูอาบทนี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมดูอาบทนี้เมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทราบข่าวของอบูซุบยานและชาวกุเรชกำลังรวมตัวกันเพื่อที่จะกลับมาจัดการกับบรรดาผู้ศรัทธาอย่างถอนรากถอนโคนหลังจากสงครามอุฮุดเพิ่งจบสิ้นที่อยู่ในสภาพของบรรดาผู้ศรัทธานั้นได้รับความบาดเจ็บแต่พวกเขาก็ตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮ์และรอซูลุลลอฮ์พวกเขาก็เลยกล่าวว่าฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่พอเพียงสำหรับพวกเราและการมอบหมายนั้นคือสิ่งที่ดียิ่งและดุอาบทนี้นะครับยังเป็นดุอาอีกบทหนึ่งที่อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเคยกล่าวดุอาบทนี้ในขณะที่ถูกโยนเข้าสู่กองไฟฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งเมื่อเรามีความต้องการที่จะให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือให้กล่าวดุอาบทนี้
1: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญจาริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลาม034-1147-796 034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
7: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอร์บริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์เป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่

0: ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
1: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: ดุอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโออัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดผดุงอิสลามงานน้ำชาการกุศลเพื่อสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิดและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมัสยิดผดุงอิสลามคลอง22จังหวัดนครนายกขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยม
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทชออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า1ซอดะเกาะห์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน2ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดูอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
4: บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดوعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะห์อันนะบะวียะห์ที่เขียนโดยเชคอะห์มัดศ็อลิห์อัชชามีรอฮิมะฮุลลอฮ์ และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้จำกัดความหวังที่มากมายในโลกดุนยานี้รายงานจากท่านมุญาฮิดที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับบ่าของฉันแล้วกล่าวว่าจงอาศัยอยู่ในโลกดุนยานี้เหมือนคนแปลกหน้าหรือเหมือนคนเดินทางและท่านอิบนุอุมัรเคยกล่าวว่าเมื่อถึงเวลาเย็นอย่ารอให้ถึงเวลาเช้าและเมื่อถึงเวลาเช้าจงอย่ารอให้ถึงเวลาเย็นจงใช้ประโยชน์จากการมีสุขภาพที่แข็งแรงของท่านก่อนที่ความเจ็บป่วยจะประสบกับท่านและจงใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ความตายจะมาถึงบันทึกโดยบุคอรีจากความหมายของหะดีษบทนี้ได้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จับบ่าของท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรเพื่อแสดงถึงความจริงใจและความจริงจังและสร้างความผูกพันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังและเป็นการเน้นว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะกล่าวต่อไปนี้นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและควรจดจำไว้ในชีวิตเสมอซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าจงอาศัยอยู่ในโลกดุนยานี้เหมือนดังคนแปลกหน้าหรือคนที่เดินทางเพราะคนแปลกหน้าคือคนที่อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ใช่บ้านของตนเองไม่มีความผูกพันลึกซึ้งกับสถานที่นั้นใช้ชีวิตด้วยความระวังไม่สะสมทรัพย์ไม่ผูกใจกับสิ่งรอบตัวจิตใจของเขามักจะคิดถึงบ้านที่แท้จริงซึ่งในที่นี้ก็คือโลกหน้าอาคิเราะห์ส่วนคนเดินทางนั้นยิ่งกว่าคนแปลกหน้าเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจอยู่ณที่ที่เขาเดินผ่านเขาหยุดพักชั่วคราวเพียงเพื่อเติมเสบียงก่อนเดินทางต่อเขาไม่ใส่ใจสิ่งยั่วยุข้างทางเพราะรู้ว่าปลายทางคือจุดหมายที่แท้จริงและในคำสอนของท่านอิบนุอุมัรที่สอนให้ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทท่านกล่าวว่าเมื่อถึงเวลาเย็นจงอย่ารอให้ถึงเวลาเช้าคือจงรีบเร่งทำความดีอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะเราอาจจะไม่มีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้และเมื่อถึงเวลาเช้าจงอย่ารอให้ถึงเวลาเย็นเพราะเวลาทุกนาทีคือโอกาสที่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตของเราก็เป็นได้และจงใช้ประโยชน์จากการมีสุขภาพที่แข็งแรงของเราก่อนที่ความเจ็บป่วยจะมาประสบกับเราและจงใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ความตายจะมาถึงเพราะโลกดุนยานี้ไม่ใช่ที่พำนักอันถาวรของผู้ศรัทธาเราเป็นเพียงนักเดินทางที่ต้องเตรียมเสบียงให้พร้อมก่อนจะถึงปลายทางและควรหยุดที่เราจะผูกหัวใจของเราไว้กับสิ่งชั่วคราวเช่นบ้านรถเงินทองชื่อเสียงพอทุกสิ่งนั้นคือของที่อยู่ระหว่างทางและจะไม่มีสิ่งใดคงอยู่กับเราไปในหลุมฝังศพเว้นแต่อามันคุณงามความดีของเราเท่านั้นขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องคุ้มครองเราทั้งหลายให้ห่างไกลจากการกระทําที่อาจนำพาตัวเราให้หลงไหลอยู่กับโลกดุนยาจนอาจทำให้ตัวเรานั้นไม่เหลือสิ่งใดไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์ร็อบบิซิดนาอินมันวะรซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะอ์วีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
5: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันทร์ผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทั้ง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
5: ซูเราะห์อันนัสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิซาจาอะนัสลุลลอฮิวัลฟัซ วะรออัยตันนัสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาซาฟัสับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตะวาบา
7: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: วิวาทระหว่างพวกเขาในหะดีษติรมิซีและเป็นหะดีษมุสลิมอาจจะสังเกตนะบางคนละหมาดทำอิบาดัตมันก็ดีแล้วไม่ทำชีริกแต่ไอ้เรื่องทะเลาะกันน่ะชัยฏอนเข้ามาแทรกแซงแล้วก็มันก็จะอดไม่ได้ถ้าไม่มีอีหม่านไม่ใคร่ครวญให้ดีแล้วจะหนีไม่พ้นและในซูเราะตุลมาอิดะห์อายะห์91อัลเลาะห์บอกอินนามายูริดุชัยฏอนอัยยูกิอาบัยนะกุมุลอาดาวะตะวัลบัลฎอฟิลคอมริวัลไมซิดวะยัสุดดะกุมอันซิกริลลาห์วะอันศอลาห์ฟะฮัลอันตุมมุนตะฮูนที่ชัยฏอนน่ะมันเพียงแต่ต้องการจะก่อให้เกิดการเป็นศัตรูกันให้เกิดการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าก็สุราเป็นต้นเหตุการพนันเป็นต้นเหตุเห็นไหมจากสุรานี่แหละพี่น้องฆ่ากันได้จากการพนันนี่แหละคนรักกันชอบกันฆ่ากันได้และมันยังหันเหพวกเจ้าออกจากการนึกถึงอัลลอฮ์ใช่ที่ถ้ายังนึกถึงอัลลอฮ์ก็ดื่มน้ำเมาไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ก็เล่นการพนันไม่ได้และวานิสลาหันเหพวกเจ้าให้ทิ้งละหมาดคนเหล่านี้พูดถึงเรื่องศาสนาไม่ฟังพูดเรื่องละหมาดไม่ฟังมัวเมากับการพนันฟะฮัลอันตุมุนตะฮูและพวกเจ้าจะยุติธรรมไหมล่ะอย่างนี้คือที่อัลลอฮ์เนี่ยโปรดบานเราสารพัดแต่เราไม่เคยนึกถึงบุญคุณอัลลอฮ์เลยว่าเรากินรีซกีของอัลลอฮ์ได้รับรีซกีของอัลลอฮ์ด้วยการเนรคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรือขอฝากให้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายได้โปรดเอาไปคิดนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ
1: ์สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการตัฟซีรุลกุรอานทางวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็ทางมุสลิมออนแอร์นะครับทางช่อง YouTube แห่งนี้พี่น้องครับสำหรับรายการตัฟซีรุลกุรอานเราก็ได้พูดคุยกันมาถึงในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับองค์การที่58แล้วก็59ในครั้งที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเสนอแล้วก็พูดคุยเรื่องราวต่างๆที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินได้กระทำการอธิบายนะครับ2อายะในอายะที่58และอายะที่59ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับเราก็ยังมีอะไรติดค้างแล้วก็ยังมีอะไรติดพันกันอยู่นะครับแต่ว่าในวันนี้อยากจะขออนุญาตนะครับในการที่จะทบทวนแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับเราไปดูตัวบทกันนะครับในอายะที่58แล้วก็อายะที่59ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ใครที่มีอัลกุรอานนะครับใครที่ติดตามรับชมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องก็เปิดอัลกุรอานไปได้เลยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ใน2องค์การนี้นะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ كنا ندخل هذه قم أفكب وإذ كنا ندخل هذه القرية فقلوا منها حيث شئتم رغدا
10: วะดะคุลุลบาบะสุจจะดะวะกูลูฮิตตะนักฟิรละกุมขอตอยากุมวะสะนะซีดุลมุห์ซินีนฟะบัดดะลัลละซีนะฎอลัมูกอลันฆอยรัลละซีกีละละฮุมฟะอันซัลนาอะลัลละซีนะฎอลัมูริจซัมมินัสซะมาอิบิมากานูยับซุกูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอิซกุนนานะครับและจงรำลึกถึงในขณะที่เรานั้นอุดคูลูฮาซีฮินนะครับได้สั่งใช้ได้กล่าวกับบรรดากลุ่มชนนะครับบันิอิสรออีนอุดคูลูฮาซีฮิลกอริยะพวกเจ้าทั้งหลายจงเข้าไปในเมืองแห่งนี้ฟากูลูมินฮาไฮซูชิตุมรอกอดาแล้วก็เข้าไปจงเข้าไปบริโภคนะบริโภคอะไรครับบริโภคปัจจัยยังชีพนะครับจากเมืองนี้อย่างกว้างขวางนะวะดะคูลุลบาบะสุจจะดะแล้วก็จงเข้าไปในประตูบานนั้นนะครับในสภาพของผู้ที่นอบน้อมโค้งคำนับศีรษะลงนะครับวะกูลูฮิตตะตุนแล้วก็พวกเจ้าจงกล่าวฮิตตะนะนักฟิรละกุมคอตอยากุมเราก็จะได้ให้อภัยโทษนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวบอกว่าเราก็จะได้ให้อภัยโทษแล้วก็ขจัดสิ่งที่เป็นความผิดแล้วก็บาปของพวกเจ้าทั้งหลายวาซานาซีดุลมุห์ซินีนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวต่อว่าเรานั้นจะเพิ่มพูนให้แก่ผู้ที่กระทำความดีทั้งหลายฟะบัดดะลัลละซีนะซอลามูกอลันฆอยรัลละซีนะแล้วบรรดาผู้ที่อธรรมเหล่านั้นซอลามูคำว่าซอลามูแปลว่าบรรดาผู้ที่อาธรรมเหล่านั้นกอลันและกอลัลกอยรัลละซีพวกเขาได้กล่าวคำพูดหนึ่งซึ่งไม่ใช่คำพูดที่กล่าวให้กล่าวแก่พวกเขานะครับกีละละฮุมฟะอันซัลนาอะลัลละซีดังนั้นเราจึงได้นะครับอะลัลละซีนะซอลามูริจซัมมินัสซะมาได้กระทำการให้บทลงโทษลงมาจากฟากฟ้าให้มาประสบกับบรรดาผู้ที่อาธรรมเหล่านั้นเนื่องจากบิมากานูยับสู้กูลเนื่องจากพวกเขานั้นเป็นบุคคลที่ประพฤติผิดนะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่ประพฤติชั่วในองค์การอัลกุรอานองค์การนะครับในซูเราะห์ที่58แล้วก็59นั้นเป็นองค์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดากลุ่มชนบันิอิสรออีลอีกเช่นเคยพี่น้องครับกล่าวถึงสิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้นะครับสิ่งที่เป็นการสรุปจากสองอายะขอมาอัฟครับจากองค์การที่58นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้พวกเขาทำการนอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งคำพูดแล้วก็การกระทำในขณะที่พวกเขานั้นกระทำการพิชิตเมืองเยรูซาเล็มได้นะครับแล้วก็ให้พวกเขานั้นสารภาพผิดนะครับขอลูกแก่โทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้พวกเขานั้นกตัญญูรู้คุณต่อความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาแล้วก็สิ่งนี้เองครับจะเป็นการที่จะทำให้เขานั้นเป็นบุคคลที่ได้รับความรักความเมตตาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ยังสั่งใช้ให้พวกเขาเนี่ยรีบเร่งในการที่จะทำตัวในการที่จะปฏิบัติตัวให้เป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะตุนนัสรีอายะที่1ถึงอายะที่3พี่น้องครับในองค์การนี้ท่านอิบนุกะซีรนะครับท่านก็ได้หยิบยกมาอธิบายนะครับเพิ่มเติมเสริมกับอายะอัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่58อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับอิซาจานัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์เมื่อชัยชนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็การพิชิตได้มาถึงแล้วนะครับคำว่าจาอาแปลว่ามาถึงแล้ววะรออัยตันนาซยะดคูลูนะฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาและเจ้าก็ได้เห็นประชาชนเห็นประชาชาติได้กระทำการเข้าศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัฟวาจาอัฟวาจาตรงนี้นักวิชาการแปลว่าจามาอะตันนะครับเข้าเป็นกลุ่มๆเข้าเป็นหมู่เข้าเป็นคณะนะครับฟัสบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรฮูดังนั้นจงแซ่ซ้องซาดูดีด้วยกับการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า วัสตัฟฟิรฮูแล้วก็จงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิดนะครับอินนะฮูกานะตาวาบะแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอนะครับในซูเราะห์อันนัสรีอายะที่1ถึงอายะที่3ในคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์การนี้เป็นการบอกถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับกับประชาชนกับประชาชาติของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เองนะครับพี่น้องครับมันคือสิ่งที่บรรดากลุ่มชนบันิอิสรออีลจำเป็นที่จะต้องสำนึกในกรุณาที่คุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็เมื่อมาถึงคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับกับองค์การที่เราได้ยินกันนะครับในองค์การที่59ฟะบัดดะลัลละซีนะซอลามูกอลันกอยรัลละซีกีละละฮุมบรรดาผู้ที่ซึ่งอธรรมนะครับบรรดาผู้ที่ซึ่งอธรรมคำว่าซอลามูแปลว่าพวกที่อธรรมนะครับเขาก็ได้อะไรบัดได้ละเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรครับกอลันเปลี่ยนแปลงคำกล่าวเปลี่ยนแปลงคำพูดกอยรอลละซีกีละละฮุมซึ่งไม่ใช่คำพูดที่กล่าวแก่พวกเขาซึ่งไม่ใช่คำพูดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้พวกเขาเนี่ยกล่าวนะครับฟาอันซัลนาอะลัลละซีนะซอละมูริจซัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้การลงโทษประทานการลงโทษมาสู่พวกเขาเหล่านั้นบรรดาผู้ที่อะไรครับบรรดาผู้ที่อธรรมนะมินัสซะมะและการลงโทษนี้นั้นมาจากฟากฟ้านะครับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดปรากฏการณ์ทางฟากฟ้ามาลงโทษกับบรรดาผู้อธรรมในสมัยนั้นนะครับบิมากานูยับสุกูลแล้วก็สาเหตุอันเนื่องมาจากว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ประพฤติชั่วเป็นบุคคลที่อธรรมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งท่านอิหม่ามอันบุคอรีนะครับท่านก็ได้หยิบยกซึ่งมีการบันทึกการรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับกีละลินบีอิสรออีละมีผู้คนกล่าวกับวงวานนะครับมีผู้ที่กล่าวกับบรรดาวงวานว่านเครือของบานีอิสรออีลหรือว่ากล่าวกับกลุ่มชนบานีอิสรออีลอุดคุลุลบาบะสุจาดาจงเข้าไปในประตูเมืองโดยมีสภาพที่ก้มโค้งคำนับนะครับก้มศีรษะของพวกเจ้าลงวากูลูฮิตตอแล้วก็จงกล่าวคำว่าฮิตตอตุนนะครับคำว่าฮิตตอให้กล่าวคำว่าฮิตตอฟาดะคอลูยัสฮาฟูนะแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นก็ได้เข้าไปสู่ประตูเมืองแต่พี่น้องครับการเข้าไปยังประตูเมืองนี้เนี่ยเป็นการเข้าที่ผิดแปลกนะครับจากความเป็นจริงนะครับเหมือนกับเป็นการเย้ยหยันเหมือนกับเป็นการล้อเล่นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาได้เข้าไปยังประตูเมืองฟาดะคอลูแปลว่าพวกเขาก็ได้เข้าไปยังประตูเมืองยัสฮาฟูนะอะลาอัสตาฮิฮิมแต่พวกเขาเข้าไปโดยที่ทำการกระเถิบก้นทีละน้อยนะครับเข้าไปแทนที่จะก้มหัวตามคำสั่งเปล่าเลยพวกเขาก็เถิบก้นเข้าไปทีละน้อยฟาบัดดะลูกอวะกอลูฮับบะตุนฟีชะอรอตินและพวกเขาแทนที่จะกล่าวคำพูดว่าฮิตตอพวกเขาก็ไม่กล่าวก็เปลี่ยนคำพูดใหม่นะครับจากคำว่าฮิตตอเปลี่ยนเป็นฮับบะนะครับจากฮิตตอเปลี่ยนเป็นฮับบะฮับบะแปลว่าอะไรครับฮับบะแปลว่าเมล็ดข้าวสาลีฮับบะแปลว่าเมล็ดนะครับฟีชะอรอตินก็คือเมล็ดข้าวของข้าวสาลีนั่นเองนะครับในหนังสือฟัตฮุนบาลีก็ได้บันทึกเอาไว้อย่างนี้ดังนั้นท่านอิหม่ามอันนะซาอีนักบันทึกหะดีษของเรานะครับอีกท่านหนึ่งซึ่งได้บันทึกหะดีษที่เป็นหะดีษอยู่ในระดับเมากูฟนะครับเป็นสายรายงานที่ไปสุดแค่ท่านบรรดาซอฮาบะเท่านั้นนะครับไปไม่ถึงนบีแต่สายรายงานทุกๆระดับนั้นใช้ได้ถูกต้องหมดเลยแต่คำนี้ไปหยุดที่คำพูดของบรรดาซอฮาบะเกี่ยวกับดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งใช้ให้บรรดากลุ่มชนบันิอิสราเอลกล่าวคำว่าฮิตตอตุนนะครับแต่พวกเขาได้เปลี่ยนคำพูดโดยกล่าวคำว่าฮับบะตุน นะครับแปลว่าเมล็ดหรือเมล็ดข้าวหรือเมล็ดพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านอับดุลรอซักได้รายงานสำนวนหะดีษบทนี้เอาไว้เช่นเดียวกันโดยผ่านสายรายงานของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีท่านอิหม่ามมุสลิมท่านอิหม่ามอัตติรมิซีนะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามอัตติรมิซีเนี่ยก็กล่าวว่าหะดีษในสายนี้หะดีษประเภทนี้เป็นหะดีษที่อยู่ในระดับฮะซันนะครับในหนังสือตำราที่ชื่อว่าตุฮฟะตุนอะฮวาซีนะครับเล่มที่8หน้าที่291สรุปแล้วสิ่งต่างๆที่บรรดานักมุฟัสซิรีนหรือว่านักอธิบายอัลกุรอานได้กล่าวก็คือสภาพแวดล้อมนะครับของสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับสรุปแล้วบรรดาบันิอิสราเอลก็เปลี่ยนแปลงคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในการที่ใช้ให้พวกเขาเนี่ยนอบน้อมนะครับใช้ให้พวกเขาในกล่าวคำหนึ่งนะครับแต่พวกเขาก็อะไรครับได้รับคำสั่งนะครับได้รับคำสั่งใช้แต่พวกเขาก็ปฏิเสธพวกเขาก็ได้อะไรครับฝ่าฝืนสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้นะครับด้วยกับการเข้าไปที่ประตูเมืองแห่งนั้นด้วยกับการเดินเชิดหน้านะครับเชิดหน้านะครับอัลลอฮ์สั่งให้ก้มให้ก้มหัวพวกนี้ไม่อะพวกนี้ฉันจะเดินเชิดหน้านะครับเอาให้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อัลลอฮ์สั่งใช้ให้พวกเขากล่าวคำว่าฮิตะพวกที่บอกไม่เอาฉันไม่กล่าวฉันจะกล่าวคำว่าฮับบะนะครับอันนี้เป็นอาการอะไรครับเป็นการบอกให้รู้ถึงอุปนิสัยใจคอของกลุ่มชนบันิอิสราเอลให้รู้ให้เห็นถึงการกระทำผิดของพวกเขาให้เห็นถึงการฝ่าฝืนของพวกเขาให้รู้ถึงการดื้อดึงของบรรดากลุ่มชนบันิอิสราเอลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานดังนั้นเมื่อพวกเขาฝ่าฝืนแน่นอนครับก็เป็นเหตุที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้วนะครับแล้วก็ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการที่จะลงโทษพวกเขาและพระองค์ก็ได้สัญญาเอาไว้ว่าการลงโทษจากฟากฟ้าจะมาประสบจะมาพบเจอกับบรรดาผู้ที่อธรรมนะครับผู้ที่ประพฤติชั่วดังนั้นท่านอิหม่ามอัดดอฮาก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับโดยท่านได้หยิบยกรายงานสายหนึ่งจากท่านมุจาฮิดท่านอบีมาลิกแล้วก็ท่านอิหม่ามอัสซุดดีท่านฮัสซันอัลบัสซารีท่านอัลกอตาดะบอกว่าสิ่งที่เป็นการลงโทษนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเนี่ยอยู่ในบันทึกของอิบนีอบีฮาเต็มนะครับได้รายงานมาจากท่านซะอีดอิบนีมาลิกท่านอุซามะท่านอิบนุเซดแล้วก็ท่านกูชัยมะท่านคูไซมะนะครับอิบนุซาบิตได้กล่าวเอาไว้อัตตออูนะริจซุนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอัตตออูนะริจซุนอะซาบุนยุอัซซิบะบิฮิมันกานะกับละกุมกาลโลกนะครับคำว่าตออูนั้นเป็นเชื้อโรคเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากาลโรคนะครับซึ่งใหญ่มากนะครับกาลโรคในอดีตเนี่ยเป็นโรคร้ายที่เป็นโรคระบาดโรคร้ายชนิดหนึ่งที่ไม่มียารักษานะครับแล้วก็สร้างความหายนะกับประชาชาติมามากมายนะครับหลายต่อหลายครั้งทีเดียวนะครับแล้วก็คนตายเป็นล้านๆคนนะครับในสมัยนู้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัตตออูนะริจซุนโรคกาลโรคเนี่ยมันเป็นสิ่งสกปรกแล้วก็เป็นอะไรครับอาซาบุนเป็นการลงโทษนะครับอูซิบะบิฮีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลงโทษคนที่อยู่กลุ่มชนที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าทั้งหลายมันแค่นะกอบและกลุ่มแปลว่ากลุ่มชนที่มาก่อนพวกเจ้าทั้งหลายอันนี้ท่านนบีกล่าวท่านอิบนุอบีฮาเต็มก็ได้บันทึกสายรายงานนี้เอาไว้เอาไปทำการอธิบายนะครับในตัฟซีรของท่านเล่มที่1หน้าที่186และเช่นเดียวกันพี่น้องครับท่านอิหม่ามอันนะซาอีก็ได้บันทึกว่าพื้นฐานเดิมของหะดีษบทนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือซอฮีหะนะครับซอฮีหะทั้งสองก็คือซอฮีหะของอิหม่ามอัลบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมที่บอกว่าอิซาซะมิอ์ตุมุตตออูนะบิอัรดินฟะลาตะดคูลูฮาเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ยินข่าวกาลโรคเกิดขึ้นที่แผ่นดินหนึ่งที่บ้านเมืองแห่งหนึ่งแห่งใดก็แล้วแต่นะครับฟาลาตาเดคูลูฮาจงอย่าได้เข้าไปในแผ่นดินอันนั้น นะครับอันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแล้วก็นักวิชาการก็หยิบยกมาบันทึกเอาไว้ในตำราฟัตฮุลบารีเล่มที่10หน้าที่189นะครับท่านอิหม่ามอิบนุจารีดได้รายงานเอาไว้บอกว่ามีการรายงานมีสายรายงานจากท่านอุซามะห์บินเซดนะครับบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งอินนะฮาซัลวะจะอะวัสซะกอมะริจซุมยุอัซซิบบิฮิบะดุลอุมามิกับละกุมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงความเจ็บปวดความป่วยนี้เป็นความสกปรกนะครับความเจ็บปวดความป่วยนี้เป็นความสกปรกที่ประชาชาติในยุคก่อนๆจากพวกเจ้าได้เคยถูกทำการลงโทษมาแล้วนะครับท่านอิหม่ามอัตตบารีก็ได้เอาไปบันทึกเอาไว้ในตัฟซีรอัตตบารีของท่านเล่มที่2หน้าที่116นะครับอันนี้เองเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับทราบได้รับรู้นะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับยุคกับสมัยก่อนหน้ายุคสมัยของศาสนาอิสลามนะครับก็คือโรคระบาดที่เป็นกาฬโรคนะครับซึ่งสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินแล้วก็ฆ่าผู้คนนะครับบนโลกใบนี้ไปอย่างมากมายหลายล้านคนเลยทีเดียวอันนั้นเป็นอดีตนะครับเรื่องที่เป็นมากกว่า 1,400 ปีมาแล้วนะครับมันเกิดขึ้นในกลุ่มชนยุคของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามดังนั้นอันนี้คือความน่ากลัวนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้ประทานให้กับบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ใครคิดจะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ใครคิดจะไม่ตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดระมัดระวังเอาไว้ให้ดีว่าคนกลุ่มไหนก็ตามที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์เขาอาจจะต้องประสบความหายนะเช่นการเกิดโรคระบาดอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตการที่ผ่านมาอยากจะฝากเอาไว้เป็นข้อคิดกับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วจากกันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
11: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
7: ์มุนซิดมันติเมาะ
11: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
12: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
13: ท่านกำลังฟังวิทยุอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพรั่งด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
11: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์081-915-3786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมัน
14: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศ็อลลาตุวะสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันวะลาอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการตัดอิสลามในรายการนี้ก็คือรายการเรียนรู้ภาษาอิสลามประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ประวัติของบรรดาคุลาฟะอัรรอชิดีน
15: นะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องราวของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันหลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งการเป็นคอลิฟะห์นะจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอลิฟะห์คือตัวแทนนะคือตัวแทนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุ

ุสัลลัมพอเวลาท่านนบีได้เสียชีวิตไปเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้มีการรวมตัวกันแล้วก็ได้มีการปรึกษาหารือกันในเรื่องการเลือกคอลิฟะห์และสุดท้ายในตำแหน่งคอลิฟะห์นั้นก็มาอยู่ที่ท่านอบูบักรซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของงานที่ท่านอบูบักรได้จัดการหลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งการเป็นคอลิฟะห์แล้วเนี่ยก็คือการจัดการในเรื่องของการฝังศพท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการจัดการในเรื่องของการดูแลเรื่องคนที่จะมาขอมรดกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้จัดการตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการวะซียะห์เอาไว้ก็คืออินนามะชะรันอัมบิยะลานุรัสมาตะรักนาฮุฟะฮุวะศอดะกะห์แท้จริงเราเป็นบรรดานบีเนี่ยเราสิ่งที่เราได้เหลือเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ให้มรดกใครแต่ว่าสิ่งที่เราเหลือเอาไว้เนี่ยจะเป็นศอดะกะห์จะเป็นซอดาเกาะห์อย่างเดียวเป็นการซอดาเกาะห์ให้คนอื่นเพราะฉะนั้นท่านอุบะก็ได้ทำตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการวะซียะห์สั่งเสียเอาไว้นะทีนี้ในเรื่องต่อมาในเรื่องราวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือ เรื่องราวของท่านอบูบักรซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันนะก็คือการจัดการกับกองทัพของอุซามะห์นะก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีได้เตรียมกองกำลังนะเต็มกองกำลังหนึ่งเพื่อทำการทำสงครามกับดินแดนชามนะดินแดนชามก็คือดินแดนทางด้านตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยดินแดนชามคือดินแดนที่ครอบคลุมถึงอาณาจักร4ประเทศด้วยกันก็คือจอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์แล้วก็ซีเรียท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตรียมนะเตรียมกองกำลังก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเพื่อทำสงครามกับดินแดนชามแล้วก็ได้ทำการจัดกองทัพนะฮะจัดกองทัพโดยที่ให้ท่านอุซามะห์บินเซดบินฮาริซะเป็นแม่ทัพแล้วเวลาท่านนบีได้เลือกท่านอุซามะห์บินเซดบินฮาริซะเป็นแม่ทัพเนี่ยทั้งที่ท่านอุซามะห์เนี่ยเป็นคนที่อายุยังน้อยอยู่ซึ่งอายุของท่านเนี่ยยังไม่เกิน18ปีนะที่ท่านนบีได้เลือกท่านอุซามะห์บินเซดบินฮาริซะห์ขึ้นเป็นแม่ทัพทั้งที่ท่านอายุยังไม่ถึง18ปีเนี่ยเพราะว่าด้วยเหตุผลที่บรรดาอุลามะห์ได้บอกเอาไว้นะประการที่1ก็คือเป็นการให้เกียรติกับการญิฮาดของท่านเซดบินฮาริซะห์ที่เป็นพ่อของอุซามะห์บินเซดนะแล้วก็ที่ท่านเซดบินฮาริซะห์เนี่ยได้เสียชีวิตในสมรภูมิมุตะดังที่เราได้เรียนรู้กันไปนะพี่น้องในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่ท่านนบีได้ส่งกองทัพไปในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8ส่งทัพไปที่มุตะแล้วท่านนบีก็จัดการวางแม่ทัพเอาไว้นะก็คือมีเซดบินฮาริซะห์มีอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะมีญะอ์ฟัรบินอบีฏอลิบแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าถ้าหากว่าคนนั้นเสียชีวิตก็ให้คนนี้เป็นต่อไปคนนี้เป็นต่อไปจนกระทั่งว่าทั้ง3คนเนี่ยได้เสียชีวิตไปและสงครามครั้งนั้นเนี่ยคือสงครามมุตะก็คือดินแดนทางด้านทางตอนเหนือประการที่2ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เลือกท่านอุซามะห์บินเซดขึ้นเป็นแม่ทัพก็คือเพราะว่าสิ่งที่ท่านนบีได้เห็นจากอุซามะห์เนี่ยว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการเป็นแม่ทัพและเป็นคนที่มีฮิกมะห์มีความสามารถมีปฏิภาณมีไหวพริบเฉียบแหลมในการจัดการกองทัพและประการที่3นะเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้มีความรักต่อทั้ง2นะทั้งอุซามะห์บินเซดแล้วก็ทั้งเซดบินฮาริซะห์แล้วก็ทั้ง2นั้นนะทั้งเซดบินฮาริซะห์แล้วก็อุซามะห์บินเซดเนี่ยมีความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุซามะห์บินเซดเลยเป็นคนที่ได้รับฉายาว่าฮิบบุรอซูลิลลาห์เป็นคนรักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบนุฮิบบิรอซูลิลลาห์และเป็นลูกของคนรักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่อุซามะห์ได้เดินกองทัพไปแล้วเวลาอุซามะห์ได้เดินกองทัพไปแล้วเนี่ยแล้วก็ท่านได้รู้ข่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตตอนนั้นในกองทัพหยุดอยู่ที่จุรฟก็คือดินแดนที่ห่างจากนครมะดีนะห์ไปจากตัวเมืองมะดีนะห์นะไปประมาณสัก4กิโลถึง5กิโลอุซามะห์ก็เลยหยุดกองทัพอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอคำสั่งของคอลิฟะห์คนใหม่ว่าคอลิฟะห์คนใหม่เนี่ยว่า
จะเป็นอย่างไรตรงนี้ได้บ่งบอกให้เราได้เห็นถึงความรู้ของอุซามะถึงมารยาทของอุซามะบินเซดแล้วว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ให้เกียรติกับบรรดาผู้นำถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่ยังอายุน้อยอยู่ ในขณะที่ท่านอบูบักรอัสซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รับตำแหน่งคอลีฟะแล้วเนี่ยอบูบักรก็ได้มาตรงที่ทัพของอุซามะนะเพื่อมาอะไรฮะมาทำการอำลานะอำลาของทัพของอุซามะซึ่งในตอนที่ท่านอุบักได้มาในกองทัพของอุซามะเนี่ยนะอุบักได้เดินมานะแล้วอุซามะเนี่ยกำลังขี่ม้าอยู่อุซามะก็เลยบอกกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกว่ายาคาลิฟะตุรอซูลิลลาห์ละตักกะบันนะเอาละอันซิลันบอกกับอบูบักว่าโอ้ท่านคอลีฟะของท่านรอซูลให้ท่านขึ้นมาขี่แล้วคุยกันหรือว่าฉันลงไปเดินคุยกับท่านก็ได้อุบักได้ตอบว่าวัลลอฮิลานะซันตะวะลาอัรกับอุบักก็เลยบอกกับอุซามะว่าเจ้าไม่ต้องลงมาแล้วฉันก็ไม่ขึ้นไปขี่ด้วย แล้วอุบักก็ได้บอกว่าวะมาอะลัยยะอันอุกบิรอกอดะมัยยะซาตันฟิซะบิลลาห์แล้วทำไมฉันจะให้เท้าของฉันเนี่ยได้เปื้อนฝุ่นในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ล่ะแล้วอุบักก็ได้บอกว่าอินรออัยตะอันตุอีนะนีบิอุมัรบินคอฏฏอบฟัฟอัลถ้าหากว่าท่านเห็นว่าจะให้อุมัรเนี่ยอยู่คอยช่วยเหลือฉันเนี่ยก็ขอให้ท่านได้ช่วยทำและแม่ทัพวัยรุ่นคนนี้ก็ยอมในการนำเสนอท่านอบูบักรอัสซิดดีกแต่โดยดีนะก็คือเห็นด้วยท่านอบูบักรแต่โดยดีว่าให้ท่านอุมัรเนี่ยอยู่กับท่านอบูบักรในนครมะดีนะห์ไม่ต้องฮะดังที่เราได้เรียนรู้กันไปนะว่าหลายๆซอฮาบะห์หลายๆท่านเนี่ยที่บอกกับท่านอบูบักรว่าให้หยุดกองทัพของอุซามะบินเซดเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องเลื่อนกองทัพไปเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าหากว่าเลื่อนกองทัพไปเนี่ยตอนนี้ในนครมะดีนะห์จะไม่มีกองกำลังนะแล้วท่านนบีก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ท่านอุบักได้บอกว่าฉันจะไม่หยุดกองทัพที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งออกไปนะแล้วก็มีคนเสนอท่านอุบักอีกว่าให้เอาท่านอุซามะบินเซดเนี่ยปลดท่านอุซามะบินเซดเป็นฮาริซะห์ออกแล้วก็ให้แต่งตั้งซอฮาบะห์อาวุโสเพราะอะไรฮะอุซามะบินเซดเนี่ยอายุยังไม่ถึง18แล้วก็มีซอฮาบะห์อาวุโสอีกหลายท่านก็เลยบอกท่านอบูบักรว่าให้แต่งตั้งซอฮาบะห์อาวุโสอบูบักรก็บอกว่าฉันจะไม่ปลดคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการแต่งตั้งเอาไว้แล้วด้วยการที่อบูบักรได้ทำตามคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านนบีได้จัดกองทัพนะโดยการนำทัพของอุซามะห์ให้ออกไปโจมตีโรมเนี่ยทำให้อะไรสร้างความสะพรึงกลัวให้กับชาวอาหรับในละแวกนั้นคือในเมื่อเขาเห็นว่ากองทัพที่ออกมาจากนครมะดีนะห์เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าความรู้สึกของคนในตอนนั้นเนี่ยแสดงว่ากองทัพในนครมะดีนะห์เนี่ยก็น่าจะยิ่งใหญ่นะน่าจะยิ่งใหญ่มากกว่ากองทัพที่ส่งออกมาเลยทำให้ชาวอาหรับในหัวเมืองต่างๆรอบๆนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะต่อกรกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกกับท่านคอลีฟะห์อบูบักรตอนที่ส่งกองทัพของอุซามะห์ไปเนี่ยท่านได้เตือนอุซามะห์นะเตือนอุซามะว่าลาตะคูนูวะลาตะกุลลูวะลาตะกดูวะลาตุมัสซิลูวะลาตะกตุลูดิฟซันซะกีรันอันนี้เป็นคำสั่งเสียงท่านอบูบักรที่มีต่อแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่นะว่าอย่าเบี้ยวสัญญาแล้วก็อย่าโกงกินทรัพย์เฉลยศึกแล้วก็อย่าไปทรมานเขาแล้วก็อย่าฆ่าเด็กเล็กเวลาชัยคอนกะบีรันวะลัมรออะตันแล้วก็อย่าฆ่าคนแก่อย่าฆ่าผู้หญิงวะลาตักรูนัคลันวะลาตะฮริกูแล้วก็อย่าไปถอนต้นอะไรฮะอย่าไปฟันต้นอินทผลัมแล้วก็อย่าไปเผาต้นอินทผลัมวะลาตักตออูชะจะรตันมุสมิรออย่าไปตัดต้นไม้ที่เป็นต้นไม้แห่งการให้ผลต้นไม้ที่มีผลนะอย่าไปตัดเป็นอุซียะห์ที่ยาวท่านอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ทำการอุซียะห์ที่บ่งบอกให้รู้ถึงความอะไรฮะความอ่อนโยนของอิสลามมารยาทที่ดีงามของอิสลามแล้วก็อิสลามเนี่ยส่งเสริมการออกห่างจากการทำลายล้างไม่ให้ทำลายล้างสิ่งถูกสร้างที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์อุซามะห์บินเซดพยายามที่จะทำตามคำสั่งเสียงท่านอบูบักรอัสซิดดีกให้ได้แล้วก็เอากองทัพของเขาเนี่ยมุ่งตรงไปสู่สถานที่ที่ชื่อว่าอัลบัลกอเป็นสถานที่ที่เกิดสงครามมุตะแล้วก็ทำการจัดการกับคนกลุ่มหนึ่งที่ออกจากศาสนาที่มาจากกบีละมาจากเผ่ากุดอะนะแล้วสามารถที่จะเอาชนะกับชนเผ่านี้ได้นะแล้วอุซามะก็
เสร็จสิ้นจากสงครามนี้อุซามะห์ก็ได้กลับสู่นครมะดีนะห์หลังจากระยะเวลาผ่านไป70วันจากการที่เขาได้ออกจากนครมะดีนะห์มานะอุซามะห์ได้สามารถที่จะรับชัยชนะแล้วก็สามารถที่จะสร้างความดีและมีบารอกัตในการทำสงครามในครั้งนี้มากเพราะว่าศัตรูอิสลามเนี่ยได้เกิดความหวาดกลัวความหวาดกลัวในกองทัพที่เขาได้พ่ายแพ้ต่ออิสลามไปแล้วก็ได้มีความมั่นใจว่าศัตรูนะฮะมีความมั่นใจและมีความคิดว่าบรรดามุสลิมนั้นก็คงจะเป็นกลุ่มชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ความอ่อนแอนั้นจะไม่มีทางที่จะเข้าไปสู่หัวใจของบรรดามุสลิมได้หลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตและพวกเขาทั้งหลายก็ได้กลับนะกลับไปสู่สิ่งที่อะไรฮะกับจากการที่เขาเคยมีความตั้งใจว่าจะมาทำลายพวกมุสลิมจะมาต่อสู้กับมุสลิมเนี่ยเขาก็ไม่กล้าในการที่จะมาจัดการกับมุสลิมทำให้มุสลิมเนี่ยแล้วมีความปลอดภัยจากกลุ่มหนึ่งนะก็คือกลุ่มทางดินแดนโรมระดับหนึ่งว่ามั่นใจว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยไม่กล้ามาจู่โจมบรรดามุสลิมแน่อันนี้คือการจัดการการงานท่านอับดุลซิดดิกในการจัดการกองทัพนะจัดการส่งกองทัพที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จัดการส่งไปแล้วนะก็คือกองทัพของท่านอุซามะห์บินเซบประการต่อมานะหนึ่งในงานของท่านนบีอัลซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็คือการทำสงครามกับพวกมุรตัดดีนกับพวกที่ไม่ยอมจ่ายนะพวกที่ออกจากศาสนาและก็พวกที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตเป็น2กลุ่มนะหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตนะแล้วท่านอบูบักรซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รับตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยนะก็เลยมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีคนอยู่คนที่อยู่นอกเมืองนะมีการออกจากศาสนาอิสลามและคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตโดยที่พวกเขาเนี่ยมีความคิดว่าซะกาตเนี่ยคือสิ่งที่เขาจะให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นพอแล้วท่านนบีเสียชีวิตเขาก็เลยไม่ยอมจ่ายซะกาตอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ออกจากศาสนานะก็คือพวกมุรตัดดีนทีนี้บรรดาพวกมุรตัดดีนบรรดาพวกที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตเนี่ยเลยกลายเป็นว่า2กลุ่มนี้เนี่ยมีความปะปนกันในเรื่องของการที่เขาจะอะไรนะจะทำการจัดการกับกองกำลังของอิสลามหรือว่าไม่ยอมจำนนให้กับกองกำลังของอิสลามแล้วก็ออกจากการศรัทธาต่ออิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการดะวะห์กับกลุ่มชนชาวอาหรับเนี่ยเอาไว้แล้วก็พวกเขาหลายก็มาทำการศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยคนที่อีหม่านยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของพวกเขาเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมรับหรือว่ายังไม่มีความเข้มแข็งในอีหม่านของเขานะทีนี้บรรดาฮุมุรตัดดีนเนี่ยบรรดาคนที่ออกจากศาสนาเนี่ยนะพวกเขาก็นะมีอะไรฮะมีแกนนำนะมีแกนนำในการศาสนาแล้วก็มีพวกที่อ้างตัวเป็นนบีซึ่งการที่มีคนอ้างตัวเป็นนบีเนี่ยแล้วมีคนตามเนี่ยมาจากอะไรฮะมาจากอัสซะบียะมาจากการยึดติดพรรคพวกยึดติดเผ่าพันธุ์ว่าเป็นพวกของเขาอย่างเช่นมุซัลมานกัดดาบที่มาจากบันีฮานีฟะแล้วเขาก็ได้อ้างตัวเป็นนบีมุซัลมานกัดดาบเนี่ยนะแล้วก็มีคนจำนวนมากที่มีการอะไรฮะมีการเดินตามรอยของท่านของมุซัยลมะห์กัซซาบมุซัยลมะห์จอมโกหกนี้เนี่ยที่อ้างตัวเป็นนบีอันนี้คือพวกบันีฮานีฟะอีกกลุ่มนึงคือบันีตะมีมได้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าซิยาห์ที่นางได้อ้างตัวเป็นนบีทั้งที่บันีตะมีมเนี่ยมีความมั่นใจว่าซิยาห์เนี่ยได้โกหกแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีการยึดติดเผ่าพันธุ์ในพรรคพวกนะว่าพรรคพวกของเขาจะต้องเอาพรรคพวกไว้ก่อนนะแล้วในดินแดนเยเมนก็มีกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าอัสวัดอันอันซีได้อ้างตัวเป็นนบีอีกเช่นกันบรรดาคนที่อ้างตัวเป็นนบีเนี่ยได้มีการอะไรฮะมีการมีอยู่ในคาบสมุทรอาหรับทั่วไปอย่างเช่นอัสวัดอันซีนะที่เยเมนนะทางดินแดนทางตอนใต้แล้วก็มุซัลมานกัซซาบก็อยู่ทางตอนใต้แล้วก็ซิยาห์นะในคาบสมุทรอาหรับก็ได้มีการอ้างตัวเป็นนบีในหลายที่หลายทางเพราะอะไรฮะเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความเกลียดชังหรือว่ามีความอิจฉาริษยากับชาวกุเรชเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจากชาวกุเรชเขาก็เลยต้องไม่ต้องการที่จะให้การเป็นนบีเนี่ยเฉพาะกับชาวกุเรชเท่านั้น
นะเพราะนั้นบรรดาคนที่ได้ออกจากอิสลามเนี่ยคือคนที่เข้าอิสลามโดยที่อะไรฮะเห็นว่ากองกำลังอิสลามเข้มแข็งเขาก็เลยเข้าแต่อิมานยังไม่ได้เข้าไปสู่ในหัวใจของพวกเขาดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากอลาตินอะอ์รอบุอามันนากุลลัมตุมินู

0: มุสลิมพี่น้องตรงนี้ให้เราได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างคำว่าอิสลามกับคำว่าอีมานในการรับอิสลามทีแรกเนี่ยต้องการการฟื้นฟูอีมานพอรับอิสลามมาด้วยกับการกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ด้วยการความรู้จักกับอิสลามเนี่ยต้องการการให้อีมานเนี่ยเข้มแข็งแล้วท่านนบีก็ได้บอกกับชาวอาหรับชาวอาหรับบ้านนอกกลุ่มนี้เนี่ยว่ากอรินอาหรับอามันนะพวกอาหรับบ้านนอกคนนี้เนี่ยได้บอกว่าเราศรัทธาแล้วแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยยังไม่ได้มีอีมานนะหมายความว่าอีมานยังไม่ได้มีอีมานที่เข้มแข็งนะแต่วะลากินกูลูอัสลัมนาแต่ให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเราได้ทำการรับอิสลามแล้ววะลัมมายัดคุลิลอีมานุฟีกูลูบิกุมแล้วก็อีมานเนี่ยยังไม่ทันได้เข้าไปในหัวใจของพวกเจ้าหมายความว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้มีอิสลามแต่ต้องการการน้ำหุ่นอีมานในเมื่ออีมานยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเขาเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าลงลึกไปในหัวใจมันเลยทำให้อะไรฮะการที่ออกมาจากอิสลามเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนี่คือคนกลุ่มที่อ้างตัวเป็นนบีบรรดากลุ่มที่ได้ออกจากอิสลามแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แล้วท่านอบูอัสซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ทำการจัดการกับคนกลุ่มนี้ทั้งคนที่ไม่จ่ายซะกาตแล้วก็ทั้งคนที่ออกจากศาสนาอิสลามแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนต่อไปนะฮะกับกลุ่มจุดยืนท่านอบูอัสซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกับคนที่ไม่ยอมทำการจ่ายซะกาตนะครับสำหรับตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดพดุงอิสลามงานน้ำชาการกุศลเพื่อสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิดและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมัสยิดพดุงอิสลามคลอง22จังหวัดนครนายกขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอห์แสงเอี่ยม
5: ท่านกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพรั่งด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมง
6: أسأل الله

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมะกริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: วิทยุเสียงอิสลามสร้างความเชื่อมั่นสร้างปัญญาสู่ความศรัทธาของมุสลิมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอรับความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบ่าวของพระองค์อยู่เสมอพี่น้องที่รักขอแล้วครับขอบคุณต่อมหากรุณาที่คุณที่อัลเลาะห์ได้ทรงประวิงเวลาลมหายใจให้เราได้มีชีวิตอยู่ณวินาทีนี้ครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในความกรุณาเมตตาของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้เราได้รู้จักอิสลามนะครับมาเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางที่อัลลอฮ์ได้ทรงมอบให้แนวทางของท่านนบีเป็นแนวทางที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยแล้วก็เพื่อความรอดปลอดภัยทางชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับความมุ่งหวังพยายามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะเผยแพร่อิสลามครับการเผยแพร่อิสลามแก่เผ่าต่างๆและบุคคลสำคัญนะครับผมย้อนไปอีกนิดนึงนะครับในเรื่องราวถ้าพี่น้องได้ติดตามก็จะพบว่าก่อนนั้นนี้ก็จะเรียนนำเรียนกับพี่น้องนะครับในแต่ละบทแต่ละตอนเรื่องราวของท่านนบีนะครับวันนี้เราย้อนไปนิดนึงถึงการเผยแพร่อิสลามแก่เผ่าต่างๆและกับบรรดาบุคคลสำคัญสำคัญทั้งหลายนะครับในเดือนซุลกอดาห์ปีที่10ของการเป็นนบีตรงกับช่วงท้ายของเดือนมิถุนายนหรือจะเป็นช่วงแรกของเดือนกรกฎาคมปีคริสต์ศักราชที่619ครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมายังเมืองมักกะเพื่อนำเสนออิสลามแก่เผ่าและบุคคลสำคัญต่างๆและช่วงเวลานั้นเนื่องมาจากใกล้ช่วงเวลาที่ผู้คนจะเดินทางมาอย่างมักกะทั้งทางเท้าแล้วก็ทางพาหนะอูฐเพียวทุกตัวผู้คนจากทั่วสารทิศก็จะมารวมตัวกันเพื่อทำฮัจญ์เป็นฮัจญ์ก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเพื่อร่วมเป็นพยานในผลประโยชน์ของพวกเขามาเรื่องของผลประโยชน์ทั้งเพื่อกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ในวันที่รู้กันอยู่แล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงใช้ช่วงโอกาสนี้แหละครับเข้าไปหาแต่ละเผ่าเพื่อแนะนำอิสลามแก่พวกเขาและก็ดะวะเชิญชวนพวกเขาไปสู่อิสลามเจกที่นี่ท่านนบีได้เชิญชวนพวกเขาในตั้งแต่ปีที่4ของการเป็นนบีนะครับมีใครบ้างนะครับที่เป็นเผ่าต่างๆที่ท่านนบีได้ที่ถูกแนะนำให้รู้จักอิสลามนะครับท่านอิมามซุรีได้กล่าวนะครับว่ารายชื่อเผ่าต่างๆที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยไปหาแล้วก็ดะวะพวกเขานะครับมีอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับท่านนบีได้เคยไปหาด้วยกับตัวของท่านเองเลยนะท่านนบีได้ให้เกียรติคนเหล่านั้นมากก็ได้แก่บุนูอามิดบินซอซอะมุฮาริบบินซอฟะฟาซารอคอนซานมุรรฮานีฟซุไลส์อับบานูนัดบานูอัลบักกะนะครับกินดะกับอัลฮาริดบินกะซุรออันอาดอรามีแต่พวกเขาทั้งหมดเขาทำไมครับคนเหล่านี้เป็นผู้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มชนของตระกูลต่างๆแต่ถ้าว่าสิ่งที่พวกเขาตอบรับนบีนั่นก็คือปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธในการเรียกร้องไปสู่อัลอะกีดะอัลวะฮิดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮดะตออัลลอฮ์ตออัลลอฮ์องค์เดียวพวกเขาปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับในนี้ท่านอิหม่ามตุรมิซีรอฮีมะฮุลลอฮ์ครับในมุกตซอซีรออัรอซูลโดยเชคอับดุลลอฮ์อันนัจดีครับหน้า149นะครับได้บันทึกแล้วก็รวบรวมไว้นะครับภาพต่างๆนะครับที่ท่านอิหม่ามซุรีได้ระบุก่อนหน้านั้นท่านนบีไม่ได้แนะนำอิสลามแก่พวกเขาในปีเดียวกันและก็ไม่ใช่ในช่วงสำคัญนะฮัจญ์เดียวกันทั้งหมดแต่มีการแนะนำอิสลามแก่พวกเขาตั้งแต่ปีที่4ของการเป็นนบีนะครับมาจนถึงช่วงของการทำฮัจญ์ก่อนจะมีการอพยพจึงไม่สามารถระบุปีที่ท่านนบีได้นำอิสลามให้แก่แต่ละเผ่าได้อย่างเจาะจงถึงแม้จะมีบางเผ่าที่อัลมะนะครับอัลมัซูรฟูรีได้ระบุชัดเจนว่าได้รับการแนะนำอิสลามในช่วงฮิจเราะห์ศักราชที่10ก็ตามนะครับช่วงฮัจญ์ปีที่10ของการเป็นนบีนะครับดูในหนังสือเราะห์มะตัลลิลอาลามีนนะครับได้กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องนี้นะครับที่มาดูบานูกัลก่อนหนึ่งจากนั้นที่เป็นตระกูลนะครับบานูกัลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าไปหาตระกูลหนึ่งครับพวกเขาซึ่งรู้จักกันดีครับว่า
บานูอับดุลลอฮ์ท่านนบีดาวะพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์พร้อมกับแนะนำตัวของท่านแก่พวกเขานะครับแก่พวกเขาแหละกระทั่งท่านนบีได้กล่าวกับพวกเขาว่าอัลลอฮ์ได้ทำให้ชื่อบิดาของพวกท่านดีเลิศที่สุดแล้วแต่พวกเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสนอแก่พวกเขาตระกูลที่สองก็คือบันูฮานีฟนะครับหรือบันูฮานีฟะท่านนบีได้เข้าไปหาพวกเขาตามที่พักอาศัยโดยดะวะพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์พร้อมกันแนะนำตัวท่านแก่พวกเขาแต่ทว่าไม่มีชาวอาหรับคนใดที่แต่ไม่มีชาวอาหรับคนใดที่ปฏิเสธท่านบีจะเลวร้ายไปกว่าพวกเขาอีกแล้วนะครับบันูฮานีฟะเนี่ยทำกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนักมากนะครับในการดูถูกเหยียดหยามต่างๆกลุ่มชนที่3ก็คือตระกูลเผ่าอีกนั่นก็คืออีกตระกูลหนึ่งก็คือบันูอามีรบินซอซาท่านนบีเข้าไปหาพวกเขาและเชิญชวนพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์พร้อมกันนั้นแนะนำตัวท่านแก่พวกเขาทำให้บุไฮรอบินซิรอซึ่งเป็นคนหนึ่งเผ่านั้นกล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ถ้าหากฉันจับเด็กหนุ่มชาวกุเรชคนนี้เอาไว้แน่นอนชาวอาหรับก็จะจัดการชาวอาหรับทั้งหมดก็จะจัดการกับเขาหลังจากนั้นเขาจึงกล่าวกับท่านนบีว่าเจ้าคิดอย่างไรหากพวกเราสัตยาบันต่อการต่อภารกิจของเจ้าแต่แล้วอัลลอฮ์ก็ให้คนต่อต้านเจ้านั้นมีชัยเหนือเจ้าและพวกเราจะอยู่ในสภาพใดหลังจากที่ไม่มีเจ้านั้นไม่มีเจ้าแล้วเป็นคำดูถูกท่านนบีอย่างมากท่านนบีจึงตอบว่านั่นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซึ่งพระองค์จะจัดการตามที่พระองค์ทรงประสงค์บูไฮรอจึงกล่าวแก่ท่านนบีว่าหากวันหน้าอัลลอฮ์ให้คนอื่นมีชัยเหนือเราแล้วเราจะปล่อยให้ต้นตอของเราถูกชาวอาหรับจัดการก่อนนั้นหรือแน่นอนไม่จำเป็นที่เราต้องยอมรับภารกิจของเจ้าโอ้มุฮัมมัดในที่สุดพวกเขาก็ปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูสิครับท่านนบีได้ถูกกระทําต่างๆนะครับถ้าเป็นผมหรือเป็นใครเนี่ยพี่น้องครับจะทนได้ไหมนะนะครับแต่นี่คือตัวอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับบันูอามิดนะครับเมื่อบันูอามิดเสร็จจากการทําฮัจญ์แล้วเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนพวกเขาก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถไปทำฮัจญ์ได้เนื่องจากชราภาพแล้วพวกเขาเล่าว่ามีเด็กหนุ่มชาวกุเรชคนหนึ่งเป็นคนของบันีอับดุลมุตลิบเข้ามาหาเราเขาอ้างว่าเป็นนบีและร้องขอให้เราคุ้มครองเขาและทำภารกิจร่วมกับเขาและเข้ามายังดินแดนของเรานะครับก็ไปบอกกับกลุ่มชนของเขาที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมายังมักกะฮ์นะครับในช่วงฮัจญ์ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั้นจึงวางมือของข้าบนหัวของบุไฮรอดแล้วก็บอกว่าโอ้บันีอามิรเอ๋ยยังมีวิธีใดที่สามารถยังมีวิธีใดที่สามารถแก้ไขมันได้อีกหรือไม่เราจะยอมพลาดโอกาสที่สำคัญนี้หรือขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตอยู่หนึ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์คนที่จะกล่าวดังนั้นต้องเป็นลูกหลานของบันีอิสมาอินเท่านั้นต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนสติปัญญาของพระเจ้ายังมีอยู่หรือขนาดที่พวกเจ้าปฏิเสธการเชิญชวนของเขานะครับคิดเห็นกันคนละต่างคิดต่างกันเลยนะบรรดาผู้ที่ชราอาวุโสชรากับที่ไม่สามารถที่จะไปทำฮัจญ์แบบยะฮิยะห์ในยุคนั้นได้เนี่ยเขาเก่าบอกว่าสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าพลาดโอกาสมากๆเลยสิ่งผู้คนที่จะพูดอย่างนี้ได้ต้องเป็นคนที่สืบต่อต้องเป็นนบีท่านสุดท้ายเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางก่อนหน้านั้นก็คือที่อัลลอฮ์ได้ทรงส่งครับต้องเป็นลูกหลานของนบีอิสมาอีลแน่ๆพวกเจ้าพลาดโอกาสกันไปได้อย่างไรพวกเจ้าปฏิเสธการเชิญชวนของเขาในท่านอิหม่ามมุฮิชามนะครับรอฮีมุลลอฮ์ครับได้พูดถึงนะครับในเหตุการณ์นี้เล่ม1หน้า424และ425ครับแล้วต่อมาก็คือบรรดาผู้ศรัทธาที่ไม่ใช่ชาวมักกะฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ดูสิครับว่าความมุ่งหวังความพยายามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุ่งหวังต่ออัลลอฮ์
กลางวันพยายามกับมนุษย์ในการเรียกร้องดาวะเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์กลางคืนท่านนบีได้ร้องทุกข์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือครับในขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแพร่อิสลามต่อบรรดาเผ่าและเหล่าคณะผู้แทนทั้งหลายท่านนบีก็ได้เผยแพร่อิสลามต่อบุคคลต่างๆด้วยปรากฏว่ามีบางคนให้การตอบรับด้วยดีอัลฮัมดุลิลลาห์และมีหลายคนทีเดียวที่ศรัทธาที่มีศรัทธาหลายคนที่ศรัทธาต่อท่านนบีหลังจากช่วงตามฮัจญ์ผ่านไปไม่นานมาชาอัลลอฮ์นี่คือข่าวดีนะครับโดยมีตัวอย่างนะครับหลายท่านนะครับที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หนึ่งจากนั้นก็คือท่านสุไวบินซอมิดเป็นนักกวีคนหนึ่งที่มีความฉลาดเขาเป็นชาวยัสริบชื่อเมืองมะดีนะห์ในอดีตนะครับยัสริบจะรู้จักดีนะครับปัจจุบันก็คือเมืองมะดีนะห์นั่นแหละนะครับกลุ่มชนของเขาเรียกเขาว่าอัลกามินนะครับหรือผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบชายที่มีความสมบูรณ์แบบเนื่องจากสีผิวของเขาความสามารถในการร่ายบทกวีของเขาเกียรติศักดิ์ชื่อเสียงของเขานะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงดะวะห์เชิญชวนให้เขารับอิสลามเขากล่าวกับท่านนบีว่าบางทีท่านอาจมีอะไรบางอย่างที่ฉันมีอยู่เหมือนกันเพราะว่าท่านเป็นนักกวีนะครับแล้วก็เหตุการณ์ดังนี้แหละครับที่เกิดขึ้นกับท่านนบีนะครับแต่ปรากฏว่าสุไวบินซอมิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับที่ท่านนบีได้บอกกับเขานะครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องได้ติดตามลองมาใคร่ครวญปีนี้พิจารณาดูทั้งเป็นการตัวผมเตือนตัวผู้พูดเองด้วยเช่นกันครับว่าบางทีแล้วนะครับความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับเราคงจะไม่หนักหนาสากันไม่ว่าจะด้านของความหิวโหยการทุกข์ทรมานการถูกกระทำย่ำยีต่างๆการถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกทำร้ายรังแกถูกดูหมิ่นเหยียดหยามทั้งหมดเมื่อนำมารวมแล้วนะพี่น้องครับคงจะไม่เท่ามันอาจจะเพียงแค่เศษฝุ่นที่ติดเท้านบีซะด้วยซ้ำกับความยากลำบากการที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับได้ผ่านประสบพบกับกรณีหนึ่งกับการที่เผยแพร่อิสลามฉะนั้นพี่น้องที่รักขอแล้วครับเราจะต้องนะครับไม่ระทมลักษณะของผู้ศรัทธานั้นจึงไม่ท้อและก็ไม่ระทมและก็มีความมุ่งหวังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างมากในการที่จะไม่ประหวั่นพันพื้นกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับผู้ที่ศรัทธาพี่น้องที่รักขอแล้วครับไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยลองหันกลับไปดูแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิครับว่าท่านนบีไม่ย่อท้อนะครับเมื่อหากว่าดังที่เราก็จะจำได้นะครับว่าในดุอาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ขอเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็ในช่วงของการที่ท่านได้ออกจากเมืองตออีฟเนี่ยถ้าหากไม่เป็นการที่อัลเลาะห์จะทรงโกรธกิ้วฉันเนี่ยฉันจะก็ไม่มีความย่อท้ออะไรอีกแล้วนอกจากฉันจะต้องทำงานนี้ต่อไปด้วยหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์เหมือนกับท่านนบีด้วยครับความหวังที่เกิดขึ้นแล้วนะครับกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปกับซิเราะตุนนบวีเราก็โอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

วิทยุเสียงอิสลามสร้างความเชื่อมั่นสร้างปัญญาสู่ความศรัทธาของมุสลิมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: บิกะฟารกอบ
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาวัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะร็อบบิซิดนาอิลมันวะรซุกนาฟะฮ์มันอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาจงได้ประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาที่พระองค์นั้นทรงให้เรามีชีวิตทรงให้เราได้มีหลักความเชื่อมีหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เรานั้นได้เกิดมาบนดุนยาใบนี้นั่นคือเราได้มีการดำเนินชีวิตแล้วก็ได้จากโลกนี้ไปในสถานภาพของผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักดังที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสบอกกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลาฮะกะตุกาติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนซึ่งมีความหมายโดยสรุปของอายะห์นี้ว่าโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซึ่งเป็นความยำเกรงที่แท้จริงและท่านทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าพวกท่านนั้นจะเป็นมุสลิมผู้ที่นอบน้อมเสียก่อนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราคงจะได้สังเกตเห็นว่าในช่วงท้ายๆของใกล้วันโลกสลายที่เราเรียกกันว่าวันกิยามะห์นั้นเราจะพบว่ามีคนจำนวนมากนะครับล้มตายจากไปนะครับในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่เกิดจากหลายๆสาเหตุเช่นเกิดจากภัยพิบัติบ้างนะครับเกิดจากภัยสงครามบ้างหรือเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าการทะเลาะวิวาทการทำร้ายซึ่งการเอาชีวิตกันในยุคสุดท้ายนี้ถือว่าบางทีเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องง่ายๆนะครับแค่ปัญหาเพื่อนบ้านขัดแย้งกันเรื่องเสียงบ้างก็มีความรุนแรงจนกระทั่งเอาชีวิตกันหรือบางทีค้าขายกันถกเถียงกันนะครับไม่ลงตัวบ้างก็ถึงขั้นเอาชีวิตกันสิ่งที่เราได้พบได้เห็นนั่นก็คือมนุษย์ก็จะต้องมีวาระสุดท้ายของคนนะทุกๆคนแต่สิ่งที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องตระหนักและจำเป็นจะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงทำให้เรานั้นได้หลุดออกจากทางที่เที่ยงตรงออกไปขอพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาอย่าให้เราตายนะครับนอกเสียจากว่าขอให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่ศรัทธาเสียก่อนพอเราตลาได้บอกเอาไว้ถึงการรับรองหลักความเชื่อหลักศรัทธาที่ถูกต้องตั้งแต่บรรดาศาสนทูตในอดีตนะครับเช่นนบีนัวนบีอิบรอฮีมนบีดาวูดนบีสุไลมานนบีมูซาอีซาจนกระทั่งมาถึงยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดานบีต่างๆนั้นก็ได้ถูกเรียกในสิ่งที่เป็นหลักธรรมคำสอนเช่นเดียวกับพวกเรายุคปัจจุบันนั่นคืออินนะอินดัลลอฮิอิสลามอินนัดดีนะอินดัลลอฮินอิสลามแท้จริงศาสนานะที่อัลลอฮ์คืออันอิสลามและบางอายะว่าไม่ยับตะกี้ไกรอดีนั้นว่าไม่ยับตะกี้ไกรอันอิสลามีดีนั้นฟัลันยุกบัลามินหูผู้ใดที่ได้แสวงหาสิ่งอื่นนอกจากศาสนาอิสลามแล้วการปฏิบัติของเขาความเชื่อของเขาไม่ถูกตอบรับอันวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราเองก็ต้องน้อมชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ให้รู้จักอิสลามรู้จักหลักอีมานรู้จักหลักอิสลามรู้จักหลักอิสานซึ่งถือว่าเป็นหลัก3ประการที่มีความสำคัญอีมาน6ประการนะครับอีมานต่ออัลเลาะห์อีมานต่อบรรดามะลาอิกะอีกะอีมานต่อบรรดาคัมภีร์อีมานต่อบรรดารอซูลอีมานต่อวันสิ้นโลกอีมานต่อวันอาคิเราะห์และการอีมานศรัทธาในเรื่องของการกำหนดสภาวะการเช่นทั้งดีและร้ายนั้นล้วนแล้วแต่ด้วยกับการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นและเราก็ได้พยายามรักษาหลักภาคปฏิบัติของเราคืออรรการอิสลามการกล่าวชะฮาดะห์ของเราการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการประกอบพิธีหัจญ์อุมเราะห์และสิ่งที่เรามีความเชื่อมั่นว่าในทุกการกระทําของเราไม่ว่าจะเป็นการกระทําที่มันเร้นลับเป็นการกระทําที่เปิดเผยก็ตาม อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเห็นนั่นก็คือหลักอิห์ซานให้เรานะครับอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เสมือนว่าเรานั้นเห็นพระองค์แม้ว่าเราไม่เห็นพระองค์ก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงอย่างแน่นอนคืออัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงเห็นเราเพราะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาให้พวกเรานั้นได้พยายามทำให้หลักศรัทธาหลักอะกีดะห์ของเรานั้นมีความสะอาดปราศจากชิริกแล้วก็ให้การปฏิบัติของเรานั้นอย่าได้มีสิ่งที่เป็นการอุตริกรรมเรียกว่าบิดอะห์เข้ามาเจือปนไม่ว่าสิ่งที่เป็นหลักธรรมคำสอนอะไรเราก็เชื่อตามนั้นอย่าได้เอาสิ่งอื่นมาเป็นหุ้นส่วนมาเป็นคู่มาเทียบเท่าอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาและการปฏิบัติสิ่งใดก็แล้วแต่ที่นบีได้ปฏิบัติเอาไว้เราก็ปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่าได้ไปต่อไปเติมหรือไปลดนะครับในสิ่งที่เป็นรูปแบบอันสวยงามนั่นคือสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อเราได้รู้แล้วว่าเราต้องศรัทธาอย่างไรรู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรและเราก็รู้แล้วว่าทุกการปฏิบัติของเรานั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงเห็นก็ขอให้เราได้ตระหนักในหัวใจของเราให้ดีแล้วก็พยายามรักษาการปฏิบัติของเราให้สมบูรณ์และให้เรามั่นใจว่าทุกการปฏิบัติของเรานั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงอยู่กับเราทรงบันทึกนะครับทุกสิ่งอย่างดังที่พระองค์ได้บอกกับเราในซูเราะห์อันซันซะละเป็น2อายะห์สุดท้ายที่มีความหมายที่สวยงามมากฟะมัยยะอ์มัลมิธกอละซรอตินค็อยรอยะรอวะมัยยะอ์มัลมิธกอละซรอตินชัรรอยะรอผู้ใดปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะเล็กเท่ากับผงธุลีก็ตามเขาจะได้เห็นมันและผู้ใดที่ประกอบในสิ่งที่เป็นความไม่ดีความชั่วแน่นอนแม้ว่ามันเล็กไม่มีใครเห็นก็ตามแต่เขาจะได้เห็นมันอย่างสมบูรณ์อย่างครบถ้วนในวันกิยามะห์อย่างแน่นอนก็ขอให้พี่น้องได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์และส่งยึดมั่นอะกีดะห์และปฏิบัติจนกว่าชีวิตของเรานั้นจะจากโลกดุนยานี้ไปและขอให้พวกเรานั้นตั้งมั่นบอกกับตัวเองขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าอย่าให้เราได้จากชีวิตดุนยานี้เว้นแต่ว่าให้เราได้จากในสภาพที่เป็นผู้ที่นอบน้อมผู้ที่เป็นมุสลิมดังที่พระองค์ได้เน้นย้ำกับพวกเราว่าวะลาเป็นคำสั่งว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนสุเจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายเว้นแต่จะต้องเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมเสียก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญ
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการบทบัญญัติจากฟากฟ้าทุกท่านนะครับพี่น้องครับบทบัญญัติจากฟากฟ้าในตอนที่ผ่านมานะครับเราก็คงยังอยู่ในบทบัญญัติที่พูดถึงเรื่องของการกำชับใช้ในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของการเสียสละไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราเน้นย้ำกันอยู่เสมอนะครับว่าคนที่บริจาคนั้นคือคนที่ได้รับดุอาจากมาลาอิกะห์ขอให้อัลลอฮ์ได้เพิ่มพูนทดแทนให้แต่คนที่ไม่บริจาคในส่วนที่จำเป็นจะต้องบริจาคก็ไม่บริจาคในส่วนที่เป็นกิจอาสานะครับเป็นสิ่งที่สมัครในการที่จะทำคุณงามก็ไม่ยอมบริจาคอันนั้นเขาก็จะได้รับดุอาจากมาลาอิกะห์นะครับเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้นะครับยังมีอีกหะดีษหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้นะครับซึ่งเป็นหะดีษจากรายงานจากท่านอบีกับชะอัมริบนิซะอันอันมารีรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮุซามีอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าซะลาซะตุนอุกซิมุอะลัยฮินนะวะอุหัดดิสุกุมหะดีษันฟะฮฟะซูฮุเพราะว่า3 อย่างด้วยกันที่ฉันสาบานเอาไว้นะบนมันและฉันก็จะเล่าให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังเดี๋ยวนั้นพวกท่านทั้งหลายเมื่อฟังเมื่อได้ยินแล้วก็จงพิทักษ์รักษาหรือว่าระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะสาบานว่ายังไงประการแรกมานากอซอมาลูอับดินมินซะดอกอตินนะครับ3 อย่างด้วยกันที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งสาบานเอาไว้และรอซูลบอกฟังให้ดีจะเล่าให้ฟังแล้วก็จำเอาไว้ด้วยรักษาเอาไว้ด้วยคำว่ารักษาในที่นี้ไม่ใช่เก็บเอาไว้นะครับก็คือรักษาในการที่จะน้อมนำเอามันมาปฏิบัติให้ได้นะครับคือมานะกอซอมาลูอับดินมินซะดอกอตินสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของบ่าวนั้นของบ่าวคนหนึ่งคนใดนั้นมันจะไม่ได้บกพร่องมันจะไม่ได้หายไปไหนหรือว่าอะไรสูญเสียสูญเปล่าไปนะมินซะดอกกิจจากการทำซะดอกะนั่นแปลว่าการที่บ่าวคนหนึ่งคนใดได้ทำซะดอกะโดยบริจาคได้ช่วยเหลือนะครับกับบุคคลที่เขามีสิทธิ์มีส่วนในการที่เขาจะได้รับนั้นที่เราได้ควักจากกระเป๋าเราแล้วเราได้ให้ไปเนี่ยใส่มือให้เข้าไปนะครับเอาออกจากกระเป๋าเราในสภาพที่เราก็ยังอยากจะเป็นคนที่มีอยู่แต่ว่าก็ด้วยกับความอีหม่านด้วยกับความศรัทธาด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยกับอะไรเลื่อมใสในคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมควักก็ออกจากกระเป๋าไปแล้วก็เอาไปใส่มือของคนอื่นเขานะครับอันเนี้ยรอซูลบอกขอสาบานเลยว่าอะไรที่เอาจากกระเป๋าเราแล้วก็เอาไปใส่กระเป๋าคนอื่นนะมานะกอซอมาลูอับดินไม่ได้หายไปไหนไม่ได้บกพร่องยังมีอยู่นะครับอ้าววะลาซูลิมาอับดุนมาซอลิมาตันนะครับซอบะรออะลัยฮาอิลลาซาดะฮุลลอฮุอิซซาแล้วก็ไม่มีบ่าวคนหนึ่งคนใดที่เขาถูกอธรรมบ่าวคนหนึ่งคนใดที่เขาถูกซอลิมนะครับที่เขาถูกเบียดเบียนแล้วก็ซอบะรออะลัยฮานอกเสียจากว่าเขาอะไรเขาถูกซอลิมเขาถูกกระทำแล้วเขาก็ซอบัตเขาก็อดทนมีขันติธรรมเอาไว้อิลลาซาดะฮุลลอฮุอิซาคนที่ถูกอธรรมคนที่ถูกเบียดเบียนเอาไว้แต่ว่าเขาซอบัตเขาอดทนนั้นเขาจะไม่ได้อะไรเลยนอกเสียจากอัลลอฮ์จะเพิ่มเกียรติให้กับเขาฉะนั้นพอเวลาเราได้รับนะครับความอธรรมเราได้รับความไม่ยุติธรรมอะไรเนี่ยเราอย่าพึ่งตีโพยตีพายทีคนนั้นละได้เท่านี้ทีคนนี้ละได้เท่านั้นนะครับบางทีพ่อแม่มีทรัพย์สินนะครับมีที่ให้เนี่ยนะครับมีที่เอาไว้ให้แล้วก็ในที่สุดพอแบ่งกันเนี่ยนะครับไม่เป็นคนที่ว่าไม่ยอมกันไม่ว่าจะเป็นแบ่งด้วยความยุติธรรมด้วยข้อตกลงใดๆก็ตามนะครับแต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกไม่สบายใจเลยทำไมคนนี้เขาได้ต้นๆสมมติมีนาเส้นหนึ่งเนี่ยคนนี้เขาได้ต้นติดถนนหมดเลยของเราปลายนานู่นขึ้นไปอยู่นู่นหรือบางทีเป็นที่ที่ข้าวยากนะครับที่เขาเรียกตามภาษาคน คนเดินที่คนค้าขายที่เขาเรียกที่ตาบอดเราไปได้นู่นถ้าหากว่ามันเป็นความอธรรมเป็นความไม่เป็นธรรมจริงๆขอให้เราอดทนอย่าไปตีโพยตีปลาอัลลอฮ์จะเพิ่มอัลลอฮ์จะให้เกียรติกับเรานะครับเราอาจจะมีอะไรมีริสกีมีการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อาจจะทรงให้เราเนี่ยไอการที่เราไม่ได้ตรงนี้เราอาจจะไปได้ที่ดีจากที่อื่นจากตรงอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนาเส้นหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าจะเอาไอตรงที่มันติดถนนติดที่ที่มันเจริญนะครับแล้วมันจะได้ราคาเอาไว้เก็งราคาอะไรเนี่ยนาเส้นหนึ่งต้นนามันก็มีอยู่แค่นั้นแหละแล้วที่เหลือมันก็ถัดลงไปถัดขึ้นไปจนกระทั่งที่สุดแต่ทุกคนจะเอาตรงนี้นะครับถ้าหากว่าการแบ่งโดยอย่างนี้เนี่ยเราคิดนะครับที่ว่าเราคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมเลยถ้าหากตัดสินเอาพี่เนี่ยต้องไปเอาต้องกระสุดนู่นมานะแล้วก็ไล่ลงมาน้องๆเราคิดว่าเป็นความไม่ยุติธรรมเป็นการซอลเลมนะครับเราอดทนเราสะบัดเอาไว้นะครับแล้วก็ผลของการสะบัดผลของการอดทนนั้นจะไม่มีอะไรเลยนอกเสียจากอัลลอฮ์จะเพิ่มเกียรติให้พี่น้องครับผมเรียนกับพี่น้องครับในตอน
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติต่อไปรับฟังข่าวในพระราชสำนักและต่อด้วยรายการข่าวตอบโจทย์เป็นการเชื่อมสัญญาณจากไทย PBS
2: เวลา20นาฬิกา
3: สวัสดีค่ะระยะนี้ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยจะมีจังหวัดเสี่ยงภัยตามภาคต่างๆในช่วงระหว่างคืนนี้นะคะไปจนกระทั่งถึงวันพุธที่7ตุลาคมดังนี้ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่คืนนี้นะคะวันที่5ตุลาคมนะคะมีพื้นที่เสี่ยงสูงสีส้มจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะใน2จังหวัดทางภาคเหนือคือกำแพงเพชรและสุโขทัยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่เสี่ยงระดับสีเหลืองจากฝนตกหนักประกอบไปด้วยกรุงเทพปริมณฑลและอีก47จังหวัดนะคะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะเรามาดูต้นเหตุของสภาพอากาศแปรปรวนนะคะเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ได้แผ่ปกคลุมลงมาถึงบริเวณภาคอีสานแล้วนะคะคาดว่าภายในคืนนี้จะปกคลุมลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักนะคะในขณะที่กระแสลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับช่วงนี้ก็ยังมีกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาปกคลุมอันดามันและประเทศไทยด้วยนะคะในส่วนของคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยระยะนี้บริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่อนข้างแรงค่ะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางนะคะกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแนะนำว่าควรวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังโดยสามารถติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุหรือว่าสอบถามข้อมูลที่1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะ
4: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีและคุณวันชนกครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน7คนจากนั้นพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพร้อมพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมถึงสิ้น 3,022 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศในการนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตความสำคัญว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษา
2: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจากนั้นเสด็จเข้าห้องประชุมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568 โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2567และ2568รวมจำนวน5คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมและคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,110 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่ก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณงามความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจ
0: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

0: ำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระครูสุนทรวินัยรสวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธ์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ธรรมยุทธและพระครูธีระวรวัฒน์สุบินวัดสุภารมจังหวัดนครพนมดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมธรรมยุทธสำหรับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงจัดสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดขนาดเล็กที่เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนร่วมกันได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่2ตุลาคม2540โดยมีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพะโลเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริโปรดแต่งตั้งพระเทพวชิรสุนทรธงชัยธรรมทัชโชผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19ทับ2569เมื่อวันที่31สิงหาคม2569ได้รับทราบพระราชดำริดังกล่าวนับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2
1: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิผู้บดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวะตำบลไล่โว่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส.12ขอให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไล่โว่บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแกตำบลไล่โว่รวมจำนวน20คนเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาผืนป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไล่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไล่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไล่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไล่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.6คนและมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไล่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

0: ึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนก่อสร้างหอพักนอนรวงพึ่งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้สร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเน้นการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาและเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวันนี้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้พื้นที่เขตคลองสามวาจำนวน309ชุดประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวัดวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13พื้นที่เขตลาดกระบังจำนวน300ชุดประกอบด้วยหมู่บ้านอริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้น
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระที่นั่งสิทธิ์มาซายพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดชนัดดาวัดอุรวงศาวาสและวัดสะเกดรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ดับปกรณ์และโมทนาเวลา 14.30 นาทีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปทุมวนารามและวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขพลารามและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัด

0: นและวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาญจนขออภัยค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตและวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทพระพิคเนศประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพีแพราทอรี่แอนด์เซคคันดารีและครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์และเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในวันอังคารที่13ตุลาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 น
1: หน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 10:00 นายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเปเปอร์เรทจำกัดมหาชนและบริษัท TCC แลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดอรุณราชวรารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนนอกและวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีเวลา 14:30 นบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทเอสเซทเวิลด์คอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดไผ่สนศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายและวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญยงจังหวัดลำปางและวัดวังพรงเขตจังหวัดลพบุรีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัท Fraser's Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท Univenture จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าข่อยใต้วัดสันทรายต้นกอกและวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์และวัดดงฤาษีจังหวัดลำพูนเวลา 19:00 มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนรวมทั้งบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพอาทิโรงเรียนทีปังกรรัศมีโชติวิทยาพัฒน์ทวีวัฒน์ในพระราชูปถัมภ์คณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนการจนาพิเศษสมโภชในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งตะเต็นจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งศาลากลางจังหวัดอุตรดิตและเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในวันอังคารที่13ตุลาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.
0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันมชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: 27ปีของการก่อตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหนี้ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะต่อมาจนถึงวันนี้กำลังถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสในการซื้อหนี้เพราะว่าเกษตรกรหลายรายไม่ได้รับการพิจารณาถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์และบังคับคดีติดตามจากรายงานของคุณมยุรีอัครบาลค่ะ
4: ธงชัยนาบุญเดินทางไปเฝ้าสังเกตการขายท่อตลาดเป็นนัดแรกที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนครหลังจากเมื่อ2ปีก่อนเขาถูกสถาบันเจ้าหนี้ฟ้องร้องยึดทรัพย์และบังคับคดีเพราะค้างชำระหนี้กว่า2ล้าน4แสนบาทบ้านพร้อมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้เพื่อนำมาทำฟาร์มหมูที่มีเอกชนรายใหญ่เป็นคู่สัญญาแต่เคราะห์ร้ายเกิดพายุฤดูร้อนพัดโรงเรือนได้รับความเสียหายต้องใช้เงินปรับปรุงกว่า 300,000 บาททำให้เขาต้องหยุดกิจการ
5: จากปี67มามาถึงปัจจุบันนี่แหละผมก็คิดว่าเขาก็บ่ได้ตู้แย่งเขาอยู่หรอกแต่เขาคิดในใจว่าดอกเบี้ยมันคือแพงแท้นะดอกเบี้ย 600,000 กว่าแต่ค่าย 2-3 ปีมัน
3: ตอนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วคะ
5: ณปัจจุบันเดี๋ยวนี้อัน 2,460,000 น่ะทั้งหมดนี่ทั้งหมดน่ะผมก็ว่าไปตาม
3: น
5: ั่
3: นต้นน
5: ี่
3: เฮาค
5: ู่
3: มาจากสัญญา
5: สัญญาเดียวครับ
3: จากล้านแล้วบ
5: ่2ล้านที่แรก
3: 2ล้าน
5: ก็ใช
3: ้ใช
5: ้ใช้มาใช้มาก็เหลืออยู่ล้าน7กว่านิดหน่อยจากนั้นมาก็คือบ่ได้ใช้เลยนะผมว่า
4: การเสนอราคาที่ต้องใช้เงินสด 150,000 บาทวางเป็นหลักประกันซึ่งธงชัยไม่มีกำลังทรัพย์จึงไม่ได้เข้าสู้ราคาเช่นเดียวกับลูกหนี้อีกหลายคนในจังหวัดสกลนครที่ขณะนี้ถูกสถาบันเจ้าหนี้ฟ้องร้องและเตรียมขายท่อตลาดกองทุนฟื้นฟูคือความหวังของลูกหนี้รายย่อยที่อยากจะให้เข้ามาซื้อหนี้ NPA อย่างเร่งด่วนเพราะเกรงว่านายทุนจะเข้ามาซื้อทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินผืนสุดท้ายของพวกเขา
6: ที่นี่เราจ่ายรายเดือนไม่ไหวเขาก็จะไปฟ้องแล้วก็ขายทอดตลาดนะคะ
3: ตอนนี้สถานะเนี่ยเขาเอาที่ดินมาไปขายทอดตลาด
6: ค่ะแต่ทีนี้เราไปขอเจรจาให้ทางกองฟื้นฟูไปเจรจาคอยยื่นมาครับคดียื่นไปอีกแล้วทีนี้มันหมดอายุความมันที่31มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแกก็ให้เข้าไปชำระเงินทีนี้เราไม่มีเงินที่จะไปชำระเขาก็เลยว่าจะส่งทนายฟ้องอีกรอบนึงนะคะไม่ยื่นให้แล้วค่ะ
4: กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตั้งขึ้นเมื่อปี2542เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า5ล้านคนมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้กว่า580,000คน มูลหนี้กว่า 150,000 ล้านบาทแต่ผ่านมา27ปีสามารถซื้อหนี้เกษตรกรได้เพียง 36,000 คนมูลหนี้ราว 10,000 กว่าล้านบาทตอนนี้กองทุนฟื้นฟูกำลังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในการซื้อหนี้โดยเฉพาะมีนักธุรกิจบางคนใช้ช่องว่างทางกฎหมายระบุมีอาชีพเป็นเกษตรกรเพื่อให้กองทุนเข้าซื้อหนี้ที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่หลักล้านไปจนถึงหลัก10ล้านบาทขณะที่เกษตรกรรายย่อยขึ้นทะเบียนไว้หลายปีแต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาซื้อหนี้จนทำให้พวกเขารวมตัวยื่นหนังสือไปยังประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูเพื่อให้เขาแก้ปัญหาการจัดการหนี้ของกองทุนอย่างเป็นธรรมมยุรีครบาลไทย PBS รายงาน
7: ปลาซิวปลาสร้อยแบบพวกเราก็ไม่ได้รับการเกี่ยวแต่บางคนไปขึ้นทะเบียนไว้หลายปีนะครับก็ไม่ถูกซื้อหนี้จนในที่สุด
2: ตอบโจทย์คืนนี้ครับโจทย์ก็คือทุบภาษีบาปแล้วใครได้ประโยชน์นะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิทย์ชิมมณีครับ
3: เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

าบาลในภูมิภาคไซบีเรียเฝ้าระวังการละโรคปอดหลังนักวิจัยรัสเซียเสียชีวิตวันเชื้อหลุดห้องทดลองรัสเซียยูเครนเข้าสู่จุดอันตรายที่สุดปูตินขู่ใช้นิวเคลียร์ปกป้องคาลินินกราดจีนปักหมุดตั้งฐานทัพในลาวสยายปีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0: ที่มาแก้ไขเนี่ยก็เป็นการแก้ไขเฉพาะตรงนี้ความเป็นอิสระของสื่อก็ยังเป็นอิสระอยู่นะครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยคือทำในนามของรัฐบาลแต่ในส่วนของการเสนอกฎหมายต้องบอกว่าเป็นเรื่องของสภา
2: ไอ้ภาษีครับจะส่งผลดียังไงครับในเรื่องของภาษีสี่หน่วยงานครับภาษีบ้าน
3: เราดูยังไม่ได้มารายงานเลย
4: ตอนนี้เป็นเรื่องทางสภาใช่ไหมที่เขาเสนอนะก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
5: ไปพูดกับเขาให้ดี
6: คนละ
5: ก็ต้องมีเกณฑ์

0: ดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ตลอด 2-3 วันที่ผ่านมานะครับหลังจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยพยายามที่จะเปิดรับฟังความเห็นเตรียมจะแก้ไขกฎหมายตัดเงินบำรุงที่มาจากภาษีเหล้าบุหรี่หรือที่เรียกกันว่าภาษีบาปจ่ายตรงมาเป็นเงินบำรุงให้กับ4องค์กรนะครับคือส.ส.ส.กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาและรวมถึงไทย PBSด้านหนึ่งอ้างว่าเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังให้ก็ประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็มีข้อสังเกตจะเข้ามาฮุบสื่อหรือเปล่าจะเข้าไปล้วงเงินของสสสหรือไม่เจตนาที่แท้จริงคืออะไรเรื่องนี้ใครจะได้ประโยชน์คุยกัน2ท่านครับวันนี้คุณหมอเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจครับสสกรุงเทพพรรคประชาชนและท่านเป็นรองประธานกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดทุนของสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงเป็นอดีตกรรมการนโยบายของไทย PBS ด้วยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์
0: คุณหมอเอกอธิบายแนวคิดของพรรคภูมิใจไทยหน่อยว่าทำไมจะต้องแก้ไขกฎหมายนี้ข้อกล่าวหาจะฮุบไทย PBS จะมาล้วงเงินสสสหรือเปล่าครับ
2: ก็เริ่มต้นก่อนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเสนอกฎหมายตามระบบของรัฐสภานะครับก็คือสสร่างรายชื่อกันแล้วก็เสนอกฎหมายต่อสภาแล้วก็ออกมารับฟังความเห็นแล้วก็กลับเข้าสู่ระบบนะครับทีนี้ถ้าเป็นกฎหมายการเงินก็ต้องเข้ามารับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วนำเข้าสู่สภาอันนี้คือเป็นกระบวนการกฎหมายปกตินี่หลักการและเหตุผลนี่คือว่าอย่างแรกก่อนทำไมถึงผมต้องมาพูดเพราะว่าในการแถลงนโยบายของรัฐบาลเรามีจุดยืนในการแถลงชัดเจนว่าเรื่องของงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยต้องทำทุกอย่างให้โปร่งใสแล้วก็ทำทุกอย่างให้อยู่ในระบบที่ประชาชนสามารถเห็นได้ 100% รัฐบาลในฐานะบริหารต้องสามารถเห็นเงินทุกเม็ดที่เข้าออกได้ 100% เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการของงบประมาณเนี่ยต้องทำใหม่ทั้งหมดนี่คือต้นเหตุว่าเราจึงต้องมีการเสนอกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาผ่านส.ส.ของภูมิใจไทยทีนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ย4ฉบับไม่ใช่ฉบับเดียวที่ออกมาเนี่ยสิ่งที่เป็นตั้งจุดตั้งต้นคือว่าเราแตะเฉพาะเรื่องของตัวงบประมาณก็คือในมาตราต่างๆที่เกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยเราต้องการให้งบประมาณที่โดนเก็บมาจากสมสามิตเนี่ยแล้วส่งให้หน่วยงานต่างๆเลยเนี่ยเปลี่ยนใหม่ครับกลับเข้าไปสู่ระบบที่รัฐเห็นเงินทุกบาทที่เก็บเข้ามาเอาง่ายๆสมมติว่าเราทำมาหากินขายก๋วยเตี๋ยวเราเก็บก๋วยเตี๋ยวชามละ50บาทแต่ค่าน้ำไปเข้ากระเป๋าอีกคนนึงค่าหมูแคบหมูก็แหละไปเข้ากระเป๋าอีกคนนึงสุดท้ายแล้วเจ้าของร้านนะครับมองไม่เห็นแล้วบริหารจัดการไม่ได้ต้นทุนบริหารจัดการไม่ได้การบริหารจัดการเรื่องของสินค้าบริหารไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่รัฐบาลหรือว่าเราจะต้องทำต่อจากนี้ไปคือว่าทำอย่างไรให้เงินเนี่ยบริหารจัดการได้ทั้งหมดและเห็นทุกเม็ดเงินเข้าเงินออกที่ผ่านมาเราอาจจะมีข้อสังเกตครับว่าเงินที่ไม่ได้ผ่านระบบของงบประมาณเนี่ยมีเรื่องของการดำเนินการที่อาจจะมีข้อสงสัยให้ไปกลุ่มพรรคพวกหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายมันคุ้มจริงไหมไม่มีการชี้แจงชี้แจงได้คือไปรายงานต่อสภาและสภาทำแค่รับทราบรายงานแต่ไม่มีผลทางปฏิบัติใดๆเพราะแล้วนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการงบประมาณให้สามารถดูแลเงินทุกก้อนได้ไม่ใช่เฉพาะ4องค์กรหรอกและต่อจากนี้ไปก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นที่มีเงินที่มันกระเซ็นกระสายออกไปเนี่ยดำเนินการให้กลับเข้ามาสู่ระบบทีนี้การแก้ไขพรบทั้ง4ฉบับเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตะโครงสร้างการบริหารงานโดยเฉพาะวันนี้เราพูดถึงไทย PBS ไม่มีการแตะโครงสร้างเรื่องของบอร์ดบริหารไทย PBS ไม่มีการแตะแม้กระทั่งที่มาของบอร์ดไม่มีการแตะแม้กระทั่งเรื่องของสภาผู้ชมไม่มีการแตะองคาพยพใดๆเลยของไทย PBS ยกเว้นก้อนเดียวคือเรื่องของงบประมาณนั่นนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราต้องมาคุยกันว่างบประมาณที่เราต้องการเอามาเปิดให้ทุกคนเห็นงบประมาณที่เอาออกมาให้เห็นว่าการจัดสรรเนี่ยที่เป็นธรรมเป็นอย่างไรไทย PBS ได้มาเนี่ยบางทีถ้าสมมติว่าปีหนึ่ง 1.5% แคปไว้ที่ 2,000 ล้านบาทเนี่ยไม่เพียงพอเราสามารถเติมได้หรือเปล่าถ้ากฎหมายเดิมเติมไม่ได้นะ
0: มีเพดานอยู่
2: ถ้าเป็นช่องทางใหม่อาจจะมีโอกาสที่จะเติมได้หรือของผู้สูงอายุปัจจุบันเราสู่สังคมผู้สูงวัยจริงๆแล้วอ่ะเราถูกจำกัดไว้ที่4,000 ล้านเอ๊ะจะเพิ่มได้ไหมล่ะ ถ้าเรามีผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากขึ้นหรือว่าไปประกอบอาชีพส่งเสริมประการประกอบอาชีพผู้สูงอายุถ้าเป็นระบบเดิมทำไม่ได้แต่ถ้างบประมาณเราเห็นทั้งก้อนเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นหรือไม่อันนี้เองเป็นจุดที่มาตั้งต้นว่าเรามีมาสร้างแนวคิดใหม่กันเถอะว่าเราเนี่ยจะต้องบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่ว่าเงินไปเข้ากระเป๋าเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดโดยที่รัฐไม่สามารถบริหารได
0: ้ขออนุญาตชวนคุยเฉพาะไทย PBS ก็แล้วกันเนื่องจากว่า เป็นองค์กรเดียวใน4องค์กรนี้ที่มีประเด็นว่าเป็นสื่อมวลชนนะโอเคอีก3องค์กรก็จะมีภารกิจที่แตกต่างจากไทย PBS ถ้าคิดกลับกันคุณหมอสมมุติว่าปกติทุกวันนี้ไทย PBS ได้รับเงิน 1.5% ของภาษีเหล้าและบุหรี่คือเป็นส่วนที่เก็บเพิ่มนะแต่มีเพดานไม่เกิน 2,000 ถูกไหมครับถ้าไม่มีเงินตัวนี้เป็นเงินบำรุงองค์กรประจำทุกปีจะต้องไปผ่านวิธีการงบประมาณในสภาปกติก็คือผู้บริหารก็จะต้องทำเรื่องเข้าไปดีเฟนต์อยู่ในชั้นสภาใหญ่อยู่ในชั้นกรรมาธิการอะไรจะเป็นหลักประกันว่าไทย PBS จะทำงาน เป็นสื่อมวลชนได้ปกติถ้าเทียบกับเงินบำรุงที่มันมาโดยกฎหมายบังคับทุกๆปี
2: ทุกวันนี้ไทย PBS บริหารโดยใครบริหารโดยบอร์ดบริหารโดยผู้
0: ม
2: ีบอร์ด
0: นโยบายแล้วก็มีระดับผู้บริหาร
2: ในการแก้ไขพรบครั้งนี้ไม่ได้มีการแตะเรื่องของโครงสร้างการบริหารเลยแต่สิ่งที่แตะก็คือว่าการจัดการงบประมาณที่ต้องเข้าไปของบประมาณจากระบบงบประมาณปกติซึ่งพี่น้องประชาชนไม่เห็นด้วยเหรอครับกับการที่ไทย PBS เนี่ยต้องไปของบประมาณแล้วสภาผู้แทนของประชาชนเนี่ยได้มาดูเลยว่าเฮ้ยมีผู้บริหารที่ได้รับเงิน 200,000 กว่าบาทต่อเดือนที่เป็นระดับที่เป็นที่ปรึกษาเงี้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามีการไปจ้างผลิตรายการนั้นที่ไทย PBS มีพนักงานอยู่ 1,500 คนแต่ไปจ้างผลิตรายการครึ่งหนึ่งของงบประมาณเอ๊ะเราสามารถทำแบบอะไรได้บ้างที่ทำให้มีประสิทธิภาพและใช้คนได้เต็มประสิทธิภาพรวมถึงการมีส่วนร่วมในรายการของประชาชนมากขึ้นตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำได้หรือไม่ในงบประมาณที่ไปขอปกติตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าใช้แบบระบบเดิมคือเอาเงินมาแล้วเข้ากระเป๋าแล้วไปบริหารจัดการโดยที่ไม่อยู่ในระบบของการดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการ อนุมัติหรือการดำเนินการโดยใครเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นองค์กรที่อิสระเกินไปแต่ในการที่เอาของงบประมาณจากรัฐเนี่ยหรือของงบประมาณผ่านสภาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าจะไม่เป็นอิสระเพราะโครงสร้างการบริหารยังเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างก็คือยังทำงานได้เหมือนเดิม
0: แต่ไม่อิสระทางการเงินเหมือนเดิมวิธีการทำงานมันจะเหมือนเดิมได้หรอคุณหม
2: อก็ประชาชนจะยอมรับหรอครับว่าให้ใช้เงิน 2,000 ล้านต่อปีโดยอิสระโดยที่ตรวจสอบไม่ได้เลยพี่น้องประชาชนรู้หรือไม่ว่าไทย PBS ใช้เงินไปทำอะไรบ้าง 2,000 ล้านบาทต่อปีแล้วประชาชนที่ดูไทย PBS เนี่ยเขาได้ประโยชน์จากไทย PBS จริงๆหรือ
0: ครับ
2: ข่าวสารที่ไทย PBS ออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงหรือรายการที่ไทย PBS ทำเขามีสิทธิ์ไหมในการที่จะขออย่างเช่นผมเนี่ยชอบกีฬาทำไมไทย PBS ไม่ไปถ่ายทอดฟุตบอลลีกเยาวชนอย่างเงี้ยผมมีสิทธิ์ที่จะถามไหมแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามไทย PBS เข้าไปสู่ระบบงบประมาณก็จะมีการตั้งคำถามในสภา
0: ผู้แทนประชาชนก็จะนำเสนอ
2: ถูก
0: ปรับงบประมาณให้มันเหมาะสมยังไงได้ถูกไหมก็เหมือนกับหน่วยงานราชการที่จะต้องเข้าไปตามขั้นตอนทางงบประมาณปกติ
2: ถูก
0: อาจารย์ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างทั้งในฐานะส.ส.นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็อดีตกรรมการนโยบายของไทย PBS ด้วยครับ
1: คือสื่อสาธารณะเนี่ยมันเป็นหลักประกันของระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นความเป็นสื่อสาธารณะเนี่ยเราจะต้องสร้างความเป็นสถาบันขึ้นมาการที่สามารถเป็นสถาบันได้เนี่ยมันต้องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการแทรกแซงโดยอำนาจรัฐโดยรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะฉะนั้นวิธีการออกแบบการได้มาซึ่งเงินรายได้ที่ออกแบบไว้อย่างดีนะเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าไม่ต้องไปทำอะไรที่ต้องไปเอาใจผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจรัฐหรืออำนาจทุนมันก็จะสามารถทำหน้าที่ในการเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยเป็นปากเสียงของประชาชนได้อย่างเต็มที่อันนี้คือหลักการแล้วก็เจตนารมณ์ที่มีการวางเอาไว้ถ้าสมมุติเราไปแก้ไขให้ผ่านกระบวนการงบประมาณซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐบาลอำนาจรัฐสภาเนี่ย มันมีโอกาสที่จะเป็นช่องทางของการเข้ามาแทรกแซงของอำนาจทางการเมืองถ้าอำนาจทางการเมืองนั้นเนี่ยมิได้ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะทีนี้ถามว่าการเป็นอิสระเนี่ยมันไม่ได้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีสภาผู้ชมอยู่เรามีกรรมการตรวจสอบอยู่ซึ่งกลไกเหล่านี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้เงินซึ่งเป็นเงินภาษีประชาชนนะผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเพียงพอที่จะทำให้เรามั่นใจว่าเม็ดเงินเนี่ยมันจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้แต่แน่นอนว่าทุกองค์กรมันก็มีปัญหาในการบริหารจัดการถูกไหมฮะที่เราก็ต้องแก้ไขต่อไปแต่ไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนหลักการการสนับสนุนในแง่รายได้เพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนหลักการตรงเนี้ยมันจะทำให้ความเป็นอิสระและการทำหน้าที่ในฐานะสื่อสาธารณะเนี่ยมันอาจจะออนแอร์ลงซึ่งไม่เป็นผลดีครับ
0: คือหมอเอกบอกว่าไม่ได้ไปแตะเรื่องโครงสร้างผู้บริหารคือพูดง่ายๆไม่ได้มายุ่งกับการทำงานของบรรณาธิการของวิธีการทำข่าวของไทย PBS กำหนดเนื้อหาอะไ
1: ร
0: แค่เรื่องที่มาที่ไปของเงินมันคนละส่วนกันไหมอาจารย์จะเข้ามา
1: ไม่ไม่ใช่คนไม่เป็นคนละส่วนนะเป็นส่วนเดียวกัน
0: อิสระทางการเงินกับการทำงานเชื่อมโยงกันโดยตรง
1: เชื่อมโยงกันโดยตรงเพราะว่าอย่างสมมติว่าไทย PBS เนี่ยได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่เลยอาจจะมีบางโครงการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวในทางเสียหายต่อประเทศอย่างมากหรือมีการทุจริตรั่วไหลแล้วก็ไทย PBS เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตรงนี้ในปีถัดไปรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจก็อาจจะไม่พอใจก็อาจจะตัดลดงบประมาณลง 50% นะซึ่งมันก็จะทำให้องค์กรเนี่ยการทำงานขององค์กรนี่มันออนแอร์ลงทันทีหรืออาจจะขู่ว่าจะตัดนะหรือแม้กระทั่งส่งสัญญาณว่าจะไม่สนับสนุนเหมือนเดิมก็อาจจะทำให้ผู้บริหารบางส่วนเนี่ยก็ระมัดระวังในการที่จะทำหน้าที่หรือนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้หรือบางทีก็อาจจะเกิดสภาวะเซลฟ์เซนเซอร์เลย
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะคือรัฐบาลยังอาจจะไม่ได้แสดงอำนาจอะไรมากก็ได้แต่เพียงแค่ส่งสัญญาณบางอย่างผู้บริหารบางท่านซึ่งอาจจะไม่มีความกล้าหาญมากพอห่วงตำแหน่งตัวเองห่วงงบประมาณที่จะเอามาใช้บริหารองค์กรก็อาจจะไม่สามารถแสดงจุดยืนซึ่งปกป้องผลประโยชน์สาธารณะได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
0: แต่ถ้ามันมีเงินเข้าอัตโนมัติทุกปี
1: ครับ
0: เพดานไม่เกิน 2,000 ล้าน
1: ใช่ครับ
0: ในแง่ของความคุ้มค่าการตรวจสอบการใช้เงินเช่นที่หมอเอกยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเท่าไหร
1: ่
0: เอาไปใช้จ้างผู้ผลิตรายการนอกเท่าไหร่ยังไงเนี่ยถ้าผ่านวิธีการงบประมาณอย่างน้อยส.ส.เขาเห็นเขาขอตัดเขาขอปรับลดตั้งคำถามได้แต่ถ้าเป็นอัตโนมัติมาเนี่ยไทย PBS แล้วใครจะตรวจสอบว่าใช้เงินยังไง
1: มีกลไกตรวจสอบอยู่ภายในเพราะว่าตอนที่ผมเป็นกนย.เนี่ยผมก็เป็นกรรมการตรวจสอบเราก็ตรวจสอบว่าตรงไหนมันเป็นการใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสม
0: ตรวจสอบกันเองมันจะเจอบาดแผลเหมือนกับ
1: ไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบกันเองเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาโดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมี18คนมันล็อกไม่ได้คือเรามาอย่างอิสระไงกนย.มาอย่างอิสระแล้วเราก็ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระนะครับคือผมเนี่ยเคยเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจแล้วก็บอร์ดองค์กรของรัฐหลายแห่งที่นี่เป็นที่หนึ่งซึ่งดีมากๆและเป็นแบบอย่างของประเทศไทยได้ผมยืนยันเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะมีการมาทำอะไรที่มันเสียหายมากๆไม
0: ่มีที่มีอยู่แล้วเนี่ย
1: มันมีอยู่ระดับนึงอยู่แล้ว
0: มันใช้งานได
1: ้แต่ถามว่ามันสมบูรณ์ 100% ไหมมันมีคนที่ take advantage เอาประโยชน์จากองค์กรไหมหรือมีระบบพรรคพวกอยู่บ้างไหมมันก็มีอยู่แล้วทุกองค์กรซึ่งเราก็ต้องแก้ไขไป
0: แต่คนละเรื่องกับ
1: แต่มันไม่ใช่เป็นองค์กร
0: ของรายได้
1: ใช่ครับแต่มันไม่ใช่องค์กรที่แบบมีปัญหาคือในประเทศไทยเนี่ยไทย PBS เนี่ยถือเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งมีกู๊ดกวันนั้นโปร่งใสมากที่สุดองค์กรหนึ่ง
0: คุณหมอเอกฟังข้อสังเกตของอาจารย
2: ์คือ
0: เป็นยังไงบ้าง
2: คือผมคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันตอนนี้ครับเราต้องย้ำให้ชัดว่าระบบกระบวนการงบประมาณของประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาลหรือผู้นำรัฐบาลแต่เป็นกฎหมายที่เสนอเข้าสภาแล้วพิจารณาผ่านสภาและพิจารณาผ่านกรรมาธิการมีทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน ีคนนอกด้วยนะครับมีอนุกรรมการที่ดูรายละเอียดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พิจารณาผ่านกระบวนการของสภาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีใครไปสั่งให้ตัดอะไรแบบที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตได้แบบทั้งหมดหรอกอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำแบบเลวร้ายที่สุดจริงๆแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วประชาชนก็จะเห็นจากการอภิปรายประชาชนก็จะเห็นจากการตั้งข้อสังเกตแต่ถ้าไทย PBS เอาเงินเข้ามาเองและตรวจสอบกันเองตั้งคณะกรรมการถึงแม้ว่าจะเยอะขนาดไหนคิดว่าอิสระขนาดไหนแต่ในข้อแม้ว่าคนดีเพราะฉะนั้นจะมีกี่คนที่เป็นคนดีเราจะเชื่อคำว่าคนดีพรรคประชาชนไม่เชื่อนะครับคำว่าคนดีแต่ที่ผมเคยอยู่อนาคตใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใช้คำว่าคนดีเนี่ยมาตีตาแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ย
3: ดี
2: เป็นดีเพราะฉะนั้นแล้วระบบที่เราเชื่อถือคือระบบประชาธิปไตยที่ระบบรัฐสภาระบบกระบวนการงบประมาณที่ตรวจสอบโดยสภามันไม่ดีกว่าหรือที่จะให้ไปตรวจสอบกันเอง
1: คือผมเนี่ยเชื่อถือกลไกประชาธิปไตยอยู่แล้วนะและผมต่อสู้เพื่อหลักการนี้มาตลอดฉะนั้นเราเชื่อมั่นการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าเราต้องการนักการเมืองที่ยึดหลักการแล้วก็มีเหตุมีผลถูกไหมไม่ใช่เสียงข้างมากลากไปประเด็นก็คือเวลาถกเถียงกันในกระบวนการงบประมาณเนี่ยมันไม่ได้เอาชนะกันด้วยเหตุผลไงมันเอาชนะกันด้วยเสียงของพรรครัฐบาลที่มีมากกว่าและในที่สุดงบบางอย่างซึ่งมันจำเป็นท่านก็ตัดอย่างกรณีกยศเนี่ยชัดเจนที่สุด
2: ไม่ได้ตัดอาจารย์ให้เพิ่มด้วย
1: ไม่แต่ว่าตอนที่มีการแย้งกันว่าไม่ควรตัดควรจะเพิ่มตอนนั้นรัฐบาลก็ตัดก็ไม่ได้เพิ่มให้ถูกไหมมาเพิ่มในภายหลังไงหลังจากที่มันเกิด
3: เหตุแล้วที่คนรอเงินกู้ตรงนี้
1: ก็เหมือนกันฉะนั้นกรณีไทย
2: เพิ่มนะอาจารย์ปีแล้วเพิ่มไป 9,000 ล้าน
1: แต่มันไม่พอไงเพราะว่าอย่างภาคประชาชนเนี่ยเราเสนอว่าต้องให้มากพอที่จะไม่ให้นักศึกษาเนี่ยเขาต้องตกออกจากกัน
3: นี่คือยกตัวอย่างพอมันไปผูกกับระบบงบประมาณ
1: ใช่นี่คือกรณีที่มันเกิดขึ้น
3: อาจารย์แต่ว่าฝ่ายการพรรคประชาชนเนี่ยหลายเรื่องก็จะเรียกร้องให้จะใช้เงินส่วนไหนก็แล้วแต่เข้าสู่ระบบงบประมาณ
1: ถูกต้อง
3: แต่ทำไมพอเป็นไทย PBSมองว่าไม่ควรจะเข้าสู่ระบบงบประมาณโอเคอาจจะไม่ใช่ท่าทีของพรรคนะอันนี้ท่าทีส่วนตัวของอาจารย์ก่อนนะ
1: คือจริงๆก็ส่วนหนึ่งก็เป็นท่าทีพรรคด้วยคือเราก็ศึกษาว่าพ.ร.บ.ไทย PBS เนี่ยกลไกระบบที่วางเอาไว้เนี่ยมันทำให้เกิดความสบายใจไหมที่จะทำให้เกิดการใช้เม็ดเงินภาษีของประชาชนเนี่ยยังมีประสิทธิภาพและโปร่งใสถูกไหมฮะคือถ้ามันมีกลไกมีระบบตรงนี้อยู่ก็การให้เงินอย่างชัดเจนแล้วมีการให้อย่างต่อเนื่องมันย่อมดีกว่าการจัดสรรเป็นงบประมาณรายปีซึ่งมันทำให้เกิดช่องว่างช่องโหว่ที่ถ้าสมมุติเป็นฝ่ายการเมืองที่ลุกแก่อำนาจเนี่ยก็แทรกแซงได้มันจะทำให้สื่อเนี่ยไม่เป็นอิสระสื่อสาธารณะนี่ไม่เป็นอิสระและไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นี่คือประเด็นคือถ้าระบบที่วางเอาไว้มันไม่ดีพอแน่นอนว่าเข้าสู่กระบวนการงบประมาณรายปีดีกว่า
3: แต่กลไกที่มีตั้งแต่จุดเริ่มต้นเมื่อ10กว่าปีเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าวางโครงสร้างมาได้เหมาะสมแล้วถูกไหม
1: ได้ดีมากทีเดียวแล้วก็มันก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อย
3: หมอมองยังไง
2: ก็ถ้าโครงสร้างดี
3: ครับ
2: แล้วเราไม่ได้แตะโครงสร้างเลยนะ
3: หมายถึงที่มาที่ไปของ
2: ไม่ได้แตะโครงสร้างการบริหารไม่ได้แตะโครงสร้างการได้มา
3: แต่เรื่องเงินก็อยู่ในหนึ่งในโครงสร้างด้วยหรือเปล่าคุณหมอ
2: แต่โครงสร้างการบริหารไม่ได้แตะโครงสร้างการทำงานไม่ได้แตะโครงสร้างสภาผู้ชมไม่ได้แตะโครงสร้างทุกอย่างไม่ได้แตะยกเว้นอย่างเดียวว่างบประมาณต้องเข้าสู่ระบบเพราะฉะนั้นแล้วถ้า good governance เขาก็มีความยินดีที่จะเข้าสู่ระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณแบบ good governanceเพราะแล้วเขาต้องการใช้เงินปีละ 2,000 ล้านบาทเขาก็ไปดีเฟนต์ 2,000 ล้านบาทให้ได้แบบ 2,000 ล้านบาท
3: ว่าทำไมต้องใช้ 2,000 ล้าน
2: ถูกก็ไม่มีใครเถียงถูกไหมครับประชาชนก็เห็นการทำงานการเมืองการทำงานสภาเนี่ยป
3: ั
2: จจุบันเนี้ยไม่ใช่แค่ไปพูดอยู่ในห้องกันเล็กๆมีการถ่ายทอดมีการพูดออกมาเสนอข่าวถ้าพรรคประชาชนไม่เห็นด้วยอย่างที่อาจารย์พูดถึงกยศเมื่อกี้ก็ออกมาพูดสิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การเมืองที่จะไปอยู่ในห้องแล้วตกลงกันเองแล้วอีกต่อไป มันเป็นการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างตรงไปตรงมา พราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าเราเนี่ยไทย PBS เดิมเนี่ยเราอยู่ในเหมือนกับมีวังของตัวเองมีแอเรียของตัวเองมีบริเวณที่มีงบประมาณของตัวเองเข้ามาแล้วก็บริหารจัดการเองมีตรวจสอบกันเองแล้วไปรายงานให้คนอื่นรู้ว่าทำอะไรแต่ถ้าตั้งแต่ต้นคือการบริหารจัดการเหมือนเดิมหมดแต่เอางบประมาณไปดูซิว่าฉันทำแบบนี้ดีหรือไม่อย่างไร
3: ผู้แทนราษฎรมองอย่างไร
2: ผู้แทนราษฎรซึ่งพี่น้องประชาชนเลือกมาเราจะไม่ไว้ใจพี่ผู้แทนราษฎรของประชาชนที่เลือกมาหรอถ้าเราบอกว่าสสหรือว่าคนที่ทำงานในการเมืองไม่ดีทั้งหมดเลยเนี่ยหรือว่าทำงานไม่ได้ทั้งหมดเลยก็จะมีโอกาสย้อนกลับไปถามว่าคนที่ทำงานบริหารไทย PBS ทุกวันเนี่ยเขาดีกว่านักการเมืองที่คุณบอกว่าเขาไม่ดีจริงเหรอเขาไม่ได้เอาเงินให้พวกพ้องเขาจริงเหรอเขาไม่ได้ไปจัดสรรเงินให้คนที่รักเขารักมากกว่าคนที่เขาไม่รักจริงเหรอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมเนี่ยควรจะต้องตั้งคำถามแบบนี้ครับว่าอย่างแรกโครงสร้างการบริหารไม่ได้เปลี่ยนอันที่สองคือการทำให้งบประมาณเข้ามาสู่ระบบแล้วเปิดเผยแล้วบริหารจัดการได้มันไม่ดีกว่าหรือประชาชนเห็นทุกบาททุกสตางค์ในเงินที่เข้ามาและเห็นทุกบาททุกสตางค์ที่เงินออกไปพ
3: ร
2: รคประชาชนซึ่งก็เน้นเรื่องนี้มาตลอดพรกเงินกู้บอกว่าก็เอามาสิอย่าไปวาง
3: ทำในพรบงบประมาณปกติ
2: ใช่แล้วก็อะไรเนี่ยที่เป็นงบกลางก็บอกมาสิว่าจะใช้อะไรอย่าไปตีเช็คเปล่าถูกไหมครับก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันทำไมปล่อยให้ไทย PBS ไปตีเช็คเปล่าเขา 2,000 ล้านต่อปี
1: ไม่ได้ตีเช็คเปล่
3: า
1: เพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่ถูกคัดเลือกให้มาเป็นกนย.เนี่ยก็มาอย่างเป็นอิสระค่อนข้างอิสระไม่สามารถที่จะล็อกได้ว่าเป็นใครเป็นใครถูกไหมผมผ่านกระบวนการตรงนี้มาผมทราบสภาผู้ชมก็มาจากการเลือกกันมาเพื่อมาตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของไทย PBS แล้วก็ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมนอกจากนี้มันยังมีเครือข่ายภาคประชาสังคมเยอะแยะเลยที่ทำงานร่วมกันทีนี้เมื่อเทียบกับ นักการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองที
2: ่เป็นนักการเมืองอยู่นะตอนน
1: ี้ผมเป็นนักการเมือง แต่ผมไม่เคยซื้อเสียงไง
2: ก็
1: ผมไม่ซื้อเสียงแล้วก
2: ็ไม่รู้แหละอาจารย์ก็เป็นข้ออ้างเถอะก็เป็นข้ออ้างว่าอาจารย์ไม่ซื้
1: อ
2: แต่คนอื่นซื้อแต่ว่าก
3: ็โอเคอาจารย์ให้จบก่อน
2: เชิญ
3: อ
2: ะไร
3: ก่อ
2: น
1: คือหนึ่งผมไม่ซื้อเสียงผมไม่ใช้ระบบบ้านใหญ่อุปถัมภ์นะฮะทีนี้พรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยอาจจะใช้การเมืองแบบเดิมซื้อเสียงเข้ามาใช้ระบบอุปถัมภ์ในที่สุดก็มาถอนทุนฉะนั้นเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเงิน 2,000 ล้านเนี่ยถ้าอยู่ในมือของคนกลุ่มนี้มากขึ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับการอยู่ในมือขององค์กรซึ่งถูกออกแบบมีกลไกที่ดีเนี่ยแล้วทุกคนที่มาเนี่ยไม่ได้ซื้อเสียงมาอันไหนเราจะสบายใจกัน
3: นี่เองนี่เอง
1: คือผมเชื่อในนักการเมืองไม่งั้นผมเนี่ยมา
3: ไม่
1: มาลงเลือกตั้งถูกไหมแต่เราต้องเข้าใจว่าบ้านเราเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะมีนักการเมืองที่มีคุณภาพ
3: อาจารย์แต่ว่าเวลาคนเขาตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่าเรื่องเงินก้อนนี้มันใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่าหรือแม้แต่ตั้งคำถามย้อนกลับไปตั้งแต่การก่อตั้งองค์กรเลยใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไหร่ถ้าไปอยู่ในสภามันจะได้ถกเถียงกันเรื่องนี้มากขึ้นไหม
1: คือเรื่องนี้มันต้องมาผมอาจจะไม่ถึงใช้คำว่าต้องต่อสู้กันเพื่อปกป้องไทย PBS นะแต่ประเด็นก็คือว่าองค์กรอิสระของประเทศนี้เป็นยังไงตอนนี้กกต.ศาลรัฐธรรมนูญถูกแทรกแซงหมดถูกไหมและการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเชื่อผลการเลือกตั้งได้ไหมเนี่ยคือปัญหาแล้วทีนี้เนี่ยไทย PBS เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการที่จะเป็นปากเสียงตรวจสอบการทำงานของผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยถ้าโดนอีกเนี่ยเหมือนกกต.โดนแทรกแซงเหมือนองค์กรอิสระอื่นๆประเทศจะเหลืออะไรฮะ
3: หมอ
2: ก็จริงๆแล้ว
3: จะเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่า
2: จริงๆแล้วอ่ะตรงนี้มันต้องคุยกันเรื่องของว่าป้องกันการแทรกแซงในกลุ่มที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือไม่เมื่อเราพลอตรายชื่อคนที่อยู่ในองคาพยพของไทย PBS ตั้งแต่ต้น
1: อันนั้นเราต้องจัดการใครมีปัญหาตรงนั้น
2: อาจารย์พลอตรายชื่อดูไปคล่อมเชื่อมโยงกับสสส ไปคล่อมเชื่อมโยงกับสภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคไปคล่อมเชื่อมโยงกับสปสช ไปคล่อมเชื่อมโยงกับหลายๆองค์กรที่เป็น NGO ที่อยู่ในภาคสาธารณสุขหรือภาคอื่นๆก็ตามเราจะเห็นความเชื่อมโยงที่มันทับซ้อนกันอยู่ซึ่งผมเป็นคนติดตามเรื่องนี
1: ้
2: และผมเห็นเม็ดเงินที่มันไหลเวียนอยู่ในระบบเหล่านี้อาจารย์อาจจะกล่าวอ้างเรื่องพวกนั้นว่ามีการแทรกแซงซึ่ง มันแทรกแซงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้เราเห็นหลักฐานว่ามันมีการเชื่อมโยงจริงของกลุ่มคนแบบนี้และการโยกย้ายถ่ายเงินที่ได้ประโยชน์
1: ทีนี้ผมขออนุญาตที่จะอธิบายนะ
2: ครับ
1: คือเครือข่ายตรงเนี้ยเราต้องยอมรับนะและสังคมก็ยอมรับประชาชนยอมรับด้วยเป็นเครือข่ายที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมเขาเป็นเครือข่ายที่มีอุดมการใช่ไหมเขาเป็นเครือข่ายที่มีความคิดก้าวหน้าใช่ไหม
2: คนดี
3: แต่คนดีนี่ไม่ใช่คำชมแล้วนะ
1: แต่เมื่อเทียบกับเครือข่ายของระบอบสีน้ำเงินน่ะมันต่างกันนะครับ
2: อาจารย์ก็เครือข่ายเนี้ยเครือข่าย
1: เนี้ยมันเป็นคนละเครือข่าย
2: อาจารย์เครือข่ายนี้มันเชื่อมโยงกับระบอบสีส้ม
1: แต่โอเค
2: อ้าวอาจารย์ปฏิเสธไหมล่ะที่จะมาเถียงให้แบบน
1: ี้ไม่เลยไม่เลย
3: เกี่ยวอะไรกับสีส้มไหม
2: เกี่ยวไหม
1: ไม่เกี่ยว
2: จริงเหรออาจารย
3: ์
1: ไม่เกี่ยว
2: ตอนผมอยู่เขาก็มาหาผมนะ
3: อ้าวแต่ว่าหมอเอกแต่ถ้าหมอเอกมองว่าเป็นเครือข่ายโยงกับระบบสีส้มตามความเชื่อของหมอเอกมันก็เข้าเกณฑ์ที่คนเขาอาจจะมองว่ารัฐบาลกำลังใช้เรื่องนี้เพื่อจัดการเป็นเครื่องมือในทางการเมืองหรือเปล่าถ้าหมอเอกเชื่อแบบนั้นน่ะ
2: ไม่ใช่ก็ผมไม่ได้เป็นคนนำเสนอผมไม่ได้เป็นคนนำเสนอกฎหมายผมไม่ใช่เป็นส.ส.ผมไม่ได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนนโยบายแต่ผมเป็นคนเพียงแค่มาอธิบายว่าผมเจอเหตุการณ์แบบไหนซึ่งผมก็มีโอกาสตั้งข้อสังเกตได้หรือไม่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าระบอบสีน้ำเงินมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันชั่วร้ายแบบนั้นแบบนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตกับว่าระบอบสีส้มมันก็มีกัดกินประเทศแบบนี้กินสุขภาพของคนแบบนี้แล้วไม่ออกมาพูดอะไรเลยแล้วของ NGO กินสุขภาพคนเนี่ยทำไมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแหละครับสิ่งที่ผมจะบอกว่าอย่ากล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีข้อเท็จจริงแล้วผมกล่าวหากลับบ้างโดยที่ผมมีข้อมูลด้วยแบบนี้อธิบายผมมาแล้วอธิบายสังคม
1: อันนี้ผมคิดว่าสาธารณชนเนี่ยประชาชนเขาตัดสินได้
3: เดี๋ยวผมแจ้งคุณผู้ชมก่อนจริงๆพยายามจะเชิญคุณสุภชัยใจสมุทรด้วยนะในฐานะผู้ที่ร่างกฎหมายเข้าไปรับฟังความเห็นณขณะนี้แต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะไปพูดในงานเสวนาของพรรคซึ่งก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่แล้วจะได้รู้แต่วันนี้หมอเอกก็ในฐานะโฆษกรัฐบาลด้วยใช่มั้ยแล้วยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องตอบแทนพรรคอยู่แล้วอะว่าพรรคต้องการอะไรกันแน่โอเคทีนี้แล้ว
1: ผมขออีกนิดนึงได้มั้ยอาจารย์คือระบอบสีน้ำเงินเนี่ยผมไม่ได้มองว่าแย่ทั้งหมดแต่ว่าโดยโครงข่ายโดยความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์แล้วมันเป็นการเมืองแบบเดิมมันเอื้อประโยชน์กันแต่ว่าเครือข่ายของคนที่มีความคิดแบบก้าวหน้าและมีจิตสาธารณะสูงเนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่เราวางใจมากกว่าประเด็นมันอยู่ตรงนั้น
2: เราจะมอง
3: ที่ความไว้วางใจ
2: คือเราจะมองว่าใครเป็นคนดีกว่าใครเนี่ยคือฟันดัมเบลท์เบื้องต้นของพรรคอนาคตใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่มองว่าใครดีกว่าใคร
1: เรามองระบบ
2: แต่เรามองท
1: ุ
2: กคนเท่ากัน
1: เรามองระบบ
2: เพราะนั้นวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องงบประมาณ
1: ใช่ครับ
2: เราก็มาคุยถึงโพสิชันของพรรคครับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยรวมถึงรัฐบาลเนี่ยเราอยากให้ภาพของงบประมาณของประเทศเนี่ยถูกทำอย่างโปร่งใสถูกให้ทุกก้อนเนี่ยนำมาคลี่ให้ประชาชนเห็นและการใช้จ่ายทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์ของรัฐเนี่ยของโครงการต่างๆเนี่ยประชาชนเห็นและมีส่วนร่วมแต่อาจารย์ยังไม่ได้บอกจุดยืนว่าจริงๆแล้วทำไมไทย PBS ถึงไม่อยู่ในกระบวนการที่อาจารย์จะให้มาเปิดเผยงบประมาณหรือเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่อาจารย์ต้องการแบบนั้น
1: มันเปิดเผยอยู่แล้วนะคืองบประมาณของไทย PBS เนี่ยชัดเจนว่าถูกกำหนดเพดานไว้ 2,000 ล้านเท่านั้นเองมันชัดเจน
3: เป็นไปได้ไหมถ้าเข้าสู่งบประมาณถ้าชี้แจงได้ว่าทำไมต้องใช้2,000ล้านอาจจะได้มากกว่าเพดานก็ได้อาจารย์เชื่อไหม
1: ประเด
3: ็
1: นประเด็นมันไม่ใช่มากหรือน้อย
3: okay.
1: ประเด็นมันคือหลักการที่เราออกแบบวิธีการได้มาซึ่งรายได้ที่มันเป็นอิสระจากอำนาจทางการเมือง
3: หมอเอกถ้าผู้บริหารต้องไปขอมันก็ต้องเกิดอาการเซ็นเซอร์ตัวเองหรือเปล่า
1: ใช่
3: คนทำงานเพราะว่ารู้ว่าจะไปผูกติดกับระบบงบประมาณปกติ
2: ตอนนี้เราวนนะเรากำลังพูดวนอยู่อันแรกก่อนโครงสร้างการบริหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงการทำรายการหรือการดำเนินการใดๆในไทย PBS ไม่มีการแตะต้องอย่างเดียวคือเรื่องของการงบประมาณที่ทำให้ต้องเข้ามาสู่ระบบพิจารณางบประมาณปกติซึ่งการพิจารณางบประมาณนั้นน่ะก็จะต้องมีการอธิบายชี้แจง 2,000 ล้านบาทเนี่ยเอาไปใช้อะไรทำอะไรโครงการอะไรแล้วสู่ระบบการพิจารณาไม่ใช่ของรัฐบาลนะครับของรัฐสภาเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานในระบบรัฐสภาถ้าเราไม่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแล้วเราไปเชื่อระบบอะไรนี่คือระบบที่ประเทศไทยเป็นอยู่นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปให้ไทย PBS โดยที่เราไปบอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วให้เขาไปเถอะ 2,000 ล้านบาทต่อปีเฮ้ยประชาชนยอมแบบนี้เหรอครับใช่ไหมครับตรงนี้นี่เอง
1: รัฐสภายังทำหน้าที่ได้อยู่ครับเพราะว่าการออกแบบเนี่ยคือผู้บริหารบอร์ดกนย.ของไทย PBS เนี่ยต้องไปรายงานต่อสภาแล้วมันก็มีกรรมธิการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบไทย PBS ได้ตลอดเรียกมาเมื่อไหร่ก็ต้องไปบทบาทของรัฐสภาไม่ได้ลดลงครับ
3: การสตง.ก็ตรวจสอบด้วยถูกไหมอาจารย์
1: ตรวจสอบด้วย
2: ปกติสตง.ไม่ใช่เครื่องมือของรัฐบาลสตง.เป็นองค์กรอิสระนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอะไรผิดเขาก็ตรวจสอบไปแต่การรายงานต่อรัฐสภาของไทย PBS
3: กลไกนี้ไม่พอ
2: ตาย
3: อ
2: ย่างมันแค่รับทราบรายงานอภิปรายไปเถอะพูดไปเถอะแต่แค่รับทราบไม่มีบอกว่าไม่รับรอง
3: คือจะไปตัดงบตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้
2: ไม่ได้
1: แต่กมธ.สามารถที่จะตรวจสอบได
2: ้ตรวจสอบได้แล้วทำไมอาจารย์ไม่เชื่อกรรมธิการงบประมาณล่ะครับ
3: ก็ผ่านกรรมธิการเหมือนกัน
1: ผมก็เชื่อผมไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เอาเงินเข้าระบบงบประมาณแล้วให้กรรมธิการงบประมาณปกติก็เหมือนกับกรรมธิการที่ไปตรวจสอบไทยพีบีเอสแล้วดีกว่าด้วยคือตรวจสอบแต่ต้นทาง
3: โอเคอันนี้ชวนคุยต่อเรื่องว่าถ้าภาษีส่วนนี้ซึ่งรวมถึงอีก4องค์กรด้วยอย่างที่บอกเนี่ยนะมันจะกลมๆประมาณสัก 14,000 ล้านถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
3: ตกลงเคลียร์มั้ยว่าถ้าหายไปส่วนนี้เนี่ยจะชดเชยด้วยอะไรคุณหมอ
2: ทำให้ชัดนะว่าไม่มีการตัดเงินที่อยู่ในองค์กรหลักๆเนี่ยหมื่นกว่าล้านเนี่ยแล้วให้ประโยชน์กับบริษัทเหล้าบุหรี่ข้ามชาติ
3: ไม่ได้ไปลดให้เขา
2: ไม่ลดสิ่งที่ทำนะครับเนื่องจากว่าระบบของพ.ร.บ.ระเบียบวินัยการเงินการคลังปี2561ได้ออกมาว่าไม่ให้หน่วยงานใดๆก็ตามมีการเก็บภาษีส่วนเกินเป็นของตัวเองยกเว้นท้องถิ่นนะครับแล้วไอ้หน่วยงานที่ทำมาก่อนปี61เนี่ยคืออยู่ในบทเฉพาะการทีนี้แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะให้บทเฉพาะการเนี่ยมันหายไปก็คือทำให้ทุกหน่วยงานเข้าระบบเวลาเข้าระบบแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่เราคิดว่าจะหายไปเนี่ยสิ่งที่ต้องทำมาเสริมก็คือมีการทำกฎกระทรวงขึ้นมาทีนี้ถามว่ากฎกระทรวงที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีกระบวนการเริ่มต้นหรือยังกระทรวงการคลังได้เริ่มต้นทำแล้วเมื่อเช้าทางอธิบดีก็บอกแล้วแล้วผมเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้จะถือมา
3: ครับ
2: ก็คือว่ามีร่างกฎกระทรวงเป็นดราฟต์แรกออกมาแล้วว่าเขาจะมีแบบนี้แต่ผมคิดว่าอีกไม่นานไม่กี่วันก็คงจะมีออกมาว่าร่างกฎกระทรวงที่จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยประชาชนเป็นอย่างไรซึ่งร่างกฎกระทรวงเนี่ยต้องผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะเห็นทุกขั้นตอนครับว่ามันจะเกิดแบบไหนแต่มีคำถามคือว่าแล้วทำไมไม่ออกประกาศมาก่อนเพราะณปัจจุบันนี้มันเป็นพรบฉบับเดิมถ้าออกประกาศกฎกระทรวงอีกอันนึงที่มันขัดแย้งกับพรบมันก็คือขัดแย้งมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้อันใหม่ประกาศปุ๊บกฎกระทรวงที่เตรียมไว
3: ้ของคลัง
2: ประกาศเลยเพราะนั้นเราสามารถอย่างนี้นะครับในการพิจารณาของกระบวนการในสภาเนี่ยเราสามารถเขียนบทเฉพาะการไว้ตอนท้ายได้ให้มีดำเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์หรือว่าพรรคอื่นๆเชื่อในระบบรัฐสภาเราก็สามารถเขียนบทเฉพาะการเพิ่มเติมเข้าไปได้ในชั้นกรรมาธิการให้ชัดไปเลย
3: อาจารย์เชื่อไหมว่ามันจะเก็บมาทดแทนส่วนที่หายไป
1: คือเราเชื่อในระบบรัฐสภาอยู่แล้วแต่เราไม่มั่นใจพรรคการเมืองเสียงข้างมากคือถ้าเรามั่นใจว่านักการเมืองผู้มีอำนาจในการเมืองเนี่ยเป็นผู้ที่มีธรรมาภิบาลและยึดถือประโยชน์สาธารณะเราก็จะสบายใจกว่านี้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือก็มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมากมายแล้วกรณีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนบุหรี่และเหล้าได้ด้วยสุราและบุหรี่เนี่ย
3: สามารถเขาบอกเขาจะเก็บ
1: ไม่ฮะ
3: เพิ่มเองอาจารย์
1: เพราะมันคืออำนาจในการที่จะเก็บเพิ่ม 2% เนี่ยมันไปอยู่ที่การเมืองชัดๆตอนนี้ซึ่งเขาตอนนี้อาจจะเก็บเพิ่ม 2% แต่ว่าในระยะเวลาข้างหน้าเนี่ยอำนาจดุลพินิจเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายการเมืองแต่ถ้าสมมุติมันล็อกเลยว่าเงินตรงเนี้ยต้องเอาไปบำรุง4หน่วยงานนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อสื่อสาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุอันนี้มันชัดเจนมันชัดเจนมันถูกล็อกว่าต้องไปใช้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดไปให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางปีก็อาจจะฉันขอเก็บสัก 50% จากที่เคยเก็บก็ได้เพราะมัน
3: มีขึ้นมีลงได
1: ้มันมีขึ้นมีลงได
3: ้นโยบาย
2: ผมว่าอาจารย์
1: การมีขึ้นมีลงเนี่ยสามารถเอื้อประโยชน์กันได้หมด
2: อาจารย์อาจจะคิด
3: ไม่เหมือนกับล็อกไว้ในกฎหมายถูกไหม
2: ไม่เข้าใจเรื่องกฎกระทรวงหรือเปล่านะอาจารย์
1: ไม่ครับมันแก้ไขได้เพราะว่ามันอยู่อำนาจในการออกกฎกระทรวง
2: ใช่การออกกฎกระทรวง
1: มัน
2: แก้ได้กฎหมายก็แก้ได้
1: ถูกต้องครับ
2: แต่ทีนี้เนี่ยเราจะคิดว่าการเมืองเนี่ยหรือคนที่ไม่ใช่พวกตัวเองเนี่ยจะทำไม่ดีทั้งหมดหรือไม่ใช่ไหมครับไอ้เรื่องที่เราพูดกันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคำถามคือว่าที่มันเห็นทุกวันเนี่ยเป็นเพราะว่าการที่เราตรวจเจอมันแล้วนำมันขึ้นมาแล้วตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการบี้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดวันนี้หลายๆเรื่องมันหมักหมมมานานเพราะฉะนั้นเรื่องวันนี้ครับสิ่งที่เราทำก็คือว่ากระบวนการของสภากระบวนการของรัฐบาลกระบวนการตรวจสอบทุกอย่างมันดำเนินไปทีนี้ในเรื่องของการทำภาษีที่เป็นภาษีเขาเรียกว่าภาษีบาปเนี่ยนะขอย้ำอีกครั้งนะครับและอาจารย์อาจจะเป็นบรีฟเดียวที่ได้มากับพวกที่มาต่อต้านผมเห็นประโยคเดียวกันไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทบุหรี่และบริษัทแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่จะทำอย่างไรก็ได้ให้ทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชน อยู่ในระบบงบประมาณเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ว่าใครหรอกครับเราเห็นพี่น้องประชาชนเป็นหลักแล้วนะครับก็ต้องย้อนกลับมาครับว่า 2,000 ล้านบาทถ้าเราคิดว่าเราใช้แบบเดิมเลยแล้วจะยอมเหรอครับให้เงิน 2,000 ล้านบาทอยู่ในมือของใครก็ไม่รู้ซึ่งพี่น้องประชาชนและตัวแทนของประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3: แต่กฎกระทรวงความศักดิ์สิทธิ์ทางกฎหมายมันอาจจะไม่เท่าพรบที่ล็อกเอาไว้ว่าจะต้องมีเงินบำรุง
2: ถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ดีแล้วกันถ้าเกิดเรามองในแง่ดีว่ามันเปิดช่องสำหรับกฎกระทรวงให้แก้ง่ายๆแบบง่ายเลยนะซึ่งความจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกฎกระทรวงเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้สมมติทุกวันนี้ประเทศไทยเราสู่สังคมสูงวัยแล้วจะเป็นซูเปอร์เอจโซไซตี้แอดวานซ์เอจโซไซตี้ในไม่นานนี้เงินผู้สูงอายุ 4,000 ล้านบาทต่อปีเราไม่พอนะในการที่จะให้บำนาญผู้สูงอายุหรือเงินดูแลผู้สูงอายุเอ้าเราก็ออกกระทรวงเก็บเอมาร์กเพิ่มสิแล้วออกเก็บเอมาร์กเพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับค่าเหล้าเพิ่มขึ้นค่าบุหรี่เพิ่มขึ้นเอาคนรณรงค์เรื่องนี้ชอบไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับว่ารา
3: ค
2: า
3: ลดลง
2: บริโภคลดลงอันนี้คือผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คนรณรงค์เรื่องนี้ก็เห็นด้วยอ
3: าจารย์มองไงมันจะได้ยืดหยุ่นมากขึ้นไหมมีปรับขึ้นปรับลงได
1: ้คือตรงนี้เราสามารถคิดได
3: ้
1: สมมติว่าปีหน้าจะเลือกตั้งเดี๋ยวผมลดให้คุณครึ่งหนึ่งเอามาให้ผมหมื่น

0: มัน
1: ไม่ได้ล็อกอยู่ในกฎหมาย
0: ถูกต้อง
1: มันก็จะไปเอื้อประโยชน์ได้มีขึ้นมีลงแล้วแต่
0: ขึ้นมีลงได้แล้วแต่การตัดสินใจทางการ
2: คิดว่ามันเป็น worst case scenario เกินไปอ่ะ
0: จริงๆมันอันนี้คือความจริง
2: ซึ่งอาจารย์อย่าคิดว่าพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นคนดีกับพรรคการเมืองอีกพรรคอื่นเป็นคนไม่ดีทั้งหมดแล้วเป็นคนชั่วคนเลวทั้งหมดที่มันทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ไม่มีใครกล้าไหมครับมีจะมีใครสักคนที่เป็นนักการเมืองบ้าๆที่จะกล้าไปตัดลดภาษีบาปแล้วให้ตัวเอง
0: ได
2: ้เอาเงินเข้ากระเป๋าใช่ไหมครับ
1: ให้คนขายเหล้าขายบุหรี่
2: จะมีใครกล้าไหมล่ะครับถ้ากล้าทำแบบนั้นจะได้รับเลือกตั้งจริงเหรออาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อสังเกตที่แบบผมคิดว่ามันสุดโต่งเกินไปแต่ข้อสังเกตที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือว่าเงิน 2,000 ล้านบาทปัจจุบันนี้ครับมันถูกเอาไปใช้โดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลยต่างหาก
0: ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะมีสภาผู้ชมมีกนย.มีองค์กรต่างๆ
1: ที่ออกแบบไว้
0: เยอะแยะใช่ครับ
1: เอางี้เหลือ5นาทีสุดท้ายโดยสรุปภาพรวมที่รัฐบาลพยายามจะทำอธิบายทีมันจะทำให้วินัยการเงินการคลังดีขึ้นอย่างไรเพราะว่าอีกด้านนึงรัฐบาลก็ถูกวิจารณ์ว่าก็ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเหมือนกันเนี่ยมีตั้งหลายอย่างที่ไม่รักษาวินัยการเงินการคลังหมอเอกครับ
2: สิ่งที่ทำในปัจจุบันนี้ครับเรื่องของวิธีการงบประมาณรัฐบาลต้องการจะทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์เห็นที่มาเข้ามากี่บาทและออกไปกี่บาทการจัดทำงบประมาณตั้งแต่ปี70ซึ่งรัฐบาลได้ทำได้เป็นรัฐบาลที่ทำในปีแรกเพราะปี69เป็นทำมาแล้วแล้วเราค่อยไปซ่อมทีหลังแต่ไม่ใช่ปีงบประมาณปี70และปี71ที่กำลังจะทำเนี่ยเป็นงบประมาณที่เราจะเริ่มต้นใหม่แล้วเราจะเริ่มต้นจากศูนย์แล้วเราจะเริ่มต้นจากทีละบรรทัดเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะทำคือประชาชนจะเห็นข้อมูลทุกอย่างว่าเงินเข้ามากี่บาทออกไปกี่บาทให้ไปที่หน่วยงานไหนบ้างองค์กรไหนบ้างให้ไปที่ใครบ้างตรงนี้จะตรวจสอบได้อยู่ในระบบที่ประชาชนสามารถเอา AI มาจับแล้วก็ดูได้ตรงนี้นี่เองเรื่องของวินัยการเงินการคลังมีความสำคัญครับว่านอกจากประชาชนเห็นแล้วการบริหารงบประมาณเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถไปใช้สุรุ่ยสุร่ายได้ไม่สามารถเอาไปแจกเงินโดยที่ไม่เกิดผลประโยชน์ได้การทำอะไรของรัฐก็ตามต้องมีผลต่อประชาชนประชาชนต้องได้ผลดีไอ้ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นจุดที่เราผมคิดว่างบประมาณของรัฐสิ่งที่เรากำลังจะทำคือสิ่งที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดติดตามตรวจสอบได้เงินที่เคยตกหล่นซ่อนหายอยู่ที่ไหนหรือซุกอยู่ใต้พรมหรือเอาไปให้กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งหรือเครือข่ายที่เกี่ยวเนื่องกับใครก็ตามเนี่ยอันนี้จะโดนเอาเข้ามาในระบบและประชาชนตรวจสอบได้อ
1: าจารย์วินัยการเงินการคลังจะดีขึ้นไหม
0: วินัยการเงินการคลังสำคัญที่สุดก็คือไม่ให้มีการทุจริตรั่วไหลหรือมีนักการเมืองมาสั่งการว่าผมขอใช้เงินตรงนี้ซึ่งเวลานี้มีข่าวละเพราะว่าบอร์ดในสสส.เล่าให้ผมฟังว่าสั่งไม่ได้ว่าสั่งไม่ได้
1: หมายถึงฝ่ายการเมืองพยายามจะสั่ง
0: ใช่ครับ
2: แหมพูดถึงสอง
1: แล้ว
0: ซ
1: ึ่งไง
0: ซึ่งกรณีของไทย PBS เนี่ยเรายังไม่มีนักการเมืองมานั่งอยู่ในกนย.ถูกไห
1: ม
0: เพราะว่าด้วยกระบวนการสรรหาแต่สสส.เนี่ยไปดูว่ามีตรงไหนที่นักการเมืองเข้ามาบ้าง
1: แต่โอเคแต่โดยคอนเซปต์ว่าเห็นเงินทุกบาททุกสตางค์อยู่ในระบบงบประมาณปกติแล้วจะใช้จ่ายเข้าออก
0: แต่ว่าแม้มันเป็นระบบที่มีการจัดสรรให้องค์กรโดยตรงนี้มันก็เห็นไงฮะมันก็เห็นตัวเลขอยู่แล้วแล้วถ้าวิธีการจัดการงบประมาณเนี่ยมันเป็น consolidated budget คืองบประมาณแบบรวมผนวกรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็เห็นหมดอยู่แล้วอย่างเช่นเราเอาข้อมูลกองทุนหมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในกระบวนการงบประมาณทั้งหมดเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอตอนที่ผมอภิปรายเรื่องงบประมาณ
1: ครับคือไม่ใช่ว่ามันปิดลับไปเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านระบบงบประมาณปกติ
0: มันเห็นอยู่แล้วครับมันเห็นอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวไว้เรื่องนี้คงต้องเถียงกันอีกยาวแน่นอนนะอยู่ในระหว่างการรับฟังความเห็นก็เดี๋ยวเข้าสภาต้องผ่านความเห็นครม.ก่อนด้วยใช่ไหมครับว่าจะเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยการเงินนะ
2: เป็นอำนาจนายกครับ
1: ครับไว้จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการนะครับติดตามทั่วโลกกับไทย PBS กันต่อนะครับคุณกรุณาคุณพงษ์สทัศน์มารออยู่แล้วนะครับเหตุการณ์ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเชื้อกาลาโรคหลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการในไซบีเรียตอนนี้รัสเซียต้องกักตัวคนมากกว่า200คนน่ากังวลขนาดไหนครับทั้งสองท่านครับ
3: ตอนนี้ทางการรัสเซียก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับส่วนของ
4: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد พี่น้องผู้ชมรายการทุกท่านครับมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องเข้าใจเรื่องของอิสลามแล้วก็เราต้องเข้าใจระบบของอิสลามว่าอิสลามไม่ใช่ดีนไม่ใช่ระเบียบปฏิบัติของชีวิตที่มีแค่อิบาดะห์อย่างเดียวแต่มันมีระบบรวมของชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นอิสลามุลกามิลอิสลามที่สมบูรณ์มันมีระบบของความอีมานที่มีต่ออัลลอฮ์แล้วก็มาระบบทางวัฒนธรรมครอบครัวสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองมันเป็นระบบของชีวิตทั้งหมดที่เราจะทำอะไรเราไม่ต้องไปอาศัยระบบอื่นๆในโลกหรือกฎหมายอื่นๆในโลกเพราะระบบเราเนี่ยจะคุมเรื่องการค้าจะคุมเรื่องธุรกิจจะคุมทั้งเรื่องการมีผู้แทนของปวงชนหรือมีผู้นำเนี่ยเรามีระบบของเราทั้งหมดแล้วก็ระบบทั้งหมดตรงนั้นแหละกลับไปสู่บทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้ตราไว้ให้เราได้ปฏิบัติโดยครบถ้วนหลายสิ่งหลายประการอาจารย์มุสฟาบางทีเราแปลเรามาจำกัดความมันแคบเกินไปคือไม่ถึงเป้าหมายของมันเช่นบอกว่าตอลบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมการหาความรู้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทุกคนฝ่ายที่แปลว่าเขาจะแปลว่าความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนาความรู้ที่เกี่ยวกับสามัญที่จริงตอลบุลอิลมิความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับศาสนาและเกี่ยวกับทางโลกทั้งหมดเพราะว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดน่ะมันท้าทายให้มนุษย์หาความรู้เพื่อจะได้เป็นคอลีฟะห์เก็บผลประโยชน์ตรงนั้นมาใช้ประโยชน์ให้กับตัวเองและก็สังคมได้งั้นอุตสาหกรรมเป็นความรู้เรื่องของน้ำมันเป็นความรู้เรื่องของเกษตรเป็นความรู้เรื่องการค้าเป็นความรู้หมดมุสลิมต้องแสวงหาเพราะเป็นหน้าที่ไม่ฉะนั้นมุสลิมก็จะเข้าใจว่าอิสลามก็คือศาสนาที่เกี่ยวกับอิบาดะห์ก็คือมองไปที่ละหมาดอย่างเดียวแล้วก็ในที่สุดก็ขาดละหมาดก็เหลือไม่เหลืออะไรเลยระบบสังคมก็ไม่ได้ขาดเรื่องการค้าเรื่องธุรกิจเรื่องของการทำเกษตรอุตสาหกรรมเรื่องของการเมืองเรื่องของการปกครองเรื่องของระบบความยุติธรรมเราไม่ได้มองในส่วนนั้นอิสลามก็ขาดระบบแล้วก็ต้องไปพึ่งระบบอื่นนะไปพึ่งระบบอื่นตรงนี้เนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องเข้าใจว่าดีนของเราก็คือวิถีทางของการดำเนินชีวิตแบบอิสลามที่อาจารย์เคยบอกว่า way of life นั่นเองตอนนี้มุสลิมต้องต่อสู้ครั้งที่แล้วเราบอกว่าเราต้องสู้เวลาถูกกดขี่ต้องต่อสู้ใครที่จะมาขโมยทรัพย์สินเราต้องต่อสู้เวลาเราสู้แล้วตายก็ตายชะฮีดคนบางคนบอกว่าแม่อิสลามนี่เหี้ยมโหดเหลือเกินต้องมีการต่อสู้รบราฆ่าฟันพูดนะพูดได้แต่ว่ามาถึงความจริงของชีวิตเนี่ยก็ปฏิบัติแบบนั้นไม่กันไม่ได้เหมือนกันก็ต้องออกสู้เราร้องเพลงชาติอยู่ทุกวันว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดทำไมต้องรบล่ะครับเพราะถูกกดขี่ข่มเหงถึงต้องรบราฆ่าฟันเพื่อปกป้องแผ่นดินปกป้องเอกราชอันนี้ต้องรบเพราะความจำเป็นแล้วเราต้องลุกขึ้นมาปกป้องอิสลามถึงวันต้องรบคือต้องรบไม่ใช่เรื่องกฎที่จะต้องปกปิดแต่ความจริงของอิสลามเป็นแบบนี้เวลาถูกกดขี่ข่มเหงเราก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้แต่นี่ในส่วนหนึ่งอาจารย์มุสตาฟาครับว่าอัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งบอกว่าลันตนาลุนบิรฮัตตาตุมฟิกูนตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูนลันตนาลุนบิรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูวะมาตุมฟิกูมินชัยอิมฟะอินนัลลอฮะบิฮิอะลีมความสัมพันธ์ก็คือว่าฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูนลันตนาลุนบิดกันนะสัมพันธ์กันยังไงทำไมต้องการใช้จ่ายกับความต้องการตรงนี้มาเกี่ยวข้องกับสวรรค์ตรงนี้ด้วยครับอาจารย์ครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องที่ชมรายการทุกท่านครับกุรอานนี่นะครับจากซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่92นะครับซึ่งมีความหมายโดยรวมว่าพวกท่านจะไม่บรรลุจะไม่พบกับคุณธรรมนะครับหมายถึงความดีทั้งหลายที่ท่านทำนี่นะครับจะไม่ถึงอัลลอฮ์จะไม่ได้สวรรค์ตอบแทนหรอกจนกว่าท่านจะบริจาคสิ่งที่ท่านทั้งหลายรักชอบเสียก่อนคือสาเหตุที่อัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานลงมานี่นะครับก็มีชายคนหนึ่งในสมัยนบีเนี่ยผมจำได้ว่าชื่อตอลฮะนะครับเอา เอาสวนนี้ที่ท่านนบีชอบเดินอยู่ประจำชอบเดินออกกำลังกายชอบเดินเล่นหลังจากทานอาหารก็เดินในสวนนี้แหละตากอากาศเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมานี่นะครับก็นบีก็อ่านกุรอานอายะนี้เนี่ยนะครับให้ซอฮาบะห์ฟังซอฮาบะห์คนที่เป็นเจ้าของสวนพอได้ยินอายะนี้ก็อยากจะบริจาคสวนที่ท่านนบีชอบเดินนี่แหละให้นบีไปเลยให้นบีไปดูแลเอาประโยชน์มาช่วยเหลือสังคมนะครับทีนี้นบีไม่ต้องการที่จะให้บริจาคทั้งหมดว่าเอาเก็บไว้ให้ลูกๆบ้างก็ได้ใช่ไหมล่ะก็บอกลูกฉันก็รวยแล้วเนี่ยว่าทุกหลงงานแต่ว่านบีก็แค่กระจอกว่าอย่าบริจาคหมดเลยจากอายะนี้ต้องการจะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังว่าพี่น้องครับเวลาท่านพี่น้องจะบริจาคเนี่ยต้องบริจาคของที่ดีๆที่ท่านรักที่ท่านชอบอย่าเอาข้าวของใช้ที่เหลือใช้แล้วนะครับพี่น้องไปบริจาคเช่นอย่างเสื้อผ้าก็เหมือนกันพี่น้องครับมีไม่ใช่ซอฮาบะห์นะครับเป็นยุคตาบีอีนคนหนึ่งเป็นอุลามะสอนวิชาตัฟซีรนี่นะครับเขาใช้เสื้อวันละตัว
0: ครับ
1: ปีหนึ่งเขาใช้เสื้อ365ตัวแต่เขาใช้ยังไงรู้ไหมพอใช้เสื้อใหม่ตัวนี้แป๊บใช้วันเดียวนะวันที่สองก็บริจาคให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยตัวละวันปรากฏว่าเสื้อที่ลูกศิษย์ของท่านนั่งเรียนหนังสือกับท่านเนี่ย
0: เสื้อท่านหมดเลย
1: เป็นเสื้อของท่านหมดเลยพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินไหมผมอ่านตัฟซีรพบพี่น้องเพื่อจะบอกให้ท่านพี่น้องทราบว่าการบริจาคนั้นเป็นของดี
0: ไอ้เสื้อเก่าเนี่ยอาจารย์ที่พวกเราเวลาบริจาคก็บริจาคสิ่งที่เราไม่ใช้แล้วนะที่จริงมันเท่ากับเปลี่ยนที่เก็บเท่านั้นเอง
1: ใช่
0: มันไม่ได้บุญนะคงได้ก็คงจะหน่อยเดียว
1: ทำไมไม่เอาของที่เราชอบล่ะที่รักชอบนี่ผมขอแนะนำพี่น้องนะครับผมก็ได้แนะนำมาจากอุลามะเหมือนกันเขาบอกว่าพี่น้องต้องกำหนดกับตัวเองว่าพี่น้องจะใช้เสื้อวันละปีละกี่ตัว
0: ครับ
1: ถ้าพี่น้องตั้งใจว่าฉันจะซื้อเสื้อปีนี้สัก10ตัวจะใช้เสื้อนะ10ตัวตัวใหม่ๆเลย10ตัวซื้อตัวที่1มาตัวที่อยู่ในบ้านต้องบริจาค
0: ใหม่มาเก่าออก
1: เก่าออกใหม่มาเก่าออกพี่น้องครับทําอย่างนี้ได้ไหมพี่น้องได้มีโอกาสได้บริจาค
0: ก็ให้ของเก่าอีกแหละแต่ว่าไม่ช้ําม
1: ันก็ไม่ช้ําเรายัง
0: รักอยู่
1: ยังชอบอยู่ยังรักยังใส่อยู่
0: ครับครับ
1: พี่น้องครับนี่เป็นคําแนะนําของอุลามะนะที่ผมได้ครับคําแนะนํามาอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นผมก็เริ่มทํากับผมอย่างนี้แหละนะครับเวลาผมซื้อเสื้อมา2ตัวเนี่ยผมก็ต้องบริจาค
0: ไม่รู้ไซส์เดียวหรือเปล่า
1: การบริจาคเป็นของดีไหมพี่น้องดีครับแล้วก็ท่านนบีสอนมานักกษัตริย์มาลุนมินสอดอกก็การบริจาคนั้นไม่ได้ทำให้ทรัพย์สมบัติของท่านที่ครอบครองอยู่จะลดน้อยไปอัลลอฮ์จะเพิ่มพี่น้องให้คนที่เราบริจาคไปอย่าไปหวังนะครับอัลลอฮ์จะเพิ่มบริกีเพิ่มบารอกัตเพิ่มความดีหลายหลายอย่าง
0: ให้ลิ้นแล้ว
1: ให้ลิ้นแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำอีกอย่างไม่ใช่ให้แต่เม็ดให้อาหารด้วยนะครับแล้วก็ให้อภัยเนี่ยที่ผมอยากจะเน้นตรงนี้นะครับการให้อภัยนี่เป็นเรื่องใหญ่ท่านอบูบักเป็นบุคคลตัวอย่างนบีเป็นบุคคลตัวอย่างท่านอบูบักให้อภัยกับใครรู้ไหมคนที่ใส่ร้ายลูกสาวท่านหญิงไอชานะชื่ออะไรนะ
0: มิสเตอร
1: ์มิสเตอร์หรือมุสตออะไรก็ตามแต่ที่นะครับเป็นคนที่ใส่ร้ายลูกสาวว่าไปมีชู้เป็นภรรยาท่านนบีถูกใส่ร้ายจากประชาชนแบบนี้นี่เป็นมุนาฟิกคนนี้นะครับแล้วต่อมานะครับท่านคนนี้แหละเป็นคนที่ท่านอับบาสช่วยมาตลอดนะเสื้อผ้าอาหารการกินทั้งเงินทองดูแลมาตลอดแต่ว่าวันดีคืนดีเล่นงานลูกสาวท่านอบูบักท่านเลยสัญญาประชาเพราะฉะนั้นแบบเป็นการประกาศว่าตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะไม่ช่วยแล้วสาบานต่ออัลลอฮ์หลังจากเหตุการณ์สงบนะครับอัลลอฮ์รับรองความบริสุทธิ์ของหญิงอาอิชะห์บอกนางนั้นบรินางสะอาดบริสุทธิ์อัลลอฮ์ก็ประทานอัลกุรอานลงมาผ่านนบีให้บอกท่านอบูบักบอกว่าให้เลิกสาบานซะที่บอกว่าจะไม่ช่วยญาติของท่านคนหนึ่งที่เป็นคนอพยพจากนครมักกะมาเนี่ยให้ช่วยเหลือเหมือนเดิมท่านก็ช่วยเหลือเหมือนเดิมแล้วก็ช่วยมากกว่าเก่าอีกเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเสียหน้าไหม ม่ได้เสียหน้าวันนี้เราเอานำเรื่องของท่านมาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเพื่อให้ท่านพี่น้องลบอคติที่อยู่ในใจของท่านพี่น้องเดินตามท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
0: กุรอานอายะนั้นพอดีอยู่ตรงนี้พอดีนะครับให้ฟังพี่น้องฟังนะครับว่าอยู่ในซูเราะห์ซูเราะตุนนูรนะครับอายะที่22อัลลอฮ์กล่าวไว้ว่าวะลายะตะลิอุลุลฟัฎลิมิงกุมวัสซะอะห์อายุตูอุลิลกุรบะวัลมะซากีนวัลมุฮาจิรีนฟีซะบีลิลลาห์วัลยะฟูวัลยัสฟะฮูอะลาตุฮิบบูนะอัยยัฆฟิรัลลอฮุละกุมวัลลอฮุกะฟูรุรรอฮีมนี่คือการประกาศที่อัลลอฮ์บอกว่าให้อบูบักรน่ะนิรโทษกรรมแก่ชายคนนั้นที่กล่าวร้ายพระนางไอชานะครับแล้วก็อัลลอฮ์สั่งว่าวัลยะฟูวัลยัสฟาฮูอะลาตุฮิบบูนะอัยยัฆฟิรัลลอฮุละกุมให้อภัยแล้วก็อย่าไปติดยึดกับความไม่ดีของคนนั้นแล้วก็ตั้งคำถามให้อบูบักรได้ตอบในใจว่าอะลาตุฮิบบูนะท่านชอบไหมพอใจไหมที่อัยยัฆฟิรัลลอฮุละกุมที่อัลลอฮ์จะยกโทษให้กับท่านงั้นความพอใจมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงการที่ทำเพื่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ยกโทษให้แต่คนทั่วไปเวลาเดินไม่ถึงจุดเนี่ยใจไม่ถึงจุดที่เป็นอิสลามตรงนี้มันจะเป็นใจที่บวกกับอารมณ์ด้วยฉันโกรธฉันอายุมากกว่าฉันแค้นฉันมีตังมากกว่ากูไม่กลัวมึงไงทำนองนี้นะครับสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยถ้าอบูบักรจะพูดมากกว่านี้ก็พูดได้แต่ว่าอัลลอฮ์ลงกุรอานมาแล้วก็เหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปท้ายที่สุดเหตุการณ์เปลี่ยนไปเป็นยังไงครับอาจารย์ครับตรงนี
1: ้คือท่านอบูบักรก็เลยเลิกคำสาบานเพราะอัลลอฮ์สั่งเนี่ยสาบานว่าจะไม่ช่วยนะเลิกได้แล้วท่านเนี่ยเป็นคนที่เสียมีเงินมากกว่าอายุมากกว่าอยู่ใกล้ชิดกับนบีมากกว่าอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากกว่าคนเหนือเขาหลายอย่างถ้าโกรธมันก็ไม่ผิดนะแต่ให้อภัยนั้นดีกว่าโกรธพี่น้องครับนี่เป็นบุคคลตัวอย่างเพราะฉะนั้นผมก็นึกถึงนะครับในประวัติศาสตร์นี่ท่านฮัสซันบัสรีเนี่ย
0: ครับ
1: อีกคนหนึ่งเป็นอุลามะคนหนึ่งนะครับท่านเนี่ยเคยตำหนินะครับท่านฮัจญาจบินยูซุฟเป็นอะไรเนี่ยเป็นคอลิฟ่านะครับท่านได้สร้างปราสาทนะสร้างวังที่เมืองบอสรอเนี่ยในสมัยหลายเป็นพันปีมาแล้วนะครับ สร้างสวยเลยหมดเงินไม่รู้ว่ากี่ล้านนะครับพอสร้างเสร็จแล้วก็เขาก็เกณฑ์คนให้มาเยี่ยมเข้าไปเดินในวังบางอะไรบ้างคนก็ชมกันใหญ่เลยว่าแม่ทำไมสร้างสวยตึกสูงระฟ้าเลยนะครับซึ่งไม่มีใครก็สร้างครับก็เอาเงินส่วนนั้นเนี่ยไปลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยของคนไม่กี่คนคนก็ไปชมกันแต่มีอยู่คนเดียวนะครับที่เตือนสติพี่น้องวันนั้นเนี่ยบอกก็คือท่านฮัสซันบัสรีเป็นอุลามะท่านบอกว่าฮัจญาจบินยูซุฟอัสซะกอฟีคนนี้อัสยูซุฟเนี่ยเป็นคนที่ซอลิมฆ่าอุลามะมาหลายคนแล้วคนดีๆที่มีศาสนาถูกฆ่าหมดแล้วแล้วก็มาสร้างที่อยู่อาศัยใหญ่เกินขนาดทำตัวเหมือนกับฟิรอูนฟาโรห์ที่ประเทศอียิปต
0: ์สร้างพีระมิด
1: สร้างพีระมิดครับต้องหลายครับมีคนอุลามะเข้าไปติเนี่ยกษัตริย์เนี่ยรู้ไม่ใช่กษัตริย์เป็นคอลิฟะรู้ข่าวก็โกรธมากนะครับต้องการที่จะแก้แค้นเขาเรียกว่าอินติกอมนะครับแก้แค้นอุลามะคนนี้แต่ด้วยความที่ท่านฮัสซันบัสรีเป็นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานท่านเข้มแข็งนะครับพี่น้องท่านถูกทดสอบอย่างนี้นะมาตลอดแต่ท่านไม่เคยกลัวครับท่านพูดด้วยลิลละหวังที่ให้คนเปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนความคิดใหม่รุ่งอีวันหนึ่งท่านฮัจญาจยูซุฟเนี่ยเชิญท่านฮัสซันบัสรีเข้าไปในพระราชวัง ก็วันนั้นทุกคนก็จ้องมองดูว่าจะต้องถูกฆ่าสักอย่างนั้นก็ถูกตัดคอแขวนคอนะครับพอไปนั่งนะครับก่อนที่ฮัจญาจจะเรียกตัวเข้ามานั่งอยู่มาประทับข้างๆตัวนี้นะครับท่านขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยาวาลียูนิอามะตีอิจอัลอินติกอมะฮูบัรดันวะซะลามันอะลัยยะกะมาจะอัลตันนารบัรดันวะซะลามันอะลาอิบรอฮีมซึ่งมีความหมายว่าโอ้อัลลอฮ์ผู้ดูแลเนี่ยมัดของฉันครั้งนี้ฉันกำลังมีความทุกข์ โปรดทำให้การแก้แค้นของฮัจญาตนี้เย็นเหมือนกับที่ท่านได้ทำให้ไฟเย็นแล้วก็เป็นสันติกับนบีอิบรอฮีมในวันนั้น
0: ตอนที่นุมรุด
1: เล่นงาน
0: ใช่ไหม
1: ครับขอดุอานี้ครับอัลลอฮ์รับครับพี่น้องเปลี่ยนทั้งฮัจญาตจากความที่ความเครียดความโกรธแก้แค้นเรียกท่านอิหม่ามซันบัสรีมานั่งข้างๆแทนที่จะด่ากับถามว่าถามมัสอะลาสัญหาศาสนา 3-4 ข้อแล้วก็มอบของขวัญรางวัลให้แล้วก็กลับถามว่าเรื่องอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะฮัสซันบัสรีทำงานเพื่ออัลลอฮ์ให้นะครับแล้วก็ขอชมเชยท่านฮัจญาตด้วยที่ให้อภัยในความผิดของคนที่กำลังตำหนิตัวเองอยู่นะครับ
0: คือลักษณะโดยของคนในทั่วไปเนี่ยเวลาจะสร้างความเด่นความดังเนี่ยนบีก็บอกว่ายาตอวาลูนาฟิลบุญญาณคือแข่งขันกันสร้างเรื่องอาคารหอสูงอะไรกันแล้วแต่แล้วตรงนั้นก็จะเป็นเกียรติศักดิ์ที่สูงส่งจารึกกันไว้แต่ว่าฮัจญาตมองในมุมมองของอันอิสลามเป็นมุมมองที่ส่งผ่านถึงรากหญ้าได้ด้วยเนี่ยนะครับเพราะนั้นท่านนบีถึงบอกว่าสยะที่อารันนาซิซามานมันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เป็นวิกฤตวิบัติของโลกของชีวิตเนี่ยชารอฟะฮุมมาตาอูฮุมเกียรติยศถูกตัดสินด้วยกับวัตถุงั้นเอาวัตถุเป็นมาตรฐานของเกียรติยศคนจะดีแต่เป็นคนจนเนี่ยไม่เป็นคนที่ไม่มีเกียรตินะครับต้องคนที่มีเกียรติมีตำแหน่งนู้นเป็นตำแหน่งนี้เป็นรัฐมนตรีบางทีก็อยู่บ้านอยู่ช่องไม่ได้ก็มีอยู่ให้เราเห็นนะครับตอนนั้นเราก็ชื่นชมกันแต่ไม่ได้มองว่าการได้มาหรือการดำรงอยู่มันเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นคือข้อหนึ่งแล้วก็วาชรฟูฮุมมาตาอุฮุมดีนุฮุมดานานีรุฮุมวิถีชีวิตก็ใช้เงินปนเปื้อนวิถีชีวิตโดยไม่คำนึงว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องได้มาด้วยความชอบธรรมความชอบฉนแบบไหนไม่คิดเพียงแต่ว่าเอาสตางค์มาเป็นตัวกำหนดค่าของชีวิตนั่นคือสัญลักษณ์ของความหายนะแต่ว่าในอัลกุรอานบอกทางของความถูกต้องไว้คือทุกเหตุทุกเรื่องที่เป็นความหายนะของชีวิตของโลกเนี่ยกุรอานจะมาให้คำตอบเสมอกุรอานจะให้คำตอบว่าอินนาอัลกอรอมากุมอินนาลอยอัลกอกุมคนที่มีเกียรติสูงสุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายก็คือคนที่รักษาคำสั่งของอัลลอฮ์ให้มากที่สุดนั่นคือคนที่มีเกียรตินี่คือมาตรฐานชีวิตที่เป็นมาตรฐานคุณธรรมกับมาตรฐานทางวัตถุเนี่ยท่านนบีอัลกุรอานก็ได้ให้คำตอบตรงนี้ว่าอินนาอักรอมะกุมอินนาลอยอัตกอกุมนี่คือคำตอบชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเพราะนั้นกุรอานถึงบอกว่าลันตนาลุนบิรรอฮัตตาตุมฟิกูมิมาตุฮิบูนอัลลอฮฺเอาความดีกับสวรรค์เนี่ยมาสัมพันธ์กันทำไมครับเพราะความดีนะมันจะเป็นอัสบาบเป็นเหตุให้ได้อยู่ในสวรรค์และอยู่ในสวรรค์ได้ก็เนื่องจากความดีที่เราทำท่านนบีถึงบอกสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็ได้กำชับสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยข้อสำคัญประการหนึ่งของเราก็คือว่าเราจะต้องทำให้กุรอานซึ่งเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นะเคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมให้ได้นะครับท่านฮัสซันบอสซาดีเหมือนกันที่พูดว่าอีหม่านไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในใจหรือความมุ่งมั่นแต่อีหม่านที่แท้จริงก็คือว่ามาวักกะรอฟิลกอลบิวะซอดดะกะฮุลอามันสิ่งที่มันแน่วแน่อยู่ในใจแล้วก็มีการกระทำออกมาเพื่อเป็นการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมของชีวิตว่าฉันอีหม่านต่ออัลลอฮ์ฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตรงนี้แหละครับที่จะทำให้อิสลามมันเคลื่อนไหวได้และอิสลามก็เป็นวัตจักรของชีวิตที่แท้จริงมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องคำนึงตรงนี้ครับถึงจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงพอใจครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังฟักทองฮัจญีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีมุฮัมมัดเซนและโตเดะฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 นหรือ 13:00 นณมัสยิดอับดุลลานุศรตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตอาติกะจอรกาโตอาติกะจอรกาอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมะฮามิดจอรกาและเป็นพี่สาวของฮัจญีรอซีดจอรกาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะ ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณ มัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
3: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี03411477969เลขบัญชี03411477969ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์เพิ่งประสบแต่พี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับกับคุณต่อมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงประวิงเวลาลมหายใจให้กับเรานะครับมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้อิสลามเป็นทางนำแห่งการดำเนินชีวิตของบ่าวของพระองค์เป็นต้นครับรำเรียนกับท่านผู้ชมที่รักของอัลลอฮ์กับการอุปยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับย้อนไปนิดนึงก่อนหน้านั้นก็คือพวกเขาได้วางแผนร้ายกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปิดล้อมบ้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยชายชะกันชายหนุ่มที่เป็นตัวอย่างแห่งความเสียหายครับที่ได้รับคำยุยงส่งเสริมยั่วยุยุยงกับการปฏิบัติการร้ายแบบนี้ที่จะลอบสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อัลลอฮ์ได้ทรงปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าพวกเขานั้นจะมีแผนร้ายอย่างไรก็ตามแต่อัลลอฮ์ทรงปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับการเดินทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องครับในหนังสือรอห์มะตันลิลอาลามีนหน้า1นะครับเล่ม1หน้าที่95เนี่ยได้กล่าวว่าคือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากบ้านในค่ำคืนที่27ของเดือนซอฟารครับเดือนซอฟารัตนะครับในปีที่14ของการเผยแพร่นะครับซึ่งตรงกับวันที่12หรือ13ของเดือนกันยายนนะครับปีคริสต์ศักราชที่622นะครับท่านเดินไปหามิตรสหายที่สนิทและไว้วางใจมากที่สุดนั่นก็คือท่านอบูบักรซิดดีกอันนะครับท่านทั้งสองก็ออกเดินทางจากประตูด้านหลังของบ้านและก็รีบเรียกออกจากมักกะฮ์ก่อนที่ฟ้าจะสางครับในหนังสือเราะห์มะตันลิลอาลามีนได้บันทึกไว้นะครับในส่วนนี้พี่น้องที่รักของเราครับความยากลำบากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่เราควรที่จะพูดคุยกันอยู่บ่อยๆพูดคุยกันอยู่เสมอการเสียสละของท่านนบีของบรรดาซอฮาบะห์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นข้อคิดให้กับเรามากเลยนะครับว่ากว่าที่จะได้อิสลามมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและอัลลอฮ์ก็ทรงให้เราเป็นมีอิสลามในปัจจุบันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ยากหรือลำบากไม่ไปกว่ามากไปกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดูสิกว่าจะเดินทางไปยังเมืองมะดีนะห์นะครับท่านรู้ดีว่าชาวกุเรชต้องติดตามไล่ล่าท่านอย่างแน่นอนและรู้ดีว่าเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดที่มุ่งมะดีนะห์คือเส้นทางหลักที่อยู่ทางทิศเหนือท่านจึงเลือกเส้นทางที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนั่นคือเส้นทางที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองมะกะฮ์อันเป็นเส้นทางที่มุ่งไปยังยะเมนครับอยู่ฝั่งละฝั่งตรงข้ามกันนะครับเส้นทางแบบนี้ครับเส้นทางแบบเนี้ยนะครับเป็นเส้นทางที่มีความยากลำบากมากเลยนะครับท่านเดินไปตามเส้นทางนี้ประมาณ5ไมล์นะครับ5ไมล์จนกระทั่งไปถึงภูเขาซูรซึ่งเป็นภูเขาสูงชันแล้วก็ภูเขานี้นะครับเป็นภูเขาที่ขรุขระมากภูเขาที่ลำบากยากเย็นมากแล้วก็สูงตระหง่านนะครับใช้เวลาในปีนขึ้นไปเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับความยากลำบากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับซึ่งเป็นภูเขาสูงแล้วก็เต็มไปด้วยก้อนหินที่มีความคมมากๆเลยซึ่งเป็นภูเขาสูงอย่างที่เรียนทำให้ปีนขึ้นไปยากแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ปีนขึ้นไปด้วยกับเท้าเปล่าของท่านดูนะครับนี่คือความยากลำบากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาได้บันทึกนะครับว่ารายงานว่าท่านนบีเดินเท้าเปล่าปลายเท้าทั้งสองท่านเพื่อต้องการที่จะปกปิดร่องรอยของมันแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามท่านอบูบักรก็พยายามที่จะพยุงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถึงที่ถ้ำไปบนยอดเขานั้นซึ่งเรียกว่าถ้ำซูรเป็นถ้ำเล็กๆปัจจุบันถ้าหากว่าใครไปพี่น้องไปทำ
ทำฮัจญ์นะครับไปทำอุมเราะห์นะครับอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปดูนะครับเราจะพบว่าขนาดปัจจุบันยังยากลำบากเลยที่จะเดินทางขึ้นไปเนี่ยแต่นี้ก็จะมีบันไดมีน่าจะมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่จะปีนขึ้นไปนะครับที่จะขึ้นไปดูถ้ำซูซึ่งเป็นถ้ำเล็กจะยืนตัวตรงนี้ยังไม่ได้เลยยืนตัวตรงแม้ว่าถ้ำเล็กมากๆเลยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางมาณที่นี่ฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่การที่จะไปไลฟ์ไปถ่ายรูปนะครับหรือไปถ่ายรูปเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยประมาณอะไรอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องที่อาจจะพึงกระทำได้เพราะอยากจะเห็นนึกถึงอะไรก็ตามแต่พี่น้องครับสถานที่จริงเหล่านี้เป็นสถานที่จริงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางมาอย่างยากลำบากเหลือเกินนะครับสหายรักของท่านก็คือท่านอบูบักรก็พยุงไปนะครับคิดดูสิครับว่าขนาดเราจะเดินทางไปเราจะไปปีนภูเขานะครับไปเดินทางเรายังต้องจะต้องหารองเท้าที่มันเหมาะสมกับการเดินทางรองเท้าสำหรับปีนเขารองเท้าสำหรับการเดินนะครับที่มีทำให้เซฟตัวเราเท้าของเรามากที่สุดแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปเนี่ยพี่น้องครับไม่มีอะไรเลยนะครับเท้าเปล่าๆของท่านและนึกดูสิครับว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราไหวไหมแต่บุคคลที่ชื่อตะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้ไปอย่างณที่นั่นแล้วครับในหนังสือรอห์มะตัลลิลอาลามีนได้บันทึกนะครับถึงเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเล่มที่1หน้าที่95ได้กล่าวถึงครับเพราะนั้นครับมาดูเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางไปเมื่อทั้งสองปีนขึ้นไปถึงถ้ำซูดอบูบักรก็กล่าวกับท่านนบีครับว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ท่านอย่าเพิ่งเข้าไปในนั้นจนกว่าฉันหมายถึงท่านอบูบักรอัสซิดดีกก็ท่านได้บอกกับท่านนบีว่าท่านนบีครับอย่าเพิ่งเข้าไปยังถ้ำซูดเลยผมจะขออนุญาตท่านเข้าไปก่อนครับเข้าไปเพื่ออะไรไปสำรวจแล้วก็จัดเตรียมสถานที่ให้เสียก่อนเพราะหากมีสัตว์ที่มาอันตรายอยู่เนี่ยอยู่ในนั้นก็ผมอาจจะต้องประสบกับมันก่อนนะครับนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยของท่านอบูบักรครับที่มีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยพี่น้องที่รักของเราครับท่านอบูบักรอัสซิดดีกรักอัลลอฮ์รักรอซูลของพระองค์ครับรักอิสลามแล้วก็เป็นผู้ที่ยอมถึงแม้ว่าท่านนะคือท่านบอกกับท่านนบีก็เพื่อต้องการที่จะให้แต่หากก็เจอประสบกับเหตุร้ายต่างๆในภูเขาในถ้ำซูดเนี่ยท่านอาจจะต้องประสบก่อนก็เพื่อจะให้ท่านนบีได้รับความปลอดภัยนี้คือมิตรแท้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเมื่อท่านไปดูจัดการเรียบร้อยแล้วครับท่านทำอย่างไรครับท่านเห็นว่าที่ถ้ำซูดมีอยู่3จุดที่มันน่าจะมีสัตว์ร้ายอันตรายอาจจะเข้ามาทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านอุบักยังใช้ผ้าผืนหนึ่งอุดรูแรกไว้นะครับก็มีผ้าแล้วท่านนบีก็อาซันอุบักก็เอาผ้าในอุดรูแรกไว้ส่วนอีก2รูนะครับที่เห็นนะท่านก็ได้ใช้เท้าของท่านอุดมันไว้ครับใช้เท้าของท่านอุดมันซึ่งแน่นอนครับในถ้ำที่ไม่เคยมีคนอาศัยอยู่เนี่ยแน่นอนครับอาจจะเป็นแมงป่องทะเลทรายก็ตามนะครับหรือจะเป็นสัตว์อื่นจะเป็นงูเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับจะอยู่ตามซอกตามหลืบอย่างเงี้ยนะครับท่านอุบักบอกถ้าหากเจออย่างนั้นอาจารย์อาจจะต้องฉันจะได้มันจะได้ไม่ถึงท่านนบีท่านนบีจะได้ปลอดภัยนะครับท่านเอาเท้าของท่านอุดรูตรงนั้นไว้ครับแล้วท่านนบีก็เข้าไปนะครับเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปในถ้ำนั้นท่านนบีด้วยกับความเหนื่อยของท่านนะครับความเหนื่อยของท่านนะครับท่านก็นอนหนุนศีรษะบนตักของท่านอบูบักรนะครับแล้วท่านนบีก็หลับไปครับในความเหนื่อยล้าของท่านพี่น้องที่รักของเราครับขณะที่ท่านนบีนอนหลับอยู่นั้นน่ะอบูบักรก็ถูกสัตว์ที่อยู่ในช่องรูที่อุดไว้นั้นกัดเท้าของท่านแต่ท่านอบูบักรทำอย่างไรครับท่านอบูบักรก็พยายามที่จะไม่ขยับตัวทำไมเล่าเพราะว่าเกรงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น
อาจจะตื่นนะครับท่านเกรงว่าท่านนบีจะตื่นพยายามที่จะไม่ขยับตัวเพราะจะทำข้อว่าจะทำให้ท่านนบีนั้นตื่นจนกระทั่งความเจ็บปวดจากแผลที่โดนกัดนั้นทำให้น้ำตาของท่านอบูบักรหยดลงมาความเจ็บปวดของท่านไม่ได้กลัวความตายแต่ว่าความเจ็บปวดนั้นเจ็บมีความเจ็บปวดมากที่สุดน้ำตาหยดลงบนใบหน้าของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ถามว่าโอ้อบูบักรท่านเป็นอะไรไปท่านอบูบักรก็ตอบว่าฉันถูกสัตว์ร้ายกัดครับท่านนบีครับพี่น้องที่รักของเราครับมุอ์ญิซาตที่เหนือความมหัศจรรย์ที่เหนือความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์จะทรงให้เฉพาะกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับท่านนบีได้ถมน้ำลายใส่บาดแผลนั้นและอาการเจ็บปวดก็หายไปนะครับที่ถูกบันทึกไว้นะครับในมิชกาตุลมัสอบิฮ์นะครับเล่ม2หน้า556ที่กล่าวถึงทั้งสองท่านหลบตัวอยู่ซ่อนอยู่ในถ้ำนะครับเป็นเวลาเท่าไหร่ครับเป็นเวลา3คืน3คืนกับการที่ท่านนบีกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกได้อยู่ในถ้ำซูดที่เป็นถ้ำเล็กๆแม้กระทั่งจะเหยียดตัวตรงก็ยังไม่ได้ท่านได้อยู่ที่นั่นถึง3คืนนี่คือความยากลำบากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอัลลอฮฺอักบัรนะครับในวันนั้นพี่น้องครับวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สามคืนโดยมีลูกชายของท่านอุบักคือท่านอับดุลลอฮ์บินอับูบักมานอนค้างคืนกับท่านทั้งสองด้วยมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตอนนี้จะมีวีรกรรมอันหาญกล้าของท่านอับดุลลอฮ์บินอับูบักท่านหญิงอัสมานะครับท่านฟูไฮรอนะครับซึ่งเป็นคนรับใช้ของท่านอับูบักซึ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยพี่น้องครับวันนี้ใครคนใดคนหนึ่งได้มีโอกาสได้ไปมักกะฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับพี่น้องของเราได้มีโอกาสไปแต่เวลาที่เราไปเยือนถ้ำซูรไปดูนะครับที่นั่นว่าท่านนบียากลำบากอย่างไรเพียงใดนะครับกว่าอิสลามจะมาถึงเรานะครับวันนี้จากลาไปก่อนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: อินนาลิลไลวัยนายไลฮิรอจีอูนฮัดยีสมหวังฟักทองฮัดยีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัดยีมุฮัมมัดเซนและโตเดะฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงณมัสยิดอับดุลลานุสรตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลไลวัยนายไลฮิรอจีอูนโตอาติกะจอรากาโตอาติกะจอรากาอายุ97ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมหามิดจอรากาและเป็นพี่สาวของฮัจยีรอซีดจอรากาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณมัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
1: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับบทนี้มีหัวข้อว่าบาบุวูจูบิกัสลินริจิไลนิบิกามาลิฮิมานะครับนั่นก็คือบทที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าเวลาที่เราอาบน้ำละหมาดนั้นจำเป็นที่เราจะต้องล้างเท้าทั้งสองของเราให้สมบูรณ์นะครับเพราะมีหะดีษสองบทนะครับหะดีษบทแรกหะดีษของท่านอับดุลลอฮ์บินอามร์อิบนุลอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้เล่าบอกว่าتخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا นะครับท่านอับดุลลอฮ์บินอัมร์บินอาสบอกว่าพวกเราเดินทางไปพร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งในการเดินทางครั้งนั้นท่านรอซูลเดินทางออกมาจากนครมะดีนะห์เนี่ยล่าช้ากว่าพวกเราเพราะตามปกติแล้วเนี่ยในบางครั้งเนี่ยท่านรอซูลมักจะเดินทางตามมาทีหลังเนี่ยนะครับเพราะจะคอยกระตุ้นคนที่ช้านะครับในการเดินทางและในหนึ่งในครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่ท่านรอซูลเดินทางไปพร้อมกับท่านอับดุลลอฮ์บินอัมร์บินอาสแต่ท่านรอซูลเดินทางมาทีหลังจนกระทั่งว่าเดินทางมาทันพวกเราในขณะที่วะนะอนุนะตะวัดดออุในขณะที่พวกเรากำลังอาบน้ำละหมาดจะละหมาดอยู่ฟะจะอันนานัมซะฮุอะลาอัรจูลีนาในขณะนั้นพวกเราน่ะอาบน้ำละหมาดถึงตอนที่ล้างเท้าพวกเราเนี่ยรีบตอนล้างเท้าเนี่ยรีบขนาดเหมือนกับว่าเราเนี่ยแทบจะลูบบนรองเท้าบูดลูบบนเท้าไม่ใช่ล้างนะครับเป็นหนึ่งเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยลูบน้ำบนเท้าอย่างเดียวไม่ได้ล้างให้สมบูรณ์ฟานาดาบิอาลาซาอุติท่านรอซูลจึงตะโกนสุดเสียงเลยพี่น้องตะโกนบอกว่าไวลุลลิลอากอบินินันนาร์ไวลุลลิลอากอบินินันนาร์ไวลุลลิลอากอบินินันนาร์ท่านรอซูลพูดย้ำสามครั้งบอกว่าความวิบัติไวล์แปลว่าความวิบัติอีกความหมายหนึ่งบรรดาอุลามะห์บอกว่าไวลุนนั้นคือสถานที่แห่งหนึ่งในนรกจะเป็นที่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษชาวนรกสำหรับคนที่อะไรพี่น้องสำหรับคนที่เขาอาบน้ำละหมาดโดยที่ว่าอากอบอากอบหมายถึงตรงไหนพี่น้องตรงนี้ในภาษาอาหรับเนี่ยตะตุมเรียกว่ากะบุนกะบเวลาที่เราล้างเท้าเนี่ยเราจำเป็นจะต้องล้างให้สูงกว่าตะตุมใช่ไหมครับอันนี้เรียกว่ากะบุนอักกบุนคือตรงนี้ด้านท้ายของส้นคือเรียกว่าส้นเท้าเนี่ยอักกบหมายถึงช่วงส้นเท้าเนี่ยเวลาที่เราอาบน้ำละหมาดบางทีเนี่ยเราก็แย่เท้าเข้าไปเฉยใช่ไหมยิ่งสมัยนี้น้ำก๊อกในแย่เท้าบางคนก็จะเป็นขันก็เทลงมาบนเท้าเลยไม่มีการถูไม่มีการลูบเพราะอะไรพี่น้องเพราะบางทีเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันไม่โดนน้ำใช่ไหมครับบรรดาซอฮาบะห์อาบน้ำละหมาดตอนล้างเท้าเนี่ยประหนึ่งด้วยความรวดเร็วเนี่ยเหมือนกับลูบบนเท้าใช่ไหมครับโดยเฉพาะหลังตะตุ่มเนี่ยพี่น้องคนที่เท้าใหญ่หรือผอมเนี่ยข้างหลังตะตุ่มเนี่ยมันบุ๋มบุ๋มเนี่ยถ้าล้างไม่ดีเนี่ยไม่มีทางโดนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนขอโทษนะเอาเท้าเนี่ยแย่ไปดีก๊อกน้ำเนี่ยไม่โดนน้ำหรอกข้างหลังเนี่ยมีน้ำซ้ำถ้าหากว่าคนมีส้นเท้าแตกไม่โดนน้ำทำไม่ล้างไงดีถ้าเราซูมบอกไอ้ที่เหล่านี้เนี่ยหากว่ามันไม่โดนน้ำละหมาดเนี่ย นั่นจะเป็นจุดที่จะทำให้ถูกลงโทษในไฟนรกนะครับและมีหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่ากานายะมุรุวันนาสุยะตะวัดดะอูนามินัลมิตฮารอตินะครับครั้งหนึ่งท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยนะครับท่านเดินผ่านในขณะที่บรรดาผู้คนกำลังอาบน้ำละหมาดจากขันมิตฮารอตแปลว่าภาชนะที่ใส่น้ำสำหรับการอาบน้ำละหมาดฟะกอละท่านจึงกล่าวขึ้นบอกว่าอัสบิกุลวุฎูพวกท่านทั้งหลายจงอาบน้ำละหมาดให้สมบูรณ์นะให้สมบูรณ์นะฟะอินนะอับัลกอซิมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลฟะวะตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สมญานามว่าอับุลกอซิมใช่มั้ยครับเพราะลูกคนแรกลูกชายคนแรกชื่อว่าอัลกอซิมนะครับตะรอซูลกล่าวไว้บอกว่าไวลุลลิลอะกอบิมินันนาความวิบัติจะประสบสำหรับคนที่อาบน้ำละหมาดโดยที่ส้นเท้าของเขาไม่โดนน้ำละหมาดหรืออาบน้ำไม่ทั่วเท้าของเขานั่นเองจะทำให้ได้รับการลงโทษในไฟนรกฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเวลาที่เราอาบน้ำละหมาดเราจะต้องพยายามที่จะให้น้ำเนี่ยมันโดนเท้าให้ทั่วพี่น้องเพราะจะหากว่ามีเพียงแค่จุดหนึ่งในบางงานหะดีษเนี่ยตะรอซูลเห็นเนี่ยคนที่เขาอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วนะเข้าซอบแล้วเนี่ยมีจุดเล็กๆฮัลก้อนเล็กๆบนเท้าเนี่ยขาวๆไม่โดนน้ำตะรอซูลใช้บอกว่ายังไงให้กลับไปอาบน้ำละหมาดไม่ใช่ให้เอาน้ำไปลาดให้ครบให้สมบูรณ์ไม่ได้แล้วนะต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่แปลว่าอะไรแปลว่าหากว่ามีแค่จุดเดียวละหมาดใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับฉะนั้นเท้าเนี่ยล้างเนี่ยต้องล้างให้เกี่ยงเอามือถูไปน้องโดยเฉพาะหากว่าส้นเท้าแตกในร่องนะครับแล้วก็เป็นซุนนะห์ด้วยตะรอซูลสอนว่าอะไรพี่น้องเวลาที่อาบน้ำละหมาดให้เราถูเนี่ยศอกนิ้วนะครับที่ตรงข้อนิ้วเนี่ยให้เราถูด้วยฉะนั้นเท้าเนี่ยหากว่าไม่เอามือถูเข้าไปเนี่ยไม่มีทางโดนน้ำฉะนั้นเราจะต้องพยายามรักษาตรงนี้เพราะไม่ฉะนั้นละหมาดของเราใช้ไม่ได้ไปน้องและมันยังเป็นเหตุที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้รับกับการลงโทษในไฟนรกด้วยฉะนั้นนี่จึงเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะทำให้ละหมาดของเราสมบูรณ์เพราะอะไรพี่น้องเพราะหากว่าน้ำละหมาดสมบูรณ์ละหมาดก็สมบูรณ์เพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมเพราะคนที่เขาละหมาดจะสมบูรณ์เนี่ยเขาจะต้องเริ่มตั้งใจตั้งแต่แรกใช่ไหมหากว่าต้องอาบน้ำละหมาดอาบแบบลวกไม่มีทางที่เข้าละหมาดแล้วจะมายืนกูชัวไม่มีทางแต่ถ้าว่าเขาตั้งใจตั้งแต่แรกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอาบน้ำละหมาดนี่ให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์ให้ครอบคลุมทุกอย่างใช่ไหมจนกระทั่งถึงเท้าเสร็จเรียบร้อยอ่านดูอ่ะอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนจบแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยกุญแจเนี่ยพร้อมแล้วเตรียมจะไขแล้วพอเข้าละหมาดเนี่ยแปลว่าอะไรพร้อมสำหรับการที่จะละหมาดเมื่อนั้นนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ละหมาดของเราได้รับการตอบรับฉะนั้นการอาบน้ำละหมาดล้างเท้าจะต้องล้างให้ดีและสมบูรณ์พอมีฉะนั้นแล้วพี่น้องอันตรายที่ตะรอซูลเตือนเอาไว้ไม่ใช่เล็กๆนะมันคือไฟนรกนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัม
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังนะจะพูดว่ารับชมก็ไม่เต็มปากเพราะว่าจริงๆแล้วทางยูเสียอิสลามเนี่ยก็ชมภาพได้นะพี่น้องมี YouTube อยู่นะมี YouTube อยู่นะลองพิมพ์ดูนะเสียงอิสลามแต่ก็จะช้ากว่าไฟล์เสียงเพราะไฟล์เสียงเนี่ยพี่น้องมันออกง่ายพี่น้องครับบันทึกวันนี้พรุ่งนี้ก็ออกได้ส่วนภาพเนี่ยมันต้องไปตัดต่อนะไม่เป็นไรนะครับจะฟังเสียงหรือจะดูภาพไปด้วยก็อรรถรสก็จะมีความแตกต่างกันนะแต่ว่าถ้าเป็นเสียงเนี่ยพี่น้องมันทำอย่างอื่นได้ด้วยนะจริงไหมถ้าฟังแต่เสียงเนี่ยพี่น้องก็ทำกับพงกับข้าวซักพงซักผ้าขายของไปนะมีฮัจญาที่ขายโรตีอยู่นะตรงลำหินเนี่ยแกก็จะฟังแล้วก็ตีอะไรตีโรตีไปเรื่อยนะแต่ถ้าดูเมื่อไหร่พี่น้องบางทีเป็นไงตีไปตีมามือเข้าไปทอดในเตาพี่น้องเสียสมาธิใช่ไหมเหมือนกันนี่แหละเราขับรถเนี่ยถ้าฟังวิทยุศรีสลามไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าเปิดอะไรดูแล้วก็ดูมือถือไปด้วยเดี๋ยวก็งานเข้าพี่น้องไปจูบกับไฟเสาไฟฟ้าเสียสมาธินะตาก็ดูทางไปหูก็ฟังศาสนาไปห้ำดูดินแล้วนะคราวนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องซะฮวีก็ผ่านไป3กรณีแล้วกรณีที่1นะขาดบรอกะห์ไม่ครบอันนี้ต้องทำไม่ครบแล้วก็ซะฮวี2เกินนะเกินอันนี้ทำยังไงซาวีเลยนึกขึ้นได้ยุดสมมติขึ้นมารอกะห์ที่5ละหมาดคนเดียวเฮ้ยนี่มัน5รอกะห์ลงมานั่งตะชะฮุดเลยเพราะไอ้4เราไม่ได้นั่งตะชะฮุดอยู่แล้วพี่น้องลงมานั่งตะชะฮุดแล้วก็ซาวีเลยนะไม่ต้องทำให้จบนะไม่ต้องทำให้จบรอกะห์ที่5นึกขึ้นได้เมื่อไหร่ลงมานั่งตะชะฮุดแล้วก็ซาวีเลยนะแต่อันตะฮียะด้วยนะอันตะฮียะศอลาวาตนบีซาวีแล้วก็ให้สลามกรณีที่3ก็คือกรณีของการลืมตะชะฮุดครั้งแรกตะชะฮุดครั้งแรกถ้ายืนตัวตรงแล้วยืนขึ้นมาตัวตรงแล้วไม่ได้นั่งตะชะฮุดลืมขึ้นมายืนตัวตรงแล้วละหมาดไปเลยยันจบแล้วก็ซะฮวีแล้วก็สลามแต่ถ้ายืนยังตัวไม่ตรงช่วงหย่อนก้นอยู่พี่น้องก้นหนักอยู่ยังยืนไม่ตรงยังเป็นช่วงขยับอยู่เนี่ยและนึกขึ้นได้ก็ให้ลงมานั่งแล้วก็ไม่ต้องซะฮวีนี่คือ3กรณีกรณีที่4ให้สุญูดซะฮวีเมื่อเกิดสงสัยในการละหมาดรายงานจากอับดุลเราะห์มานบินอาฟได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาชักกะอะฮะดุกุมฟีศอลาตีฮิเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยสงสัยขึ้นมาสงสัยขึ้นมานะฟีศอลาตีฮิฟะลัมยะดริอะวาฮิดะตันเอาอิธนะตัยนสงสัยขึ้นมาว่าเขานั้นอยู่ในรอกะห์ที่เท่าไหร่โดยที่เขาก็ไม่ทราบว่าเขานั้นอยู่ในรอกะห์ที่1หรือรอกะห์ที่2ฟะลิยะจัลฮาวาฮิดะตันให้เขานั้นถือว่าเพียง1รอกะห์เท่านั้นให้ยึดเอาจำนวนน้อยไว้ก่อนถ้าคิดว่า2หรือ1ให้เอา1ไว้ก่อนฟะยะจัลฮาวาฮิดะตันให้เอา1ไว้ก่อน فإذا لم يدر إثنتين صلى أم ثلاثا หรือถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยลังเลสงสัยว่าเขานั้นอยู่ในรอกอะห์ที่2หรือ3ฟะลิยะจัลฮาอิสนะตัยให้เอา2ไว้ก่อนฟะอิซาลัมยะดริซะลาซันศอศอลาอัมอัรบะอันหรือในกรณีที่เขานั้นไม่มั่นใจว่าหรือสงสัยว่าอยู่ในรอกอะห์ที่3หรือ4นะฟัลยะจัลฮาซะลาซันก็ให้เอาให้เขานั้นนับเป็น3ไปซุมมายัสยูดูฟะอิซาฟะรอกะมินศอลาติฮิวะฮุวะจาลิซุนกอบละอันยุ

แต่ว่าถ้าเราเรียนซุนนะห์มาเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นช่วงเขาเรียกช่วงพิเศษนะอย่าทิ้งนะดูอาก่อนให้สลามพอเรายังอยู่ในละหมาดอยู่และก็อย่าพึ่งสลามเพราะว่าเมื่อกี้เราสงสัยรอกะอ์ใช่ไหมล่ะก็ให้เราซะฮวีไป2ครั้งแล้วก็ให้สลามบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดอิบนุมาจาอิหม่ามอัตติรมีซีถือว่าเป็นหะดีษซอฮีหะอีกรายงานนึงกล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันศ็อลลาศ็อลาตันยะชุกกูฟีนุกศอนผู้ใดได้ละหมาดแล้วเกิดความสงสัยว่าขาดความบกพร่องนกซอนก็คือมันไม่ครบอ่ะนะครบหรือเปล่าเมื่อกี้ฟันยูซอลลีฮัตตาก็ให้เขาทำให้ครบหรือทำให้เพิ่มเข้าไปวะยาชักวะยาชุกูฟีซียาดะนะจนกว่าความสงสัยจนกว่าจะสงสัยว่ามันเพิ่มแล้วแต่คิดว่าขาดทำให้เต็มทำให้เพิ่มเขาไว้คือเอาน้อยไว้ก่อนเนี่ยเหมือนกับฮะดีษเมื่อกี้นั่นแหละถ้า2หรือ3เอา2ถ้า1หรือ2อ่ะเอาเริ่มนะ1หรือ2เอา1 2หรือ3เอา2 3หรือ4เอา3นะรายงานจากบีไซน์คุดดารีได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาชักกะฮะดุกุมฟีศอลาติฮีเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยชักตรงนี้แปลว่าอะไรสงสัยนะฟีซอลาตีฮีในละหมาดของเขาวันนี้ไม่ต้องไปสงสัยละหมาดคนอื่นนะเอาละหมาดของเราก่อน เอาละหมาดของเรานี่แหละฟะลัมยะดริกัมซอลาซะลาซันเอาอัรบานโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขานั้นละหมาดไป3หรือ4แล้วฟะลียะตะระฮิดชักให้เขานั้นเอาความสงสัยนั้นยิงโยนทิ้งไปเสียนะฟัลลิยะบันยาลามัสไตก็นะจงถือเอาที่แน่ใจเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ให้สุยุดซาวีสองครั้งก่อนสลามซุมมายัสยุดุซะยะดะตัยกับละอัยยุสลิมนะคืออันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้50 50อาจจะมี70 30พี่น้องงงไหมเออความเป็นไปได้ระหว่าง1กับ2เนี่ยมันไม่ได้เท่ากันมันมีบางอันมันมีอันนึงที่มากกว่าอันเนี้ยให้เลือกอันที่เรามั่นใจนะเอาที่แน่ใจเป็นพัฒฐานจบแล้วก็แต่ก็ซอวีเหมือนเดิมนะแต่ถ้า50 50นี่เอาน้อยไว้ก่อนจบฟิงกานะซอลลาคอมซันชะฟาอันนะละฮูซอลาตะฮูหากปรากฏว่าเขาละหมาดไป5รอกอะห์ก็ให้เขาทำละหมาดของเขาเป็นคู่เสียและหากปรากฏว่าเขาละหมาด4ก็สมบูรณ์แล้วกานะตะตัรกีมันลิชัยฏอนที่เพิ่ม2รอกอะห์นั้นเป็นการชักจูงของชัยฏอนนั่นเองนะหะดีษ2หะดีษนี้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้เมื่อผู้ละหมาดสงสัยจำนวนรอกอะห์ก็ให้เขายึดถือเอาจำนวนน้อยเป็นเกณฑ์เข้าใจนะถ้าสงสัยในจำนวนรอกอะห์ให้ยึดเอาจำนวนน้อยเป็นเกณฑ์แล้วให้สุยุซาวีทั้งนี้เป็นไปตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับก็เรื่องของซาวีก็มีเท่านี้พี่น้องนะคราวนี้มาดูต่อเรื่องของการละหมาดญะมาอะห์คำว่าญะมาอะห์นี่แปลว่าอะไรแปลว่ารวมกันพี่น้องละหมาดนี่รวมกันละหมาดแล้วก็ตรงข้ามกับซอลาตุลฟัดซอลาตุลฟัดก็คือละหมาดคนเดียวเดียวโดดไม่มีอิหม่ามไม่มีมะมูมละหมาดญะมาอะห์ก็จะมี2ตำแหน่งตำแหน่งอิหม่ามแล้วก็ตำแหน่งมะมูมอิหม่ามเนี่ยมีคนเดียวนะมะมูมเนี่ยมีได้หลายคนใช่ไหมอิหม่ามเนี่ยมีได้คนเดียวพี่น้องแล้วก็มะมูมเนี่ยมีได้หลายคนการละหมาดญะมาอะห์คือการละหมาดรวมกันนั้นเป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีได้เน้นเอาไว้ให้แล้วก็มีหะดีษระบุถึงความประเสริฐไว้มากมายซึ่งจะนำมากล่าวแต่เพียงบางส่วนดังต่อไปนี้1รายงานจาก

0: นูอุมารรอดิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าศ็อลลาตุอันญะมาอะติการละหมาดญะมาอะห์นั้นอัฟฎอลุการละหมาดรวมกันนะมีอิหม่ามมีมะมูมเนี่ยอัฟฎอลุมินศ็อลาติลฟัรดมีความประเสริฐมีความดีงามที่มากกว่าศ็อลาติลฟัรดการละหมาดคนเดียวบิซาบะอินวะอิชรีนะดะเราะจะตันนะประเสริฐนี้เนี่ยมากกว่า27เท่านะ1ต่อ27บันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าศอลาตุรริจารอญุลีการละหมาดของชายคนหนึ่งฟีญะมาอะตินที่เป็นรูปแบบญะมาอะห์มีอิหม่ามมีมะมูมตะดาฟูอะลาศอลาติฟีบัยติฮิวะซูกิฮินะมีการเพิ่มพูนของผลบุญเนี่ยยังละหมาดของเขาไม่ว่าจะเป็นในบ้านก็ดีหรือที่ตลาดก็ดีต่อให้เขาเนี่ยไม่ได้ไปสุราอ่ะนะเป็นละหมาดที่ไหนที่บ้านหรือที่ตลาดแต่เป็นรูปแบบญะมาอะห์เนี่ยคอมซันวัยชรีเนี่ยดิอัฟินมีความดีมีความประเสริฐนะมีความประเสริฐถึง25เท่าการละหมาดของชายคนหนึ่งโดยรวมกันพี่น้องจะมีผลบุญเพิ่มพูนมากกว่าการละหมาดคนเดียวของเขาที่บ้านอันนี้พูดถึงทำละหมาดคนเดียวที่บ้านนะส่วนแน่นอนการไปละหมาดญะมาอะห์ของผู้ชายก็ไปที่สุเหร่าใช่ไหมหรือจะละหมาดคนเดียวในตลาดนะถึง25เท่าต่อมาในฮะดีษก็เล่าต่อพี่น้องเป็นฮะดีษยาวหน่อยนะบอกว่าวะอิซาวะซาลิกะอันนะฮูอิซาตะวัดดออะเมื่อคนๆนั้นเนี่ยทำการอาบน้ำละหมาดฟะอะห์ซะนัลวุดูอะโดยการอาบน้ำละหมาดอย่างสวยงามอย่างปราณีตอย่างเรียบร้อยเป็นน้ำละหมาดที่ดีซุมมะคอรอจาอิลัลมัสยิดและเขาก็ออกไปที่มัสยิดนะข้อนี้เราได้ซุนนะห์ข้อหนึ่งนะพี่น้องและก็สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดก็คือให้อาบน้ำละหมาดจากที่บ้านใช่ไหมเขาก็จะมีระเบียบ 1, 2, 3, 4, 1ในนั้นก็คือให้อาบน้ำละหมาดจากที่บ้านจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีโควิดหรือไม่มีประกาศอะไรออกมาเนี่ยพี่น้องซุนนะห์ของท่านนบีก็ให้อาบน้ำละหมาดที่บ้านอยู่แล้วนะยกเว้นกรณีบางคนที่เขาไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยพี่น้องบางคนเขาอยู่ที่ทำงานถูกไหมบางคนอยู่สวนจะเข้ามาบ้านอาบน้ำละหมาดก็อาจจะไม่สะดวกก็ไปที่สุเราเลยแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดที่ไหนที่มัสยิดอันนี้ไม่ว่ากันแต่นี่เราออกจากบ้านอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องเดินออกจากบ้านเราเนี่ยดันไม่อาบน้ำละหมาดไปแปลกไหมไม่อาบน้ำละหมาดจากบ้านแต่ไปอาบน้ำละหมาดที่สุเรานะหนึ่งไม่ได้ซุนนะตรงนี้ไม่ได้ความเฟอร์เซอร์ตรงนี้สองเพิ่มค่าใช้จ่ายสุเหร่าด้วยถามว่าน้ำสุเหร่านี่เราจ่ายป่ะพี่น้องเราไม่ได้จ่ายถูกไหมก็มาจากเงินบริจาคบางสุเหร่าเขามีหอพักบางสุเหร่าไม่มีหอพักก็ต้องไปจัดงานนี่แหละมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะไอ้ค่าไฟเนี่ยมันก็ต้องตามสภาพต้องจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมจะไปละหมาดมืดมันก็ไม่ใช่อิชาซูโบก็ต้องเปิดบางมัสยิดมีแอร์ก็เปิดนะอำนวยความสะดวกแต่น้ำเนี่ยมันเลือกที่จะประหยัดได้ถ้าหากว่าเราอาบน้ำละหมาดจากที่บ้านแล้วก็หุกกลมของการอาบน้ำละหมาดถ้าฟุ่มเฟือยเปิดซะแบบหมดแทงค์นะพี่น้องนะถ้าอาบที่บ้านเนี่ยมักโกรหุกกลมของเรานะถ้าเป็นน้ำที่เราจ่ายตังเองเนี่ยมักโกรถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกแต่ถ้าเป็นน้ำสุเหร่าแล้วเปิดพี่น้องเปิดแล้วก็คุยกับเพื่อนไปด้วยน้ำละหมาดก็ยังไม่ทันอาบนะยืนคุยกับเพื่อนกับเปิดน้ำทิ้งอันนั้นบาปเลยนะฮารอมเลยเพราะนั้นน้ำตะบัดรั่วน้ำที่เขาบริจาคมาแล้วทำทิ้งทำขว้างนะอันนี้บาปพี่น้องซุนนะห์นบีให้อาบน้ำละหมาดจากที่บ้านฟะอะห์ซะนัลวุดูอะซุมมะคอรอญะอิลัลมัสยิด ลายะคูรูจูฮูอิลลาศอลาตะลัมยัคตูคุตวะตันอิลลารูฟิอัตละฮูบิฮาดะเราะจาตุนสิ่งที่คนคนนั้นจะได้รับเมื่อเขาออกไปยัคูรูจูอิลลาศอลานะที่เขาเดินไปละหมาดเนี่ยลัมคอตุคุตวะตันทุกก้าวเดินของเขาอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญรูฟิอัตละฮูบิฮาดะเราะจานะผลบุญของเขาก็จะเพิ่มทีละขั้นทีละขั้นทีละหนึ่งดะเราะจาจากก้าวเดินของเขาคุตวะตอนนี้มีซุนนะห์ต่ออีกว่าไม่ให้ก้าวเท้าแบบยาวๆปกติเราเดินแบบไหนพี่น้องก็พอดีพอดีถูกป่ะแต่พอยิ่งไปละหมาดเนี่ยนะก้าวที่เราก้าวเนี่ยแบบกระชับไม่ก้าวแบบยาวๆไม่เอาเพื่อที่จะให้ก้าวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในผลบุญละเอียดขนาดนี้เลยนะไม่ต้องก้าวยาวให้ก้าวแบบปกติทั่วไปที่เราเดินนั่นแหละนะแล้วก็มาให้วิ่งด้วยเพราะอะไรพี่น้องเพราะถ้าไม่ทันก็มัสบุกนบีบอกถูกป่ะไม่ทันก็มัสบุกแต่ถ้าเกิดวิ่งเกิดอะไรขึ้นความสำรวมก็จะหมดไปบางคนวิ่งปิ้งไปพี่น้องสลงหลุดหมวกปิวบ้างอะไรบ้างแล้วพอไปตักเบสนี่หอบแฮกๆๆพี่น้องจริงไหมไปตักเบสกับอิหม่ามอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้จุกอีก ยุ่งดังนั้นเนี่ยที่นบีสอนเนี่ยสวยงามมากไปแบบสงบนะไปแบบสงบเรียบร้อยเดินไปมัสยิดนะถ้าไม่ทันก็มัสบุกเอาไม่ต้องวิ่งนะและสุราบางที่เนี่ยเป็นไม้ถูกป่ะบางทีโต๊ะอิหม่ามตกใจพี่น้องตุ้งๆๆๆเดินย่ำไปวิ่งกันมานะไม่ต้องขนาดนั้นวะฮัตตออันฮูบิฮาคอตีอะตุลแล้วก็ก้าวของเขาแต่ละก้าวเนี่ยลดเพิ่มความดีแต่อีกก้าวก็เพิ่มลดอะไรด้วยลดบาปไปด้วยเพิ่มความดีเขาได้เพิ่มบุญลดบาปเนี่ยฟะอิซาซอลลาลัมตะซัลอัลมะลาอิกะตุตุศอลลีอะลัยฮิมาดามะฟีมุศอลลาฮูมาลัมยุฮัดมาลัมยะฮดุษอัลลอฮุมมะศอลลีอะลัยฮิอัลลอฮุมมะรฮัมฮูวะลายะซาลูฟีศอลาตินมาอินตะซอรัสศอลาอัลลอฮ์จะให้มีมาลาอิกะห์พี่น้องทำการดุอาให้กับคนคนนั้นตราบใดที่เขานั้นยังไม่เสียน้ำละหมาดจะมีมาลาอิกะห์นี่ขอดุอาให้ขอว่าอัลลอฮุมมะศอลลิอะลัยฮิอัลลอฮุมมะรฮัมฮูโออัลลอฮ์โปรดเมตตาโปรดประทานความดีงามให้กับเขานะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่เขาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาแก่เขาเขายังอยู่ในการละหมาดตราบใดที่เขายังรอการละหมาดอยู่อัลลอฮ์นี่ให้มาลาอิกะห์ขอดุอาตั้งแต่ยังไม่เข้าละหมาดเลยพี่น้องไปถึงสุเรารอคอยใช่ไหมที่จะละหมาดแล้วก็ละหมาดเสร็จแล้วเขาก็ยังไม่เสียน้ำละหมาดมาลาอิกะห์ก็ขอดุอาไปเรื่อยๆนะและแน่นอนดุอาของมาลาอิกะห์นั้นมุสตะยับเป็นดุอาที่ประเสริฐพี่น้องเป็นดุอาที่อัลลอฮ์ตอบรับเพราะมาลาอิกะห์นี่เป็นมะคลูกเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่ไม่ดื้อกับอัลลอฮ์เลยนะทำความดีเป็นนิจศีลนะเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์นะวันนี้ก็เท่านี้พี่น้องครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังฟักทองฮัจญีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีมุฮัมมัดเซนและโตเดะฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงณมัสยิดอับดุลลานุสรตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตอาติกะจอรกาโตอาติกะจอรกาอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมะฮามิดจอรกาและเป็นพี่สาวของฮัจญีรอซีดจอรกาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น. ณมัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: اکبر.
1: ولا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.พี่น้องที่ร่วมนมัสบฮ์ที่มัสยิดของอัลลอฮ์หรือที่บ้านของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามนะครับตัฟซีรอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ความสามารถของเราเลยนะเนี่ยเป็นความสามารถของอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวินาทีนี้นะครับนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ประทานให้กับนะครับบ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนเราขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วเราตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ชมอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอามาตะนาวะอิลาฮินนุชูรแล้วก็ช่วงนี้มันช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านนบีเนี่ยส่งเสริมให้เราทำหลายอย่างนะหนึ่งเอาอ่านกุรอานก่อนเป็นประจำสม่ำเสมอ2นมาศอย่าขาดเลยพยายามเก็บดูนมาศซุนนะห์ซุนนะห์นมาศตะฮัจญุดเก็บซะยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมแล้วก็นมาศมุอักกะดะห์ก่อนหลังนมาฟารดูมีก่อนซุบฮ์เนี่ย2รอกอาตเนี่ยอย่าขาดเลยนะเพราะว่านบีสอนบอกว่าคนที่นมาซุนัตก่อนนมาซุบฮ์2รอกอาตเนี่ยดีกว่านมาสองรอกอาตเนี่ยดีกว่าโลกดุนยาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่อยู่ในดุนยาอีกอะสิ่งที่อยู่ในดุนยาก็เอามีเพชรมีพลอยมีน้ํามันใช่มั้ยอยู่ในแผ่นดินอยู่ในชั้นฟ้านี่นมาแค่2รอกอาตนั้นผลบุญเยอะมากเลยแล้วก็บริจาคสม่ำเสมอยิ่งในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นี่บริจาคนี่มีรางวัลเยอะมากครับแล้วก็ซิกรุลลอฮ์ก็มีอยู่หลายประโยคเช่นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยว่าเลยเป็นร้อยเป็นพันแล้วก็ขอดุอาขอดุอาดุอาที่ดีที่สุดเนี่ยขอดุอาในสุญูดหรือว่าตอนนั่งอัตฮัยยาเนี่ยขอดุอาก่อนจะให้สลามเนี่ยอ่านดุอาเลยนะครับถ้าพูดเป็นภาษาอาหรับได้ก็พูดถ้าพูดไม่ได้ให้นึกตอนสุญูดก็ใช้นึกถ้าจะพูดเป็นถ้อยคำออกมาต้องเป็นภาษาอาหรับนี่ท่านนบีสอนเราอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ในช่วง10วันแรกนี่เป็นคนที่เนียดจะทำกุรบานเนี่ยนบีสั่งนะอย่าตัดเล็บมันต้องตัดก่อนสักวันนึงจะตัดผมแล้วก็รออักบัรแล้วก็นี่ทำความดีนี่แหละอย่าโมโหให้อภัยถามอายุเท่าไหร่แล้ว60ยังโมโหอีกเหรอให้อภัยเธอให้อภัยกับคนเวลาให้อภัยต้องมองตัวอย่างใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนอื่นผมมองไม่ออกว่าจะเอาใครอ่ะนะถ้ามองนบีเนี่ยอัลเลาะห์รับรองนบีใช่มั้ยละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะในตัวท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ย23ปีของการเป็นนบีนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดสำหรับท่านทั้งหลายคนที่ต้องการจะไปพบกับอัลลอฮ์ชาชีวิตในโลกอาคิเราะห์นี่ไม่มีอะไรดีเท่ากับปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีของที่นบีทำเรียกว่าซุนนะห์หมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นอย่าโกรธให้อภัยนบีถูกแกล้งถูกรังแกถูกขว้างด้วยหินเลือดไหลนี่เอาเรื่องไหมไม่เอาเรื่องเลยให้อภัยทั้งหมดไอ้การให้อภัยนี่แหละมันมาจากแรงอีหม่าน บริจาค ก็แรงอีมานลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเนี่ยก็แรงอีมานนะมานั่งที่มัสยิดมาเรียนตัฟซีรกุรอานอาทิตย์ละ1ชั่วโมงนี่ก็แรงอีมานนะอัลลอฮ์พี่น้องครับเพราะอีมานเนี่ยเพราะมันเข้าไปอยู่ในใจใครแล้วเนี่ยกลัวตายพอกลัวตายทำไงก็เตาบ้าตัวสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ซะไม่จะเสียหน้าตรงไหนเลยของที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติพี่น้องปฏิบัติให้ครบนะขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยแล้วก็เนียดซะวันที่9ถ้าบวชทุกวันได้ดีถ้าบวชไม่ได้ก็วันที่9วันที่อะไรวันที่วันพฤหัสวันที่30เนี่ยก็เรียกว่าบวชอะไรนะวันอารอฟะห์วันอารอฟะห์เนี่ยนะฮะที่ขออิมามมุสลิมพูดบอกว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้2ปีปีที่ผ่านมากับปีต่อไปผมถามหลายคนผมเอาครับว่าต้องเอาทำไมก็อัลลอฮ์ลดโทษต้อง2ปีอัลลอฮ์อักบัรที่ว่าโทษนี้ต้องโทษเล็กๆนะโทษใหญ่ๆต้องอะไรเตาบะนี่หลักการอิสลามผ่านท่านนบีไว้อธิบายชัดเจนนะโทษเล็กๆนี่นะอัลลอฮ์อภัยโทษหมดนี่แหละอะไรนะถือบวชในวันอารอฟะห์อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยรอให้ฝนตกมาเป็นเราะห์มะห์นะอย่ามองเป็นเรื่องไม่ดีนะเป็นเราะห์มะห์ให้หมดเพราะฉะนั้นเนื้อกุรบานพี่น้องแบ่งมีคนโทรศัพท์มาเยอะฉันจะทำบุญจะเอาเนื้อกุรบานเนี่ยทำบุญให้หมดเลยไม่แจกคนได้ไหมก็บอกไม่ได้ถ้าเนียดกุรบานต้องแจกถ้าเนียดทำบุญก็เชื่อต่างหากถ้าเนียดกุรบานต้องทำบุญหมดเลยเหลือเท่าไรเหลือส่วนหนึ่งให้เราใช่ไหมไอ้ส่วนนี้แหละทำบุญไปอีก2ส่วนก็บริจาคเป็นเนื้อสดไม่ก็ได้ให้ไปเลยให้ไปให้ไปให้ไปอัลฮัมดุลิลลาห์ถามว่ายิ่งให้เนี่ยยิ่งจนหรือว่ายิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งเพิ่มนี่มันหลักการของอิสลามนะศาสนาอื่นผมไม่ทราบนะแต่ไม่อยากจะไปเรียนด้วยเรียนอิสลามนี่แหละเป็นเรียนอย่างเดียวนี่นะยิ่งให้ยิ่งเพิ่มละอินชะกะรตุมละอะซีดันนะกุมแต่หากท่านทั้งหลายนี่ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการทำอามันซอแลห์นี่นะอัลลอฮ์จะเพิ่มให้อัลลอฮฺอักบัรวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์นะเราได้มาทบทวนกุรอานซูเราะห์ยาซีนซึ่งพี่น้องทุกคนก็จำเป็นบทเลยใช่ไหมนะซูเราะห์ยาซีนอ่านทุกวันนะรู้ความหมายด้วยดีมากครับถ้าไม่รู้ความหมายก็อ่านแบบไม่รู้ความหมายก็ได้แบบไม่รู้นั่นแหละแต่ถ้าหาว่ารู้ความหมายดีๆไหมเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เอามาถึงอายะที่23ก่อนหน้านี้1อายะที่ผ่านมานะครับอธิบายยังไงครับมันมีอยู่เอาประโยคสุดท้ายของอายะนะลายารญิอูนตายแล้วไม่กลับบนดุนยาใบนี้ลายารญิอูนแปลว่าไม่กลับอธิบายยังไงคนที่ตายแล้วบนโลกดุนยาใบนี้ไม่กลับมาวิญญาณกลับไหมไม่กลับเนี่ยกุรอานอายะห์นี้เราเตือนเราไงไอความคิดความเชื่อของพี่น้องเราก็ค่อยๆปรับไปซะอ๋อที่ว่าวิญญาณกลับมาเที่ยวบ้านคืนมันสุขอะไรนี่เป็นความรู้ที่ไม่ผ่านนบีเป็นความรู้ที่ผ่านผู้ยักษ์ผู้ใหญ่ที่เขาสอนกันได้สมัยก่อนแล้วอีกคำหนึ่งพี่น้องก่อนหน้านี้อายุอายะที่30ยัสตาซิอูดูศัพท์ตอนท้ายอย่างเดียวก็นั้นพวกเขาทั้งหลายนั้นพูดเยาะเย้ยลายัดเยาะพวกเขาที่ตายไปแล้วเนี่ยคนที่เยาะเย้ยนบีเราง่ายตายแล้วกลับมาเมื่อไหร่ไหมไม่มารู้ไหมกลับมาทำไมกลับมาแก้ตัวอัลลอฮ์ไม่ให้กลับครับแล้วก็ยัสตาซิอูหมายถึงอะไรเยาะเย้ยดูถูกเหยียดหยามเหยียดหยามใครเหยียดหยามกุรอานเหยียดหยามซุนนะห์นบีเหยียดหยามตัวท่านนบีเองเหยียดหยามคำสอนของนบีแล้วก็ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นไม่เชื่อว่ามีวันกิยามะห์ต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ในชั้นไม่เชื่อยัสตาซิอูนดูถูกเหยียดหยามขนาดดูถูกเหยียดหยามอย่างนี้อัลเลาะห์ยังเลี้ยงเห็นมั้ยเอาไปบ้านใหญ่เมียสวยๆไม่ต้องนิก้าด้วยเห็นไหมให้เต็มเลย แต่คนมุสลิมอยู่บนเรือนี่ต้องระวังตัวตลอดไม่เห็นนะอ้าว10วันสุดท้าย10วันแรกเดือนพฤศจิกายนทำอะไรบ้างต้องประคองตัวให้มาประคองตลอดเวลากลัวจะทำอะไรผิดแต่คนกาเฟรต้องประคองไหมไม่ต้องประคองหัวเราะเยาะดูถูกเหยียดหยามทำอะไรก็ได้อย่าเอาอัคลากนี้มาใช้นะครับเอาศัพท์อีกคำหนึ่งอายะที่29คอมิดูนฟาอิซาฮุมคอมิดูนพวกเขาตายเรียบท่องเฉพาะศัพท์คำสุดท้ายของอายะทุกอายะนะความรู้เต็มเลยทำดูเลยล่ะเอาวันนี้มาอายะที่23 32วะอิงกุลลุลลัมมะจะมีอุลลัดัยนามุฮฎอรุนวะอิงกุลลุลลัมมะจะมีอุลลัดัยนามุฮฎอรุนอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุยะนะครับดูคำแปลนะอิงกุลลุกุลลุแปลว่าทุกๆสิ่งลัมมาจะมีอุนจะมีแปลว่าทั้งหมดทุกๆสิ่งทั้งหมดหลังจากตายไปแล้วเนี่ยนะละใดนะต่อหน้าเรามุฮฎอรุนถูกนำมาอยู่ต่อหน้าคนที่ตายทั้งหมดตั้งแต่ยุคแรกๆตั้งแต่นบีอาดัมเรื่อยมานบีนูห์นบีอิบรอฮีมทุกนบีมาถึงยุคสุดท้ายของนบีมูฮัมหมัดที่ตายไปเท่าไหร่นั้นกุลลุมทั้งหมดเหล่านั้นละใดนะมาอยู่ต่อหน้าเรามุฮฎอรุนยืนอยู่ต่อหน้าละใดนะต่อหน้าอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าตายแล้วฟื้นไหมฟื้นหมดเลยแต่จะไม่ฟื้นบนโลกดุนยาแต่ต้องไปฟื้นในโลกอาคีรอตกลงว่ามุมินต้องมีอะกีดะห์แบบนี้นะตายกี่ครั้งนะตาย2ครั้งเกิดกี่ครั้งเกิดก็2ตาย2เกิด2ผมก็ลองถามดูพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยถ้าว่าตาย1เกิด1ตาย1เกิด1อะกีดะห์ของคนกาเฟ่แต่อะกีดะห์ของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยต้องตาย2เกิด2อัลเลาะห์อักบัรเนี่ยตอนนี้นะเกิดครั้งที่หนึ่งอยู่บนโลกดุนยาใช่ไหมเดี๋ยวตายแล้วก็ฟื้นอาที่ฟื้นนี่แหละอายานี้นะวะอินกุลลุลยัมวะอินกุลลุลลัมมาจะมีอุนลาไดนามุฮฎอรุนนี่เกิดครั้งที่สองนะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตกลงว่าชีวิตบนดุนยาเนี่ยกับชีวิตในอาคิเราะห์ต่างกันเยอะชีวิตดุนยาเนี่ยมีแต่ทำงานทำงานทำงานทำงานทำงานยังไม่มีรางวัลรางวัลยังไม่มีนะนี่มานั่งอยู่มัสยิดนี่มีรางวัลรางวัลอะไรหรือเปล่าคนนั่งอยู่มัสยิดมี4รางวัลนะรางวัลอะไรบ้างครับพี่น้องนั่งอยู่ในมัสยิดมี4รางวัลข้อที่1มลาอิกะห์เนี่ยลงมาห้อมล้อมห้อมล้อมเนี่ยกันไม่ให้ชัยฏอนเข้ามาวุ่นที่เรานั่งอ่านตัฟซีรกันอยู่เนี่ยมลาอิกะห์มายืนกันหมดเลยข้อที่1นะข้อที่2วะชิยัตุมุรเราะห์มะห์อัลลอฮ์ประทานความเมตตาคุมเอาเมตตามาให้ตอนนี้ใจทุกคนสงบจดจ่อกับกุรอานใช่ไหมใจโอ้อยากจะอัลลอฮ์เรื่องอยากจะร้องไห้บ้างอะไรบ้างมันโบนหมดเลยใช่ไหมเรื่องที่สามอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มากลางปีสามแล้วนะเรื่องที่สี่อัลลอฮ์เล่าเรื่องของเราที่นั่งอยู่ในมัสยิดนี้เล่าให้มาลาอิกะห์ที่อยู่รอบอัลลอฮ์เนี่ยให้ฟังบอกว่านี่มาลาอิกะห์พวกท่านเคยดูถูกอาดัมใช่ไหมลูกหลานของอาดัมว่าสร้างมาทำไมตอนครั้งแรกไหนมั้งมาลาอิกะห์ประท้วงว่าฉันอยู่กับ ยินมาก่อนยินเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันอะไรกันมนุษย์ก็เหมือนกันเราต้องการจะบอกว่าไม่ใช่มาเลกาเนี่ยดังนี้เองลองไปดูสิถ้ากำลังนั่งหันกุรอานกันนั่งฮัลละก้อกันนั่งฟังกุรอานบางคนก็ร้องไห้บางคนก็ใจอ่อนนุ่มถ่อมตนเล่าให้มาลาอิกาที่อยู่รอบๆอัลเลาะห์ฟังมีสี่อย่างนี่รางวัลอันนี้ได้นะได้ตะวันกิยามะห์ด้วยนะแต่ตอนนี้ก็ให้ก่อนนะให้ใจสงบแต่เรามองไม่เห็นนะแต่รางวัลจริงๆจะต้องได้รับหลังจากตายไปแล้วพอฟื้นขึ้นมาอัลเลาะห์เห็นรางวัลจริงๆเลยอย่างนี้ทุกคนครับอัลฮัมดุลิลลาห์วะอินกุลลุลลัมมาญะมีอุลลัดายนามุฮบะรูนและพวกเขาทั้งหลายญะมีอุนรวมทั้งหมดมุฮบะรูนจะถูกนำมาต่อหน้าเราอัลลอฮ์ตั้งแต่คนในยุคแรกๆฟื้นหมดเลยในตัฟซีรอธิบายอย่างนี้สุนนะห์นบีสอนบอกว่าคนที่ตายก่อนเนี่ยกับคนที่ยุคสุดท้ายนบีมูฮัมหมัดเนี่ยตายเนี่ยใครเกิดก่อนปรากฏว่าอุมมะห์ของนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเกิดก่อนฟื้นขึ้นก่อนจากกูบฏแต่คนที่หลังนี่เกิดที่หลังอุมมะห์ของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ฟื้นคนแรกจากกูบฏเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรองลงมากันลูกสาวนบีแล้วก็พวกเราพวกเราก็ตามมาตามมาตามมาตามมาท่านคนแรกใครนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่อัลลอฮ์เมตอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังนบีก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังเราต้องดีใจนะอัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้พี่น้องต้องนึกภาพนะหลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องผ่านอีก8ขั้นตอนจะเข้าสวรรค์ใช่ไหมล่ะต้องผ่าน7ขั้นตอน8ขั้นตอนถ้าเข้าสวรรค์7ขั้นตอนมีอะไรบ้างหนึ่งนอนอยู่ในกุโบไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะไม่รู้ว่านานกี่ร้อยปีนะไม่รู้นะพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยไปนั่งอยู่ที่ทุ่งมาชาร์ดเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาถามว่าพวกเองเนี่ยอยู่บนดุนยานี้อายุ70ปีนอนอยู่ในกุโบอีกประมาณไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนานเท่าไหร่ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าครึ่งวันอัลลอฮ์อักบัรฉันเนี่ยอยู่แค่ครึ่งวันหรือ1วันเท่านั้นเองใช่มั้ยฉะนั้นในคัมภีร์กุรอานอธิบายว่าวันพรุ่งนี้มาถึงวันกิยามะห์วันพรุ่งนี้มันจะพูดว่าเดือนหน้าปีหน้านะในคัมภีร์กุรอานพูดบอกว่าดันยาอัยยูฮัลลีนะฮะมันวัลตังซุนนัฟซุมมิมาวัลตังซุนนัฟซุมบิมากอดดะมัตยะดะลืมไปแล้วนะวันพรุ่งนี้แสดงว่าชีวิตของเราเนี่ยสั้นมากนะพอตายแล้วถึงจะรู้นะอัลลอฮ์ชีวิตเราอยู่บนดุนยาเนี่ยสั้นนิดเดียวนอนอยู่ในกุโบฟื้นขึ้นมาอัลลอฮ์ถามในวันเกียร์มาเยามันเอาบะดอยาวครึ่งวันหรือหนึ่งวันเคยถามในซูเราะห์กาฟีใช่ไหมที่นอนอยู่309ปีพอหลับพอฟื้นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ถามว่านอนอยู่กี่ปีสามแค่เดียวอ่ะแค่ครึ่งวันแต่มาดูเงินที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยคนละสมัยอ่ะโอ้ยคนละยุคเนี่ยนับไปนับมา309ปีแต่คนที่นอนมีความรู้สึกว่าเท่าไรครึ่งวันเท่านั้นเองฉะนั้นโลกดุนยาไปนี่สั้นมากครับท่านอย่าไปหลงดุนยาโลกดุนยาไปนี่มีตัวแทนของดุนยานะว่า4อย่าง1เงิน2ชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศเงินชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศ4อย่างถ้าไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาตักวาไม่เอาอีมานไม่เอาอิสลามไม่เอายาตีนไม่เอาญาซานไม่เอากิยามะห์ไม่เชื่อกิยามะห์เพราะกิยามะห์งานมันเยอะแต่ถ้าเองไม่เอาอีมานต่ออัลลอฮ์นะฉันให้ตัวแทนบนโลกดุนยาใบนี้4ตัวแทน เอาไปเลยเยอะๆเงินชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศจะไปทะเลาะกันนะใช่ไหมแล้วก็แย่งชิงกันฆ่ากันใช่ไหมก็สังเกตดูสิถ้าเราเนี่ยหัวใจเราสง่างามพูดศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์บรรจุความสง่างามไว้ในหัวใจเนี่ยเยอะมากครับเพราะเรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์มีอิสลามมียากีนมียะซานมีอิคลาสมีซุนนะห์นบีอัลเลาะห์เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเราต้องภูมิใจที่เราเป็นมุสลิมแล้วก็อีหม่านต่ออัลเลาะห์และมีซุนนะห์นบีมากำกับชีวิตเราดีหรือไม่ดีอัลลอฮฺอักบัรอย่าทำตามใจตัวเองทุกคนนั่นแหละจะคิดไปคิดมาอย่าไปทำตามนบีดีกว่าละครับทีละทีนี้ตะกี้ผมเล่าให้ฟังว่ากูโบก่อนใช่ไหมแล้วก็ฟื้นขึ้นนี่สองแล้วนะสามไปรวมตัวที่ทุ่งมาชัดสี่คิดบัญชีห้าตาช่างหกบ่อน้ำเกาซัดเจ็ดสีรอดแปดจะไปนรกหรือไปสวรรค์ใช่ไหมกี่ขั้นตอนเจ็ดแปดขั้นตอนน่ะยาวนะมันไม่ใช่สั้นนะแต่ที่คนที่จะไม่ต้องผ่านขั้นตอนไอ้ผ่านขั้นตอนแบบง่ายกับยากเท่านั้นเองแต่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยง่ายหมดง่ายหมดมาดูหะดีษบทหนึ่งท่านนบีสอนอย่างนี้คนที่จะอยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์นะมีอยู่7พวก7กลุ่ม1อิหม่ามอาดิลอิหม่ามที่เป็นให้ความยุติธรรมกับประชาชนคําว่าอิหม่ามหมายถึงว่าผู้ปกครองอ่ะเวลาให้ก็ให้อํานาจใช่มั้ยล่ะบางคนเนี่ยตัดสินเข้าทั้งพวกไอ้คนผิดให้มันถูกคนถูกทำให้มันผิดแต่แล้วก็ตามแต่เนี่ยอิหม่ามถ้าอิหม่ามอย่างนี้นะครับอาดิลยุติธรรมอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์รอเข้าสวรรค์ประเภทที่สองครับเด็กหนุ่มชาบุนนาชาอาฟิยาอิบาดะติร็อบบีใช้ชีวิตตั้งแต่เล็กๆเลยนะอยู่ในการภักดีต่ออัลลอฮ์ตลอดรอไปสวรรค์สองแล้วนะนี่คุมด้วยนะคุมพวกเราหมดเลยนะเด็กหนุ่มนะข้อที่3รอยูลุนมุอัลละกุนบิลมาซาญิดบุรุษหัวใจของเขาผูกพันกับอัลลอฮ์ผูกพันกับมัสยิดผูกพันกับมัสยิดมานมาที่มัสยิดอยู่เป็นประจำรอไปสวรรค์อย่างเดียวเลยครับเห็นไหมนี่รางวัลที่อัลลอฮ์จัดให้กับคนที่หัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิดของอัลลอฮ์สู่เราไหนก็ได้พี่น้องไปนมัสข้อที่สี่ผู้ใหญ่มีชายผู้หญิงสวยมาชวนผู้ชายคนหนึ่งให้ไปทำซินาขับรถมามีเงินด้วยหน้าตาสวยด้วยแต่ผู้ชายบอกว่าฉันกลัวอัลเลาะห์ฉันไม่ไปกับคุณนะผู้ชายประเภทนี้นะครับอัลเลาะห์ให้ไปสวรรค์หมดเลยนะต่อมาข้อที่ห้าชายสองคนหรือว่าหญิงสองคนรักกันเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็แยกออกจากกันก็เพื่ออัลลอฮ์สามีภรรยาบ้านเดียวกันสองศาสนาอยู่ได้ไหมเมื่อก่อนนี่อยู่ได้แต่สมัยยุคของมูฮัมหมัดเนี่ยเขาห้ามไม่ให้อยู่นะฉะนั้นใครที่อดในเรื่องเหล่านี้สบัดอดทนวางตัวดีอัลลอฮ์ให้ไปสวรรค์รักกันก็เพื่ออัลลอฮ์แยกออกจากกันก็เพื่ออัลลอฮ์ข้อที่6พี่น้องครับบริจาคได้ไหมบริจาคด้วยมือขวามือซ้ายไม่รู้อธิบายยังไงบริจาคแล้วไม่โฆษณาแต่คนที่รับบริจาคจะโฆษณาให้แต่อีเรื่องนึงนะเราไม่เกี่ยวเช่นเราเอาเงินสร้างห้องน้ำเนี่ย150,000เราให้ไปเลยมีกรมปูอะไรเรียบร้อยมีที่กั้นให้ผู้ชายเห็นผู้หญิงเหมือนเราหมดเลยอ่ะเราให้เพื่ออัลลอฮ์แต่กรรมการของเราเอาชื่อเราไปขึ้นในเรื่องของเขาดังนั้นคนที่บริจาคแล้วก็มือให้ด้วยมือขวามือซ้ายไม่รู้อธิบายอย่างนี้ข้อสุดท้ายนี่อยู่คนเดียวร้องไห้ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดคนเดียวน่ะฟาฟาบอดไอหน้าหูน้ำตามาไหลร้องไห้คิดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์คิดถึงบาปตัวเองที่ทำมาไม่น่าจะทำเลยอัลลอฮ์ฉันเสียใจร้องไห้นี่7ประเภทนี่นะครับต้องเป็นมุสลิมทั้งหมดนะไม่ใช่กาเฟรที่มุสลิมนะ7 7กลุ่มนี้นะครับไม่ต้องสอบสวนอะไรเยอะผ่านตาช่างก็ง่ายคิดบัญชีก็ง่ายผ่านสะพาน400ก็ง่ายง่ายหมดเลยพี่น้องแล้วก็รอเข้าสวรรค์อย่างเดียวหรือพูดง่ายๆเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยไปอยู่ใต้บัลลังก์อัลลอฮ์เนี่ยกินอาหารเช้าเบรคฟาสต์อาหารกลางวันในสวรรค์อธิบายง่ายๆนะเพื่อเข้าใจง่ายๆเอาต่อมาครับตกลงว่าฟื้นหรือไม่ฟื้นทุกคนตายเท่าไหร่ฟื้นทั้งหมดในอุยซูราบักรออธิบายอย่างนี้ไกฟะตักซูราบักรออายะห์ที่28ต้องเช็คดูดิไกฟะตักฟูรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตาฟะอะห์ยากุมซุมมายุมีตุกุมซุมมายุฮยีกุมซุมมาอิลัยตุรญาอูนพวกท่านทั้งหลายจะปฏิเสธอัลลอฮ์ได้ยังไงในเมื่อครั้งแรกนะคุณในสภาพคนตายก็อยู่ในครรภ์มารดาถือว่าตายนะสองคุณมีชีวิตอยู่ให้มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแล้วต่อไปคุณต้องตายแล้วคุณก็ต้องให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องไปรวมตัวกันอยู่ที่อัลลอฮ์อีก5ขั้นตอนน่ะตายครั้งแรกอยู่ในท้องมารดาอธิบายง่ายๆนะมาอยู่บนดุนยาแล้วก็ตายแล้วก็ฟื้นไม่ใช่ฟื้นอย่างเดียวนะต้องไปรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในทุ่งมาชัอัลลอฮ์ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะนี้วะอินกุลุลลัมมาญะมีอุลลาดัยนามุฮฎอรูทุกคนต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ทุกคนเลยนะครับเอาต่อมาอายะที่33وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتةأحييناها وأخرجنا منها حبا منها حبا فمنه يأكلون الله أكبر الحمد لله อายะห์นี้ต้องการจะอธิบายว่าตายแล้วฟื้นคนสงสัยฟื้นได้ยังไงคำนี้อธิบายมองด้วยตาก็เห็นอะไรบ้างครับอัลลอฮ์เล่าบอกว่าอายะห์หมายถึงสัญญาณแปลได้สองอย่างหนึ่งอยู่ในคัมภีร์กุรอานเรียกว่าสัญญาณกุรอานนี่เป็นสัญญาณสองเนี่ยแผ่นดินที่ตายแผ่นดินที่แห้งแล้งนั่นก็เป็นสัญญาณต้นไม้นี่ก็เป็นสัญญาณถ้าเราใช้ปัญญาเป็นเดินตามกุรอานพี่น้องว่าอายะตุลละหุมสัญญาหนึ่งแก่พวกเขาที่ปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ฟื้นเนี่ยนะให้ดูอะไรครับอัลอาร์ดูดูแผ่นดินอัลไมตะแผ่นดินที่แห้งแล้งให้ดูให้สังเกตดูมองดูตาเปล่าเห็นเลยเราไม่ต้องปฏิเสธอันนี้เห็นชัดๆอัลลอฮ์ชี้นำให้ฟังไปดูแผ่นดินที่ฉันให้มาเนี่ยคู่กับชั้นฟ้าเนี่ยแผ่นดินน่ะมันเคยแห้งแล้งใช่ไหมและต่อมาเนี่ยฟะอะห์ยายนาอัลไมตะแปลว่าแห้งแล้งอัลลอฮฺอักบัรอัรดูแผ่นดินอัลไมตะตู้แปลว่าแห้งแล้งหมายถึงตายอะห์ยายนาเราได้ให้มีชีวิตเราได้ให้ชีวิตแก่แผ่นดินนี่สังเกตง่ายๆว่าอัครจนาพอมีชีวิตแล้วพอฝนตกลงมาใช่ไหมล่ะฝนตกลงมานะอัครจนาเราได้ให้นำมันออกมาจากแผ่นดินนั่นแหละอะไรบ้างกับฮับบันเมล็ดพืชมีต้นไม้อย่าล้อเล่าเมล็ดพืชอย่างเดียวนะต้นไม้มีเมล็ดพืชออกมาเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนแห้งแล้งต้นไม้ตายหมดพออัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาแค่ให้ฝนตกลงมาอย่างเดียวทำให้ที่ดินตรงนั้นเขียวชอุ่มมีชีวิตชีวาต้นไม้เกิดขึ้นเอาพริกไปปลูกก็ขึ้น แล้วออกมาเป็นพริกใช่ไหมนั่นละก็เรียกว่าฮับบะออกมาเป็นมะนาวก็เรียกว่าฮับบะออกมาเป็นอะไรก็ตามแต่ก็เรียกว่าฮับบะหมดเลยฮับบันเมล็ดพืชพอได้เมล็ดพืชมาแล้วนำเอาไปทำอะไรฟามินหูยะกูลูนพวกเขานำเอาไปกินเอาไปบริโภคเห็นยังครับมนุษย์เนี่ยอยู่ได้เนี่ยพอกินเนี่ยอาหารเหล่านี้แหละที่อะไรนะที่งอกขึ้นมาจากแผ่นดินที่แห้งแล้งในอดีตมันมีเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวมานี่เป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้อีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสบายใจนะที่กุรอานได้ชี้นำนะอัลลอฮ์เปิดหูเปิดตาพวกเราเออใช่เลยฉะนั้นคนที่ทำสวนน่ะถ้าเรียนกุรอานนะเข้าใจง่ายเลยอัลลอฮ์นะเดี๋ยวนี้อินทผลัมเมืองไทยมีขายแล้วนะมีขายแล้วนะแต่คนที่ปลูกอ่ะที่เป็นมุสลิมก็มีไม่ใช่มุสลิมก็มีทำดูเลยนะเมื่อก่อนเรานึกว่าต้องเอามาจากซาอุดีอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะเมืองไทยก็มีแล้วแล้วคนที่วางแผนอย่างนี้นะริสกีหมดเลยเนี่ยไม่เห็นเนี่ยเอาตกลงว่านี่เป็นสัญญาณของอัลลอฮ์คนที่ปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ฟื้นนะให้ดูต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านคุณนั่นแหละดูในแผ่นดินคุณมีสวนมีไร่อยู่ที่ไหนจังหวัดไหนก็มีสักพันไร่ครับเมื่อก่อนนี่แห้งแล้งหมดเลยพอเอาน้ำเข้าไปใส่เข้าไปอัลลอฮ์อักบัรปลูกโน่นปลูกนี้ขึ้นมานั่นนะความสามารถของใครของคุณเหรอมีความคุ้มมีความสามารถสักอย่างนึงน่ะแผ่นดินฉันก็ให้นั่งกว่าของฉันคุณเหนื่อยนิดเดียวก็เอาน้ำใส่หน้านอนนิดหน่อยแล้วผลอะไรนะเอาต้นไม้ไปปลูกก็แค่นั้นเองอ่ะแต่ผู้ที่บริหารจัดการอยู่เบื้องหลังนี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เตือนเราให้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอ่านอีกครั้งหนึ่งว่าอายะตุลละฮุมุลอัรดุลมัยตะไมตาแปลว่าที่แห้งแล้งหรือที่ตายอัลอาร์ดูแผ่นดินอายะแปลว่าสัญญาหนึ่งละหุ้มแก่พวกเขาให้พิจารณาดูแผ่นดินที่แห้งแล้งอะฮัยนาเราได้ให้ชีวิตอะฮัยนาเราได้ให้ชีวิตว่าอะคอรจนาเมื่อให้ชีวิตแล้วเราก็ให้อะไรนะให้ได้นำมันออกมาฮับบันเมล็ดพืชฟะมินฮูยะกูลูนซึ่งเมล็ดพืชนั้นท่านเอาไปทำอะไรไปน้องเอาไปกินเอามาบริโภคทำกินเลยเห็นไหมแค่ต้นพริกโฮมไม่มีกินอาหารไม่มีพริกมาอร่อยนะไม่มีมะนาวรอแย่แล้วเห็นไหมโอ้กังวลเนี่ยเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺอธิบายอีกกุรอานอธิบายกุรอานในอายะห์อื่นอัลลอฮฺบอกว่าในสุรอันนะฮ์ลีสังเกตแพะแกวัวควายบ้างไหมในท้องของมันอ่ะมันมีอะไรอ่ะมันมีมูลสัตว์มีเลือดมีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดแล้วก็มีนมออกมาอีกอ่ะออกมาได้ยังไงล่ะนมมีทั้ง 3-4 รายการปนกันอยู่ในท้องเนี่ยนะแต่เวลานมออกมาเนี่ยกูอ่านบอกว่าชาอิบัลลิซซาซอยบิกินอร่อยมากเลยชุ่มคอนี่ความสามารถของการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลไม้กับต้นไม้อ่ะอัลลอฮ์รสเปรี้ยวรสหวานอัลลอฮ์ทำไมเป็นอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์คนที่ใช้ปัญญาเท่านั้นเองที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ปัญญาเปรี้ยวทำไมวะโอ้ยไม่อย่างนี้เป็นต้นอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลละห์เอาต่อมาอายะห์ที่34
0: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
1: الله أكبر ว่าจะอ่านนะเป็นว่าเราได้ทำนี่ว่าจะชมอัลลอฮ์นะเราพูดอย่างนี้เป็นการชมอัลลอฮ์ด้วยนะว่าจะอ่านนะเราได้ทำฟีฮาในแผ่นดินในแผ่นดินเนี่ยมีอะไรบ้างตามองดูบ้างศึกษาดูมีต้นไม้เนี่ยอัลลอฮ์เอ่ยสองอย่างต้นที่หนึ่งยันนาตะวสวนอัลลอฮฺอักบัรบนแผ่นดินนี่มีสวนเยอะประเทศใดที่ไม่มีสวนประเทศนั้นแย่นะต้องสั่งมาจากต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยต้นไม้เยอะปลูกกันเยอะทำนั่นละอัลลอฮฺดลใจให้คนนี้ปลูกคนนี้ปลูกคนนี้ปลูกคนนี้ปลูกอย่างนั้นแหละที่อัลลอฮ์ชมในกัมภีร์กุรอานให้มนุษย์ผู้ศรัทธาต้องรับพิจารณาสองต้นไม้หนึ่งคณาคีลต้นอินทผลัมมันคนฉลาดเขาปลูกแล้วปลูกประเทศไหนก็ได้ใช่ไหมสร้างรายได้เต็มเลยทำได้แล้วมึงต้นอินทผลัมสองวะอานาบินต้นอางุ่นเนี่ยอัลลอฮ์ชี้ให้เห็นแค่สองอย่างนะต้นองุ่นกับต้นอินทผลัมยังรออัลลอฮ์เขาก็ต้องนึกนะนางมารยามคือนางมารยามด้วยนางมารยามเนี่ยท้องไม่มีสามีพวกยะฮูดีว่าเป็นหญิงชั่วแต่กุรอานบอกไม่ใช่ฉันเป่าวิญญาณลงไปในมดลูกของนางมารยามนี่คนยะฮูดีน่ะตำหนิหญิงไม่ดีแต่อัลลอฮ์เล่าในพระกุรอานนางเป็นคนน่าอ่านนมาดสะอาดถือศีลอดอยู่เป็นประจำเธอสุญูดต่ออัลลอฮ์อยู่เป็นประจำอัลลอฮ์ให้นางมารยามในมีลูกโดยไม่ผ่านสามีต้องการจะโชว์อัลลอฮ์โชว์ความสามารถของอัลลอฮ์ไม่ใช่โชว์นบีอีสาไม่ใช่นบีอาดัมมันมีพ่อมีแม่ใช่ไหมทุกคนเชื่อตัวฮาวาเนี่ยมาจากอาดัมเชื่อนบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อไม่เชื่อแล้วแต่พวกเราวันนี้มีพ่อมีแม่อันนี้กันในเรื่องนึงนะมีพ่อมีแม่เห็นไหมทีนี้นางมารยามเนี่ยตอนคลอดลูกเนี่ยผู้หญิงคลอดลูกนะเจ็บหรือไม่เจ็บเจ็บมากอ่ะอัลลอฮ์สั่งในกัมภีร์กุรอานสั่งให้นางเนี่ยขย่าต้นอินทผลัมผลัมต้นเล็กกับต้นใหญ่ขนาดนี้อ่ะขย่าได้ยังไงล่ะอัลลอฮ์สั่งอ่ะอัลลอฮ์เพียงจะไปจับเท่านั้นเองพอจับภาพก็อินทผลัมก็ร่วงอ่ะนั่นแหละเป็นยาทานเม็ดอินทผลัมเม็ดสองเม็ดสามเม็ดเท่าลงไปหายหมดเลยเจ็บๆนะหายหมดนะลูกก็คลอดง่ายอ่ะนี่ของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะเราต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์ในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เนี่ยสามารถให้ใครหายป่วยไม่ต้องกินยาก็ได้บางคนแค่นมาตะฮัจญุดหายแล้วถ้าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์จะฉันปวดหัวให้หายแล้วกินน้ำแก้วเดียวมันจะกินยาก็หายเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะให้เราอะไรเราต้องผูกพันกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลามองง่ายๆคนจะแต่งงานเนี่ยเหนื่อยไหมบางคนอัลลอฮ์หาผู้หญิงคนนั้นแล้วที่มันไม่เจอแต่บางคนเสนอหน้าบ้านเลยอัลลอฮ์ให้คนละอย่างละอย่างไม่เหมือนกันผมเล่าต่อนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเป็นนบีใช่ไหมเราทดสอบนบีอิสลามไงรู้ไหมให้ก็คือหนึ่งให้เป็นนบีแล้วก็ให้รักษาคนให้หายนี่ความคือมอญิสาที่อัลลอฮ์ให้กับนบีนะคนที่ตาบอดที่มาหานบีอิสลามเนี่ยประมาณ10กว่าคนนี่นะรักษาหายหมดเลยนะแต่10กว่าคนนั้นนะไม่มีใครสนับสนุนนบีอิสลามสักคนหนึ่งขวางหมดเลยอ่ะเป็นยังทดสอบอ่ะอัลลอฮ์ทดสอบนบีอีสาเนี่ยถ้าพวกเราก็แย่เหมือนกันนะแต่เมื่อถูกทดสอบแบบนี้ยกตัวอย่างเนี่ยเรามีพวกพี่น้องเราไม่เอาเราเลยอ่ะถ้าก็ต้องนึกโอ้ยนบีอีสาก็ถูกมาแล้วหนักเลยแต่เราเบาๆอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์บุคคลตัวอย่างหมดเลยนบีอีสาเป็นบุคคลตัวอย่างนบีอิบรอฮีม

นือกับบรรดานบีทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นและที่อัลลอฮ์เล่าในกัมภีร์กุรอานเนี่ยชีวิตของบรรดานบีเพื่อเสริมอีหม่านของเราให้มันมั่นคงตรงนั้นเองอัลฮัมดุลิลลาห์เข้าใจนะต่อมาครับตกลงว่าบนแผ่นดินนี้นะอัลลอฮ์ให้อะไรนะให้ต้นอินทผลัมเกิดมาสอนให้มีต้นองุ่นใช่ไหมวาฟัจจรนาฟีฮาและเราได้นำฟัจจรนาแปลว่าให้มีอุยูนแปลว่าตาน้ำฟัจจรนาพวยพุ่งขึ้นมาให้น้ำเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์สั่งหมดเลยนะพี่น้องจะทำอะไรก็ตามแต่ทำอะไรนะน้ำพุผู้อยู่เบื้องหลังให้น้ำมันขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มันขึ้นเอง เตือนพวกเราวันนี้ที่เราปลูกต้นอินทผลัมน่ะเองเหนื่อยแค่เอาเม็ดมันไปปลูกแล้วก็ผู้ที่บริหารคืออัลลอฮ์ให้มันเจริญงอกงามและต้นใหญ่ขนาดนี้น่ะมันออกมาเองมันเหรอแล้วก็ต้นองุ่นต้นไม่โตเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็องุ่นเนี่ยหวานอินทผลัมมันมีอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่สองอย่างนี่รสชาติคนละอย่างเลยนะอัลลอฮ์อักบัรนั่นความสามารถของใครของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์อักบัรวะจะอัลนาฟิฮาจันนาติมมินนะคีลิวะอานาบและเราได้ให้มีในแผ่นดินเนี่ยสวนหลากหลายสวนอินทผลัมสวนองุ่นวะฟัจจรนาฟีฮามินัลอุยูนและเราได้ทำให้มีน้ำพุพวยพุ่งในแผ่นดินนี้สวยไหมอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเราชี้นำให้สองสามเรื่องนอกจากนี้ต้องเดินทางต่างประเทศก็รู้อัลลอฮฺไปดาว่าเห็นอุลโลนั่นประเทศนี้ดีนะทำดีแล้วเราก็ได้ขอบคุณอัลลอฮ์สุภาพแต่ละไปเจอน้ำดำๆเป็นไงใช่ไหมอัลลอฮ์บอกว่าพอกินน้ำดำนึกถึงนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนางฮาญัดนึกหมดเลยอ่ะนึกอะไรนะซอฟามารวะตะวันใบตุลลอนึกหมดเลยใช่ไหมนี่พอเราทำอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างนึกถึงอัลลอฮ์สุภาพแต่ละเดินผ่านกูโบนึกถึงอาซาบใช่ไหมมาเลย์กามาถามกี่เรื่องสามเรื่องนึกโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาทีนี้สวนอินทผลัมเนี่ยแล้วก็ต้นองุ่นและต้นไม้ต่างๆที่เราเห็นอยู่บนโลกใบนี้นี่นะในกุรอานอธิบายว่าผลิตเป็นน้ำมันก็ได้ด้วยผลิตเป็นน้ำมันแล้วก็เป็นน้ำจิ้มอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยประโยชน์หมดเลยเนี่ยเอามาทำอะไรก็ได้จะได้บุญธรรมแล้วอย่าลืมให้นึกถึงอัลลอฮฺให้ขอบคุณอัลลอฮฺให้บริจาคนะครับอย่างนี้เป็นต้นอัลตัวมาอายะที่35

ลลอฮฺอักบาร์พี่น้องท่องจำสุรยาซีนนะรู้ความหมายเนี่ยอร่อยนะเอาอายะห์นี้ต้องการอธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์เล่าว่าไงนะมีต้นองุ่นแล้วก็ต้นอินทผลัมเอาผลไม้มันมานะลิยะกูลูเพื่อพวกเขาจะได้กินมันแน่นอนแล้วก็กินเนี่ยอัลลอฮ์ชี้นำไหมนะเองกินนะให้กล่าวบิสมิลลาห์บ้างก่อนกินว่าไงบิสมิลลาห์กินด้วยมือหนาอันนบีมาสอนกินด้วยมือขวานะอย่ากินมือซ้ายนะแล้วก็แบ่งกันด้วยนะเวลาอิ่มแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์อินทผลัมเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากเลยจริงจริงมองอักบัตพอไปวิจัยออกมาอัลลอฮ์อักบัตเนี่ยมันไปอะไรที่มันขาดตกบกพร่องตอนถือศีลอดกลางวันนี่นะพอกินอินทผลัมนะแก้บวชได้อินทผลั

ก็ตามด้วยน้ำเนี่ยนะอัลลอฮฺบังบัดทำให้สดชื่นนะสังเกตถ้าเหงื่อมันออกเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะอัลลอฮฺไปนมาดมักริบเนี่ยอร่อยจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺนะเอาต่อมาครับลิยะกูลูมินซามาริฮีเพื่อพวกเขาจะได้กินผลไม้อัลลอฮฺเห็นไหมผลที่ออกมาจากต้นว่ามาอามิลัตผู้ไอดีหิมไอดีหิมแปลว่ามือของพวกเขามาว่ามามาแปลว่าไม่อามิลัตไอดีอันรัตแปลว่ามือไม่ได้ทำอามิลัตแปลว่าทำมาแปลว่าไม่มือของพวกเขาไม่ได้ทำเลยนะอินทผลัมที่คุณปลูกนั่นแหละไม่ใช่มาจากคุณต้นองุ่นที่คุณปลูกไม่ได้มาจากคุณแต่มาจากใครมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลานี่นะซูเราะห์ยาซีนสอนเตือนนะคุณจะปลูกอะไรกันก็ตามนะคุณแค่เอาไปปลูกไอ้ปลูกเนี่ยอัลลอฮฺดลใจคุณให้ไปปลูกนะมุสลิมไม่ใช่มุสลิมในอีเรื่องนึงอ้าวคุณไปปลูกอินทผลัมต้นอินทผลัมในเมืองไทยมีอยู่สามจังหวัดนะคำว่าผู้ที่ไปลงทุนปลูกต้นอินทผลัมเนี่ยอัลลอฮ์ดลใจนะไม่ใช่ความสามารถของคุณอัลลอฮ์อักบัรว่ามาอามิลัตมาแปลว่าไม่นะครับอามิลัตแปลว่าทำไอดีหิมมือของพวกเขามือของพวกเขาไม่ได้ทำขึ้นมาอัลลอฮฺอักบัรตกลงว่าที่คุณจัดการอะไรกันอยู่วันนี้ไม่ใช่ความสามารถของคุณนี่เบื้องหลังความสามารถของใครของอัลลอฮฺทุกอายะห์ในกุรอานไม่มีอายะห์ไหนที่ว่าคุณเองทำเองไม่มีนะอัลลอฮฺให้อัลลอฮฺให้อัลลอฮฺให้ทั้งหมดนี่เราที่มานมาซุบฮ์มานั่งในมัสยิดได้เนี่ยความสามารถของใครอัลลอฮฺขอบคุณอัลลอฮฺหมดนะอัลลอฮฺบังบาติมีเงินมีแสนสองแสนใครให้อัลลอฮฺให้ต้องนึกมีปัญหาเกิดขึ้นเรานี่ทำความดีหรือเปล่าต้องนึกต้องสำรวจดูตัวเองอย่าไปสำรวจคนอื่นมาดูตัวเองอ่ะนมาดครบเปล่าเนี่ยลูกเราหลับโอ้ยละคนที่อยู่ใต้การดูแลเราสองสามคนเราดูแลเขาหรือเปล่าลูกมันดื้อหรือเปล่าทรยศเปล่าเรานี่นมาดครบไหมอ่านกุรอานไหมซิกรุลลอฮ์ไหมต้องนึกทบทวนตัวเองตลอดเวลาเลยอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัรอามาอาฟาลายาชกูรูนพวกเขายังไม่ขอบคุณหรือเนี่ยชี้นำนะคุณที่ปลูกต้นอินทผลัมปลูกต้นองุ่นแล้วคุณกินผลไม้เนี่ยนะแล้วก็คุณไม่ได้ทำสักนิดนึงนะอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเนี่ยทำไมคุณไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยที่สุดขอบคุณท่านด้วยกันอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนอิ่มแล้วก่อนกินก็บิสมิลลาห์แล้วก็แบ่งคนอื่นเขาทานด้วยอย่าทานคนเดียวอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์เอาพี่น้องอย่างนี้บนโลกดุนยาใบนี้อะไรที่แข็งที่สุดนี่ออกนอกเรื่องนิดนึงนะอะไรที่แข็งที่สุดมีหะดีษท่านนบีสอนอย่างนี้วันที่อัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้มาเนี่ยพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยโลกมันโครงเคลงมนุษย์สมัยก่อนยังไม่เยอะก็บนมลาอิกะห์เนี่ยอยู่กับมนุษย์เข้าไปฟ้องอัลลอฮ์จ๋ามนุษย์บนว่าโลกใบนี้มันโครงเคลงนะมันไม่อยู่นิ่งอัลลอฮ์ก็นบีเล่าเองนะเราฉันจะให้ภูเขามาภูเขาก็เป็นเข็มหมุดให้ลูกใบนี้นิ่งมลาอิกะห์ไปสัมผัสภูเขาพอเอามือไปจับโอ้โหแข็งจริงๆก็ถามอัลลอฮ์เหล็กไอ้ของที่แข็งกว่าภูเขามีไหมเราบอกมีอะไรเหล็กสามารถสกัดภูเขาให้มันแตกได้อ้าวมาเลกาเข้าใจก็ถามต่ออีกที่แข็งกว่าเหล็กมีไหมเคยเล่าแล้วนานเลยนะแข็งกว่าเหล็กมีไหมบอกว่ามีอะไรอ่ะไฟทำให้เหล็กอ่อนได้พลนไฟว่าล่ะ
พอไปจับไฟอัลลอฮ์ฉันศรัทธาแล้วเชื่อแล้วที่อัลลอฮ์บอกนะจริงหมดที่แข็งกว่าไฟมีไหมเราบอกนี่อะไรอัลลอฮ์น้ำทำให้ไฟดับได้อ๋อเข้าใจกันที่แข็งกว่าไฟมีไหมเราบอกนี่อะไรอ่ะน้ำทำให้น้ำอัลลอฮ์บอกเอาต่อมาที่แข็งกับน้ำมีไหมเราบอกนี่ต่อมาอะไรลมอ้าวใช่ไหมน้ำที่เป็นคลื่นอยู่เนี่ยนั่นแรงอะไรแรงลมนะที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยที่แข็งกว่าลมมีไหมเราบอกมีมนุษย์ที่อีมานต่ออัลลอฮ์มีวรรคด้วยนะมนุษย์ที่อีมานต่ออัลลอฮ์แล้วหัวใจของเขาโยงกับอัลลอฮ์หัวใจของเขามีอีมานต่ออัลลอฮ์แข็งกว่าทุกรายการในโลกใบนี้เลยยกตัวอย่างนบีอิบรอฮีมทำไมไฟเย็นพอใจของเขาทำอะไรพุ่งยอมโยนกับอัลลอฮ์สั่งให้ไฟเย็นนะไม่เห็นนะฉะนั้นอีมานอย่างเดียวพี่น้องอีมานเนี่ยทำให้เข้มแข็งที่สุดแข็งกว่าลมแข็งกว่าอากาศแข็งกว่าน้ำแข็งกว่าไฟแข็งกว่าหินอีมานอย่างเดียวทำให้เรานอนอยู่ในกุโบสบายอีมานอย่างเดียวทางเราฟื้นขึ้นมา 7-8 ขั้นตอนที่จะต้องผ่านแบบง่ายได้หมดเลยอีมานอย่างเดียวแล้วก็ตามสุนนะนบีทุกเรื่องในยุคเรานี่นะยุคเรานี่นี่เห็นยังครับนี่ความรู้ผ่านนั้นท่านมัดสง่างามกันพี่น้องไม่ต้องไปสงสัยว่า อิสลามจะทำไมถูกรังแกเพราะมันของดีไงของดีมันก็ถูกรังแกเยอะใช่ไหมล่ะแล้วคนก็เพิ่มรับอิสลามใช่ไหมเพิ่มขึ้นฉะนั้นต้องช่วยกันสอนอิสลามสอนซุนนะห์นบีในหมู่บ้านแน่นอนพอสอนก็คนก็จะเริ่มด่าใช่ไหมเองเอาอะไรมาสอนมาทำไม่แตกยงแตกแยกก็ต้องอดทนนะพี่น้องนะเอาตัวลงว่าต้นไม้ที่เราปลูกอยู่นี่นะใครบริหารจัดการอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัฟาลายัชกูรูนพวกเขายังไม่ขอบคุณอัลลอฮฺอีกหรืออัลลอฮฺจัดการบริหารหมดเลยนะเอาต่อมากับอายะห์ที่36

0: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الله أكبر อายะห์นี้ต้องการจะสอนมาเล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนนะทุกสิ่งบนโลกดุนยาใบนี้เป็นคู่หมดเลยเป็นคู่คู่คู่คู่คู่อัลลอฮ์มีคู่ไหมยกเว้นอัลลอฮ์ไม่มีคู่นอกนั้นมีคู่หมดเลยมีตัวผู้ตัวเมียผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นคนผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นสัตว์ตัวผู้ตัวเมียถ้าผลไม้เพิดมีคู่หมดเลยไม่มีอะไรเอกไม่มีครับมีคู่หมดเลยฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายมีสามีมีภรรยากันทุกคนแต่ไอ้ของที่มันเปลี่ยนคือผู้หญิงทำตัวเป็นผู้ชายอันนี้อัลลอฮ์โกรธนะผู้ชายทำตัวเป็นผู้หญิงอัลลอฮ์โกรธนะเอามาดูกุรอานซุบฮานัลลอฮีซุบฮานะซุบฮานัลลอฮ์นั่นแหละมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์ให้กล่าวคำนี้เยอะสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮีคอลากอลอัซวาดคอลากอแปลว่าได้ทรงสร้างอัซวาดเป็นคู่กุลลาฮาทั้งหมดสรรพสิ่งทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้เป็นคู่หมดเลยเปิดหูเปิดตาเรายังอัลลอฮุอักบัรไม่มีอะไรเอกะไม่มีมีอัลลอฮ์เอกะทั้งหมดมีคู่หมดเลยคู่คู่คู่คู่คู่ใช่หรือไม่ใช่สังเกตดูสินี่นักวิทยาศาสตร์มันจะอัลเลมกับอัลลอฮ์ได้ยังไงนะเอาต่อมาครับมิมมาตุมบิตุลอัรดูจากที่แผ่นดินได้งอกขึ้นมาเห็นไหมสิ่งที่อัลลอฮ์ให้งอกลงมาในแผ่นดินนี้มีคู่หมดเลยอะไรบ้างที่มันได้มาจากดินทุกอย่างมาจากดินหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่อาดัมมาจากไหนดินคนทั้ง 7,000 ล้านเนี่ยมาจากดินหมดเลยนึกบ้างหรือเปล่าต้นไม้มาจากดินสรรพสิ่งทั้งหมดมาจากดินหมดเลยแล้วเรามีคู่หมดเลยนะมีคู่นะเอ็งหาเป็นไม่เป็นในเรื่องมันเป็นสมเด็จเอาดิอัลลอฮุอักบัรต่อมาครับวามินอัมฟูซิฮิมและจากตัวของพวกเขาเองก็เป็นคู่ด้วยใช่หรือไม่ใช่แต่คู่นี่มันสำคัญเหมือนกันนะโอ้บางคนมีคู่พอมีคู่มีภรรยาแล้วเนี่ยนอนมาหลับนะอัลลอฮุอักบัรมีคู่ไม่ดีก็เครียดนะวามินอัมฟุซิฮิมแล้วก็ในตัวของพวกเขาเองก็มีคู่ก็มีแล้วมีภรรยาสามีภรรยาตัวผู้ตัวเมียนะครับสัตว์แผ่นดินมาจากดินใช่ไหมมีตัวผู้ตัวเมียต้นไม้มีตัวผู้ตัวเมียใบไม้ก็เหมือนกันมีตัวผู้ตัวเมียพบกับหมอเนี่ยหมออะไรแผนเนี่ยแผนโบราณเนี่ยนะให้กินใบไม้เนี่ยเขาว่าอาจารย์ต้องดูให้เป็นนะดูมันนะใบไม้อะใบที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียเลือกกินใบที่เป็นตัวเมียตัวผู้อย่าไปกินพอกินแล้วมันไม่หายหายชาอาจารย์นี่ทำให้อีมานต่อรอเพิ่มขึ้นเลยทำดูเลยเอาต่อมาครับว่ามิมมาลายะลามูนและในสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้อีกเยอะแยะที่ยังไม่ได้เกิดมาหรือเกิดมาแล้วเราไม่เห็นยังไม่รู้อีกเยอะแยะไปหมดเห็นยังเนี่ยว่ามิมมาลายะลามูนและที่พวกเขาไม่รู้อีกล่ะถึงเราเนี่ยรู้เล็กๆน้อยๆใช่ไหมรู้กุรอานอย่างเดียวก็พอแล้วซอบ้านนบีอ่านหนังสือเล่มเดียวคือกุรอานได้ไปสวรรค์หมดเลยและพวกเราเนี่ยอ่านหนังสือทุกเล่มยกเว้นใช่ป่ะจะกุรกุรอานนะไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่หรอกอัลลอฮฺอักบัรอ้าวของที่มีคู่ในตัฟซีรอธิบายดีนะมีคนแก่คนหนุ่มมีแข็งแรงก็อ่อนแอมีหน้าร้อนมีหน้าหนาวมีเปียกมีแห้งมีดีใจก็เสียใจมีสูงมีต่ำมี แล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะไปหมดเลยมีเค็มมีหวานมีแดงมีดำมีคนขี้เหนียวมีคนใจบุญมีคู่หมดเลยนะแล้วก็มีข้างบนมีข้างล่างมีใจดีมีใจร้ายมียิ้มกับหน้าบึ้งมีคู่หมดเลยไม่เห็นฉะนั้นเราก็ต้องเลือกของที่นบีสั่งที่อัลลอฮ์สั่งเลือกของดีดีดีดีดีนะครับแล้วก็มีหัวใจที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ก็ใจที่นึกถึงอัลลอฮ์หัวใจที่นึกถึงอัลลอฮ์เป็นหัวใจที่งดงามไหมงดงามเนี่ยพยายามศึกษาตลอดเวลาคนที่นมาคนไม่นมามีไหมมีงั้นลูกเราก็ต้องนึกอย่าอัลลอให้ลูกเราเป็นลูกที่ซอลแลเธอก็ได้นมาดอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์อดทนให้อภัยของดีอายะสุดท้ายนะครับวายะตุลลอฮุมุลไลลนัสลัคุมินฮุนนะฮารฟะอิซาฮุมมุซลิมูนวะอายะตุลลอฮุมุลไลลนัสลัคุมินฮุนนะฮารฟะอิซาฮุมมุซลิมูนอัลลอฮ์นี่ก็เป็นสัญญาณอีกว่าอายะอีกสัญญาณหนึ่งให้เราใช้ปัญญาให้เราคิดละฮุมสำหรับพวกเขาอัลไลลุกลางคืนมาถามว่ากลางคืนกับกลางวันใครมาก่อนจากกุรอานอายะนี่อะไรมาก่อนกลางคืนมาก่อนใช่ไหมยังจะบวชเนี่ยบวชวันที่9ซุลฮิจญาห์เนี่ยใช่ไหมวันที่9เนี่ยตอนกลางวันถือบวชก่อนใช่ไหมพอกลางคืนขึ้นมานะเข้าวันใหม่นะพอเข้าวันใหม่ป้าปตะวันตกภาพกลางคืนมาให้แก่บวชนั่นเข้ากลางคืนกลางคืนมาก่อนกลางวันมาทีหลังทีนี้อัลลอฮ์เล่าต่ออีกนะนัสลาคูเราได้ถอนนะซาลาคอเนี่ยเดิมแปลว่าถลกหนังสัตว์พอถลกหนังสัตว์ภาพเนี่ยเราเห็นเนื้อเลยทีนี้กลางคืนกับกลางวันเนี่ยนะบนโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์สร้างกลางคืนก่อนนะกลางวันนี่มาทีหลังนะฉะนั้นในโลกอาคิเราะห์นะมีแต่กลางคืนนะกลางวันไม่มีเดิมไอ้ทุกมาชาที่มีกลางคืนหมดเลยนะไม่มีกลางวันไอ้มีกลางวันเนี่ยที่มีดวงอาทิตย์ไอ้แค่คืบนึงนั้นเป็นการลงโทษอ่ะเหงื่อบางคนถึงตาตุ่มมีถึงเอวมีถึงขามีถึงหน้าเนี่ยถึงเอวถึงคอถึงปากเนี่ยนะเหงื่อนะแต่ความมุมินไม่มีเดินสบายนะอินชาอัลลอฮ์นะครับวะอายะตุลลาฮุมุลลัยสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาคือกลางคืนมาก่อนครับนัสลาคูมินฮุนนะฮะเราได้ถอนอันนะฮะระหว่างกลางวันเราได้ถอนกลางวันออกจากกลางคืนเอากลางวันออกไปแล้วก็กลางคืนมันก็มาตัวละว่าใครบริหารโลกใบนี้กลางวันกลางคืนใครบริหารอัลลอฮ์บริหารแต่เป็นผู้เดียวกลางวันกลางคืนนี่ถ้ากลางวันอย่างเดียวกลางคืนไม่มียุ่งนะแต่ในวันกิยามะห์น่ะมีแต่กลางวันกลางคืนไม่มีนะอยู่ในสวรรค์น่ะมีแต่กลางวันอย่างเดียวกลางคืนไม่มีไม่ต้องนอนเพราะว่าไม่มีคำว่าเพลียไม่มีคำว่าเหนื่อยในสวรรค์น่ะเอามาผมเอาบนดุนยานี่ต้องทำงานต้องพักผ่อนต้องมีกลางคืนไงแต่เวลานอนอย่านอนตอนกลางคืนให้ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดอีกตามมาฟาอิซาฮุมมุสลิมูนเมื่อนั้นพวกเขาอยู่ในความมืดพวกเขาอยู่ในความมืดต้องการจะอธิบายว่ามนุษย์เนี่ยนะอยู่ในที่มืดมาก่อนจะให้สว่างอัลลอฮ์ให้ความรู้มาอัลลอฮ์ให้ดวงอาทิตย์มาดวงอาทิตย์นี่ก็เรียกว่าอารีดีชั่วคราวนะอ้าวดวงอาทิตย์มาจากไหนมาจากแสงสว่างใช่ไหมดวงจันทร์มาจากไหนได้มาจากแสงอาทิตย์นี่กุรอานอธิบายหมดเลยชั่วคราวแต่เดิมมันน่ะมืดก่อนมืดโลกใบนี้มันมืด ฉะนั้นคนอยู่ในที่มืดทั้งหลวงเนี่ยคุณยายเป็นพระยาคนดีหรอกขี้เกียจบ้างไม่เรียนหนังสือไม่เอาศาสนาพระทวารซอนเหลี่ยมมืดนะเพราะว่าอาธรรมด้วยก็ได้ไม่ความมืดฉะนั้นต้องเรียนศาสนาพอเรียนศาสนาแล้วเนี่ยเท่ากับเราขจัดความมืดออกจากตัวของเราอัลลอฮ์ถอนความมืดออกด้วยเอาแสงสว่างมาเอาอิสลามมาเอาอีมานมาโอ้มันตีความได้เยอะมากเลยเข้าใจนะตกลงว่ากลางคืนมากับกลางวันอะไรมาก่อนนะกลางคืนมาก่อนแล้วกลางวันมาทีหลังเข้ากลางคืนก่อนอย่างนี้เป็นต้นเอาอ่านอีกเที่ยวนะครับวะอายะตุลละฮุมุลลัยลนัสละฮุมินฮุนนะฮารฟะอิซาฮุมมุสลิมูนและสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาคือกลางคืนเราได้ถอนกลางวันออกจากกลางคืนแล้วจงดูเถิดพวกเขาอยู่ในความมืดมุสลิมอยู่ในความมืดบางคนเนี่ยนิสัยเดิมๆนะชอบมืดไม่ชอบเรียนหนังสือเรียนหนังสือต้องขยันใช่ไหมล่ะไม่ชอบมานมาดมัสยิดต้องเรียนสุนนะเยอะๆให้อภัยเรื่องยากทำไมให้อภัยอยู่ในความมืดสังเกตนะอยู่ในความมืดมาตลอดฉะนั้นเอาศาสนาเป็นแสงสว่างเป็นรัศมีเอามาทำลายความมืดโดยการเข้าใจอิสลามเรียนอีมานเรียนตักวาเรียนยะกีนเรียนยะซานเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين
1: انا لله وانا اليه راجعون ฮัจญีสมหวังฟักทองฮัจญีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีมุฮัมมัดเซนและโตเดฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงณมัสยิดอับดุลลานุสรตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตอาติกะจอรกาโตอาติกะจอรกาอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมะฮามิดจอรกาและเป็นพี่สาวของฮัจญีรอซีดจอรกาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณ มัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดผดุงอิสลามงานน้ำชาการกุศลเพื่อสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิดและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมัสยิดผดุงอิสลามคลอง22จังหวัดนครนายกขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยม
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: แนะนำบทอัชชัมบทอัชชัมเป็นบทมักกียะมี15องค์การซึ่งสาธยายถึงเรื่องสำคัญ2เรื่องคือ 1. เรื่องของมนุษย์และสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบังเกิดทั้งความดีและความชั่วแนวทางที่ถูกต้องและทางที่ผิด 2. เรื่องการล่วงละเมิดขอบเขตของชนรุ่นก่อนๆอัลลอฮ์ได้ทรงทำลายล้างพวกเขาอย่างราบคาบบทนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานด้วย7สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบังเกิดมาพระองค์ทรงสาบานดวงอาทิตย์และแสงสว่างของมันด้วยดวงจันทร์เมื่อมันโคจรตามหลังดวงอาทิตย์ด้วยเวลากลางวันเมื่อมันขับไล่ความมืดของกลางคืนด้วยแสงสว่างของมันด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมจักรวาลด้วยความมืดของมันแล้วด้วยเดชานุภาพที่ทรงสร้างชั้นฟ้าโดยปราศจากเสาด้วยแผ่นดินและด้วยชีวิตของมนุษย์พระองค์ทรงสาบานด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่ามนุษย์จะได้รับความสำเร็จและประสบชัยชนะถ้าเขามีความยำเกรงอัลลอฮ์และเขาได้รับความล้มเหลวและขาดทุนถ้าเขาละเมิดขอบเขตและหยิ่งยโสและพระองค์ทรงกล่าวถึงเรื่องของชาวสมูธกลุ่มชนของนบีซอและเมื่อพวกเขาปฏิเสธรอซูลของพวกเขาพวกเขาละเมิดขอบเขตและก่อความเสียหายบนแผ่นดินพวกเขาได้ฆ่าอูฐซึ่งอัลลอฮ์ทรงบังเกิดมันมาจากหินเพื่อเป็นปาฏิหาริย์แก่นบีซอละห์อะลัยฮิสสลามเรื่องความหายนะของพวกเขานี้จะยังคงเป็นบทเรียนแก่ผู้มีวิจารณญาณและเป็นแบบอย่างแก่ทุกผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้กระทำความชั่วและผู้ปฏิเสธบรรดารอซูลของอัลลอฮ์ต่อไป
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
6: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ
7: วัชชัมซิวะดุฮาฮา
6: ขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์และแสงสว่างของมัน
7: วัลกอมะริอิซาตะลาฮาวันนะฮาริอิซาจัลลาฮาวัลไลลิอิซายัชาฮา
6: และด้วยดวงจันทร์เมื่อโคจรตามหลังมันและด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสงและด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมจักรวาล
7: วัสสมาอิวะมาบะนาฮาวัลอัรฎิวะมาตอฮาฮา
6: และด้วยชั้นฟ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันและด้วยแผ่นดินและที่พระองค์ทรงแผ่มัน
7: วะนัฟซิวะมาซาวาฮาฟะอัลฮะมะฮาฟุจูรฮาวะตักวาฮา
6: และด้วยชีวิตที่พระองค์ทรงทำให้มันสมบูรณ์และพระองค์ทรงดลใจให้มันรู้ทางชั่วและเกิดความยำเกรง
7: กอดอัฟละฮะมันซักกาฮาวะกอดคอบะมันดัสซาฮา
6: แน่นอนผู้ขัดเกลาชีวิตย่อมได้รับความสำเร็จและแน่นอนผู้หมกมุ่นด้วยการทำชั่วย่อมล้มเหลว
7: กัซซะบะตซะมูดบิตฆวาฮาอิซบะอ์ซะอัชกอฮา
6: พวกสมูธได้ปฏิเสธด้วยการละเมิดขอบเขตเมื่อคนเลวทรามที่สุดของพวกเขาได้รีบรุดไปฆ่าอูฐตัวเมีย
7: ฟะกอลละละฮุมรอซูลุลลอฮินาฆะตัลลอฮิวะซุกยาฮา
6: แล้วรอซูลของอัลลอฮ์จึงกล่าวแก่พวกเขาว่าอย่าทำร้ายอูฐของอัลลอฮ์และอย่าขัดขวาง

0: พวกเขาไม่ยอมเชื่อนบีและพวกเขาก็ได้ฆ่ามันดังนั้นพระผู้อภิบาลของพวกเขาจึงได้ทำลายล้างพวกเขาเนื่องด้วยความผิดของพวกเขาและพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันและพระองค์มิทรงหวาดหวั่นต่อบั้นปลายของพวกมัน
1: พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ผมว่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนนะครับรอคอยละหมาดอิชานะครับก็นะครับในทางเพจอิสลามนะครับแนะนำอิสลามก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามนะครับไม่ว่าพี่น้องที่เป็นมุสลิมเดิมนะครับหรือว่าพี่น้องเป็นมุสลิมใหม่นะครับหรือว่าคนที่นะครับเรียนรู้อิสลามนะครับสิ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นได้สอนเอาไว้อย่างมากมายนะครับที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้ดำเนินชีวิตนะครับอยู่ในรูปแบบอยู่ในกรอบของอิสลามนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้อีมานผู้ร่วมศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายนะครับในค่ำคืนนี้นะครับอยากจะใช้เวลา20นาทีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ละหมาดอิชานะครับที่จะมาบอกกล่าวนะครับเรื่องราวต่างๆของอิสลามนะครับเพื่อต้องการที่จะให้เราทั้งหลายนั้นนะครับได้อยู่ในกรอบของอิสลามอยู่ในกรอบของการเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รับฟังรับชมทั้งหลายนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเราก็อยากจะนำเสนอในเรื่องของการเตาบัตนะครับหรือการอิสติกฟาร์นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนนะครับอาจจะยังสงสัยนะครับทำความเข้าใจในเรื่องของการเตาบัตในเรื่องของการอิสติกฟาร์อย่างไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับก็อยากจะนำเสนอในหัวข้อนี้นะครับอาจจะใช้เวลา15นาที20นาทีนะครับที่จะสร้างความเข้าใจนะครับบอกกล่าวเรื่องราวในเรื่องศาสนาพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับเดิมทีแล้วนะครับเตาบัตเนี่ยคือการกลับเนื้อกลับใจนะครับส่วนคำว่าอิสติกฟาร์นั้นหมายถึงการสารภาพนะครับการสารภาพบาปการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของการเตาบัตพี่น้องครับเรื่องการเตาบัตการอิสติกฟาร์เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นที่ปรากฏเยอะมากในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับและในคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆองค์การนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเตาบัตตัวเนี่ยนะครับและการอิสติกฟาร์เนี่ยเป็นแบบฉบับของบรรดานบีของบรรดาซะลัฟุศอละห์และคนดีทั้งหลายในยุคก่อนนะครับเริ่มแรกเลยพี่น้องครับครั้งแรกเลยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างท่านนบีอาดัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างท่านนบีอาดัมเนี่ยและอัลลอฮ์ก็ให้ท่านนบีอาดัมนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปรากฏว่าด้วยกับการล่อลวงของชัยฏอนอิบลีสเนี่ยนะครับทำให้ท่านนบีอาดัมนั้นหลงกับคำเรียกร้องเชิญชวนของอิบลีสนะครับจนกระทั่งว่าท่านนบีอาดัมนั้นละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็ยอมรับนะครับสารภาพบาปต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมนุษย์ทุกคนนั้นหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กำหนดนะครับไม่ได้กำหนดการสารภาพบาปเนี่ยไม่ได้กำหนดการตอบัตตัวกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะผิดหวังเพราะว่าความชั่วร้ายมากมายที่มันเต็มอยู่ในหมู่บ้านของเราอยู่ในครอบครัวของเราอยู่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับและก็มันไม่มีทางใดเลยที่จะทำให้บาปของเรานั้นถูกลบล้างนอกจากการกระทำคุณงามความดีและการสารภาพบาปการยอมรับในสิ่งที่เรากระทำผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับคำว่าเตาบัตเนี่ยนะครับคำว่าเตาบะหรือเตาบัตเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าการที่บุคคลหนึ่งที่กระทำผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสิ่งใดก็ตามที่ละเมิดที่เป็นบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแล้วเขาก็ละทิ้งยอมรับนะครับโดยการกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละทิ้งจากสิ่งที่เป็นบาปแล้วก็ด้วยกับการกระทำคุณงามความดีในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ละทิ้งในสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามนี่แหละครับที่เราเรียกว่าการตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะยังไม่เรียกว่าเป็นการกลับเนื้อกลับตัวนะครับเราทิ้งบาปจริงนะครับแต่เราไม่ได้ทำคุณงามความดีเราไม่ได้เชื่อฟังอัลเลาะห์ มันก็ยังไม่ครบเงื่อนไขของการที่เรานั้นจะสารภาพบาปต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเมื่อเราทิ้งบาปแล้วนะครับสิ่งที่จะเรียกว่าตอบัตคือการที่เรานั้นจะต้องประกอบคุณงามความดีด้วยนะครับฉะนั้นพี่น้องครับอะไรคือความหมายในอัลกุรอานมากมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงการกลับเนื้อกลับตัวประการแรกครับการตอบัตนั้นหมายถึงการให้อภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะห์บะเกาะเราะห์บอกว่าซาลิกุมค็อยรุลละกุมอินดะบาริกุมฟะตาบะอะลัยกุมนะครับอัลเลาะห์บอกว่านั่นแหละนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกเจ้านะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ให้การบังเกิดแก่พวกเจ้าทั้งหลายแล้วอะไรครับแล้วพระองค์ก็อะไรครับฟะตาบะอะลัยกุมอัลเลาะห์นั้นจะให้อภัยกับพวกเจ้าทั้งหลายนี่คือความหมายแรกที่เราเรียกว่าตอบัตคืออะไรหมายถึงการที่เรานั้นให้อภัยขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายที่2พี่น้องครับความหมายที่2ก็คือการที่เรานั้นนะครับกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับหลังจากที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นได้เดินทางเพื่อที่จะไปรับบทบัญญัติ10ประการที่พวกเขาตูรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอท่านนบีมูซากลับมาเนี่ยปรากฏว่าซามิรีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนคนหนึ่งในกลุ่มชนของท่านนบีมูซาบะนีอิสรออีลนั้นกลับหลงผิดนะครับโดยการสร้างรูปปั้นตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะกราบไหว้ท่านนบีมูซานั้นกลับมาด้วยกับความโมโหมากนะครับอันเนื่องมาจากความหลงผิดของเขาและนั่นพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าฟะตูบูอิลาบาริอิกุมนะครับหมายถึงว่าจงกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อผู้ให้กำเนิดพวกเจ้าทั้งหลายนะครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเรียกร้องให้ซามิรีและกลุ่มชนที่กราบไหว้นะครับรูปงัวตอนนั้นเนี่ยนะครับเรียกร้องที่จะให้กลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการกลับเนื้อกลับตัวนะครับประการที่3พี่น้องครับในเรื่องความหมายของการขออภัยโทษนั่นหมายถึงว่าการแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เรากระทำลงไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์ตอบะฮ์บอกว่าฟะอินตุบตุมฟะฮุวะค็อยรุลละกุมนะครับหากว่าพวกเจ้านั้นสำนึกผิดนะครับในสิ่งที่เรากระทำลงไปเนี่ยนะครับมีความเสียใจแน่นอนนะครับฟะฮุวะค็อยรุลละกุมสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกท่านทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือความหมายโดยรวมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงคำว่าตอบะฮ์ในอัลกุรอานหมายถึงการให้อภัยการกลับเนื้อกลับตัวและการแสดงถึงความเสียอกเสียใจกับสิ่งที่เราได้กระทำลงไปนะครับและพี่น้องครับอะไรคือคำว่าตอบัตเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวันของเรานะครับแน่นอนว่าบางทัศนะของบรรดาผู้รู้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเลยที่เขาเหล่านั้นจะต้องมีการตอบัตกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเวลาพี่น้องครับแน่นอนว่าหากว่าเรานั้นได้กระทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นการละเมิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราได้ทำการอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ยอมรับความผิดแม้กระทั่งท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบรับในสิ่งที่เรานั้นยอมรับกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราอย่าเป็นดั่งอิบลีสที่มันนั้นฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์และไม่ยอมรับต่อความผิดที่มันนั้นโอหังไม่ยอมสยูดต่อละไม่ยอมสยูดต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับฉะนั้นนะครับมนุษย์คนเรานั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทพี่น้องครับถ้าเราทำผิดแล้วเรายอมรับในสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นความดีสำหรับพวกท่านทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าเราทำผิดแล้วเราฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์แล้วแต่เรากลับดื้อดึงและไม่ยอมรับในความผิดที่เราทำนั้นเราก็ไม่ต่างอะไรกับอิบลิสพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายที่รับชมรับฟังนะครับในค่ำคืนนี้ผมอยากจะให้เราทุกคนได้ให้ข้อคิดและบทเรียนว่าอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างอิบลีสกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอาดัมทำผิดยอมรับความผิดขอดุอาร็อบบานาซอลัมนาอังฟุซะนาวะอิลลัมตักฟิรละนาวะตัรฮัมนาละนะกูนันมินัลคอซิรินสารภาพบาปต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อภัยโทษกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแต่อิบลีสไม่ยอมสยูดไม่ยอมกราบต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์นั้นได้สั่งให้กราบต่อท่านนบีอาดัมเพื่อให้เกียรติท่านนบีอาดัมนะครับแค่เพียงครั้งเดียวพี่น้องครับทำให้อิบลีสนั้นถูกขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาครับอ อิบลิสเนี่ยนะครับไม่สุญูดแค่เพียง1ครั้งนะครับไม่ได้สุญูดต่อท่านนบีอาดัม1ครั้งเนี่ยเท่ากับว่าเขาเหล่านั้นปฏิเสธคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องและตัวของผมทั้งหลายว่าให้เป็นข้อคิดว่าวันนี้มีคนไม่ละหมาดอีกมากมายวันนี้มีคนที่ทิ้งละหมาดอีกมากมายถามว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องสุญูดต่ออัลลอฮฺกี่ครั้งแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องทำการกราบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่ครั้งพี่น้องครับอิบลิสมันไม่ได้กราบไหว้ต่ออัลเลาะห์มันไม่ได้สุญูดต่อนบีอาดัมแค่เพียง1ครั้งหมายถึงการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์แต่เราเนี่ยนะครับมนุษย์หลายคนที่ยังทิ้งละหมาดยังทิ้งการสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับครั้งไม่ถ้วนพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราจะทิ้งละหมาดมากแค่ไหนไม่ยอมสุญูดมากแค่ไหนแต่ถ้าเราตอบัตตัวกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็จะยกโทษให้อัลเลาะห์ก็จะอภัยโทษให้แต่ด้วยกับความรุนแรงที่เราปฏิเสธคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะนำไปสู่จุดจบเหมือนอิบลิสพี่น้องครับมันจะนำไปสู่จุดจบไม่ต่างอะไรกับชัยฏอนที่ปฏิเสธการสุญูดต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับก็อยากจะฝากข้อคิดตรงนี้ไว้นะครับพี่น้องที่ยังทิ้งละหมาดพี่น้องยังฝ่าฝืนยังละทิ้งในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่เรียกว่าวาญิบให้กับตัวของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซะกาตเรื่องการถือศีลอดเรื่องการละหมาดเรื่องการทำฮัจญ์นะครับหลัก5ประการนี้ถือว่าเป็นสิ่งมีความจำเป็นสำหรับพี่น้องทุกคนที่มีความสามารถนะครับพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องนะครับอภัยโทษจากความผิดทั้งอดีตและปัจจุบันและอนาคตนะครับเป็นคนที่มะซูมที่เรียกว่ามะซูมนั้นคือคนที่บริสุทธิ์จากบาปถึงแม้ว่านบีนั้นจะไม่มีบาปพี่น้องผู้ศรัทธาที่รับชมรับฟังทั้งหลายแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ยังอภัยโทษต่ออัลเลาะห์วันละ100ครั้ง70ครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวัลลอฮิอินนีลาอัสตัฆฟิรุลลอฮะวะอะตูบุอิลัยฟียอมินอักษะรมิน70มัรเราะนะครับฉันก็สาบานต่ออัลเลาะห์ว่าฉันนั้นขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์กลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์1วันเนี่ยนะครับมากกว่า70ครั้งนะครับหรือบางหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกร้องเชิญชวนให้มนุษย์ยาอัยยุนนาสโอ้มนุษย์เสียชาติทั้งหลายตูบูอิลลอฮิวะอัสตัฆฟิรูฮูฟะอินนีอะตูบุฟินยอมินะครับมิอะตุมัรเราะห์นะครับนบีเนี่ยนะครับเรียกร้องให้ประชาชาติของท่านนั้นไปสู่การอภัยโทษขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในวันนึงเนี่ยถึง100ครั้งฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งใดก็ตามที่เรากระทําผิดนะครับไม่ว่าพี่น้องจะรู้หรือไม่รู้นะครับสมควรอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องกลับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับและเราทุกคนนั้นพยายามที่จะให้เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาและอีหม่านต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายการตอบัตนั้นนะครับคือโอกาสสำคัญที่เรานั้นจะได้รับความสุขในโลกนี้และในวันอาคิเราะห์ผมเชื่อเหลือเกินว่าความผิดที่พี่น้องกระทำไปนั้นนะครับไม่ว่าจะด้วยเจตนาของพี่น้องหรือด้วยกับอารมณ์ของพี่น้องด้วยกับความตั้งใจของพี่น้องหรือสิ่งใดก็แล้วแต่พี่น้องครับให้เราทั้งหลายนั้นได้พยายามที่จะใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการขออภัยโทษการขออภัยโทษนั้นจะเพิ่มริสกีให้กับพวกเราการขออภัยโทษนั้นจะทำให้ความดีของเราเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและจะทำให้ความบารอกัตความจำเริญในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นตราบใดก็ตามพี่น้องครับที่เรามีบาปแต่เรายังไม่ขออภัยโทษเนี่ยนะครับเราจะไม่มีความจำเริญในชีวิตเราจะไม่ได้รับปัจจัยยังชีพที่สมบูรณ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการตอบัตเนี่ยมันมีอยู่2แบบหนึ่งก็คือการตอบัตที่เรารู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นบาปที่ชัดเจนนะครับการกินเหล้าทำซินากินดอกเบี้ยหรืออะไรมากมายที่เป็นบาปใหญ่พี่น้องครับบาปใหญ่ของเราเนี่ยจะไม่ถูกลบล้างจนกว่าเรานั้นจะทำการตอบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะตอบัตตัวต่ออัลลอฮฺมีความเสียอกเสียใจกับสิ่งที่เราทำและเราก็จะไม่หันหลังกลับไปทำอีกนะครับนี่คือเงื่อนไขของการแสดงถึงการยอมรับความผิดของเราต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบาปใหญ่ของเราจะไม่ถูกลบล้างจนกว่าเรานั้นจะปฏิบัติ3เงื่อนไขนี้นะครับยอมรับ มีความเสียอกเสียใจนะครับแล้วก็จะไม่หันหลังกลับไปทำอีกในสิ่งที่เรากระทำนะครับวันนี้มีพี่น้องหลายท่านนะครับละเมิดบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพี่น้องมุสลิมหลายท่านนะครับปิดประเวณีมามีพี่น้องมุสลิมของเราหลายท่านนะครับดื่มเหล้าดื่มสุรานะครับพี่น้องครับเราจงกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ก่อนที่เวลาเรานั้นจะไม่มีให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับใช้เวลาในการใคร่ควรทบทวนชีวิตของเรานะครับโควิดเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเราได้เห็นสภาพของคนที่สิ้นหวังมากมายคนที่สิ้นหวังเพราะว่าเขานั้นไม่ทันที่จะเตรียมตัวเพื่อจะรับกับความตายที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่มีความพร้อมทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสั่งเสียให้กับเราอย่างมากมายว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจงรำลึกถึงสิ่งที่จะตัดขาดความสุขให้มากนะครับนั่นหมายถึงความตายนั่นเองถ้าหากว่าเรารำลึกถึงความตายอย่างมากมันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเตรียมพร้อมที่จะกลับไปสู่อัลเลาะห์และเราก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราทิ้งไปนะครับสิ่งที่เราจากดุนยาไปเนี่ยนะครับเราจะไม่มีความเสียอกเสียใจเลยนะครับฉะนั้นกับคนที่เสียใจก็คือคนที่เขาไม่รู้จักที่จะเตรียมพร้อมความดีของเขานั่นเองนะครับต่อมาพี่น้องครับลักษณะของการตอบัตประการแรกที่ผมบอกไปแล้วก็คือการตอบัตจากบาปที่เรากระทำอย่างชัดเจนนะครับบาปใหญ่กินเหล้าทำซินาแต่ไม่ใช่ว่าเราตอบัตจากการกินเหล้าแต่ไปกินดอกเบี้ยนะครับตอบัตจากการเลิกทำซินาแต่เราไปอาธรรมคนอื่นนะครับตอบัตจากการนินทาว่าร้ายแต่เราไปซื้อหวยอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการตอบัตการตอบัตก็คือเราจะต้องละทิ้งจากบาปทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมาก็คือการตอบัตแบบทั่วๆไปนะครับทั้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราไม่รู้นะครับแล้วก็ท่านเชคอิสลามอิบนุตัยมียะห์ก็ยังกล่าวว่าสิ่งอย่างหนึ่งที่ควรจะตอบัตกลับเนื้อกลับตัวก็คือสิ่งที่เราไม่ได้กระทำดีหรือไม่ได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับฉะนั้นพี่น้องครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้รับรู้ว่าการตอบัตตัวการกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากนะครับถ้าหากว่าเราตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับเรากลับไปสู่อัลเลาะห์แล้วก็ในสภาพที่เรายังมีบาปอยู่เนี่ยมีใครไหมที่จะช่วยเราได้มีใครไหมที่จะลบล้างความผิดของเราได้นะครับนอกจากคุณงามความดีของเราเท่านั้นที่สามารถที่จะลบล้างคุณงามความลบล้างความผิดที่เรากระทำเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องผู้อีหม่านและศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายนะครับอยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้พยายามที่จะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าบาปของเราจะมากแค่ไหนพี่น้องครับเราจะทำบาปอะไรมาเราอย่าได้สิ้นหวังต่อพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกว่ากุลยาอิบาดิลลาตีนอัสรฟุอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาอินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอะอัลลอฮฺบอกไว้ชัดเจนเลยในอัลกุรอานอัลลอฮฺบอกว่าโอ้มุฮัมมัดนะครับโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวแก่พวงบ่าวของข้านะครับนั่นหมายถึงว่าบ่าวแก่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาคนที่ละเมิดนะครับใครก็ตามที่กระทําผิดละเมิดต่อตัวของเขาเนี่ยนะครับอัสรฟูนะอะลาอังฟุซิฮิมเนี่ยนะครับละเมิดกระทําความผิดอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งบาปใหญ่บาปเล็กเนี่ยลาตะกนะตุมิรเราะห์มะติลลาอย่าได้สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พยายามหมดหวังต่อความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนบางคนสิ้นหวังนะครับฆ่าคนมาทำซินามากินเหล้ามานะครับแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องให้เราทั้งหลายนั้นอย่าได้สิ้นหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าเราหวังด้วยกับอัลเลาะห์นะครับหวังด้วยกับความบริสุทธิ์ใจเนี่ยแน่นอนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะอภัยโทษให้กับเราพี่น้องผู้ศรัทธาครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับผมใช้เวลาไม่มากนะครับการตอบัตตัวพี่น้องทราบแล้วว่าคืออะไรการอภัยโทษการกลับเนื้อกลับตัวนะครับการแสดงความรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เรากระทำอัลเลาะห์บอกว่าวะอานีบูอิลาร็อบบิกุมนะครับจงกลับไปสู่อัลเลาะห์จงพินหน้าไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาป พี่น้องมีความทุกข์นะครับมีความเครียดหรือสิ่งใดก็ตามที่พี่น้องมีความทุกข์หรือเจอบททดสอบว่าอันนี้บูอิลารับบิกุมจงกลับไปสู่จงปินหน้าไปหาอัลลอฮ์ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับไม่มีใครที่จะช่วยพี่น้องได้ไม่มีใครที่จะบรรเทาความทุกข์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านสลัฟท่านหนึ่งบอกว่าเครื่องหมายของการบ่งบอกว่าเรารักอัลลอฮ์เนี่ยคือการที่เรานั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายวันนี้เราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์นะครับแต่เวลาเรามีความสุขเนี่ยเราไม่เคยรำลึกถึงอัลลอฮ์เลยไม่เคยซิกรุลลอฮ์เลยไม่เคยกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยครับแต่พอเวลาเราโดนความทุกข์เนี่ยเจอบททดสอบเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องร้องไห้พี่น้องเศร้าพี่น้องเสียใจแต่ตอนที่เรามีความสุขตอนที่เราได้ดิบได้ดีเนี่ยหน้าที่การงานเนี่ยเงินทองมากมายที่ไหลมาเทมาในชีวิตประจำวันของเราพี่น้องครับแต่เรากลับไม่ได้สนใจไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอเราโดนหน่อยไม่ว่าจะเป็นลูกของเราตัวของเราเองครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับเราก็ร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เรากระทำนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับเครื่องหมายของคนคนหนึ่งที่เขาจะรู้จักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรู้จักเขาก็คือให้เรารู้จักอัลลอฮ์ในยามที่เราสบายนะครับพี่น้องครับคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบอกว่าให้เรานั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์ในยามที่เราสบายแล้วพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะรู้จักพวกเราในยามที่เรามีความทุกข์พี่น้องครับอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเราตราบใดที่เราไม่ทิ้งอัลลอฮ์แต่เมื่อใดก็ตามที่เราทิ้งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะทิ้งเราเหมือนกันอัลลอฮ์ก็จะปล่อยให้เราอยู่กับความทุกข์นั่นแหละนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความสุขแล้วเรานึกถึงอัลลอฮ์เราละหมาดตรงเวลาไม่ละเลยละหมาดรำลึกถึงอัลลอฮ์มีเงินหน่อยมีทรัพย์สินเราก็ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับเวลาเราเจอบททดสอบเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราอัลลอฮ์ก็จะหยิบยื่นความสุขให้กับเรานะครับผู้ศรัทธานั้นก็จะเห็นเป็นความดีทั้งหมดเลยครับพี่น้องแต่คนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้อีมานต่ออัลลอฮ์เวลาเขาเจอบททดสอบหน่อยก็จะตีโพยตีพายนะครับไม่อดทนต่อสิ่งนั้นพี่น้องครับสุดท้ายพี่น้องครับก่อนจะฝากในค่ำคืนนี้นะครับแด่คนที่กระทำผิดตั้งหลายนะครับคนที่ละเมิดต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ทั้งหลายต่อให้เรากระทำความผิดอะไรก็แล้วแต่เราอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดประตูแห่งการสารภาพบาปไว้ตลอดเวลาจนกว่าวิญญาณของเราจะออกจากร่างพี่น้องครับบุคคลที่การตอบัตตัวของเขาจะไม่ยังประโยชน์ก็คือก่อนที่เขาจะตายนะครับและคนที่วันกิยามะห์เกิดขึ้นนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกบุคคลเหล่านี้ถือว่าการกลับเนื้อกลับตัวนั้นจะไม่ยังประโยชน์อะไรเลยนะครับในกรณีของฟิรอูนพี่น้องครับฟิรอูนเนี่ยนะครับสารภาพบาปต่ออัลเลาะห์บอกว่าฉันอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วก่อนที่จะตายอัลลอฮ์บอกว่าคนอยู่ในสภาพแบบนี้นั้นไม่ถือว่าจะได้รับการกลับเนื้อกลับตัวจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันพี่น้องครับคนไม่เคยละหมาดเลยนะครับก่อนที่จะสิ้นชีวิตนะครับแล้วบอกว่าฉันสารภาพบาปต่ออัลลอฮ์บุคคลในสภาพนี้นะครับบรรดาอุลามาผู้รู้นั้นบอกว่าการกลับเนื้อกลับตัวของเขานั้นจะไม่ถูกตอบรับถึงแม้ว่าเขานั้นจะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ตามพี่น้องครับท่านเชคซอลเลห์ฟาวซานฮาฟิซฮุลลอฮ์บอกว่าเป็นผู้รุกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าต่อให้เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สำหรับคนที่ไม่เคยละหมาดไม่เคยปฏิบัติสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาเลยนะครับการตอบัตตัวของเขานั้นจะไม่ถูกตอบรับในกรณีนี้เป็นเช่นเดียวกับฟิรอูนนะครับและก็ในขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกการตอบัตของเขานั้นจะไร้ประโยชน์พี่น้องครับผมอยากจะหยิบยกเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของซอฮาบะห์ที่มีนามว่าอบูตอวีนนะครับเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้อธิบายให้เราได้เห็นว่านี่คือบุคคลที่กระทำบาปอย่างมากมายแล้วก็มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับฟังให้ดีครับบทเรียนบทนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากนะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นบทเรียนและก็เป็นข้อคิดให้กับเราทั้งหลายนะครับวันนี้ผมไม่ได้ตำหนิคนที่ทำผิดแต่ผมอยากจะมามอบโอกาสให้กับเราทั้งหลายบอกว่าเราทุกคนนั้นมีโอกาสที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์แต่เราอย่าปิดโอกาสของเรา อย่าไปหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์จนกระทั่งว่าเรานั้นไม่ได้สารภาพบาปต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอบูตอวีนี้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าอะไรครับอบูตอวีเนี่ยนะครับได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกับชายคนหนึ่งนะครับที่มีความบาปอย่างมากเลยนะครับกระทำบาปอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับกระทำบาปเนี่ยนะครับทุกอย่างนะครับเขาก็ทำหมดเลยแล้วก็อบูตอวีเนี่ยก็มาถามท่านนบีบอกว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับไม่เคยทิ้งเลยในสิ่งที่เป็นบาปคือทำตลอดชีวิตเลยพี่น้องครับตลอดชีวิตเนี่ยกระทำบาปมาตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่นะครับแล้วก็อบูตอวีเนี่ยนะครับไม่ได้บอกด้วยว่าหมายถึงใครแต่คำถามของอบูตอวีนั้นที่มาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นหมายถึงตัวของเขาเองนั่นแหละครับพี่น้องแต่ในเชิงคำถามก็คือท่านนบีมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกับชายคนหนึ่งที่เขานั้นกระทำบาปมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่นะครับเขาไม่เคยละทิ้งบาปเลยซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับเขาไม่เคยละทิ้งบาปใหญ่เลยไม่เคยละทิ้งสิ่งที่เป็นบาปเล็กบาปใหญ่เลยเว้นแต่ว่าเขาจะทำมันหมดเลยพี่น้องครับแล้วอบูตอวีนก็เลยถามท่านนบีบอกว่าคนบุคคลแบบนี้จะมีสิทธิ์ที่จะกลับเนื้อกลับตัวที่เรียกว่าเตาบัตได้หรือไม่นะครับนี่เป็นคำถามสำคัญมากเลยครับพี่น้องอบูตอวีนมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาบอกกับท่านนบีบอกว่าคนที่ทำบาปทุกชนิดนะครับทำมาทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบาปอะไรพี่น้องครับอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับเป็นเรื่องราวที่เป็นข้อคิดให้กับเราได้ดีมากเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็บอกว่าเขาคนเนี้ยมีสิทธิ์หรือไม่ที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับเนื้อกลับตัวพี่น้องครับพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินเรื่องราวแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านนบีก็จึงถามเขาว่าท่านเข้ารับอิสลามหรือยังนะครับฮัลอัสลัมตะฟะฮัลอัสลัมตะท่านเนี่ยเข้ารับอิสลามหรือยังนะครับท่านนบีไม่ได้ตำหนินะครับพี่น้องครับดูรูปแบบการตักเตือนการสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่ถามว่าเขาคนนั้นไปทำอะไรมาไม่ได้ถามว่าไปทำบาปใหญ่อะไรมาบ้างนะครับพี่น้องลองนึกสภาพคนเรานะครับถ้าเราเป็นเราเนี่ยนะครับมีคนมาสารภาพบาปของเราเนี่ยเราก็จะต้องถามแล้วว่าทำอะไรมากินเหล้ามากี่ขวดแล้วทำซินามากี่ครั้งแล้วแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเป็นมุอัลลิมเป็นผู้สอนที่ดีเลิศที่สุดเป็นครูแห่งประชาชาติท่านนบีนั้นไม่ได้ถามสิ่งที่เขาทำมาแต่ท่านนบีถามว่าฟะฮัลอัสลัมตะท่านเนี่ยเข้ารับอิสลามหรือยังนะครับท่านเนี่ยเข้ารับอิสลามหรือยังนะครับแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าแน่นอนฉันนั้นเข้ารับอิสลามแล้วก็คืออบูตอวีเนี่ยเข้ารับอิสลามแล้วและฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่คู่ควรแก่การสักการะ

0: ลอซุบฮานวะตะอาลาจะทำให้ความชั่วนั้นกลายเป็นความดีสำหรับท่านทั้งหมดพี่น้องครับหลังจากที่อบูตอวีนั้นได้รับทราบความดีงามตรงนี้แล้วจากการสารภาพบาปต่อลอซุบฮานวะตะอาลาอบูตอวีเนี่ยแปลกใจมากและมีความรู้สึกดีใจอย่างมากแม้กระทั่งบาปเล็กบาปใหญ่ที่เขากระทำอย่างนั้นหรือถามท่านนบีเลยพี่น้องครับถึงแม้ว่าจะเป็นบาปที่เขากระทำมาไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่เนี่ยจะได้รับการลบล้างความผิดทั้งหมดใช่ไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านนบีก็บอกว่าใช่แล้วทั้งบาปเล็กและก็บาปใหญ่หมายถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเปลี่ยนบาปทั้งหมดนะครับให้กับผู้ชายคนนี้เป็นความดีถ้าเขายอมรับสารภาพและก็กระทำคุณงามความดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับผมว่าเราคงจะได้รับบทเรียนอะไรอีกมากมายในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวของผมและพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทั้งหลายนะครับเป็นเรื่องราวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ่ายทอดให้เราได้เห็นว่าต่อให้คุณทำบาปมาทุกรูปแบบนะครับท่านนบีไม่ได้ตำหนิผู้ชายคนนี้แต่ท่านนบีเปิดทางให้กับผู้ชายคนนี้นะครับถ้าท่านเป็นมุสลิมแน่นอนถ้าอีหม่านต่ออัลเลาะห์สารภาพบาปต่ออัลเลาะห์และทำความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าตอบัตตัวแล้วนะครับไม่ใช่ว่าตอบัตตัวแล้วไม่ทำความดีนะครับมันไม่ถือว่าเป็นการตอบัตตัวแล้วต้องคุณกระทำคุณงามความดีด้วยฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับบทเรียนสุดท้ายที่เรานั้นได้รับในค่ำคืนนี้ผมก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีมากนะครับเราไม่ควรที่จะสิ้นหวังในพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเรากระทำบาปก็ควรที่จะกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับแน่นอนครับการกระทำความผิดนั้นมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการเปิดประตูแห่งการสารภาพบาปนั่นเองนะครับก็นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาครับในค่ำคืนนี้ก็คงจะจากลากับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับอินชาอัลลอฮ์ในค่ำคืนต่อไปก็คงจะนำเสนอเรื่องราวสั้นๆในช่วงละหมาดมักริบนะครับก่อนถึงละหมาดอิชานะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายนั้นได้เป็นผู้หนึ่งที่รู้จักการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอะกูลกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบ์วัสตัฆฟิรุฮูอินนัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังฟักทองฮัจญีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีมุฮัมมัดเซนและโตเดะฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงณมัสยิดอับดุลลานุสรตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตอาติกะจอรกาโตอาติกะจอรกาอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมะฮามิดจอรกาและเป็นพี่สาวของฮัจญีรอซีดจอรกาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 นณมัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณในความโปรดปรานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเรานะครับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลอะกีดะฮ์อิสลามียะฮ์ส่วนหนึ่งจากหลักศรัทธาข้อที่5นั่นก็คือการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกวันอาคิเราะห์นะครับหนึ่งส่วนหนึ่งจากมันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาณวันสิ้นโลกเพราะว่าก่อนที่จะเกิดวันสิ้นโลกเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีสัญญาณต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งสัญญาณต่างๆนั้นจะมีทั้งสัญญาณเล็กและก็สัญญาณใหญ่และก็วันสิ้นโลกสัญญาณเล็กเนี่ยก็แบ่งเป็น3ประเภทสัญญาณเล็กที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วสัญญาณเล็กที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และสัญญาณเล็กที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สัญญาณใหญ่อีก10ประการทำดีแล้วนะครับวันนี้เราก็มาเรียนถึงตอนที่17นะครับตอนที่17ที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณเล็กที่เกิดขึ้นแล้วนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องกับดุลอิลม์ความรู้จะถูกเก็บนะครับความรู้จะถูกเก็บแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของซินาจะแพร่หลายแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจนะครับจะอาธรรมต่อผู้ภายใต้บังคับบัญชาและก็จะมีคนสนับสนุนการอาธรรมนี้อย่างมากมายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะครับและก็ยังกำลังเกิดขึ้นอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยหัวข้อเกี่ยวกับสัญญาณที่มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับคำอธิบายของบรรดาอุลามะซึ่งหนังสือหลักๆเนี่ยนะครับหนังสือหลักๆที่ผมเอามาอ่านเนี่ยก็เป็นหนังสืออัชรอตุสซาอะห์ของเชคยูซุฟอัลวาบิลนะครับแล้วผมก็พยายามที่จะไป เก็บเกี่ยวเนื้อหารายละเอียดในส่วนอื่นๆจากหนังสือเล่มอื่นๆหรือว่าจากบทความของบรรดาอุลามะเนี่ยมากล่าวเสริมไว้ด้วยนะครับก็เรามาดูประเด็นแรกเลยนะครับว่ากับดุลอิลมิวะซุฮูรุญจะฮ์ลีความรู้จะถูกเก็บและความโง่เขลาเนี่ยจะมากมายจะประจักษ์อย่างแพร่หลายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณวันเกียร์มะที่ว่าความรู้จะถูกถอดถอนจะถูกเก็บไปและความโง่เขลาเนี่ยจะแพร่หลายเรามาดูนะครับถึงสัญญาณเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าสัญญาณต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาคิดวิเคราะห์สรุปกันเองนะครับแต่เราจะเอาเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดมาจากหะดีษและก็อัลกุรอานฟะฟิสซอฮีฮ์นี่ในบันทึกซอฮีฮ์ทั้งสองของอิหม่ามบุคอรีและก็มุสลิมอันอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านอนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าก็ละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามินอัชรอติสซาอะติอัยยุรฟะอัลอิลมุวะยัสบุตัลญะฮลวะยัสบุตัลญะฮลจากส่วนหนึ่งของสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณที่บ่งบอกว่าโลกของเรานี้มันใกล้จะหมดอายุขัยแล้วมันใกล้ที่จะถึงอาจารย์แล้วอัยยุรฟะอัลอิลมุความรู้จะถูกถอดถอนนะครับจะถูกถอดถอนจะถูกเก็บจะถูกยกไปวายัสบุตัลจะฮลู
แต่ความโง่เขลาความไม่รู้เนี่ยมันจะมาแทนที่จะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายอย่างมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้แน่นอนครับว่าความรู้เนี่ยในยุคของท่านนบีเนี่ยเป็นยุคที่วะฮีเนี่ยลงยังมาอย่างต่อเนื่องจนกว่านบีจะเสียชีวิตแสดงว่ายุคนั้นคือยุคแห่งการลงมาของความรู้ไม่ใช่ยุคของการถอดถอนหรือว่ายกความรู้เก็บยุคนบีเนี่ยที่นบีพูดเนี่ยนะครับเป็นยุคที่ความรู้มันถูกประทานลงมาก็คืออัลกุรอานอัลฮะดีษวะฮีต่างๆที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าตอนที่นบีพูดแบบเนี้ยนี่คือหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกว่านบีคือผู้ที่ถูกเลือกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รู้ถึงเรื่องราวในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นสัญญาณที่จะเกิดขึ้นหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางสัญญาณก็เกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีบางสัญญาณก็เกิดขึ้นหลังจากยุคนบีไม่นานนะครับเริ่มยุคซอฮาบะหลังจากนบีเสียชีวิตก็เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็เกิดขึ้นนะครับยุคตาบะอีนยุคตาบะอีตาบะอีนยุคของนะครับบรรดาอิมมาบรรดาอิหม่ามทั้ง4บรรดาคนดีทั้งหลายในยุคนะครับ5 600 700ปีรวมไปถึงแม้แต่กระทั่งว่าเกิดขึ้นในยุคของอิบนุตัยมียะห์ที่เราคุยกันไปในสัปดาห์ที่แล้วใช่มั้ยครับกีตาลอัตุรกที่ไปต่อสู้กับพวกเติร์กใช่ไหมครับเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคซอฮาบะแล้วก็ยุคหลังจากนั้นมาลงมาจนถึงยุคของอิบนุตัยมียะห์รอฮิมุลลอฮ์ตะอาลาวะรอวันบุคอรีอันชะกีกินแล้วก็มีหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่รายงานบันทึกหะดีษโดยอิหม่ามบุคอรีจากชะกีกก็ละได้พูดว่ากุนตุมะอับดิลลาฮิวะอบีมูซาฟะกอลานะครับท่านชะกีกเนี่ยบอกว่าฉันได้อยู่กับอับดุลลอฮ์และก็อบีมูซาซึ่งเป็นซอฮาบะทั้งสองเป็นซอฮาบะและทั้งสองก็พูดขึ้นมาว่ากอลันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะบัยนะยะดัยซาอะติลาอัยยามันยุนซะลูฟีฮันจะฮลูวะยุรฟะอุลอินวะยุรฟะอุลอินมูแท้จริงแล้วในช่วงระหว่างวันกิยามะละอัยยามันจะมีช่วงระยะเวลาหลายวันก็เป็นการเปรียบเปรยว่ามันจะยังมีระยะหนึ่งที่จะเกิดวันกิยามะก็คือเป็นสัญญาณที่จะเกิดขึ้นก่อนที่เป็นวันกิยามะจะเกิดขึ้นละอัยยามก็เป็นสำนวนที่ว่านะครับหลายวันเนี่ยไม่รู้ว่าระยะเวลาสั้นหรือยาวนานแค่ไหนนะเพราะซอฮาบะและนบีเองก็ไม่สามารถที่จะบอกแบบเจาะจงได้และไม่มีใครรู้แบบเจาะจงได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายุนซาลูฟีฮัลจะฮลูนะครับก็จะมีความเขลาความโง่เขลาเนี่ยลงมาแทนที่ในยุคแรกความรู้จะลงมาใช่ไหมครับแต่ในยุคก่อนวันกิยามะฮ์จะความโง่จะลงมาความเขลาความไม่รู้จะลงมาวายุรฟะออลอินมุความรู้จะถูกถอดถอนกลับไปนะครับความรู้จะถูกถอดถอนกลับไปเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายกันนะครับว่าความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ชนิดไหนแบบไหนความรู้ดุนยาหรือความรู้อาคิเราะห์ความรู้ศาสนานะครับแล้วการถูกเก็บความรู้จะถูกเก็บในรูปแบบไหนคนเก่งๆคนมีความรู้นักปราชญ์ผู้รู้เนี่ยอยู่ดีๆจะลืมความรู้ไปเลยหรือว่าจะถูกถอดถอนไปในวิธีใดนะครับวะฟีรีวายะติลิวะฟีรีวายะตินลิมุสลิมินอานบีฮุไรรอตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละในรีวายะหนึ่งของอิหม่ามมุสลิมที่ได้บันทึกไว้นะครับจากอาบีฮุไรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายะตะกอรับุซซะมานวะยุกบะดุลอิลมุวะตะซฮะรุลฟิตันวะยุลกิชชุฮุวะยักษุรุลฮะรัจในใกล้วันกิยามะห์เนี่ยนะครับยะตะกอรับุซซะมานเวลาวันเวลามันจะใกล้กันวันเวลามันจะใกล้คําว่าใกล้ตรงนี้เวลาเนี่ยมันชัดเจนแต่คําว่าใกล้มันแปลว่าอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีหัวข้อที่อธิบายเกี่ยวเรื่องของเวลามันใกล้เนี่ยต่างหากแต่ผมอยากจะอธิบายตรงนี้คร่าวๆก่อนว่าคําว่าเวลามันใกล้กันเนี่ยอุลามะได้อธิบายบอกว่าคําว่าใกล้เนี่ย
หนึ่งใกล้แบบมะนาวีอัลกุรบุลมะนาวีก็คือใกล้แบบนามธรรมอัลกุรบุลฮิสซีคือใกล้แบบรูปธรรมแล้วใกล้แบบนามธรรมกับรูปธรรมแปลว่าอะไรใกล้แบบนามธรรมก็คือนะครับยุคสมัยก่อนการติดต่อสื่อสารการเดินทางเนี่ยใช้ระยะเวลายาวนานเชียงใหม่จะไปกรุงเทพเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเครื่องบินนะไม่มีรถเดินทางด้วยกับม้าด้วยกับอูฐสมัยก่อนคงใช้เวลาหลายวันมากนะครับใช้เวลาหลายวันแล้วต้องพักไม่รู้จักกี่ที่กว่าจะไปถึงกรุงเทพมหานครพอมายุคสมัยนี้นะครับมีรถก็ย่นระยะเวลามาอีกเหลือเพียงแค่8ชั่วโมงบางคนขับเร็วหน่อยก็7ชั่วโมง6ชั่วโมงว่ากันไปนะครับแล้วก็ถ้ามีเครื่องบินก็เร็วกว่านั้นอีกก็เหลือเพียงแค่ชั่วโมงเศษๆนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าระยะเวลาที่มันใกล้กันแล้วอุลามะอีกกลุ่มหนึ่งก็อธิบายว่าคำว่าระยะเวลาใกล้กันเนี่ยหมายถึงวันเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็ววันเวลา24ชั่วโมงเนี่ยจะเร็วมากอันนี้ก็เป็นอีกคำอธิบายหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคำอธิบายหนึ่งก็คือผู้คนจะไม่สนใจเวลาเว้นเวลา24ชั่วโมงเท่าเดิมนั่นแหละแต่ผู้คนไม่เอาใจใส่กับเวลาเลยเมื่อวันหนึ่งผ่านไปอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไปเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยชอบพูดโหนี่หมดอาทิตย์แล้วเหรอนี่วันศุกร์อีกแล้วเหรอเหมือนกับในยุคหลังๆเนี่ยผู้คนจะไม่ค่อยเอาใจใส่ในเรื่องของเวลาเนี่ยมันจนทำให้เวลามันผ่านไป1เดือน1อาทิตย์1ปีเหมือนกับพวกเรายังไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะครับนี่ก็เป็นความหมายคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของเวลามันจะนะครับใกล้กันวะยุกบะดุลอิลมุแล้วก็ความรู้จะถูกเก็บวะตะฮะรุนฟิตันและฟิตนะต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายจะเกิดขึ้นอย่างมากมายถ้าพี่น้องติดตามผมตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยนะครับผมจะเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคนบีเสียชีวิตมานะครับซึ่งเกิดฟิตนะอะไรบ้างการต่อสู้รบกันการหลั่งเลือดการต่อสู้นะครับระหว่างคนดีในยุคต้นฟิตนะต่างๆที่เกิดขึ้นบรรดาซอฮาบะห์ถูกเข็นฆ่าเยอะแยะมากมายเนี่ยเหล่านั้นแหละคือฟิตนะที่ยิ่งใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆฟิตนะเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยนะครับจนแม้กระทั่งในยุคของเราเนี่ยก็ฟิตนะเยอะมากนะครับฟิตนะก็เยอะมากเกิดขึ้นประจักษ์แล้วทั้งหมดนะครับวายุลกิชฮูแล้วก็ความตระหนี่ทีเหนียวเนี่ยนะครับจะถูกโยนเข้าไปในหัวใจของผู้คนจะหวงแหนไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่างคนต่างอยู่นะครับไม่สนใจใครแล้ววายักซุรุลฮารจนะครับแล้วก็จะมีการตายเป็นญะมาอะอย่างมากมายการตายเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นญะมาอะเกิดขึ้นหรือว่าอุลามะบางคนบอกว่าความตายเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นอย่างมากมายดูโควิดนะครับคนตายไปเท่าไหร่ดูโรคนั้นมาคนตายเท่าไหร่เจออุบัติเหตุนะครับอันนั้นเกิดทำให้คนนั้นคนตายคนนี้ตายนะครับโอ้โหซุบฮานัลลอฮ์การตายจะเกิดขึ้นอย่างมากมายในแต่ละวันเราจะได้ยินข่าวคนตายเยอะมากนะครับเยอะมากด้วยกับสาเหตุต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยด้วยกับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์อาวุธเช็คอาวุธเคมีนะครับแม้แต่กระทั่งยานพาหนะเดี๋ยวนี้นะครับขับรถนะครับรถแรงๆรถเร็วเร็วๆรถแพงๆรถหรูๆขับเร็วนะครับบางทีเมาแล้วขับชนกันตายเกลื่อนไปหมดเลยนะครับเกลื่อนไปหมดเลยตอนนี้ความตายมันเยอะมากนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดนะครับประเด็นของหะดีษบทนี้ที่เราจะจับประเด็นนะครับก็เกี่ยวกับหัวข้อวันนี้ก็คือวายุกบะดุรอินมุความรู้จะถูกถอดถอนไปวะกอละอิบนุบัตตอลนะครับอิบนุบัตตอลก็เป็นอุลามะในยุคซะลัฟนะครับเป็นคนหนึ่งที่อธิบายหะดีษบุคอรีนะครับท่านบอกว่าวะญะมีอุมาตะดัมมะนะฮูฮาซาลหะดีษมินัลอัชรอตกัดรออัยนาฮาอัยยานันสิ่งที่พูดรวมๆในหะดีษบทเนี้ยนะอิบนุบัตตอลนะครับบอกว่าสิ่งที่พูดรวมๆเกี่ยวกับสัญญาณของวันกิยามะห์ที่พูดไว้ในหะดีษบทนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลามันใกล้ความรู้จะถูกถอดถอนฟิตนะจะเกิดขึ้นค
ความตระหนี่ถี่เหนียวจะถูกโยนไว้ในหัวใจของคนทั่วไปนะครับแล้วก็ความตายจะแพร่หลายเนี่ยฉันเห็นมันกับตาของฉันเองนี่คืออุลามะในยุคต้นๆเลยนะครับอิบนุบัตตอนเนี่ยแล้วท่านบอกว่าที่พูดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคท่านหมดแล้วเห็นด้วยกับตาด้วยเห็นกับตาด้วยนะครับแล้วนั่นผ่านมาจนถึงยุคเราตอนเนี้ยมันกี่ร้อยปีมาแล้วนะครับน่าจะเป็นพันปีมาแล้วแล้วมันจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่มันจะนิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วยุคเนี้ยเป็นยุคที่ซุบฮานัลลอฮ์แล้วยุคหลังจากนี้จะเป็นยังไงอีกต่อไปลูกพวกเราเนี่ยนะครับยังเล็กๆกันอยู่เนี่ยถ้าวันนึงเขาโตมาจนอายุเท่าพวกเราเนี่ยฟิตนะห์มันจะไปถึงไหนคิดไม่ถึงเลยจริงๆนะครับถึงความน่าสะพรึงกลัวของคำว่าฟิตนะห์ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆขนาดยุคเราเนี่ยนะครับก็ขนาดนี้แล้วอีก30ปีอีก10ปีข้างหน้าไม่ต้องไปไกลอีก10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีก5ปีจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอีก30 40ปีรุ่นลูกๆหลานๆของเราเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรถ้าวันนี้พวกเขานะครับไม่มีใครมาเตือนนะซิฮัดอยู่ในศาสนานะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ท่านก็บอกว่าฟากอดนะกอซอลอิลมุและที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้มันจะบกพร่องไปเรื่อยๆอันนี้มีความแตกต่างกับความรู้จะถูกถอดถอนไปนะครับความรู้ของคนที่มีอยู่คนรู้ก็จากไปคนที่มีความรู้ยุคปัจจุบันความรู้ก็จะไม่สามารถที่ลึกซึ้งเท่าเทียมกับคนยุคต้นคนยุคก่อนคนที่นะครับจากไปก่อนคนยุคหลังความรู้ก็จะลดน้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆบกพร่องไปเรื่อยๆวะซะฮรันญะฮลูแล้วก็ความโง่เขาก็จะปรากฏความตระหนี่ถี่เหนียวเกิดขึ้นในหัวใจของผู้คนวะอัมมันฟิตันวะอัมมะตินฟิตันความฟิตนะทั้งหลายความปั่นป่วนความโกลาหลความวุ่นวายทั้งหลายมันจะครอบคลุมไปทั่วเลยวะกะซูรัลกัตลูแล้วก็จะมีการฆ่ากันตายเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของคนฆ่าก็ไม่รู้ฆ่าเพราะอะไรไม่มีสาเหตุคนถูกฆ่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองถูกฆ่าเพราะสาเหตุอะไรยาฆ่าก็ฆ่ากันนะครับมันก็มีให้เห็นแล้วตอนเนี้ยนะครับเยอะวะอักบะอะลาวะอักบะอะลาฮาซาลอะลาซาลิกัลฮาฟิซอิบนุฮะจัรนะครับแล้วก็ฮาฟิซอิบนุฮะจัรก็กล่าวเสริมนะครับคำพูดของอิบนุบัตตอนเพราะว่าอิบนุฮะจัรเนี่ยมาหลังจากท่านแน่นอนว่าคนยุคหลังก็จะต้องนำรูปแบบการอธิบายนะครับของคนยุคต้นมาเป็นบรรทัดฐานอยู่ละท่านก็กล่าวเสริมคำพูดของอิบนุบัตตอนไว้ว่าอัลลซียัซฮัรอันนัลลซีชาฮะดะฮูกานะมินฮุมกะซีรนะครับก็คือสิ่งที่อิบนุบัตตอนบอกว่าท่านได้เห็นกับตาแล้วเนี่ยมันมีความหมายว่ามันประจักษ์และมันปรากฏจนกระทั่งทำให้ท่านอิบนุบัตตอนได้เห็นเนี่ยมันมากมายแล้วนะครับมันมากมายแต่ไม่ได้หมายความว่าจะถูกเก็บไปทั้งหมดแล้วความรู้จะเก็บไปทั้งหมดแล้วในยุคของท่านเพราะว่ามันยังไม่ใช่ยุคใกล้วันกิยามัตนะครับยังไม่ใช่ยุคใกล้วันกิยามัตมันอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคของท่านแต่มันก็ยังคงมีผู้รู้นะครับยังมีผู้รู้ทำหน้าที่อยู่แต่ความรู้มันเริ่มหายไปนะครับอย่างแล้วท่านอิบนุฮะจัรก็บอกอีกว่ามาอวูจูดิบุกอบิลิฮีนะครับมันเกิดขึ้นมากก็จริงแต่มันยังมีสิ่งตรงข้ามยังเหลือให้เห็นอยู่นะครับก็ผู้รู้ยังอยู่ถึงแม้ว่าผู้รู้จะเริ่มจากไปแต่ผู้รู้ที่ทรงคุณธรรมเนี่ยก็ยังมีให้เห็นนะครับแล้วก็มันก็จะเริ่มหายไปจนกว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหะดีษบทนี้เนี่ยจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็จะไม่เหลือสิ่งใดยกเว้นความชั่วความโง่เขลาที่มันจะนะครับที่มันจะแพร่กระจายออกไปวะลายัมนะมินซาลิกะวุจูดุตออิฟะติมินอะฮลิลอัยนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าผู้รู้นะครับจะไม่มีอยู่เลยแต่อีกหนึ่งความเข้าใจของท่านเนี่ยท่านบอกว่าบางทีในยุคที่คนโง่มันเยอะเนี่ยบทบาทของผู้รู้ถึงแม้ว่าจะยังมีผู้รู้อยู่แต่บทบาทจะถูกลดจะถูกกีดกันบทบาทไม่ให้ขึ้นมา
ดำรงตำแหน่งหน้าที่ของความเป็นผู้นำศาสนานะครับผู้รู้มีอยู่จริงก็ตามแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามคนโง่เขลามันเยอะเนี่ยคนโง่เหล่านี้แหละจะขึ้นมากีดกันไม่ให้ผู้รู้ได้ทำหน้าที่ไม่ให้ผู้รู้ได้พูดสัจธรรมความจริงคนโง่ก็จะขึ้นมาแทนที่นะครับแล้วก็จะบอกว่าผู้รู้ห้ามพูดแบบนี้นะห้ามสอนแบบนี้นะถ้าจะสอนสอนแค่นี้พอนั่นแหละครับคือสังคมที่จะเกิดฟิตนะขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อไรก็ตามที่ชาวบ้านขึ้นมากำกับผู้รู้บอกว่าผู้รู้ห้ามพูดเรื่องนี้ผู้รู้คนนี้ต้องพูดแค่เรื่องนี้ห้ามมาพูดเรื่องนี้ตรงนี้ห้ามมาพูดเรื่องนั้นตรงนั้นนะครับเช่นอะไรสังคมที่เอาคนเขามาเป็นผู้นำเพราะเขามีฐานะการเงินเขามีตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมนะครับแต่ไม่มีความรู้ศาสนาเขาเป็นคนที่สามารถจะหาเงินเก่งสมัยนี้นะครับการจะแต่งตั้งคนหนึ่งคนใดขึ้นมาเป็นผู้นำเขาก็จะคัดเลือกกันประมาณนี้แหละคนไม่รู้ศาสนาไม่รู้อะไรเลยแต่รวยมีตำแหน่งมีคนรู้จักมีชื่อเสียงหาเงินเก่งนะครับเขาก็จะเอาคนเหล่านี้ขึ้นมาและสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้นะครับยุ่งกับดอกเบี้ยนะครับยุ่งกับซีนายุ่งกับฟิตนะต่างๆยุ่งกับความเสียหายความไม่ดีงามต่างๆพอผู้รู้ขึ้นมาเตือนก็บอกว่าห้ามพูดเรื่องนี้นะเพราะฉันกับเนี่ยพวกเราทำอยู่พวกเรายุ่งดอกเบี้ยพวกเรามีบริษัทดอกเบี้ยห้ามพูดเรื่องดอกเบี้ยห้ามมาพูดเรื่องเมาลิดห้ามพูดเรื่องบิดอะห้ามพูดนั่นพูดนี่นะเดี๋ยวมันจะแตกแยกเดี๋ยวมันจะทำอะไรนะครับผู้คนจะไม่เข้ามัสยิดหาข้ออ้างต่างๆมากมายนะครับหาข้ออ้างต่างๆมากมายเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำความชั่วเหล่านี้อยู่จึงปิดปากอุดปากไม่ให้ผู้รู้พูดนะครับนี่แหละที่บอกว่าอีกหนึ่งนัยยะหนึ่งที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่หมดไปนะครับความรู้ถูกถอดถอนก็จริงแต่ยังไม่หมดไปผู้รู้ก็ยังคงอยู่แต่จะอยู่ในยุคหนึ่งที่ผู้รู้จะน้อยลงน้อยลงและก็ถูกกีดกันถูกลดบทบาทจนไม่ให้พูดอะไรเลยนะครับอันเนื่องมาจากในสังคมนั้นความโง่เขลาและคนเขลานั้นขึ้นมามีตำแหน่งและความโง่เขลานั้นแพร่หลายจนกระทั่งว่าคนรู้นั้นไม่มีสิทธิ์จะพูดความจริงนะครับเห็นหรือยังที่ผมพูดเนี่ยตัวอย่างต่างๆแล้วเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยผมยกตัวอย่างที่ผมเห็นผมยกตัวอย่างที่ผมได้สัมผัสผมยกตัวอย่างที่ผมได้รู้มาแสดงว่ามันเกิดขึ้นแล้วและก่อนหน้าเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นตรงนี้และตรงนี้นับวันยิ่งเห็นภาพชัดนะครับผู้นำองค์กรต่างๆสังเกตได้เลยครับว่ามาจากคนที่รวยทั้งนั้นคนมีเงินเพราะจะได้หาเงินจะสร้างวัตถุแต่ไม่เคยคิดจะสร้างบุคลากรจะสร้างบุคคลสร้างแต่วัตถุแข่งกันนะครับนี่แหละคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันและมันเป็นวะฮีมันเป็นสัจธรรมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ก่อนแล้วนบีได้มาบอกเราไว้ก่อนแล้ว 1,400 กว่าปีที่แล้วว่าจะเกิดขึ้นและมันก็เกิดขึ้นจริงวะกับดุลอิลมินะครับแล้วก็เรามาดูนะครับวิธีการถอดถอนความรู้เนี่ย มันจะเกิดขึ้นอย่างไรวะกับดุลอิลมิยะคูนุบิกับดิลอุลามาการถอดถอนความรู้การเก็บความรู้ด้วยกับการจากไปของบรรดาอุลามะทั้งหลายวะฟิลฮะดีษอันอับดุลลาฮิบินอามรบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาในหะดีษนะครับบทหนึ่งของท่านอัมบินอาสบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าอินนัลลอฮะยักบิดุลอินมะอินติซาอันยันตะซิอูมินัลอิบาดวะลากินยักบิดุลอินมะบิกับดิลอุลามาแท้จริงแล้วอัลลอฮ์จะไม่เก็บความรู้เป็นการถอดถอนความรู้ออกจากหัวใจของบ่าวหมายถึงอัลลอฮ์ไม่ได้กระชากความรู้มาแล้วคนๆหนึ่งจำหะดีษมากมายอยู่มาวันหนึ่งอัลลอฮ์ดึงความรู้แล้วก็โง่ไปเลยจำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่การถอดถอนแบบนั้นหลับไปตื่นเช้ามาลืมไม่มีความรู้เดินงงนะครับละหมาดไม่เป็นอ่านกุรอานไม่เป็นไม่ใช่แล้วเป็นยังไงล่ะวะลากินแต่ถ้าว่าความรู้นั้นจะถูกถอดถอนด้วยกับการจากไปของบรรดาผู้รู้ทั้งหลายวันนี้ภาพชัดเรียงครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชัดแค่
ในยุค ของเราอุลามะดังๆที่เราอ่านหนังสือมาเนี่ยอิบนุฮะจัรอิบนุบัตตอนอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามทั้งหลายนะครับบรรดาซอฮาบะเนี่ยแน่นอนเป็นบรรดาผู้รู้ที่ศึกษากับนบีล้มหายตายจากไปหมดแล้วบรรดาตาบีอินที่เป็นลูกศิษย์ซอฮาบะเก่งๆนะครับรองลงจากซอฮาบะล้มหายตายจากไปหมดแล้วตาบีไอตาบีอินที่เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ซอฮาบะล้มหายตายจากคนในยุคสลับที่ยืนหยัดต่อสู้มั่นคงในศาสนามีความรู้มากมายบันทึกหะดีษจำหะดีษเป็นแสนๆบทล้มหายตายจากบรรดาอุลามะร่วมสมัยกับเราตายไปกี่ท่านแล้วเชคบินบาซนะครับเชคอับดุลอาซิซบินบาซเชคมุฮัมมัดบินซอเลห์อันอุซัยมีนเชคลูไฮดานนะครับซุบฮานัลลอฮ์เชคมุฮัมมัดบินอิบรอฮีมโหซุบฮานัลลอฮ์เชคอันอันซอรเชคอันซอรีเชคอะห์มัดนัจมีนะครับอัลลอฮุอักบัรอุลามะที่นามอูโคดผู้โด่งดังผู้ที่มีแต่คนกล่าวถึงชื่อของท่านเมื่อจะพูดถึงเรื่องวิชาการความรู้เนี่ยล้มหายตายจากไปมากมายและในขณะนี้อุลามะที่ถือว่าเป็นเสาหลักของชาวซะลัฟนะผู้ที่เดินตามแนวทางของชาวซะลัฟแล้วกันอุลามะที่เป็นกีบาร์อุลามะอย่างเช่นเชคฟาวซานนะครับอาวุโสขนาดไหนอายุ80กว่านะครับเชคเชคใครอีกมากมายนะครับที่อาวุโสเชคอับดุลมอซินอับบาสนะครับแล้วก็ใครอีกนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากหลายต่อหลายท่านนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าก็เป็นอาวุโสกีบาร์ที่อายุมากนะครับไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนความรู้จะถูกถอดถอนด้วยกับการจากไปของบรรดาอุลามะฮัตตาอีดาลัมยะบะกออาลีมันจนกระทั่งไม่เหลือผู้รู้อยู่เลยตายไปเรื่อยๆจนไม่เหลือผู้รู้อยู่เลยเนี่ยอิตตะคะซันนาสุรูอุซันจุฮาลันผู้คนก็จะไปเอาผู้นำที่โง่เขานะครับจะไปเอาคนโง่เขามาเป็นผู้นำผู้นำในที่นี้หมายถึงผู้เอายกยอปอปั้นขึ้นมาเป็นผู้ตัดสินผู้นำด้านจิตวิญญาณผู้นำนะครับทางด้านสังคมฟาซูอีลูและคนโง่เขาเหล่านี้ก็จะถูกถามปัญหาศาสนาพวกนี้นะครับก็จะตะแบงตอบนะครับตะแบงตอบปัญหาศาสนานะครับทำเหมือนตัวเองเป็นผู้รู้ก็ตอบปัญหาศาสนามั่วๆออกไปฟาอัฟตาบิไรริอิลมินแล้วก็จะตอบปัญหาศาสนาโดยปราศจากความรู้โดยปราศจากความรู้นะครับฟอบอลลูว่าเอาบอลลูตัวเองก็หลงผิดและยังทำให้ผู้อื่นหลงผิดอีกตัวเองก็หลงผิดและทำให้ผู้อื่นหลงผิดในวันนี้นะครับคำว่าลาอัดดรีเริ่มจะหายไปจากสังคมเวลามีคนมาถามเราสักเรื่องนึงแล้วเราบอกว่าไม่แน่ใจไม่รู้เนี่ยหลายคนไม่ค่อยชอบที่จะตอบคำนี้ออกมาไม่กล้าอายที่จะตอบคำนี้ออกมาแต่ไม่อายที่จะตอบผิดไม่อายที่จะฟัตวาปัญหาศาสนาแบบมั่วๆไม่อายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อายที่เวลามีคนถามแล้วจะบอกว่าฉันไม่รู้เดี๋ยวจะคนนั้นจะไม่คนนี้จะไม่ให้เครดิตเรียนมาอย่างไรเรียนมายังไงเป็นครูบาอาจารย์อายุปูนนี้แล้วอ่านหนังสือมาขนาดนี้สอนมาขนาดนี้ยังมีเหรอที่คุณไม่รู้เนี่ยเป็นไปได้ยังไงนะครับเหมือนอิหม่ามมาลิกนะครับที่มีคนมาถามปัญหาศาสนาท่านนะครับหลายข้อมากท่านตอบได้ไม่กี่ข้อแล้วก็บรรดาผู้คนก็บอกว่าแค่นี้ทำไมตอบไม่ได้อิหม่ามมาลิกโกรธมากอิหม่ามมาลิกโกรธมากนะครับบอกว่าท่านพูดได้อย่างไรกับเรื่องศาสนาบอกว่าเป็นเรื่องแค่นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงอินนาซะนุลกีอะลัยกะกอลันซะกีลาแท้จริงเราจะมอบคำพูดที่หนักอึ้งให้กับเจ้านั่นก็คืออัลกุรอานนั่นคือเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่หนักอึ้งไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะครับไม่มีเรื่องศาสนาเรื่องใดเป็นเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องแค่นี้ทุกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบปัญหาศาสนาไม่รู้บอกไม่รู้ไม่เข้าใจบอกไม่เข้าใจไปศึกษาได้แต่อย่าตอบทั้งที่ปราศจากความรู้เพราะท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตัวเองก็หลงและทำให้คนอื่นหลงและทำให้คนอื่นหลงมันจะเป็นบาปอันมหันต์ที่กลับมาหาตัวท่านซึ่งอันตรายมากๆนะครับอันตรายมากๆวันนี้นะครับการตอบปัญหาศาสนานะครับ
ตอบไปโดยปราศจากความรู้เนี่ยแน่นอนครับว่าเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและมากมายเหลือเกินกอลันนาวาวีอิหม่ามนาวาวีเราะฮิมัลลอฮ์บอกว่าฮาซัลฮะดีษยุบัยนอันนัลมุรอดะบิกับดิลอิลม์ฟิลอะฮะดีษอัสซาบิกะลมุตละกะฮ์ไลซะฮุวะมิห์วูฮูมินซุดูริฮิฟฟาซิฮะดีษบทนี้มันชัดเจนมากมันได้มาชี้แจงถึงเป้าหมายของการเก็บความรู้นะครับไว้ในหะดีษก่อนหน้านี้ไว้อย่างมากมายซึ่งความหมายจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าความรู้จะถูกลบเหมือนกับ delete ออกจาก memory นะครับเหมือนกับเรา delete รูปภาพแล้วก็หายไปเลยนะจากเซฟอยู่ดีๆแล้วก็ลบๆแล้วก็หายไปเลยนะครับกู้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าว่าความหมายที่แท้จริงของมันก็คือไอยามูตะฮัมละตูฮูผู้ที่เป็นผู้ที่แบกรับความรู้จะล้มหายตายจากผู้ที่แบกรับความรู้จะล้มหายตายจากไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับว่าคนที่มีความรู้อัลลอฮ์ก็จะเก็บไปนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆบางคนก็อายุมากบางคนก็อายุน้อยอย่างอิหม่ามนะวะวีรอฮิมุลลอฮ์เนี่ยนะครับอายุเพียงแค่ไม่ถึง50ปีท่านก็เสียชีวิตนะครับอิหม่ามนะวะวีแล้วก็บรรดาอุลามะอีกมากมายในอดีตนะครับอายุไม่มากแล้วก็มีทั้งอายุ70 80 90นะครับในยุคนี้อุลามะที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นผู้ที่ซิกก็น่าเชื่อถือเป็นผู้ที่ถูกยอมรับในโลกในโลกอาหรับในโลกวิชาการเนี่ยนะครับอายุ80อัพหมดเลยส่วนมากนะครับที่เป็นกีบาร์อุลามะอายุ80อัพหมดเลยแล้วก็ความหมายนะครับก็คือคนที่แบกรับความรู้นี้จะล้มหายตายจากยัตตะคิดันนาสุจุฮาลันยะกูมูนาบิจุฮาลาติฮิมนะครับแล้วก็พวกเขาก็จะไปยึดเอาคนโง่ขึ้นมาเป็นผู้นำตัดสินปัญหาศาสนาด้วยความโง่เขลาฟะยะดิลลูนะวะยุดิลลูนะตัวเองก็หลงและทำให้คนอื่นหลงทางอันมูรอดบิลไอนมีและความเป้าหมายของความรู้ตรงนี้นะครับที่บอกว่าความรู้จะถูกถอดถอนเนี่ยตรงนี้คือความรู้ศาสนาความรู้ศาสนากิตาบุลลอฮ์และซุนนะจะถูกถอดถอนไปวะฮุวัลไอนมุลมารูสอันนินอัมบิยาอะลัยฮิมุสสลามนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่เป็นมรดกของบรรดานบีส่วนและก็บรรดาอุลามะก็จะเป็นทายาทของนบีและการจากไปของบรรดาอุลามะก็คือการจากไปของความรู้มหาศาลที่คนหนึ่งกว่าจะเลื่อนขั้นตัวเองขึ้นไปอยู่ในระดับอุลามะอย่างนั้นได้ต้องตรากตำบากบั่นนะครับอดทนอดกลั้นในการท่องจำในการอ่านตำรับตำรามากขนาดไหนกว่าจะได้ความรู้แบบนั้นแล้วคนที่มีความอุตสาหะวิริยะอุตสาหะขนาดนั้นเนี่ยจะเหลือกี่คนในโลกดุนยาใบนี้นะครับแล้วก็คนเหล่านี้จากไปความรู้อันมากมายเหมือนกับห้องสมุดหนึ่งเนี่ยอุลามะนะครับเวลาเขาอ่านหนังสือเนี่ยห้องสมุดที่อยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขาอ่านแทบทุกเล่มเขาผ่านหูผ่านตาของเขาแทบทุกเล่มนั่นหมายถึงเขาอุลามะคนหนึ่งเหมือนกับห้องสมุดเคลื่อนที่เมื่ออุลามะคนหนึ่งจากไปเหมือนกับห้องสมุดนั้นโดนไฟเผาซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นะครับความรู้อันมากมายมหาศาลได้จากไปความรู้ที่เราอยากจะได้อยากจะรู้เมื่อไหร่อยากจะถามเมื่อไหร่เราไปหาเขาเราจะได้คำตอบคนเหล่านี้จากไปเราก็ค้นเองไม่ได้เราก็ไม่รู้ความรู้ตรงนี้จะอยู่ตรงไหนนะครับด้วยกับความรู้อันน้อยนิดของเราการอ่านตำรับตำราการเปิดตำรับตำรานะครับที่น้อยนิดของเราเนี่ยเราเลยไม่ทราบว่าความรู้ตรงนี้เราจะไปหาตรงไหนบางทีเซิร์ชใน Google ยังหาไม่พบเลยแต่อุลามะเหล่านี้รู้เลยว่าเรื่องนี้อยู่ในตำราเล่มไหนอยู่ในตำราเล่มไหนควรจะไปอ่านตำราเล่มนี้เล่มนั้นเล่มนี้นะครับเมื่อความอุลามะจากไปก็เหมือนกับว่าห้องสมุดหนึ่งนะครับได้ถูกทำลายไปแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอีกวะตะมูตุสซุนนะซุบฮานัลลอฮ์ซุนนะอีกมากมายจะต้องจากไปจะต้องตายไปนะครับเมื่อบรรดาอุลามะมีชีวิตอยู่พวกเขาพยายามที่จะรื้อฟื้นขึ้นมานะครับทำให้ซุนนะมีชีวิตชีวาขึ้นมาประกาศซุนนะเผยแผ่ซุนนะเมื่อความคนรู้เกี่ยวกับซุนนะเหล่านี้เนี่ยตายไปเนี่ยซุนนะก็จะตายล้มหายตายจากตามไป
วะตัซฮะรุนบิดะและเมื่อซุนนะล้มหายตายจากตามผู้รู้ไปอะไรจะเกิดขึ้นครับบิดะความอุตริกรรมความหลงผิดก็จะประจักษ์ขึ้นมาแทนที่วะยะอุมุลญะฮลูและก็ความโง่เขลาก็จะครอบคลุมสังคมครอบคลุมตำบลครอบคลุมหน้าผืนแผ่นดินนี้ไปทั้งหมดแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็จะนะครับทุกคนก็จะทำกลับไปสู่ชิริกบิดอะอย่างแพร่หลายและก็จะทำความชั่วอย่างแพร่หลายนะครับนี่แหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุดวะนะยาซุบิลลาห์นะครับขอให้เรารอดพ้นจากยุคที่น่าสะพรึงกลัวมีแต่ความอันตรายเต็มหน้าผืนแผ่นดินนี้ไปหมดถ้าเมื่อไรก็ตามแต่ที่ความโง่เขลาเข้ามาแทนที่ความรู้ว่าอัมมาอิลมุดดุนยาแต่เรื่องของความรู้ศาสนาความรู้ดุนยาเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับหะดีษบทนี้เพราะความรู้ดุนยาเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันงานวิจัยนะครับค้นพบสิ่งใหม่ๆเยอะขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ความรู้นะครับเรื่องดุนยาเนี่ยมันจะมีมาใหม่เรื่อยๆไม่มีวันหมดจะมีการพัฒนาเครื่องใช้ไม้สอยนะครับรถรายานพาหนะจะเกิดขึ้นใหม่วิวัฒนาการอะไรต่างวิทยาการต่างๆจะเกิดขึ้นทุกวันพัฒนาไปเรื่อยๆดังนั้นความรู้ดุนยาเนี่ยมันจะเพิ่มมันไม่ลดมันจะมีแต่เพิ่มแต่ความรู้ศาสนาเนี่ยมันจะลดไปคนก็จะให้คุณค่ากับวัตถุมากขึ้นแล้วก็ไม่ให้คุณค่าด้อยค่ากับเรื่องศาสนาไปเรื่อยๆวันนี้ครูสอนศาสนาคนเรียนศาสนาเริ่มได้ยินแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆว่าคนเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่ลูกจ้างเราให้มาสอนอลิบบาตาซาให้มาสอนกุรอานหัวเล็กลูกเราให้เงินเดือนมันไป 2-3,000 พอไม่ได้มีเครดิตไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยนะครับเราจะได้เห็นคำพูดเหล่านี้เป็นการด้อยค่าศาสนาด้อยค่าผู้รู้เนี่ยมากขึ้นทุกวันแต่สิ่งตรงกันข้ามก็คือว่ารถนั้นรถนี้บ้านนั้นบ้านนี้วัตถุนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับวิชานั้นวิชานี้ที่เป็นวิชาดุนยาคนจะยกและให้คุณค่ามากขึ้นลูกอ่านกุรอานไม่เป็นไรลูกอ่านเป็นไม่เป็นเดี๋ยวถึงเวลาก็ให้โต๊ะครูมันมาอ่านแล้วกันนะครับกินบุญคนตายก็ให้โต๊ะครูมันมานั่งรวมหัวกันอ่านแล้วก็แจกซองมันไปพอนะเลี้ยงข้าวมันนิดนึงนะครับแต่ลูกเราไม่ได้ภาษาอังกฤษลูกเราไม่ได้ภาษาเกาหลีลูกเราไม่ได้ภาษาอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับเนี่ยเราเนี่ยโอ้ยนอนไม่หลับนะครับใจคอไม่ดีเดี๋ยวลูกเราจะทำงานไม่ได้เดี๋ยวเราบริษัทนั้นจะไม่รับเดี๋ยวลูกเราจะเงินเดือนน้อยนะครับนี่แหละเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นอันเนื่องมาจากสาเหตุของวะกัสรตุลญะฮลความโง่เขลาที่มันกำลังแพร่หลายวะไลซะฮุวัลมุรอดฟิลฮะดีษแล้วก็ความรู้ดุนยาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับหะดีษเหล่านี้บิดะลีนด้วยกับหลักฐานว่ายังไงฟะซูอีลูฟะอัฟตาวบิไกรอัยมินฟะดัลลูวะอะดัลลูนะครับเพราะว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยคนดีคนรู้นักปราชญ์จะล้มหายตายจากคนโง่ก็จะขึ้นมาเป็นผู้นำและจะถูกถามเรื่องศาสนาก็จะตัดสินโดยปราศจากความรู้และก็เขาก็หลงทางและทำให้คนอื่นหลงทางซึ่งคำว่าหลงทางเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องดุนยาวันนี้สอบตกวันนี้ไม่เข้าใจฟิสิกส์ตอบวิชาฟิสิกส์ตอบวิชาวิทยาศาสตร์เคมีอะไรก็ตามแต่อาจจะผิดสูตรอะไรผิดสูตรวิทยาศาสตร์ตอบผิดในเรื่องของดุนยาไม่ทำให้คนหนึ่งหลงได้แต่ถ้าคนหนึ่งฟัตวาเรื่องศาสนาผิดจากบิดอะห์กลายเป็นซุนนะห์จากซุนนะห์กลายเป็นบิดอะห์เนี่ยมันทำให้คนหลงได้ตัวเองก็หลงและทำให้คนอื่นหลงได้ดังนั้นนะครับตรงนี้จึงมีความชัดเจนว่าเรื่องดุนยาความรู้ดุนยาไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับแต่ความรู้ศาสนาต่างหากที่จะถูกถอดถอนออกไปด้วยกับการตายของบรรดาอุลามะห์วะลอุลามะฮะกีกียูนฮุมุลลดีนยะอ์มะลูนบิอิลมิฮิมวะยุวัจฮูนัลอุมมะห์นะครับแล้วก็อุลามะจริงๆเนี่ยอุลามะที่แท้จริงเนี่ยคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามความรู้ของเขา
แล้วก็จะนำพาประชาชาตินี้ให้อยู่บนสัจธรรมว่ายะว่ายะดุลลูนาฮาอะลาตอรีกิลฮักกิวัลฮูดานะครับแล้วก็จะนำพาชี้นำผู้คนอุมมะประชาชาตินะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการนำพาพวกเขาไปสู่หนทางแห่งสัจธรรมและความจริงแล้วก็ความรู้ที่ไม่มีการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ใดๆความรู้ที่ไร้ซึ่งการปฏิบัตินั้นลาฟาอิดะตะฟีไม่มีประโยชน์บัลยะกูนวะบาลันอะลาซอฮิบิถ้าว่าคนมีความรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันจะกลายเป็นหลักฐานมัดตัวเขาหลักฐานที่จะกลับมาทำร้ายเขาเองวะกอดะจาฟีรีวายะตินลินบุคอรีและในบางรีวายะในบางรายงานของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยก็ได้เสริมไว้อีกว่าวะยังกุซุลอินมูความรู้มันจะเริ่มถอยลงถดถอยลงนั่นหมายความว่าเมื่ออุลามะคนหนึ่งที่มีความรู้เชี่ยวชาญศาสตร์ของศาสนานะครับอย่างครอบคลุมเริ่มล้มหายตายจากไปเนี่ยคนที่มีชีวิตอยู่ความรู้ของพวกเขาจะไม่สามารถที่จะทัดเทียมกับคนที่อยู่ก่อนหน้าที่ล้มหายตายจากไปความรู้ก็จะลดลงมาลดลงมาลดลงมาลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆน้อยไปบกพร่องไปเรื่อยๆวะกอลันอิมามมุอัรริคอันอิสลามอัซซะฮาบีอิหม่ามอัซซะฮาบีได้กล่าวว่าหลังจากที่ท่านได้พูดถึงนะครับรายชื่อของบรรดาอุลามะแล้วท่านพูดว่ายังไงรู้มั้ยวะมาอูตูมินอินมาอิลากอลีลาพวกเราเนี่ยในกลุ่มอุลามะเนี่ยและบรรดาอุลามะตั้งแต่ยุคของนะครับบรรดายุคซะลัฟเป็นต้นมายุคอิหม่ามยุคซอฮาบะห์ยุคตาบีอีนตาบีตาบีอีนยุคอิหม่ามนะครับยุคหลังจากนั้นพวกเราเป็นผู้ที่ได้รับประทานความรู้อันน้อยนิดเท่านั้นซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความถ่อมตนของบรรดาอุลามะพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนที่ได้รับความรู้จากอัลลอฮ์น้อยนิดเท่านั้นถ้าคนในยุคนั้นยังเป็นบุคคลที่ได้รับความรู้อันน้อยนิดฟะอัมมันโยมแล้ววันนี้ล่ะฟะมาบักยะมินอุลูมกอลีลาอิลลัลกอลีนความรู้ยิ่งน้อยไปเรื่อยๆความรู้ที่มันน้อยอยู่แล้วที่บรรดาอุลามะเขาพูดกันเนี่ยว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ได้รับความรู้น้อยนี่ยุคนี้ยิ่งน้อยไปใหญ่และยังถูกจำกัดไว้ในชนกลุ่มน้อยที่รักษาความรู้ผู้รู้น้อยลงน้อยลงน้อยลงการเรียนรู้ศาสนานะครับบางคนหลายต่อหลายพื้นที่ส่งลูกหลานออกไปทำไปเรียนรู้ศาสนาแต่กลับมาไม่ได้ทำงานศาสนาไม่ได้ลุกขึ้นมาเพื่อสอนศาสนาไม่ได้ลุกขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่จากความรู้ที่ตัวเองได้รู้มาไม่กล้าพูดถึงแม้กระทั่งว่าคนในครอบครัวของตัวเองไม่กล้าสอนไม่กล้าพูดไม่กล้าเตือนนะครับไปเรียนรู้มาแล้วก็บอกว่าฉันเอามาปฏิบัติแค่ตัวฉันเองพอบางคนก็ยิ่งไปกว่านั้นฉันก็มาสอนลูกสอนเมียฉันพอนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับชาวบ้านตาสีตาสาที่รอคอยการกลับมาของท่านไม่ได้รับประโยชน์อะไรของจากท่านเลยแม้แต่กระทั่งโพสต์ลง Facebook ของท่านนะครับข้อความของท่านเขียนบทความท่านไม่ถนัดพูดท่านก็ถนัดพิมพ์ท่านไม่ถนัดพิมพ์ท่านก็อาจจะเป็นแบ็คเบื้องหลังอะไรต่างๆที่ทำให้ตัวของท่านได้ไปยืนอยู่บนจุดของการเผยแผ่ดะวะศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่วันนี้นะครับมันกลับกันนะครับคนรู้ไม่ทำหน้าที่ก็ปล่อยพื้นที่ให้กับคนไม่รู้เข้ามานะครับเข้ามาสอนศาสนานะครับเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างเข้ามาสอนศาสนาแบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วก็สอนผิดแล้วก็สอนแล้วก็ชาวบ้านก็ขึ้นมามีบทบาทในการพูดศาสนาต่างๆนานาผู้รู้ได้ยินรู้ว่าผิดก็ไม่กล้าเตือนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับوَمَا أَقَلَّ مَن يَعْمَلُ مِن ذَلِكَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ الْقَلِيلُ และยิ่งน้อยไปกว่านั้นก็คือคนปฏิบัติยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลง فَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเพียงพอแล้วสำหรับเราจะเป็นผู้ที่ถูกมอบหมายที่ดีที่สุดนะครับเพียงพอแล้วสำหรับเราที่อัลลอฮ์นั้นจะเป็นผู้ที่ถูกมอบหมายที่เยี่ยมยอดที่สุดนี่คือคำพูดที่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับกับเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นในยุค ของเราวัยซาแคนะฮาซาฟีอัสริซซะฮาบีแล้วชันเชคยูซุฟวาบินก็บอกว่านี่ยุคของอิหม่ามซะฮาบีเนี่ยที่เกิดขึ้นในยุค
ยุคกลางของอิสลามเนี่ยผ่านมาแล้ว700ปีเนี่ยท่านพูดแบบนี้เอาไว้ว่ายุคของท่านความรู้ผู้รู้ที่ได้มาเนี่ยความรู้เล็กน้อยเท่านั้นเองนี่ผ่านมา700กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับมันจะเหลืออะไรความรู้ของคนในยุคนี้เนี่ยจะเหลืออะไรกันนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นในยุคของเราถ้าหายุคของอิหม่ามซะฮาบียังพูดขนาดนั้นว่าอินนามากุลละมาบาอุดะซะมานมินอะฮดินนบูวะกัลลัยนมวยกะซรันญะฮลูนะครับแล้วท่านเชคก็อธิบายบอกว่ายิ่งห่างไกลจากยุคนบีไปเท่าไหร่ความรู้ก็จะน้อยลงไปเท่านั้นความโง่เขลาก็จะมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเพราะซอฮาบะเนี่ยพวกเขาคือคนที่รู้ที่สุดรองจากท่านนบีซอฮาบะคือกลุ่มชนที่รู้ที่สุดรองจากท่านนบีหลังจากนั้นก็ตาบีอินหลังจากนั้นก็ตาบีตาบีอินที่นบีบอกว่าคอยรอนนะซิกอรนีทุมมัลลาซีนายะลูนะฮุมทุมมัลลาซีนายะลูนะฮุมยุคที่ดีที่สุดคือยุคของฉันหลังจากนั้นก็คือยุครองลงมาหลังจากนั้นก็คือยุคถัดมานะครับซึ่งอาจจะแปลกันบางคนก็แปลว่ายุคนะครับบางคนก็แปลว่าศตวรรษก็วัลลอฮุตะอาลาอะลัมก็คือมีอยู่3ยุคหรือ3ศตวรรษนั่นเองที่นบีรับรองว่าความรู้จะแน่นที่สุดแจ๋วที่สุดนะครับจะเป็นกลุ่มที่ยืนหยัดเรื่องศาสนาที่ถูกต้องที่สุดและหลังจากนั้นบิดอะห์ก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความรู้ที่ชัดเจนก็เริ่มหายไปความคลุมเครือก็เริ่มเข้ามาความโง่เขลาก็แพร่กระจายวะลายะซาลุอัยนมุยังกุสและความรู้นั้นก็จะบกพร่องไปเรื่อยๆวัลญะฮลุยักซุรความโง่ก็จะเพิ่มขึ้นฮัตตาลายาริฟุนนาสุฟรออิดันอิสลามจนกระทั่งว่าผู้คนเนี่ยนานเข้านานเข้านานเข้าผู้คนจะไม่ค่อยที่จะรู้จักคำว่าฟัรดูต่างๆในอิสลามแล้วละหมาดยังไงถือศีลอดยังไงจ่ายซะกาตแบบไหนทำฮัจญ์ไปทำแบบไหนนะครับอ่ะเชคพูดแบบนี้แน่นอนครับว่ามันไม่ใช่เป็นการคาดเดาอย่างที่ผมบอกมันจะต้องมีตัวบทหลักฐานเรามาฟังตัวบทหลักฐานนะครับตัวบทหลักฐานเนี่ยอยู่ในซุนันอิบนุมาจาห์กิตาบุลฟิตันนะครับบทที่ว่าด้วยเรื่องของฟิตนะห์ฮาซาหะดีษุนซอฮีฮุนอะลาชัรติมุสลิมแล้วก็เป็นหะดีษที่อยู่บนเงื่อนไขของอิหม่ามมุสลิมแต่อิหม่ามมุสลิมได้ไม่ได้นำมาบันทึกเอาไว้แต่อยู่ในเงื่อนไขการวิเคราะห์ของอิหม่ามมุสลิมหะดีษนี้นะครับฟะกอดรูวิยะฮุซัยฟะรอวาฮุซัยฟะรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านฮุซัยฟะบินยามานนะครับท่านฮุซัยฟะเนี่ยได้รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายัดรุสุลอิสลามกะมายัดรุสุวัชยุสซาบีในยุคท้ายๆเนี่ยคนจะเรียนอิสลามเนี่ยเหมือนกับการย้อมสีผ้านะครับย้อมสีผ้าก็แค่อะไรครับนำผ้ามาแล้วก็เอามาย้อมเอาสีมาทานะครับเพ้นสีผ้านะครับก็คือย้อมง่ายๆไม่ต้องใช้ศาสตร์อะไรลึกๆไม่จำเป็นจะต้องเหนื่อยกับการที่จะไปเรียนรู้นะครับเรื่องอย่างเช่นเรื่องสร้างบ้านเรื่องสถาปนิกอะไรต่างๆย้อมสีผ้าเอาผ้ามาแช่ไว้ในสีนะครับเอาง่ายที่สุดเลยในยุคนี้ก็ผ้าแช่ในสีแล้วก็ต้มแล้วก็จบเปลี่ยนสีผ้าเรียบร้อยแล้วคือเป็นการเปรียบเทียบว่าคนจะเรียนรู้อิสลามแบบละหลวมแบบสุดๆเลยนะครับซึ่งเราจะเริ่มได้ยินนะครับว่านี่นะคนนี้นะจบฟัรดูอีนปี6มาเลยนะอ่านกุรอานให้ฟังหน่อยสิอ่านกุรอานไม่ถูกอ่านกุรอานไม่เป็นรุกนอีมานมีอะไรบ้างจำไม่ได้รุกนอิสลามมีอะไรบ้างจำไม่ได้นะครับไม่ต้องถามความเข้าใจนะให้ท่องรุกนอิสลามเนี่ยเริ่มจะนะครับเลือนๆลางๆไปละไม่ต้องถามเรื่องซะกาตมีอะไรบ้างไม่ต้องถามเรื่องแบ่งมรดกแบ่งมรดกนี้จะหายไปก่อนเพื่อนเลยนะครับและไม่ต้องมาถามเรื่องอะกีดะห์ต่างๆความเชื่อต่างๆศรัทธาอย่างไรในมิติต่างๆนะครับแต่เวลาชมกันนี่คือคนจบฟัรดูอีนปี6รับชะฮาดะห์จากสำนักจุฬานะครับงานเมาลิดปีนั้นปีนี้ซุบฮานัลลอฮ์สุดท้ายแล้วความรู้แทบจะไม่มีอะไรเลย
นะครับเรียนอิสลามแบบละหลวมมากๆไม่มานั่งการศึกษาเชิงลึกจะเริ่มหายไปคนจะเริ่มเบื่อกับการฟังศาสนาเชิงลึกนะครับฮัตตาลายุตรอมาซียามุนนะครับแล้วปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นปัญหาก็คือคนจะเรียนศาสนาแบบละหลวมจนกระทั่งเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าอะไรคือการถือศีลอดอะไรคือวะลาซอลาตุนไม่รู้ว่าอะไรคือการละหมาดวะลานุสุกุนไม่รู้ว่าอะไรคือการทำฮัจญ์วะลาซอดะกอตุนซอดะกอเองก็ไม่รู้ละไม่รู้จะทำให้ใครทำยังไงกี่บาทจ่ายอะไรยังไงไม่เป็นแล้วนะครับซอดะกอตรงนี้แปลว่าซอดะกอแบบทานบังคับทานถาวรรวมถึงคำว่าซะกาตด้วยซะกาตจ่ายยังไงไม่รู้จักแล้ววะยุสรีอะลากิตาบิลลาฟีไลลาตินลายะบะกอฟินอัรฎิมินฮูอายะนะครับความรู้จากกิตาบุลลอฮ์อันกุรอานเนี่ยจะเริ่มหายไปในทุกค่ำคืนในแต่ละวันแต่ละคืนหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับกุรอานนะครับจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกโชว์เอาไว้คนอ่านกุรอานนะพอปิดไปนานๆเปิดมาอีกทีอ่านไม่เป็นละนะครับและจะไม่เหลืออะไรในหน้าผืนแผ่นดินนี้อีกแม้กระทั่งอายะเดียววาตะบะกอตวาอิฟุมินันนาสแล้วยุคหลังๆเนี่ยก็จะมีผู้คนจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนแก่นะครับคนอาวุโสเขาจะมานั่งคุยกันแล้วเขาจะ

نحن نقولها فنحن نقولها และเรานะครับก็จะพูดมันตามที่บรรพบุรุษของเราพูดมาคือคนลูกหลังเนี่ยลาอิลัลลอฮ์จะเป็นเพียงแค่คำพูดที่เคยได้ยินแล้วก็พูดจำกันมาคร่าวๆว่าพูดแบบนี้แล้วเราก็จะพูดมันแล้วท่านซุยละนะครับท่านซุยละเป็นใครท่านซุยละก็เป็นตาบีอีนนะครับชื่อว่าอับุลอาลาอับูบักซุยละบินซุฟาร์อัลอาบาซีอัลกูฟีเป็นตาบีอีนกบีรเป็นกีบาร์ตาบีอีนก็ถามท่านฮุซัยฟะห์ที่เป็นซอฮาบะห์นบีพอได้ยินฮุซัยฟะห์พูดแบบนี้แล้วท่านซุยละที่นั่งอยู่ตรงนั้นกำลังนั่งเรียนกับท่านฮุซัยฟะห์เนี่ยก็ถามท่านฮุซัยฟะห์บอกว่าแล้วแบบนี้เนี่ยละหมาดก็ไม่รู้ถือศีลอดก็ไม่รู้ใจสะกาดก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเขาจะยังประโยชน์เหรอถึงแม้ว่าเขาจะจำกันมาแล้วจำได้เพียงแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มากที่สุดของความรู้ในยุคนั้นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะมีประโยชน์อะไรท่านฮุซัยฟะห์ก็ผินหน้าหนีท่านซุยละห์ก็พูดอีกผมยังไม่เข้าใจนะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของพวกเขาในหะดีษบทนี้จะมีประโยชน์ไหมท่านฮุซัยฟะห์ก็ผินหน้าหนีนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็หินหน้าหนีและสุดท้ายแล้วก็หันกลับมาแล้วก็บอกว่าซุยละเอ๋ยฟังให้ดีตุนชีฮิมมินันนารซะลาซันแล้วท่านอุซัยฟะห์ก็หันมาแล้วก็บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของพวกเขาจะทำให้พวกเขารอดพ้นจากไฟนรกจะทำให้พวกเขารอดพ้นจากไฟนรกจะทำให้พวกเขารอดพ้นจากไฟนรกพี่น้องบางคนฟังหะดีษบทนี้แล้วงงไหนบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำกล่าวแล้วทำไมคนเหล่านี้ละหมาดไม่เป็นแล้วถือศีลอดไม่เป็นแล้วทำฮัจญ์ทำใจสกัดอะไรไม่เป็นสักอย่างแล้วทำไมท่านฮุซัยฟะห์ยังยืนยันถึง3ครั้งว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกเขาที่แค่ได้ยินคร่าวๆแล้วจำกันมาอย่างลางเลือนแล้วเนี่ยยังทำให้พวกเขาเข้ารอดพ้นจากไฟนรกได้อีกอุลามะอธิบายหะดีษบทนี้บอกว่าเพราะในยุคนั้นความรู้มันจะเกลี้ยงละความรู้ที่ชัดเจนไม่มีใครมาสอนชุรูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนตอนนี้แล้วยังมีคนสอนอะกีดะห์ลาอิลาฮะแปลว่าอะไรรุกลของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีกี่ข้อนะครับความหมายที่แท้จริงคืออะไรแล้วปฏิเสธแบบไหนยืนยันแบบไหนในยุคนี้มีคนสอนอย่างละเอียดแต่ในยุคนั้นไม่มีใครมาสอนแล้วความรู้ผู้รู้ถูกถอดถอนหมดแล้วใครก็ตามที่จำได้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นคำที่เคยพูดมามีความรู้แค่นี้เนี่ยก็ทำให้เขารอดพ้นแล้วคือที่สุดแล้วของความรู้ในยุคนั้นเพราะความโง่ความชั่วนะครับจะมาครอบคลุมทั่วพื้นแผ่นดินนี้ถ้าใครมีความรู้เหลือเพียงแค่กล่าวว่าฉันเคยได้ยินบรรพบุรุษของฉันพูดมาคำเนี้ยเขาพูดกันมาสอนกันมาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ไม่เข้าใจอะไรเลยก็ทำให้เขารอดแล้วนะครับในยุคนั้นซุบฮานัลลอฮ์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคือความรู้ที่ใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดของมุสลิมคนหนึ่งรู้เพียงแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยปราศจากความหมายละหมาดไม่เป็นใจซะกาตไม่เป็นทำฮัจญ์ไม่เป็นซุบฮานัลลอฮ์แต่ความรู้ของเขามีแค่ตรงนั้นทำให้เขารอดพ้นหะดีษบทนี้กำลังจะบอกว่านี่คือฟิตนะห์อันยิ่งใหญ่มหาศาลที่มันจะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์นะครับเหตุการณ์หะดีษบทนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ตรงนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเหตุหะดีษที่เชื่อมโยงกับหะดีษบทเมื่อกี้ว่าความรู้จะเริ่มถูกถอดถอนไปด้วยการตายของอุลามะตายไปตายไปตายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหลือน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งหน้าผืนแผ่นดินนี้ไม่มีคำว่าอาเลมอุลามะอีกก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ตามมานะครับตอนนี้ยังไม่เกิดและไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับและตอนนี้มันก็เริ่มเห็นภาพลางๆมาแล้วว่าผู้คนไม่เริ่มที่จะไม่สนใจศาสนาโดยเฉพาะยิ่งการเรียนรายละเอียดเชิงลึกของศาสนาเนี่ยแบบต้องใช้เวลาการเรียนตำรานั่งเรียนกันเป็นปีๆเนี่ยผู้คนจะเริ่มเบื่อหน่ายตอบมาชัดๆฟันธงมาเลยว่าได้หรือไม่ได้นะครับไม่ต้องมาอะไรเยอะนะฉันเหนื่อยฉันไม่มีเวลาตอบมาเลยฟันธงมาเลยได้หรือไม่ได้ฮาลาลฮารอมบิดอะห์ซุนนะห์เอาว่ามาเลยพอจะอธิบายนะครับไม่ชอบฟังนะครับไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบค้นคว้านี่แหละเป็นผลของการที่ความรู้จะเริ่มถูกทอดทิ้งและก็บรรดาอุลามะถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังมีอุลามะอยู่แต่คนเหล่านี้ก็จะถูกลดบทบาทไม่สนใจนะครับ
จะถูก

0: ลดเกียรติดิสเครดิตต่างๆของคนเหล่านี้ว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่ากับสังคมนี้นะครับคนเหล่านี้มันก็เป็นเพียงแค่คนที่ขึ้นมาฟัตวาตามบรรดาผู้นำนะครับแล้วก็คนเหล่านี้มันหาผลประโยชน์ดุนยาอะไรต่างๆนานาก็จะโดนดิสเครดิตนะครับลดเกียรติลดบทบาทลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆความรู้ก็ถูกถอดถอนอุลามะก็ล้มหายตายจากที่มีอยู่ก็โดนลดบทบาทโดนดิสเครดิตนะครับโดนลดเกียรติเหยียดหยามอะไรต่างๆนานานี่แหละเป็นผลที่ทำให้ผู้คนนั้นไม่สนใจเรื่องศาสนานะครับไม่สนใจเรื่องศาสนานะครับเราก็เห็นภาพกันเยอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีฮะดีษอีกเยอะผมจะคุยถึง3ประเด็นแต่สุดท้ายแล้วประเด็นเดียวก็ไม่จบนะครับก็ไม่จบนะครับอ่ะแต่อยากจะให้จบประเด็นนี้นิดนึงนะครับท่านอิบนุตัยมียะห์ รอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับท่านบอกว่ายุสรีบิฮิฟีอาคิริซซะมานมินัลมะซาฮิฟัสซุดูรวะลายบิกอฟิสซุดูรมินฮุกะลิมะห์ความรู้มันจะหายไปจนยุคสุดท้ายนะครับความจำเรื่องศาสนาความเข้าใจเรื่องศาสนาจะไม่คงอยู่ในหัวใจของผู้คนเลยไม่สนเลยไม่รู้ไม่อะไรเลยนะครับไม่รู้ไม่อะไรเลยแล้วดูหะดีษบทหนึ่งที่มันหนักยิ่งกว่าหะดีษบทเมื่อกี้นะครับหะดีษบทนี้นะครับอยู่ในซอฮีห์มุสลิมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะกูมุสซาอะตุฮัตตาลายุกอลุฟิลอัรฎิอัลลอฮ์อัลลอฮ์วันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าโลกใบนี้เนี่ยจะไม่ถูกกล่าวด้วยกับคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์พระนามอัลลอฮ์จะไม่ถูกกล่าวละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ยังยาวนะยังเป็นประโยคที่ยาวนะแต่มันจะมีอยู่ยุคหนึ่งยุคที่เลวร้ายที่สุดคำว่าอัลลอฮ์การสุบฮานอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์เนี่ยพระนามอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ถูกกล่าวเลยอิบนุกะซีรได้อธิบายนะครับหะดีษบทนี้ไว้2ความหมายบอกว่าอุลามะได้ให้ความหมายของหะดีษบทนี้ที่บอกว่าคำว่าอัลลอฮ์จะไม่ถูกกล่าวเลยเนี่ยความหมายที่1ก็คือจะไม่มีใครสักคนออกมาห้ามปรามความชั่วจะไม่มีปรามคนชั่วนะครับจะไม่มีใครจะไม่มีปรามคนชั่วจะไม่พูดเรื่องศาสนาจะไม่ห้ามปรามจะไม่สั่งใช้ความดีกันละ จนกระทั่งคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ถูกกล่าวและมีหะดีษอีกบทหนึ่งมาสนับสนุนนะครับว่าจากอับดุลลอฮ์บินอุมัรนะครับได้บอกว่าวะยะบะกอฟีฮาอูจาจะคนที่เหลือบนโลกใบนี้เนี่ยจะเปรียบเสมือนกับฝุ่นที่ไม่มีประโยชน์ฟุ้งกระจายอยู่เต็มไปหมดมันก็คือจะมีเพียงแค่จะมีแค่จำนวนแต่ไม่มีคุณภาพความเป็นมุสลิมจะเป็นมุสลิมแบบไร้ซึ่งคุณภาพลายาริฟูนมะอรูฟันนะครับวะลายุงกิรูนมุงกะรอนความดีจะไม่เชิญชวนจะไม่ใช้กันทำความดีจะไม่ห้ามปรามความชั่วความดีก็ไม่รู้จักความชั่วก็ไม่รู้จักไม่สั่งใช้ความดีไม่ห้ามปรามความชั่วนะทุกคนจะมีแต่สร้างฟิตนะเกิดขึ้นบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้อันนี้คือทัศนะที่1ทัศนะที่2ก็คือจะไม่มีการซิกุรุลลอฮ์พูดถึงพระนามอัลลอฮ์อีกบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้จะไม่มีใครรู้จักแม้กระทั่งชื่อของพระเจ้าอันเนื่องมาจากความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับที่จะมาทำลายความเป็นมนุษย์ความการเป็นกาเฟตตกศาสนาความชั่วการฝ่าฝืนจะเต็มหน้าผืนแผ่นดินจนกระทั่งคนไม่เอาพระเจ้าไม่เอาศาสนากันนะครับถ้าไม่เอาพระเจ้าแน่นอนศาสนาอิสลามพวกเขาก็รังเกียจกันอยู่แล้วออกมาต่อต้านออกมาตอบโต้พวกเอทิสจะมีจำนวนมากพวกไม่เอาศาสนาจะมีจำนวนมากจนกระทั่งว่าคำว่าอัลลอฮ์คำเดียวก็จะไม่ถูกกล่าววันอียาซุบิลลาห์วันอียาซุบิลลาห์นะครับวันนี้เรายังมีโอกาสได้เรียนวันนี้เรายังมีโอกาสได้พูดคุยกันวันนี้เรายังมีโอกาสได้เรียนรู้ศาสนาได้ละหมาดได้อ่านกุรอานได้ซิกุรุลลอฮ์นะครับได้อ่านหะดีษกันได้อ่านกุรอานกันเรายังมีโอกาสในการเรียนรู้ไถ่สอบถามความรู้จากบรรดาผู้รู้ในสื่อโซเชียลต่างๆในสื่อโทรศัพท์นะครับในสื่อข้อความเฟซใน LINE นะครับแน่นอนครับว่าเรายังอยู่ในยุคที่ยังไม่น่ากลัวหรือว่าอันตรายเหมือนกับที่หะดีษบอกแต่ว่ามันเริ่มมีขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับถึงการตายของอุลามะความรู้เรื่องถูกเก็บความโง่เขาเริ่มแพร่กระจายมันเริ่มมีแล้ว ตอนนี้มันเริ่มมีแล้วแล้วก็คนโง่ขึ้นมาเป็นผู้นำของสังคมก็เริ่มเห็นแล้วแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นสร้างฟิตนะอย่างแพร่หลายเนี่ยแต่ก็เริ่มเห็นแล้วนับวันก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันเกียร์มาดังนั้นวันนี้เราเป็นมุสลิมคนหนึ่งถ้าเรียนรู้แล้วก็ต้องยึดมั่นถือมั่นถึงแม้ว่าการถือมั่นยึดมั่นในเรื่องศาสนาจะเหมือนกับการกำฐานไฟไว้ในมือก็ตามแต่เราก็ต้องมั่นคงนะครับคนละหมาด5เวลาจะเหลือน้อยไปน้อยลงไปเรื่อยๆคนถือศีลอดครบเดือนรอมฎอนก็จะน้อยไปเรื่อยๆนะครับซุบฮานัลลอฮ์นี่แหละมันจะต้องเกิดขึ้นตามที่ท่านนบีได้นำวะฮีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาดังนั้นในยุคที่ยิ่งฟิตนะห์มากแค่ไหนดุอาที่เราจะต้องขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ต้องมากยิ่งขึ้นนะครับอัลลอฮุมะซับบิตกุลูบานาอะลาดีนิกอัลลอฮุมะซับบิตกุลูบานาอะลาดีนิกอัลลอฮุมะซับบิตกุลูบานาอะลาดีนิกโอ้ลอโปรดให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นยึดมั่นยืนหยัดอยู่บนศาสนาและท่านนบีก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงรีบรุดไปสู่ความดีงามก่อนจะถึงช่วงระยะเวลาที่มันจะฟิตนะห์จะแพร่กระจายเหมือนกับยามค่ำคืนที่มืดมิดและตอนนั้นนะครับพอเช้ามาคนคนหนึ่งเป็นมุสลิมตกเย็นมาเป็นกาเฟตบางคนกลางยามค่ำคืนยังเป็นมุมินยังเป็นผู้ศรัทธาเช้ามากลายเป็นกาเฟตเราจะเจอยุคนั้นอย่างแน่นอนยุคที่มีแต่ฟิตนะห์แล้วหัวใจของเราเป็นหัวใจที่อ่อนแอเราเป็นบ่าวที่อ่อนแอถ้าเราไม่ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแน่นอนครับเราอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งที่พัดหลงออกไปลุ่มหลงในดุนยาและพัดหลงออกจากหนทางที่เที่ยงตรงก็เป็นได้ดังนั้นนะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เราทุกคนนั้นหัวใจของเรายืนหยัดยึดมั่นนะครับไม่เหนื่อยหน่ายไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์และขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เรานั้นได้พบกับญะมาอะห์ที่ดีที่คอยเตือนเราที่คอยนะซีฮัตเรานะครับและเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่รอดพ้นจากความไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะครับก็ขอกล่าวสลามนะครับคุณดุนยาคือคุกสำหรับผู้ศรัทธานะครับชื่อมาชาอัลลอฮ์มากมากนะครับชื่อนี้ท่านสลามมานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับแล้วท่านก็บอกว่าวันนี้ก็มีเครื่องบินตกที่จีนครับเห็นว่ามีผู้โดยสาร130กว่าคนนะครับไม่ทราบว่าเสียชีวิตหรือเปล่านะการตายจะแพร่หลายนะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการตายจะแพร่หลายใช่มั้ยครับนี่แหละท่านก็นะครับได้เสริมมาก็จะซากุมุลลอฮ์คอยรันนะครับแล้วก็ขอต้อนรับสลามทุกพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้สลามกันเข้ามาแล้วก็ให้เกียรติมารับฟังนะครับการบรรยายของผมในวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นการนะซีฮัตตัวของผมเป็นอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้ประโยชน์เนี้ยเกิดขึ้นกับพี่น้องที่รักของผมเพื่อที่จะนำไปบอกต่อนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ขอพี่น้องนำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปบอกต่อนะครับแล้วก็ขอดุอากันให้มากๆให้เรานั้นเป็นบ่าวคนหนึ่งที่อัลลอฮ์รักและขอพระทัยซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังฟักทองฮัจญีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีมุฮัมมัดเซนและโตเดะฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงณมัสยิดอับดุลลานุสรตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตอาติกะจอรกาโตอาติกะจอรกาอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมะฮามิดจอรกาและเป็นพี่สาวของฮัจญีรอซีดจอรกาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณมัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี 034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลทุกท่านครับขอความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทั้งหลายผมกับอาจารย์มุสตาฟาจะได้คุยกันต่อหน้าพี่น้องผู้ฟังในหัวข้อเรื่องตัดญาติขาดมิตรแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เอาเรื่องนี้มาคุยกันต่อหน้าพี่น้องผู้ฟังก็เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรื่องของกอรอบะหรือเรื่องของรอฮีมนั้นเป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่และสำคัญมากเพราะว่ากอรอบะก็หมายถึงญาติใกล้ชิดแล้วก็คำว่ารอฮีมมันก็หมายถึงความเมตตาที่ถ้าเราได้ติดต่อกับญาติใกล้ชิดแล้วเนี่ยเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเป็นญาติใกล้ชิดของพวกเราทั้งหลายนั้นมันเกิดขึ้นจากหลายลักษณะด้วยกันลักษณะหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ด้านเครือญาติแล้วก็ในลักษณะอื่นก็เป็นความสำคัญทางสายเลือดซึ่งสรุปแล้วก็คือความเป็นญาติใกล้ชิดที่เราได้ติดต่อกันอยู่เสมอแต่ถ้าวันใดเราได้ตัดญาติขาดมิตรกันโดยไม่เกี่ยวข้องและติดต่อกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับมันไม่ใช่กำไรสำหรับชีวิตมันเป็นเรื่องของบาปที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มันเป็นเรื่องของการที่จะทำลายความรักความเมตตาที่เกิดขึ้นในระหว่างพี่น้องของพวกเราทั้งหลายและถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรุนแรงและรวดเร็วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรอมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท้ายสุดถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฮาลาลด้วยแล้วเราก็หมดสิทธิ์จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากความสำคัญและอันตรายที่รุนแรงตรงนี้เองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนแก่พวกเราทั้งหลายว่าลายาดคุลุนจันนตะกอติอุนคนที่ตัดญาติขาดมิตรนั้นน่ะคนเหล่านั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคิดและทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าในความเป็นญาตินั้นเราอย่าใช้อารมณ์นะครับอย่าใช้ความรุนแรงและใช้สาเหตุอื่นๆมาตัดความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติแล้วเราก็ไปภูมิใจกับฐานะหรือความเป็นอยู่ที่ดีว่าเราไม่พึ่งเขาก็ได้แล้วก็เขาไม่พึ่งเราก็ได้ชีวิตของคนเรานะครับมันไม่ได้จบสิ้นเฉพาะในโลกดุนยาเท่านั้นแต่มันมีชีวิตอาคิเราะห์อีกที่เราต้องเผชิญกับชีวิตตรงนั้นเราต้องฟังคำเตือนจากอัลกุรอานที่บอกถึงบาปอันยิ่งใหญ่ที่เราตัดเครือญาติไว้ว่าฟะฮัลอาไซตุมอินตะวัลไลตุมอันตุฟซิดูฟิลอัรฎ์วะตุกัตติอูอะรฮามะกุมอูลาอิกัลลซีลาอานะฮุมุลลอฮ์ฟะอัศมมะฮุมวะอะมะอับซอรฮุมอัลกุรอานอายะห์นี้นะครับกำลังบอกถึงผลร้ายของการตัดญาติได้อย่างชัดเจนทีเดียวความจากอายะห์นี้อาจารย์มุสตาฟาครับมีความหมายที่สอนให้เราได้รับรู้อะไรบ้างครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ผู้ประทานอิสลามผ่านท่านนบีมุฮัมมัดเพื่อมนุษยชาติทุกคนขอความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ได้มีแด่ท่านนบีมุฮัมมัดบรรดาสาวกและผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านพี่น้องทั้งหลายครับ กุรอานจากซูเราะห์มุฮัมมัดนะครับซูเราะห์ที่47อายะห์ที่22และ23ซึ่งมีความหมายนะครับฟะฮัลอาซัยตุมแล้วพวกเจ้าหวังหรือว่าอินตะวัลลัยตุมหากพวกเจ้าได้มีอำนาจขึ้นแล้วอันตุฟซิดูฟิลอัรฎิพวกเจ้าสามารถสร้างความเสียหายสร้างทำลายในแผ่นดินได้สำเร็จวัตุกอตติอูอัรฮามะกุมและพวกเจ้าสามารถตัดขาดสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้าได้หรืออุลาอิกัลลาซีนะละอานะฮุมุลลอฮ์พวกเหล่านั้นเป็นพวกที่อัลลอฮ์ทรงงดความเมตตาฟะอัซอมมะฮุมทรงทำให้พวกเขาหูหนวกว่าอามาอับซอรหุมและทำให้ดวงตาของพวกเขานั้นมืดบอดจากรูปอ่านอายะนี้เราได้รับข้อมูลว่าการตัดขาดกับเครือญาตินั้นเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงโกรธเกรี้ยวมากคำหนึ่งที่เราจะอ่านจากกุรอานอายะนี้ก็คือละอานะฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์งดความเมตตาซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งอัลลอฮ์ละอานัตคนที่ตัดขาดกับเครือญาติไม่ใช่ละอานัตไม่ใช่สาปแช่งอย่างเดียวครับฟะอัซอมมะฮุมทำให้พวกเขาหูหนวกประการที่3วะอามาอับซอรฮุมและทำให้ดวงตาของพวกเขามืดบอด3ประการนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องหันมาปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงดีกับเครือญาติของเราท่านพี่น้องครับเครือญาตินั้นต้องอาศัยความเมตตาจะอยู่กับเครือญาตินั้นเฉพาะคำว่าเครือญาตินั้นภาษาอาหรับเรียกว่าอัรฮิมแปลว่าความเมตตาฉะนั้นเครือญาตินั้นต้องอาศัยความเมตตาเป็นหลักความสงสารเมตตาเอื้ออาทรให้อภัยต้องอาศัยหลักนี้ถึงจะเรียกว่าถึงจะอยู่ด้วยกันกับเครือญาติอย่างได้สนิทใจแต่ถ้าหากว่าไม่มีความเมตตาไม่มีความสงสารแล้วการอยู่กับเครือญาตินั้นอยู่ไม่ได้ครับเพราะเครือญาติต้องอาศัยความเมตตานะครับสงสารและให้อภัยซึ่งกันและกันครับ
0: ในวิธีทางหนึ่งนะครับที่ทำให้ความเป็นเครือญาตินั้นได้ถูกตัดขาดออกไปนะครับซึ่งเรามองเห็นภาพเป็นความชัดเจนตรงนี้หลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของทรัพย์สินซึ่งมักจะอ้างกันว่าคนนั้นมีฐานะคนนั้นรวยคนนี้จนเนี่ยจะอ้างฐานะมาเพื่อแบ่งแยกความเป็นเครือญาติตรงนี้แหละครับในสังคมของญาฮิลิยะห์เนี่ยสังคมของมุนาฟิกเนี่ยจะเอาเรื่องของฐานะความเป็นอยู่นะมาพูดมากล่าวกันอยู่เสมอในขณะที่ความเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับจะไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเกินนำหน้าหรือไม่เอามาเป็นตัวนำสำหรับกำหนดคุณค่าของชีวิตโดยเหตุนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนแก่พวกเราทั้งหลายว่าในความหายนะที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าเกียรติยศถูกตัดสินด้วยกับวัตถุซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับภาพที่สะท้อนความเป็นเครือญาติในของพวกเราในทุกวันนี้เรามักจะได้ยินคนพูดว่าขณะนี้ตอนนี้ฉันไม่ได้ติดต่อกับเขาแล้วฉันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนเพราะว่าเขารวยเกินกว่าที่ฉันจะเข้าไปเกี่ยวข้องในประการที่สองก็คือว่าสิ่งที่จะนำพาในการตัดขาดเครือญาติก็คืออำนาจที่มีอยู่คนที่ไม่เข้าใจอิสลามก็มักจะเข้าใจว่าอำนาจจะเป็นตัวกำหนดของตำแหน่งและฐานะความเป็นอยู่จึงได้เอาอำนาจมาแบ่งแยกเอาความมีฐานะเอาความมีความยิ่งใหญ่มาแบ่งแยกจนกระทั่งว่าความเป็นพี่น้องมุสลิมนั้นถูกทำลายไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีภาพให้เห็นอยู่มากมายมหาศาลและในประการที่3ก็คือว่าบุคลิกภาพที่แสดงออกมาเป็นบุคลิกที่แสดงถึงความชิงชังและไม่อยากจะพูดด้วยไม่อยากจะคุยด้วยเพียงว่าแต่ญาติของเราเนี่ยเป็นคนบ้านนอกนะครับลักษณะท่าทางของการประกอบอาชีพแม้แต่สิวผิวและความหยาบกร้านของอวัยวะจะเป็นมือหรือเท้าก็ตามก็ถูกพี่น้องของเราตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคนที่ห่างไกลจากความเจริญเป็นคนที่ไม่ทันสมัย ความรู้สึกเหล่านี้นะครับถ้าเราพูดออกไปเราแสดงบุคลิกที่ชิงชังออกไปแล้วเนี่ยพี่น้องของเราก็จะเกิดความรู้สึกเสียใจแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าต่อไปนี้ก็คงจะไม่ได้ติดต่อไม่ได้ทำความเข้าใจกันแล้วเพราะว่าความมั่งมีอำนาจและบุคลิกที่แสดงออกนั้นมันเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างคน2กลุ่มด้วยกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พยายามที่จะสอนให้เราได้รับรู้ว่าเรื่องของเครือญาติเนี่ยเราตัดขาดไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องที่เป็นอิสลามเนี่ยท่านนบีก็บอกว่าวะอันซิดอาชีรอตะกัลอักรอบีนท่านจงตักเตือนญาติที่ใกล้ชิดก่อนก็เป็นการบ่งบอกว่าเราต้องตักเตือนญาติที่ใกล้ชิดเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าญาตินี่เราจะทิ้งไม่ได้เราจะตัดขาดไม่ได้แต่เราจะต้องติดต่อสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัชอะรออายะห์ที่214นะครับจากการที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องหลายคนก็อาจจะอยากจะรู้ว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับที่ปฏิบัติไปแล้วทำไปแล้วเนี่ยมันทำให้การเป็นเครือญาตินั้นต้องถูกตัดสิ้นแล้วก็ถูกทำลายลงสาเหตุสำคัญตรงนี้นะครับพี่น้องจะได้ลำดับรับฟังกันเป็นทีละสาเหตุเพื่อเราจะได้แก้ไขเราจะได้ตักเตือนตัวเองแล้วก็บอกคนที่ใกล้ชิดว่าอย่าทำเช่นนั้นนะอย่าทำสิ่งนี้นะเพราะมันเป็นการกระเทือนความรู้สึกของความเป็นเครือญาติซึ่งกันและกันในสิ่งแรกที่เราน่าจะได้รับรู้นะครับอาจารย์ครับว่าสาเหตุของการตัดเครือญาตินั้นน่ะมันเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ท่านพี่น้องครับสาเหตุแรกที่ทำให้เรานี่นะครับมองว่าเครือญาตินั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องไม่สำคัญนะครับการที่เรามองเครือญาติเป็นเรื่องเบาๆนั้นเนื่องมาจากเรานั้นอัลญะฮลูมีความไม่รู้นะครับเราไม่ฉลาดเลยเราไม่มีความรู้เอาเลยเราโง่นะครับขอโทษนะครับใช้คำนี้หยาบไปนิดนึงเราไม่รู้เลยว่าผลจากการที่เราตัดขาดกับเครือญาตินั้นอัลลอฮ์ประณามว่ายังไงนะครับฉะนั้นก็ขอบอกเลยครับว่าผู้ที่ไม่รู้นะครับและไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาว่าการตัดขาดกับเครือญาตินั้นอัลลอฮ์กริ้วนะครับอัลลอฮ์ละอานัตอัลลอฮ์สาบแช่งนะครับอัลลอฮ์สาบแช่งอัลลอฮ์ละอานัตอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอันยิ่งใหญ่เหลือเกินที่ถ้าว่าถ้าเราไม่รู้ว่าผลลัพธ์ของการที่เราตัดขาดกับเครือญาตินั้นเราจะได้อะไรก็ประการแรกเนื่องจากเราไม่เข้าใจว่าอิสลามสอนอะไรเรานะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านพี่น้องว่าเครื่องแรกก็คือหันมาศึกษาอันอิสลามก่อนว่าอัลลอฮ์สั่งให้เราทำความดีกับเครือญาตินั้นมีผลบุญอย่างไรและการที่เราตัดขาดกับเครือญาตินั้นจะนำมาซึ่งความกริ้วโกรธจะนำมาซึ่งความละอานัตนะครับแล้วก็จะทำให้หูของเราหนวกแล้วก็ทำให้เราตาบอดนี่ผลจากการที่เราตัดขาดกับเครือญาติและอีกหะดีษหนึ่งก็คือว่าผลจากการที่เราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ลงโทษกันก็คือไม่มีโอกาสได้เข้าสู่สวนสวรรค์นี่เป็นประเด็นแรกนะครับที่เราทุกคนจะต้องให้ความสนใจนะครับ
0: ครับและประการที่สองนะครับถ้าเราจะดูสาเหตุสำคัญของการตัดขาดเครือญาติก็คือว่าเราไม่รู้ถึงประโยชน์นั่นเป็นประการหนึ่งแล้วก็ในความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีความใจร้อนนะครับว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรามักจะคิดเอาฐานะความเป็นอยู่มาเป็นเกณฑ์ของการคำนึงนึกคิดซึ่งเรามักจะได้ยินว่าข้าวเขากินข้าวเรากินนะครับในความรู้สึกตรงนี้นะครับมันทำให้เราได้เห็นว่ามันเป็นการรีบด่วนที่จะคิดอะไรตัดสินอะไรไปในลักษณะเช่นนั้นซึ่งเป็นความไม่ถูกต้องคนที่เป็นมุมินนะครับจะต้องคำนึงอยู่เสมอว่าเราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยอยู่แบบทำอะไรให้มันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามคำสั่งของอัลลอฮ์สิ่งอะไรที่เป็นความดีเราต้องทำให้สมบูรณ์ที่สุดแต่ในเรื่องของอาคิเราะห์เราทำความดีเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็รอว่าการตอบแทนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเรารอการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เรื่องที่เรามาคิดเอาเองแล้วก็กำหนดเอาเองตั้งระยะเวลาเองว่าต้องได้ตอนนั้นตอนนี้นะครับเมื่อนั้นเมื่อนี้ในความเป็นเครือญาติของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องติดต่อกับเขา เราก็ไม่ได้หวังการตอบแทนอะไรสิ่งที่เราหวังจากการติดต่อก็คือว่าเราหวังว่าจะติดต่อในความเป็นพี่น้องมุสลิมของเราให้สืบเนื่องยาวนานเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามได้สอนแก่พวกเราทั้งหลายโดยเหตุนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าเวลาเราติดต่อกับเครือญาติหรือพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยลักษณะที่เราจะต้องแสดงออกก็คือการแสดงความนอบน้อมถ่อมตนในระหว่างมุมินและก็ในระหว่างเครือญาติของพวกเราด้วยกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงตรงนี้ว่าไอ้ลักษณะการถ่อมตนที่เราต้องแสดงออกตรงนี้อาจารย์มุสตาฟาครับแสดงออกถึงจุดไหนถึงจะเป็นการบ่งบอกว่าปฏิบัติตรงนั้นได้แล้วความผูกพันทั้งความเป็นพี่น้องและเครือญาตินั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานครับ
1: ท่านพี่น้องครับการติดต่อกับเครือญาตินั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากเราไม่รู้ว่าผลบุญนะครับที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์เป็นยังไงทำให้เราขาดกับเครือญาติทีนี้เวลาเราอยู่บนดุนยาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราตัดขาดกับเครือญาติเนี่ยเราจะลงโทษยังไงเราอย่าเห็นในเรื่องเหล่านี้ทีนี้มาดูครับกุรอานนะครับก็สั่งเราบอกว่าให้เรานั้นอะอิซะให้เราอะซิลละอะซิลละให้เรานอบน้อมกับผู้ที่เป็นมุมินด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นญาติสนิทกับเรานั้นเราก็ต้องนอบน้อมเข้าหากันท่านนบีสอนว่าอินนัลลอฮะเอาฮาอิเลียแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยสั่งฉันวาฮีกับฉันว่าอันตะวาดูให้ฉันนั้นเป็นผู้ที่ทำตนนอบน้อมนะครับฮัตตาลายะบออะฮัดุนอะลาอะฮัดินจึงไม่สมควรที่จะให้คนหนึ่งกับคนใดนั้นที่จะตะกับบุตรโอ้อวดซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราเป็นพี่น้องกันนะครับนามสกุลเดียวกันแล้วก็อยู่บ้านใกล้กันนมัสยิดนมาดในมัสยิดเดียวกันยิ่งจะต้องใช้ความสบัดอดทนที่จะต้องแสดงความนอบน้อมถ่อมตนให้กับญาติพี่น้องของเราเป็นพิเศษครับนี่คือปัจจัยหลักที่ท่านนบีสอนเรานะครับ
0: ครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเราต้องนึกอยู่เสมอนะครับว่าญาติของเราพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกรอบว่าอันอิสลามและต้องนึกอยู่เสมอว่าเราเนี่ยเป็นลูกหลานของอาดัมแล้วก็ลูกหลานของอาดัมทุกคนนั้นก็มาจากดินเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาจากดินเนี่ยเราก็มาจากดินเนี่ยเราก็ไม่ควรจะกำหนดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สูงส่งกว่าเขาทำตัวสูงกว่าเขาแล้วก็ไม่สนใจยาดีกับเขาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าแม้จะเกิดความกระทบกระทั่งกันทางความรู้สึกหรืออะไรก็ตามก็ไม่เกิน3วันสำหรับที่เราจะไม่พูดกันอย่าเกินไปกว่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่หนักไปกว่านั้นที่ทำให้เครือญาติของเราต้องถูกตัดขาดก็คือว่าเรื่องของการตะกับบุตรเรื่องของความหยิ่งยะโสเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจของใครแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราคิดว่าเราสูงกว่าเขาเราดีกว่าเขาไอ้การคิดว่านึกว่าสูงกว่าเขาดีกว่าเขาตรงนี้แหละครับอิบลิสเสียตัวมาเสียคนมาตรงนี้ก็เพราะอะไรครับเพราะว่ามันถือว่ามันดีกว่าอาดัมในฐานะที่ว่าอาดัมถูกสร้างมาจากดินแล้วก็มันก็ถูกสร้างมาจากไฟในขณะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครแต่เกณฑ์ของความดีที่อัลลอฮ์ได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายก็คืออินอักรอมกุมอินนัลลอฮิอัตกอกุมก็คือเกณฑ์ของการตักวาไม่ได้บอกตำแหน่งความเป็นอยู่ฐานะความมั่งคั่งความร่ำรวยไม่ได้บอกตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นความสำคัญผิดตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราต้องตัดขาดกับเครือญาติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้แต่มีความตะกับบุตรอยู่ในใจนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะได้มองดูต่อไปก็คือว่าการตัดขาดกับเครือญาติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะเยี่ยมเยียนในการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมและเครือญาติของเราอาจารย์มุสตาฟาครับท่านนบีสอนให้เราได้ปฏิบัติอะไรบ้างในส่วนของความเยี่ยมเยียนในส่วนของการใกล้ชิดตรงนี้ครับ
1: ผมติดใจนะครับข้อที่4ที่ว่าเราเนี่ยตะกับบุตรเนี่ยคนตะกับบุตรเนี่ยเขาใช้เมื่อไหร่ครับเวลาได้รับตำแหน่งสูงสูงเช่นเป็นสอขอเป็นสอสอได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงอะไรก็ตามเถอะเป็นนักการเมืองหรือว่ามีตำแหน่งสูงสูงในหมู่บ้านตรงนี้นะครับบางคนนี่ก็ถือตัวเตะท่าแล้วหรือว่ากลายเป็นพวกพ่อค้านักธุรกิจที่ร่ำรวยท ทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่นฉะนั้นหากญาติจะมาเนี่ยต้องเดินมาหาคนรวยต้องมาหาคนที่มีตำแหน่งถ้าจะไปหาคนที่จนกว่าซึ่งเป็นญาติรู้สึกว่าจะเสียศักดิ์ศรีอันนี้นะครับไอ้ตกบฏเนี่ยทำให้ญาติกันเนี่ยห่างกันส่วนประการที่5ครับท่านทั้งหลายนะครับการที่เราไม่ไปมาหาสู่กันนานๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับทำให้เราห่างกันคิดในพี่น้องอยู่ห่างกันนะครับอยู่ห่างกันเสร็จแล้วก็ปี2ปี3ปีนะครับเราไม่ได้ไปมาหาสู่กันเลยเนี่ยทำให้อีกคนหนึ่งรู้สึกว่าว้าเหวแล้วก็เหงาอันนี้แหละครับเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องทำตัดขาดกับเครือญาติของเรานี่ประการที่5นะครับ
0: ครับในส่วนหนึ่งที่เราอยากได้จะดูกันต่อไปก็คือว่าการที่เราไม่ได้ติดต่อกันนานก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจารย์มุสฟาได้พูดถึงแต่ว่าในอีกสาเหตุหนึ่งที่น่าจะได้ดูต่อไปก็คือสาเหตุของผลประโยชน์ที่เกิดการขัดกันนะครับเพราะว่าคนมีก็เป็นคนตระหนี่ทีเหนียวในขณะที่คนจนก็ต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าคนมีก็ไม่พยายามที่จะหยิบยื่นส่วนเกินตรงนั้นน่ะให้กับคนที่มีความยากจนก็แสดงว่าในระหว่างความเป็นญาติคนมีก็บาเคนในระหว่างความเป็นญาติคนยากจนก็เป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้เองนะครับมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเขามีเราไม่มีเราเป็นคนจนเขาเป็นคนรวยก็เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ความเป็นเครือญาตินั้นถูกตัดขาดกันขึ้นซึ่งก็เป็นภาพที่ปรากฏชัดแล้วก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นกันในสังคมของพวกเราทั้งหลายแต่อีกส่วนหนึ่งที่น่าจะได้ดูต่อไปก็คือว่าในส่วนของมรดกที่เราได้รับได้แบ่งกันตรงนี้ครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าเป็นสาเหตุใหญ่เหมือนกันที่ทำให้ความเป็นเครือญาติมันถูกตัดขาดจากกันมันเป็นยังไงครับเรื่องของมรดกครับ
1: ครับการที่พ่อหรือว่าแม่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้จัดการมรดกนี่นะครับพี่น้องไม่รีบจัดการมรดกจัดหรือว่าปันหรือว่ามรดกที่มีอยู่มีกี่คนนะครับพี่ๆน้องๆเนี่ยควรจะรีบจัดเสียหลังจากคุณพ่อหรือคุณแม่ได้เสียชีวิตลงการที่เราเก็บมรดกเอาไว้นานๆ นะครับเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เราต้องขัดใจกันนะครับเพราะว่าจะทำมาซึ่งความอะไรนะอาดาวะการเป็นศัตรูวัลบะบะความโกรธบัยนัลอักอริบในระหว่างญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นให้รีบจัดแบ่งมรดกเสียเพราะการตายนั้นนะครับจะทำให้ลูกๆเนี่ยหลายคนก็หวังว่าทรัพย์สมบัติที่คุณพ่อมีหรือคุณแม่มีอยู่นั้นจะได้นำมาไปประกอบธุรกิจทำธุรกิจหรือว่าไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าหากว่าผู้จัดการมรดกนี่นะครับแค่มรดกเอาไว้บางที4ปี5ปีไม่ยอมแบ่งไม่ได้พูดถึงไม่ได้เชิญพี่ๆน้องๆมานั่งคุยกันนี้จะทำให้บุคคลบางคนคิดว่าผู้จัดการมรดกนั่นแหละตัวที่จะอมมรดกของญาติพี่น้องไปก็ทำให้เกิดการขัดใจกันนะครับ
0: ครับการแบ่งแบ่งกันในส่วนของทรัพย์สินนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมรดกเพราะว่าตรงนั้นแหละครับที่จะทำให้เกิดการขัดใจกันมากทีเดียวนะครับแล้วก็ตัดญาติขาดไม่กันต้องเรื่องของมรดกนี่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ฟ้องร้องกันในศาลก็มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูต่อไปนะครับว่าในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับที่เราประกอบอาชีพกันอยู่ทำธุรกิจกันอยู่ในระหว่างวงญาติของเราเนี่ยบางทีเราก็แบ่งปันผลประโยชน์โดยไม่เกิดความเป็นธรรมไอ้ความขัดแย้งก็เกิดขึ้นการไม่รับการไม่ยอมรับไม่ยอมนับถือกันก็เกิดขึ้นและในที่สุดก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประโยชน์ตรงนั้นไม่ได้แบ่งโดยความเป็นธรรมแล้วก็จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการตัดญาติขาดมิตรซึ่งเกิดขึ้นในสังคมมากทีเดียวจากตรงนี้อาจารย์มุสฟาครับเรามองดูว่าเรื่องของส่วนตัวก็ตัดขาดกันได้ในส่วนของมรดกก็ตัดขาดกันได้ในส่วนของการทำธุรกิจก็ตัดขาดกันได้แต่อีกส่วนหนึ่งที่ว่าการยุ่งกับโลกดุนยาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นส่วนที่ทำให้ตัดขาดเครือญาติได้เหมือนกันการยุ่งกับโลกดุนยาขนาดไหนครับที่ทำให้ญาติของเรานั้นถูกตัดขาดไปจากพวกเราทั้งหลายครับ
1: ครับผมติดใจที่อาจารย์ญาติบอกว่าทำธุรกิจเนี่ยทำให้ญาติพี่น้องขาดกันยังไงเราก็จะรับข้อมูลว่าญาติพี่น้องเนี่ยครับเวลาทำธุรกิจเนี่ยมักจะไม่ได้ทำสัญญาถ้าทำก็ได้น่าทำกันแล้วก็เอาเงินมาลงทุนกันถือว่าเป็นพี่กันถือว่าเป็นพี่น้องกันนามสกุลเดียวกัน โดยไม่ได้วางเงื่อนไขด้วยหลักการที่ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งพอมันจะทำสัญญานะครับพอเวลาคนนี้รวยขึ้นธุรกิจเกิดเจริญมากขึ้นข้อสงสัยก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการฟิตนากันแล้วจะถามมีการทะเลาะกันแล้วก็พูดกันคนละทีสองทีเพราะฉะนั้นทำธุรกิจในอิสลามไม่ได้ห้ามแต่ควรจะทำธุรกิจแบบมีเอกสารนะครับให้มันถูกต้องว่าแบ่งกันยังไงแล้วก็ส่วนแบ่งกันให้มันถูกต้องแล้วก็ส่วนการทำธุรกิจที่ไม่มีเอกสารโดยใช้ความเป็นพี่น้องอันนี้เป็นเหตุจะทำให้พี่น้องจะต้องขัดใจกันและอีกประการหนึ่งนะครับที่ทำให้เรากับญาติพี่น้องเราเนี่ยนะครับต้องขาดกันก็คืออีกคนหนึ่งนี่นะครับวุ่นอยู่กับโลกดุนยาอีกมากเกินไปขณะที่อีกคนหนึ่งนี่นะครับต้องการที่จะไปติดต่อญาติพี่น้องแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยวุ่นอยู่กับโลกดุนยาไม่มีโอกาสไม่ได้คิดถึงว่าการติดต่อกับเครือญาตินั้นน่ะอัลลอฮ์ว่ายังไงนบีสอนยังไงประโยชน์จากการที่เราติดต่อกับเครือญาตินั้นจะได้อะไรอีกกลุ่มหนึ่งอยากจะติดต่อแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมติดต่อเพราะอีกคนหนึ่งคิดเรื่องโลกดุนยาแต่อีกกลุ่มหนึ่งคิดด้านศาสนาอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งนะครับและอีกข้อหนึ่งก็คือการที่เราแต่งงานกับเครือญาติพี่น้องการแต่งงานนี่นะดีแต่ต้องระวังนะอย่าให้มีการตอลากกันถ้ามีการตอลากกันเมื่อไหร่จะทำให้ญาติพี่น้องกันนั่นแหละครับมองหน้ากันไม่ติดฉะนั้นต้องระวังนะครับอย่าให้มีการหย่าร้างกันเพราะการหย่าร้างกันนั้นในระหว่างพี่น้องกันมีก็มีได้แต่ต้องระวังอย่าให้มีเพราะเป็นการหย่าร้างที่อับกวดุลฮาลาลอิลลอฮ์อัตตลากการหย่าร้างที่อัลลอฮ์ทรงอนุมัติได้แต่จะทำให้มีการโกรธเคืองมากนะครับอัลลอฮ์โกรธก็คือแต่งแล้วแล้วก็มาเลิกกันตรงนี้ขอฝากท่านพี่น้องว่าแต่งกับเครือญาตินี้นะได้แต่ต้องระวังนะอย่าให้มีการหย่ากันนะครับ
0: ครับเราจะเห็นนะครับว่าเวลาเราแต่งกันเนี่ยเราก็มีการยอมรับซึ่งกันและกันแต่ว่าครั้งใดที่มีการหย่ากันแล้วเราก็จะพบว่าในความเป็นพี่น้องความเป็นญาติใกล้ชิดเนี่ยมันตัดออกไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะประสานกันได้ตรงนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นตรงนี้ก็คือว่าอัลกุรอานได้สอนแก่พวกเราทั้งหลายว่าเวลาเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราอย่าละเมิดสิทธิของกันและกันไอการที่ไม่ละเมิดสิทธิของกันและกันเนี่ยเราจะต้องหมายถึงเราจะต้องรักษาสิทธิของกันและกันอย่างถูกต้องชอบธรรมอย่าให้มีการทะเลาะขัดแย้งแล้วก็เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันซึ่งในที่สุดเนี่ยเมื่ออยู่ในสังคมแบบไม่รับกันแล้วเนี่ยจะประสานความร่วมมือในเรื่องใดๆก็ตามมันก็ไม่เกิดการที่ประชานความร่วมมือก็มีการละทิ้งกันอีกประการหนึ่งที่เราน่าจะได้มองต่อไปก็คือว่าคนเรามักจะพูดว่าไม่อยากจะไปติดต่อขี้เกียจไปติดต่อไม่มีเวลาไปติดต่อกับเครือญาติเนี่ยข้ออ้างตรงนี้แหละครับเป็นข้ออ้างที่ทำให้ความเป็นเครือญาตินี่ขาดกันไปได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราได้ติดต่อกับเครือญาติแล้วก็ในความเป็นพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเราได้ถูกแบ่งนะครับออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลายกลุ่มหลายพวกแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ในอดีตอาจจะไปอยู่คลองนอกบ้างในกรุงเทพบ้างในต่างจังหวัดบ้างแต่ว่าจากคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลกุรอานได้สอนให้เราได้มีการติดต่อกันทำให้เราได้ประสานกันได้แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยการประสานในระหว่างพี่น้องมันขาดตอนไปเนื่องจากว่าไม่ได้ไปบ้างขี้เกียจจะไปติดต่อกันบ้างไม่มีเวลาบ้างทั้งที่การจราจรมันก็สะดวกก็ตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เราต้องตัดขาดกันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วก็ห่างกันไปจนทุกวันนี้นะครับจะเกิดความรู้สึกว่าคนนี้เป็นลูกของคนนั้นคนนั้นเป็นลูกของคนนี้แต่ว่าเราก็ไม่รู้จักกันแล้วเพราะว่าขาดการติดต่อกันเป็นระยะเวลาอันยาวนานตรงนี้เป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ตักเตือนกันมากทีเดียวนะครับ
1: การติดต่อกับเครือญาติเป็นความดีแต่ถ้าการตัดขาดกับเครือญาตินั้นมีอยู่หลายสาเหตุสาเหตุอีกข้อหนึ่งก็คือว่าการที่บ้านใกล้เรือนเคียงกันเป็นพี่น้องกันอยู่ใกล้กันนั้นมันก็ดีแต่บางครั้งบางคราวมันก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวกันเหมือนกันเ นะครับท่านไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยสั่งบอกว่าท่านทั้งหลายจงอยู่ใกล้กันแล้วก็ไปมาหาสู่กันทีนี้ที่เราพบเห็นเนี่ยบางทีบ้านอยู่ใกล้กันแต่เด็กเล่นข้างนอกทะเลาะกันเนี่ยก็ทำให้ผู้ปกครองนะครับซึ่งเป็นพี่น้องกันก็ต้องขัดใจกันฉะนั้นการอยู่บ้านห่างกันเนี่ยดีนะครับตะบาอะดูฟิดดิยาร์บ้านห่างๆก็หน่อยดีครับตะกอรอบูฟิลมะวัดดะจะทำให้ความรักนั้นมันใกล้ชิดขึ้นนะครับฉะนั้น อีกคนหนึ่งอยู่คนละซอยก็ดีนะครับอยู่คนละตำบลก็ได้แต่ว่าเรามีโทรศัพท์แล้วก็โทรนะครับโทรการเยี่ยมเยียนกันไปมาหาสู่กันและอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าคนที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะเกรงใจกันครับพี่น้องเรื่องซอบัตนี่ไม่มีเราเข้าใจว่าซอบัตนี่เราใช้กับคนอื่นมันเช่นสามีกับภรรยาเนี่ยไม่ค่อยซอบัตถือว่าเราเป็นคนครอบที่เดียวครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันไม่ค่อยจะซอบัตนู่นไปซอบัตกับคนมุชริกีนู่นไปซอบัตกับพวกสอจอความจริงซอบัตนี่มันต้องใช้กับคนในเครือญาติก่อนนะครับสามีภรรยาภรรยากับสามีพี่กับน้องน้องกับพี่หลานกับหลานอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการที่เราไม่ค่อยจะให้เกียรติกันนะครับไม่มีความซอบัตอันนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นต้องห่างกันกับเครือญาติของเรานะครับ
0: ครับแล้วก็ในสิ่งนี้นะครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าผลบุญของการที่เราอดทนนะครับไม่ว่าจะเครือญาติหรือจากเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราจะได้รับผลบุญมากมายมหาศาลเวลาเราอ่านอัลกุรอานนะครับ1ฮุรุฟได้10ความดีเวลาทำการบริจาคนะครับทำ1ได้10ถึง700เท่าแต่ว่าความอดทนที่เรานำไปใช้ไม่ว่ากับครอบครัวกับเครือญาติหรือกับใครก็ตามเนี่ยเราจะได้รับผลบุญจนไม่สามารถที่จะคิดคำนวณได้ในประการต่อไปก็คือว่าการตัดใจกับญาติตัดขาดกับเครือญาติมันก็เนื่องมาจากการเราลืมญาติใกล้ชิดในการที่จะเชื้อเชิญมาร่วมงานแล้วโอกาสที่เหมาะสมสำคัญเนี่ยเราก็ไม่ได้เชิญมาเราอาจจะทำบุญทำทานแต่เราเชิญบุคคลที่มีฐานะดีแต่ญาติใกล้ชิดเนี่ยเราก็ไม่ได้เชิญมานานเข้านะครับในที่สุดเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ขาดตอนไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนแก่พวกเราทั้งหลายว่าถ้างานนะครับที่เขาจัดขึ้นและเป็นงานที่เชิญเฉพาะคนรวยเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปร่วมงานเพราะนั้นญาติใกล้ชิดเนี่ยต้องมองก่อนเพื่อนบ้านเนี่ยต้องมองก่อนจนกระทั่งครั้งหนึ่งไซนาอุมัดได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าเวลาเราเดินเพื่อนเบือนผ่านญาติใกล้ชิดเนี่ยเราผ่านไปเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเราเนี่ยให้เราไปเยี่ยมเยียนเวลาตาญาวารูอย่าให้เดินผ่านไปให้แวะเยี่ยมก่อนทักทายให้สลามถามถึงความทุกข์สุขความเป็นอยู่ก่อนแล้วก็ค่อยผ่านบ้านหลังนั้นไปไม่ใช่ว่าเดินผ่านไปเลยนี่คือโอกาสที่ไซนาอุมัรได้สอนแก่พวกเราทั้งหลายว่าเราต้องไม่ลืมแล้วเราก็ต้องติดต่อโดยสม่ำเสมอ
1: ท่านพี่น้องครับการอิจฉาริษยาก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ญาติพี่น้องห่างกันบางคนอัลลอฮ์ให้ความรู้บางคนให้มีตำแหน่งบางคนให้ทรัพย์สมบัติแต่ความจริงทรัพย์สมบัติก็ดีตำแหน่งก็ดีเนี่ยน่าจะเอามาใช้เพื่อจะสร้างความรักใคร่ในระหว่างญาติพี่น้องบางคนเขายกเขาได้ตำแหน่งส.ส.นะเพื่อเกียรติยศของครอบครัวก็มีบางคนเพื่อเกียรติยศของของอะไรนะของนามสกุลก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ข้อนี้นะครับมาสร้างความรักนะครับความติดต่อไปมาหาสู่กันบริการการช่วยเหลือกันเรามีตำแหน่งสูงในวงราชการถ้าญาติพี่น้องเรามีปัญหาเราก็น่าที่จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเขาถ้าหากว่าเรามาถือทิฐินะครับตรงนี้จะทำให้เกิดมีความไม่ค่อยจะสบายใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะครับ
0: ครับอันที่จริงแล้วในการที่เรามีความรู้หรือมีตำแหน่งมีอำนาจมีทรัพย์สินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามสอนให้เราได้เอาสิ่งนั้นมารับใช้ครอบครัวแล้วก็วงญาติตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อิสลามสอนถ้าเรานำสิ่งนั้นมาปฏิบัติในลักษณะที่อิสลามสอนแล้วเนี่ยเรื่องของอิจฉาริษยามันก็หมดไปและอีกประการหนึ่งที่มันทำให้ความเป็นญาติต้องขาดตอนไปเนี่ยบางครั้งเราไม่นึกนะครับแต่มันเกิดขึ้นได้ก็คือการหยอกล้อกันจนเกินเหตุนะครับบางครั้งเราคุยกันดีๆแต่ว่าหยอกกันไปหยอกกันมาก็กลับกลายเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันไปได้ ความสนุกสนานความใกล้ชิดที่เราเล่นกันเกินไปนะก็ทำให้เกิดการขัดแย้งแล้วก็ในที่สุดก็สูญเสียความเป็นพี่น้องกันตรงนี้แหละครับที่เราพบกันอยู่เสมอที่ผู้ใหญ่มักจะบอกว่าอย่าหยอกเล่นให้มันมากเกินไปนักเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นความขัดแย้งที่ทำให้กระทบกระเทือนในความสัมพันธ์ในระหว่างพวกเราแล้วก็ญาติพี่น้องซึ่งกันและกัน
1: ครับอีกข้อหนึ่งนะครับคือภรรยานี่ที่เราแต่งงานมานี่เอามาอยู่ในครอบครัวเอามาอยู่ในวงตระกูลบางทีภรรยานี่ก็เป็นเหตุทำให้ญาติพี่น้องกันนี่นะครับเข้าหน้ากันไม่ติดแบบนี้ก็มีเหมือนกันที่นั่นพี่น้องทั้งหลายได้อ่านกุรอานยืนกล่าวบอกว่าภรรยาของท่านบางคนและลูกบางคนนั้นอาดูวันละกุมเป็นศัตรูกับท่านทั้งหลายเพราะท่านจงระวังให้ดีจงอบรมนางให้ดีสอนนางให้ดีเพราะว่ามีอยู่หลายครอบครัวกับพี่น้องพี่กับน้องเนี่ยคลานตามกันมาคลอดมาเจ้าท้องเดียวกันแต่เข้าหน้ากันไม่ได้เพราะภรรยานะครับยุให้คนนั้นยุให้คนนี้แล้วก็ไม่มองหน้ากันมองหน้ากันไม่ติดฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอยากจะฝากท่านพี่น้องว่าเราแก้ได้แก้โดยการอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราเอาอีหม่านนั้นมาฝังไว้ที่หัวใจนะครับเอาความรักมาไว้ที่หัวใจเอาการสงสารเมตตามาไว้ที่หัวใจแล้วก็ไอ้เรื่องขัดแย้งต่างๆก็จะหมดไปแต่ถ้าเราเอาวัตถุสิ่งอื่นมาไว้ในใจของเราแล้วเอาอีหม่านมาไว้ที่มือมาไว้ในกระเป๋าเสื้อปัญหามันก็มีขึ้นตลอดเวลานะครับ
0: ครับเราต้องนึกอยู่เสมอนะครับว่าคนที่เป็นญาติของเราเนี่ยคนที่เป็นพี่น้องของเราเนี่ยใจเราต้องนึกอยู่เสมอว่าเราต้องรักเขาเหมือนกับเรารักตัวเองเรารักสิ่งใดของตัวเองอย่างไรแล้วก็รักที่จะให้พี่น้องวงญาติของเราได้รับแบบนั้นเหมือนกันคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้นะครับเป็นคำสั่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีหัวใจที่เมตตาเราไม่มีใจที่แข็งกระด้างแล้วก็เราไม่มีความรู้สึกว่าจะเหยียบย่ำคนอื่นมันจึงทำให้ทุกสิ่งนั้นนะเป็นไปโดยดีแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีการให้อภัยมากๆนะครับแล้วก็เราก็จะต้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนโลกดุนยาก็ชีวิตชั่วคราวเท่านั้นเราจะทำอะไรที่เป็นบาปนั่นคงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นจากการที่เราได้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงและรับรู้ถึงสาเหตุว่าอะไรบ้างที่ทำให้เราตัดขาดจากเครือญาติเนี่ยเราก็ตัดสาเหตุต่างๆเหล่านั้นไปก็พยายามจะทำสิ่งที่มันดีไม่ใช่สาเหตุของความขัดแย้งเราจะได้ประสานความเป็นเครือญาติและความเป็นพี่น้องของเราให้ยาวนานแล้วก็มั่นคงมากขึ้นแต่นี่จากการที่เรามาติดต่อกันแล้วเนี่ยติดต่อกับเครือญาติเนี่ยพี่น้องหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าแล้วเราได้อะไรจากการที่เราทำความดีกับเครือญาติเหมือนกับคำถามทุกคำถามที่พี่น้องมักจะตั้งว่าเราละหมาดเราจะได้อะไรเราถือศีลอดเราจะได้อะไรเราทำความดีต่อบิดามารดาจะได้อะไรในส่วนของการทำความดีต่อเครือญาติตรงนี้ล่ะอาจารย์มุสตาฟาครับเราจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับ
1: ท่านพี่น้องครับเราอ่านหะดีษพบบอกว่าคนที่ติดต่อกับเครือญาตินั้นที่จะได้แน่ๆก็คืออัลอีมานุบิลลาห์เป็นสัญญาลักษณ์บอกว่าเราเป็นคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วนะครับแล้วก็วัลยามิลอาคิรและอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์นี่เป็นประการแรกที่ทุกคนแสวงหาครับพี่น้องฉะนั้นอีหม่านนั้นแสวงหาที่ซีคอนสแควร์ไม่ได้ที่ตามตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ฉะนั้นอีหม่านข้อหนึ่งที่จะได้ก็คือว่าเราติดต่อกับเครือญาติทำดีกับเครือญาติไปมาหาสู่กับเครือญาติผมติดใจจัญญาที่บอกว่าบ้านใกล้กันเวลาเดินผ่านกันเนี่ยควรจะแวะให้สลามกันก่อนนะครับแล้วคอยออกไปอย่าเดินผ่านแล้วโดยไม่ได้สลามไม่ได้แวะไม่ได้คุยกับญาติพี่น้องของเราเพราะฉะนั้นการทำตรงนี้แหละทำอย่างนี้เป็นเครื่องหมายบอกว่าเราเป็นคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์และอีหม่านต่อวันอาคิเราะห
0: ์ในประการที่2นะครับที่เราได้รับประโยชน์ที่อัลเลาะห์จะประทานให้เนี่ยก็การติดต่อวงญาตินี่จะทำให้เราอายุยืนและทำให้ริซกีนั้นกว้างขวางคือมีริซกีมากนะครับคนที่ต้องการอยากจะรวยเนี่ยก็ให้ติดต่อกับเครือญาติรับรองได้ว่าริซกีเยอะนะครับและทำให้อายุยืนด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าบุคคลใดก็ตามนะครับต้องการที่จะให้อัลลอฮ์ให้ริซกีเยอะๆและให้อายุยืนแล้วก็ฟัลยัซินรอฮิมะฮูให้ติดต่อกับเครือญาติ อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีบอกพี่น้องอาจจะมีความข้องใจว่าอายุมันจะยืนไปเท่าไหร่อุลามะฮะดีษอธิบายได้2ลักษณะด้วยกันนะครับอายุยืนโดยการนับปีก็เป็นเรื่องของอายุยืนอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอายุก็เท่าเดิมแต่ว่าเราทำอามานมากขึ้นก็เหมือนกับคนอายุยืนมันก็เป็นเรื่องความดีที่เราได้รับมากขึ้นจะถึงอย่างไรก็ตามนะครับในที่สุดเราก็รับได้จากสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าริซกีก็มากขึ้นแล้วก็อายุก็ยืนมากขึ้นอัลลอฮ์ก็จะให้ความเมตตามากขึ้นเป็นความดีมากทีเดียวจริงๆแล้วนะชีวิตทุกชีวิตอาจารย์มุสตาฟาครับอัลกุรอานบอกว่าฟาอิซาจาอาจาลูฮุมลายัสตักฮิรูนะซาอะตันวะลายัสตักดิมูนเวลาอายันมาถึงอายุไขมาถึงแล้วเนี่ยจะขอประวิงก็ไม่ได้แล้วก็จะขอล่วงหน้าก็ไม่ได้แต่ถ้าเราติดต่อกับเครือญาติแล้วอินชาอัลลอฮ์ส่วนยืนของอายุตรงนี้นะครับเราจะได้รับอย่างแน่นอน
1: ครับท่านพี่น้องครับเรื่องริซกีเนี่ยมี2ชนิดนะครับจันญาติได้นำเสนอกับท่านพี่น้องบอกว่าริซกีนั้นเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าริซกีที่อัลลอฮ์กำหนดไว้อย่างนึงเนื่องจากการที่เราทำอามันอิบาดัตเราทำความดีเพิ่มขึ้นริซกีก็เพิ่มขึ้นก็มีส่วนริซกีที่อัลลอฮ์กำหนดตายตัวไว้ก็มีฉะนั้นริซกีมี2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือริซกีที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วอันนี้ตายตัวไม่ได้แต่ริซกีที่จะเพิ่มขึ้นก็คือเนื่องจากเราทำความดีเพิ่มขึ้นอันนี้ก็มีส่วนนะครับมีส่วนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเช่นริซกีที่ได้มาโดยที่เราไม่จะต้องลงทุนเช่นพ่อตายได้รับมรดกอย่างมหาศาลถามว่าเราลงทุนเท่าไหร่ครับไม่ลงทุนอะไรเลยอันนี้เป็นริซกีที่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดนะครับแต่เนื่องจากว่า เรามีอยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยหรือบังเอิญได้

0: พี่น้องทำใจได้เลยว่าเราปฏิบัติแล้วอัลลอฮ์พึงพอใจญาติพี่น้องเราอาจจะไม่มาเยี่ยมเราแต่เราไปเยี่ยมสม่ำเสมอตรงนั้นเราหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ
1: ครับอีกข้อนึงนะครับที่เป็นประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราติดต่อกับเครือญาติก็คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนท่านอบีอายุบอันซอรีสอนคนคนหนึ่งนะครับที่ไปถามท่านนบีบอกว่าทำอามัลใดที่จะทำให้เขาได้เข้าสวรรค์แล้วก็ทำให้เขาได้ห่างไกลจากนรกนบีก็บอกว่าให้ติดต่อกับเครือญาติแต่ก่อนที่จะติดต่อกับเครือญาติตรงนั้นนบีสอนบทเรียนก่อนหน้านั้นไว้ 2-3 ข้อเดียวกันที่จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องด้วยก็คือ1ลาตุชริกบิฮิชัยอันต้องไม่ชริกต่ออัลลอฮ์ประการที่2ก็คือว่าตุกีมุศอลาต้องละหมาดประการที่3ก็คือว่าตุติซะกาต้องออกซะกาตแล้วก็สุดท้ายก็คือติดต่อกับวงญาติเพราะนั้นติดต่อญาติใกล้ชิดเราแล้วก็ต้องปฏิบัติอามัลข้างต้นด้วยเป็นสิ่งที่ท่านนบีสอนแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติต่อเนื่องกัน
0: ครับการทำดีต่อเครือญาติความที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ก็คือว่าแสดงว่าเราด้านเป็นผู้ที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราติดต่อกับเครือญาติเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และอีกประการหนึ่งการติดต่อกับเครือญาตินั้นทำให้เราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำดีที่สุดนะครับทำดีที่สุดตามคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อยู่ในศาสนาอัลอิสลามเป็นคนที่ทำที่ดีที่สุดนะครับนี่คือการชมเชยที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกประการหนึ่งนะครับการติดต่อกับเครือญาตินั้นทำให้ใจสบายอันนี้จริงกันมงหลายนะครับทำให้ใจสบายด้านคนที่ใจสบายเนี่ยอายุมันก็ยืนความเครียดก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีสังเกตสิครับคนดีๆเนี่ยเราติดต่อกับเครือญาติเวลาเราไม่สบายนี่แขกจะมาเยี่ยมบ้านเราเต็มไปหมดกันทั้งหลายคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาซึ่งญาติกันทั้งหมดนะครับเนื่องจากเราอยู่บนดุนยานี้เราติดต่อกับเครือญาติแล้วก็สบายใจไหมสบายใจนะครับนี่คือผลที่เราได้รับบนโลกดุนยานี้นะครับ
1: ครับความรักที่จะเกิดขึ้นกับเครือญาติในประการหนึ่งนี่ก็คือว่าความรักที่เราจะต้องเกิดคันแบ่งปันในเนี้ยมาที่อัลลอฮฺสุบตาลาได้ให้แก่พวกเราทั้งหลายมาจริงๆแล้วเนี่ยเนี้ยมาที่อัลลอฮฺให้กับเรามาเนี่ยเราอย่าได้เก็บเนี้ยมาคนนั้นไว้คนเดียวแต่ว่าให้เราแบ่งเพราะว่าการแบ่งการให้เนี่ยมันจะประสานความเป็นพี่น้องในระหว่างเครือญาติในระหว่างมุสลิมดีที่สุดอัลลอฮ์บอกกับเราในอัลกุรอานว่าวะตะกูรูนิอะมะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซกุนตุมอะอดาอ์ฟะอัลลาฟะบัยนะกุลูบิกุมฟะอัสบะฮตุมบินิอมะติฮิอิควานาอัลลอฮ์ให้เรารำลึกถึงนิอมะที่อัลลอฮ์ให้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าไอ้ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมันมีทางที่จะประสานความขัดแย้งในระหว่างหัวใจของพวกท่านทั้งหลายได้เพียงแต่ว่าเอาเนี่ยมาตรงนั้นนะมาประสานในความเป็นพี่น้องกันเรียกว่าแบ่งประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการให้ซึ่งกันและกันสังคมที่มีการให้เนี่ยจะเป็นสังคมที่มีการยอมรับเกื้อกูลแล้วก็ในเครือญาติของการให้ก็เป็นเครือญาติที่มีการประสานความสำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ท่านนบีสอนแล้วก็โดยบทบัญญัติของอัลกุรอานตรงนี้เป็นความชัดเจนนะครับว่าถ้าประโยชน์ได้รับมาแล้วก็ไม่ประสานแล้วในที่สุดเราก็เกิดความเป็นศัตรูเพราะประโยชน์ที่เราได้รับมาอันนั้นไม่ใช่เจตนารมณ์ของอันอิสลามที่นบีสอนครับ
0: ครับอีกข้อหนึ่งสำหรับคนที่ติดต่อกับเครือญาติก็คือการคิดบัญชีในวันกิยามะห์นั้นสะดวกสบายง่ายดายพี่น้องต้องการไหมครับถ้าต้องการก็อย่าลืมญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนบ้างติดต่อกันและอีกข้อหนึ่งก็คือความผิดจะถูกอภัยถูกกัฟฟิรุซุนูบัลคอตอยาความผิดต่างๆนะครับบาปต่างๆที่มีอยู่นะครับอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้อีกประการหนึ่งนะครับติดต่อกับเครือญาติสิ่งที่ได้ก็คือว่าตอนตายนั้นพี่น้องจะตายในสภาพของคนดีไม่ใช่ตายในสภาพของคนชั่วอันนี้ดีมากครับพี่น้องทำให้เราสบายใจขึ้นเราอ่านฮะดีษเราอ่านกุรอานเราจะรับความรู้ว่าการให้เกียรติกับญาติพี่น้องของเราการยกย่องนะครับแล้วก็การที่เราช่วยเหลือญาติพี่น้องของเราเราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือว่าตายแล้วตายแบบคนดีนะครับ
1: ครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการติดต่อกับเครือญาตินะครับเราจะต้องขอดุอา

0: ให้กับเครือญาติของเรานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่เขาอยู่ต่อหน้าหรือรับหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติตรงนี้ด้วยเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาให้กับพี่น้องของเราไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังไม่ว่าในขณะที่เขามีชีวิตอยู่หรือเขาได้ตายไปแล้วในความเป็นญาติของเรานี่แหละครับเราจะต้องให้การช่วยเหลือด้วยญาติใกล้ชิดญาติห่างไกลก็ช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพแล้วก็ยิ่งในความเป็นพี่น้องมุสลิมที่ไกลออกไปเราก็ต้องช่วยเหลือเท่าที่เราสามารถช่วยเหลือจากเงินไม่ได้จากความรู้ไม่ได้จากแรงงานไม่ได้เราก็ช่วยเหลือกันด้วยการขอดุอาก็เป็นความห่วงใยประการหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้กับให้เรามอบสิ่งนี้ให้กับคนที่เป็นญาติให้กับคนที่เป็นพี่น้องของพวกเรา
1: ครับการอยู่ร่วมกันในระหว่างพี่น้องก็มีมารยาทอยู่หลายอย่างหนึ่งให้อิสติอานะบิลละให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กันนะครับพี่น้องขอดุอากันหรือเปล่าขอดุอากันนะไม่ใช่ขอดุอาให้กับตัวเราให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วเท่านั้นแต่ขอดุอาให้กับญาติสนิทของเรานั้นนะครับโดยมีการติดต่อกันแล้วก็ไปมาหาสู่กันและอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าหากญาติพี่น้องเราทำอะไรผิดนะถ้าเขามาขอร้องเนี่ยอย่าเอาโทษกันให้อภัยกันนะครับเหมือนกับที่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามถูกพี่น้องๆทรมานพี่น้องทั้งหลายจับโยนบ่อก็ดีเสร็จแล้วก็กว่าจะมาพบพี่น้องกันเนี่ยนบียูซุฟไม่เอาโทษเลยอภัยให้หมดเลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งว่าเราเป็นพี่น้องกันถือจะใครจะทำอะไรแรงกว่ากันแค่ไหนก็ตามวันหนึ่งเราก็ต้องให้อภัยกันผมอยากจะแนะนำอย่างนี้นะครับพี่น้องกันนี่นะครับญาติพี่น้องกันนี่ควรจะทำบุญนะแล้วก็เลี้ยงอาหารกันแล้วก็ควรที่จะมานั่งรวมกันอย่างน้อย6เดือนครั้ง3เดือนครั้งนะครับแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องอัลอิสลามหากเราพูดไม่เป็นก็ให้ญาติพี่น้องเราที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้หรืออาจารย์อินยัดก็ได้นะครับเชิญไปนั่งคุยกันถึงความสำคัญของการเป็นพี่น้องกันอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นสิ่งที่ดีมากงามมากครับ
0: ครับในส่วนหนึ่งนะครับเราอาจจะขัดแย้งกัน ในญาติใกล้ชิดของเราเนี่ยเราก็ได้รับคำสอนว่าเราจะต้องจับมือกันนะครับ ให้สลามต่อกันแล้วก็ให้ลืมข้อบกพร่องหรือสิ่งที่เป็นข้อตำหนิซึ่งกันและกันคนเรานะครับถ้าเก็บความแค้นไว้ในใจเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ดีขึ้นมาได้แต่ถ้าเราลืมสิ่งเหล่านั้นไปนะครับลืมความแค้นลืมความเจ็บปวดลืมสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็เราก็มาจับมือกันมาให้สลามกันแล้วก็มาให้อภัยซึ่งกันและกันตรงนั้นนะครับเราก็จะได้รับส่วนดีซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนแก่พวกเราทั้งหลายพี่น้องลองไปดูอัลกุรอานสิครับว่าอัลกุรอานได้สั่งแก่พวกเราทั้งหลายว่าเวลามุมิน2กลุ่มเกิดการขัดแย้งกันเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนให้เรารับรู้ว่าหน้าที่ของเราก็คือว่าฟาอัสลิฮูให้อิสลาห์กันให้ประนีประนอมให้ประสานกันไม่ใช่ว่าเราไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็อีกคนก็มาเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งในที่สุดก็เรียกกันว่าฝ่ายหนึ่งถือหางคนนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็ถือหางคนนี้ก็กลายเป็นว่าคนที่ทะเลาะกันก็ต่างคนต่างมีหางแล้วก็ทะเลาะกันไม่เลิกเพราะฉะนั้นลืมข้อบกพร่องลืมตำหนิต่างๆแล้วเราก็มาดีกัน จับมือกันแล้วก็ให้สลามซึ่งกันและกันนั่นเป็นสิ่งที่ท่านนบีสอนครับ
1: และอีกข้อหนึ่งอยากจะฝากก็คือว่าเราเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องอัลมุบาดะเราะห์บิลฮะดียะห์อันนี้เราต้องให้ของขวัญกันนะครับให้ของขวัญกันไม่ให้เฉพาะสามีภรรยาญาติเพื่อนกับญาติพี่น้องก็ควรจะให้ของขวัญกันเพราะการให้ของขวัญนั้นจะนำมาซึ่งความรักนะครับอาหารก็ส่งกันให้กันนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งอยากจะขอแนะนำก็คือว่าอย่าติเตียนกันมากเกินไปเช่นเราคุยเนี่ยแล้วก็ติญาติพี่น้องของเราครอบครัวนั้นซึ่งเราคุยกันกับญาติกับพี่น้องของเรากับลูกหลานของเราตรงนี้เป็นการติงอีกครอบครัวหนึ่งอันนั้นไม่ดีนะครับจะทำให้คนที่อยู่ในบ้านมีความรู้สึกว่ากระดากเราไม่อยากที่จะไปเยี่ยมคนที่พ่อแม่กำลังนินทาถึงคนอีกคนหนึ่งท่านพี่น้องครับการเป็นพี่น้องกันนี่นะครับอย่าลืมนะครับว่าอัลเลาะห์ตะอาลานี้ทรงพอใจนะครับ ทรงพอใจอย่างยิ่งในการที่เราไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันผมขอแนะนำอีกนิดนึงบางทีเราไม่ได้พบกันนะครับการพบกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มอันนี้เป็นเรื่องแรกมากนะครับสิ่งแยกก็คือว่าการยิ้มกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มอันนี้สำคัญมากนะครับ อย่าเพิ่งถามว่าไปไหนให้ยิ้มก่อนให้สลามแล้วก็ยิ้มอย่าเพิ่งถามนะครับให้สลามก่อนแล้วก็ยิ้มอันนี้เป็นมารยาทที่ดีที่สุดนะครับ
0: ในส่วนหนึ่งที่เราได้รับความรู้นะครับที่จะบอกกับพวกเราทั้งหลายก็คือว่าเราต้องมีความรู้สึกเห็นว่าญาติของเราเนี่ยมีความเดือดร้อนแล้วก็พร้อมที่จะแบกรับภาระของเขานะครับที่จะช่วยเหลือเขาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าเราต้องช่วยเหลือพี่น้องของเราเนี่ยอุนซุดอัคอกะซอลิมันเอามาสลูมันพี่น้องเขาเราจะไปซอลเลมใครแล้วก็ช่วยบอกว่าอย่าไปซอลเลมอย่าไปข่มขู่อย่าไปทำร้ายอย่าไปยกตนข่มท่านอย่าไปเอารัดเอาเปรียบแต่ว่าเมื่อพี่น้องหรือวงญาติถูกซอลเลมแล้วก็ต้องให้การช่วยเหลือเพื่อปลดภาวะของความยุ่งยากจากพี่น้องของเราและวงญาติของเราไปเรียกว่าเรายอมรับแบกภาระแห่งความยุ่งยากของพี่น้องของเราอันนี้ก็เป็นหลักประการหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับเพราะตรงนั้นแหละจะทำให้ภาพของความเป็นพี่น้องวงญาติใกล้ชิดมันดีขึ้นพี่น้องต้องได้รับความเข้าใจนะครับว่าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราจะมีความสุขอยู่คนเดียวได้อย่างไรในขณะที่พี่น้องของเราเกิดความทุกข์เราจะสุขอยู่ได้อย่างไรในขณะที่ญาติของเราเกิดความทุกข์เราก็ต้องสนใจด้วยเราก็ต้องดูแลด้วยเราก็ต้องอย่างน้อยๆก็ให้คำแนะนำที่เป็นอิสลามเพราะว่าทุกชีวิตน่ะต้องการทางออกแต่เมื่อเขาหาทางออกที่ไม่ใช่อิสลามเขาก็จะต้องหาทางออกซึ่งเป็นทางออกอื่นซึ่งเรียกว่าหาทางออกจนได้แล้วในที่สุดถ้าเป็นทางออกที่ไม่ใช่อิสลามแล้วเนี่ยความเป็นญาติของเราก็ถูกตัดขาดชัยฏอนก็เข้ามาแทรกแล้วคนเราพอได้เกลียดกันแล้วเนี่ยนานนักที่จะกลับมาคืนดีกันได้ถ้าคนเหล่านั้นมีเกณฑ์ในความรู้สึกในใจว่าฉันจะไม่ยอมดีกับใครฉันจะไม่พูดกับใครฉันจะกินข้าวของฉันตังใครก็ตังมันบ้านใครก็บ้านมันถ้าความรู้สึกตรงนี้มาอยู่ในใจของพี่น้องแล้วเนี่ยเราก็จะลดการติดต่อกับเครือญาติและในที่สุดก็ห่างกันไปแล้วก็ไม่รู้จักกันนี่คืออันตรายประการหนึ่งที่เราจะต้องระวังมากทีเดียวครับ
1: ท่านพี่น้องครับผมอยากจะเน้นอีกนิดนึงนะครับหนึ่งอย่าเอาความรวยเนี่ยมาข่มกันคนที่มีญาติพี่น้องคนใดที่มีริสกีกว้างขวางนั้นต้องทำสองอย่างหนึ่งให้ติดต่อกับเครือญาติแล้วก็อย่าตะกำบดให้นอบน้อมและถ่อมตนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วขอเน้นอีกข้อหนึ่งนะครับเรื่องมรดกนะครับถ้ามีการตายเกิดขึ้นอย่าแช่มรดกเป็นปีๆนะครับให้รีบจัดการเสียว่าส่วนของใครได้อะไรก็ควรที่จะมอบให้เขาไปเลยถ้าเก็บมรดกไว้แช่มรดกไว้จะนำมาซึ่งความไม่มองหน้ากันอันนี้กว่าจะคืนดีกันได้ใช้เวลาหลายเดือนนะครับพี่น้องทั้งหลาย
0: ในส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมองดูต่อไปก็คือว่าเมื่อเราประสานความดีในระหว่างเครือญาติแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่พูดนะครับในระหว่างพี่น้องของเราก็คือว่าเวลาเราช่วยอะไรไปในระหว่างพี่น้องมุสลิมเนี่ยเราอย่าได้พูดนะครับสิ่งที่เป็นการล้ำเลิกหรือสร้างความเจ็บใจให้กับเครือญาติที่เราได้ให้การช่วยเหลือนะครับคนเรามักจะพูดว่าอุตส่าห์ช่วยเหลือตั้งเยอะแยะแล้วก็มาเป็นแบบนี้แล้วก็มีการลบหลู่มีการสร้างความเจ็บใจให้กับคนที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นดีกันก็ช่วยกันได้แต่ว่าพอสะดุดใจกันก็อ้างความดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อตำหนิที่เราอย่าได้เอามาใช้กับเชื้อเกลือญาติของเราแล้วก็พี่น้องมุสลิมของเราตรงนี้แหละครับที่อัลกุรอานได้สอนให้เราได้สำนึกตรงนี้มากทีเดียวครับ
1: อีกข้อนึงอยากจะแนะนำก็คือว่าเรามีญาติตระกูลครอบครัวอาจจะเป็น40 50ครอบครัวบางทีอาจจะเป็นร้อยๆคนนะครับควรจะมีเขาเรียกว่ากองทุนนะครับกองทุนสำหรับพี่น้องที่ยากจนเช่นมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะมีเงินมีทองที่จะเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลควรจะมีกองทุนเอาไว้อันนี้เป็นคำแนะนำนะครับอาจจะไม่ทำก็ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องการศึกษาก็ดีนะครับแล้วก็จะทำมาให้ความรักใคร่เกิดขึ้นในระหว่างพี่น้องนะครับ
0: ตรงนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับอาจารย์ที่อาจารย์มุสตาฟาได้พูดถึงก็คือว่า การจัดตั้งกองทุนนะครับเพราะว่าไอ้ความแตกต่างครับความต่างชั้นกันในระหว่างฐานะของพี่น้องมุสลิมในระหว่างคือญาติของเรานั้นมีอยู่แล้วก็ทุกวันนี้สังคมก็พัฒนามาในระดับหนึ่งจะเห็นว่าเรามีรถรับส่งไม้ยึดอะไรทำนองนี้แล้วก็มีกองทุนที่จะช่วยกันเรื่องของกระฝันเรื่องของโลงหรือแม้แต่การจัดการฝังซึ่งเป็นความสะดวกที่จะให้กับเครือญาติของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะได้ทำตรงนี้แล้วก็ประสานกันให้ต่อเนื่องเพราะว่ามันจะเป็นการผูกความรู้สึกความสัมพันธ์คนเราเวลาสูญเสียแล้วเนี่ยจะเกิดความรู้สึกเกิดความคิดว่ามันมีใครที่จะช่วยเหลือเรามีใครบ้างที่เราจะติดต่อมีใครบ้างมองเห็นเราอยู่ในขณะที่เรามีความเดือดร้อนแต่ทั้งหมดที่เราปฏิบัติทั้งหมดนั่นแหละครับเราต้องตั้งใจที่จะต้องทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าคอลิซอตันลิวัจฮิลลาฮิลกะรีมตั้งใจจริงเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมถึงเอาความตั้งใจจริงมาพูดตรงนี้ก็เพราะบอกให้เราได้รับรู้ว่าถ้าเราปฏิบัติอะไรมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจริงเพื่ออัลลอฮฺเนี่ยมันจะทำให้เวลาของการทำงานนั้นมันสั้นเพราะถ้าเราทำงานเพื่อเกียรติวันหนึ่งแล้วก็เลิกถ้าเราสะดุดใจทำงานเพราะคนบางครั้งเราจะต้องหยุดเพราะเราไม่พอใจแต่ว่าถ้าเราทำงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยในที่สุดเราก็ทำโดยตลอดเพราะสิ่งที่เราหวังในขณะที่เรามีความบริสุทธิ์ใจนั้นเราหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺแล้วก็ในขณะที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทุ่มทุกอย่างก็เพื่อความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้แหละครับถ้าเราทำได้แล้วเนี่ยมันจะประสานสัมพันธ์ของความเป็นเครือญาติได้อย่างดีที่สุดและถึงตรงนั้นแล้วสัญญาได้เลยนะครับว่าเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺเราจะได้รับความยินดีจากอัลลอฮฺตลอดชีวิตทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังฟักทองฮัจญีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีมุฮัมมัดเซนและโตเดะฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงณมัสยิดอับดุลลานุสรตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตอาติกะจอรกาโตอาติกะจอรกาอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมะฮามิดจอรกาและเป็นพี่สาวของฮัจญีรอซีดจอรกาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณมัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาจงประสบกับพี่น้องที่มาร่วมศึกษาแสวงหาวิชาความรู้ทุกท่านครับพี่น้องครับการที่เรามาศึกษาวิชาความรู้นั้นมันเป็นยาแขนงหนึ่งสำหรับที่จะคอยรักษาตัวของเราให้พ้นจากความไม่รู้พี่น้องครับในหน้าประวัติศาสตร์มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่มันสะท้อนถึงความไม่รู้ได้เป็นอย่างดีมีอยู่ครั้งหนึ่งมีกลุ่มซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งได้เดินทางและปรากฏว่าระหว่างการเดินทางก็มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งประสบกับอุบัติเหตุทำให้เกิดบาดแผลบริเวณศีรษะและมีอยู่คืนหนึ่งซอฮาบะห์ท่านนั้นก็ได้นอนหลับแล้วก็ระหว่างที่เขาหลับเนี่ยเขาก็ได้ฝันจนทำให้เกิดยูนุบมีอสุจิเคลื่อนออกมาจากอวัยวะเพศแน่นอนครับเมื่ออสุจิเคลื่อนออกมาคนที่เป็นมุสลิมโดยทั่วไปก็พื้นฐานความรู้ก็รู้ว่าเมื่อเราฝันและมีอสุจิเคลื่อนมาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำอะไรครับก็จะต้องอาบน้ำยกหะดัสเมื่อซอฮาบะห์ท่านนี้ตื่นขึ้นมาก็ได้เล่าเหตุการณ์ดังกล่าวให้กับบรรดาเพื่อนๆของเขาที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันฟังพอเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวให้กับเพื่อนฟังบรรดาพวกเพื่อนๆก็ลงความเห็นว่าจำเป็นที่ซอฮาบะห์ท่านนี้จะต้องทำการอาบน้ำยกหะดัสถามว่าทำไมซอฮาบะห์ท่านนี้ต้องไปถามเพื่อนด้วยก็เนื่องจากว่าเขานั้นมีอะไรครับมีบาดแผลอยู่ที่ศีรษะเขาก็เลยกลัวว่าถ้าเขาอาบน้ำเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมมันจะมีข้อผ่อนผันหรือว่าผ่อนปรนอย่างอื่นไหมในการที่เขาจะทำตะยัมมุมเนี่ยได้ไหมแต่พอคุยกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าไม่น่าจะได้นะน้ำมันมีอยู่ในเมื่อมีน้ำอยู่ก็ไม่สามารถที่จะอาบตาทำตายามุมแทนได้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ซอฮาบะห์ท่านดังกล่าวที่มีแผลแล้วก็มียูนุบเนี่ยก็ทำไมครับก็เลยอาบน้ำยกหะดัสพออาบน้ำยกหะดัสน้ำก็ทำไมซึมเข้าไปตามบาดแผลที่เขาประสบอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้ซอฮาบะห์ท่านดังกล่าวเสียชีวิตเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวทราบไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยเรียกกลุ่มซอฮาบะห์กลุ่มเนี้ยที่เดินทางมาด้วยกันน่ะมาถามความจริงว่าเหตุการณ์ที่ท่านได้ยินมาเนี่ยเป็นจริงไหมพอถามก็ทราบว่าเป็นจริงดังนั้นท่านนบีก็ได้กล่าวแก่กลุ่มซอฮาบะห์กลุ่มดังกล่าวเนี่ยว่าทำไมท่านไม่รู้เนี่ยทำไมท่านจึงไม่ถาม
นะครับเห็นไหมว่าการที่เราไม่รู้และเราไม่ถามเนี่ยมันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายนะครับทั้งต่อตนเองต่อบุคคลอื่นและก็ต่อสังคมลองคิดดูว่าถ้าหากว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยมีครอบครัวความเสียหายเกิดกับสังคมไหมเกิดกับสังคมทำให้ภรรยาเขาต้องเป็นแม่ไม้ทำให้ลูกของเขาต้องเป็นเด็กกำพร้าทำให้เกิดความเสียใจกับคนในครอบครัวต่อตนเองเกิดไหมเหตุการณ์ดังกล่าวแน่นอนต้องรู้สึกผิดเพราะรู้แล้วว่าสิ่งที่แนะนำไปเนี่ยมันถูกไหมไม่ถูกนอกจากรู้สึกผิดแล้วท่านรอซูลเนี่ยก็ใช้ให้ซอฮาบะห์กลุ่มดังกล่าวเนี่ยไปเสียค่าปรับอันเนื่องมาจากว่าเป็นเหตุทำให้บุคคลอื่นต้องถึงแก่ความตายเห็นไหมว่ามันเป็นระบบเลยนะครับจากการที่เราไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วก็ทำไปแบบไม่รู้เนี่ยมันก็จะเป็นระบบเป็นขั้นเป็นลำดับเสียหายทั้งต่อตนเองเสียหายต่อสังคมเสียหายกับบุคคลอื่นฉะนั้นถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับกับการที่พวกเรามีความตื่นตัวนะครับในการที่จะมาศึกษาแสวงหาวิชาความรู้ต่างๆสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทต่างๆนะครับในการที่เราจะดำเนินชีวิตในฐานะที่เราเป็นมุสลิมพี่น้องครับจริยามารยาทเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของหลักคุณธรรมฉะนั้นจริยามารยาทในอิสลามเนี่ยเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองจริยามารยาทต่างๆที่เราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องได้มาจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งนั้นดีนะครับสิ่งไหนดีสิ่งนั้นจริงดีเนี่ยจะต้องได้มาจากคำบอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสังคมหนึ่งนะครับความดีของแต่ละสังคมเนี่ยพี่น้องคิดว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมสังคมแต่ละสังคมบอกว่าสิ่งนี้เป็นความดีไปอีกสังคมหนึ่งอาจจะบอกว่าเป็นความไม่ดีก็ได้จริงไม่จริงตัวอย่างเช่นการทำกุรบานการเชือดสัตว์ในหลักการของศาสนาถือว่าเป็นความดีไหมครับเป็นความดีไหมเป็นความดีทำได้ผลบุญแต่ถ้าเราเอาสังคมอื่นมาตัดสินอาจจะไม่เป็นความดีในสังคมของเขาฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยการที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีแบบแผนมาจากศาสนามีรูปแบบมาจากศาสนาไม่ได้สิ่งที่เราคิดว่ามันดีแล้วเราก็บอกว่ามันเป็นความดีพี่น้องพอเข้าใจไหมนะครับความดีเนี่ยจะบอกว่าเป็นความดีจะต้องมีรูปแบบมาจากศาสนาสิ่งไหนดีสิ่งนั้นมาจากศาสนาแต่ถ้าสิ่งไหนเราบอกว่าดีแต่ในศาสนาไม่ได้บอกไว้สิ่งนั้นใช่ความดีไหมอันนี้เราน่าคิดนะสิ่งต่างนี้สิ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยมันมีรูปแบบมันมีแบบแผนมาจากข้างหนึ่งคุณธรรมเนี่ยมันเป็นหนึ่งจากสามประการพื้นฐานของศาสนาสามประการพื้นฐานมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งก็คืออีมานประการที่สองก็คืออิสลามและประการที่สามก็คืออิห์ซานนะครับอีมานอิสลามและก็ยะห์ซาน
สามประการเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนใครเป็นคนมาบอกว่าสามประการเหล่านี้เป็นสามประการพื้นฐานที่มุสลิมเนี่ยจะต้องเรียนรู้และจะต้องยึดถือในการดำเนินชีวิตครั้งหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่ในมัสยิดของท่านมัสยิดอันนบวีแล้วก็มีบรรดาซอฮาบะห์นั่งอยู่ด้วยนะครับปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในมัสยิดของท่านนบีผู้ชายคนนี้เดินเข้ามานะครับในสภาพที่สะอาดเสื้อผ้านี่ขาวสะอาดไม่มีร่องรอยของการเดินทางแม้แต่นิดเดียวเมื่อผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเนี่ยก็มองนะครับว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครปรากฏว่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยไม่รู้จักผู้ชายคนนี้แม้แต่คนเดียวเมื่อไม่รู้จักแสดงว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยอยู่ในเมืองมะดีนะห์มั้ยครับอยู่มั้ยไม่อยู่เมื่อไม่ได้อยู่ในเมืองมะดีนะห์ก็พอจะอนุมานได้ว่าผู้ชายคนนี้ต้องมาจากเมืองอื่นถ้ามาจากเมืองอื่นเนี่ยก็จะต้องมีร่องรอยของการเดินทางแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเมื่อเดินเข้ามาในมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีร่องรอยของการเดินทางแม้แต่นิดเดียวเสร็จแล้วเมื่อผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาก็มานั่งที่ข้างหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนั้นก็ได้ถามคำถามคำถามแรกก็คือถามว่าอิสลามคืออะไรอิสลามคืออะไรท่านรอซูลก็ได้ตอบไปว่าอิสลามคืออะไรอิสลามก็ท่านรอซูลก็พูดถึงรุกนอิสลามทั้ง5ประการเมื่อท่านรอซูลได้กล่าวได้ตอบแก่ชายคนนั้นเสร็จปรากฏว่าชายคนนั้นก็บอกว่าท่านพูดถูกแล้วผู้ชายคนนี้เข้ามาถามคำถามพอถามเสร็จนบีบอกว่าพอนบีตอบไปผู้ชายคนนี้บอกกับนบีว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยถูกแล้วนะบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่เป็นไงครับงงไหมงงเข้ามาถามคำถามถามเองพอนบีตอบแล้วก็มายืนยันว่าสิ่งที่พูดเนี่ยถูกแล้วซอฮาบะห์ก็งงเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้ก็ถามต่อว่าอีหม่านคืออะไรท่านนบีก็ตอบถึงรุกนอีหม่านทั้ง6ประการว่ามีอะไรบ้างพอท่านนบีกล่าวตอบเสร็จเรียบร้อยผู้ชายคนดังกล่าวก็พูดยืนยันคำตอบของท่านนบีว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยถูกต้องแล้วยิ่งทำให้บรรดาซอฮาบะห์เป็นไงครับงงมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วชายคนดังกล่าวก็ถามท่านนบีต่ออีกว่าอิห์ซานคืออะไรอิห์ซานก็คือคุณธรรมคุณธรรมเนี่ยคืออะไรอะไรคืออิห์ซานท่านนบีก็ตอบว่าก็คือการที่ท่านนั้นกระทำเสมือนว่าท่านนั้นเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นพระองค์ก็ตามแต่พระองค์นั้นทรงเห็นท่านนี่คือหลักคุณธรรมเมื่อตอบเสร็จผู้ชายคนดังกล่าวก็ยืนยันคำตอบของท่านนบีว่าท่านพูดถูกต้องแล้วนะครับทั้ง3คำถามนะครับก็คือรากฐานหรือว่าพื้นฐานของศาสนานั่นเองก็คืออีมานอิสลามแล้วก็อิห์ซาน3อย่างนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้พี่น้องครับถ้าหากว่าเราเข้าใจหลักอิห์ซานทำความเข้าใจหลักอิห์ซานอย่างถ่องแท้ในชีวิตประจำวันของเราแต่ละวันเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราจะไม่กล้าที่จะประพฤติความชั่วแม้แต่นิดเดียวหลักอิห์ซานที่สำคัญก็คือที่บอกไปนะครับว่าเราเนี่ยกระทำตนเสมือนว่าเราเห็นอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระองค์ก็ตาม
แต่พระองค์ทำไมเห็นเราอยู่ถ้าในหัวใจของเราเนี่ยรำลึกอยู่เสมอถึงหลักอิห์ซานอันนี้มีใครกล้าทำความชั่วไหมไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ลับหรือว่าจะอยู่ในที่แจ้งแน่นอนไม่มีใครที่จะกล้าทำความชั่วแม้แต่นิดเดียวใครจะกล้าขาดละหมาดไหมถ้าหากว่าเรานึกอันนี้ได้ตลอดเวลาแน่นอนเมื่อถึงเวลาละหมาดเราก็พร้อมที่จะทำไมครับละหมาดแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนๆก็ตามเราจะกล้าทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรก็ตามเราจะไม่มีทางที่จะกล้าทำสิ่งต่างเหล่านั้นอย่างแน่นอนนะครับนี่คือพื้นฐาน3ประการนะครับอีหม่านอิสลามแล้วก็อิห์ซานซึ่งเมื่อบทสนทนาระหว่างผู้ชายคนนี้กับท่านนบีจบลงผู้ชายคนนี้ก็ทำไมครับก็เดินจากออกไปจากมัสยิดแล้วก็บรรดาซอบาเนี่ยก็ไปดูนะครับว่าผู้ชายคนนี้หายไปไหนปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็หายไปโดยที่ไม่มีใครเคยเห็นผู้ชายคนนี้อีกเลยเสร็จแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามกับบรรดาซอฮาบะว่าพวกท่านรู้ไหมชายคนดังกล่าวเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาเป็นใครบรรดาซอฮาบะก็บอกว่าอัลลอฮ์และก็รอซูลนั้นเป็นผู้ที่รู้ดียิ่งท่านนบีก็บอกว่าชายคนดังกล่าวนั้นเขาคือมาลาอิกะห์ญิบรีลมาเพื่อสอนศาสนาให้แก่พวกท่านนะปรากฏว่าชายคนดังกล่าวคือใครครับก็คือญิบรีลนะครับจำแรงร่างมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาสอนนะครับศาสนาให้แก่บรรดาซอฮาบะนะครับพี่น้องครับในเรื่องของมารยาทเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งนะครับที่มุสลิมทุกคนจะต้องทำการศึกษาสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องก็คือในเรื่องของมารยาทในการกล่าวสลามนะครับมารยาทในการกล่าวสลามในการกล่าวทักทายมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าการกล่าวสลามคืออะไรการกล่าวทักทายคืออะไรพี่น้องครับการกล่าวสลามเนี่ยถือเป็นประโยคแรกที่เราจะใช้ในการกล่าวทักทายเวลาเราเจอกันนะครับการกล่าวสลามถือเป็นประโยคแรกที่ใช้ในการกล่าวทักทายเวลาเราเจอกันบางคนเวลาเจอกันนะครับบางคนไม่ได้กล่าวสลามก่อนโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นพอเจอหน้ากันเขาก็ยกมือเขาจะเรียกด้วยสรรพนามต่างๆมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งคนสูงอายุบางคนที่ไม่ได้เจอเพื่อนนานๆเวลาพอเจอเพื่อนเก่าๆเป็นไงครับยกมือแล้วก็ตะโกนด้วยกับสรรพนามที่เขาคุ้นเคยกันนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยากจะมาให้เราเนี่ยฟื้นฟูนะครับซุนนะอันนี้ในการที่เราจะเริ่มกล่าวประโยคแรกด้วยกับการกล่าวให้สลามจะเจอกันที่ไหนก็ตามนะครับก็ให้เรากล่าวสลามก่อนแล้วเราจะสนทนาอะไรกันจะพูดคุยอะไรกันค่อยๆว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะการกล่าวสลามเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับว่ามันมาอย่างไรใครเป็นคนสอนและใครเป็นคนที่กล่าวสลามเป็นคนแรกเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะนำเรื่องนี้เนี่ยมาพูดคุยให้ฟังประการต่อมาการกล่าวสลามก่อนเป็นอะไรครับ
เป็นไรเป็นซุนนะเป็นซุนนะนะครับการกล่าวสลามก่อนเริ่มกล่าวก่อนเนี่ยเป็นซุนนะเป็นซุนนะแต่เมื่อผู้ได้ยินจะต้องกล่าวรับสลามการกล่าวรับสลามเป็นอะไรครับเป็นวาญิบหลายครั้งเห็นบางคนนะครับมีคนเขาเดินเข้ามาให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมปรากฏว่ามีคนนั่งอยู่เยอะแยะเลยนะครับแต่ไม่ได้ทันรับสลามเขาก็จะเงยหน้าขึ้นมาอ้าวเป็นไงจีเป็นไงบ้างคุยกันเลยแต่ยังไม่มีใครกล่าวรับสลามสักคนนั่นคือความเคยชินนะครับเมื่อมีคนให้สลามแก่เราคนที่เขากล่าวสลามเนี่ยมันเป็นซุนนะห์ของสำหรับเขาแต่คนที่ได้ยินเป็นอะไรครับเป็นวาญิบถ้าอยู่เป็นกลุ่มรับสลามคนเดียวก็ถือว่าผ่านและพ้นแล้วแต่ถ้าอยู่เป็นกลุ่มไม่รับสลามเลยสักคนเป็นไงครับทั้งหมดเนี่ยเป็นไงครับโดนหมดเลยนะครับเพราะการรับสลามเป็นวาญิบฉะนั้นเราอย่าเฉยเมยนะครับต่อการกล่าวรับสลามหรือบางครั้งเวลาผมหรือว่าพี่น้องเนี่ยไปตามงานมัสยิดอาจารย์เขาขึ้นบรรยายนะครับกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ข้างล่างไปแล้วนั่นกินก๋วยเตี๋ยวนั่นคนอีกคนนึงนั่งคุยอีกคนนึงซื้อของอยู่นะครับท่านอาจารย์กล่าวกับท่านเก้าอี้ที่เคารพไม่มีใครกล่าวสลามทุกสักคนเลยนะครับยิ่งเวลาอาจารย์ชุดดึกๆแล้วอ่ะนะครับเก้าอี้นั่งกันเพียบเลยไม่มีคนนั่งคนนั่งฟังอยู่ตามโต๊ะอาหารนะครับอยู่ตามโต๊ะอาหารพอครับอาจารย์ขึ้นไปบนเวทีกล่าวให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เหลือแต่เก้าอี้ทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องอยู่ตรงไหนครับอยู่ตามโต๊ะอาหารอยู่ตามร้านค้าบางคนซื้ออาหารอยู่ซื้อเสื้อผ้าอยู่ไม่มีใครกล่าวรับสลามด้านล่างเลยเนี่ยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สังคมเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องปรับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอย่าให้อาจารย์เขาขึ้นไปแล้วคุยกับท่านเก้าอี้ที่เคารพนะครับทั้งที่เขาเอาอัลกุรอานมาบอกกับเราเอาหะดีษมาบอกกับเรานะครับบางครั้งอาจารย์เขานั่งคุยกับกล้องอย่างเดียวนะเขาข้างล่างมีแต่เก้าอี้กับกล้องส่วนพี่น้องอยู่ไหนอยู่ตามโต๊ะอาหารตามร้านค้านะครับเราจะต้องตื่นตัวนะครับในการที่จะเรียนรู้นะครับรับความรู้ใหม่ๆนะสิ่งต่างเหล่านี้เราจะต้องเปลี่ยนนะครับในสังคมของเราประการต่อมาการกล่าวสลามนะครับเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนกล่าวสลามก่อนเนี่ยเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยมารยาทแล้วนะครับเด็กเนี่ยจะสลามแก่ผู้ใหญ่แต่ถามว่าผู้ใหญ่สลามแก่เด็กได้ไหมได้ท่านนบีเองเคยทำเป็นแบบอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีหะดีษตรงนี้นะครับมาเป็นตัวอย่างให้แก่เรานะครับท่านนบีเองก็เคยทำคนหมู่มากนะครับคนที่อยู่น้อยเนี่ยมากันไม่กี่คนจะต้องให้สลามคนที่อยู่จำนวนมากๆแต่คนที่อยู่จำนวนน้อยก็สามารถให้สลามแบบคนที่อยู่น้อยๆก็ได้การเริ่มให้สลามก่อนถือเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้เป็นการแสดงความว่าฉันเนี่ยเป็นไงครับยิ่งใหญ่ไม่มีใครมาเหมือนแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่จะให้คุณยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามคุณก็เป็นบ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องคิดอันนี้ให้ได้เสมอถ้าเราคิดไม่ได้เนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังตั้งภาคีกับอัลลอฮฺนะการที่เราแสดงความตะกับบูรแสดงความยิ่งใหญ่นะครับแสดงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการตั้งภาคีฉะนั้นเราจะต้องปรับอันนี้ให้ได้นะครับ
คนที่เขาทะเลาะกันมีปัญหากันเราลองเปลี่ยนดูไปให้สลามกับเขาเนี่ยอะไรหลายอย่างมันจะทำไมครับดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นเราให้สลามเขาวันแรกเขาอาจจะยังไม่รับแต่ว่าทำทุกวันทำเรื่อยๆจนเขาเนี่ยอายไปเองสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องรับสลามเราแต่ทุกวันนี้เป็นไงครับพอทะเลาะกันหันหน้าออกจากกันเลยครับเดินสวนกันหน้ายังไม่อยากมองเลยบางคนบอกมองพื้นดีกว่ามองก้อนหินดีกว่าบางคนเดินจะชนกันแล้วนะครับพี่น้องบางคนเป็นพี่น้องกันทะเลาะกันนะครับเดินนะครับจะชนกันแล้วแต่ทำเป็นไม่เห็นแต่ถ้าเปลี่ยนนะครับเดินมาอีกคนหนึ่งเขาไม่อยากมองแต่เราพยายามไปเดินให้เขาเห็นแล้วกล่าวสลามถ้าเขาเป็นคนที่ศึกษาเนี่ยเมื่อเรากล่าวสลามแล้วแน่นอนยังไงเขาต้องรับสลามเพราะการกล่าวรับสลามเป็นวาญิบแต่ถ้าเขาไม่ใช่คนศึกษาแต่เราทำทุกวันทำเรื่อยๆจนเขาละอายไปเองเกิดความสงสัยทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องมาสลามแกเราอธิบายให้เขาฟังเสร็จแล้วสิ่งต่างๆที่เคยบาดหมางในอดีตมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจากการเริ่มกล่าวสลามก่อนอย่ามีทิฐิเยอะนะครับลดทิฐิแล้วเราก็เริ่มกล่าวสลามก่อนทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับประการต่อมาการกล่าวสลามในคำกล่าวสลามเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามีอยู่คำหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับในการกล่าวสลามคือคำว่าอะไรครับพี่น้องรู้ไหมในคำกล่าวสลามที่เรากล่าวสลามอยู่เป็นประจำอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมมีอยู่คำหนึ่งถือว่าเป็นคำที่ดีคำว่าอะไรครับคำว่าอัสสลามุอัสสลามุเป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัสสลามุเนี่ยอัสสลามอัสสลามุอัลลอฮฺผู้ทรงสันติอัสสลามุเนี่ยเป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าเวลาทุกครั้งที่เรากล่าวให้สลามเรากล่าวพระนามของอัลลอฮ์ด้วยนะครับเวลาเราขอดุอาเนี่ยนะครับเวลาเราขอดุอาเนี่ยนักวิชาการบอกว่าจะให้เราเริ่มต้นด้วยกับการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์มาลิกยากุดดูสยาสลามอัสสลามุฉะนั้นการกล่าวสลามนะครับการกล่าวสลามจึงเป็นการขอดุอาให้แก่กันอัสสลามุอัสสลามุขอความสันติสันตินี้มาจากคำอัสสลามุก็มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับความสันตินี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ให้ความสันติมาบนโลกใบนี้ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะนำความสันติเหล่านี้แพร่กระจายไปทุกพื้นที่ด้วยกับการกล่าวสลามนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งการกล่าวสลามเป็นการขอความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นะครับให้ประสบกับผู้ที่เรากล่าวทักทายก็คือเป็นการขอดุอาให้แก่กันนั่นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับที่เราสามารถปฏิบัติได้ทุกวันทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของการกล่าวสลามว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรมีคำสั่ง
ช้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้นะครับรายงานโดยท่านอบีฮุไรเราะห์ขอรับทรงโปรดปรานท่านด้วยกล่าวว่าท่านรอซูลได้กล่าวว่าคอลักัลลอฮุอาดะมะอะลาซูเราะติฮิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงสร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคำว่าทรงสร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยสร้างมาแบบไหนนักวิชาการหะดีษนะครับได้อธิบายนะครับว่าละกอดคอละกอนัลอินซานฟีอะห์ซานิตักวีมอัลลอฮ์ทรงสร้างท่านนบีอาดัมมาในสภาพที่สวยงามอัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนมาในสภาพที่ทำไมครับสวยงามบางคนก็อาจจะแย้งว่าเอาแล้วคนที่เขาพิการจะสวยยังไงอ่ะดียังไงอ่ะคนแขนไม่ครบขาไม่ครบสวยยังไงดียังไงพี่น้องครับมุมมองแต่ละคนถ้ามุมมองทั้งโลกเนี่ยใบเนี่ยมนุษย์ทุกคนมีมุมมองเหมือนกันหมดในเรื่องของความสวยความหล่อเนี่ยจะได้แต่งงานกันไหมเนี่ยฮะจะได้แต่งไหมถ้าทุกคนเลยเนี่ยบอกผู้หญิงคนเนี้ยสวยคนอื่นไม่สวยนะทั้งโลกจริงไหมครับความสวยมันมีความสวยฮิกมัตของแต่ละคนเนี่ยทำไมครับเหมือนกันไหมไม่เหมือนเราเคยเห็นไหมครับว่าคนพิการบางคนได้แต่งงานกับคนที่สมบูรณ์ทุกอย่างเลยมีไหมมีป่ะมีนะครับดูในข่าวหลายๆปีที่ผ่านมามีเยอะแยะนะครับแม้กระทั่งในสังคมมุสลิมเนี่ยผมเคยมีคนรู้จักคนหนึ่งนะครับเขาตาบอดนะแต่ว่าท่องจำอัลกุรอาน30ยุสเรียนจบศาสนาได้แต่งงานกับคนที่มีร่างกายครบสมบูรณ์เป็นผู้หญิงที่สวยเห็นไหมครับว่ามุมมองของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับฉะนั้นมันเป็นสัจธรรมนะครับที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าละกอดคอละกอนัลอินซานฟีอะห์ซานิตักวีมอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในสภาพที่สวยงามปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดออกมาเนี่ยสวยงามหมดทุกคนหล่อหมดทุกคนแต่มุมมองของแต่ละคนต่างกันออกไปนะครับมาดูต่อคอละกออาดัมอาดัมอะลาซูรอติฮิตูลูฮูซิตตูนะซิรออันอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมาความสูงของท่านนบีอาดัมซิตตูนะซิรออันสูง60ศอก60ศอก1ศอกของเราเนี่ยก็ประมาณ50เซนติเมตรโดยประมาณ60ศอกก็เท่าไหร่ครับกี่เซนได้60ศอก60คูณ 3,400ประมาณนะครับ63เท่าไหร่60 2 6 5 30 3,000 3,000 เซน30เมตรความสูงท่านนบีอาดัม30เมตรครับ30เมตรพี่น้องนบีอาดัมถูกสร้างมาสูง30เมตรฟะลัมมาคอละกอฮูดังนั้นเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาได้สร้างท่านนบีอาดัมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล่ะอัลเลาะห์ก็ทรงตรัสกับท่านนบีอาดัมว่า
อิซฮับฟัสัลลิมอะลาอูลาอิกัลนัฟรอาดัมเอ๋ยเจ้าจงไปไหนจงออกไปและก็จงไปกล่าวสลามแก่บรรดาคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นคือใครวะฮุมนัฟรุนมินัลมะลาอิกะติจุลูซุนก็คือกลุ่มของบรรดามะลาอิกะเนี่ยที่กำลังนั่งอยู่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมเสร็จพอสร้างเสร็จอัลลอฮ์บอกกับนบีอาดัมว่าให้อาดัมเนี่ยออกไปแล้วไปกล่าวสลามแก่บรรดามะลาอิกะห์ฉะนั้นคำกล่าวสลามเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่อัลลอฮ์สอนใครครับสอนท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมนุษย์คนแรกที่กล่าวสลามคือใครครับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามฉะนั้นคำกล่าวทักทายคำกล่าวสลามเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นมานะครับฟัสตะมามะยูฮียูนะกะดังนั้นเจ้าจงออกไปหาบรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นและจงกล่าวคำทักทายของเจ้าคำทักทายของท่านนบีอาดัมก็คือการกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะครับฟะอินนะฮาตะฮียะตุกะวะตะฮียะตุซุรรียะติกะแท้จริงแล้วคำกล่าวสลามนั้นมันเป็นคำกล่าวทักทายของเจ้าและเป็นคำกล่าวทักทายของลูกหลานของเจ้านั่นหมายความว่าอัลลอฮ์กำลังบอกว่าคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยมันเป็นคำกล่าวทักทายของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและเป็นคำกล่าวทักทายของพวกเราฉะนั้นจงภูมิใจในการที่เรากล่าวสลามแก่บุคคลอื่นว่าเรานั้นได้กล่าวคำทักทายที่เป็นคำทักทายแรกของบนโลกใบนี้เป็นคำทักทายแรกที่อัลลอฮ์สอนแก่ท่านนบีอาดัมและเป็นคำทักทายที่อัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นคำทักทายของลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามฟะซะฮะบะหลังจากนั้นท่านนบีอาดัมก็ได้เดินออกมาฟะกอละและท่านนบีอาดัมก็กล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมฟะกอลูดังนั้นบรรดามาลิกะห์ก็กล่าวตอบรับว่าอัสสลามุอะลัยกะวะเราะห์มะตุลลอฮินะครับพอท่านนบีอาดัมกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมมาดามนี้ก็กล่าวตอบว่าอัสสลามุอะลัยกะวะเราะห์มะตุลลอฮิกอละท่านรอซูลกล่าวตอบว่าฟะซาดูฮุวะเราะห์มะตุลลอฮนะครับมาดามนี้ก็เนี่ยได้เพิ่มคำว่าวะเราะห์มะตุลลอฮก็คือนบีอาดัมกล่าวแค่อัสสลามุอะลัยกุมนะครับมาลาอิกะห์ก็กล่าวตอบ

้าสวรรค์ก็หมายถึงรวมถึงเราด้วยไหมทุกคนที่จะเข้าสวรรค์นะครับเขาจะเข้าในสภาพที่ทำไมครับสูงเหมือนกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็คือเราเนี่ยก็จะสูงเหมือนกับท่านนบีอาดัมก็คือกี่ศอกครับ60ศอกนั่นเองแม้ว่าตัวเราจะตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ในวันอาคิเราะห์เวลาที่เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็จะสูงเหมือนกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามฟะลัมยะซันคุลุกุยังกิซุบะดะฮัตตัลอานนะครับหลังจากนั้นการสร้างมนุษย์ก็ยังคงดำเนินต่อมาและความสุขของพวกเขานั้นก็ทำไมครับจาก60ศอกก็ทำไมตัดทอนลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันแบบเนี้ยนะครับว่าเราก็สูงแบบนี้แต่เวลาถึงวันกิยามะห์เวลาที่เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยก็จะสูงแบบใครครับแบบท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาดูหะดีษต่อมานะครับวะอันอับดุลลาห์บินอัมรอันนะรอจูลันซะอาลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุลอิสลามคอยรุนรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมกล่าวว่าแท้จริงแล้วได้มีผู้ชายสองคนผู้ชายหนึ่งคนอันนะรอจูลันซะอาลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยได้ถามแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัยยุลอิสลามคอยรุนสิ่งใดเล่าในศาสนาอิสลามเนี่ยที่มันดีที่สุดประเสริฐที่สุดก็ล่ะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวว่าตะตออิมุตตออามะก็คือการที่เรานั้นเลี้ยงอาหารแก่บุคคลอื่นแสดงว่าการเลี้ยงอาหารนี่เป็นสิ่งที่ดีไหมสิ่งที่ดีนะครับวะตะกอรุสสลามอะลามันอะรอฟตะวะมันลัมตะอริฟและก็การกล่าวสลามทั้งกับคนที่เรารู้จักและก็ไม่รู้จักตรงนี้นะครับนักวิชาการบอกว่ามันย้อนกลับไปที่ประโยคแรกด้วยย้อนกลับไปตรงไหนประโยคแรกที่บอกว่าการเลี้ยงอาหารการเลี้ยงอาหารก็หมายถึงเลี้ยงอาหารทั้งคนที่เรารู้จักและก็ไม่รู้จักไม่ใช่เลี้ยงเฉพาะคนที่เรารู้จักพวกเราบางคนเวลาเลี้ยงกับคนรู้จักเป็นไงครับเลี้ยงแบบอะไรครับเลี้ยงแบบดีสุดยอดนะคนนี้เพื่อนกันเรียนกันมาตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยเรียนมาด้วยกันตลอดมีลูกก็มาเรียนที่โรงเรียนเดียวกันอีกฉะนั้นคนนี้ฉันรู้จักมาต้องนานต้องเลี้ยงอย่างดีพอมาอีกคนหนึ่งใครไม่รู้ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอันนี้เดี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวพอกินเสร็จยังเสร็จแล้วไปนี่มันคือสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันแต่สิ่งที่อิสลามสอนเป็นไงครับต้องเลี้ยงการที่จะเลี้ยงต้องเลี้ยงทั้งคนที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักให้เลี้ยงอย่างดีหรืออย่างไม่ดีเลี้ยงอย่างดีนะครับอีกเรื่องนึงการกล่าวสลามเวลาเราจะกล่าวสลามแก่ใครเป็นไงครับอายไหมถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยอายไหมจะอ้าปากกล่าวสลามทีมันรู้สึกเป็นไงครับเขินนะตอนผมไปเรียนที่อินเดียนะครับผมไปเรียนที่อินเดียตอนนั้นก็คือไปตอนอายุ18ไปตอนอายุ18เนี่ยสังคมบ้านเราเนี่ยเวลาเราจะกล่าวสลามเราจะสลามเฉพาะคนที่เรารู้จักแต่ไปที่นู่นนะครับแน่นอนครับไม่รู้จักสักคนเขาเจอเราเนี่ยเขากล่าวสลามเราก่อนตลอดจนกระทั่งเรารู้สึกเป็นไงครับเขินละอายไปเองนะครับพออยู่ไปเรื่อยๆความเคยชินก็ทำให้เรากล้าที่จะก
ล่าวสลามแก่

0: คนอื่นก่อนกล้าที่จะกล่าวสลามกับคนที่เราไม่รู้จักก่อนนะครับกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามมันไม่ยากเลยนะครับการกล่าวสลามเนี่ยมันไม่ยากเลยแต่เรามักจะไม่กล้านะครับวะอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมللمؤمن على المؤمن ست خصال ในการจากท่านอบีฮุไรเราะห์ขอรับทรงโปรดปรานท่านด้วยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วพวกเขานั้นมีคุณลักษณะหรือว่ามีนิสัย6ประการที่เขาจะต้องปฏิบัติดีต่อกันประการที่หนึ่งก็คืออะไรยาอูดูฮูอิซามาริโกประการที่หนึ่งคือเขานั้นจะต้องไปเยี่ยมเยียนคนที่ป่วยนะครับหกประการที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติดีต่อกันประการที่หนึ่งคือจะต้องไปเยี่ยมเยียนคนที่ป่วยหมายความว่าเวลาเราทราบข่าวว่าคนหนึ่งคนใดจากพี่น้องของเราเนี่ยป่วยไม่สบายนะครับศาสนาบอกว่าให้เราไปทำไมครับไปเยี่ยมเวลาไปเยี่ยมทำไงครับพูดจาให้กำลังใจพูดจาที่ดีกับเขาไม่ใช่ไปเยี่ยมไปเจอปุ๊บอุ้ยนี่ตาเหลืองแล้วนี่คงไม่กี่วันแหละหลายคนนะผมเคยเจอไปเยี่ยมมาเจอปุ๊บอุ้ยนี่ท้องโตแล้วเนี่ยนี่แสดงว่าบวมน้ำแบบนี้คง 2-3 วันละอินนาลิลลาฮ์แน่ๆอะไรงานเนี้ยนะเขาให้ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจกันไปพูดไปปลอบอีกอันหนึ่งที่เรามักจะหลงลืมเราไปเยี่ยมอ่ะเราต้องนึกว่าเขาเนี่ยป่วยบางคนเนี่ยไม่ได้ไปคุยไม่ได้ถามถึงเรื่องที่เขาป่วยหรือว่าเป็นอะไรแถมเอาเรื่องสัพเพเหระของคนอื่นมาทำไมครับมาเล่าอู้ยนี่ยีวันนั้นอ่ะฉันเห็นลูกนี่ยีเนี่ยมันไปกับผู้ชายไอ้นี่นอนป่วยแย่อยู่แล้วฟังไปยิ่งช้ำใจไหมช้ำใจอุ้ยนี่วันก่อนเห็นไอ้บังนี่ยีเนี่ยสงสัยจะมีกิ๊กเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคนป่วยแต่นี่จะหายไปนะครับอาการยิ่งหนักขึ้นตอมใจเข้าไปอีกฉะนั้นนะครับศาสนาบอกให้เราไปเยี่ยมแล้วก็ไปเยี่ยมไปปลอบใจเขาไปพูดจาดีๆกับเขาให้เขาหายไวๆขึ้นไม่ใช่ไปให้อาการเขาหนักลงอีกเรื่องนึงในการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยเนี่ยคำว่าเยี่ยมเนี่ยไม่ได้ไปนั่งอยู่เป็นชั่วโมงนะบางคนนั่งจนคนอื่นเขาไม่ได้เยี่ยมกันเยี่ยมสัก5นาที10นาที15นาทีเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วบางคนอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะครับแบบไม่เกรงใจเขาเลยคนป่วยเนี่ยเขาต้องพักผ่อนนะครับพักผ่อนเยอะๆแต่เวลาเรามาเยี่ยมก็คือเรามาขอดุอาให้เขามาให้กำลังใจเขาพูดใจดีๆกับเขาเขาจะได้มีกำลังใจนะครับมาเตือนเขาในเรื่องต่างๆเช่นอีกอันหนึ่งเรื่องนี้สำคัญคนป่วยบางคนพอป่วยปุ๊บไม่ละหมาดตอนอยู่บ้านละหมาดดีนะหาเวลานี่ครบเลยพอป่วยไม่ละหมาดเอ้าทำไมไม่ละหมาดเดี๋ยวกลับไปใช้ที่บ้านมีหลายคนคิดแบบนี้นะครับหลายคนคิดแบบนี้ละหมาดนะครับตราบใดที่เรายังมีสติสัมปชัญญะเรายังรู้เรื่องแม้ว่าอยู่ใน ICU ก็ตามต้องละหมาดไหมต้องละหมาดผมเคยป่วยนะครับเป็นป่วยแบบหนักที่สุดในชีวิตนะครับตอนแรกที่บ้านก็นึกว่าจะอินนาลิลลาห์แล้วนะครับผมป่วยเป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกเนี่ยดูฟังธรรมดานะเมื่อก่อนเป็นไข้เลือดออกผมป่วยเป็นไข้เลือดออกจนกระทั่งช็อกนะครับ ย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งมาอีกโรงพยาบาลนะไปอยู่ ICU 3วันนะนอน ICU 3วันระหว่างที่นอน ICU นี่ก็รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างนะเพราะกับเขาให้ยาให้เหมือนให้นอนหลับนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยจะหลับเท่าไหร่นะก็จะลืมตาขึ้นมาบ้างก็มะผมนะครับก็จะมาคอยปลุกเมื่อถึงเวลาละหมาดตลอดคือเขาไม่ให้ญาติเฝ้าอยู่แล้ว ICU นะครับก็คือจะต้องนั่งเฝ้าอยู่ด้านนอกพอถึงเวลาละหมาดเนี่ยมะก็จะเดินมาว่าถึงเวลาละหมาดแล้วแล้วก็จะทำน้ำละหมาดอะไรให้แล้วก็ละหมาดนะครับอยู่ ICU 3วันแล้วก็ไปอยู่ห้องพักฟื้นอีก28วันนอนโรงพยาบาลนะครับเดือนเกือบเดือนนะครับและในช่วงเดียวกันนะครับปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนเสียชีวิตเด็กนักเรียนที่โรงเรียนอื่นเสียชีวิตและเขาก็ประกาศหน้าเสาธงนะครับว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเด็กนักเรียนที่ผมประจำชั้นนะครับที่นี่ผมร้องไห้กันใหญ่เลยเข้าใจว่าผมตายนะครับปรากฏว่าไม่ใช่นะครับก็คือเป็นเด็กที่อื่นเขาเสียชีวิตนะครับแล้วหลังจากนั้น28วันผมก็กลับมาสอนตามปกติการที่เราอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับเราจะอ้างว่าป่วยแล้วไม่ละหมาดเนี่ยไม่ได้นะครับตราบใดที่เรามีสติสัมปชัญญะเรายังรู้เรื่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราต้องทำไมครับต้องละหมาดผมไปเจออีกเคสหนึ่งเขาคิดแบบนี้แหละว่าเดี๋ยวหายป่วยก่อนจะละหมาดปรากฏว่าไปนอนตอนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเข้าไปตอนแรกอาการปกติดีไม่มีอะไรแต่พออยู่ไป 2-3 วันอาการก็ทรุดหนักลงเรื่อยๆครับหลังจากนั้นก็อยู่โรงพยาบาลมาตลอดเป็นอาทิตย์ก็ไม่ได้ละหมาดมาเรื่อยจนกระทั่งเสียชีวิตเห็นไหมครับจะเอาตรงไหนไปละหมาดใช้อ่ะฉะนั้นอยู่โรงพยาบาลก็ละหมาดได้อยู่ ICU ก็ละหมาดได้อยู่ CCU ก็ละหมาดได้ตราบใดที่มีสติสัมปชัญญะก็ต้องละหมาดนะครับมาดูประการต่อมาวะยัชฮะดูฮูอิซามาตะจะต้องไปเยี่ยมเวลาที่เขาเสียชีวิตก็คือไปทำอะไรไปดูอาแล้วก็ไปละหมาดนะครับเวลาที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งไปไหนไปเยี่ยมคนป่วยอันที่สองไปละหมาดแล้วก็ไปขอดูอาให้กับคนที่เสียชีวิตประการต่อมาวะญะจีบูฮูอิซาดะอาจะต้องตอบรับคำเชิญเวลาเขาเชิญเราหมายความว่าไงเวลาที่มีงานแต่งหรืองานอากีกอหรือว่าเขาเชิญไปรับประทานอาหารที่บ้านเนี่ยถ้าเขาเชิญเราและเรามีความสามารถที่จะไปได้ก็บอกไปเลยว่าเราทำไมครับไปแต่บางคนแบบนี้พี่น้องไปไม่ได้แต่บอกว่าไงครับอินชาอัลลอฮ์ไออินชาอัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าตั้งใจจะไปนะอินชาอัลลอฮ์ไม่ใช่ตั้งใจจะไม่ไปคำว่าอินชาอัลลอฮ์คือไปให้ได้ตั้งใจจะไปให้ได้แต่ถ้าไปไม่ได้เป็นไงครับก็บอกเขาไปเลยว่ามาอัปเดตนะบังพอดีฉันติดธุระนู่นฉันติดธุระนี้แต่พวกเราไม่อย่างนั้นพอไปไม่ได้อินชาอัลลอฮ์ไปอินชาอัลลอฮ์นะมันต้องเปลี่ยนนะพี่น้องถ้าไปไม่ได้บอกไปเลยว่าไม่ได้ไม่ว่างมาอัปด้วยแต่พอไปไม่ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับเปลี่ยนประการต่อมาวะยุสลิมุอะลัยฮิอิซาละกิยะฮูเขานั้นจะต้องกล่าวสลามแก่กันเวลาที่เขาพบเจอกันนะครับกล่าวสลามแก่กันเวลาที่เขาพบเจอกันประการต่อมาวะยุชัมมิตุฮูอิซาอะตซะเขานั้นนะครับจะต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาที่เขาทำไมครับจาม จามเพราะคนที่จามกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่ได้ยินกล่าวว่าไงครับยัรฮัมมุกัลลอฮ์เสร็จแล้วคนที่จามก็จะกล่าวต่อว่ายะฮดีนาวะยะฮดีกุมุลลอฮ์นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องกล่าวนะครับเวลาเราจามกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่ได้ยินกล่าวว่ายัรฮัมมุกัลลอฮ์คนที่จามกล่าวหมายว่ายะฮดีนาวะยะฮดีกุมุลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับประการต่อมาวายันซีฮูลาฮูอิซากอบะเอาชาฮิดะอันนี้สำคัญนะครับวายันซีฮูลาฮูอิซากอบะเอาชาฮิดะเขานั้นจะต้องนะครับตักเตือนนะครับหรือว่าพูดดีหรือว่าคิดดีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะอยู่ทั้งต่อหน้าและก็ลับหลังพูดดีคิดดีทำดีกับคนอื่นทั้งต่อหน้าและก็ลับหลังไม่ใช่อยู่ต่อหน้าโอ้โหดีอย่างนั้นดีหมดเลยดีเลยประเสริฐสีเลยแต่พอลับหลังเป็นไงครับไอ้เงี้ยนั่นแหละคนนั้นมันเป็นแบบนั้นแหละใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละคือพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีของเขาอิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นมุสลิมที่ดีจะต้องปฏิบัติดีพูดดีคิดดีกับบุคคลอื่นทั้งต่อหน้าและก็ลับหลังนะครับนี่ก็คือสิ่งต่างๆนะครับ6ประการนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้แล้วก็เป็นที่มาที่ไปนะครับของการกล่าวสลามนะครับอย่างน้อยวันนี้เราได้ละการกล่าวสลามใครเป็นคนกล่าวคนแรกครับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามใครเป็นคนสอนท่านนบีอาดัมอัลลอฮ์นบีอาดัมกล่าวสลามแก่ใครกล่าวสลามแก่บรรดามะลาอิกะห์นะครับแล้วก็6ประการเหล่านี้นะครับก็ให้พี่น้องเนี่ยกลับไปทบทวนนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับสิ่งที่ดีที่สุดในอิสลามนะครับที่บอกไปเมื่อกี้นะมีอยู่2อย่างอะไรครับอันหนึ่งเลี้ยงอะไรเลี้ยงอาหารทั้งกับคนที่รู้จักและแล้วก็ไม่รู้จักอันที่2กล่าวสลามทั้งกับคนที่เรารู้จักและก็ไม่รู้จักนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็อยากให้พี่น้องเนี่ยนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของเราให้เกิดเป็นคุณลักษณะที่ดีของมุสลิมที่ดีนำสิ่งต่างๆที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยมาใช้นะครับให้มันเกิดผลดีทั้งต่อตนเองต่อสังคมไม่ว่าทั้งจิตใจนะครับแล้วก็การกระทำก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลานบีญานะมุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยีสมหวังฟักทองฮัจยีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจยีมุฮัมมัดเซนและโตเดะฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 นหรือ 13:00 นณมัสยิดอับดุลลานุสรตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตอาติกะจอรกาโตอาติกะจอรกาอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมะฮามิดจอรกาและเป็นพี่สาวของฮัจญีรอซีดจอรกาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 นณมัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์ซูเราะห์อัลบะลัดซูเราะห์อัลบะลัดเป็นบัญญัติมักกียะห์มี20อายะห์ความหมายได้สรุปของซูเราะห์อัลบะลัดซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์มักกียะห์จุดมุ่งหมายของซูเราะห์เช่นเดียวกับซูเราะห์มักกียะห์อื่นๆเช่นการยืนยันเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและการศรัทธาการเน้นหนักในเรื่องการศรัทธาการชำระและการตอบแทนและข้อแตกต่างระหว่างผู้ทรงคุณธรรมและผู้กระทำความผิดซูเราะห์ได้เริ่มด้วยการสาบานต่อเมืองที่ต้องห้ามซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการให้ความยิ่งใหญ่แก่กิจการของท่านเป็นการยกย่องแก่สถานะอันสูงส่งของท่านณที่พระเจ้าของท่านและเป็นการเตือนพวกกุฟฟาร์ว่าการทำร้ายท่านรอซูลในเมืองที่ปลอดภัยนั้นเป็นบาปขั้นอุกฤษและณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซูเราะห์ได้กล่าวถึงพวกกุฟฟาร์มักกะฮ์บางคนซึ่งภาคภูมิใจในพลังของพวกเขาแล้วก็ดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อในสัจธรรมและปฏิเสธท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาได้ใช้จ่ายทรัพย์สมบัติออกไปในการอวดอ้างและการประกวดประขันกันโดยคิดว่าการจ่ายทรัพย์สมบัติไปนั้นจะช่วยผลักดันการลงโทษของอัลลอฮ์ให้พ้นไปจากเขาอัลอายะห์ได้ตอบโต้พวกเขาด้วยหลักฐานอันเด็ดขาดและข้อพิสูจน์อันชัดแจ้งซูเราะห์ได้กล่าวถึงความน่ากลัวและความรุนแรงของวันกิยามะห์และสิ่งที่จะปรากฏต่อหน้ามนุษย์ในโลกอาคิเราะห์เช่นความยากลำบากความเหนื่อยยากและอุปสรรคนานาประการซึ่งเขาไม่สามารถจะแก้ไขหรือผ่านพ้นไปได้เว้นแต่ด้วยการศรัทธาและการทำความดีซูเราะห์ได้จบลงด้วยการแยกระหว่างบรรดามุมินผู้ศรัทธาและพวกปฏิเสธศรัทธาในวันอันยากลำบากนั้นและได้ชี้แจงถึงบั้นปลายของบรรดาผู้มีความสุขและบั้นปลายของบรรดาผู้ที่มีความทุกข์ในวันแห่งการตอบแทน
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
5: ลาอุกซิมุบิฮาซัลบะลัด
4: ขอสาบานด้วยเมืองนี
5: ้วะอันตะฮิลลุมบิฮาซัลบะลัด
4: และเจ้านั้นเป็นผู้อาศัยอยู่ในเมืองนี
5: ้วะวาลิดุวะมาวะลัดละกอดคอละกุนัลอินซานะฟีกะบัด
4: และขอสาบานด้วยผู้บังเกิดและผู้ถือกำเนิดโดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาเพื่อ

ว่าไม่มีผู้ใดจะมีความสามารถเหนือเขากระนั้นหรือเขาจึงได้กล่าวว่าฉันได้ผลาญทรัพย์สมบัติมามากมายแล้วเขาคิดว่าไม่มีผู้ใดเห็นเขากระนั้นหรือ

0: ได้ทำดวงตาทั้งสองข้างให้แก่เขาดอกหรือและลิ้นและริมฝีปากทั้งสองด้วยแล้วเราได้ชี้แนะทางแห่งความดีและความชั่วแก่เขา
1: فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةَ
0: กระนั้นก็ดีเขาก็ยังไม่ภาคเพียรบนทางลำบากและอันใดเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ว่าทางลำบากนั้นคืออะไรคือการปล่อยทาส
1: فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
0: หรือการให้อาหารในวันยากลำบากแห่งความหิวโหยแก่เด็กกำพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิด
1: หร
0: ือคนยากจนขัดสนที่มอมอยู่กับฝุ่นดินแล้วเขาได้อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธาและตักเตือนกันให้มีความอดทนและตักเตือนกันให้มีความเมตตา
1: อูลาอิกอัศฮาบุลมัยมะนะ
0: ชนเหล่านี้คือพวกฝ่ายขวา
1: วัลลดีนกะฟะรูบิอายาตินาฮุมอัศฮาบุลมัชอะมะ
0: ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของเราพวกเขาคือพวกฝ่ายซ้าย
1: อะลัยฮิมนารุมมุศอดะ
0: บนพวกเขานั้นมีไฟนรกครอบคลุมอยู่อย่างมิดชิด
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังเมตตาให้เรานั้นมีโอกาสที่จะแสวงหาขวนขวายหาวิชาความรู้ที่จะเป็นโล่ปกป้องตัวเราให้พ้นจากภัยต่างๆพ้นจากฟิตนะห์พ้นจากความเลวร้ายต่างๆท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับในสัปดาห์ก่อนนะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องของดัจญาลนะครับเราได้พูดกันถึงลักษณะของมันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในหะดีษที่ซอฮีฮ์ว่าดัจญาลนั้นเป็นยังไงพี่น้องตัวเตี้ยตัวใหญ่แต่เตี้ยผมหยิกมีผิวสีเข้มนะครับแล้วก็ดวงตาทั้งสองนั้นมีตำหนิทั้งสองตาข้างขวามองไม่เห็นตาข้างซ้ายนั้นมีเนื้อปูนออกมาปูดออกมาเนี่ยงอกออกมาเหมือนกับองุ่นที่เรามองเห็นได้อย่างเด่นชัดนะครับแล้วตาของมันก็เลนะครับโดยที่หน้าผากของมันทั้งสองบนหน้าผากเนี่ยจะเขียนว่ากาฟารอที่หมายถึงกาฟารอที่หมายถึงปฏิเสธศรัทธาหรือจะเขียนว่ากาเฟสที่หมายถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาและดัจญาลนั้นจะมีผู้ติดตามจำนวนมากดัจญาลขาโกงด้วยแล้วก็เป็นหมันนะครับนี่คือลักษณะของมันที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้ประการต่อมาดัจญาลนั้นจะปรากฏตัวครั้งแรกเริ่มการปรากฏตัวเนี่ยโดยจะเดินทางมาจากฝั่งทิศตะวันออกของนครมะดีนะห์นะครับโดยที่จะมีผู้ติดตามดัจญาลเป็นจำนวนมากซึ่งจะมีคนยิวเพราะดัจญาลเป็นยิวและจะมีคนยิว 70,000 คนจากเมืองอัสบะฮานที่อยู่ในประเทศอิหร่านในปัจจุบันจะติดตามดัจญาลนะครับและในกลุ่มคนที่ติดตามดัจญาลนั้นก็จะมีพวกกลุ่มคนที่ไม่ใช่อาหรับที่เรียกว่าอัลอาจัมที่ไม่ใช่อาหรับติดตามดัจญาลและก็จะมีพวกตุรกหมายถึงใครพี่น้องหมายถึงพวกเติร์กในปัจจุบันนะครับจะเป็นสมุนของดัจญาลและในสมุนของดัจญาลนั้นจะมีคนอาหรับที่เป็นอาหรับชนบทอัลอารอบคืออาหรับชนบทจำนวนมากและก็จะมีสตรีจำนวนมากที่ติดตามดัจญาลอันนี้เป็นสมุนของดัจญาลที่จะติดตามดัจญาลในวันนั้นฉะนั้นเราได้เรียนรู้ตรงนี้ไปแล้วและเราก็ได้อ่านหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับท่านตะมีมอัดดารีและนักเดินทางทั้ง30คนที่เคยโดยสารเรือจนกระทั่งไปติดเกาะและขึ้นไปพบเจอกับอัญญัสซาซะแล้วก็ดัจญาลนั่นเองคราวนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของฟิตนะตุดดัจญาลฟิตนะความวุ่นวายความโกลาหลความเลวร้ายความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่ดัจญาลปรากฏตัวท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับพี่น้องรู้มั้ยว่าฟิตนะที่เกิดขึ้นจากดัจญาลเนี่ยเป็นฟิตนะที่เลวร้ายที่สุดที่ใหญ่หลวงที่สุดตั้งแต่วันที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างท่านนบีอาดัมขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ ไม่มีฟิตนะใดๆที่จะเลวร้ายยิ่งไปกว่าฟิตนะที่เกิดขึ้นกับดัจจานเพราะอะไรพี่น้องเพราะดัจจานเป็นคนที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นมาให้เขามีความสามารถเหนือมนุษย์อื่นๆและความสามารถเหล่านี้มันมาพร้อมกับการที่เขากล่าวอ้างว่าเขาเป็นพระเจ้าและความสามารถต่างๆที่มันทำได้เนี่ยมันทำให้คนที่ไม่มีอีหม่านทำให้คนที่อีหม่านอ่อนแอเนี่ยติดตามมันแล้วก็เชื่อมันเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคสมัยนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดัจจานมันปรากฏตัวมามันจะมาพร้อมอะไรพี่น้องพร้อมน้ำมันสามารถทำให้เกิดแม่น้ำได้และมันสามารถทำให้เกิดทะเลเพลิงได้ทำให้เห็นสวรรค์ทำให้เกิดสวรรค์ทำให้เกิดนรกแต่นรกของมันน่ะคือสวรรค์แต่สวรรค์ของมันที่มันแสดงออกมาในวันนั้นคือนรกนะครับและดัจญานทำอะไรพี่น้องดัจญานสามารถที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยได้รับกับอาหารอย่างมากมายมันสามารถทำให้เกิดภูเขาเนี่ยเป็นขนมปังทั้งก้อนทั้งลูกเลยผู้ขนมปังในวันนั้นเนี่ยมันสามารถทำให้มีความมากมายขนาดเท่าภูเขาภูเขาหนึ่งเป็นภูเขาที่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งภูเขามันสามารถทำได้มันสามารถที่จะเรียกสั่งให้ช่องฟ้าเนี่ยให้ฝนตกลงมาฝนก็ตกลงมามันสามารถที่จะสั่งให้แผ่นดินเนี่ยเจริญงอกงามเมล็ดพืชต้นไม้เจริญงอกงามขึ้นมามันก็สามารถสั่งได้แล้วมันก็สามารถที่จะสั่งให้ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินที่เคยถูกฝังอยู่ใต้แผ่นดินไว้ร้อยปีพันปีหมื่นปีให้มันผุดขึ้นมาแล้วก็ติดตามในการเดินทางของมันได้นี่คือความเลวร้ายที่มันสามารถกระทำได้ฉะนั้นคนที่ไม่มีอีหม่านคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาคนที่อีหม่านอ่อนก็จะเชื่อและติดตามมันเพราะมันอ้างว่าอะไรพี่น้องมันอ้างว่ามันเป็นพระเจ้าฉะนั้นนี่แหละคือฟิตนะที่เลวร้ายที่สุดคราวนี้เราลองมาดูหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันเพราะว่าเราจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงพี่น้องเราก็จะรู้จากคำพูดของท่านรอซูลเราไม่สามารถจะไปฟังจากคำพูดของคนนั้นคำพูดของคนนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรพี่น้องเป็นอิลมุลฆอยบเป็นสิ่งเร้นลับนะครับเป็นสิ่งเร้นลับและเป็นอีมานที่เราจะต้องศรัทธาฉะนั้นหากว่าเราเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแสดงว่าหลักศรัทธาของเรานั้นไม่ถูกต้องฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เราปลอดภัยที่สุดคือเราจะต้องเอามาจากกิตาบุลลอฮ์คืออัลกุรอานและซุนนะที่ถูกต้องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมเราจะต้องบอกว่าซุนนะที่ถูกต้องมั้ยพี่น้องเพราะปัจจุบันนี้มีแต่คนเค้าอ้างว่าซุนนะกลุ่มนั้นก็ว่าซุนนะชัดก็เป็นซุนนะซุนนี่ชัดท่านก็ทำตามซุนนะแต่ซุนนะแบบไหนล่ะไม่รู้แต่ก็ว่าซุนนะก็ต้องทำตามซุนนะก็ต้องทำตามซุนนะไปก่อนแต่ซุนนะจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉะนั้นการที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนจากแหล่งความรู้ที่ซอฮีห์ที่ถูกต้องนะครับและปลอดภัยที่สุดมีหะดีษบทหนึ่งพี่น้องจากท่านมุกีรออิบนชุอะบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านบอกว่าไม่มีใครคนใดในยุคสมัยท่านรอซูลมาซะอะละอะฮัดอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดัจญาลอักษรมิมมาซะอันตุฮูไม่มีใครเลยในสมัยนั้นที่จะถามท่านรอซูลเกี่ยวกับดัจญาลมากยิ่งไปกว่าฉันนะครับพอท่านพูดเช่นนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่รับรายงานหะดีษบทเนี่ยคือท่านกอยซ์เนี่ยก็ถามท่านมุกีรอบอกว่าวะมาซุอาลุกะแล้วท่านถามท่านรอซูลถึงเรื่องอะไรละที่เกี่ยวกับดัจญาลท่านมุกีรอบอกว่าอินนะฮุมยะกูลูนมะฮูจิบาลุนมินคุบซินวะละห์มินวะนะฮรุนมินมากาลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุวะอะฮวานุอะลัลลอฮิมินซาลิกครั้งหนึ่งฉันถามท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลครับคนก็พูดกันว่าดัจญาลเวลาที่มันปรากฏตัวมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ภูเขาลูกหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรพี่น้องเป็นขนมปังมันสามารถที่จะทำให้ภูเขาลูกหนึ่งเป็นเนื้อสัตว์แล้วในมือของมันนั้นสามารถที่จะทำให้พื้นแผ่นดินเนี่ยกลายเป็นแม่น้ำที่มีตาน้ำไหลนะครับเพราะผู้เช่นนั้นและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรพี่น้องบอกฮุวะอะฮวานุอะลัลลอฮิมินซาลิกไอสิ่งแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับอัลลอฮ์ไอสิ่งแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับอัลลอฮ์แปลว่าอะไรต่อให้มันจะทำได้มากแค่ไหนอัลลอฮ์ตะอาลาสามารถจะทำได้มากกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าและการที่มันสามารถทำได้นั้นเป็นเพราะความประสงค์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เกิดขึ้นกับมันนะครับเพราะมันอ้างว่ามันเป็นพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ตะอาลาทำด้วยความง่ายดายและการที่มันทำได้ก็เป็นเพราะความประสงค์เป็นความสามารถที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างให้กับมันฉะนั้นท่านกอดีอียาตเราะฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านพูดว่าอะไรพี่น้องท่านอธิบายหะดีษบทนี้ท่านบอกว่าฮุวะอะฮวานุอะลัลลอฮิมินอันจะจะอะลามาคอละกะฮุลลอฮ์ตะอาลาอะลายะดิฮิมุดิลลันลิลมุอ์มินีนวะมุชักกิกันลิกุลูบิฮิมท่านบอกว่า การที่ดัจญาลทำเช่นนั้นได้เนี่ยสิ่งนั้นน่ะมันง่ายดายสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่เกิดขึ้นสิ่งการที่เกิดสิ่งนั้นขึ้นกับมันน่ะไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาประสงค์ที่จะให้ผู้ศรัทธานั้นหลงทางหรือจะให้ผู้ศรัทธานั้นมีความสงสัยในหัวใจสงสัยแบบไหนพี่น้องสงสัยเพราะมันอ้างว่ามันเป็นพระเจ้าไงไอเราก็สงสัยว่าไอจริงหรือเปล่ามันเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการเช่นนั้นแต่ทำไมพี่น้องบัลอินนามะจะอัลฮูละฮูลิยัสดาดัลลาดีนาอามานูอีมานะแต่การที่พระองค์ให้ดัจญาลทำเช่นนั้นได้พระองค์ประสงค์ที่จะให้ผู้ศรัทธานั้นมีอีมานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยังไงพี่น้องเพิ่มขึ้นเพราะเขาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์และรอซูลว่าพระเจ้าจริงๆไม่ใช่แบบนี้ใช่มั้ยแล้วถ้าเราสู้กับบอกแล้วลักษณะแบบนี้คนที่ทําแบบนี้คือดัจญาลใช่มั้ยครับหากว่าเราเชื่อเช่นนั้นปฏิบัติเช่นนั้นแสดงว่าอีมานของเรานั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับวะยุซบิตุลฮุจญะวะยุซบิตุลฮุจญะอะลัลกาฟิรีนวัลมุนาฟิกีนและนี่ก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบรรดาพวกมุนาฟิกีนที่เขาเชื่อและปฏิบัติตามกับดัจญาลที่เขาไม่เชื่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ฉะนั้นนี่เป็นหะดีษบทที่1พี่น้องฉะนั้นดัจญาลมันสามารถทําให้ภูเขาลูกนึงกลายเป็นขนมปังเป็นเนื้อสัตว์แล้วมันสามารถที่จะทำให้เกิดแม่น้ำที่เป็นน้ำไหลได้นะครับมีหะดีษอีกบทหนึ่งท่านฮุซัยฟะห์บินยะมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าละอะลัมละอานะอะลัมบิมามะอัดดัจญาลมินฮูท่านรอซูลบอกว่าแท้ที่จริงฉันนั้นคือท่านรอซูลเนี่ยรู้ดียิ่งเสียกว่าดัจญาลในสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันท่านรอซูลบอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับดัจญาลน่ะที่มันสามารถทำได้ฉันรู้ดียิ่งกว่ามันซะอีกรู้ดียิ่งแบบไหนพี่น้องฟังกันมาฮูนะฮรอนิยัจริยานเวลาที่มันมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดแม่น้ำสองสายไหลมีแม่น้ำสองสายไหลขณะที่มันเดินทางอะฮาดูฮูมาเราะยะนัยนิมาอุนอับยัดแม่น้ำสายที่หนึ่งเวลาที่คนมองเห็นเนี่ยจะมองเห็นว่ามันมีสีขาวเป็นน้ำใสสะอาดวัลอาคารุรออยลัยนารุนจะอัจญัชแม่น้ำอีกสายหนึ่งคนจะมองเห็นว่ามันเป็นทะเลเพลิงพี่น้องเห็นไหมแม่น้ำที่มันทำได้สายหนึ่งเป็นน้ำธรรมดาแต่อีกสายหนึ่งเป็นทะเลเพลิงฟะอิมมาอัดรอกันนะอะฮาดุลฟัลยะติลนะฮรัลละดียะรอฮูนารันท่านรอซูลบอกหากว่าใครคนใดคนหนึ่งอยู่ทันสมัยนั้นแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำยังไงพี่น้องจะทำยังไงจะไปหาแม่น้ำที่เป็นน้ำหรือจะไปหาทะเลเพลิงท่านรอซูลบอกจงไปหาแม่น้ำที่เจ้าเห็นว่ามันเป็นทะเลเพลิงเห็นว่ามันเป็นไฟจงไปที่นั้นอย่าไปที่เป็นเห็นแม่น้ำวะลิยูรอมมิดแล้วเวลาที่เข้าไปที่ทะเลเพลิงให้หลับตาเสียนี่คำสั่งเสียนะพี่น้องตุมมันยุตติเราะซะฮูแล้วก็ก้มศีรษะลงก้มหัวลงแล้วก็หลับตาเสียฟัลฟายัชรอบามินฮูฟะอินนะฮูมาอุลบาริดพอเข้าไปสู่ในทะเลเพลิงแล้วก็กินน้ำน่ะเสียพอน้ำนั้นจะมีเป็นจะเป็นน้ำที่เย็นฉะนั้นหะดีษบทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนวิธีป้องกันตัวให้กับพวกเราสอนพวกเราหากว่าเรามีชีวิตอยู่ทันดัจญาลเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้หากว่ามันมาต่อหน้าเราแล้วมันเอาแม่น้ำสองสายมาเราจะต้องเลือกจะต้องทำยังไงให้เลือกแม่น้ำที่เห็นว่าเป็นไฟเพราะแม่น้ำที่เห็นว่าเป็นไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันคือน้ำเย็นเพราะดัจญาลเนี่ยมันทำออกมามันก็เข้าใจว่าสิ่งนี้คือไฟสิ่งนี้คือน้ำเย็นแต่ถ้าเราซูทูบอกว่าฉันรู้ดียิ่งเสียกว่าดัจญาลเสียอีกสิ่งที่มันทำได้นะเพราะไอ้ไฟที่มันทำให้คนเห็นว่ามันเป็นไฟเนี่ยมันไม่ใช่ไฟมันคือน้ำเย็นฉะนั้นท่านรอซูลจะบอกให้เราเดินไปที่ให้เราเห็นว่ามันเป็นไฟแต่จริงๆแล้วมันคือน้ำเย็นแล้วให้หลับตาเพื่อที่แสงมันจะได้ไปเข้าตาแล้วก็ให้ก้มศีรษะแล้วก็กินน้ำจากแม่น้ำนั่นเสียฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าไงพี่น้องบอกว่าอินนัดดัจญาลยัครุจท่านรอซูลบอกเวลาที่ดัจญาลปรากฏตัวขึ้นว่าอินนามะฮูมาอันวะนารอมันสามารถที่จะมาพร้อมกับแม่น้ำที่เป็นน้ำและไฟฟาอัมมัลละดียะรอฮุนนาสุมาอันฟานารุนตุฮรอกและอะไรก็ตามที่มนุษย์เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับดัจญาลว่าสิ่งนั้นมันคือน้ำพึงรู้ไว้เถิดว่าจริงๆแล้วมันคือไฟที่เผาไหม้และเป็นไฟจริงๆทำไมท่านรอซูลจึงบอกว่านารุนตุฮรอกพี่น้องเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่นักไสยศาสตร์ทำนักไสยศาสตร์หรือมักมายากลที่มันทำลวงตาพรางตาเราเนี่ยมันถ้าเราทำให้เราเห็นในสิ่งหนึ่งซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมมันพรางตาเราแต่ถ้าเราซูมบอกว่าสิ่งที่ดัจญาลทำคือความเป็นจริงคือมันทำให้มีน้ำจริงๆทำให้มีไฟจริงๆใช่ไหมถ้าเราซูมจึงบอกว่านารุนตุฮรอกไอ้ที่เราเห็นว่ามันเป็นน้ำน่ะพอเราเข้าไปแล้วมันกลายไปเป็นไฟที่จะเผาไหม้ตัวเรา แสดงว่ามันไม่เหมือนกับสิ่งที่นักไสยศาสตร์ทำแสดงว่ามันเลวร้ายกว่าพวกที่ทำไสยศาสตร์วะอัมมัลลดียะราฮุนนาสุนารอฟะมาอุลบาดิดุลอัซบุลส่วนสิ่งที่ผู้คนเห็นกับดัจญาลว่าสิ่งนั้นมันคือไฟแท้ที่จริงแล้วมันคือน้ำและเป็นน้ำเย็นที่บริสุทธิ์ที่ใสสะอาดด้วยฟะมันอัดรอกะดาลิกะมินกุมฟัลยะกะฟิลลดียะราฮุนารอฟะอินนะฮูมาอุลอัซบุนตอยยิบุนพระท่านรอซูลก็บอกว่าฉะนั้นใครในหมู่พวกท่านมีชีวิตอยู่ท่านจงเลือกเอาสิ่งที่เจ้าเห็นว่ามันคือไฟเพราะแท้จริงมันคือน้ำสะอาดคือน้ำที่บริสุทธิ์ที่ดีฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่เป็นส่วนหนึ่งของฟิตนะความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นฟิตนะประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายดัจญาลเวลาที่มันเดินทางไปทั่วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะทำพี่น้องรู้ไหมมันทำอะไรมันจะฆ่าคนแต่มันจะฆ่าคนแล้วมันจะบอกว่าเจ้าเชื่อไหมว่าฉันเป็นพระเจ้านะหากว่าฉันฆ่าเจ้าแล้วเนี่ยแล้วทำให้เจ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาเจ้าจะเชื่อไหมว่าฉันเป็นพระเจ้าเพราะมันสามารถที่จะฆ่าคนคนหนึ่งและทำให้เขาลุกขึ้นมายืนได้อย่างสง่าผ่าเผยมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือความเลวร้ายจะเป็นน้องพุทธินีมาทั้งหลายครับมีฮะดีษอยู่บทหนึ่งพี่น้องท่านรอซูลบอกว่ายะตีดัจญาลเวลาที่มันมาวะฮุวะมุฮัรรอมุนอะลัยฮิอัยยัดคูละนิกอบัลมะดีนะเวลาที่มันมาและมันเดินทางนั้นมันจะถูกห้ามมิให้เข้าสู่นครมะดีนะและเหมือนที่เราทราบกันว่ามันไม่สามารถเข้านครมะดีนะและนครมักกะถึง2เมืองนี้จะถูกปกป้องอัลเลาะห์ตะอาลาจะปกป้องโดยการส่งบรรดามาลาอิกะห์มายืนเฝ้าพร้อมกับชักมีดดาบออกมาจากฝักยืนอยู่ทุกถนนตอกซอกซอยของนครมะดีนะและนครมักกะถ้าเราสู้หน่อยดัจญาลไม่สามารถเข้านครมะดีนะมาได้ฟายันตะฮีอิลาบาดิซิบาคิลลาตีตะลินมะดีนะแต่มันก็จะเดินทางเลี่ยงออกมาใกล้ๆกับเมืองใกล้ๆกับนครมะดีนะฟายักรูจูอิไลฮิยาวมะอีดินรัจุลุลฮุวะค็อยรุนนาสเอามิลค็อยรินนาสท่านรอซูลบอกในวันนั้นพอมันเดินทางไปใกล้ๆกับนครมะดีนะจะมีคนคนหนึ่งผู้รายงานหะดีษบอกว่าจะเป็นคนที่ดีที่สุดในบรรดาหมู่มวลมนุษย์ในวันนั้นนะครับและผู้รายงานหะดีษก็บอกว่าหรือท่านรอซูลพูดว่าคนคนนั้นเป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดในหมู่มวลมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในวันนั้นจะมีผู้ชายคนหนึ่งคือผู้ศรัทธาคนหนึ่งเดินออกมาหาดัจญาลฟะยะกูลุล่ะพอออกมาแล้วพอเจอดัจญาลแล้วก็จะบอกกับดัจญาลบอกว่าอัชฮะดูอันนะกัดดัจญาลอัลลซีฮัดดะษะนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษะฮูฉันขอปฏิญาณว่าเจ้าคือดัจญาลผู้ชายคนนั้นคือผู้ศรัทธาจะชี้ไปที่ดัจญาลแล้วก็บอกว่าฉันขอปฏิญาณว่าเจ้าคือดัจญาลดัจญาลที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้พวกเราฟังไว้ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยะกูลุดัจญาลท่านรอซูลก็บอกว่าพอชายคนนั้นพูดเช่นนั้นแล้วดัจญาลก็จะพูดขึ้นว่าอะรออัยตุมอิลกะตัลตุฮาดาซุมมาอะห์ยัยตุฮูอะตัชุกกูนฟิลอัมดัจญาลจะหันไปพูดกับบรรดาสมุนกับผู้ติดตามที่มีจำนวนมากมายมหาศาลในวันนั้นจะพูดว่าไงพวกเจ้าจะว่ายังไงหากว่าฉันฆ่าไอ้คนคนนี้น่ะแล้วฉันทำให้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยพวกเจ้าจะสงอยากจะยังสงสัยไหมในสิ่งในเรื่องของฉันหมายความว่าสงสัยในการเป็นเจ้าของฉันไหมว่ามันอ้างตนว่ามันเป็นพระเจ้าเนี่ยหากว่าฉันฆ่าคนคนนี้แล้วเนี่ยทำให้เขาฟื้นขึ้นมาพวกเจ้าจะสงสัยว่าฉันในการเป็นพระเจ้าของฉันไหมบรรดาผู้ติดตามบอกว่าล่าพวกเราไม่สงสัยเป็นแน่หากพระท่านทำได้เราจะไม่มวนสงสัยในการเป็นเจ้าของท่านแน่ตอนฟะยักตูลูฮูซุมมายุฮยีฮูท่านรอซูลบอกว่าและดัจญาลก็ฆ่าเด็กหนุ่มคนหนุ่มคนนั้นและก็ทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาฟะยะกูลุฮัยนะยุฮยีและพอคนหนุ่มคนนั้นพอถูกฆ่าแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็พูดขึ้นมาทันทีเวลาที่เขาฟื้นขึ้นมาเขาพูดว่าอะไรพี่น้องเขาบอกวัลลอฮิมากุนตุฟีกะกัตตุอัชดดะบะซีเราะตันมินนิลอานเขาบอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าตอนนี้สิ่งที่ทำตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันยิ่งทำให้ฉันรู้อย่างแน่นอนและมั่นใจว่าและรู้อย่างแท้และแน่นอนว่าเจ้าคือดัจญาลที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้เตือนบรรดาผู้ศรัทธาจากเจ้านะครับพอดัจญาลได้ยินเช่นนั้นมันพูดว่าไงพี่น้องฟะยูรีดุดัจญาลอัยยักตุละฮูฟะลายุซัลลัตุอะลัยฮิท่านรอซูลพอชายคนนั้นพูดกับดัจญาลเช่นนั้นดัจญาลมันก็จะพยายามฆ่าเด็กหนุ่มคนนั้นอีกแต่มันไม่สามารถทำได้เพราะอะไรพี่น้องเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในหะดีษอีกบทนึงกันพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายะคุรุจุดดัจญาลฟะยะตะวัจญะฮุกิบะละฮูรัจุลุมินัลมุอ์มินีนหะดีษบทนี้จะอธิบายอย่างละเอียดชัดเจนเพราะเราซุมบอกว่า
4: ดัจจานเวลาที่มันออกมาแล้วนั้นจะมีคนคนหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธาจะมุ่งหน้าไปยังดัจจานได้ยินข่าวว่าดัจจานมาแล้วจะมุ่งหน้าไปยังดัจจานฟาตาลกอฮุนมาซาลิห์พอเข้าไปถึงใกล้ถึงตัวดัจจานแล้วดัจจานจะมีผู้ติดตามใช่ไหมแต่ผู้ติดตามเหล่านั้นจะมีอาวุธด้วยไม่ได้มาตัวเปล่านะพี่น้องผู้ติดตามมีอาวุธติดมือด้วยทำไมพี่น้องไฟกู้รู้นะละไอ้นาจาอามิดก็พูดกับเด็กหนุ่มคนนั้นบอกว่าเจ้าจะไปไหนเจ้าต้องการอะไรไฟกู้รู้อามิดูอิลาฮะดัลลัดีคอรัชเด็กหนุ่มคนนั้นบอกว่าอะไรคนหนุ่มคนนั้นบอกว่าอะไรบอกฉันจะไปหาเจ้าคนคนนี้ไอ้ตัวนี้ที่มันเพิ่งออกมาเนี่ยนะครับไฟกู้รู้นะละนะครับเขาก็พูดคือว่าคือบรรดาผู้ติดตามเหล่านั้นจะพูดคือว่าอาวามาตุมีนูบิรับบินานี่เจ้าไม่ได้ศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเราหรือศรัทธาต่อใครพี่น้องดัจญาลนี่เจ้าไม่ได้ศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเราหรือคนหนุ่มคนนั้นบอกว่าไงพี่น้องมาเบรอบบินาคอฟาพระเจ้าของเราพระองค์จะไม่ทรงปกพระองค์จะไม่ใช่เป็นที่ปกปิดซ่อนเร้นหรือว่าไม่รู้จักเพราะอะไรเพราะดัจญาลมันแอบตัวเพราะมันมีลักษณะที่น่ารังเกียจเพราะมันมีตำหนิใช่ไหมพี่น้องบรรดาผู้ติดตามตอนนั้นพอได้ยินเช่นนั้นก็พูดว่าโอ้ตูรู้ฆ่ามันเลยฆ่ามันเดี๋ยวนี้เลยนะครับก็มีคนโต้เถียงขึ้นมาในหมู่พวกเขาพูดว่าไงพี่น้องเขาบอกอะไรซะกัดนะฮานะร็อบบุกุมอันตักตุลอะฮัดันดูนะฮูนี่ไม่ใช่ว่าพระเจ้าของพวกเราคือดัจญาลเนี่ยได้ห้ามพวกเจ้าจากการฆ่ามนุษย์ยกเว้นแต่เขาจะเป็นคนฆ่าเองไม่ใช่หรือนะครับพอได้ยินเช่นนั้นแล้วพวกเขาก็นำตัวผู้ชายคนนั้นไปยังดัจญาลพอผู้ชายคนนั้นทะเลาะสุบฟะอิซารออาฮุลมุมินพอผู้ศรัทธาคนนั้นเห็นดัจญาลเขาก็พูดขึ้นมาว่ายาอัยยูฮันนัสฮาดัจญาลอัลลซีซะกะรอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้มนุษย์ทั้งหลายก็คือบอกกับคนที่อยู่ในละแวกนั้นบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายนี่คือดัจญาลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดถึงมันนะฟะยะมุรุดดัจญาลบิฮิฟะยุชับบะนะครับทรสุนบอกเมื่อนั้นพอดัจญาลได้ยินเช่นนั้นก็สั่งให้คนเนี่ยจับผู้ชายคนนั้นแล้วก็สั่งให้ทำแทงเขาโดยกับมีดดาบที่ท้องของเขาฟะยะกูลูคูซูฮูวะชุดจูฮูนะครับดัจญาลบอกจับมันไว้แล้วก็ทำร้ายมันแทงมันนะครับฟะยูซาอูซะรูฮูวะบัตนูฮูดอรบาแล้วก็ฟันเขาเข้าที่หลังฟันเข้าที่ท้องจนกระทั่งเป็นแผลนี่เวิร์กออกฟะยะกูลูอะวะมาตุมีนูบีผู้ชายคนนั้นโดนฟันแล้วนะครับดัจญาลถามต่อว่าเจ้าศรัทธาต่อข้าหรือยังเจ้าศรัทธาต่อการเป็นเจ้าของข้าหรือยังผู้ชายคนนั้นพูดว่ายังไงพี่น้องอันตัลมาซีฮุลกัซซาบเจ้าคือมาซีฮ์จอมโกหกเห็นไหมพี่น้องถูกทำขนาดนี้ถูกแทงถูกฟันขนาดนี้แล้วเนี่ยยังยืนหยัดในความรู้ในการอีมานยังพูดกับดัจญาลว่าเจ้าคือมาซีฮ์จอมโกหกนะครับเมื่อนั้นท่านรอซูลว่าไงพี่น้องฟายุมารุบิฮิวายุชารุบินมิชาริมินมัฟริกฮิฮัตตายุฟัรรักะบัยนะลิจไลฮิพอดัจญาลได้ยินเช่นนั้นมันก็สั่งให้คนอะไรพี่น้องฟันดาบผู้ชายคนนั้นด้วยกับมีดดาบด้วยกับเลื่อยเลื่อยผู้ชายคนนั้นบินมิชาร์หมายถึงเลื่อยมินชาร์ตั้งแต่กะโหลกจนกระทั่งว่าพาลงมาสุดตัวของเขาถึงปลายเท้าจนกระทั่งว่าร่างกายของเขาแยกออกเป็นสองส่วนตอละซุมมายัมชิดดัจญาลุบัยนัลกิตอาตัยนซุมมายะกูลุละปุ้มฟะยัสตวีกออิมาพอชายคนนั้นล้มลงตายร่างกายขาดแยกออกเป็นสองท่อนแล้วทรซุมบอกดัจญาลก็เดินเวียนรอบชายคนนั้นพอเดินเวียนรอบชายคนนั้นเสร็จมันก็บอกกุ้มลุกขึ้นลุกขึ้นฟายัสตวีกออิมาเมื่อนั้นร่างกายของเขาทั้งสองก็ติดเข้าหากันแล้วก็ขึ้นมายืนอยู่ในสภาพของคนที่มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพอชายคนนั้นขึ้นมายืนแล้วเนี่ยถ้าเราสู้บอกดัจญาลมันถามอีกอาวะตุมีนูบีเจ้าศรัทธาต่อข้าหรือยังอาวะตุมีนูบีเจ้าศรัทธาต่ออะตุมีนูบีเจ้าศรัทธาต่อข้าหรือยังผู้ชายคนนั้นบอกมามัสดัตตูฟีกะอิลลาบะซีรอไม่มีอะไรที่ฉันได้รับเพิ่มจากเหตุการณ์วันนี้เลยนอกจากมันจริงทำให้ฉันรู้ว่าเจ้าคือจอมโกหกถูกขนาดนี้โดยขนาดนี้ยังพูดด้วยความรู้ด้วยความอีมานผู้วางในพี่น้องเจ้าคือจอมโกหกทุมมายะกูลูยาอัยยูฮันนัสอินนะฮูลายะฟะอลุบะอดีบิอะฮัดมินันนัสและหลังจากนั้นชายคนนั้นก็พูดคือว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ้ยดัจญาลมันไม่สามารถที่จะทำเช่นนี้กับใครอีกได้แล้วพี่น้องครับคำพูดนี้ไม่ได้เป็นคำพูดที่หมายความว่าคนคนนั้นรู้ในสิ่งที่ลึกลับนะแต่การที่เขาพูดเช่นนั้นเพราะเขารู้ข่าวและเรื่องราวต่างๆและรายละเอียดต่างๆจากหะดีษ
3: ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟายะคูดูฮูอัดดัจญาลลิยัซบะฮูและพอดัจญาลได้ยินเช่นนั้นก็จับผู้ชายคนนั้นมาฟายุจอะลุบัยนะรกอบะติฮิอิลาตุรกูวะติฮินุฮาซันจับมาเพื่อต้องการที่จะเชือดที่คอเขาลิยัซบะฮะต้องการที่จะปาดที่คอเขาเมื่อนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้คอของชายคนนั้นตั้งแต่คอจนกระทั่งถึงลูกกระเดือกตรงนี้เป็นทองแดงกลายเป็นทองแดงของเด็กหนุ่มของผู้ชายคนนั้นฟาลายัสตาติอูอิลัยฮิซาบีและดัจญาลก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายคนคนนั้นได้กอลฟายะคูซุบิยะไดฮิวะริจไลฮิฟายักซิฟุบิฮิและพอทำไม่ได้ดัจญาลก็จับทั้งมือทั้งสองและขาทั้งสองเนี่ยของผู้ชายคนนั้นโยนเข้าไปในกองไฟกองไฟพี่น้องจำอันนี้บทแรกได้ไหมโยนเข้าไปในกองไฟทารุสุจะบอกว่าฟายะซีบุนนาสุอันนามะกอซะฟะฮุอิลันนาคนที่อยู่ใกล้ๆก็คิดว่าดัจญาลโยนผู้ชายคนนั้นเข้าไปในกองไฟวะอินนามะอุลกิยาฟินญันนะแต่แท้ที่จริงแล้วมันโยนเข้าไปในสวรรค์โยนเข้าไปในสวรรค์ที่มันทำให้คนเห็นขึ้นมาเป็นสวรรค์ฟะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาซาอะซะมุนนาสชะฮาดะตันอินดะร็อบบิลอาลามีนทารุสุจึงบอกว่านี่แหละผู้ชายคนนี้คือสันคือพยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงการมีอีมานถึงการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายฟิตนะห์นี้เป็นฟิตนะห์ที่เลวร้ายมากๆเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรานั้นพางตาของเราแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นคนคนหนึ่งเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่าตัวเขาจะอยู่ในสภาพเช่นใดหากว่าเขาไม่มีอีมานพี่น้องเรามาฟังอีกหะดีษอีกบทนึงนะพี่น้องท่านรอซูลบอกอินนะมินฟิตนะฮ์ฮิอัยยะกูลันอารอบีพอดัจญาลมันเดินทางไปทั่วมันไปเจอกับคนอาหรับชนบทคนนึงดัจญาลมันก็พูดกับชาวอาหรับคนชนบทคนนั้นบอกว่าอะรออัยตะอินบุอิตุลากะอาบากะวะอุมมะเจ้าแม่ของเจ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงเจ้าจะเชื่อว่าข้าเป็นพระเจ้าของเจ้ามั้ยเจ้าจะเชื่อว่าข้าเป็นพระเจ้าของเจ้ามั้ยอาหรับชนบทคนนั้นบอกนะอัม

ชื่อสิครับเชื่อสินะครับฟายตามัสซาลูละหูชัยตอนานีฟีซูรอติอาบีฮีวะอุมมีฮีถ้าเราซุ่มบอกว่าพอชายคนนั้นพูดเช่นนั้นแล้วเนี่ยชัยตอนสองตัวก็จำแรงกายจำแรงกายเป็นเหมือนกับพ่อและแม่ของคนอาหรับชนบทคนนั้นฟายกูลานและพอเป็นจำแรงกายเป็นพ่อแม่ของเด็กของผู้ชายคนนั้นแล้วก็พูดด้วยยาบุนัยยะอิตตะบิอูฟะอินนะฮูร็อบบุกโอ้ลูกของฉันเอ๋ยเจ้าจงติดตามเขานะเพราะเขาคือพระเจ้าของเจ้าท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่คือความเลวร้ายมากๆนะครับความเลวร้ายที่ทุกคนต้องป้องกันตัวของเราเองพ้นจากสิ่งเหล่านั้นแต่เราจะมีชีวิตอยู่ทันได้ป่ะพี่น้องทันได้ป่ะไม่น่าจะทันแต่อย่าลืมว่าลูกหลานเรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องรู้แล้วจะต้องบอกจะต้องสอนพวกเขาด้วยคราวนี้เรามาดูกันต่อพอดัจญาลมาแล้วเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้กี่วันพี่น้องหมายความว่าหลังจากที่เขาปรากฏตัวแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่กี่วันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าฟาอาซะยามีนันวะอาซะชิมาลันพอมันมาแล้วเนี่ยพอมันปรากฏตัวออกมาแล้วมันจะสร้างความเลวร้ายสร้างความเสื่อมเสียอย่างรวดเร็วทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวาอย่างรวดเร็วเลยยาอิบาดัลลอฮ์ฟัสบูตูท่านรอซูลบอกโอ้บรรดาปวงบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหลายพวกเจ้าจงยึดมั่นจงยึดมั่นนะครับกุนนายารอซูลอัลลอฮ์วะมาลัมบะซูฮูฟิลอาร์ดีพวกเราจึงถามท่านรอซูลอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านรอซูลครับแล้วดัจญาลมันจะมีชีวิตอยู่หลังจากที่มันออกมาจากถ้ำแล้วเท่าไหร่ท่านรอซูลบอกอัรบะอูนะยามันมันจะมีชีวิตอยู่40วันเท่านั้น40วันนานหรือเปล่าพี่น้องไม่นานแต่เป็นยังไงท่านรอซูลว่าไงพี่น้องยาวมุนกาซานะใน40วันเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งความยาวของมันเนี่ยเท่ากับ1ปีวะยาวมุนกาชาร์และอีกวันหนึ่งจะมีความยาวนานเหมือนกับ1เดือนวะยาวมุนกาอุสบุกะจุมอะและอีกวันหนึ่งจะมีความยาวเหมือน1กับอีก1สัปดาห์วะซาอิรุอัยยามิฮีกะอัยยามิกุมและวันที่เหลืออีก27วันนั้นจากความยาวของมันก็จะมีความยาวเท่ากับวันในหมู่พวกท่านฉะนั้นวันที่ดัจญาลปรากฏตัวออกมาแล้วจะมีความยาวเท่าไหร่พี่น้อง1ปี2เดือน2สัปดาห์1ปี2เดือน2สัปดาห์ด้วยกันความยาวนานบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฟะซาลิกัลยอมุลละซีกัสนะอะตักฟีนาฟีฮิศอลาตศอลาตุยอมินท่านรอซูลครับไอ้วันที่มันยาวเท่ากับ1ปีเนี่ยเราจะละหมาดเนี่ยเพียงแค่5เวลาเหมือนละหมาดในวันหนึ่งพอหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจไหมคือความยาวของมันใน1ปีแต่เราจะละหมาดเพียงแค่5เวลาเนี่ยได้ไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละไม่ได้อุกดูรูละฮูกอดเราะพวกเจ้าทั้งหลายจงคำนวณเอาเวลาที่พวกเจ้าเคยทำหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราเคยละหมาดเนี่ยความห่างตั้งแต่ละหมาดซุบฮ์ถึงละหมาดดุฮรีเนี่ยปกติกี่ชั่วโมงนะ 6-7 ชั่วโมงเราก็คำนวณเอาและจากละหมาดดุฮรีถึงอาซาดกี่ชั่วโมงจากอาซาดถึงมะริบกี่ชั่วโมงจากมะริบถึงอิชากี่ชั่วโมงและจากอิชาจนกระทั่งวนมาถึงฟัจญ์อีกวันนึงเนี่ยกี่ชั่วโมงฉะนั้นจงละหมาดด้วยการคำนวณแบบนี้จนกระทั่งกว่ามันจะครบ1ปีและในช่วงเวลาที่1วันยาวเท่ากับ1เดือนก็คำนวณเช่นเดียวกันและ1วันยาวเท่ากับ1สัปดาห์ก็คำนวณเช่นเดียวกันฉะนั้นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราเช่นนี้บรรดาซอฮาบะห์ถามต่อพี่น้องวะมาอิสรออูฮูฟิลอัรฎ์ท่านรอซูลครับแล้วไอ้ที่มันมาเนี่ย40วัน1วันยาว1ปีอีก1วันยาว4 1วันยาว1เดือนและอีก1วันยาว1สัปดาห์และวันที่เหลือยาวเท่ากับวันของพวกเราเนี่ยก็คือ1ปีกับ2เดือนกับ2สัปดาห์เนี่ยพวกเขาคือดัจญาลและสหายของพวกมันเนี่ยจะเดินทางด้วยความรวดเร็วเพียงใดจะเดินทางด้วยความรวดเร็วเพียงใดเพราะท่านรอซูลบอกแล้วมันจะไปทุกดินแดนยกเว้นแต่นครมะดีนะห์กับนครมักกะห์ที่มันเข้าไม่ได้ท่านรอซูลบอกกันร้อยสิมันจะเดินทางด้วยความเร็วเหมือนกับเมฆก้อนเมฆก้อนเมฆเร็วรู้ไหมพี่น้องก้อนเมฆก็มีทั้งเร็วและช้าใช่ไหมแต่ท่านรอซูลบอกไงพี่น้องอิสตัดบารัตฮุรีก้อนเมฆที่มีพายุที่มีลมพายุพัดไล่หลังมันลมพายุพัดไล่หลังก้อนเมฆเราเคยเห็นเวลาที่เกิดลมพายุไหมพี่น้องลมแรงๆเนี่ยใช่ไหมเราอยู่แถวนี้เราเห็นชัดอยู่แล้วก้อนเมฆใหญ่ๆลมแรงๆพัดเนี่ยบูดแสดงว่าอะไรดัจญาลเดินทางด้วยความรวดเร็วฟายะติอันเกามีแล้วมันจะเดินทางไปยังกลุ่มชนหนึ่งฟายะดอูฮุมแล้วจะเรียกร้องให้กลุ่มชนนั้นศรัทธาต่อมันด้วยกับสิ่งมหัศจรรย์ที่มันสามารถทำได้ฟายุมีนูนบีฮีวะยัสตะจีบูนะละคนกลุ่มชนนั้นก็จะศรัทธาจะอีมานต่อดัจญาลและจะตอบรับดัจญาลฟายะมุรุสสะมาฟะตุมติรดัจญาลจะสั่งให้ท้องฟ้าเนี่ยให้ฝนตก
ฝนจะตกลงมาวะลอัรฎอฟะตุมบิดจะสั่งให้แผ่นดินเนี่ยให้ต้นไม้เจริญงอกงามขึ้นมาต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาฟะตรูฮูอะลัยฮิมซาริฮาตุฮุมและสัตว์ของพวกเขาที่พวกเขาเลี้ยงเนี่ยที่พวกเขาเลี้ยงกันเนี่ยตอนเช้าจะปล่อยมันออกไปหากินใช่มั้ยพี่น้องพอตอนเย็นที่มันกลับมาดัดยันทำให้เป็นยังไงพี่น้องอัตวะลุมากานัซุรันสัตว์นั้นตัวใหญ่ขึ้นปูดโหนกของมันก็จะสูงขึ้นใหญ่ขึ้นว่าอัสบะกะฮูดูรูอันเป็นยังไงพี่น้องเต้านมของมันก็จะเต่งตึงแสดงว่ามีน้ำนมมากว่าอามัดดะฮูคอวาเซตท้องของมันก็จะป่องสัตว์เหล่านั้นท้องจะป่องแปลว่าอะไรกินด้วยครับอิ่มอิ่มเต็มท้องมาเลยแน่นท้องมาเลยซุมมายาติลกอมและดัจญาลก็จะเดินทางไปอีกกลุ่มชนหนึ่งฟายะดออูฮุมจะเรียกร้องพวกเขาฟายะรุดดูนะอะไรฮีกอละฮูแต่กลุ่มชนเหล่านั้นไม่ยอมรับไม่เชื่อดัจญาลไล่ดัจญาลขับไล่ดัจญาลนะครับฟายันซอริฟะอันฮุมฟายันซอริฟะอันฟายันซอริฟุอันฮุมดัจญาลก็เดินทางออกจากกลุ่มชนกลุ่มชนนั้นที่ไม่เชื่อฟังดัจญาลฟายุสบิฮูนะกลุ่มชนที่ไม่เชื่อฟังดัจญาลกลายไปเป็นยังไงพี่น้องมุมฮีลีนะเป็นกลุ่มชนที่แร้นแค้นที่ยากลำบากที่แห้งแล้งนะครับไลซาบิไอดีฮิมชัยอุนมินอัมวาลิฮิมทรัพย์สินที่เคยมีอยู่ไม่มีเหลือเลยพี่น้องแปลว่าอะไรแต่พอไม่เชื่อมันแล้วเนี่ยทุกอย่างหมดไม่เหลือสิ้นมีแต่ความแห้งแล้งมีแต่ความแร้นแค้นเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะมุรุบิลคาราบะวายามุรุบิลคอริบะและมันก็เดินทางไปยังเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองร้างที่พังทลายลงไปแล้วฟายากูลูละฮาแล้วมันจะกล่าวกับเมืองนั้นบอกว่าอัคริจีกูนูซากิเจ้าจงทำให้ทรัพย์สมบัติที่อยู่ภายใต้เจ้าออกมาทรัสมาฟาตัตบะอูฮูกูนูซูฮากะยาอาซีบินนะฮลีเมื่อมันพูดเช่นนั้นแล้วทรัพย์สมบัติมหาศาลที่ถูกฝังอยู่ใต้แผ่นดินนั้นก็จะผุดขึ้นมาจากแผ่นดินเหนือแผ่นดินขึ้นมาแล้วก็จะลอยติดตามดัจญาลปะหนึ่งเหมือนฝูงผึ้งตัวเมียที่มันบินติดตามผึ้งตัวผู้เวลาที่มันบินหาหลังแต่พี่น้องผู้ที่มีหมาทั้งหลายนี่คืออะไรกันนะพี่น้องนี่คือความเลวร้ายคนที่เห็นแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีอีหม่านไม่เชื่อพี่น้องหากว่าไม่รู้จักไม่มีความรู้ไม่มีอีหม่านอย่างมั่นคงเนี่ยเห็นแบบนี้มันสามารถทำในสิ่งที่ตกตะลึงขนาดนี้แต่พี่น้องผู้ที่มีหมาทั้งหลายครับแล้วท่านรอซูลมาไงพี่น้องซุมมายะดออูนะยะรุจูลันมุมตะริอันชะบาบันฟะยัดริบูฮูบิสไซฟฟะยักตออฮูญัซลาตัยนรัมยะตันกอรดิซุมมายะดออูฮูฟะยุกบิลวะยะตะฮัลลัลวัจฮูฮูยัดฮักท่านรอซูลบอกว่าแล้วมันก็จะไปหาเด็กหนุ่มคนนึงผู้ชายคนนึงที่เป็นคนหนุ่มนะครับมุมตะริอันชะบาบันเป็นคนหนุ่มเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็จะฟันคนคนนั้นด้วยกับมีดดาบจนกระทั่งว่าคนคนนั้นเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยร่างกายขาด2ซี่นะครับแล้วทำไมพี่น้องแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเรียกคนคนนั้นที่ตายไปแล้วเนี่ยคนนั้นก็จะลุกขึ้นมายืนในสภาพที่ยังไงพี่น้องใบหน้าเบิกบานแล้วก็หัวเราะอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่คือฟิตนะนี่คือความเลวร้ายนี่คือบททดสอบอันใหญ่หลวงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทดสอบบรรดามวลมนุษยชาติในช่วงก่อนที่จะเกิดวันกิยามะห์และนี่คือฟิตนะที่เกิดจากดัจญาลนั่นเองคราวนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายมีอีกเรื่องที่เราจะพูดกันก็คือแล้วเราจะป้องกันตัวของเรายังไงพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเราในที่ว่าเราอยู่ไม่ทันแล้วเราก็อย่าไปสนใจมันซะไม่ได้นะพี่น้องสิ่งนี้คืออีมานเราจะต้องเชื่อเราจะต้องเชื่อมั่นเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องศรัทธาเพราะมันคือส่วนหนึ่งของการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกเป็นส่วนหนึ่งของการอีมานหรือการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนั่นก็คือสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์และในสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์นั่นก็คือเรื่องของดัจญาลฉะนั้นแล้วเราจะต้องเรียนรู้และจะต้องศรัทธาและจะต้องเชื่อมั่นและจะต้องปกป้องตัวเราให้พ้นจากมันแล้วเราจะปกป้องตัวเรายังไงพี่น้องถึงแม้ว่าเราจะไม่มีชีวิตอยู่แต่ลูกเราล่ะหลานเราล่ะลูกเหลนของเราจะเป็นยังไงพี่น้องเราจะต้องสอนพวกเขารุ่นต่อรุ่นปลูกฝังพวกเขาให้พวกเขารู้ว่าดัจญาลคือตัวเลวร้ายนะครับที่มันจะออกมาสร้างความเสื่อมเสียและมันจะมีลักษณะเช่นนั้น1 2 3 4แล้วจะต้องสอนวิธีการป้องกันตัวให้กับพวกเขาด้วยฉะนั้นจะพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับอิสลามนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่เคยละทิ้งสิ่งใดหากว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านรอซูลจะสอนจะบอกจะเตือนพวกเราจะให้เราปฏิบัติหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีท่านรอซูลจะเตือนเราห้ามเรานะครับให้พวกเราระวังจากการกระทำเหล่านั้นและสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลได้เตือนเรานั่นก็คือเรื่องของฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นจากดัจญาลฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างหรือวิธีการที่จะปกป้องตัวเราให้พ้นจากดัจญาลกันประการที่หนึ่งท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนั่นก็คือการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการของอิสลาม
และหลักอีมานที่เราจะต้องศรัทธาให้มันคงเพราะสองสิ่งนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราและปกป้องตลอดให้พ้นจากฟิตนะที่เกิดขึ้นจากดัจญาลฉะนั้นเราจะพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายหนึ่งในความ

จาลากินหรือเปล่าไม่กินไม่ดื่มนะครับในขณะที่ดัจญาลเป็นยังไงพี่น้องดัจญาลตาของมันนั้นมีตำหนิทั้งสองข้างข้างขวามองไม่เห็นไม่มีแสงและตาบอดข้างซ้ายมีเนื้องอกออกมาเหมือนกับเนื้อเม็ดองุ่นที่เราเห็นในอย่างเด่นชัดตาเลยแสดงว่าทารุสุบอกว่าอะไรตาทั้งสองมีตำหนิและทารุสุก็จึงบอกว่าพระเจ้าของพวกเจ้านั้นพระองค์มิใช่เป็นผู้ที่ตาที่มีตำหนิแต่อย่างใดแปลว่าอะไรแปลว่าตาของเราสุภาณอวตารไม่เหมือนตาของดัจญาลตาของเราสุภาณอวตารสวยงามและสมบูรณ์เหมือนกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไม่มีตำหนิเหมือนกับดัจญาลฉะนั้นเราจะต้องศรัทธาว่าอะไรพี่น้องศรัทธาว่าพระองค์ทรงมีดวงตาที่สวยงามที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของพระองค์ใช่ไหมครับและถ้าหากว่าอัลลอฮฺตาลาไม่มีตาเหมือนคนที่เขาปฏิเสธจะบอกว่าเขาตีความก็ไม่ใช่นะมันคือการปฏิเสธพี่น้องแต่ใช้คำว่าตีความมาอ้างมันคือการปฏิเสธเขาบอกว่าอัลลอฮฺตาลาไม่มีตาเพราะถ้าหากว่าอัลลอฮฺตาลามีตาตาพระองค์จะเหมือนกับตาเรามันจะไปเหมือนได้ยังไงเหมือนไหมพี่น้องมันจะไม่เหมือนได้ยังไงตาคนกับตามดไม่เหมือนกันเลยตาเรากับตานกอินทรีไม่เหมือนกันเลยไอเราเนี่ยมองแค่นี้แหละแต่นกอินทรีนู่นสูงบินนู่นมันเห็นเหยื่อนะแม้กระทั่งมันอยู่ในน้ำมันบินลงไปเอาได้ใช่ป่ะฉะนั้นตาของอัลลอฮฺสุภาโนวะตาละกับตามนุษย์ไม่เหมือนกันเด็ดขาดฉะนั้นหากว่าเราซูลรู้ว่าอัลลอฮฺตาละไม่มีตาท่านเราซูลจะไม่พูดว่าพระเจ้าของพวกเจ้าตาของพวกไม่เหมือนกับตาของดัจญาลพวกเจ้าบอกว่าตาของพวกอัลลอฮฺตาละไม่มีตาอัลลอฮฺตาละไม่มีตาไม่ใช่แต่ท่านเราซูลไม่ได้พูดเช่นนั้นท่านเราซูลบอกพระเจ้าของพวกเจ้านั้นตาของพวกไม่เหมือนของดัจญาลเพราะตาของพวกสมบูรณ์และสวยงามแต่ในขณะที่ตาของดัจญาลนั้นมีตำหนิทั้งสองข้างประการต่อมาท่านพี่น้องผู้ที่มีหมันทั้งหลายดัจญาลมันอ้างว่ามันเป็นพระเจ้าใช่ไหมแล้วเวลาที่มันปรากฏตัวมีคนเห็นมันไหมเห็นหรือเปล่าเห็นแต่ละการอิมาของเราว่าอย่างไรพระเจ้าที่แท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีใครเห็นพระองค์ได้ไหมในดุนยานี้ไม่มีแม้แต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่บรรดามะลาอิกะฮ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺตะอาลาก็ไม่มีเห็นนะครับยกเว้นเสียแต่หลังจากที่เรานั้นสิ้นชีวิตไปแล้วยกเว้นเสียแต่หลังจากที่เรานั้นสิ้นชีวิตไปแล้วคือในโลกอาคิเราะห์เราถึงจะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วจะมีน้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือการอีหม่านที่สมบูรณ์ประการที่2การที่เราจะต้องขอดุอาขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้พ้นจากฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นจากดัจญาลนั่นเองโดยเฉพาะในขณะที่เราละหมาดในทุกๆเวลาทุกๆครั้งที่เราละหมาดพระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาตะชะฮะดะอะฮะดุกุมฟัลยัสตะอีซบิลลาฮิมินอัรบะท่านรอซูลบอกเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายนั้นตะชะฮัดแปลว่าอะไรอันตะชะฮุดใช่มั้ยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัลอับดุฮูวะรอซูลุลลอฮ์มะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดจนกระทั่งว่าจบแล้วเนี่ยอัสลาวะจบแล้วเนี่ยจะให้สลามแล้วท่านรอซูลบอกว่าจงขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้พ้นจาก4ประการต่อไปนี้ให้เราขอว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิลกอบรีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษมินอาซาบิชะฮันนัมเห็นมั้ยให้พ้นจากการลงโทษในนรกจะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรีให้พ้นจากการลงโทษในอาซาบกุบอร์ในกุบอร์วะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมามาตให้พ้นจากความเลวร้ายความโกลาหลสิ่งที่ไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นในขณะที่ฉันมีชีวิตอยู่และในขณะที่ฉันกำลังจะตายหรือตายไปแล้ววะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลหรือวะมินชัรฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลให้พ้นจากความชั่วร้ายความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากฟิตนะของดัจญาลนั่นเองฉะนั้นเราจะต้องขอดุอาบทนี้ในทุกๆครั้งที่เราละหมาดก่อนให้ซะลามประการที่3ก็คือการท่องจำอายะหลายๆอายะในซูเราะห์อัลกะฟีนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสั่งใช้ให้เรานั้นอ่านซูเราะห์กะฟีใส่หน้าดัจญาลเวลาที่มันปรากฏตัวขึ้นบางรายงานบอกว่าให้อ่านตอนท้ายของซูเราะห์กะฟีบางรายงานบอกให้อ่าน10อายะแรกของซูเราะห์กะฟีฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะอ่านตอนท้ายตอนต้นท่านรอซูลสั่งให้เราอ่านแล้วก็เป่าใส่ดัจญาลดังหะดีษที่ท่านรอซูลบอกว่ามันอัดละกะฮูมิงกุมผู้ใดก็ตามที่เขาอยู่ทันดัจญาลในหมู่พวกท่านฟัลยักเราะอะลัยฮิจงกล่าวจงอ่านเป่าใส่มันเป็นยังไงพี่น้องฟาวาติฮะซูเราะติลกะฟีในตอนต้นของซูเราะห์กะฟีนะครับอีกหะดีษที่ท่านรอซูลบอกว่ามันฮาฟิละ10อายะห์มินอัวลซูเราะติลกะฟีผู้ใดก็ตามที่เขาท่องจํา10อายะห์แรกของซูเราะห์กะฟีอูซีมะมินัดดัจญาลเขาจะได้รับการปกป้องให้พ้นจากความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากดัจญาลฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือความมหัศจรรย์นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาที่เขาอ่านซูเราะห์กาฟีด้วยกับอีมานไม่ใช่อ่านแบบอ่านเปล่าๆไม่ได้สนใจไม่ได้ไม่รู้อะไรก็อ่านไปอย่างนั้นพี่น้องไม่เหมือนกันนะพี่น้องคนที่อ่านด้วยกับอีมานคนที่อ่านด้วยกับพินิจพิจารณา

0: ความหมายเจรจาเราได้บอกไว้ในกุรอานเขาจะเห็นถึงความมหัศจรรย์เขาจะเห็นถึงสัญญาณต่างๆอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในซูเราะห์กาฟีนี่มีเรื่องมหัศจรรย์หลายเรื่องพี่น้องเช่นเรื่องอะไรเรื่องอัศฮาบุลกาฟีใช่มั้ยชาวถ้ําที่ตายไปแล้วอยู่ในถ้ําน่ะกี่ร้อยปีพี่น้องแล้วก็มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงน่ะใช่มั้ยพี่น้องไหนจะเป็นเรื่องของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับท่านนบีคิดีรอะลัยฮิสสลามนะครับและไหนจะเป็นเรื่องของดุลกอรไนกับยายูดกับมายูดและไหนจะเป็นเรื่องของการฟื้นคืนชีพการรวมตัวกันในวันกิยามะห์นะครับอะไรต่างๆนะหรือแม้กระทั่งการเป่าสังในวันกิยามะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้หากว่าเราอ่านด้วยความพินิจพิจารณาด้วยกับอีมานมันจะทำให้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้พอเจอกับดัจญาลและดัจญาลฟิตนะห์ของมันก็ไม่สามารถที่จะทำพยานอันตรายใดๆแก่เราได้ด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการสุดท้ายนั่นก็คือใครก็ตามที่อยู่ทันดัจญาลให้วิ่งหนีออกจากมันหนีให้พ้นจากมันหนีให้พ้นจากความเลวร้ายจากมันเพราะว่าบางครั้งคนบางคนคิดว่าเขามีอีมานคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเข้าไปได้แต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วการที่เราไปเห็นในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันทำให้หัวใจของเราที่อ่อนแอเนี่ยเปลี่ยนผันได้ฉะนั้นเราจะไม่ต้องพูดจะมีอีมานได้ไหมถ้าเราสอนให้เราให้พ้นให้ห่างไกลจากดัจญาลและฉะนั้นนี่คือ4ประการที่สำคัญที่เราสามารถที่จะปฏิบัติตนด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นรอดพ้นจากฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นจากดัจญาลฉะนั้นแล้วยังเหลืออีกหัวข้อหนึ่งซึ่งจะเก็บไว้ในสัปดาห์หน้าเพราะมันจะเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องถึงท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนั่นก็คือจุดจบของดัจญาลพอดัจญาลมาทำเช่นนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะตายแบบไหนมันจะจบแบบไหนหรือมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการลงมาของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับฉะนั้นเราขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาพวกเราให้เรามีชีวิตอยู่ถึงในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อที่เราจะได้เก็บตวงความรู้สะสมความรู้ให้เป็นหนึ่งในอีมานที่จะทำให้เรานั้นได้รับกับความพึงพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปกป้องครอบครัวของเราและลูกหลานของพวกเราให้พ้นจากฟิตนะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังฟักทองฮัจญีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีมุฮัมมัดเซนและโตเดะฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงณมัสยิดอับดุลลานุสรตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตอาติกะจอรกาโตอาติกะจอรกาอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมหามิดจอรกาและเป็นพี่สาวของฮัจญีรอซีดจอรกาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณมัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิوصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องผู้ฟังรายการเสียงอิสลามทุกท่านครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่รับฟังกันอยู่นะครับในแดนไกลบางท่านอยู่ถึงชายแดนภาคใต้นู่นนะครับทางประดังก็มีนะครับทางพัทลุงทางที่ขึ้นไปถึงก็เป็นคุณความดีอย่างหนึ่งนะครับดีกว่าไป อยู่ว่างๆนะครับรับฟังในเรื่องราวของศาสนาที่มันตรงกับที่ท่านปฏิบัติอยู่แล้วก็จะได้เพิ่มกำลังใจและความแข็งแรงที่มันไม่ตรงก็ต้องพิจารณาว่าเราจะลดละจากสิ่งที่มันไม่ตรงนั้นได้หรือไม่ตามที่มีหลักฐานบ่งบอกแต่ที่ดีแล้วก็ควรจะออกห่างจากสิ่งที่มันไม่ตรงตามหลักนั้นเสียเพื่อรอดปลอดภัยอิสติบรอให้ความบริสุทธิ์ในเรื่องของศาสนาในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนั่นเองความเป็นมุสลิมในวันนี้ก็จะนำเสนอหะดีษบทที่10นะครับก็เป็นเรื่องให้บริโภคของฮาลาลที่ถูกอนุมัตินะครับฮาลาลฮารามนะครับก็ในเรื่องของอิสลามนั้นเน้นนะครับของฮาลาลแล้วก็ห้ามสิ่งที่ไม่ฮาลาลหรือฮารามนั่นเองก็มีหะดีษจากท่านอบีฮุเรย์เราะห์มาอีกแล้วครับอบูฮุเรย์เราะห์เป็นสาวกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่เป็นมุอัลลัฟนะครับเข้าอิสลามตอนที่ไปรบต่อสู้กวาดล้างศัตรูที่ตำบลคอยบัตนะครับท่านรายงานหะดีษเอาไว้เป็นจำนวนพันนะครับ5,000กว่าหะดีษนะครับอบูฮุเรย์เราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ติดตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาหมดสิ้นมาอาศัยเพิงมัสยิดอยู่นะครับซึ่งก็เป็นการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งที่เป็นมุอัลลัฟก็เนื่องจากศรัทธาต่ออิสลามอย่างสูงส่งแล้วก็ตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะตะอาลาตอยยิบุนแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นดีคำว่าดีในที่นี้ก็คือเป็นผู้ทรงมีคุณลักษณะดีสะอาดหมดจดนะครับอัลลอฮ์นั้นผุดผ่องอยู่แล้วนะครับอินนัลลอฮะตะอาลาตอยยิบุนลายักบะลุอิลลาตอยยิบันพระองค์ก็จะไม่ทรงรับยกเว้นที่มันเป็นสิ่งสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ดีเท่านั้นเองวะอินนัลลอฮะอามารัลมุอ์มินีนะบิมาอามารบิฮิลมุรซะลีนแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้บรรดาผู้ศรัทธาเหมือนกับที่ได้ทรงสั่งใช้บรรดาศาสนทูตทั้งหลายนะครับฟะกอละตะอาลาซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่ายาอัยยูฮัรรุสยาอัยยูฮัรรุสุลยาอัยยูฮัรรุสุลโอ้บรรดารอซูลทั้งหลายเอ๋ยบรรดาศาสนทูตกุลูมินตอยยิบาตพวกเจ้าทั้งหลายจงรับประทานหรือบริโภคแต่สิ่งที่มันดีๆสะอาดบริสุทธิ์กุลูมินตอยีบาติกุลูมินัตตอยีบาตรับประทานสิ่งที่มันสะอาดบริสุทธิ์ที่ดีๆวะมะลูซอลิฮาตจงปฏิบัติสิ่งที่เป็นอามัลที่ซอละนะครับอันนี้ก็เป็นการสั่งใช้ให้ศาสนทูตเหล่านั้นได้บริโภคสิ่งที่ดี ทำแต่คุณความดีและพระองค์ผู้ทรงสูงส่งนะครับได้ทรงตัดอีกว่าได้กล่าวว่ายาฮิลาดีนะอามานูบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกุลูมินตอยีบาตจงรับประทานจากสิ่งที่ดีๆนะครับสะอาดมารอดักนากลุ่มที่เราได้ให้แต่เป็นปัจจัยกับพวกเจ้าก็ทรงสั่งใช้ไว้นะครับเช่นเดียวกับที่ใช้บรรดาศาสนทูตซุมมาซากรรอยูล่าแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดถึงชายคนหนึ่งนั้นที่ยูตีลุสซาฟารอเขาเดินทางยาวนานเดินทางไกลว่างั้นเถอะอาซาอักบารมีสภาพที่ผมเผ่ายุ่งเท้าเปรอะฝุ่นแต่ยะมุดดูยะไดฮิอิลัสสมายกมือสู่ท้องฟ้ายกมือขึ้นแล้วก็กล่าวว่ายารอบโอ้พระผู้เป็นเจ้ายารอบโอ้พระผู้เป็นเจ้าวะมัตอามูฮูโดยที่อาหารของเขาฮารอมุนเป็นสิ่งฮารามวะมัชรอบูฮูฮารอมุนเครื่องดื่มของเขาฮารามวะมัลบาซูฮูฮารอมเครื่องสวมใส่ของเขาก็เป็นที่ฮารามวะอูดิยาบิลฮารอมรับประทานอยู่กับเป็นอาหารที่ฮารามฟันนายุสตยาบุละเขาจะถูกตอบรับการขอนั้นอย่างไรเล่าเราว่าฮูมุสลิมเป็นฮะดีษที่บันทึกอยู่ในซอฮีฮ์อิหม่ามมุสลิมพี่น้องครับฮะดีษบทนี้มีความสำคัญนะครับอาจจะมองผิวเผินว่าเอ๊ะก็มันเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้มันจะเกี่ยวอะไรเกี่ยวครับก็เพราะว่าในตอนปลายของฮะดีษที่อัลลอฮ์สั่งใช้บรรดารอซูลทั้งหลายเช่นเดียวกับสั่งใช้บรรดามวลมนุษย์นะครับให้กินสิ่งที่รับประทานอาหารที่มันสะอาดหมดจดให้ทำอามัลที่มันซอและอัลลอฮ์จะรับแต่เฉพาะที่มันดีๆสะอาดหมดจดเท่านั้นนะครับนบียกตัวอย่างในตอนปลายของหะดีษว่าคนคนหนึ่งนะแล้วก็สภาพของการขอดุอาที่จะมีความขลังมีน้ำหนักก็คือในช่วงอยู่ในการเดินทางเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ขอดุอาให้มากๆนะครับไปทำพัดก็ขอดุอาไปทำอุมเราะห์ก็ขอดุอาไปวูกูฟอยู่ก็ขอดุอาเราเดินทางไกลก็ขอดุอาอัลลอฮ์จะตอบรับแต่ว่าในการขอดุอานั้นทั้งที่อยู่ในสภาวะที่อัลลอฮ์ตอบรับก็จริงอยู่มีเงื่อนไขว่าจะต้องอะไรไม่รับประทานสิ่งที่ฮารอมมัดอัมฮารอมก็คือของฮารอมไม่เอามาเข้าปากเข้าท้องนะครับดื่มโอ้โหเพราะว่าดื่มนี่ก็ตกที่นั่งลำบากแล้วนะครับเพราะว่าเราอาจจะดื่มอาจจะเสพอาจจะอะไรต่อมีอะไรที่มันซุบฮัตที่มันค่อนข้างจะฮารามด้วยซ้ำไปนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเป็นควันเป็นน้ำหรือเป็นใบไม้นะครับก็ตกอยู่ในของที่คุมเครือหรือชัดเจนด้วยซ้ำว่าฮารามนะครับตลอดจนการสวมใส่นะครับบางคนก็สวมและใส่สิ่งที่ฮารอม การสวมใส่สิ่งที่ฮารอมนี่เดี๋ยวเราจะไปบอกว่าเอ๊ะไปลักเข้ามาก็ฮารามเป็นทองคำก็ฮารามสำหรับเพศชายอย่าว่าแต่ของฮาลาลที่เราซื้อมาเลยนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าที่มันไม่ถูกต้องตามลักษณะของอิสลามก็เป็นการสวมใส่ที่ฮารามเช่นสวมใส่เสื้อผ้าที่มันรัดรูปจนกระทั่งที่ให้เห็นสวดทรงขนาดของสิ่งสงวนนี่ก็ฮารามเหมือนกันทั้งที่เราซื้อมาถูกต้องหรือไม่ถูกลักษณะของอิสลามเช่นเสื้อผ้าที่มันยาวลากพื้นสำหรับเพศชายนะครับหะดีษบางบทบอกว่ากุลลุมาฟอกอลกะบัยนิฮูฟินนาร์ลิบาซุลมุมินนิสฟุซักเครื่องสวมใส่ของมุมินนั้นเลยตะตุ่มนะครับครึ่งหน้าแข้งประมาณนั้นนะครับแต่ว่าบางทีเราใส่กันกอมจนกระทั่งปิดส้นเท้าเลยอย่างเนี้ยก็ไปเข้าหะดีษที่ว่า กุลมาฟอกลกะใบนี่ฟะฮัวฟินนาฟอกในที่นี้ไม่ใช่สูงกว่าตะตุ่มนะครับที่มันปิดตะตุ่มนะครับเพราะนั้นก็ไม่สมควรที่จะให้มันปิดจนกระทั่งเห็นบางท่านจะเข้าละหมาดก็ต้องม้วนขากางเกงขึ้นให้เลยตะตุ่มกลัวว่าในขณะดุอาจะไม่เป็นที่ยอมรับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ดีนะครับไปเน้นตรงอื่นจะต้องใส่หมวกจะต้องโพกผ้าอย่างนั้นอย่างนี้จะดูดีกว่าอันนั้นก็ดูดีเฉยๆไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าที่มันเลยกว่าตะตุ่มลงไปนั่นนะครับมันก็จะตกอยู่ในลิบาสที่เป็นที่ต้องห้ามด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับน่าคิด ดังนั้นนบีบอกว่าถ้าบริโภคฮารามดื่มฮารามอยู่สวมใส่ฮารามอยู่วะกูดีบิลฮารามที่เป็นอาหารก็ฮารามทั้งหมดฟันนายุสตายาบุละการขอดุอาของเขาจะถูกรับได้อย่างไรเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับเพราะหลายคนอาจจะดูแล้วนะครับขอตั้งนานยังไม่เห็นได้สักทีแต่หารู้ไหมว่ามันจะได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันไปกั้นให้สิ่งที่ท่านจะได้นั้นมาไม่ถึงมันมีอยู่ในตัวของท่านท่านไม่เคยที่จะพิจารณานะครับรับประทานก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ไหมถูกต้องไหมดูดดื่มอยู่ก็เช่นเดียวกันสวมใส่ทั้งหมดนะครับก็จะต้องกันกรองจะต้องดูด้วยนะครับให้มันสะอาดหมดจดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราที่เราอาจจะมุ่งเน้นขยันพยายามมานะแต่มันยังไม่ได้ตามส่วนที่ต้องการสักทีอาจจะมีสิ่งปิดกั้นที่ท่านไม่รู้ตัวว่า ท่านได้คุกเข่าอยู่กับสิ่งที่เปื้อนเหล่านั้นนะครับในทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการที่อัลลอฮฺสุตลาจะส่งให้นะครับเป็นเสื้อผ้าสำหรับเพศหญิงก็ยาวปิดลากพื้นไม่เป็นไรสำหรับเพศชายก็ไม่ควรจะเลยตะตุ่มลงไปนะครับและโดยเฉพาะการขอดุอาจะทำให้อัลลอฮฺสุตลาไม่ทรงรับนั่นเองนั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการสวมแล้วก็ใส่ที่เป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับและนอกเหนือไปจากนั้นอย่างกับเช่นเสื้อนะครับก็เช่นเดียวกันบางทีเราก็ไม่ได้มองคาบอยู่ในหะดีษที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือเสื้อของคนผู้ชายก็ไม่ควรจะยาวเลยตานกเอี้ยงลงไปถึงหลังมือนะครับก็ถือว่าไม่ถูกต้องด้วยเหมือนกันก็เพียงข้อมือนะครับข้อมือก็พอดีกับตานกเอี้ยงแค่นั้นนะถ้าเลยไปจนกระทั่งจะไปปิดหลังมือนั่นก็มันไม่ถูกต้องนะครับเช่นเดียวกับที่จะไปปิดตะตุ่มนะครับอันนี้ก็ตามหลักนะครับไม่ใช่เอาความรู้สึกมาเป็นที่ตั้งเฮ้ยจะไปนุ่งกางเกงจนกระทั่งเลยขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อนมันก็หัวเราะหนีน้ำหรือไงอันนั้นไม่ใช่นะครับเป็นความรู้สึกแต่หลักมันมีอยู่อย่างนี้ ก็นำมาเสนอให้เป็นข้อคิดให้เป็นสิ่งที่ควรจะมองดูนะครับเพื่อว่าเป้าหมายของการดำเนินศาสนาอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอิสลามครับในวันนี้ก็สมควรกับเวลานะครับก็ได้ข้อมูลกันไปจากฮะดีษอัรบะอีนนะครับก็จะนำเสนอไปเรื่อยจนกว่าจะจบนะครับวัลฮัมดุลิลลาห์ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วก็กรุณาคิดตามที่รับฟังนะครับส่วนจะมีมุมมองไปด้านอื่นด้านไหนก็เป็นเรื่องของท่านแหละครับแต่ในเรื่องที่ถูกต้องตามหลักอิสลามแล้วก็ต้องรีบปฏิบัติเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการบริสุทธิ์ผุดพองในเรื่องศาสนาแล้วก็ในเรื่องกิตติยศและชื่อเสียงความเป็นมุสลิมของท่านนะครับแล้ววันนี้ก็สมควรกับเวลานะครับก็ต้อง จากลาไปเพียงตรงนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีญีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยีสมหวังฟักทองฮัจยีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจยีมุฮัมมัดเซนและโตเดะฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงณมัสยิดอับดุลลานุสรตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตอาติกะจอรกาโตอาติกะจอรกาอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมะฮามิดจอรกา และเป็นพี่สาวของฮัจญีรอซีดจอรกาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณ มัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบาร

أشهد أن لا إله إلا الله

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุوله الحمد وهو على كل شيء قدير ตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะกุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีأسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจยีไฟซ้อนวงสรรฮัจยีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร081-915-3786ว วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
0: ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดพดุงอิสลามงานน้ำชาการกุศลเพื่อสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิดและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมัสยิดพดุงอิสลามคลอง22จังหวัดนครนายกขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเยซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยม
8: بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد

0: واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
1: إنا لله وإنا إليه راجعونฮัจยีสมหวังฟักทองฮัจยีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจยีมุฮัมมัดเซนและโตเดฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงณมัสยิดอับดุลลานุศรตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลไลวัยนายไลฮิรอยูนโตอาติกะจอรกาโตอาติกะจอรกาอายุ97ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมหามิดจอรกาและเป็นพี่สาวของฮัจยีรอซีดจอรกาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณมัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละห์เราอยู่ในเรื่องราวของการซื้อยาโดยไม่มีสาเหตุการซื้อยาการขอซื้อยาจะอนุญาตใครขอภรรยาซื้อขอยาโดยการจ่ายค่าทดแทนเนาะแลกกับการหย่าของสามีเรียกว่าอัลคอละนะอัลคอลนะซึ่งแปลว่าการซื้อยาการขอซื้อยาจะอนุญาตให้ทำได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุเรียกร้องให้ต้องกระทำเช่นพบว่าฝ่ายสามีมีข้อบกพร่องทางด้านกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือไม่ให้สิทธิ์ต่อภรรยาอย่างถูกต้องหรือภรรยาเกรงว่าไม่สามารถทำตามขอบเขตของอัลลอฮ์ได้ดีต่อสิ่งที่จำเป็นต่อนางเช่นการใกล้ชิดต่อสามีอย่างสมบูรณ์แบบรวมถึงการให้ความรู้ความสุขทางเพศดังนั้นดังเช่นนี้ดังกล่าวในองค์การในกุรอานดังที่เช่นดังเช่นในองค์การอันกุรอานที่ถูกกล่าวไปแล้วดังนั้นถ้าไร้ซึ่งสาเหตุที่กล่าวไปแล้วการซื้อยาก็เป็นที่ต้องห้ามโดยไม่มีหลักฐานโดยขอโทษที่ไม่มีโดยมีหลักฐานที่บันทึกเอาไว้นะโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดนะซาอีและเป็นหะดีษที่รายงานจากอบูฮุไรเราะห์บอกว่าบรรดาสตรีที่ซื้อยานั้นพวกนางก็คือบรรดาผู้กลับกรอก กับกองคืนนิฟากมุนาฟิกบรรดาวิชาการมีความเห็นว่าการซื้อหย่านั้นถ้าอยู่ในกรณีที่ว่าแล้วไซก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเกลียดเท่านั้นก็คือมักรุห์คือหาความผิดอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งสิ่งที่ไม่ชอบอ่ะอาจจะไม่ถึงกับผิดร้ายแรงนะอาจจะเป็นการแบ่งเวลาไม่ดีเนาะที่ติดเพื่อนมากนะแต่ก็ไม่ได้เรื่องผิดร้ายแรงจะเข้าบ้านเหมือนกันแต่บางทีเข้าช้าหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบตรงนั้นหรือข้อบกพร่องทางร่างกายไหมอ้วนหนักเลยให้ความสุขทางเพศก็ไม่ได้ภรรยาซื้อยาเลยขอซื้อยาเออมันก็มีเหตุคือพี่น้องอาจจะไปมองว่าเออมันจะมีเหรออาจารย์คือแต่งงานกันเนี่ยพี่น้องมันก็มีทั้งครอบครัวทั้งเรื่องส่วนตัวความใคร่ก็เกี่ยวทั้งหมดนั่นแหละแต่มันถ้ามันไม่ได้มีการตอบสนองกันเนี่ยมันก็เนาะฝั่งนึงก็เก็บกดเหมือนกันฝั่งนึงก็ลำบากอันนี้เหมือนถึงผู้ชายไม่ทำหน้าที่นะไม่ทำการบ้านหรือประมาณนี้เนาะผู้หญิงเขาอาจจะเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของการซื้อยาก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เอามาเปิดเผยอะไรนะพี่น้องเพราะว่ามันก็ดูไม่ดีแต่ก็เป็นเรื่องที่คุยกันตกลงกันแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามันมีเหตุมันก็ไม่มักรุห์มันก็ไม่ฮารามเออแล้วก็ต้องหาทางปรับปรุงก่อนนะก่อนนั้นเนี่ยบางเอ้ยอะไรล่ะตุกกาฮารีไม่ล่ะบางเอ้ยกาแฟตุกกาฮารีซะหน่อยของบางนี่เขาชงกันประมาณแก้วนึงบางกินซะโอ่งนึงโอ่งนึงเลยกินเป็นโอ่งดูท่าแล้วไม่เห็นบางนี่การซื้อยาด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับการซื้อยาต้องเป็นไปด้วยความพอใจของทั้งฝ่ายสามีและภรรยาพร้อมๆกันเพราะมันเป็นเหมือนกับซื้อขายมันต้องพอใจทั้งคู่นะไอ้คนขายก็ต้องซื้อพอใจคนซื้อก็พอใจหากไม่เป็นไปตามนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาที่จะบังคับให้สามีขายยาเพราะว่าซาบิตกับภรรยาของเขาเนี่ยก็เคยได้ยื่นเรื่องตรงนี้ผ่านกอดีมาแล้วก็คือผ่านนบีนะซาบิตเนี่ยยื่นเพื่อนผ่านนบีมาท่านนบีก็สั่งให้ซาบิตเนี่ยคืนสวนให้กับนางก็คือจ่ายเป็นสวนแต่ว่าสวนตรงนี้นะเอาสวนคืนมาก็คือให้ผู้หญิงเนี่ยจ่ายซื้อยาโดยการคืนสวนที่ซาบิตเคยให้ตอนเป็นมะฮัจญ์แล้วก็เมื่อได้สวนกลับคืนมาซาบิตก็กล่าวหย่าเป็นการแลกกันนะครับอันนี้ก็คือเกิดความพอใจทั้งคู่

อิบนุมุนซีรบอกว่าไม่อนุญาตจนกว่าจะเกิดการขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันโดยถือว่าเป็นความหมายชัดเจนจากอัลกุรอานและอิหม่ามอัตตอวูสรวมถึงทั้งกลุ่มหนึ่งในกลุ่มของกลุ่มตาบีอีนก็เห็นด้วยนะบอกว่าจุดประสงค์ก็คือถ้าฝ่ายภรรยาไม่ทำหน้าที่และให้สิทธิต่อสามีย่อมเป็นเหตุให้สามีโกรธนางได้ดังนั้นนางจึงเป็นต้นเหตุดังกล่าวสนับสนุนว่าไม่นับเอาเรื่องดังกล่าวนั้นมาเป็นและสนับสนุนว่าไม่นับเอาเรื่องดังกล่าวนั้นมาจากด้านสามีเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ซักถามซาบิตเลยในขณะที่ภรรยาของเขาประกาศว่านางไม่ช่วยเขาว่าเขานั้นไม่ชอบนางด้วยหรือไม่ซื้อยาเนื่องจากความขัดแย้งจากฝ่ายภรรยาขัดแย้งก็คือไม่ตรงเนาะไม่ตรงกันมีความเห็นอะไรที่การใช้ชีวิตที่มีปัญหากันน่ะเกิดจากฝ่ายภรรยาและก็เกิดจากฝ่ายสามีคนบอกว่าไม่ได้ต้องเกิดจากฝ่ายสามีด้วยไม่ใช่เกิดจากฝ่ายภรรยาอย่างเดียวคือเขาก็ป้องกันนะพี่น้องนะไม่อยากจะให้เอไออะไรก็ใช้เงินแก้ปัญหาเอไอก็มันก็ดูไม่ดีอ่ะก็คือพยายามก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนี้ได้เนี่ยมันต้องมีเขาเรียกมันต้องลงล็อกหลายอย่างก่อนถูกไหมพี่น้องก็เห็นไหมครับว่าเบื้องต้นกับเรื่องนี้ถ้าพี่น้องฟังตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายในการใช้ชีวิตร่วมกันถ้าเราตั้งเป้าหมายเดียวกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้คือมันอย่าไปตั้งคนละทางเลยและสำคัญที่สุดนะคือเอาศาสนานำนะพี่น้องไม่ใช่เอาความต้องการตัวเองนำถ้าเอานับซูนำกับพังหมดเลยถูกไหมเอาอารมณ์ตัวเองนำอารมณ์ฉันจะไปแบบนี้ฉันก็เอาแบบนี้ไม่ใช่อารมณ์ของเราต้องปรับอารมณ์ของเราให้สอดคล้องตามหลักการศาสนาตามที่สิ่งที่นบีนำมาทวนอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตสามีภรรยาเนี่ยเป้าหมายก็คือการอยู่ด้วยกันด้วยความสุขความสงบสุขใช้คำว่าสงบแล้วก็สุขสงบสุขต้องไม่วุ่นวายตรงข้ามกับสงบก็คือวุ่นวายชีวิตวุ่นวายเหลือเกินพี่น้องเอ้ยมันวุ่นไปหมดไอ้อย่างนี้ชีวิตคู่อันตรายเข้าบ้านมาสงบไหมพี่น้องคิดว่าสงบเข้าบ้านมาสงบไหมโอ้โหมันอยากจะทำสงครามอัลลอฮ์เปิดประตูมานั่นโยนของแล้วปุ้มเสียงด่ามาอีกเสียงโอ้โหไอ้อย่างนี้เหมือนสงครามใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเข้าบ้านมีความสงบเรียบร้อยนั่งคุยกันให้สลามทักทายก็มีความสุขยีเหนื่อยไหมอ่ะหัญญาเป็นไงเกิดความรักใคร่เมตตาสงสารปฏิบัติกันอย่างดีและรู้สักสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกันนี่แหละพี่น้องคือเราต้องมานั่งทบทวนการใช้ชีวิตคู่กันดังนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะฝ่ายไหนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็แก้กันก็แก้ปัญหานะครับบางคนบอกว่าอาจารย์มันมีแผนมันก็ระวังไอ้บางเนี่ยมันระวังไม่อยากให้ไปให้ไอ้นี่ไปฟาซักได้แต่มันก็พยายามทำให้ไอ้นี่ทนไม่ได้จนกระทั่งต้องซื้อยามันเนี่ยอย่างนี้ทำได้ไหมเนี่ยห้ามทำร้ายภรรยาเพื่อหวังให้นางซื้อยาไอ้ทำร้ายภรรยาตัวนี้ก็หมายถึงทำร้ายอย่างอื่นด้วยนะคือไม่ใช่ตบตีอย่างเดียวนะทำร้ายจิตใจปรากฏว่านางเนี่ยอาจจะมีความผูกพันกับของบางอย่างไอ้นี่ก็เอาไปขายทิ้งแต่สมมุติมันก็มีวิธีใช่ไหมบังคับจิตใจนางมีความชอบ

0: ไรก็ทำลายความชอบตรงนั้นซะนะไม่ต้องอะไรมากเนี่ยพี่น้องบางคนเนี่ยไม่ชอบกินพิมพ์เสนตัวผมเนี่ยเวลากินพิมพ์เสนผมจะแสบตานางอะสมมติรูดแกแบบนี้เป็นไงพอคืนไหนจะเข้านอนด้วยกันกับพิมพ์เสนเต็มห้องเงี้ยโอ้โหพี่น้องนอนไม่ได้แล้วก็ต้องไปนอนกันไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำร้ายกันนะกับพงกับข้าวทำให้มันกินแทนจะกินอร่อยกับกินแล้วแบบนะคือมันเหมือนกับเป็นการแกล้งนางเพื่อให้นางเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วก็ทำการซื้อยาแต่ตัวเองก็จะแบบตีเนียนๆว่าเฮ้ยกูก็ไม่ได้ผิดละจะไปฟ้องว่าซักก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์บางอย่างที่นางรับเราไม่ได้เออตดหน้าพัดลมของมาร์ฟนะพี่น้องรอทิศทางอื่นต้องเยอะแยะไม่ไปผายลมไปเล่นหน้าพัดลมเนี่ยนี่ตัวอย่างคือไปทำอะไรแบบให้มันเกิดปัญหาเออได้ไหมไม่อนุญาตไม่เป็นที่อนุญาตสำหรับสามีที่จะทำการใดๆที่เป็นอันตรายแก่ภรรยาของเขาเช่นงดบางสิ่งบางอย่างจากสิทธิของนางที่เคยได้รับบีบเลยนะฟะก็ฉันไปเปิดตำรามาดูแล้วสมัยนบีเนี่ยไม่มีควันไฟขึ้นเอาเตาแก๊สไปขายซะไม่ต้องกินแล้วไข่ทงไข่ทอดกินแต่ผาลำน้ำเปล่าอัลโหลมันให้กินแค่นี้แหละซื้อผาลำมาเลยลังหนึ่งน้ำเปล่าเนี่ยเดือนเนี้ยกินแค่นี้นะหรือเพื่อทำให้นางโกรธแล้วก็ถอนการเป็นภรรยาจากการซื้อยาถ้าสามีกระทำลงไปการซื้อยาในกรณีนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เขาเดี๋ยวมันมีแผนไอ้นี่มันฉลาดแต่มันมีแผนไอ้อย่างนี้ศาสนาบอกว่าไม่ซ้อหรอกใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นความจริงคุณไปแกล้งคุณไปทำแบบนี้เหมือนกับคุณหลอกภรรยาคุณของที่ใช้จ่ายของที่จ่ายเป็นค่าซื้อยาก็ต้องคืนกลับไปด้วยถึงแม้ว่าผู้พิพากษาจะตัดสินเช่นนั้นก็ตามถ้าได้ไปก็ไม่ซ้อเป็นการใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลอกลวงเอาทรัพย์นั้นมาเพื่อว่าทางด้านภรรยาจะได้ไม่เสียเปรียบซ้ำซ้อนนะทั้งสามีแล้วก็เสียทรัพย์สินไปด้วยแปลว่าสามีก็เสียไปอีกถูกไหมแล้วก็เสียทั้งทรัพย์ตัวเองก็กลายเป็นม่ายมันเสียแต่เสียอย่างเดียวเลยอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้ตรัสว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลายะฮิลลุละกุมอันตะริซุนนิซาอกัรฮาวะลาตะดูลูฮุนนะลิตะซฮะบูบิบาดินมาอาตัยตุมูฮุนนะอิลลาอัยยะตีนะบิฟาฮิชะติมมุบัยยินะในสุรานิสาองค์การที่19ยาอายุฮัลลดีนาอามะนูผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่อนุมัติแก่พวกเจ้าและยาฮิลุลละกุมอันตาริซุนนิซาอากัรฮาวะลาตะดูลูฮุนนะไม่เป็นที่ไฮแลนด์ไม่เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้านะการที่พวกเจ้าจะเอาบรรดาหญิงมาเป็นมรดกด้วยการบังคับเอามาเป็นมรดกด้วยการบังคับและไม่อนุญาตเช่นเดียวกันกับการที่พวกเจ้าจะขัดขวางบรรดานางเพื่อพวกเจ้าจะเอาบางส่วนจากสิ่งที่พวกนางนะเอาบางส่วนจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางไว้เป็นการปั่นป่วนชีวิตรู้สึกเสียดายขึ้นมาก็เลยพยายามทำทุกวิถีทางแก้งกันแล้วทุกอย่างและทำอะไรที่มันกลักขระทำให้นางรับไม่ได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นจะไปฟ้องหย่าได้เออเดินแก้ผ้าสมมุติน่าจะไปรักษาหาหมอนะไม่รู้มันจะทำเพื่อบีบให้นางคืนมาฮัดมาก็คือซื้อยาด้วยกับมาฮัตที่ให้ไปนั่นแหละ นอกจากว่าพวกนางจะกระทำสิ่งลามกอันชัดเจนเท่านั้นถ้าทำไม่ดีนั่นแหละถ้าทำไม่ดีนั่นแหละถึงจะเข้ากับตรงนี้การซื้อยาอีกองค์การหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่าว่าอินอารัดตุมอิสติบดาละซาวจิมมะกานะซาวจิมวะอาตัยตุมอิฮดาฮุนนะรัตอาลาบอกว่าไงและหากพวกเจ้าจะต้องการเปลี่ยนคู่ครองหนึ่งแทนอีกคู่ครองหนึ่งพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนเมียนั่นแหละต้องการจะเปลี่ยนภรรยาคนหนึ่งไปเป็นภรรยาแล้วก็เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเนี่ยและพระเจ้าได้ให้นางให้แก่นางในหมู่พวกนางเหล่านั้นและพระเจ้าก็ได้ให้นางให้แก่นางหนึ่งในหมู่พวกนางเหล่านั้นซึ่งทรัพย์สินอันมากมายก็ตามก็จงอย่าได้เอาสิ่งใดจากทรัพย์สินนั้นคืนก่อนตอดกินตอดตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเยอะแยะไปหมดเลยให้เยอะพอมาเจออีกคนหนึ่งหลงอีกคนหนึ่งโอ้โหจะไปขอใหม่ก็เสียดายใช่ไหมหมดไปกับคนแรกเยอะฟาลาตะฮูดูมินฮูชัยอันอาตะฮูดูนะฮูบุฮตานาวะอิสมัมมูบีนะไปถูกใจอีกคนหนึ่งแต่ทรัพย์เนี่ยก็ให้คนแรกไปเยอะจ่ายไปเยอะไม่มีตังจะไปแต่งคนใหม่หรอกไอ้คนใหม่ก็เรียกไม่ธรรมดาไอ้นี่ทำยังไงวางแผนเลยทำการให้มันเกิดปัญหาซะไอ้นี่จะได้ซื้อยาฉันมาอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าก็อย่าได้เอาสิ่งใดจากทรัพย์สินนั้นคืนพวกเจ้าจะเอามันคืนด้วยกับการอุปโลกความเท็จและการกระทำบาปอันชัดเจนกันนั้นหรือดังนั้นจากอายะห์กุรอานนี้เนี่ยถ้าอยากจะมีเมียใหม่เบื่อเก่าแล้วอยากมีใหม่ก็ไปแต่ตัวไปแต่ตัวตรงนี้ก็หมายถึงว่าไม่ต้องไปเอาไอ้ที่ให้เขาไปไม่ต้องเอาคืนแล้วเพราะนั่นคือส่วนที่ต้องให้เขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมาฮัดกับนาฟากอแล้วก็คุณก็ไปหาเอาใหม่แล้วก็ไปแต่งงานใหม่คือผู้ชายยังไงก็ต้องจ่ายกับจ่ายนั่นแหละหรือถ้าไม่งั้นมีน้องผู้มีมาทั้งหลายก็อดทนสอบัดอยู่กับนี่แหละใครจะไปบอกว่าของใหม่ดีกว่าของเก่าเสมอไปเนี่ยไอ้นั้นมันก็เป็นคำพูดของมนุษย์นั่นแหละกี่มากน้อยแล้วไอ้ของใหม่นี่กลายเป็นของที่อะไรที่สู้ของเก่าไม่ได้พี่น้องลองดูนะอันนี้ผมพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคนสมัยก่อนเนี่ยมันมียี่ห้ออยู่ห้อนึงอัลลอฮฺอักบัรยี่ห้อเนี่ยเจ๊งเพราะว่าทำของดีเกินเขาซื้อยี่ห้อนี้นะมันใช้ไม่เสียไม่พังเขาก็ไม่ซื้อของใหม่ปรากฏไอ้ยี่ห้อที่พังนะเจ๊งเครื่องทำน้ำอุ่นนะผมจำได้มียี่ห้ออยู่ยี่ห้อหนึ่งนะไม่รู้พี่น้องทันป่ะในชาแนลเนี่ยในชาแนลเลยนะเหลืองยังไม่พังอะอะไรมันก็ทนไปหมดในยี่ห้อเนี่ยแต่แพงหน่อยเนาะสุดท้ายยี่ห้อนี้เจ๊งมันนะเพราะว่ามันทำของดีเกินไปมันต้องเดี๋ยวนี้มันต้องทำให้มันเปราะบางหน่อยปี2ปีเปลี่ยนแล้ว เพื่อจะได้ขายของใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการตลาดเนาะนักวิชาการบางส่วนมีความเห็นว่าการซื้อยาในกรณีเช่นนี้ถือว่าใช้ได้ทั้งที่การกลั่นแกล้งนางนั้นเป็นที่ต้องห้ามก็ตามส่วนอิหม่ามมาลิกมีความเห็นว่ากรณีนี้ในการซื้อยาให้เปลี่ยนการยาตามปกติแปลว่าไม่ต้องไปจ่ายเงินอะไรทั้งนั้นแหละถ้าเราเบื่อเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปอยากจะไปมีใหม่ก็ให้เขาไปปกติก็คือยาปกติไปไม่ต้องไปเอาเงินเอาทองเขาและสามีต้องคืนของที่อาจจะเป็นค่าชดเชยให้กับซื้อยาให้กับนางเสียด้วยแต่ถ้าเกิดรับมาแล้วก็ต้องคืนเขาไปนะถ้าเราเป็นคนที่มีเนียดเจตนาจะสร้างปัญหาอยู่แล้วเนี่ยค ืออย่างที่บอกครับว่าอิสลามเราเนี่ยป้องกันไม่หมดจะเป็นฝ่ายหญิงทำหรือฝ่ายชายทำเนี่ยอิสลามก็ป้องกันไม่หมดห้ามทั้งหมดนั่นแหละห้ามก่อให้เกิดปัญหาชีวิตคู่ห้ามทำพี่น้องจะฝ่ายไหนทำก็ไม่ได้และเนี่ยจุดประสงค์เพื่อจะไปมีใหม่ก็ไม่ใช่ไอ้ภรรยามันเบื่อสามีมันก็ทำตัวให้มันนะทำตัวให้ภรรยาสามีเขาเบื่อไม่รู้ว่านี่เจตนาหรือว่าตั้งใจหรือว่าเป็นที่นิสัยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออบางคนก็ฟังฉันบอกเออสงสัยมันอาจจะแกล้งหรือเปล่ามึงยี่นี่แกล้งหรือเปล่าเนี่ยที่บ่นฉันทุกวันนี่แกล้งหรือเปล่าเออทำดีๆก็ได้ไหมทำดีก็ได้นี่ก็ไม่ทำเนาะเออนั้นเอาใหม่กลับไปที่ผมบอกด้วยว่าชีวิตคู่จำเลยพี่น้องสงบสุขสงบสุขเห็นอกเห็นใจเอ็นดูเมตตาซึ่งกันและกันสงบสุขถ้ามีชีวิตคู่แล้วไม่สงบสุขอันตรายชีวิตคู่ต้องสงบมีความสุขมีลูกไว้เป็นอะไรโซ่ทองคล้องใจเห็นไหมฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่คือสิ่งที่อิสลามวางเป้าหมายเอาไว้นะครับและอะไรก็แล้วแต่ในพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายของที่มันเป็นของเราแล้วรักษาไว้นะอย่าไปคิดว่าของใหม่ดีเสมอนะเออปวดหัวของใหม่มาเยอะแล้วเอาของเดิมๆที่เรามีนี่แหละรักษาให้ดีแล้วก็พยายามแต่จะดีทำให้มันใหม่ใช่ไหมทำให้มันใหม่ชีวิตคู่ทำให้มันใหม่เติมความหวานเดี๋ยวมันก็ดีพี่น้องเออหาความสุขซึ่งกันและกันเติมความหวานให้กันและกันนะก็เตือนตัวเองด้วยนะครับพยายามหวานๆกับภรรยาด้วยนะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังฟักทองฮัจญีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีมุฮัมมัดเซนและโตเดฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 นหรือ 13:00 นณมัสยิดอับดุลลานุสรณ์ตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตอาติกะจอรกาโตอาติกะจอรกาอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมะฮามิดจอรกาและเป็นพี่สาวของฮัจญีรอซีดจอรกาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 นณมัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่อพระองค์ที่พระองค์ยังทรงประทานโอกาสประทานชีวิตให้กับเราที่ให้เรานั้นได้ยังมีกำลังวังชามีแรงมีความสามารถในการที่จะทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ ในการที่ทำให้เรานั้นเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในระบบห้องเรียนหรือว่าเป็นการศึกษาหาความรู้ในระบบของการศึกษานอกห้องเรียนนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครนะครับอยู่ทำอาชีพอะไรนะครับอยู่มีภาระหน้าที่ในสังคมแบบไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับความรู้ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขานั้นปฏิบัติอามันอิบาดะห์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ได้อย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นะครับฉะนั้นพี่น้อง เรื่องที่อยากจะหยิบยกนำมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนัสีฮะนะครับอัดดีนุนนัสีฮะการตักเตือนศาสนาคือการตักเตือนนะครับเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินเนี่ยเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยนะหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันแน่นอนแล้วเราแต่ละคนไม่ได้ดี 100% บางคนยังไม่สมบูรณ์ต้องอาศัยเพื่อนต้องอาศัยพี่น้องที่ร่วม อยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะคอยตักเตือนคอยเป็นกระจกเงาให้กับเรานะครับมีหะดีษหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกเราว่าอันมุสลิมมิรอาตุนลิอะคีฮิมุสลิมมุสลิมนั้นเป็นกระจกเงาสะท้อนให้กับเพื่อนมุสลิมของเขาหมายถึงเราเนี่ยจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันนะสะท้อนคอยสะท้อนคอยบอกกล่าวคอยให้คำแนะนำกับพี่น้องของเรานะครับในการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะเพราะเราลองเทียบง่ายๆถ้าเราไม่มีกระจกความผิดอะไรที่เรามีอยู่ความผิดอะไรที่เราประกอบอยู่เนี่ยถ้าไม่มีคนเตือนบางครั้งเนี่ย เราไม่รู้ตัวเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆท่านพี่น้องลองดูตื่นเช้ามาเนี่ยหรือว่าตอนเราออกไปทำงานเนี่ยแล้วก็มีอะไรติดอยู่ที่ตาเรามีขี้ตาติดอยู่ที่ตาเราเนี่ยเรามักมองไม่เห็นต้องอาศัยอะไรครับต้องอาศัยการให้คนอื่นมาทักการให้คนอื่นมาบอกให้คนอื่นมาแนะนำนะครับว่าคุณจะต้องปรับตรงนั้นนะจะต้องเปลี่ยนตรงนี้นะฉะนั้นการนัสีฮัตนะแล้วก็การให้คำตักเตือนเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดได้กล่าวได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ในซูเราะห์อัลอัศร์พระองค์ทรงตรัสว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวัลอัศร์อินนัลอินซานะละฟีคุสรอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาศอบิลฮักวะตะวาศอบิศบรอัลลอฮฺบอกว่าวัลอัศร์ขอสาบานด้วยการเวลาเอาเวลานี่เป็นสิ่งสำคัญการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาบานหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบานด้วยเนี่ยให้พี่น้องเข้าใจเลยว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในซูเราะห์นี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญาด้วยทรงสาบานด้วยกับการเวลาวัลอัศรอินนัลอินซานะลาฟีคุสรินแท้จริงมนุษย์นั้นย่อมอยู่ในการขาดทุนนะเราถ้าเราเจาะลึกลงไปหน่อยเราจะเห็นได้เลยนะว่าอายะห์นี้เนี่ย มีฮัรฟุตเตากีดมีตัวที่มาเน้นย้ำเนี่ย ถึง2ตัวด้วยกันอินน่าแท้จริงอันอินซาน่ามนุษย์นั้นล่าฟีคุสรินจะอยู่ในความขาดทุนอย่างแน่นอนทุนเดิมของมนุษย์ทุนเดิมของมนุษย์เลยก็คือจะอยู่ในการขาดทุนอัลลอฮ์บอกต่อไปว่าแต่มีคนอยู่4จำพวกนี้4กลุ่มนี้ที่จะพ้นจากความขาดทุนคนแรกอิลลัลละซีนอามะนูยกเว้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาอิลลัลละซีนอามะนูยกเว้นบรรดาผู้ที่ศรัทธานะครับผู้ที่มีอีมานปฏิบัตินะครับหลักการศรัทธาเชื่ออย่างถูกต้องเป็นมุมินเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์วะอามิลุศอลิฮาตและผู้ที่ประกอบคุณงามความดี2นะครับคนที่ศรัทธาคนที่2บุคคลที่2คนที่ประกอบคุณงามความดีกลุ่มที่3วะตะวาซาบิลฮักและบรรดาผู้ที่ช่วยเหลือกันในเรื่องของสัจธรรมนะวะตะวาซาบิศบรแล้วก็มีการบอกกล่าวบุคคลที่มีการบอกกล่าวกันตักเตือนกันให้มีความอดทนบอกกล่าวกันตักเตือนกันให้อยู่ให้ยึดหลักสัจธรรมให้อยู่บนสัจธรรมนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนาซีฮัตเราจะต้องตักเตือนกันเราจะอยู่จะเห็นได้ว่าสังคมมุสลิมของเราเนี่ยอิสลามไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคลแต่อิสลามให้ความสำคัญกับมัสลาฮะโดยรวมนะเราจะเป็นคนที่ดีเราจะเป็นคนที่เก่งแต่คนรอบข้างเราเนี่ยนะเราไม่เตือนเขาเลยเราไม่เอาเขาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉะนั้นในอายะนี้บอกว่าวะตะวาซาบิลฮักจงช่วยกันในการที่จะบอกกล่าวแนะนำตักเตือนในเรื่องของสัจธรรมวะตะวาซาบิศบรและบอกกล่าวกันแนะนำกันตักเตือนกันให้มีความอดทนฉะนั้นสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเราเนี่ยเราจะขาดการตักเตือนไม่ได้ศาสนาของเราเนี่ยนะครับขาดการตักเตือนไม่ได้เราจะต้องใช้โอกาสนี้แหละใช้โอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรามีการตักเตือนกันมีการบอกกล่าวกันในเรื่องที่เป็นสัจธรรมแล้วก็ในเรื่องที่เป็นการอดทนเนี่ยเราจะต้องนำมาใช้ให้ได้นะเราจะต้องนำมาใช้ให้ได้มีหะดีษมากมายนะครับที่บอกเอาไว้ถึงความสำคัญหรือว่าที่พูดเกี่ยวกับการนะซีฮัตเอาไว้พูดเกี่ยวกับการตักเตือนเอาไว้เป็นหะดีษที่รายงานจากอันตะมีมิดดารีรอฎิยัลลอฮุอันฮูจากท่านตะมีมอัดดารีรอฎิยัลลอฮุอันฮูท่านเล่าว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนานั้นคือการตักเตือนศาสนานั้นคือการตักเตือนคือการแนะนำกุนนาลิมันบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยพูดขึ้นมาว่า สำหรับใครแล้วลิมันสำหรับใครตักเตือนใครตักเตือนสำหรับใครท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกต่อไปว่าลิลลาฮิวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอะอิมมะติลมุสลิมีนวะอามมะติฮิมการตักเตือนนั้นสำหรับอัลลอฮ์สำหรับคัมภีร์ของพระองค์สำหรับรอซูลของพระองค์สำหรับบรรดาผู้นำของพระองค์อาอิมมะตินมุสลิมีนสำหรับบรรดาผู้นำของบ่าวของพระองค์หรือว่าบรรดาพี่น้องมุสลิมวะอัมมะติมและสำหรับประชาชนทั่วไป แสดงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีรายละเอียดที่เราจะต้องคุยกันที่เราจะต้องบอกกันเพราะว่าการนาซีฮัตหรือว่าการให้คำตักเตือนเนี่ยนะมันอยู่ในมันอยู่รวมอยู่ในทุกมิติของการใช้ชีวิตของเราเกือบทุกด้านนะครับอีกฮะดีษนึงรายงานจากท่านอบูฮุเราะเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเล่าว่าอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อย่างนี้ว่าฮักกุลมุสลิมีอะลัลมุสลิมซิตตุนสิทธิ์ของมุสลิมคนหนึ่งเหนือมุสลิมอีกคนมี6ประการนะสิทธิ์ของมุสลิมคนหนึ่งที่มีเหนือมุสลิมอีกคนหนึ่งมี6ประการสิทธิหน้าที่ของมุสลิมคนหนึ่งที่มีต่อพี่น้องมุสลิมของเขาเนี่ยมี6ประการ1กีละพวกเขาถามว่ามีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเอ่ยขึ้นมาว่ามาฮุนนะยารอซูลุลลอฮ์สิทธิเหล่านั้นมันคืออะไรบ้างครับท่านรอซูลกอละท่านรอซูลก็ตอบว่าอิซาลากีตะฮูฟะซัลลิมอะลัยฮิเมื่อท่านเจอเขาฟะซัลลิมอะลัยฮิก็จงให้สลามแก่เขาเมื่อท่านไปเจอพี่น้องมุสลิมเมื่อท่านไปเจอพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งท่านก็จงให้สลามจงให้สลามกับเขาอย่างที่สองวะอิซาดะอากะฟะอาจิบฮูและเมื่อเขาเชิญท่านไม่ว่าจะเชิญไปงานแต่งเชิญไปกินอาหารนะเชิญไปที่บ้านฟะอาจิบฮูก็จงตอบรับเขา3วะอิซัสตันซอฮากะฟันซอฮละฮูและเมื่อเขาขอคำแนะนำจากท่านขอคำนะซีฮัตจากท่านขอคำตักเตือนจากท่านฟันซอฮละฮูก็ให้ท่านตักเตือนเขาให้ท่านจงแนะนำเขานะให้ท่านนาซีฮัตเขาเวลามามีคนมาขอคำนาซีฮัตจากเราก็ให้เรานาซีฮัตเขาต่อไปวะอิซาอาตอซาฟะฮะมิดัลลอฮะฟะชัมมิตฮูและเมื่อเขาจามและเขาได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วฟะชัมมิตฮูก็ให้ ก็จงให้ท่านเนี่ยกล่าวรับเขาด้วยนะจงกล่าวตอบเขาด้วยหมายถึงเวลาเพื่อนของเราร่วมพี่น้องของเราจามเนี่ยเขาคนที่จามเนี่ยก็จะพูดว่าอัลฮัมดุลิลละห์การที่เราจะตอบรับคำกล่าวของเขาก็คือยัรฮะมุกัลลอฮ์ให้เรากล่าวกับเขาด้วย ต่อไปวะอิซามาริดฟะอุดฮูเมื่อเขาป่วยก็จงไปเยี่ยมเขาวะอิซามาตะฟัตตะบิอฮูและเมื่อเขาเสียชีวิตก็จงร่วมพิธีศพเขาจงไปละหมาดให้เขาจงตามเขาไปที่หลุมฝังศพนะตั้งแต่แรกจนกระทั่งเสร็จสิ้นแล้วก็เมื่อเขาเสียชีวิตอันนี้คือเป็นสิทธิที่มุสลิมมีต่อกันนะหนึ่งในสิทธิที่ผมได้ยกมาสักครู่เนี่ยที่ทั้ง6สิทธิเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการตักเตือนเมื่อมีคนมาขอคำตักเตือนจากเรามาขอคำนาซีฮัตจากเราเราจะต้องตักเตือนเขาเราจะต้องนาซีฮัตเขานะครับมีอีกหะดีษหนึ่ง เป็นหะดีษที่รายงานจากอันจารีรบินอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอนท่านจารีรบินอับดุลลาห์กล่าวว่า บายะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอิกามะติศ ศอลาห์ฉันเนี่ยได้ให้คําสัตยาบันกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าได้เรื่องของการอิกามะติศ ศอลาห์การดํารงไว้ซึ่งการละหมาดวะอีตาอิซซะกะห์ให้มีการจ่ายซะกาตวันนุสฮีลิกุลลิมุสลิมแล้วก็ให้มีการกล่าวคำนาซิฮัตหรือว่ากล่าวคำตักเตือนให้กับพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะจารีรอิบินอับดุลลอฮ์เนี่ยเขาได้บอกว่าเขาเนี่ยได้ให้คำสัตยาบันกับท่านรอซูลเกี่ยวกับเรื่องการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดการจ่ายซะกาตแล้วก็การนาซิฮัตพี่น้องการให้คำแนะนำพี่น้องมุสลิมฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเอามาปรับใช้กับตัวของเราเองได้เพราะว่าการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยนะย่อมยิ่งเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยิ่งเรา ทำงานด้วยกันเนี่ยลิ้นกับฟันเนี่ยย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดานะฉะนั้นการที่เราจะต้องมาตักเตือนกันการที่เราจะต้องพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำนะครับไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีการนาซีฮัตเนี่ยเราต่างคนต่างอยู่เนี่ยหน้าสังคมมันจะอยู่ยังไงท่านพี่น้องว่าอันนาซีฮัตบางคนถามว่านาซีฮัตคืออะไรนาซีฮัตคืออะไรนะครับคำว่าอันนาซีฮัตคือบัดลุนไครีลินมันซูฮิละหูหมายถึงการมอบสิ่งที่ดีๆให้แก่ผู้ที่จะถูกนาซีฮัตให้คำแนะนำดีๆให้คำชี้แนะดีๆให้คำตักเตือนดีๆให้กับเขาวะฮียะกะลิมะตุนญามิอะตุลลิกุลลิคิซอลิดดีนซึ่งคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของอิสลามนะโดยกล่าวแบบโดยรวมแล้วก็สรุปไว้ได้ดังนี้ลักษณะของการให้คำแนะนำในแง่มุมต่างๆลองพี่น้องลงมาลองดูนะครับ1หะดีษข้างต้นหะดีษแรกที่ผมคุยกับพี่น้องวันนี้ อดีนุนนะซีฮะมีบรรดาซอฮาบะห์ถามว่ากุนนาลิมันยารอซูลุลลอฮ์สำหรับใครเล่าท่านรอซูลก็บอกว่าลิลลาฮิวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอัยมะตินมุสลิมีนวะอัมมะติฮิมเนี่ยนะมันเป็นขั้นเป็นตอนอยู่เรามาดูอย่างแรกนะครับแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือด้วยการปฏิบัติด้วยความจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกอบอามันอิบาดะห์และก็เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์นะอะไรที่เป็นคำสั่งใช้เราทำอย่างสุดความสามารถอะไรที่เป็นคำสั่งห้ามเราก็หลีกห่างหลีกเลี่ยงมันอย่างโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้แง่มุมที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะลิลวะลิกิตาบีแง่มุมที่สองคำแนะนำในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์อัลกุรอานคือเราต้องศรัทธาต่อคัมภีร์และปฏิบัติตามคำสอนและเผยแพร่ความรู้ที่อยู่ในนั้นนะอ่านปฏิบัติเรียนรู้ทำความเข้าใจอิสติมบาตนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามนั้นแล้วก็เผยแพร่ไปด้วยนะอันนี้คือที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์อย่างที่3วะลิรอซูลิฮินะแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็คือการที่เราเนี่ยเชื่อฟังในคำพูดของท่านปฏิบัติตามแบบอย่างแล้วก็ซุนนะของท่านแล้วก็มีการเผยแพร่สิ่งที่เป็นคำสอนสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะวะลิรอซูลิฮิ4วะลิอัยมะตินมุสลิมีนในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับผู้นำของคนมุสลิมก็คือการที่เชื่อฟังในสิ่งที่ดี นะเชื่อฟังในสิ่งที่ไม่เป็นมะซียัตเชื่อฟังในสิ่งที่เขาใช้แล้วก็สิ่งนั้นไม่เป็นชีริกสนับสนุนเขาแล้วก็ให้มีคำแนะนำที่เหมาะสมรวมถึงการรักษาความเป็นเอกภาพในกลุ่มของชาวมุสลิมไม่แตกแยกปฏิบัติตามผู้นำนะไม่ออกจากผู้นำนะครับถ้าตราบใดที่ผู้นำคนนั้นยังไม่ได้สั่งใช้ในเรื่องสิ่งที่เป็นชีริกในเรื่องสิ่งที่เป็นมะซียัตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นมาอาซีเนี่ยก็ให้เราทำตามผู้นำนะวะลิอัยมะตินมุสลิมีนวะอัมมะติฮิมข้อสุดท้ายและต่อประชาชนทั่วไปคือการให้คำแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะในสิ่งที่เป็นคำสอนในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคม นะอันนี้ก็คือการมิติของการให้คำนะซีฮัตมิติของการให้คำนะซีฮัตที่จะต้องเกิดขึ้นในสังคมของเรานะแล้วก็การให้คำแนะนำให้คำนะซีฮัตเนี่ยการให้คำแนะนำมันยังเป็นสิ่งที่จะมาทำให้สังคมของเราเนี่ยนะน่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่แล้วก็น่าเกรงขามนะครับเพราะว่าเวลาเราตักเตือนกันซึ่งกันและกันเนี่ยตักเตือนกันมีอะไรผิดพลาดก็บอกกล่าวกันไม่ด่าทอกันไม่ว่าร้ายกันอินชาอัลเลาะห์สังคมเราก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่ใกล้พี่น้องลองกลับไปทบทวนลองกลับไปคิดดูซิว่าสังคมเราตอนนี้อยู่ระดับไหนต่างคนต่างอยู่หรือว่ามีการตักเตือนกันหรือว่ามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉะนั้นสำหรับวันนี้นะครับคงจะต้องจากลาพี่น้องไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้จนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
7: ์ชะกีรินรัมมะสิทธิ
2: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นับเป็นนิอมัตความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้เราได้มีโอกาสมาทบทวนเรื่องราวของอัลอิสลามถึงแม้ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะเคยได้เรียนรู้หลายๆคนอาจจะเคยได้ฟังมาแล้วแต่ถือว่าเป็นการตอกย้ำซ้ำทวนนะครับการตอกย้ำซ้ำทวนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นจะทำให้เรานั้นจดจำมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นการเตือนสติเราว่าเรื่องที่เรารู้แล้วเนี่ยนะครับ จะเป็นเรื่องที่เราจะไม่ปล่อยผ่านต่อไปนี้เราจะไม่ละเลยต่อสิ่งที่เราเคยรู้มาแล้วเพราะบางสิ่งบางอย่างที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเนี่ยพี่น้องบางทีเราก็ละเลยไม่เน้นย้ำตัวเองไปสู่การปฏิบัติในเรื่องที่เรารู้มาแล้วนั่นคือเรื่องที่ขาดทุนอย่างยิ่งสำหรับผู้ศรัทธาฉะนั้นเรื่องที่เรารู้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่เราได้รับจากกิตาบุลลอฮ์ที่เราได้รับจากสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นเรื่องที่เรานั้นต้องตอกย้ำซ้ำทวนบ่อยๆเพื่อที่จะได้นำตัวเองไปสู่การปฏิบัติถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่อาจจะดูแล้วไม่สำคัญแต่อย่าลืมนะครับทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่เรามองผ่านแต่จะเป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นมีน้ำหนักแห่งการปฏิบัติคุณงามความดีทำให้ตาช่างแห่งความดีของเราเนี่ยนะครับมีน้ำหนักนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามบางทีบางคนเนี่ยพี่น้องเอาแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างเดียวเลยแต่เรื่องเล็กๆไม่เคยปฏิบัติเลยเรื่องที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องชะมาเอลของท่านนบีบุคลิกภาพของท่านนบีที่ท่านทำตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเราไม่เคยปฏิบัติเราไม่เคยให้ความใส่ใจเลยเพราะเรามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กฉะนั้นเนี่ยการตอกย้ำซ้ำทวนเรื่องเล็กๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราได้รับความสำเร็จได้รับความสุขหลังจากที่เราได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปเราต้องไปอยู่ในอาลัมบารซักเรื่องที่เราได้ปฏิบัติคุณงามความดีที่เราขวนขวายที่เรามานะที่เราพยายามทำให้เหมือนกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดเนี่ยแหละครับมันจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราในวันอาคิเราะห์ในขณะที่เราอยู่ในอาคิเราะห์น้อยนะครับในอาลัมบารซักในหลุมกุโบตและเมื่อเราฟื้นคืนชีพไปอยู่ในอาคิเราะห์ใหญ่ที่ตรงมาชัดการที่เราได้ใกล้ชิดกับท่านรอซูลใกล้ชิดกับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะช่วยเราอย่างมากทีเดียวอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ในวิชาหะดีษเนี่ยนะครับเราก็หยิบยกหะดีษของท่านรอซูลที่เป็นประโยชน์เป็นเรื่องราวที่เราสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้เราก็จะนำมาพูดคุยกันเป็นประจำวันนี้อยากจะคุยกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับในเรื่องของการตะวักกุลนะครับหรือพูดภาษาบ้านๆภาษาที่ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือตะวักกัลนะครับการตะวักกัลก็คือการมอบหมายตะวักกัลอัลลอฮ์ก็คือการมอบหมายกิจการที่เราได้ทำภารกิจที่เราได้ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่เราได้ทำและเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะต้องเน้นย้ำว่าภารกิจที่เราทำเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺตะอาลาพอใจแล้วก็มอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการตะวักกัลที่ถูกต้องตามชะรอฮ์ของอัลอิสลามไม่ใช่เราไปมอบหมายในเรื่องที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาเรื่องที่มันฮารามแล้วเราก็ตะวักกัลนะครับเช่นคืนนี้จะไปรับของบ้านใครแล้วเราก็ตะวักกัลว่านะตะวักกัลต่ออัลลอฮ์ขอให้รับของได้ขออย่าให้มีใครมาพบเจอนะครับตะวักกัลอย่างนี้ถือว่าเป็นการตะวักกัลที่ไม่ถูกต้องการที่เราตะวักกัลในเรื่องที่มันผิดต่อหลักธรรมต่อศีลธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่นี่นะครับเป็นการตะวักกัลในเรื่องของการซื้อหวยอย่างเงี้ยถามว่ามันผิดต่อหลักการของศาสนาไหมเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการพนันเราซื้อหวยมานะครับแล้วเราก็ตะวักกัลว่าเลขที่เราซื้อเนี่ยมอบหมายต่ออัลลอฮ์เลยนะอัลลอฮ์ให้ถูกก็ถูกอัลลอฮ์ไม่ให้ถูกก็ไม่เป็นไรถามว่าการตะวักกัลอย่างเนี้ยมันเป็นการตะวักกัลที่ถูกต้องไหมมันเป็นการตะวักกัลที่ไม่ถูกต้องเพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการของศาสนาฉะนั้นการที่เราจะตะวักกัลเรื่องใดๆก็ตามแต่เรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจในเรื่องที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยอย่างแน่วเนาะอย่างแน่วแน่นะครับ เป็นภารกิจเป็นงานที่ดีงามไม่ขัดต่อศีลธรรมของศาสนาไม่ขัดต่อบทบัญญัติของศาสนาไม่ขัดต่อศีลธรรมของคนที่อยู่ใน เรียกว่าคุณงามความดีพี่น้องครับหลายๆอย่างที่เราตะวักกันนะครับผมยกตัวอย่างก่อนที่จะเข้าไปสู่ฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพเพื่อให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องที่เราต้องตะวักกันมากมายยกตัวอย่างเช่นนะครับคนที่เป็นพ่อบ้านนะครับที่จะต้องทำงานไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีนะครับหรือทำงานเป็นพนักงานราชการก็ดีที่ได้รับมอบหมายในเรื่องใดๆก็ตามแต่ถ้าหากว่าคนคนนั้นเป็นพนักงานราชการจะทำงานในหน่วยงานใดก็ตามแต่ที่เป็นพนักงานราชการได้รับมอบหมายงานหนึ่งงานใดมาเราก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยอย่างสุดความสามารถพูดภาษาบ้านๆก็คือทำอย่างสุดริ่มทิ่มประตูการทำสุดริ่มอย่างทิ่มประตูนั่นก็คืออะไรครับทำอย่างสุดความสามารถทำให้เนียนที่สุดให้ปราณีตที่สุดให้ดีที่สุดแล้วเราก็ตะวักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราได้ทำงานตรงนั้นนะครับเพื่อให้อัลลอฮฺตะอาลานั้นให้งานที่เราได้ทำเนี่ยมีความราบรื่นนะครับเป็นงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นงานที่เมื่อพบเผชิญกับปัญหาใดๆก็ตามแต่สามารถที่จะแก้ปัญหางานนั้นๆได้นะครับนี่เรียกว่าเป็นการตะวักกันในสิ่งที่เราได้มอบหมายนะครับแล้วก็คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับออกไปค้าขายเตรียมของในการค้าขายในแต่ละวันนะครับการตะวักกันต่ออัลลอฮ์การออกไปทำมาหากินโดยการค้าขายตามตลาดนัดถามว่ามีไหมก็มีพี่น้องของเราก็มีหลายรายด้วยกันแต่การที่เราไปค้าขายอย่างนะครับต้องเป็นคนเป็นการค้าขายนะครับบนความเป็นอิสลามคำว่าบนความเป็นอิสลามหมายความว่าไงครับไม่ใช่ไปค้าขายหรือไปขายของเสร็จแล้วก็ทิ้งละหมาดได้เวลาละหมาดบ่ายก็ทิ้งได้เวลาละหมาดอาซัดก็ทิ้งได้เวลาละหมาดมักริบก็ทิ้งอย่างนี้เป็นต้นการค้าขายเนี่ยนะครับไม่มีบารอกัตแล้วพอทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของศาสนาแล้วก็เราดันไปตะวักกันอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่เราก็ไม่เอาละหมาดนะครับเราก็ละทิ้งในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้ซึ่งเป็นฟัรดูเหนือเราเนี่ยถามว่าการค้าขายของเราจะมีบารอกัตมั้ยมันก็ไม่มีบารอกัตฉะนั้นคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาที่ทำอาชีพค้าขายที่เขาไปขายของเนี่ยนะครับงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยและเป็นผู้ศรัทธาที่มีความตักวายำเกรงต่อพระองค์มีอีมานนะครับการตักวายำเกรงและการมีอีมานเนี่ยมันควบคู่ไปกับการตะวักกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเดินเป็นเส้นขนานไปด้วยกันนะครับฉะนั้นผู้ศรัทธาคนนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ทิ้งละหมาดเขาทำการค้าขายอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่โคดโกงไม่หลอกลวงลูกค้านะครับแล้วทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการค้าขายพูดจาตรงไปตรงมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็มอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องริซกีนะครับอัลลอฮฺจะให้เขาแค่ไหนอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮฺจะให้เขาได้มากเขาก็ดีอกดีใจชุโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันไหนนะครับได้น้อยหน่อยขายได้น้อยหน่อยนะครับเขาก็ชุโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณพระองค์นะครับพอใจในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้นะครับถึงแม้ว่ามันจะน้อยก็ตามนั่นก็ถือว่าเป็นบททดสอบที่พระองค์อัลลอฮฺตะอาลานั้นก็จะเกิดขึ้นกับพ่อค้าแม่ขายนะครับอย่าไปบ่นอย่าไปเสียมารยาทกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการไปพูดจาหรือไปน้อยอกน้อยใจกับการค้าขายนะครับเพราะว่าที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะบางวันเนี่ยนะครับคนที่จะต้องออกเดินทางไปค้าขายตามงานอีเวนต์หรือตามตลาดนัดเนี่ยก็อาจจะมีบททดสอบยิ่งช่วงนี้ด้วยฝนตั้งเค้านะครับพอฝนตั้งเค้าปุ๊บขอให้คนที่เป็นคนที่มีอีมานหัวใจอย่าละเหี่ยหัวใจอย่ามีความรู้สึกว่าอะไรโอ้ถ้าฝนตั้งเขาแล้ววันนี้จะมีคนมาเดินตลาดไหมนะครับไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่กรมการใดๆของเราอัลลอฮ์เขียนริสกีของเราไว้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ย พี่น้องเห็นภาพแล้วเข้าใจหรือยังครับว่านั่นเป็นการกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งานของเราก็คืออะไรครับอย่าให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้รักษาเวลาละหมาดทุกสิ่งทุกอย่างในการค้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ตะวักกันอัลลอฮฺนะครับหรือแม้กระทั่งนักเรียนนะครับพี่น้องเห็นภาพไหมครับนักเรียนอ่านหนังสือทบทวนตำรับตำรานะครับทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถหรืออย่างที่ผมบอกไปก็คือสุดลิ่มทิ่มประตูทำหน้าที่นะครับที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ในที่สุดก็อะไรครับตะวักกันอัลลอฮ์ไปสอบอัลลอฮ์ให้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับไม่ต้องไปกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ก็คือการตะวักกันอัลลอฮ์เพราะเวลาเราไปฟังหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทหนึ่งนะครับที่รายงานโดยท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีซีเดี๋ยวผมจะอ่านหะดีษบทนี้ให้พี่น้องฟังนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ตอกย้ำซ้ำทวนสิ่งที่มันเป็นพระวจนะนะครับอันทรงคุณค่าและเป็นพระวจนะที่เรานั้นจะต้องนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเราทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์ที่เรายังไงก็ต้องตายกลับไปหาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทนี้นะครับรายงานโดยท่านอันอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันรายงานโดยท่านอุมัรขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงพอใจท่านด้วยกอละท่านได้กล่าวว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายะกูลได้กล่าวว่าเราอันนักุมตะตะวักกะลูนาอาลัลลอฮิฮักกอตะวักกุลินะครับถ้าหากพวกท่านทั้งหลายมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วฮักกอตะวักกุลิแล้วรอซักกอกุมกามายารุสุกุตอยรอพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะทรงประทานปัจจัยอย่างที่ให้แก่พวกท่านทั้งหลายเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่นกกามายารุสุกุตอยรอเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่นกพี่น้องครับพระองค์ประทานยังไงครับตากุดูคิมาซอนวตารูฮูบิตอนันเราว่าหุตเตอร์มีดียุงนกที่ออกไปในเวลาเช้าในสภาพที่ท้องแห้งนะครับวตารูฮูบิตอนันและกลับมาในเวลาเย็นที่มีอาหารเต็มท้องนะครับรายงานโดยท่านอัตเตอร์มีดีนะครับอิหม่ามเตอร์มีดีได้รายงานหะดีษบทนี้เอาไว้พี่น้องครับสิ่งที่เราได้เห็นคำพูดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวหะดีษบทนี้เอาไว้เป็นการชี้นำเป็นการส่งเสริมที่จะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะครับอย่าได้ลืมการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงให้ริสกีแก่พวกท่านทั้งหลายเรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราได้รับได้ทำอยู่ไม่ว่าสิ่งที่เราได้ทำนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามผู้ที่ให้ริสกีและให้ความสำเร็จแก่เราเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะครับไม่ใช่มาจากความเก่งกาจของเราไม่ได้มาจากความสามารถเพราะว่าเราเก่งเราสติปัญญาดีไม่ใช่ครับท่านมีหน้าที่แค่ทำแต่ผู้ที่จะให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับจะช้าจะเร็วเนี่ยไม่ใช่งานของเรานั่นก็คือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในขณะที่เราทำงานใดๆอยู่แล้วก็เราก็ต้องพบกับปัญหาพบกับอุปสรรคต่างๆนานาก็ขอให้คิดซะว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องทดสอบจิตใจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์อย่างแท้จริงนะครับท่านนบีเปรียบให้เราฟังนะครับว่าพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพให้แก่พวกท่านทั้งหลายเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่นกนกเนี่ยนะครับเช้าๆเนี่ยที่มันออกจากรังเนี่ยมันไปไหนครับพี่น้องมันบินออกไปหาอาหารแล้วออกไปในสภาพแบบไหนครับในสภาพที่ในท้องมันนี่ว่างเปล่าในท้องมันนี่แห้งไม่มีอะไรอยู่ในท้องมันเลยแล้วมันก็ไปหาหนอนนะครับไปหาอาหารของมันกินแล้วก็ผู้ที่ให้ริสกีกับมันนะครับเป็นวงจรชีวิตของนกนะครับเป็นวงจรของมันเป็นวงจรในเรื่องอาหารเป็นห่วงโซ่อาหารของนก ในแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปโอ้โหเดชานุภาพของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เพราะนกนี่กินอาหารไม่เหมือนกันนกบางชนิดกินพืชนกบางชนิดกินสัตว์เล็กๆนกบางชนิดกินแมลงนะครับพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลานี้ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮุอักบัรนะครับที่พระองค์นั้นสรรสร้างแต่ละสิ่งเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะไปกระทำสิ่งนั้นพระเจ้าจอมปลอมไม่

ช่นเดียวกันนะพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เราถ้าหากว่าเช้ามาเราเนี่ยไม่ออกไปทำมาหากินไม่ออกไปทำหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านก็ตามมีหน้าที่ที่จะต้องออกไปทำนะครับบางทีพ่อแม่บ้านอยู่บ้านเขาก็เย็บผ้านะครับหาริสกีแม่บ้านบางคนก็อยู่บ้านก็ทำขนมหาริสกีนะครับแล้วก็ผู้ที่จะประทานริสกีให้นะครับก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนนั้นสั่งคนนี้สั่งนะคนนั้นคนนี้รู้ว่าบ้านหลังนี้ทำขนมนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่ทำขนมอร่อยมากนะแล้วก็ใครๆรู้เขาก็สั่งเพื่อนฝูงก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับนี่ก็คือเนี่ยริสกีอัลลอฮฺตะอาลาให้แล้วมาทางไหนล่ะมาทางคนรู้จักมาทางเพื่อนนะครับมาทาง Facebook เดี๋ยวนี้เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเนี่ยผู้ที่จะประทานริสกีให้กับเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพ่อบ้านออกไปทำงานนะครับไปแสวงหาริสกีบางคนไปขับแท็กซี่นะครับเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับบางคนไปขับรถตู้รับนักเรียนนะบางคนไปขับแท็กซี่หาลูกค้าบางคนไปขับแกร็บนะครับแล้วการออกไปในแต่ละอาชีพเนี่ยถ้าไม่มอบหมายกับอัลลอฮ์เนี่ยชีวิตจะมีบารอกัตไหมครับพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่มอบหมายกับอัลลอฮ์ในงานที่เราทำอยู่ในธุรกิจที่เราทำอยู่เรากับเขาเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับเรากับคนกาเฟสหรือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเรากับเขาแทบเหมือนกันแต่เราจะไม่เหมือนกับเขาเนี่ยนะครับถ้าเรามอบหมายงานของเรานะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์อัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นผู้มอบหมายที่ดีที่สุดนะครับเป็นผู้รับการมอบหมายที่ดีเยี่ยมนะฮัสบุนัลลอฮฺวะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮฺตะอาลาเพียงพอแก่พวกเราแล้วและอัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีที่สุดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกเอาไว้นะครับเคยบอกเอาไว้ฉะนั้นผู้ศรัทธานั้นจะต้องนะครับเป็นผู้ศรัทธาที่ออกไปทำมาหากินออกไปใช้ชีวิตนะครับในกรุงเทพบ้านเราเนี่ยนะครับจะทำมาหากินอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็ขอให้เราเนี่ยมอบหมายในสิ่งที่เราทำกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเดี๋ยวพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาก็จะนำริสกีมาให้กับเราเองแต่ถ้าออกไปขับรถเราก็ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ออกไปขับแก๊บก็ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์นะครับไม่ได้มอบหมายเรื่องอะไรเลยกับสิ่งที่เราทำกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องบารอกัตจะมีไหมครับแล้วเราจะได้มีสิ่งที่เราไปแสวงหาไหมครับเพราะเราไม่ได้นึกถึงพระองค์ไงแต่ถ้าเรานึกถึงพระองค์เรามอบหมายต่อพระองค์พระองค์ยิ่งใหญ่ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่กว่าพระองค์อีกแล้วเราเนียดอย่างนี้เรามอบอย่างนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮุตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาก็จะไม่ทรงทอดทิ้งเราอย่างแน่นอนอย่างเด็ดขาดคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่ทำสวนนะครับพี่น้องของเรานี่อยู่แถวภาคตะวันออกเนี่ยทำอะไรครับสวนทุเรียนสวนเงาะนะครับไอการทำสวนเนี่ยมันก็เหมือนกับทุกอาชีพแหละครับมันก็ต้องมีการลงทุนนะมีการลงทุนเรื่องเวลามีการลงทุนเรื่องปุ๋ยนะครับในการที่กว่ามันจะโตกว่ามันจะโตออกมาแล้วออกดอกออกผลแล้วทำยังไงที่จะไม่ให้มันเสียหายนะครับถามว่าชาวสวนนี่ต้องตะวักกันอัลลอฮ์ไหมก็ต้องตะวักกันอัลลอฮ์มีอีหม่านมีตักวาไม่ใช่ปลูกเงาะปลูกทุเรียนแต่ละหมาดไม่เอาไม่ใช่ปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกทำสวนยางพาราแต่ไม่ถือศีลอดไม่บวชนะครับในหน้าที่ที่มันเป็นฟอดดูเหนือเราไม่ทำอะไรเลยแล้วถามว่าผลน่ะมันจะเป็นยังไงล่ะนะครับหรือคนที่ทำทุกอย่างแหละแต่ก็ไม่มีใครมาเตือนสติว่าเออที่ทำเนี่ยแกตะวักกันมั่งหรือเปล่าบางทีมันลืมกันได้นะพี่น้องนะอันนี้เราไม่ได้ตำหนิกันคนเราเนี่ยมันคำว่าอินซานเนี่ยมันลืมกันได้คือมนุษย์มันลืมกันได้บางทีมันก็ทำไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่ได้มอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราทำฉะนั้นเนี่ยที่สวนนะครับที่เราทำไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ออกดอกออกผลแล้วก็มีผลผลิตเยอะๆเพื่อที่จะไปขายตลาดเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจะได้มีริสกีเข้ามาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยก็ขอให้งานที่เราทำสวนตรงนั้นเนี่ย
นะครับทุ

0: ั้นตอนที่ท่านทำเนี่ยนะครับผมเชียร์ว่าแนะนำว่าให้พี่น้องมอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถ้าทำอย่างนี้นะครับท่านก็จะมีผลผลิตมากมายอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือท่านหาทางออกในทุกปัญหาให้แก่ท่านเพราะว่าอะไรครับเพราะบางทีชาวสวนเนี่ยไม่รู้หรอกครับบางทีก็มีบททดสอบเพี้ยลงเนี่ยนะครับมีหนอนอะไรที่มันกินใบทำให้เสียหายทุเรียนหรือแม้กระทั่งเงาะนะครับที่ปลูกไปเนี่ยนะครับผลผลิตเนี่ยมันเสียหายเยอะเพราะอันเนื่องมาจากมันมีแมลงบางชนิดนะครับที่มันเป็นศัตรูกับต้นเงาะหรือว่าต้นทุเรียนมันเป็นไปได้หมดแหละครับหรือเป็นศัตรูกับยางพารานะครับฉะนั้นการที่ฉีดยาไปในแต่ละครั้งโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ทรงช่วยให้ผลผลิตของฉันเนี่ยฟื้นคืนกลับมานะครับอย่าให้เสียหายเลยขอพระองค์อัลลอฮ์มากๆเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเนี่ยถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเราต้องมอบหมายต่อพระองค์ใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คืออยากจะฝากตอกย้ำซ้ำทวนกับคนที่เป็นพี่น้องผู้ศรัทธาที่อยู่ต่างจังหวัดที่ทำสวนยางพาราที่ทำสวนผลไม้เยอะแยะนะครับพี่น้องมุสลิมของเราที่ทำเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยให้มอบหมายต่ออัลลอฮ์เธอในสิ่งที่เราทำการที่เราผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ไปตำหนิท่านนะครับแต่ว่าเป็นการเตือนสติกันซึ่งกันและกันอัลลอฮ์บอกว่าวะตาวาซาบิลฮักกีวะตาวาซาบิซอบให้สั่งเสียกันตักเตือนกันในเรื่องที่มันเป็นคุณธรรมในเรื่องที่เป็นสัจธรรมคำสอนของศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมก็เตือนเพื่อพี่เรานั้นจะได้ไม่หลุดโคจรเพราะชัยฏอนเนี่ยมันกระซิบเราอยู่แล้วมันล่อลวงเราอยู่แล้วให้เราลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะมันเป็นศัตรูตัวฉกาจของเราอยู่แล้วนะครับทุกอาชีพแหละครับไม่ว่าชาวสวนอาชีพเป็นครูเป็นพนักงานราชการนะครับเราทำอะไรก็แล้วแต่มันก็บอกให้เรากินสินบนให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในหลักการของศาสนาเนี่ยมันยุแยงตะแคงรั่วอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยการเตือนกันเนี่ยนะครับผมกับพี่น้องเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรเพียงแต่ผมพอจะรู้บ้างในเรื่องราวของศาสนานะครับก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นอุลามานะครับก็ยังเป็นตอลิบุลอิลมีหรือเป็นตัวลิบุลอิลมีเป็นนักเรียนตัวเล็กๆที่ยังต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอยู่ทุกวันนั่นแหละครับแต่ก็ยังพออ่านภาษาอาหรับเป็นบ้างนะครับก็เพื่อที่จะได้นำเอาเรื่องราวเนี่ยนะครับมาเตือนตัวเองแล้วก็พี่น้องศรัทธาทั้งหลายพี่น้องเห็นไหมชาวนาบางปีเนี่ยนะครับโอ้โหทำงานไปเขาเรียกว่าอะไรหว่านนาไปแล้วอะไรไปแล้วปรากฏว่าปีนั้นอัลลอฮฺตะอาลานะทดสอบให้น้ำท่วมอัลลอฮฺอักบัรน้ำท่วมแล้วก็ท่วมไม่ลดด้วยข้าวกำลังจะแตกท้องเลยในที่สุดก็เจ๊งบงนะครับนี่เป็นบททดสอบแล้วก็บททดสอบเนี่ยอัลลอฮฺทดสอบกับใครล่ะอัลลอฮฺทดสอบกับบ่าวที่พระองค์ทรงรักไงอัลลอฮฺรักบ่าวคนนั้นมากอัลลอฮฺก็ทดสอบอีหม่านคนนั้นมากๆจะบ่นไหมเนี่ยปีนี้ที่ไม่ได้รับผลผลิตใดๆเลยเนี่ยจะบ่นไหมจะมีความรู้สึกน้อยใจไหมหรือกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนได้แค่นี้ก็อัลฮัมดุลิลละแล้วนะครับไม่ได้เสียอกเสียใจเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงกำหนดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราตอกย้ำซ้ำทวนนะครับเพื่อที่จะเตือนสติซึ่งกันและกันชาวนาบางทีก็ประสบความสำเร็จกับข้าวในปีนั้นมาเกี่ยวแล้วโหได้หลายเกวียนนะครับได้หลายถังนะครับพอไปขายแล้วมีกำไรกำไรถามว่าใครให้ฝีมือท่านเหรอไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างหากล่ะนะครับที่เป็นผู้ทรงให้กับเราฉะนั้นขอให้เราได้นึกถึงพระองค์ได้ทำอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เรารับผิดชอบเนี่ยเราก็ตะวักกันอัลลอฮฺเพราะพระองค์อัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงมอบริสกีให้กับเราเหมือนกับที่นบีบอกเนี่ยนะครับเหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับนกเช้าๆเนี่ยนะครับมันก็ท้องแห้งอ่ะแหละครับแต่ว่ามันจะอิ่มหนำสำราญได้มันนอนอยู่กับรังถามว่ามันจะอิ่มหนำสำราญได้ไหมไม่ได้พี่น้องมันก็ต้องแสวงหาบินออกจากรังไปจะบินไปกี่กิโลจะใกล้จะไกลก็แล้วแต่ว่าริสกีมันอยู่ตรงไหนแล้วสุดท้ายเย็นมันก็กลับรังนะครับกลับมาในสภาพที่มีอาหารเต็มท้องเหมือนกับพวกเราแหละครับ เราก็ต้องไปแสวงหาริสกีจะเป็นพ่อค้าเป็นพนักงานเป็นคนขับแท็กซี่ขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็มีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดแล้วก็มอบหมายงานตรงนั้นแก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องก็จะได้รับนะครับในสิ่งที่พี่น้องหวังว่าพระองค์จะดูแลท่านช่วยเหลือท่านนะครับทำให้ท่านนั้นได้รับริสกีอันมากมายก็คงจะฝากหะดีษบทนี้ไว้เป็นข้อคิดข้อตื่นใจผู้ศรัทธานะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าหากว่านะครับเราได้นำไปสู่การปฏิบัติทุกวันนะครับก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัย
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลไลวัยนายไลฮิรอยีอูนฮัดยีสมหวังฟักทองฮัดยีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัดยีมุฮัมมัดเซนและโตเดะฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงณมัสยิดอับดุลลานุสรตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลไลวัยนายไลฮิรอยีอูนโตอาติกะจอรากาโตอาติกะจอรากาอายุ97ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมหามิดจอรากาและเป็นพี่สาวของฮัจยีรอซีดจอรากาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณมัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
2: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
6: อะกีดะห์โดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเล
7: ิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลีนอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิوَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ให้เกียรติในการติดตามฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของบาปใหญ่และณขณะนี้เองนะครับเราเองก็อยู่ในส่วนของบาปใหญ่ประการที่41ว่าด้วยเรื่องตัสดีกุลกาฮินวัลมุนัจญิมนะการเชื่ออัลกาฮินเนี่ยแปลว่าหมอดูวัลมุนัจญิมเนี่ยแปลว่านักโหราศาสตร์นะครับการเชื่อหมอดูนะหมอทำนายทายทักนักโหราศาสตร์คนดูดวงทั้งหลายเนี่ยพี่น้องนี่ถือเป็นบาปใหญ่ในหลักการของท่านอิสลามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในยุคสมัยนี้เนี่ยนะพี่น้องเราเองนะครับจะต้องทำการระมัดระวังเพราะบางทีเนี่ยเราเองอยู่ในบ้านเนี่ยพี่น้องครับเพียงแค่เปิดมือถือขึ้นมานี่สไลด์ดูในหน้า Facebook เนี่ยนะคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นแบบนั้นวันอังคารเป็นแบบนี้วันพุธนี่ได้คู่วันพฤหัสได้โชคลาภนะก็จะมีแบบนี้นะครับ ถ้าเราเห็นเนี่ยนะพี่น้องนะให้เราหนีผ่านไปเลยไม่ต้องแวะอ่านเพราะว่าแวะอ่านบางทีเนี่ยนะครับก็จะมีหรือมันจะตรงกับเรานะหรือมันจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ตามที่คนคนนั้นคนคนนี้ได้วางเอาไว้ หรือแม้กระทั่งอะไรครับพี่น้องที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโปรแกรมนะครับหรือเว็บไซต์เนี่ยนะใน Facebook เนี่ยพี่น้องครับที่เราเองพอเล่นเข้าไปเนี่ยก็จะมีเป็นการทำนายทายทักว่าอีก20ปีอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะเข้าข่ายในเรื่องของหมอดูหมอเดาเช่นเดียวกันแต่เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบและวิธีการนะเปิดในไลน์มาเนี่ยนะครับเอาแล้วเดี๋ยวมีคนส่งมาให้นะเข้าแอปพลิเคชันก็เดี๋ยวมีมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาแล้วว่าหมอดูคนนั้นนี่ดูไว้แบบนั้นหมอดูคนนี้ดูไว้แบบนี้ณขณะนี้เองเนี่ยพี่น้องนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับความผิดบาปเนี่ยเราเองนี่ต้องออกนอกบ้านถึงจะเจอหรืออย่างเต็มที่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเปิดทีวีดูแล้วจะเจอแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องนะอยู่ในบ้านนอนอยู่บนเตียงอยู่บนที่นอนเนี่ยพี่น้องเปิดมือถือดูเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เจอแล้วนะครับเราเองนี่จะต้องเตือนตัวของเราด้วยพี่น้องนะแล้วก็เตือนตัวของลูกๆหลานๆของเราด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ว่ายังไงยาอัยยูฮัลลซีนะอามานูกูอันฟุซากุมวะอะห์ลีกุมนารอพวกผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยพวกท่านทั้งหลายนี่จงปกป้องตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากนรกลำพังนี่ปกป้องตัวของเราให้รอดพ้นอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องมันไม่เพียงพอต้องปกป้องคนในครอบครัวของเราบุคคลผู้ที่อยู่ภายใต้อามานะการดูแลการปกครองนะครับของเราด้วยให้พ้นจากนรกไม่ใช่วันนี้นี่พ่อนี่เป็นคนสอนอัลกุรอานนะเป็นโต๊ะครูนะครับพูดเรื่องศาสนาแต่ลูกนี่อัลลอฮ์พวกบ้านนะยัง นั่งทำนายทายทักคนอื่นนะยังเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้นี่ไม่ใช่นะครับจะต้องเตือนนะเท่าที่เราเองนะมีความสามารถอย่างสุดความสามารถที่เรานั้นจะทำได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าวะลาตักฟูมาไลซะละกะบิฮิอิลม์นะท่านเนี่ยนะเจ้าเนี่ยนะอย่าได้ติดตามในสิ่งที่เจ้าเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นนะครับหมายถึงอย่าได้เชื่อนะในสิ่งที่ท่านเองเนี่ยไม่มีความรู้นะครับหมายถึงเรื่องอะไรล่ะพี่น้องเรื่องของอนาคตเนี่ยนะครับคนนั้นว่าแบบนี้คนนี้ว่าแบบนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อแล้วอัลลอฮ์ตรัสว่ายังไงอินนาบาดะซอนอิสมุนบางความสงสัยบางความลังเลใจเนี่ยพี่น้องมันเป็นบาปนะจะเชื่อดีไม่เชื่อดีแต่ก็มีบางส่วนที่ตรงเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นบาปวะกอละตาลาอาลิมุลกอยบิฟะลายุซฮิรุอะลากอยบิฮิอะฮะดาอัลลอฮ์เนี่ยนะเป็นผู้ทรงเรียนรู้ในเรื่องราวของความลับفَلَا يُزْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا และพระองค์เนี่ยจะไม่ทำให้ใครเนี่ยได้ร่วงรู้นะคนหนึ่งคนใดเนี่ยได้ร่วงรู้ในสิ่งที่เป็นความลับเลยอิลลามานิรตะดอมิรรอซูลนะครับนอกจากผู้ที่พระองค์นั้นได้พอพระทัยจากรอซูลคนหนึ่งคนใดพี่น้องครับให้เรานั้นได้เชื่อมั่นเอาไว้นะครับว่าพื้นฐานเนี่ยนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรู้ในสิ่งที่อยู่ในที่ลับอยู่ในที่แจ้งอยู่ในที่เปิดเผยอยู่กันสองคนอยู่ในบกในดินในน้ำในดุนยาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทั้งหมดเลยและเรื่องราวเล่นลับเนี่ยนะพี่น้องนะที่เราเองเนี่ยนะครับพยายามหาคำตอบกันเนี่ยนะว่าใต้มหาสมุทรเนี่ยมันมีอะไรทำไมยังสำรวจกันไม่ได้นอกอวกาศระบบกาแล็กซี่เนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรการโคจรของดวงดาวนี่เป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าเรานั้นจะจบชีวิตลงที่ไรที่ไหนจบลงสภาพอย่างไรจบลงเมื่อใดเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทั้งหมดแต่คนที่จะรู้ได้เนี่ยพี่น้องนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดเผยให้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺบอกว่านอกจากผู้ที่พระองค์นั้นทรงพอพระทัยที่จะทำให้เขารู้ คนที่อัลลอฮ์พอพระทัยเนี่ยนะไม่ใช่ตาสีตาสาที่อยู่ริมถนนไม่ใช่คนที่นั่งโต๊ะแล้วอยู่ริมถนนแล้วบอกว่าเข้ามานี่สิหนูนะฉันเองนี่สามารถทำนายทายทักได้นะครับไม่ใช่มิรรอซูลนะคนที่รู้เนี่ยนะที่อัลลอฮ์เปิดเผยให้รู้เนี่ยนั่นก็คือรอซูลเท่านั้นแม้กระทั่งรอซูลที่อัลลอฮ์เปิดเผยให้รู้เนี่ยพี่น้องยังรู้ไม่หมดเลยยังรู้ไม่หมดเลยหะดีษญิบรีลครับญิบรีลได้แปลงกายมาถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงคำถามหนึ่งนะญิบรีลนี่ถามคำถามกี่คำถามนี่ท่านนบีตอบได้หมดเลยแต่ญิบรีลถามท่านนบีถึงคำถามหนึ่งบอกว่ามาตัสซาวันกิยามะห์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรล่ะโอ้มูฮัมมัดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงคนที่ถูกถามเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ที่ถามเลยนะคนที่ถูกถามหมายถึงตัวของท่านนบีเนี่ยก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ถามเลยหมายถึงไม่ได้มีความรู้อะไรเลยในเรื่องราวดังกล่าวนี้รู้เพียงแค่ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีสัญญาณ1 2 3 4 5 6แบบนั้นแบบนี้สัญญาณเล็กเป็นแบบนั้นสัญญาณใหญ่เป็นแบบนี้รู้เพียงแค่นี้แต่จะให้ท่านนบีเนี่ยเจาะจงวันเนี่ยนะครับทำไม่ได้พี่น้องนะทำไม่ได้และพี่น้องครับแล้วพี่น้องทราบหรือไม่ นะพี่น้องทราบหรือไม่ว่าพี่น้องอาจจะถามนะอาจารย์นบีไม่รู้เนี่ยทำไมแล้วหมอดูเนี่ยรู้นะฉันเห็นเนี่ย เห็นเพื่อนของฉันเนี่ยต่างศาสนิกเนี่ยไปหาหมอดูแล้วหมอดูนี่ก็ทำนายทายทักแบบนั้นแบบนี้นี่ตรงเป๊ะเลยนะฉันมาคุยกับเพื่อนฉันนี่ตรงเป๊ะเลยทำไมหมอดูรู้พี่น้องครับการดูดวงการทำนายทายทักเรื่องราวของโหราศาสตร์เนี่ยจะต้องอาศัยสิ่งหนึ่งนั่นก็คืออาศัยยินอาศัยชัยฏอนนะยินกับชัยฏอนเนี่ยพี่น้องครับในแต่ละวันเนี่ยมันจะขึ้นกันไปบนฟากฟ้าไปแอบฟังสิ่งที่มาลาอิกะห์เนี่ยได้คุยกันนะแล้วแอบฟังมาเนี่ยนะครับพอมาลาอิกะห์เห็นเนี่ยมาลาอิกะห์เนี่ยได้เอาดวงดาวเนี่ยนะครับเขี้ยงใส่พวกมันนี่ก็ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตได้นะครับว่าถึงว่าหมอดูจะรู้เนี่ยพี่น้องก็ไม่ได้รู้ 100% บางทีเนี่ยถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งบางทีเนี่ยผิดเยอะกว่าถูกเสียอีกนะเพราะอะไรล่ะเพราะยินที่มันไปรับข้อมูลมาเนี่ยนะครับมันรู้แค่นั้นงานมันรู้แค่นั้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะต้องระมัดระวังเพราะสิ่งดังกล่าวเหล่านี้นี่เป็นการพึ่งพานะครับชัยฏอนนะผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับหะดีษบทหนึ่งครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอย่างไงมันอะตาอัรรอฟันเอากาฮินันใครก็ตามที่ไปหาผู้ยังรู้นะครับหรือกาฮินเนี่ยหมอดูฟาซอดดะกะฮูบิมายะกูลแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ผู้ยังรู้หรือหมอดูเนี่ยได้ทำนายทายทักเนี่ยฟะกอดกาฟะรอบิมาอุนซิลอะลามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนเหลือเกินเขานั้นได้ทำการปฏิเสธต่อสิ่งที่นั้น ที่ได้ถูกประทานลงมายังท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอละซอบีฮะไลละมุตีรอยะกูลวะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนั้นได้กล่าวนะครับบอกว่ายะกูลุลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวบอกว่าอัสบะฮะมินอิบาดีมุอ์มินุนเช้าขึ้นมานี่นะส่วนหนึ่งจากบ่าวของฉันเนี่ยเป็นมุมินวากาฟิรุนนะแล้วก็เป็นกาเฟรฟามันกอละมุติรุนนาบิฟัดลิลลาฟาซาลิกามุมินุนบีดังนั้นเนี่ยนะใครก็ตามที่กล่าวว่าฝนที่มันตกโปรยปรายลงมาเนี่ยนะครับด้วยกับอนุมัติในการความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ฟาซาลิกามุมินุนบีคนดังกล่าวนั้นแหละคือคนที่อีหม่านศรัทธาต่อฉันกาฟิรุนบิลเก้าครับปฏิเสธต่อดวงดาวทั้งหลายว่ามันกอละมุติรุนนาบีนาอีกาซาวากาซานะครับและใครก็ตามที่กล่าวว่าฝนที่มันตกลงมานี่นะได้กับอำนาจนะได้กับเหตุแห่งดวงดาวนั้นดวงดาวนี้เนี่ยนะครับนะหมายถึงไม่ได้มีดวงดาวเกิดขึ้นจากเหตุที่อัลลอฮ์นั้นได้กอนุมานไว้คือเชื่อว่าดวงดาวเนี่ยสามารถทำให้ฝนเนี่ยได้ตกได้โปรยปรายลงมาได้เนี่ยฟาซาลิกากาฟิรุนบี มุมินุนบินเก้ากับนะคนคนนั้นแหละเป็นคนกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธต่อฉันและศรัทธาต่อดวงดาววะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอัตอัรรอฟันใครก็ตามที่ไปหาผู้ยังรู้ฟะซาลูอันชัยอินฟะซัดดะกะแล้วก็ถามเขาเนี่ยนะถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็เชื่อลัมยุกบัลละฮูศอลาตอัรบะอีนะยอมาในการละหมาดของเขานี่ถึง40วันถึง40วันเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับพี่น้องครับและเสริมให้กับพี่น้องทราบอีกสักนิดหนึ่งนะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับได้แบ่งระดับขั้นของการไปหาหมอดูเอาไว้เนี่ยพี่น้อง4ระดับด้วยกันระดับแรกนะครับอันนี้ท่านเชคสุไลมานอัรรูไฮลีได้กล่าวเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ไปหาหมอดูและขอให้เขานั้นช่วยเหลือและก็เชื่อในสิ่งที่เขานั้นได้บอกกล่าวโดยคิดว่าเขานั้นเป็นผู้รู้ในเรื่องราวของความเล่นลับรู้อนาคตนะไปหาเขาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขานั้นได้บอกกล่าวแล้วก็เชื่อมั่นว่าคนคนนี้เนี่ยรู้ในอนาคตท่านเชคสุไลมานบอกว่าคนดังกล่าวนี้ถือเป็นผู้ตกศาสนาประเภทที่สองไปหาเขาและขอให้เขานั้นช่วยเหลือและก็เชื่อในสิ่งที่เขานั้นบอกโดยไม่ได้คิดว่าพวกเขานั้นรู้เรื่องราวลึกลับและอนาคตหรือคิดว่าพวกสิ่งที่พวกเขานั้นทำนายทายทักเนี่ยเกิดขึ้นจากการดลใจของบางสิ่งบางอย่างนะถ้าไปหาแล้วเชื่อเนี่ยพี่น้องแล้วเข้าใจว่าหมอดูหมอดาวคนนั้นเนี่ยรู้เนี่ยอันเนื่องมาจากการดลจิตดลใจของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยคือฮุกมคือกุฟอัสวรนะเป็นการปฏิเสธศรัทธาที่ไม่ถึงขั้นตกศาสนานะเป็นการปฏิเสธต่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการปฏิเสธต่อทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเภทที่3ไปหาหมอดูและขอให้พวกเขานั้นช่วยเหลือแต่ไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเขานั้นช่วยเหลือนะหรือบางทีเนี่ยไปเพราะอยากรู้อยากเห็นอยากจะรู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นทำแบบไหนอย่างไรหรือแม้กระทั่งไปเนี่ยพี่น้องเพื่อที่จะทำการเยาะเย้ยไปเพื่อที่จะทำการถากถางเนี่ยนะครับเชคสุไลมานบอกว่าฮารอมนะไม่อนุญาตให้กระทำด้วยและประเภทที่4เนี่ยพี่น้องเป็นประเภทเดียวที่อนุญาตนั่นก็คือไปเพื่อที่จะทำการตอบโต้และชี้แจงถึงความหลงผิดของพวกเขาเนี่ยนะครับอันนี้นี่คืออนุญาตทุกสภาพทุกระดับขั้นพื้นฐานคือฮารอมทั้งหมดครับพี่น้องยกเว้นสภาพสุดท้ายที่อนุญาตและฮุกมข้างต้นเนี่ยยังรวมไปถึงทุกสื่อที่ไม่ว่าจะเป็นทีวีจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือที่เล่นๆทำนายกันอยู่ในเฟซได้ยินกันบ่อยๆกับประโยคที่ว่าฟังไปงั้นเล่นไปงั้นนะไม่ได้เชื่อก็คงจะไม่บาปอะไรเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นี่มันรวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับและนี่นะคือเรื่องใกล้ตัวเรานะครับที่เราเองจะต้องระมัดระวังและออกห่างเอาไว้ครับกับบาปใหญ่ประการที่41ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: จบไปแล้วเป็นอาจารย
6: ์หะดีษบุญมาเลิศ
2: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังฟักทองฮัจญีสมหวังฟักทองอายุ90ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีมุฮัมมัดเซนและโตเดะฟักทองจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงณมัสยิดอับดุลลานุสรตลาดบางวัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนโตอาติกะจอรกาโตอาติกะจอรกาอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของมะฮามิดจอรกาและเป็นพี่สาวของฮัจญีรอซีดจอรกาหรือจูซีดจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณมัสยิดอันเอียติซอมศรีนครินทร์24เขตสวนหลวง
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
8: ์สุขภาพดีเริ่มต้นจากความเข้าใจที่ถูกต้องรู้ไหมว่านอนดึกเกิน5ทุ่มฮอร์โมนซ่อมแซมร่างกายจะทำงานได้ไม่เต็มที่ดื่มน้ำเย็นจัดทันทีหลังอาหารอาจกระตุ้นให้ไขมันแข็งตัวในหลอดเลือดเครียดเรื้อรังอาจจะทำลายสมองและภูมิคุ้มกันแบบเงียบน้ำตาลไม่ได้อยู่แค่ในขนมแต่มักแฝงตัวอยู่ในอาหารแปรรูปเกือบทุกชนิดกินเร็วเคี้ยวน้อยทำให้ระบบย่อยทำงานหนักและอิ่มช้ากินเกินเดินวันละ30นาทีต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและซึมเศร้าได้จริงอย่ารอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยดูแลตัวเองกินดีนอนดีอารมณ์ดีสุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวคุณสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
9: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี
1: อัลลอฮุมมะอินนีอัศบะฮตุอัชฮิดุกะวะอัชฮิดุฮะมะละตะอัรชิกوملائكتك وجميع خلقك

0: ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด
0: อัลลอฮุมมะมาอัศบะฮะบีมินนิอ์มะตินเอาบิอะฮะดิมมินคอลกิกะฟะมินกะวะห์ดะกะลาชะรีกะลักฟะละกัลฮัมดุวะละกัชชุกร
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าและยามเย็น7ครั้งอัลลอฮ์จะให้เขาพอเพียงในสิ่งที่เขาครุ่นคิดวิตกในการงานดุนยาและอาคิเราะห์รายงานโดยอิหม่ามอิบนุซุนนี
1: อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลอัฟวะวัลอาฟิยะห์ฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้
1: ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุม